0: คืนนี้ไปเป็นวันที่9กันยายนซึ่งคนที่เข้าไปชมเองเนี่ยก็รู้สึกเอ๊ะงงๆ นะครับหลายคนก็เป็นห่วงว่าถ้าเกิดอยู่ในกรุงเทพไม่มีปัญหาแต่ถ้าเดินทางมาไกลจากต่างจังหวัดอันที่จะเป็นปัญหาเกิดขึ้นกับเขาแหละครับไปดูกรณีที่เหตุเกิดขึ้นแล้วก็มีการอธิบายในคลิปนี้ครับคุณผู้ชมครับ
1: ทาง Impact Arena นะครับ วันนี้เราไม่สามารถทำการแสดงต่อได้ขอทดแทนพระคุณของทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านเก็บบัตรเอาไว้เราจะขอทำการแสดงในวันที่9กันยายนเป็นรอบสุดท้ายจริงๆนะครับมีข่าวดีสำหรับคนที่มี
2: คือก็ต้องเข้าใจนะคะว่าโซนที่เขาเกิดการยุบตัวเนี่ยมันคือโซน 7,000 นะคะ 7,000 นี่คือบัตรแพงสุด อยู่หน้าเวทีสุดนะคะแล้วพอมันเกิดการที่มีพื้นยุบตัวคือเขาบอกว่ามันเป็นพื้นเสริมขึ้นมาพี่ณรงค์อาจจะด้วยน้ำหนักหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะคะทำให้พื้นเนี่ยเกิดการซุดตัวลงไปพอยุบตัวลงไปอ่ะเพื่อความปลอดภัยอ่ะเขาก็เลยมีการขยับเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมอันนี้คือเขาเสริมพื้นขึ้นมานะและเขาก็เลยเอาคนที่บัตร 7,000 เนี่ยย้ายไปอยู่ที่นั่งอื่นอันหนึ่งคือความปลอดภัย2อ่ะคือคนที่เขาอ่ะซื้อบัตรมา 7,000 น่ะพี่ณรงค์นะคะเขาก็ต้องมาย้ายพื้นที่จากที่นั่งอยู่มายืนอยู่ด้านหน้า
0: ลำบากสิครับ
2: นั่นแหละ
0: มันก็จะไม่กลายเป็น VIP สิครับ
2: เขาก็เลยเอาอย่างนี้ละกันเลื่อนเลยละกันเพื่อความปลอดภัยด้วยแล้วก็แฟร์กับทุกคนด้วย
0: เลื่อนรอบเดียวต้องย้ำคุณผู้ชมอย่างนั้นนะที่สำคัญก็คือรุ่นพี่ที่จัดรายการวิทยุด้วยกันเนี่ยเมื่อวานขอลาไปชมคอนเสิร์ตนี้ด้วย
2: เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัย
0: โอ้นะฮะเพราะว่าเขาเป็นแฟนคลับอัศนีวสันต์เลยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะมีความรู้สึกอย่างไรนี่นะครับก็คือเนี่ยฮะหลังจากมีปัญหาก่อนการแสดงแล้วก็ระหว่างการแสดงคอนเสิร์ตอำลาอัศนีวสันต์เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาครับที่ Impact Arena ก็เนื่องจากพื้นที่นั่งโซน VIP บัตร 7,000 บาทเกิดการทรุดตัวครับจนทำให้การแสดงล่าช้าออกไปกว่าชั่วโมงครึ่งรวมถึงต้องหยุดการแสดงบางช่วงนะครับเหตุก็คือต้องอพยพแฟนเพลงกลุ่ม 7,000 นี่แหละครับไปอยู่ด้านหน้าหรือไปอยู่ด้านข้างนะครับเพราะว่าไอ้ที่นั่ง 7,000 เนี่ยมันทรุดตัวลงไปต่อมาก็มีการประกาศจากทางผู้จัดคอนเสิร์ตยกเลิกการแสดงในรอบเมื่อคืนนี้ครับโดยจะไปจัดคอนเสิร์ตชดเชยใหม่ในวันที่9กันยายนขณะที่ทาง Impact เองเนี่ยก็ได้ออกแถลงการชี้แจงถึงเหตุการณ์ดังกล่าวบอกว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์พื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวบริเวณชั้น1เกิดการทรุดตัวภายในงานคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ณ Impact Arenaบริษัทขอเรียนชี้แจงว่าพื้นที่นั่งดังกล่าวเป็นโครงสร้างชั่วคราวที่ติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ Impact Arena ร่วมกับผู้จัดงานได้เข้าตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขพื้นที่โดยทันทีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและพร้อมสำหรับการใช้งานอย่างเหมาะสมครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเฉพาะกับโครงสร้างพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวไม่มีผลกระทบต่อพื้นของ Impact Arena ซึ่งยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีความเสียหายสามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง2ตันต่อตารางเมตรครับบริษัทให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้ใช้บริการศิลปินทีมงานและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านโดยจะร่วมกับผู้จัดงานและผู้เกี่ยวข้องครับตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์อย่างรอบคอบพร้อมทบทวนมาตรการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันมิให้เหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวเดียวกันเกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต Impact Arena ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความไว้วางใจและความห่วงใยที่มีต่อสถานที่จัดงานของเราก็เป็นพื้นชั่วคราวอะฮะเป็นโครงสร้างเหล็กแล้วก็เอาแผ่นสำเร็จเนี่ยนะครับมาปูเพื่อเอาเก้าอี้ที่นั่งมาวางเพื่อให้บัตร 7,000 บัตร VIP เนี่ยได้ยกระดับขึ้นมาสูงมองเห็นศิลปินได้ชัดเจนไงแต่พอนั่งเยอะๆมันเกิดการทรุดตัวก็ต้องไปหาสาเหตุครับว่ามันทรุดลงเพราะอะไรครับมันทรุดไประนาบเดียวกับพื้นไง
2: คือเขาบอกว่าเพิ่งจะเล่นไปได้ไม่กี่นาทีเองอะค่ะก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะก็ถือว่าเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งว่าเพิ่งจะเกิดได้ไม่นานเพิ่งจะเล่นคอนเสิร์ตไม่นานแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็สามารถแก้ไขสถานการณ์แล้วก็มีการคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เลื่อน ไปยกเลิกรอบนี้เลื่อนไปเป็นวันที่9วางแผนกันใหม่นะคะสำหรับคนที่จะต้องไปดูอีกรอบหนึ่งค่ะไปกันที่พัทยากันหน่อยค่ะไปติดตามบรรยากาศนะคะเพราะว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยทางพี่ตรีมพัทรดนัยก็อยู่ที่พัทยาและไปสำรวจเลยว่าหลังจากที่เรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัมลินคอนเดินทางมาถึงประเทศไทยบรรยากาศจะเป็นยังไง
0: อธิบายอย่างนี้ก็คิดว่าโอกาสสุดท้ายของดรีมแล้วที่ต้องไปไงไม่ใช่ใช่ไหม
2: หมายถึงว่าไปดูบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างคึกคักหรือเปล่าอย่างที่คาดการเอาไว้หลายคนเตรียมตัวเตรียมใจว่าอ่ะเราจะพร้อมต้อนรับทหารทั้งผ้าพันนายมาดูที่ประเทศไทยมาพักผ่อนหย่อนใจในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้ค่ะพอเรือมาถึงเนี่ยนะคะบรรยากาศที่เขาเรียกว่าโรงแรมฮาร์ดล็อกใช่ไหมพี่ณรงค์
0: พัทยากลาง
2: นั้นเนี่ย
0: เพราะว่าโรงแรมเขาเนี่ยโลเคชั่นนะฮะสถานที
2: ่วิวเอ่ยอะไรเอ่ย
0: มันพร้อมหมดทุกอย่างและมาทุกรอบนะสำหรับกองทัพสหรัฐสถานที่นี้ฮะรองรับเขาเสมอครับ
2: แล้วคิดดูสิคะว่าด้านหน้าโรงแรมถนนเนี่ยเต็มไปด้วยบรรดารถสาธารณะรถที่เขารับจ้างอะค่ะเพื่อที่จะพาบรรดาทหาร 5,000 นายรถแรกมาก่อนนะคะก็มากันปุ๊บเนี่ยเขาก็มาจอดกันเต็มเลยเผื่อว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวจุดไหนจะได้ไปส่งให้ถึงที่เลยนะคะส่วนบรรยากาศเมื่อช่วงค่ำคืนนี่เป็นช่วงเวลาที่จับตาเป็นพิเศษเพราะว่าพัทยาเป็นเมืองไม่หลับไหลนะพี่ณรงค์
0: เขาขึ้นฝั่ง
2: กลางวันก็คือคักกลางคืนยิ่งคึกคัก
0: เขาขึ้นฝั่งตอนประมาณ 3:00 ถึง 5:00 อะคร
2: ับ ค่ะเนี่ยแหละค่ะพี่ดีมก็พากันไปนะคะบรรยากาศที่บริเวณ Walking Street ค่ะเป็นยังไงคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าก็ต้องยอมรับว่าวันแรกอาจจะไม่ค่อยคึกคักเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าที่จินตนาการเอาไว้เนี่ยมันน่าจะคึกคักมากกว่านี
0: ้
2: แต่ก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวจากหลายชาติเนี่ยก็เดินทางมาท่องเที่ยวกันตามปกตินะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ค่ะบรรดาทหารเนี่ยเขาไปไหนกันบ้างจากที่ไปดูนะเขาไปตามห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าตลาดไปเลือกซื้อสินค้าโดยเฉพาะเสื้อผ้าของที่ระลึกนะคะที่จะเอากลับไปเป็นของฝากไอ้บรรยากาศตรงนั้นเนี่ยมีสีสันชัดเจนเลยนะคะแต่พอตกค่ำบรรดาตามสถานบันเทิงบาร์เบียร์สถานที่ท่องเที่ยวจากการสังเกตค่ะพนักงานต้อนรับเนี่ยก็มารอเชิญชวนเหล่าทหารอเมริกันมาใช้บริการกันอย่างสนุกสนานบรรยากาศก็ถือว่าคึกคักแหละค่ะแต่อาจจะยังไม่ได้มากเท่าที่จินตนาการเอาไว้นะคะผู้สื่อข่าวก็ไปค่ะบรรยากาศเนี่ยก็ถือว่าแต่ละร้านเนี่ยนะเขาเอาป้ายนี่เป็นไงแต่งตัวจัดเต็มไหมพี่ณรงค์พี่ตรีมน่าจะมีความสุขเป็นพิเศษนะคะแล้วก็เขาก็ถือป้ายเลยนะเชิญชวนให้บรรดาทหารอเมริกันเดินเข้ามานะคะบางคนเขาก็มาเป็นกลุ่มเป็นก้อนอ่ะกลุ่มหนึ่งก็มาสัก5คน10คนเนี่ยนะคะใส่เสื้อมีตราสัญลักษณ์ของทหารอเมริกันแต่ว่าจากที่พี่ตรีมเดินดูสำรวจหลายๆร้านก็ยังไม่ได้ค่อยได้เห็นนะว่ามีเหล่าทหารอเมริกันมานั่งดื่มหรือว่าใช้บริการส่วนใหญ่คือเดินดูเดินดูแล้วก็ค่อยกลับไปนะคะส่วนการดูแลความเรียบร้อยก็มีการเพิ่มอัตรากำลังคนค่ะเข้ามาดูแลเจ้าหน้าที่ก็มาคอยอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยซึ่งถือว่ามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยมากขึ้นกว่าปกติเลยนะแล้วก็เดินสำรวจทุกๆครึ่งชั่วโมงด้วยถ้าพอไปสอบถามบรรดาผู้ประกอบการเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ทหารอเมริกันเดินทางเข้ามาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไฮไลท์เนี่ยก็คาดว่าทหารอเมริกันเนี่ยจะคิดว่าคงจะมาแต่ละร้านคับข้างนะเพราะว่ามีทหารกว่าครึ่งหมื่นมาช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในร้านอาหารร้านค้าสถานบริการแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าวันนี้เป็นวันแรกไงเขาเพิ่งจะลงมา
0: อา
2: จจะมาสำรวจดูก่อนว่าไปไหนอะไรยังไงดีวันนี้ค่ะค่ำคืนนี้อาจจะต้องมาดูอีกครั้งว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะคะส่วนแหล่งบันเทิงยอดฮิตทับหลายสิบปีที่ผ่านมานะที่เขานิยมไปกันค่ะผับบาร์อาโกโก้เนี่ยเขาชอบไปกันหลังจากหลายช่วงเดือนที่ผ่านมาบรรยากาศเงียบเหงาค่ำคืนนี้อาจเป็นค่ำคืนแรกเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าค่ำคืนวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างแต่เขาก็มีข้อห้ามนะคะอย่างที่เรารายงานกันไปไม่ใช่ว่าโอ้จะมาได้ตลอดทั้งคืน24ชั่วโมงนะข้อห้ามของเหล่าทหารอเมริกันเนี่ยค่ะเขาจะมีข้อห้ามว่าอะไรทำไม่ได้บ้างก็คือห้ามไปพัทยาซอย6กับซอย7หลังตะวันตกดินนะสาเหตุเนื่องมาจากว่าซอย6กับซอย7เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความคับแคบซอยค่อนข้างจะเล็กและเป็นซอยที่อยู่ในความดูแลของเอกชนเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ย การเข้าไปดูแลความปลอดภัยหรือว่าการเข้าไปเคลียร์ปัญหาอาจจะยากลำบากนะคะก็เลยทำให้มีการห้ามว่าอยากเข้าไปในซอย6กับซอย7นะแล้วก็ห้ามกำลังพลเล่นกีฬาทางน้ำอาจจะเพื่อความปลอดภัยด้วยห้ามซื้อยาทานเองค่ะเพราะยาบางตัวเนี่ยอาจจะมีข้อกฎหมายก็มีความกังวลนะคะว่าเดี๋ยวทหารอเมริกันจะซื้อยาต้องห้ามที่อาจจะผิดกฎหมายของ

0: หลังจากที่เรือของทหารของสหรัฐเนี่ยมาเทียบท่าอยู่ที่ประเทศไทย 4,800 นายกับอีกลำหนึ่งเนี่ยนะคะที่จะมาเหมือนกันคือ312นายรวมๆแล้วก็เกือบ 5,000 นายสถานีหลักค่ะก็จะมีจุดรับส่งจากท่าเรือ2แห่งด้วยกันสามารถข้ามเรือไปพักที่เกาะล้านได้แต่ก็ห้ามเล่นกีฬาทางน้ำอย่างเช่นเจ็ตสกีเรือลากร่มนะคะห้ามเรื่องกัญชาสารเสพติดอุปกรณ์เสพติดทุกชนิดห้ามพกพาอาวุธปืนก็คาดการแหละค่ะว่าการใช้จ่ายต่อวันน่าจะอยู่ที่ประมาณ100ถึง150ดอลลาร์สหรัฐในช่วง5วันนี้คงจะมีเม็ดเงินกระจายมากถึง100ล้านบาทค่ะ
1: เราก็หวังอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าครึ่งหมื่นที่จะขึ้นมาจับจ่ายใช้สอยฮะคืนแรกอาจจะยังเหนื่อยล้าจากการเดินทางไกลขอมาสำรวจก่อนเด
0: ี๋
1: ยวว
0: ัน
1: น
0: ี้จะไปซื้อเสื้อผ้าอะไรก่อน
1: เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะขึ้นฝั่งเสร็จเจอกันตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยประมาณนั้นนะฮะน้ำลำไยสักแก้วนึงนะฮะแล้วก็อาหารกินยันตีสองอ่ะแล้วก็กลับขึ้นเรืออีกสักครั้งนึงเนี่ยนะฮะก็หวังเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางก็ยังคงน่าห่วงใยครับหลังจากสหรัฐเปิดการโจมตีอิหร่านระลอกล่าสุดและตามกระแสข่าวนะครับคุณผู้ชมครับหลังเสร็จสิ้นกลางการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐเนี่ยประมาณสักพฤศจิกาเนี่ยสหรัฐก็จะระดมบุกอิหร่านหนักขึ้นกว่าเดิมก็ทำให้ความกังวลตรงนี้ครับส่งผลราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งขึ้นไม่หยุดเลยนะครับขณะที่กองทัพเรือไทยก็ออกมาเตือนเรื่องของการเดินเรือผ่านช่องแคบของฮอร์มุซเนื่องจากเมื่อวานนี้มีเหตุเรือน้ำมันของสัญชาติหนึ่งเนี่ยฮะถูกโจมตีไปด้วยขีปนาวุธ3ลูกด้วยกันน่ะคุณผู้ชมครับพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือครับเมื่อวานนี้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งถูกอาวุธไม่ทราบชนิด3ลูกโจมตีครับขณะเดินเรือออกจากช่องแคบฮอร์มุซเมื่อ31สิงหาคมกองทัพเรือจึงขอให้เรือไทยรวมถึงเรือที่มีคนประจำเรือชาวไทยหรือเรือที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับประเทศไทยครับหลีกเลี่ยงในการเดินเรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงแต่หากมีความจำเป็นต้องเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้เพิ่มความระมัดระวังและก็ติดตามประกาศและคำเตือนด้านความปลอดภัยทางทะเลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินให้พร้อมอยู่เสมอและแจ้งให้ทางกองทัพเรือทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการประสานงานให้ความช่วยเหลือครับด้านนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงในฐานะโฆษกของกระทรวงพลังงานครับบอกว่ากระทรวงพลังงานเองก็ได้ติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านอย่างใกล้ชิดหลังเริ่มกลับมาสู้รบกันอีกครั้งหนึ่งส่งผลให้ตลาดพลังงานโลกผันผวนและมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับซึ่งสถานการณ์การสู้รบระลอกใหม่นี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพและราคาน้ำมันในตลาดโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากก่อนการสู้รบครั้งใหม่เนี่ยนะครับราคาอยู่ที่ 88.13 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแต่พอโจมตีเนี่ยนะฮะอเมริกาบุกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งมา 94.65 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเพิ่มขึ้นไป 7.4% ครับด้านน้ำมันดิบ WTIปรับเพิ่มขึ้นจาก 83.38 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลมาอยู่ที่ 90.22 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเพิ่มขึ้นไป 8.2% ส่วนน้ำมันดิบดูไบเพิ่มขึ้นจาก 82.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลมาอยู่ที่ 88.75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเพิ่มขึ้นไป 7.32% โดยคาดการว่าราคาพลังงานในตลาดโลกจะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงและมีความเป็นไปได้ครับที่จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้แต่อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่15กันยายนนี้ครับรวมทั้งการใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งแม้ว่าปัจจุบันสถานะกองทุนเนี่ยตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับติดลบอยู่ 80,000 กว่าล้านบาทแล้วครับแต่ว่ารัฐบาลยังคงจะบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบกับภาระค่าครองชีพของประชาชนนอกจากนั้นครับกระทรวงพลังงานยังรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้น้ำมัน E20 ซึ่งมีราคาถูกกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์91ถึง5บาทปัจจุบันประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมในการผลิตเอทานอลได้อย่างเพียงพอและมีรถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวนมากครับสามารถรองรับการใช้น้ำมัน E20 ได้ก็รณรงค์มาใช้ E20 กันครับเพื่อที่จะ1ประหยัดเงินในกระเป๋าด้วย2ประหยัดเรื่องของการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศได้ด้วยครับ
0: ไปกันที่

0: จังหวัดกำแพงเพชรกันค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นในโรงเรียนอีกแล้วช่วงประมาณสักบ่าย2โมงนะคะมีน้องนักเรียนค่ะเขาใช้อาวุธปืนเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็ก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนทำให้นักเรียนที่เขาเรียนอยู่อะค่ะต้องวิ่งหนีกันอลหม่าน
1: กำลังเปลี่ยนคาบเรียนกันเลย
0: คุณครูด้วยนะคะก็วิ่งหนีการเหตุการณ์นี้ก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยคือครูพละด้วยนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไประงับเหตุการณ์เอาไว้ได้ก็พบว่ามีร่องรอยของกระสุนเนี่ยอยู่ที่บริเวณป้อมยามรถของคุณครูหน้าห้องพละด้วยนะคะแล้วก็มีกระสุนที่ยังไม่ถูกยิงเนี่ยเกลื่อนพื้นเลยทางครูพละที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเล่านาทีณตอนนั้นบอกว่าพอได้ยินเสียงปืนดังอะค่ะตั้งสติเลยรีบพานักเรียนล้มลุกคลุกคลานเข้าไปหลบอยู่ในหอประชุมได้อย่างปลอดภัยนะคะเอาไปฟังเสียงครูพละเล่าวินาทีนั้นให้ฟังกันหน่อยค่ะ
2: เด็กอยู่ในห้องเนาะหลบอยู่ในห้องแล้วมันจะมาเข้าทางหน้าห้องนู้นเราก็ออกหลังห้องมาหน้าห้องน้ํามันย้อนกลับมาดักทางนี้อ่ะมันไวอ่ะ
3: ครับ
2: เด็กมอปลายบอกว่าครูเค้าดักหน้าทางนี้เราก็วิ่งย้อนกลับล้มเลยเด็กมันก็มีเด็กมีอะไรก็ไปยุงครูลุกเร็วๆๆแต่ถามไปไหนแล้วมันห้องเข้าไม่ได้ปีนกระแพงปีนกระแพงไปกระโดดลงไปหลังที่หลังเดียวห้องน้ํา
3: อ๋อก็เลยได้รับบาดเจ็บนะ
2: แต่ถ้ามันตามไปตายก็เพราะน้ํามันลึกกระโดดลงไปแล้วไอ้ป่ามันเยอะเน
3: า
2: ะ
3: อ๋อจานก็หนีกระโดดเข้าหลังกระแพงไปเลยแล้ว
2: ข้ามน้ําเลยครับเด็กก็ดำน้ําเด็กโดดนําไปครับ
3: อืออาจารย์เห็นตอนยิงมั้ยฮะ
2: มันยิงลูกครับแล้วมันตามถ้าไม่หนีนะมันยิงเลยเพราะหลังจะหนีเสร็จมันยิงมายิงห้องพละเลยแล้วไปครูพละ
3: เขาเดินมาลักษณะถือปืนมายิง
2: โอ้โหตอนที่ถือปืนมาตัวนี้เหม็นก็แต่เห็นมันถือปืนมายิงตั้งแต่นู่นแล้วครับไม่คิดว่ามันจะมามุมนี้
0: คือสิ่งที่เรากลัวไงพี่ณรงค์ก็คือการที่เกิดพฤติกรรมเรียนแบบนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เทพศิรินนทบุรีหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีการข่มขู่หรือว่ามีการพูดในทางโซเชียลเนี่ยก็หลายเหตุการณ์อยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่เราก็ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นแม้ว่าจะไม่ได้นำไปสู่ความสูญเสียถึงขั้นชีวิตแต่ความปลอดภัยนี่กระทบแน่นอน
1: คือปัญหาคืออะไรฮะพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็มีการนำเสนอภาพเหล่านี้ไปเนี่ยมันเป็นภาพที่หลายคนนึกย้อนได้ไง
0: เป็นภาพตัวอย่างไปแล้ว
1: ก็โรงเรียนล่าสุดนะคุณผู้ชมครับส่งชุดพละให้กับโรงเรียนตัดเย็บไม่ทันจะทำยังไงดีโพสต์ฮะข่มขู่เดี๋ยวจะไปกราดยิงนะฮะเพื่อให้โรงเรียนเนี่ยเลิกเรียนไปก่อนเพื่องานของเขาจะเสร็จทันอย่างเงี้ยโอ้คิดได้ยังไงฮะแล้วก็อีกอย่างนึงผมไม่อยากไปโรงเรียนจะทำยังไงดีก็โพสต์แล้วกันในนี้ให้โรงเรียนหยุดเรียนไปก่อนเราจะได้หยุดเรียนได้เนี่ยฮะมันเป็นสิ่งที่น่าห่วงแล้วก็ที่สำคัญเลยถ้าโพสต์ถ้าข่มขู่ในลักษณะนี้เป็นการตรวจสอบย้อนไปหาผู้ที่โพสต์ได้ไม่ยากแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นที่กำแพงเพชรล่าสุดก็คือเอาอาวุธปืนมาได้ง่ายดายได้อย่างไร
0: ค่ะไออย่างที่เหตุการณ์ที่เทพศิรินนทบุรีในทางคุณครูเขาก็มีการตรวจตราเปิดกระเป๋าดูเลยนะว่ามีการพกพาอาวุธเข้ามาในโรงเรียนไหมต่อไปทุกโรงเรียนอาจจะต้องมีความเข้มข้นเรื่องนี้ด้วยนะคะมีท่านหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บคือรปภ.ค่ะก็ถูกกระสุนแบบถากๆนะก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีการบาดเจ็บแต่ก็โชคดีอะที่มีการโดนยิงไปแบบไม่ได้เกิดการสูญเสียก่อนที่จะบุกเข้าไปข้างในนะคะทางโรงเรียนปิดการเรียนการสอน2วันไปเรียนออนไลน์แทนหลังจากนี้ก็จะต้องมีการทบทวนมาตรการเรื่องความปลอดภัยส่วนน้องนักเรียนค่ะก็ได้รับการรายงานว่าน้องเนี่ยไม่ได้มาเรียนตามปกติเนื่องจากอยู่ระหว่างการรักษาตัวเนื่องจากน้องป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะคะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะคุณประเสริฐจันทระรวงทองก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องเข้มข้นจริงๆจังๆแล้วนะคะก็กำชับค่ะให้ทั้งโรงเรียนหน่วยงานในพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบด้วยความรอบคอบอย่างเร่งด่วนให้ความสำคัญอันดับหนึ่งคือเรื่องของความปลอดภัยในโรงเรียนทั้งครูด้วยนักเรียนด้วยบุคลากรภายในโรงเรียนประสานตำรวจไปตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะว่าน้องเอาอาวุธปืนมาจากไหนแต่ว่าโดยสถิติแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่าส่วนใหญ่อาวุธปืนเอามาจากคนในครอบครัวนี่แหละค่ะก็ต้องไปตรวจสอบก่อนนะว่าน้องไปเอามาจากที่ไหนส่วนอีกเรื่องนึงค่ะก็ต้องดูแลนักเรียนผู้ก่อเหตุภายใต้กระบวนการคุ้มครองเด็กด้วยนะคะควบคู่กับการประเมินดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญดูแลสภาพจิตใจครูนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้และสิ่งสำคัญมากที่สุดคือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นอีกค่ะ
1: คือที่ล่าสุดกำแพงเพชรเนี่ยเอาปืนพ่อมา
0: ะ
1: นะฮะส่วนที่นนทบุรีปืนของปู่นะครับคนในครอบครัวก็อย่างที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อธิบายแล้วนะครับถ้าคุณมีอาวุธปืนเนี่ยนะฮะเก็บให้มิดชิดครับที่บอกว่าเราเก็บมิดชิดแล้วเนี่ย ทำไมเอาออกมาได้ก็แสดงว่าคุณเก็บไม่มิดชิดครับเอาออกมาเช็ดออกมาถูเนี่ยลูกหลานเห็นนะฮะว่าเอามีอาวุธปืนเวลาเขาคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาหาอาวุธได้ทันทีเพราะฉะนั้นล็อกกุญแจได้ใส่ตู้เซฟได้รหัสไม่ต้องให้ใครรู้เนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะฮะเราไม่รู้หรอกครับว่าเหตุการณ์เศร้าในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันแก้ไขสถานการณ์ไม่ได้แล้วนะครับอย่างเหตุการณ์ครั้งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะฮะเด็กก็ต้องเสียอนาคตไปเลยนะไปก่อเหตุลักษณะนี้หลายคดีเลยนะครับแล้วเสียงในคลิปที่ออกมาเราไม่สามารถเปิดให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้เนี่ยแต่มีคำหนึ่งฮะที่คุณครูซึ่งเขาก็เคยสอนน้องคนนี้เป็นอะไรเหลือลูกเป็นอะไรมีปัญหาอะไรก็บอกกันสิลูกเนี่ยนะฮะดูสิคุณครูดูแลสิทธิ์ดีขนาดไหนครับแต่ว่าเพราะปัญหาสถาบันครอบครัวหรือเปล่าที่มันทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อนะครับส่วนอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องน่าเศร้าเป็นเรื่องความรักที่ไม่สมหวังเนี่ยจบด้วยชีวิตครับอดีตหนุ่มกู้ภัยฮะตามง้อภรรยาหลังเลิกลากันไปไม่สำเร็จครับไปดักรอนะอดีตแฟนเนี่ยไปมีชายคนใหม่แล้วชายคนใหม่เอามอเตอร์ไซค์มารับขับรถกระบะเปิดไซเรนตามฮะไล่ชนจนเสียชีวิตทั้งคู่เลยอ่
0: ะ
1: เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนเที่ยงคืนกว่าๆของวันที่3กันยายนที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับบริเวณจุดกลับรถหน้ากรมยุทธบริการทหารถนนรัชดาพิเศษขวางบางซื่อเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครนี้เองนะครับตำรวจสน.บางซื่อเร่งตรวจสอบอุบัติเหตุนี้ทันทีเลยครับเพราะว่าก็มีการรายงานว่ามีการชนกันมีคนเสียชีวิตเกิดจากอะไรนะครับในที่เกิดเหตุเนี่ยก็ไปพบรถกระบะสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนข้างตัวรถเนี่ยมีสติ๊กเกอร์ระบุชื่อมูลนิธิแห่งหนึ่งครับสภาพด้านหน้ารถนี่พังยับเยินจากการชนอย่างแรงโดยมีนายทรงพลขนอายุ28ปีเป็นอดีตอาสากู้ภัยเป็นคนขับบาดเจ็บสาหัสครับใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ Honda PCX สีดำถูกชนอัดจนยับทั้งคันเลยครับส่วนคนขี่รถจักรยานยนต์ทราบชื่อต่อมาก็คือนายเจตพลทองคำมาอายุ45ปีและนางสาวนริษาเพ็งสว่างอายุ24ปีคนซ้อนครับสภาพร่างเนี่ยถูกกระแทกอย่างแรงจนขาขาด2ท่อนเสียชีวิตทั้งคู่เลยนะครับตำรวจตรวจสอบเบาะใต้รถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตพบยาบ้าบรรจุถุงพลาสติก1ถุงไอซ์ในถุงซิปล็อกอีก2ถุงครับจากการสอบถามญาติเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อ2เดือนก่อนฝ่ายหญิงที่เสียชีวิตได้จบความสัมพันธ์กับนายทรงพลคนขับรถกระบะหลังคบหากันมา1ปีครับเนื่องจากตลอดเวลาที่คบหากันนายทรงพลมักมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงอย่างหนักแม้ฝ่ายหญิงจะเคยแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้แต่ฝ่ายชายก็ไม่ยอมจบนะครับยังคงตามข่มขู่ส่งข้อความอาฆาตมาตลอดครับจนกระทั่งก่อนเกิดเหตุครับนายเจตพลชายคนใหม่ขี่จักรยานยนต์นะครับมารับแฟนใหม่นะฮะก็คืออดีตแฟนของอดีตกู้ภัยนั่นแหละครับซับซ้อนนะน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: พอมาขี่จักรยานยนต์มารับเนี่ยนะครับบริเวณใกล้วัดเรียบราษฎร์บำรุงแต่ว่านายทรงพลครับอดีตคู่ภัยเนี่ยเขาขับรถกระบะมาจอดรออยู่แล้วว่าเอ๊แฟนสาวที่เลิกกันไปก็มีชายคนใหม่หรือเปล่านะเนี่ยนะฮะมาจอดดักรออยู่พบจริงๆครับเมื่อเห็นอดีตแฟนสาวของตัวเองไปซ้อนท้ายชายคนใหม่ขี่ออกไปด้วยความแค้นครับนายทรงพลจึงขับรถกระบะไล่ตามไปพร้อมกับเปิดไซเรนไล่บี้จักรยานยนต์ตั้งแต่วัดเรียบราษฎร์บำรุงครับไปถึงถนนรัชดาภิเษกจนกระทั่งมาถึงจุดกลับรถหน้ากรมยุทธบริการทหารนี่แหละฮะนายทรงพลเร่งรถกระบะพุ่งชนอัดท้ายรถจักรยานยนต์อย่างแรงเป็นเหตุให้ทั้งอดีตแฟนและก็แฟนใหม่ของอดีตแฟนของเขาเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: เสียชีวิตคาที่เลยครับเบื้องต้นตำรวจมอบไปให้เจ้าหน้าที่มูลนิธินำร่างของผู้เสียชีวิตทั้งสองรายส่งชันสูตรอย่างละเอียดส่วนนายทรงพลผู้ก่อเหตุครับหลังจากออกโรงพยาบาลแล้วตำรวจจะควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ไปกันที่เรื่องชุดไทยกันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยที่มีการนำเสนอไปนะคะไปถามทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่ามีหนังสือแบบเรียนอาเซียนศึกษาของน้องชั้นป.1เขียนว่าชุดไทยเนี่ยทั้งชายและหญิงเป็นของกัมพูชา นะคะก็เลยทำให้เรื่องนี้ต้องไปถามทางรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อที่จะมีการทำให้มีความชัดเจนมากขึ้นนะคะก็เป็นองค์ความรู้อีกแบบหนึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปเจอท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณซาบีดาไทยเศรษฐ์ท่านก็บอกเลยว่าชุดไทยยังไงก็คือชุดไทยนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้พูดถึงที่ทางรัฐมนตรีศึกษาธิการเตรียมหารือนำรายละเอียดแบบชุดไทยและแบบชุดกัมพูชาในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอาเซียนศึกษาระดับชั้นป.1โดยท่านบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่เราต้องทำค่ะคือเราเห็นว่าชุดไทยก็คือชุดไทยมีต้นแบบตั้งแต่ปี2530ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยการแต่งกายของสตรีในยุคก่อนๆเลยนะคะรวบรวมองค์ความรู้กลายเป็นชุดไทยพระราชนิยมซึ่งเรื่องนี้ค่ะกระทรวงวัฒนธรรมจะให้ความร่วมมือกับทางกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจะส่งต่อองค์ความรู้ที่ถูกต้องต่อไปค่ะ
4: ก็ต้องเรียนว่าสิ่งสำคัญที่เราต้องทำก็คือว่าเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้นะคะว่าชุดไทยก็คือชุดไทยเรามีประวัติยาวนานมาตั้งแต่ปี2503นะคะถ้าพูดถึงเรื่องชุดไทยประจำชาติเนี่ยสมเด็จพระพันปีพระองค์ท่านเนี่ยทรงได้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องของการแต่งกายของสตรีในยุคก่อนๆนะคะเราก็มารวบรวมเป็นองค์ความรู้กลายเป็นชุดไทยพระราชนิยมและที่สำคัญก็คือว่าในรายละเอียดเนี่ยค่ะกระทรวงวัฒนธรรมก็ยินดีที่จะร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการนะคะในการส่งต่อองค์ความรู้
0: ค่ะก็เดี๋ยวจะไปส่งต่อองค์ความรู้ไปคุยกับทั้งกระทรวงศึกษาธิการด้วยและบูรณาการร่วมกันกับอีกหลากหลายกระทรวงนะคะส่วนถ้าอนาคตต่อไปแบบเรียนนี้อาเซียนศึกษาของชั้นป.1เนี่ยจะมีการมาแก้ไขบทเรียนแก้ไขเนื้อหาอะไรอย่างไรหรือไม่อันนี้จะเป็นหน้าที่ของทางกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องหาข้อสรุปก็ให้ไปถามท่านรัฐมนตรีอีกครั้งนึงนะคะแต่ว่าในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมก็จะมีการส่งต่อองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้กับน้องๆรวมไปถึงคนไทยต่อไป
1: ก็ถ้ามันไม่ถูกก็ต้องชำระแหละฮะตำราเรียนนี้เป็นของเอกชนน่
0: ะ
1: โรงพิมพ์เอกชนที่เขาจัดพิมพ์ขึ้นมาไม่แน่ใจว่าเขาตรวจสอบหรือเปล่าว่าพอพิมพ์ออกมาในลักษณะนี้นะครับมันถูกมันต้องหรือไม่ถ้ามันไม่ถูกต้องก็ต้องแก้ไขครับเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เคลมเราไม่รู้จะทุกเรื่องแล้วนะฮ
0: ะ
1: แล้วถ้าเกิดมีประเด็นนี้ขึ้นมาอีกเนี่ยโอ้โหแน่นอนชัดเจนเลยฮะว่ามันต้องมีปัญหาโดยเฉพาะการกระทบกระทั่งในโลกโซเชียลคงจะรับกันคงน่าดูอ่ะนะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าเรื่องใหญ่ Data Center เมื่อวานนี้ทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ถึงขนาดต้องมาแถลงข่าวเลยนะคะเพราะว่ามีชาวบ้านเขาสะท้อนมาไปได้กลิ่นว่ามีน้ำมันและไปเจอการกักเก็บน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรที่เป็นพลังงานสำรองเรื่องนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างช่วงหน้ามาติดตามค่ะ

0: ูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬา
3: จากสายทานแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามรอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 นทางช่อง9กด30 28สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
4: เอาแล้ว
5: ค่าแข่งขันได้ลูก
1: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
4: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
1: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
6: ว้าว
7: ยูโร
6: ช็อกโก
7: ช็อกโกไพ
8: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกไพยูโรยูโร
7: ไพนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต

0: ยูโร
1: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัวไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
2: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
3: สะดวกช้อป
2: ที่ช็อปมาเนีย
4: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์ค้างคาวกินกล้วยเวอร์ชั่นทีป๊อปชมเมืองมหานครแลนด์มาร์คไทยระดับโลกเสริมมันสุดขีดกับเครื่องเคาะถิ่นอีสานและลูกชุบสุดคิ้วขนมไทยร่างใหม่สาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
5: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
6: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android

0: ช่วงที่2ของ9ข่าวเช้าครับดูเรื่องของ Data Center กันบ้างครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้กระทรวงพลังงานร่วมกับกทม.นะครับมาตรวจ Data Center อาคารอยู่แถวๆอสมทของเราเน
1: ี่
0: ย
1: โรงพยาบาลพระราม9
0: ครับถนนพระราม9เนี่ยครับเขาเปิดดำเนินการแล้วแต่ว่ามีชาวบ้านไปร้องเรียนกันมีกลิ่นน้ำมันฉุน มีเรื่องของความร้อนนะฮะจากการปล่อยไอความร้อนของเขาเนี่ยเขาก็ต้องใช้เครื่องปรับอากาศแล้วก็ต้องปล่อยไอความร้อนออกมาโซนนั้นมันมีตึกสูงมีอาคารมีโรงพยาบาลฮะก็ทำให้ร้องเรียนไปที่กทม.จึงต้องลงมาตรวจสอบในพื้นที่ปรากฏว่าเขายังไม่ได้รับใบอนุญาตครับคุณผู้ชมครับและที่สำคัญคือเขาเก็บน้ำมันเอาไว้น
1: ะ
0: 200,000 ลิตรครับวันนี้เดี๋ยวกทม.เตรียมจะไปแจ้งความดำเนินคดีครับกรณีข้อกังวลของประชาชนต่อการก่อสร้างและก็ดำเนินกิจการโครงการ Data Center ขนาดใหญ่ย่านพระราม9เขตห้วยขวางครับซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลพระราม9และชุมชนเมืองจนนำไปสู่การร้องเรียนครับเรื่องของกลิ่นน้ำมันฟุ้งกระจายตามท่อเสียงรบกวนและก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมล่าสุดนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งลงพื้นที่เข้าตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยในส่วนของกระทรวงพลังงานจากการเข้าตรวจสอบบริษัท Data Center ริมถนนพระราม9ครับซึ่งจากการตรวจสอบก่อนหน้านี้พบมีการเก็บน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรเจ้าหน้าที่จึงให้ถ่ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ครับซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบซ้ำก็พบว่าบริษัทได้ดำเนินการถ่ายน้ำมันออกทั้งหมดแล้วแต่อย่างไรก็ตามแม้จะมีการนำเชื้อเพลิงออกไปแต่การกักเก็บน้ำมันปริมาณมหาศาลโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นความผิดตามพรบควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2542ซึ่งกระทรวงพลังงานเตรียมแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตวันนี้ครับพร้อมกันนี้นะครับยังส่งสัญญาณเข้มงวดโดยการเก็บน้ำมันตั้งแต่ 15,000 ลิตรขึ้นไปในกทม.ต้องขออนุญาตก่อนเท่านั้นและมีนโยบายจะไม่ออกใบอนุญาตให้กับ Data Center รายใหม่ในเขตเมืองอีกส่วนรายเดิม 2-3 แห่งหากครบสัญญา1ปีก็จะไม่อ่อนหรือว่าต่ออายุให้ครับทางนี้ครับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเตรียมนำปัญหานี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ Data Center และก็สภาพัฒน์4กันยายนนี้ยืนยันไม่เห็นด้วยกับการเก็บน้ำมันสำรองในพื้นที่เมืองเพราะหวั่นกลัว

0: ทบต่อชุมชนครับขณะเดียวกันนะครับในวันที่3กันยายนกรมธุรกิจพลังงานเตรียมเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2542มาตรา65หากตรวจสอบและพบว่ามีความผิดจริงจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับครับ
1: คือหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมอ่ะ Data Center เขาถึงจะต้องมีน้ำมันกักเก็บเอาไว้ 200,000 ลิตรขนาดนี้คือต้องบอกว่าด้วยความที่เขาใช้บรรดาเครื่องใช้ไฟฟ้าพี่ณรงค์ถ้าหากเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับหรืออะไรยังไงขึ้นมาเขาต้องมีการกักเก็บน้ำมันเอาไว้เพื่อเป็นกระแสปั่นไฟใช้เป็นเครื่องปั่นไฟนะคะพอช่วงเวลาที่ประชาชนสะท้อนมาว่า1คือกลิ่นน้ำมันแปลว่าคุณมีน้ำมันและน้ำมันมันต้องเยอะนะถึงจะมีกลิ่นโชยออกมาเยอะขนาดนี้โซนตรงนั้นน่ะถ้านึกแบบเร็วๆพี่ณรงค์ก็นึกไม่ออกนะว่ามีปั๊มน้ำมันอยู่ตรงไหนและต่อให้มีปั๊มน้ำมันก็ไม่ควรที่จะมีกลิ่นโชยออกมาถึงแหล่งชุมชนนะคะกับอีกจุดนึงคือเสียงที่เขาบอกว่าเสียงมันดังมากๆเนื่องมาจากว่ามีการทดลองใช้เครื่องปั่นไฟแต่เขาอะไปใช้ตอนกลางคืนพอเป็นช่วงกลางคืนคุณใช้เครื่องปั่นไฟใช้น้ำมันมันก็มีเสียงดังในยามที่คนหลับไหลกัน
0: คือมันก็เหมือนกับสถานีโทรทัศน์น้องแอนคุณผู้ชมครับเราไฟตกไฟดับไม่ได้ฮะม
1: ัน
0: จะมีระบบอัตโนมัติตัดเลยนะฮะถ้าเกิดว่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าหรือว่าไฟฟ้ามันส่งมาอ่อนเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ระบบน้ำมันมันจะทำงานทันทีเช่นเดียวกับ Data Center ครับ
1: ก็ต้องมีเครื่องปั่นไฟ
0: เขาจะต้องมีเครื่องปั่นไฟอย่างน้อยๆคุณต้องมีเครื่องปั่นไฟเพื่อจะใช้ได้นะฮะ48ชั่วโมงคือ2วันและที่บอกว่ามีเสียงหึ่งๆดันตลอดเวลาคุณผู้ชมเห็นดาดฟ้าของเขาไหมครับมันจะมีลักษณะเหมือนกับไอร้อนของเครื่องปรับอากาศนะครับข้างในเนี่ยจะต้องอุณหภูมิ18องศาอยู่ตลอดเวลาครับ
1: เพื่อดูแลเครื่องมือต่างๆ
0: เพราะฉะนั้นมันมีทั้งคอยเย็นคอยร้อนครับคอยร้อนอยู่บนดาดฟ้าเนี่ยมีไม่รู้จักกี่สิบตัวมันปล่อยไอร้อนอยู่ตลอดเวลาก็ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นบอกว่าอากาศมันร้อนขึ้นเสียงมันดังอยู่ตลอดเวลาแล้วกลิ่นน้ำมันมันก็ฟุ้งจนอยู่กันไม่ได้ครับทั้งนี้ครับมีเสียงสะท้อนมาจากประชาชนรอบๆอาคารนะครับถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยบอกอย่างนี้ครับว่าช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีทั้งปัญหาเสียงปัญหากลิ่นน้ำมันแม้ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องจะเข้ามาแก้ไขปัญหาบางส่วนแล้วแต่เรายังได้รับผลกระทบอยู่โดยพ่อค้ารายหนึ่งเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าค้าขายอยู่บริเวณดังกล่าวมานานกว่า10ปีแต่เพิ่งเริ่มได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาครับโดยเฉพาะปัญหากลิ่นน้ำมันลอยออกมาจากท่อน้ำมีอาการแสบจมูกอย่างรุนแรงจนต้องไปพบหมอที่โรงพยาบาลแต่ด้วยอาชีพที่ต้องค้าขายอยู่ในพื้นที่ทุกวันครับทำให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ขณะที่พ่อค้าอีกรายก็เล่าว่าได้กลิ่นน้ำมันลอยออกมาตามท่อเป็นระยะจนต้องสวมหน้ากากขณะค้าขายก็รู้สึกกังวลแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นดังกล่าวจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของ Data Center จะไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยและประกอบอาชีพอยู่โดยรอบครับ
2: ชาวบ้านแถวนี้หลายคนครับไม่ต่ำกว่า10รายที่ได้รับกลิ่นน้ำมันดีเซลอะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังหาสาเหตุอยู่ว่ามันมาจากไหนแต่เท่าที่เจอคือเปิดท่อแล้วเจอน้ำมันดีเซลอยู่ในท่อระบายน้ำครับที่มีวันหนึ่งผมขายของแล้วผมรู้สึกอาเจียนเวียนหัวก็รู้สึกว่าเป็นอะไรนะก็เลยไปถามคุณหมอก็น่าจะเป็นเพราะสาเหตุจากกลิ่นน้ำมันเพราะมันทำให้เกิดอาการเวียนเป็นไปได้ก็อยากให้หลีกเลี่ยงแต่ทีนี้ผมไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะว่าเราขายของอยู่ที่นี่นะครับจริงอยากให้ทางหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ทางโครงการร่วมมาตรวจสอบหาสาเหตุว่าแท้จริงแล้วน้ำมันดีเซลเนี้ยมันรั่วไหลมาจากทางไหนจะได้แก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านได้อย่างถูกต้องนะอีกทั้งเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมันจบสุดว่าต้นเหตุที่มาจากไหนนะครับไม่ควรปล่อยให้มันลงคลองสาธารณะหรือว่าทำให้ได้รับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับ
1: เขาก็สะท้อนไปนะคะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคุณจะต้องไปตรวจสอบอย่างจริงจังเพราะว่าพอเปิดท่อออกมาเนี่ยก็มีน้ำมันอยู่ด้วยก็เป็นเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชุมชนรอบข้างนะคะเมื่อเช้าเมื่อวานนี้ค่ะทางผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตห้วยขวางคุณสมบัติเครือกิรติธรรมพร้อมกับเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมก็ไปตรวจอาคารนี้ซึ่งมีความกว้างพื้นที่ 12,249 ตารางเมตรหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนนะคะเบื้องต้นไม่พบการเก็บน้ำมันในถังแล้วก็บริษัทอ้างว่ามีการใช้แผ่นซับเสียงมีการเปิดแอร์ควบคุมตลอดเวลา

0: แต่อย่างไรก็ตามค่ะทางเขตก็ยังยืนยันนะคะว่าจะต้องปกป้องสุขภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยขณะที่ทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ก็บอกว่าการยื่นขออนุญาตในกรุงเทพมหานครเรื่องของ Data Center เนี่ยหลักๆนะที่เป็นแบบ Stand Alone นะคะที่เขาแยกออกมาโดยปกติแล้วท่านอธิบายว่าอย่าง Data Center ก็จะมีอยู่ในบริษัทแต่ละบริษัทที่เขาต้องมีเซิร์ฟเวอร์มี Data Center เป็นของตัวเองแต่ถ้าในกรุงเทพมหานครในลักษณะของ Data Center Stand Alone เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด6แห่งด้วยกันอนุญาตไป3แห่งนะคะอยู่ระหว่างการทบทวนอีก3แห่งซึ่งในจุดของพระราม9คือจุดที่พบปัญหาเนี่ยยังไม่มีใบอนุญาตแล้วก็พบปัญหาการทดสอบเครื่องปั่นไฟเสียงดังตอนกลางคืนกระทบต่อคนที่พักอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งใกล้ๆกันค่ะขยับไปแถวรามคำแหงจุดตรงนี้อันนี้ได้รับการอนุญาตแล้วขอเก็บน้ำมัน200,000 ลิตรก็ต้องไปตรวจสอบดูนะคะว่ามี200,000 ลิตรหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะมีมากกว่านั้นนะคะซึ่งก็ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบซ้ำว่ามีการเก็บเกินกำหนดหรือไม่ค่ะ
1: แต่ก่อนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทใช่ไหมถึงก็คุณเรากทม.เองก็จะมีศูนย์คอมพิวเตอร์เราที่เป็นคลาวด์เราก็เรียกว่าเป็น data center พวกนี้เขาไม่ได้ขออนุญาตต่างหากเขาเวลาเขาขอก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอาคารแล้วเวลา EAA มันก็อยู่ในกระบวนการ EAA ของตัวเองด้วยนั้นในข้อมูลพวกนี้เราไม่มีการขอเป็นทางการแยกต่างหากมันอยู่ในกระบวนการที่ขออาคารทั้งหมดเป็นการประกอบการแต่ถ้าเกิดดูจากข้างนอกเนี่ยเขาบอกว่ามีประมาณ30 กว่าแห่งถึง 40 แห่งนั้นที่เขาโฆษณาอยู่นะว่าการให้บริการซึ่งมันมีเปิดมาเป็น10ปีแล้วก็มีแต่ที่ขอเป็นแซลอนจริงน่ะที่แยกจริงๆเนี่ยมีอยู่6แห่ง
2: ส่วนเรื่องน้ำมันนะครับ
1: เรื่องน้ำมันนี่ต้องเรียนว่าอันนี้ก็คงต้องดูเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยแต่ผมก็เชื่ออย่างนึงว่าอันนี้ส่วนตัวนะว่ากฎหมายกำหนดไว้ 500,000 ที่กฎหมายที่ผ่านมาเป็น10ปีอนุญาต 500,000 ลิตรเนี่ยแสดงว่ากฎหมายตอนที่ออกมาเขาก็ต้องมั่นใจว่า 500,000 ลิตรเนี่ยมาตรฐานเนี่ยสามารถดูแลได้เข้มข้นเหมือนกับที่เรามีปั๊มน้ำมันตั้งอยู่ในชุมชนต่างๆอันนั้นก็เป็นแสนลิตรก็เชื่อว่ามันต้องมีมาตรฐานที่ทำให้ทางหน่วยราชการเนี่ยมั่นใจได้ว่ามันมีความปลอดภัยส่วนประเด็นที่ก็คงต้องมี2ประเด็นที่ต้องทำตามคือต้องฝากทางกระทรวงพลังงานตรวจเข้มข้นเลยนะเพื่อให้ประชาชนไว้ใจให้ได้ตราบใดที่ประชาชนยังไม่สบายใจก็ต้องเอาให้ประชาชนมั่นใจให้ได้
3: แต่มันต่างไงน้องแอนคุณผู้ชมฮะสถานีบริการน้ำมันกับบรรดาเครื่องปั่นไฟเนี่ยมันคนละประเภทกันคือสถานีบริการน้ำมันเนี่ยเขาจะมีถังเก็บแล้วก็จะมีท่อเพื่อจะออกมาตามหัวจ่ายมันมีเหมือนกับก๊อกเปิดปิดสนิทไงฮะแต่ถ้าเกิดว่าลักษณะของเครื่องปั่นไฟเราต้องเอาน้ำมันไปเติมในเครื่องปั่นไฟแล้วมันเป็นเครื่องยนต์ฮะต้องมีน้ำมันเครื่องมันต้องมีสายพันมันต้องมีน้ำมันหยดบ้างไม่มากก็น้อยก็เหมือนรถยนต์เนี่ยฮะเห็นไหมเราขับอยู่ในลานจอดรถบ้านเราเนี่ยมันยังมีหยดน้ำมันลงสู่พื้นเลยแล้วถ้าเกิดว่ามันเปิดอยู่ตลอดเวลา24 ชั่วโมงอ่ะน้ำมันมันจะระเหยขนาดไหนแล้วมันก็จะลงสู่พื้นที่สาธารณะขนาดไหนชาวบ้านได้กลิ่นนะฮะเพราะฉะนั้นว่ามันมีปัญหาแน่นอนเพราะชาวบ้านเขาได้กลิ่นครับ
0: ซึ่งแน่นอนแหละค่ะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของกฎหมายด้วยนะพี่ณรงค์ซึ่งทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็บอกว่าคือเรื่องการระงับใบอนุญาตการตั้งใบอนุญาตเนี่ยนะคะเขาก็ระงับไปก่อนในส่วนของอาคารเนี้ยที่พระราม9เตรียมทบทวนกฎหมายร่วมกันกับกระทรวงพลังงานค่ะเพราะว่าตอนนี้ทางรัฐบาลเองก็มีนโยบายส่งเสริมเรื่องของ Data Center ก็เป็นเม็ดเงินส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจและการลงทุนนะคะต่อไปแนวทางของกรุงเทพมหานครก็คงจะต้องไปหารือกับทางรัฐบาลเพื่อที่จะทำให้กฎหมายมันมีความครอบคลุมและทันสมัยมากยิ่งขึ้นรองรับกับการตั้ง Data Center ขนาดใหญ่แบบนี้ซึ่งก็ท่านยอมรับนะว่ากฎหมายบางทีมันอาจจะยังครอบคลุมไม่ถึงซึ่งยังไงก็ตามค่ะที่ผ่านมากรุงเทพมหานครยืนยันว่าทำตามกฎหมายทั้งหมดค่ะ
4: ตอนนี้ Data Center เนี่ยคือเข้ามาขออนุญาตเป็นแบบคลังสินค้า
3: ครับ
4: หรือเป็นสำนักงานจะมันไม่ใช่โรงงานไม่ใช่อะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นช่องว่างกฎหมาย
3: การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็เลยทำไม่ได้
4: ใช่ครับอาจารย์แล้วก็อีกอย่างคือไม่เข้าข่ายต้องทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3: ครับ
4: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ไม่มีการคาดการณ์ว่าถ้าสร้างไปแล้วจะมีผลกระทบอะไรจะมีมาตรการติดตามตรวจสอบมาตรการลดผลกระทบอะไรไม่มีและที่สำคัญคือไม่มีมาตรการก็คือรับฟังเสียงประชาชน
3: ครับ
4: นะพับบิ้งเฮลิ่งไม่มีก็สามารถมาตั้งเลยตั้งอ้างว่าเป็นแวร์เฮาส์
3: คือ
4: เป็นสำนักงานเพราะฉะนั้นพอไปตั้งอยู่ใกล้ๆประชาชนเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบ
3: นี่คือดร.สนธิโคชวัฒน์นะฮะเมื่อวานนี้ผมไปสัมภาษณ์อาจารย์ที่นิด้าเลยนะครับท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพครับก็อธิบายกับผมเนี่ยนะฮะเรื่องของการตั้ง data center ในเขตเมืองโดยเฉพาะเรื่องของการแย่งชิงทรัพยากรน้ำและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอาจารย์สนธิได้บอกว่าการตั้ง data center ขนาดใหญ่ในเขตเมืองมันมีความเสี่ยงด้านการใช้น้ำครับโดยเฉพาะระบบหล่อเย็นบางแห่งเนี่ยน้องแอนคุณผู้ชมครับเขาใช้น้ำหลายล้านลิตรต่อวันนะฮะเพื่อจะหล่อเย็นในระบบของเขานะครับแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรน้ำรวมถึงน้ำทิ้งอาจจะมีเรื่องของสารเคมีปนเปื้อนครับไม่ว่าจะเป็นคลอรีนถ้ามีปริมาณมากส่งผลกระทบแน่นอนต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำและที่สำคัญไอ้น้ำที่มันทิ้งลงไปเนี่ยถ้ามันเป็นน้ำร้อนมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนกันขณะที่ความร้อนจากการใช้กระแสไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศครับอย่างที่ผมอธิบายคุณผู้ชมเมื่อสักครู่เห็นไหมเครื่องปรับอากาศมันมีทั้งหล่อเย็นนะฮะคอยเย็นคอยร้อนคอยร้อนอยู่บนหลังคาอยู่บนดาดฟ้าครับแล้วมันมีอยู่หลายสิบตัวมันปล่อยความร้อนอยู่ตลอดเวลาและชุมชนโดยรอบเป็นอาคารสูงเป็นโรงพยาบาลครับเพราะฉะนั้นมีปัญหาซ้ำเติมปรากฏการเกาะความร้อนในเขตเมืองแน่นอนอาจารย์สนธิก็เลยแนะนำให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยต้องเร่งเข้าไปตรวจสอบใบอนุญาตที่ออกให้กับภาคเอกชนเพื่อควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมขณะที่สถานที่ตั้งที่พระราม9เนี่ยนะฮะก็พบว่ายังไม่ได้รับอนุญาตก็ต้องใช้กฎหมายที่มีครับเข้าไปดำเนินการขั้นเด็ดขาดครับ
0: ซึ่งวันนี้เดี๋ยวทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยก็จะส่งทีมกฎหมายไปแจ้งความร้องทุกข์เกี่ยวกับเรื่องของ Data Center นี้ด้วยติดตามความคืบหน้ากันต่อไปโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายนะคะเพราะว่าเราก็ต้องมีกฎหมายที่ครอบคลุมรองรับเรื่องของ Data Center ที่จะมาตั้งในประเทศไทยเพราะว่ารัฐบาลเองก็เดินหน้าเรื่องนี้นะ
3: คือสนับสนุนเรื่องนี้ครับจะเป็นการลงทุนมหาศาลที่จะมีเม็ดเงินเข้าประเทศไทยผมก็ถามนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไงเอ้าแล้วต่างประเทศเขาก็มีลักษณะนี้เขาทำยังไงเหรออ๋อเขาจัดผังเมืองให้ไปอยู่ในโซนสีม่วงฮะ
0: ก็คือไม่ได้อยู่ในเขตชุมชน
3: อยู่นอกเมืองไปเลยครับนั่นแหละครับแต่ว่าระบบสายส่งระบบอะไรมันทำได้ครับแต่ของเรานี่กลางเมือง
0: ท่านผู้ว่าก็อธิบายเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงต้องทำกลางเมืองเนื่องจากว่าระบบสาธารณูปโภคต่างๆมันพร้อมไหมคะไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์ออปติกอะไรต่างๆก็ครอบคลุมอยู่ในพื้นที่เขตเมืองถ้าไปนอกเมืองเนี่ยมันต้องทำใหม่และในโซนพระราม9นี่ก็ถือว่าเขาเรียกว่าสัญญาณเรื่องของออนไลน์อินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยค่อนข้างมีความพร้อมก็เลยทำให้ถูกตั้งอยู่ในย่านนี้นะคะเรื่องนี้ติดตามความคืบหน้ากันต่อไปแต่ว่าเรื่องนี้ก็ใกล้เคียงกันพี่ณรงค์คะอันนี้เป็นผลกระทบในเชิงของชุมชนที่เขาบอกว่าได้กลิ่นน้ำมันต่างๆแต่อันนี้คือมาเป็นขยะมาเป็นชิ้นๆเลยเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะคุณผู้ชมคะชาวบ้านที่ปราจีนบุรีนี่ถึงกับผวาเลยนะเพราะว่ากลิ่นไหม้ด้วยเห็นรถบรรทุกเนี่ยขับมาตอนดึกๆ3 4 5คันขนมามีอะไรล่ะมีทั้งบรรดาพลาสติกเก่านะคะเศษยางต่างๆคุณจะเอามาเผาทำลายในพื้นที่หรือเปล่าแล้วจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่จังหวัดปราจีนบุรีหรือไม่โดยในอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีค่ะคุณจุฑามาศบัวเผื่อนพร้อมตำรวจฝ่ายปกครองและอบต.บ้านทามลงพื้นที่ไปตรวจโกดังแห่งนี้คุณผู้ชมคะนี่คือโกดังนะแล้วก็ยังมีบรรดาเศษยางเศษพลาสติกเต็มไปหมดเลยชาวบ้านเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่ามีรถบรรทุก 2-3 คันมาตอนช่วงกลางค่ำกลางคืนมาทิ้งบรรดาขยะเหล่านี้เศษยางเศษพลาสติกเก่าเขากลัวค่ะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดมลพิษสร้างสารปนเปื้อนลงไปในแหล่งน้ำตอนขับมาเนี่ยคลุมพลาสติกหมดเลยนะคะก็คือคลุมไม่ให้เห็นว่าคุณพกอะไรมาหรือว่าขนอะไรมาแต่พอเสร็จแล้วคุณก็เอาบรรดายางรถยนต์พลาสติกเนี่ยเทลงไปซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ไปสามารถตรวจยึดรถไว้ได้แล้วนะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะมีทั้งเศษยางสายพานพลาสติกเก่าอยู่ในโกดังนี้หลายตันค่ะคุณผู้ชมเยอะมากนะดูจากภาพได้เลยนะคะและบางส่วนดูลักษณะแล้วคล้ายผ่านการถูกความร้อนมาแล้วด้วยภายในโกดังมีโถสุขภัณฑ์ห้องที่กำลังก่อสร้าง4ห้องมีรถโฟกลิฟต์1คันแต่ไม่พบคนงานที่พักอาศัยเพราะว่าโกดังแห่งนี้เหมือนจะอยู่ระหว่างการก่อสร้างด้วยทางชาวบ้านเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้เจ้าของแจ้งว่าจะมีการสร้างบ้านพัก แต่ไปเป็นมาทำไมไม่กลายเป็นบ้านพักสักทีนะคะกลายเป็นโคดังมีการเอาเศษยางมาทิ้งช่วงกลางคืนได้กลิ่นเหม็นค่ะกลิ่นไหม้นี่โชยเข้าบ้านเลยแล้วยิ่งเฉพาะเวลาฝนตกกลัวเหลือเกินว่าบรรดาน้ำที่เขาเผาแล้วอะค่ะมันจะกลายเป็นสารเคมีไหลลงในน้ำในนาในคลองใกล้เคียงใกล้บ้านเรือนของชาวบ้านเดี๋ยวเขาจะได้รับผลกระทบด้วย
3: ไม่ต้องกลัวครับมันลงแน่นอนนะถ้าเกิดเราฝนตกลงมาเนี่ยใช่ไหมเพราะมันเป็นกากอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นขยะลักษณะนี้เนี่ยแล้วมันอยู่ในที่โล่งแจ้งเลยครับฝนตกลงมาลงนาข้างๆแน่นอนครับเห็นไหมฮะ
0: ส่วนเจ้าของเป็นใครล่ะคะนายอำเภอท่านบอกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นคนไทยแต่ฝ่ายสามีเป็นคนจีนมาแจ้งบอกว่าจะทำเป็นที่พักอาศัยแต่กลายเป็นโกดังส่วนเศษยางพลาสติกเก่าค้นมาจากที่อำเภอบ่อทองชลบุรีเตรียมส่งโรงงานใกล้เคียงซึ่งทางอบต.บ้านทามแจ้งความดำเนินคดีเกี่ยวกับพ.ร.บ.สาธารณสุขแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะประสานทางอุตสาหกรรมจังหวัดมาตรวจสอบหากพบความผิดเพิ่มเติมก็ต้องดำเนินคดีตอนนี้ปิดกั้นปิดป้ายห้ามเข้าไปแล้วแล้วก็เก็บตัวอย่างบรรดาเศษยางไปตรวจสอบหาสารปนเปื้อนไปตรวจสอบนะคะว่าบรรดากากขยะอุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นอันตรายหรือไม่ถ้าหากว่าคุณเอามาทำลายหรือว่าเอามาทิ้งไว้ก็จะเข้าข่ายต่อการผิดกฎหมายหรือไม่อันเนี้ยเดี๋ยวจะมีการสรุปผลและก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
2: สอบถามในเบื้องต้นนะคะเห็นว่าตรงเนี้ยมาจากจังหวัดมาจากอำเภอพานทองแล้วก็มาจะไปเข้าโรงงานซึ่งน่าจะเป็นโรงหลอมสักอย่างนึงในพื้นที่อำเภอใกล้เคียงแต่ว่าไปแล้วมันยังอาจจะมีของเต็มอยู่เข้าไม่ได้ก็เลยเอามากองทิ้งรอไว้ที่นี่ก่อนแต่หลังจากที่แจ้งความดำเนินคดีแล้วเนี่ยจะให้เจ้าของเนี่ยนะคะขนกลับไปมาจากตรงไหนเอากลับไปที่นั่นเก็บหลักฐานไว้ก่อน
3: เพื่อความปลอดภัยของคนในพื้นที่นะครับอีกประเด็นหนึ่งครับอบต.เขาคลามที่จังหวัดกระบี่ก็บุกตรวจค้นพื้นที่เอกชนก็ไปปรับพื้นที่เตรียมแบ่งขายไงแต่ทางอบต.เขาไปทราบว่าจะแบ่งขายให้ต่างชาติที่เป็นโนมินี
0: อีกแล้วเหรออ
3: ีกแล้วครับเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่แล้วก็ใกล้กับสถานที่แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดด้วยนะครับอันนี้ฮะมันจะมีผลกระทบต่อพื้นที่หลายด้านเลยแหละครับเมื่อวานนี้ครับนายบรรทูลภูมิพมรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคลามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้กระบี่ผู้นำชุมชนคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านหนองจิกท่าปอมคลองสองน้ำลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณป่าต้นน้ำหมู่ที่2ตำบลเขาคลามอำเภอเมืองกระบี่หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนครับว่ามีเอกชนเข้ามาปรับพื้นที่แบ่งที่ดินขายชาวบ้านกังวลครับว่าอาจจะเป็นโนมินีชาวต่างชาติครับดูสิฮะสถานที่เนี่ยมันเป็นลักษณะกับเมืองท่องเที่ยวอ่ะคุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบพบว่ามีการปรับพื้นที่ไปกว่า50ไร่แบ่งขายเป็นแปลงๆครับขนาด 5-7 ไร่ไร่ละ2ล้านบาทมีการตัดโค่นต้นไม้บริเวณริมภูเขาทำคอกเลี้ยงกวางนกยูงอินเดียส่งผลกระทบต่อป่าต้นน้ำคลองท่าปอมคลองสองน้ำแหล่งท่องเที่ยวอันซีนของจังหวัดกระบี่ครับเพราะเมื่อเกิดฝนตกจะทำให้น้ำไหลลงคลองท่าปอมมันจะมีสีขุ่นมีดินโคลนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน้ำไม่ใสเหมือนเดิมแล้วเห็นไหมครับกระทบต่อการท่องเที่ยวและกระทบต่อระบบประปาหมู่บ้านครับหลังจากนี้ผู้ซื้อมีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างหากไม่มีการวางแผนการจัดการระบบน้ำเสียก็จะส่งผลกระทบต่อป่าต้นน้ำจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังครับ
5: ก็เวลาฝนตกนะครับเมื่อก่อนถ้าโปมนี่ของน้ำนี่ฝนตกน้ำจะไม่ขุ่นครับตอนนี้ตกตอนไหนน้ำก็ขุ่นตอนนั้นเลยนะครับซึ่งมันกระทบกับสิ่งยึดชุมชนและวิถีการท่องเที่ยวของชุมชนนะครับเมื่อก่อนตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะจะเป็นป่าต้นไม้จะลกชันนะครับแล้วฝนตกนี่จะมีต้นไม้รากไม้นี่จะซับน้ำก่อนที่อะไรลงถ้าโปมน้ำจะใสแต่ตอนนี้ภูเขามีการถางหมดเลยแล้วก็ทำพวกสัตว์ติดกับภูเขานะครับเอาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงเราถามว่ามูลสัตว์นี่เมื่อมีการเลี้ยงแล้วฝนตกกระชากลงเหมือนกับผมทำให้ระบบนิเวศโดนทำลาย
3: ก็เนี่ยฮะคุณผู้ชมเห็นไหมกวาดซะเตียนโล่งเลยนะฮะแล้วติดภูเขาเลยนะครับต้นไม้ที่มันเคยใหญ่รกครึ้มเขียวขจีกลายเป็นดินแห้งๆเพื่อจะเลี้ยงสัตว์เป็นธุรกิจของเขาเนี่ยแหละครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับหลังตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำการตรวจวัดพื้นที่เพื่อให้สิ่งปลูกสร้างต้องเว้นระยะห่างจากภูเขาตามกฎหมายที่กำหนดครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำการปลูกป่าทดแทนให้กลับมาเหมือนเดิมครับ
0: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าเรามาตามล่าหาความจริงกันต่อนะคะกับคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมภัทรธิดาเมื่อวานนี้ค่ะแม้ว่าจะผ่านไป4ปีแล้วนะคะแต่ก็มีหลักฐานล่าสุดเพราะว่าอาจารย์ปานเทพนำคุณขวัญอุษามณีดาราสาวมายื่นหลักฐานใหม่เพราะว่าเป็นไปได้ว่าน่าจะมีการใช้หลักฐานเท็จช่วงหน้ามาติดตามค่ะ

0: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
1: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
2: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนขอแนะนำขนาดบรรจุ30เม็ด BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ต่อมแยกแยะคืออะไรสำคัญยังไงกับการลงทุนเรามักตามหาคำตอบว่าอันไหนจริงอันไหนหลอกถ้าลองปรับมุมมองว่าคิดเอาไว้ก่อนว่าหลอกแล้วตามหาความจริงก่อนลงทุนแยกแยะด้วยการศึกษาให้รอบด้านมีวินัยลงทุนแล้วก็หมั่นทบทวนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงในการลงทุนของเราอย่างสม่ำเสมอในทุกการกล่าวอ้างความน่าเชื่อถือต้องเช็คจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือด้วยเหมือนกัน
2: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ากยุงและแมลงมอสชิลล่อยุงด้วยหลอดไฟรังสี UVA ไร้ควันไม่มีคลื่นรบกวน
1: ใช้งานง่ายน้ำหนักเบาสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแขวนและแบบตั้งครอบคลุมพื้นที่60ตารางเมตร
0: สามารถใช้ได้กับหลากหลายพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นบริเวณรอบบ้านห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวหรือแม้แต่ในสวน
1: โปรโมชั่นวันนี้ครับม็อกชิลเครื่องดักยุงและแมลงไฟฟ้าซื้อ1ตัวแถมฟรีอีก1ตัวและยังไม่พอนะครับยังให้ไฟฉายสปอตไลท์อีก1ชิ้นและก้านไม้หอมอีก1ชุดรวมทั้งหมดในเซตนี้จากราคาปกติ 3,570 บาทแต่วันนี้เหลือเพียง990บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Media สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcotระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
1: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2: นิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมและยีสต์มีวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต
3: ์ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู
4: ่ช่วงสุดท้ายของ9ข่าวเช้าครับมีประเด็นเรื่องของแตงโมยังไม่จบนะฮะยังคงตามล่าหาความจริงกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมภัทรธิดานะครับล่าสุดนะครับอาจารย์ปานเทพนำขวัญอุษามณีเข้ายื่นหลักฐานใหม่ครับระบุภาพที่กระติกใช้อ้างในชั้นศาลแท้จริงแล้วคือภาพเรือของขวัญครับที่ไปล่องเรือในวันเดียวกับเรือของแตงโมนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ตัวแทนมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินพร้อมกับนางพนิดาสิรยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมขวัญอุษามณีไวทยานนท์ดาราสาวและคุณดาด้าเจ้าของภาพถ่ายคนบนเรือครับนำหลักฐานภาพถ่ายมาแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีหลังจากทราบว่ามีการนำภาพของทั้งสองคนไปใช้เป็นพยานในชั้นศาลในคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมภัทรธิดาโดยมีการเสกเอกสารระบุว่าเป็นภาพของกระติกเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ครับอาจารย์ปานเทพเนี่ยบอกว่าภาพของขวัญอุษามณีเป็นภาพที่ไปลงเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาในวันเดียวกับแตงโมแล้วก็มีการถ่ายภาพกับเพื่อนๆแต่ภาพของขวัญถูกนำไปใช้แล้วก็เอาไปดัดแปลงในลักษณะว่าเป็นภาพของกระติกที่แตงโมถ่ายให้โดยมีการแก้ไขเวลาของภาพนะครับเนี่ยฮะภาพนี้คุณผู้ชมครับแล้วก็ยังนำไปยืนยันเพื่อใช้ระบุว่าเป็นช่วงเวลาที่แตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือด้วยนะครับส่วนคุณดาด้าน้องชายขึ้นเรือในวันเดียวกับแตงโมแล้วก็ถ่ายภาพเรือลำหนึ่งเอาไว้ครับลักษณะคล้ายเรือของแตงโมเมื่อทราบข่าวว่าแตงโมตกเรือน้องชายก็ส่งภาพให้กับคุณดาด้าโพสต์ซึ่งจริงๆแล้วเป็นภาพเรือของขวัญครับจึงพาทั้งสองคนมาเป็นพยานให้กับคุณแม่แตงโมเพื่อแจ้งความเอาผิดกับผู้ที่นำภาพไปใช้ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่านี่ฮะที่คุณใช้อยู่เนี่ยครับคือหลักฐานเท็จเอาไปแสดงต่อศาลครับขณะที่ขวัญอุษามณีบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ทราบมาก่อนเลยว่ามีการนำรูปของตนเองไปใช้วันนี้มาพูดข้อที่จริงในส่วนของตัวเองส่วนข้อที่จริงทั้งหมดต้องอยู่ที่การรวบรวมพยานหลักฐานก็เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลครับที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลที่ระบบแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นสุดท้ายขวัญเชื่อว่าตำรวจจะพดุงความยุติธรรมซึ่งขวัญก็มาในฐานะลูกของตำรวจด้วยเช่นกันครับ
5: วันนี้ขวัญเชื่อว่าเราก็มาเป็นอีกหนึ่งในข้อมูลที่เราจะสามารถทำให้พี่ๆพนักงานสอบสวนท่านอัยการศาลและพี่ๆตำรวจเนี่ยได้ข้อมูลที่เป็นระบบและชัดเจนมากขึ้นค่ะแล้วก็สุดท้ายขวัญก็เชื่อว่าตำรวจก็จะพดุงความยุติธรรมคือเรามาเราก็ขวัญมาในฐานะที่เราเป็นลูกตำรวจเนาะเราไม่ได้มาเพื่อจะมาโจมตีว่าใครคนใดคนหนึ่งทำผิดหนูเพิ่งทราบเมื่อวันอาทิตย
6: ์ที่ผมโทรไป
5: ใช่ที่ที่อาจารย์โทรมาคือวันอาทิตย์ค่ะเพราะว่าอย่างที่คนไทยไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศอะค่ะก็จะได้เอาใจช่วยเรื่องของพี่โมตลอดแล้วก็เรื่องขวัญก็ด้วยเหมือนกันแต่เราไม่เคยเห็นในเรื่องของเอกสารหรือตรงนี้ว่าเอาข้อมูลว่าเรือของขวัญที่ขวัญไปลงนั่งอะค่ะไปให้ข้อมูลบิดเบือน
4: นะฮะน้องขวัญเขาเพิ่งทราบนะฮะก็เลยต้องมาเป็นพยานนะครับขณะที่คุณแม่ของแตงโมก็บอกว่าดีใจครับที่ขวัญเข้ามาช่วยเป็นพยานเมื่อนักข่าวถามว่าแม่อยากจะมีอะไรพูดถึงกระติกหรือไม่คุณแม่พูดสั้นๆครับว่ากรรมใดใครก่อครับและล่าสุด

0: นะครับคุณผู้ชมครับขวัญอุษามณีได้โพสต์ Facebook ระบุวันนี้ขวัญเลือกยืนข้างความจริงเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับพี่โมขอฝากพี่ๆในองค์กรตำรวจผู้ใหญ่ทุกหน่วยงานและพลังของประชาชนช่วยกันปกป้องความจริงและให้ขวัญได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยในทุกๆวันนะคะขอให้โพสต์นี้เป็นบันทึกไว้ว่านับจากวันที่2กันยายน2569หากขวัญครอบครัวหรือคนใกล้ชิดถูกข่มขู่คุกคามหรือเกิดเหตุผิดปกติในทุกรูปแบบขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบย้อนหลังอย่างรอบด้านโดยเชื่อมโยงกับการที่ขวัญออกมาทำหน้าที่เป็นพยานในวันนี้ด้วยครับ
1: ไปกันที่เรื่องของสถานการณ์ชายแดนภาคใต้นะคะตอนนี้เนี่ยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะก็เดินหน้าในการหารือเพื่อที่จะให้เกิดความสงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะการเดินทางไปที่ประเทศมาเลเซียนะคะโดยนายศิหศักดิ์ปวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะก็ให้สัมภาษณ์ว่าจะมีการเดินทางไปหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประเทศมาเลเซีย6กันยายนนี้ค่ะโดยเรื่องที่จะหารือก็คือสถานการณ์ภาคใต้ว่าจะร่วมมือกันอย่างไรเพื่อให้เกิดความมั่นคงรวมไปถึงการพูดคุยการสร้างการขยายรั้วชายแดนซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทั้ง2ประเทศด้วยนอกจากนี้นะคะท่านศิหศักดิ์ยังบอกด้วยว่าจะไปหารือกับกลุ่มความไม่สงบค่ะที่มีความเคลื่อนไหวบริเวณชายแดนบางรายที่มีหมายจับและเป็นบุคคล2สัญชาติซึ่งประเทศมาเลเซียก็ไม่ได้อยากสนับสนุนสิ่งที่เป็นความบั่นทอนเรื่องของความมั่นคงจึงอยากหารือว่าจะมีแนวทางในการทำงานร่วมกันอย่างไรค่ะอีกทั้งประเทศมาเลเซียแสดงเจตจำนงในการอยากจะเห็นความมั่นคงของพื้นที่ชายแดนพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้เป็นประโยชน์ของทั้ง2ประเทศซึ่งการพัฒนาต่างๆจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีความมั่นคงก่อนค่ะซึ่งทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็จะพาอดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติคุณธนสุวรรณนนท์ในฐานะหัวหน้าพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ไปทำความรู้จักกับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศกับสภาความมั่นคงแห่งชาติของมาเลเซียด้วยส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราไม่ได้หมายถึงว่าประเทศมาเลเซียมีความเกี่ยวข้องใครจะว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะเราก็ต้องให้ความร่วมมือการทำงานเพื่อที่จะให้เรื่องของการข่าวนั้นทันท่วงทีและสถานการณ์การทำงานดีมากยิ่งขึ้นเมื่อถามนะคะว่าประเทศไทยเป็นคนตั้งข้อหารือกับประเทศมาเลเซียใช่หรือไม่ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศก็ยอมรับค่ะว่าประเทศมาเลเซียเปรียบเสมือนกับประเทศเพื่อนบ้านเราก็อยากจะไปเมื่อไหร่ก็น่าจะไปได้บางทีเขาก็บอกว่าเขาก็ยินดีทานข้าวด้วยกันค่ะ
0: ก็คือการเดินทางไปเยือนมาเลเซียครั้งนี้นะฮะก็เชื่อว่าน่าจะมีการพูดคุยหารือในประเด็นที่มาเลเซียเขาขอเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกเป็นฝ่ายทหารแล้วก็การพูดคุยสันติสุขน่าจะเริ่มได้ประมาณสักตุลาคมเนี้ยคุณผู้ชมครับแล้วก่อนจะเริ่มการคุยสันติสุขเนี่ยฝ่ายเทคนิคต้องมาเจรจากันก่อนว่าฝ่ายเห็นต่าง BRN คุณมีอะไรที่จะหยิบยกมาคุยบนโต๊ะนะฮะฝ่ายไทยเราจะมีอะไรเข้าไปพูดคุยบนโต๊ะมีเงื่อนไขอะไรเพื่อที่จะมาเจรจากันในฝ่ายทางเทคนิคก่อนได้ข้อสรุปเบื้องต้นค่อยเอาไปเจรจาในระดับเจ้าหน้าที่นะฮะที่ระดับสูงแล้วมีอำนาจตัดสินใจมากกว่านั้นก็คือน่าจะเกิดขึ้นประมาณสักตุลาคมนี้โดยมีมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกครับ
1: ค่ะไปกันที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะในการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของทางนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นะคะแน่นอนค่ะเวลานายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะมีใครมาประเทศไทยหรือว่านายกรัฐมนตรีของไทยจะไปเยือนต่างประเทศสิ่งหนึ่งที่จะเห็นอยู่เสมอถ้าไม่จับเครื่องดนตรีเล่นดนตรีก็จะต้องจับไมค์ร้องเพลงพี่ณรงค
0: ์แต่ปรากฏว่านายกสิงคโปร์ก็ใช่ย่อยนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ชมเห็นอะไรไหมฮะนายกเราเนี่ยถือไมค์ร้องเพลงแต่คนข้างๆนั่นนายกสิงคโปร์นะฮะ
1: ใช่ค่ะทั้งสองนายกนะคะระหว่างไทยและสิงคโปร์ค่ะก็ร่วมร้องเพลงร่วมกันแล้วก็เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารข้ามโดยนายกรัฐมนตรีของไทยเป็นเกียรติให้กับนายลอเรนซ์หวงนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยาในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการซึ่งบทเพลงอ่ะนี่คนหนึ่งนี่ข้างๆที่เล่นกีตาร์เนี่ยค่ะอันนั้นคือนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์นะคะไม่แพ้กันนะนี่ถ้าหากว่านายกมีแซกโซโฟนนะสามารถดูโอ้กันได้เลยแต่อันนี้นายกเราจับไมค์นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยร้องเพลง2บทเพลงด้วยกัน Let It Be ของ The Beatles และก็อีกหนึ่งบทเพลง Blowing in the Wild

0: นี่เป็นไงคะเพราะแม้แบบฟังแล้วก็เคลิ้มนะ
1: คืออย่าง
0: น
1: ี
0: ้เคลิ้มไปด้วยนะ
1: คืออย่างนี้ทั้งสองท่านเนี่ยท่านสร้างมาตรฐานไว้ซะใครจะทำตามได้ล่ะฮะใครจะขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศต้องอย่างน้อยดนตรีสักชิ้นหนึ่งต้องเล่นได้นะ
0: อ่ะเล่นดนตรีถ้าไม่ได้ก็ต้องร้องนะต้องถือไมค์ร้องเพลงได้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และภริยาก็เดินทางกลับแล้วนะคะซึ่งก็มีรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยไปร่วมส่งกลับนะคะก็เห็นว่ามีทั้งการตั้งแถวทหารกองเกียรติยศซึ่งจัดขึ้นเป็นเกียรติให้กับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เป็นการสะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและสิงคโปร์นะคะก็เชื่อว่างานเลี้ยงอาหารค่ำของนายกรัฐมนตรีไทยเราที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงคงจะสร้างความประทับใจให้กับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นะคะ
1: ครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยที่ท่านนายกรัฐมนตรีขึ้นร้องเพลงแล้วเนี่ยยังไม่เท่าวันนี้นะ
0: ทำไมคะ
1: วันนี้นายกจะตื่นเต้นเป็นพิเศษ
0: โอ้โหจะไม่ตื่นเต้นได้ยังไงตอนไปครม.สัญจรนะพี่ณรงค์เวลาน้องๆเจน4เขามาขอถ่ายภาพนายกไม่ได้มีแบบว่าทำท่า2นิ้วยิ้มเฉยๆนะต้องทำท่าอันเดอร์วอลเลย์บอลน่ะเป
1: ็
0: นท่าประจำของนายกในการประชุมครม.สัญจรอีกท่านี้นายกอยู่ท่านี้เวลาถ่ายรูป
1: ครับคลั่งไคล้กันทั้งประเทศครับแล้วก็วันนี้สาวๆทีมวอลเลย์บอลแชมป์เอเชียล่าสุด2026แล้วก็ได้ตีตั๋วไปโอลิมปิกปี2028จะเข้ามาหานายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลครับ
0: นายกคงจะตื่นเต้นนะ
1: ตื่นเต้นสิครับวันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเตรียมเปิดทำเนียบต้อนรับฮะ
0: นี่เห็นไหมนี่มีท่าตีด้วยทั้งเซตเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะตีตบตบตบมีท่าอันเดอร์มีท่าตบ
1: ใช่ครับไม่แน่ใจว่าอยากจะเป็นตัวตบหรืออยากจะเป็นพรพันไง
0: อ๋อเหรออ
1: ้าวถ้าเกิดว่ามันสมองของทีมเนี่ยคือมือเซตนะฮะแต
0: ่เนี่ยนี่
1: อัดลิเบโร่ใช่ไหมโดด
0: ในฐานะที่พี่ณรงค์ก็เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลนะคะ
1: วันนี้ฮะนายกจะเปิดทำเนียบต้อนรับครับพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อเชิดชูเกียรติและขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนครับที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028ได้สำเร็จครับพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีจะทำพิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลและนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องทั้งด้านสวัสดิการวิทยาศาสตร์การกีฬาและงบประมาณที่เกี่ยวข้องในทุกๆด้านครับเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับส่วนการนัดดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลนะครับนอกเหนือจากพอเลี้ยงนักกีฬาแล้วเนี่ยต้องถามการเมืองกับนายกรัฐมนตรีเพราะการนัดดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้ที่บ้านพักของนายกรัฐมนตรีก็ไปถามกันนะฮะเนี่ยถามคนนี้คุณหนิมฮะ
0: ค
1: ุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ครับ
0: เป็นคนตั้งต้นเรื่องนี้
1: ไม่ต้องไปร้านอาหารเลยไปบ้านนายกนั่นแหละคุยกันง่ายดีนี่นะครับก็ถามคุณหนิมฮะคุณจุลพันธ์บอกว่าไอ้ที่จะไปคุยกันเนี่ยจะคุยเรื่องของการปรับครม.หรือไม่คุณจุลพันธ์ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ยืนยันว่าในวงดินเนอร์ครับจะไม่มีการคุยเรื่องของการปรับครม.แน่นอนที่ผ่านมาการทำงานของเราสอดประสานกันดีอยู่แล้วครับ
2: ไม่มีครับยังไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยผมเรียนงี้ครับว่าการเป็นพรรคครั้งนี้เนี่ยในข้อเท็จจริงก็คือพรรคร่วมรัฐบาลแต่เราเป็นรัฐบาลร่วมกันนะครับมันเป็นรัฐบาลเดียวกันเป็นรัฐบาลที่ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่สื่อ

0: หรือสังสื่อมวลชนหรือสังคมอาจจะเป็นห่วงในเรื่องของเสถียรภาพภายในของรัฐบาลเองไม่มีนะครับเพราะเราพูดคุยกันตลอดนะครับดูอย่างการไปประชุมครม.สัญจรที่สงขลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ทำงานร่วมกันมีการประชุมร่วมกันมีการขับเคลื่อนร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานของเราเนี่ยมีความสอดประสานนะครับในข้อแรกนะครับสองก็คือการกินข้าวเนี่ยมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้มีทุกคนได้มีโอกาสมีเวลานั่งพูดคุยกันในบรรยากาศที่มันอาจจะรีแลกซ์ขึ้นนะครับไม่ใช่เป็นการประชุมในหน้างานเพียงเท่านั้นนะครับแล้วก็มีรัฐมนตรีบางท่านอาจจะเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยโอกาสที่จะมีโอกาสไปพูดคุยกับนายกก็อาจจะไม่มากนักจะได้ไปเล่าหน้างานภารกิจงานว่ามีอะไรติดขัดและมีอะไรกำลังขับเคลื่อนอยู่เพื่อที่การทำงานของรัฐบาลมันจะได้สามารถเดินหน้าได้อย่างราบรื่นเท่านั้นเองครับ
1: คุยกันง่ายไงสองพรรคใหญ่ไงฮะเขาร่วมเป็นรัฐบาลกันไม่มีการปรับครม.ไม่มีการคุยเรื่องนี้นะฮะจะได้ให้รัฐมนตรีช่วยที่เข้าถึงนายกได้ยากจะได้อธิบายงานว่าที่ผ่านมาทำอะไรแล้วไปแล้วบ้างนะครับแล้วก็การนัดดินเนอร์ครั้งนี้ครับพิเศษขึ้นมาอีกครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าจะได้เชิญฝ่ายสภามาด้วยครับเพราะการเป็นรัฐบาลไม่ได้กำหนดเฉพาะในส่วนของครม.แต่ยังมีการทำงานในสภาก็จะได้พูดคุยถึงประเด็นปัญหาและข้อหาหรือต่างๆให้ครบถ้วนเพื่อให้การทำงานราบรื่นกว่าเก่าครับเมื่อถามว่าสาเหตุที่เชิญฝ่ายสภามาร่วมรับประทานอาหารด้วยเนี่ยก็คือเพื่อเตรียมการรับศึกซักฟอกหรือไม่คุณจุลพันธ์ก็บอกว่าไม่ได้เตรียมอย่างที่ตนไม่ได้เตรียมอะไรเลยขึ้นอยู่กับฝ่ายค้านที่จะซักถามข้อสงสัยเราก็ยินดีจะตอบอยู่แล้วครับ
2: อีกท่านหนึ่งค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะระหว่างที่ท่านเนี่ยกำลังขับรถนะโดยมีคนขับรถไปนะและท่านกำลังจะไปปฏิบัติภารกิจปรากฏว่าไปเจออุบัติเหตุระหว่างทางท่านก็หยุดรถเลยเพื่อลงไปช่วยเหลือประสานงานทางกู้ภัยเจ้าหน้าที่แพทย์ให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งภาพนี้ค่ะก็เป็นภาพที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์เนาะและเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่โดยที่เราไม่ได้คาดฝันมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นต่อหน้าเรานะคะที่เห็นเสื้อสีขาวเนี่ยนะคะกับใส่สูทเนี่ยก็คือคณะของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะพลโทอดุลปุณธรรมเจริญเพราะว่าไปเจอเหตุการณ์เนี้ยด้วยตัวท่านเองอยู่บนถนนหลานหลวงตรงข้ามบ้านพิษณุโลกพอท่านรัฐมนตรีที่ใส่สูทเห็นไหมคะที่ยืนอยู่ด้านตรงนั้นนะคะท่านเห็นเหตุการณ์ปุ๊บนะคะท่านบอกให้หยุดขบวนรถทันทีและท่านก็ลงจากรถมาตรวจสอบสถานการณ์ด้วยตัวเองเร่งให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บระหว่างนี้ท่านกำลังรอทางรถกู้ภัยมาดำเนินการช่วยเหลือก็ประสานทั้งตำรวจทีมกู้ชีพมาอย่างเร่งด่วนนะคะเพื่อที่จะนำตัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บคือนอนแน่นิ่งเลยอ่ะคือขยับตัวไม่ได้นะคะการขยับตัวเนี่ยคืออันตรายนะถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุลักษณะแบบนี้คือท่านทำถูกต้องนะ
1: ถูกต้อง
2: อย่าไปขยับตัวผู้บาดเจ็บเพราะอาจจะทำให้กระดูกหรือว่าอะไรบางอย่างเนี่ยเคลื่อนก็ได้วิธีนี้คือถูกต้องต้องรอให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญมาถึงจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินร่างกายก่อนนะคะพอเคลียร์สถานการณ์เรียบร้อยตำรวจกู้ภัยกู้ชีพนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บขึ้นรถพาส่งโรงพยาบาลท่านก็ค่อยขึ้นรถของตัวเองไปปฏิบัติภารกิจต่อไป
1: โอ้นะฮะนี่ขอชื่นชมท่านเลยนะฮะที่ไม่ได้ดูดายในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
2: เห็นอุบัติเหตุมาก่อน
1: ก็จริงๆแล้วเนี่ยขบวนรถของท่านมีเจ้าหน้าที่นำอยู่แล้วนะครับก็ทำให้เจ้าหน้าที่ได้ประสานทีมงานกู้ภัยมาช่วยได้เร็วขึ้นนะฮะเพื่อช่วยชีวิตเขาที่น่าจะสาหัสเลยแหละครับเพราะว่าดูที่กางเกงขาดแล้วก็แขนขาผิดรูปเลยคร
2: ับ ค
1: ่
2: ะค
1: ่ะขอให้ปลอดภัยโดยเร็วนะครับสำหรับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุครั้งนี้ครับ
2: ค่ะขึ้นไปจังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยอันนี้เรื่องใกล้ตัวพี่ณรงค์เวลาไปห้างสรรพสินค้าพี่รงค์เคยเจอไหมคุณผู้ชมเคยเจอไหมคะเดินอยู่เดี๋ยวจะมีบรรดาบูธเสริมความงาม
1: ขอคุยด้วย5นาที
2: แจกโบชัวร์ให้บอกว่าฟรีไปใช้บริการนั่นนู่นนี
1: ่
2: สาวคนนี้มาเล่าให้ฟังแล้วแชร์ในโลกโซเชียลพ่อแม่ของเธอไปเดินห้างดังที่จังหวัดเชียงใหม่เจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันบอกว่าให้ครีมฟรีนะคะแต่กลายเป็นว่าถูกรูดเอาเงินจากบัตรเครดิตสูญไปทั้งหมด 85,000 บาทเกือบแสนพี่ณรงค์จากคำว่าฟรีคำเดียวเท่านั้นแหละค่ะคุณพ่อคุณแม่ด้วยความไม่รู้นะก็เลยจำเป็นที่จะต้องจ่ายตังค์ไปแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวค่ะเธอเล่าให้ฟังแบบนี้เธอบอกว่าพ่อแม่ของเธอเนี่ยไปเดินห้างที่เชียงใหม่วันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วหลงเชื่อค่ะบรรดาบู

0: ขามาจัดอะนะอีเวนต์อะไรของเขาแล้วก็มีการเชิญชวนพร้อมกับใบโบชัวอะไรของเขาอะก็พากันเข้าไปในคลินิกนะคะแล้วทางพนักงานก็เอาบัตรเครดิตของพ่อไปชำระค่าบริการ 85,000 บาทซึ่งพ่อกับแม่บอกว่าไม่ได้เต็มใจเลยไม่ได้สมัครใจที่จะไปใช้บริการเลยนะคะพอจ่ายเงินไปแล้วรูดบัตรเครดิตไปแล้วเธอก็เอาหลักฐานมายืนยันนะคะว่าโบชัวเป็นยังไงใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอะไรบ้างพอเกิดเรื่องพ่อแม่เครียดหนักเลยนะคะต้องการเงินคืนเพราะว่ามันไม่ใช่น้อยอะค่ะเกือบแสนเรื่องนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสคบไม่ปล่อยผ่านนะคะสั่งสคบเข้าช่วยเหลือในทันทีผ่านไปหลังจากโพสต์แค่วันเดียวเท่านั้นเจรจาไกล่เกลี่ยได้เงินคืนเรียบร้อยแล้วผลการตรวจสอบค่ะท่านรัฐมนตรีบอกว่าสถานประกอบการแห่งนี้เขาเป็นร้านจำหน่ายเครื่องสำอางนะไม่ใช่คลินิกไม่ใช่สถานพยาบาลซึ่งพนักงานขายยืนยันว่าไม่บีบบังคับซื้อสินค้าไม่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่แต่มีการนวดใบหน้าให้กับลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเอาแล้วตกลงแล้วนี่ยังไงกันแน่นะคะเขาบอกว่ามีการตรวจสอบเครื่องสำอางที่มาแสดง5รายการสินค้าตามใบเสร็จ6รายการมีฉลากมีใบจดแจ้งอะไรต่างๆก็ถือว่าไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตประกอบกิจการสถานเสริมความงามแต่ปัญหาคือ 85,000 ค่ะปัญหาคืออยู่ตรงนี้ว่าจ่ายโดยไม่เต็มใจ 85,000 สุดท้ายสคบเจรจาไกล่เกลี่ยได้เงินคืนครบเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งสาวคนนี้เขาก็โพสต์ว่าได้ดำเนินการได้รับเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้คุยกับทางฝั่งของร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วไม่เต็มใจนะคะสามารถโทรไปแจ้งเบาะแสติดต่อได้ที่สายด่วนสคบ1166นะคะหรือว่าทางแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ ocbp.go.th หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect ได้เลยนะคะเพื่อที่จะให้ทางสคบมาช่วยเหลือเราค่ะนี่ไม่ต้องรอให้เขาไปแจ้งความนะไม่ต้องรอให้ไปแจ้งทางสคบเห็นแล้วดำเนินการช่วยทันทีภายใน1วันได้เงินคืนเลย
1: รบเรารบกวนช่วยดูหน่อยได้ไหมฮะเพราะบางคนโอ้เดินตามแต่ชั้น1ชั้น5เลยฮะ
0: ใช่
1: ขอคุยด้วย5นาทีขอคุยด้วย5นาทีเนี่ยก็มีปัญหานี้อยู่นะฮะเขาฝากสคบหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลด้วยนะฮะคือถ้าเกิดว่าดีจริงบริการประทับใจจริงเนี่ยคุณไม่ต้องมารบเร้าฮ
0: ะ
1: คนเขาพร้อมจะไปใช้บริการกับคุณอยู่แล้วนะครับอีกประเด็นนึงครับคุณผู้ชมครับบอร์ดสปสช.เห็นชอบบริการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองด้วยการใส่อิเล็กโทรดครับ SEEG SDE เพิ่มทางเลือกวินิจฉัยผู้ป่วยลมชักดื้อยาที่มีข้อบ่งชี้ผ่าตัดแต่ไม่สามารถระบุตำแหน่งจุดกำเนิดการชักด้วยวิธีทั่วไปช่วยแพทย์วางแผนผ่าตัดได้แม่นยำขึ้นครับเมื่อวานนี้ครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งที่9/2569ได้มีวาระพิจารณาการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองด้วยการใส่อิเล็กโทรดในสมองสำหรับผู้ป่วยลมชักดื้อยากันชักที่ประชุมครับมีมติเห็นชอบเพิ่มบริการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองด้วยการใส่อิเล็กโทรดสำหรับผู้ป่วยลมชักดื้อยาต่อการชัก2วิธีครับได้แก่การใส่อิเล็กโทรดในเนื้อสมองหรือว่า SEEG และการใส่อิเล็กโทรดบริเวณผิวสมองหรือว่า SDE พร้อมการวางกรอบวงเงิน22ล้านบาทรองรับบริการในปีงบประมาณ2570ปัจจุบันนะครับไทยมีผู้ป่วยโรคลมชัก 475,000 คนและประมาณ 30% เป็นผู้ป่วยที่ดื้อยาต่อการชักทำให้ยังมีอาการชักต่อเนื่องและอาจจำเป็นต้องใช้การตรวจ SEEG และก็ SDE เพื่อช่วยระบุตำแหน่งให้แม่นยำและก็นำไปวางแผนในการผ่าตัดได้อย่างเหมาะสมครับนายพัฒนาบอกว่าโรคลมชักดื้อยาส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวการเพิ่มสิทธิประโยชน์ครั้งนี้ครับจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการวินิจฉัยลดผลกระทบจากอาการชักที่ควบคุมไม่ได้และก็เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสมครับด้านในแพทย์จะเด็ดธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.บอกว่าข้อเสนอนี้เริ่มจากสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ตั้งแต่ปี2566แล้วก็ผ่านการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์รวมถึงการพิจารณาจากคณะทำงานที่เกี่ยวข้องโดยพบว่าการตรวจทั้ง2วิธีมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการรักษาด้วยยากันชักเพียงอย่างเดียวครับเบื้องต้นสปสช.จะให้ SDE เป็นบริการในช่วงเปลี่ยนผ่านก่อนมุ่งสนับสนุน SEEG เป็นหลัก

0: หลัง1ปีเนื่องจากมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงกว่าพร้อมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์และหน่วยงานวิชาชีพขยายศักยภาพหน่วยบริการและบุคลากรเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการวินิจฉัยและรักษาโดยไม่ให้ค่าใช้จ่ายเป็นอุปสรรคครับ
1: จบ9ข่าวเช้าแล้วอย่าเพิ่งไปไหนนะคะนายโวนิววันนี้ค่ะมีเรื่องของความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือทานน้ำแข็งถล่มที่ชายแดนเนปาลที่เบตนะคะมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว 1,100 คนซึ่งทางเนปาลก็ออกมาทวงค่าชดเชยโลกร้อนจาก3ประเทศที่เป็นตัวการใหญ่ด้วยเดี๋ยวรอติดตามจากนายโวนิวนะคะส่วนวันนี้ค่ะก้าวเช้าของเราก็ลากันไปด้วยภาพนะคะเขาเรียกว่าเทศกาลป่าลูกไฟเขาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่เอลซัลวาดอร์นะคะบรรยากาศจะเป็นยังไงก็ไปติดตามกันนะคะส่วนเราสองคนไปแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติแม่อีกขอแนะนำน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถค่ะอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีแล้วนะคะตัวแม่อีนั้นรับประทานเองก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเหมือนแม่อีกันเยอะๆนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าว1กระปุกใหญ่250แคปซูลมูลค่า 2,290 บาทแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ซองรวมทั้งหมดอีก12แคปซูลมูลค่า118บาทเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะเรายังแถมรังนกเบลไปอีก4ขวดทันทีมูลค่า220บาทจากราคาปกติ 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง 1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยค่ะสนใจสั่งซื้อเลยนะคะ02-114-3330 หรือว่าแอด LINE ShopMania
2: สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะมากันแล้วนะคะกับ ShopMania ค่ะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะจะดีสักแค่ไหนถ้าหากว่าลูกๆอย่างเราค่ะมีของขวัญชิ้นพิเศษส่งให้กับคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมีโปรโมชั่นเฉพาะวันแม่เท่านั้นนะคะกับน้ำมันงาดำรำข้าวค่ะจากสุภาพโอสถนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กับแม่อีทแล้วก็คุณปอค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้แม่อีทมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันแม่เอาใจทั้งแม่เอาใจทั้งคุณลูกเลยมาฝากเราด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะยินดีค่ะวันนี้โปรนี้แม่ปลื้มแน่นอนค่ะโปรแม่อีทวันแม่วันนี้น้ำมันงาดำรำข้าว1กระปุกใหญ
2: ่
1: แถมฟรีให้อีกขนาดพกพาไป2ซองและยังไม่พอนะคะแถมรังนกนี่รังนกพี่หนุ่มกัญชัยให้อีก4ขวดรังนกเบล4ขวดเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะจากปกติราคา 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือ 1,190 บาทเท่านั้นเอง
2: โ
1: ทรเลยนะคะ02-114-3330 ค่ะ
2: แต่ว่าแม่อีทค่ะต้องบอกว่าจากในทีวีคือคุณแม่สวยมากแล้วก็ดูแข็งแรงมากแต่พอได้มาเจอตัวจริงคุณผู้ชมคือแม่อีทอ่ะทั้งสวยทั้งแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากอยากให้แม่อีทบอกเล่าเคล็ดลับดีๆค่ะให้กับคุณแม่ๆคุณพ่อๆที่รับชมเราหน่อยค่ะ
1: ยินดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยปกติแล้วแม่อีทเป็นคนดูแลสุขภาพอย่างดีมาตลอดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมมาเยือนเป็นของธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานั้นใส่ใจตัวเราเองเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะมันลายหายไปไม่เกิดเลยอย่างที่แม่อีทเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้แม่อีทมีปัญหาแน่นอนค่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บปวดตึงคอบ่าไหล่ที่เขาเรียกตัวตึงอะค่ะแต่แม่อีทก็ต้องเริ่มหาตัวช่วยก็ได้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่แหละค่ะโชคดีที่แม่อีทเดินมาถูกทางและเลือกถูก5ปีกินมาตลอดไม่เคยหยุดเลยแม้แต่คืนเดียว
2: นี่คือเคล็ดลับดีๆของแม่อีนั่นเองแต่ว่าคุณปอคะอยากทราบเรื่องของคุณประโยชน์ค่ะของทั้งน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันรำข้าวด้วย
4: น้ำมันงาดำรำข้าวสูตรของ

0: ภาพโอสถนะครับเป็นสูตรที่เรามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างอันนี้คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวน้ำมันงาดำนำข้าวนะครับเพราะว่าการใช้ปกติของคนที่แข็งแรงนะครับเขาจะทานข้าวกล้องอยู่แล้วทานงาดำอยู่แล้วแล้วก็เลยสกัดเย็นนะครับจะได้คุณค่าของสารอาหารอย่างเต็มที่เพราะว่าเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนะบำบัดนะซึ่งงาดำนำข้าวที่เราสกัดมานะครับน้ำมันงาดำของเรามีสารเซซามินเซซามอลสูงถึง 150% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของน้ำมันงาดำในประเทศไทยนะครับซึ่งผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันลำข้าวของเรามีสารแกมมาออริจินอลสูงถึง 20,000 ppm เพราะตัวนี้แหละครับเราใช้การคัดสารสกัดจากธรรมชาติมาเพื่อให้ดูแลทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอาจจะวัยกลางคนเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วออฟฟิศซินโดรมบางคนมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์นะครับบางคนเนี่ยเป็นชาวสวนเกษตรกรก็สามารถใช้คุณประโยชน์ของน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวมาเสริมได
1: ้ไม่ค่ะย้ำอีกครั้งนึงสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมาก
2: ๆน้ำมันงาดำลำข้าวของสุภาพโอสถนี่1กระปุกใหญ่แถมฟรีไปอีกขนาดพกพาอีก2ซองนะคะและยังไม่
1: ค่ะ
2: แถมรังนกพี่หนุ่มกัญชัยรังนกเบลให้อีก4ขวดโทรเลยค่ะ02114330 02114330

0: ถบัสโดยสารพลิกคว่ำที่อียิปต์ดับ22บาดเจ็บ28ฟ้าผ่าหนุ่มวัยรุ่นชาวอเมริกันล้มทั้งยืนแต่รอดชีวิตราวปาฏิหาริย์เนปาลทวงค่าชดเชยโลกร้อนจากจีนสหรัฐอินเดียหลังน้ำท่วมฉับพลันติดตามได้ใน9 World News
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ9 World News กับดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะรายการนี้มาพบคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา 8:30 นค่ะเป็นรายการข่าวต่างประเทศที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าถึงข่าวต่างประเทศได้ง่ายในมุมที่ใกล้ตัวและก็น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมคะเราจะเริ่มเรื่องแรกกันวันนี้นะคะด้วยอุบัติเหตุรถบัสค่ะพลิกคว่ำที่ประเทศอียิปต์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยๆ22รายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลาย10คนเลยทีเดียวค่ะอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดเซาท์ไซนายประเทศอียิปต์เมื่อช่วงเช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่นค่ะโดยจุดที่เกิดเหตุอยู่บนทางหลวงระหว่างเมืองดาฮับและเมืองนูเวบาซึ่งเป็น2เมืองท่องเที่ยวริมชายฝั่งทะเลแดงค่ะมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22รายแล้วก็บาดเจ็บอีก28คนรถพยาบาลจำนวน20คันค่ะถูกส่งไปยังที่เกิดเหตุโดยทันทีนะคะเพื่อเร่งกระจายผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง28คนไปยังโรงพยาบาล3แห่งในภูมิภาครถบัสคันนี้ให้บริการวิ่งระหว่างกรุงไคโรซึ่งเป็นเมืองหลวงของอียิปต์ค่ะและกรุงอัมมานซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจอร์แดนนะคะขณะเกิดเหตุนั้นอยู่ระหว่างการเดินทางจากกรุงไคโรซึ่งกำลังจะมุ่งหน้าไปยังเมืองหลวงของจอร์แดนค่ะกระทรวงการต่างประเทศของจอร์แดนและสื่อท้องถิ่นนะคะรายงานว่ามีชาวจอร์แดนเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้อย่างน้อยๆ10รายค่ะอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าคนขับรถบัสขับรถมาด้วยความเร็วสูงค่ะจนสูญเสียการควบคุมนะคะขณะที่บางแหล่งข่าวก็บอกว่าเกิดจากยางรถยนต์ระเบิดค่ะจนทำให้รถนั้นพลิกคว่ำตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ในระหว่างการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงนะคะโดยปกติแล้วอุบัติเหตุทางรถยนต์แบบนี้มักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศอียิปต์ค่ะเนื่องจากว่าผู้ขับขี่นั้นขับรถด้วยความประมาทนะคะนอกจากนี้แล้วถนนหนทางก็ไม่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีพอค่ะนอกจากนี้แล้วความเร็วในการใช้รถใช้ถนนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนถนนบ่อยครั้งนะคะเฉพาะในปี2568อียิปต์มีสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงมากๆเกือบถึง 6,000 รายเลยทีเดียวค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์หนึ่งนะคะเหลือเชื่อมากๆเกือบหลับแต่ว่ากลับมาได้ค่ะหนุ่มอเมริกันวัย27ปีคนหนึ่งเดินถือร่มกลางนะคะเพื่อป้องกันฝนเดินออกจากบ้านเพื่อที่จะไปพบหมอฟันแต่ปรากฏว่าจู่ๆฟ้าผ่าจนเจ้าตัวนั้นล้มตึงนะฮะแต่ปรากฏว่ายังคงรอดชีวิตได้

ราวปาฏิหาริย์ค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่แสดงให้เห็นภาพในนาทีที่โทมัสฟามีค่ะหนุ่มอเมริกันวัย27ปีกำลังเดินถือร่มออกจากบ้านเพราะว่าตอนนั้นฝนตกค่ะแล้วจู่ๆก็มีสายฟ้าฟาดลงมาที่บริเวณหลังเท้าของเขาล้มทั้งยืนค่ะแต่ปรากฏว่าเจ้าตัวนั้นโชคดีไม่เสียชีวิตนะคะยังคงเดินกลับเข้าบ้านได้ค่ะนะคะแล้วก็ไปเคาะประตูขอความช่วยเหลือจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะจากบ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันเพื่อนบ้านก็รีบแจ้งโรงพยาบาลค่ะเพื่อนำรถนะคะมาส่งเขาไปรักษายังโรงพยาบาลทันทีฟามีเล่าให้ฟังนะคะว่านาทีที่ถูกฟ้าฟาดนั้นรู้สึกปวดแสบปวดร้อนนะคะแล้วก็ชาไปทั้งตัวค่ะหลังจากที่รอดตายมาได้ราวปาฏิหาริย์นะคะฟามีก็รีบไปทำพิธีสวดมนต์ค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะที่โบสถ์ที่มอบโอกาสให้เขานั้นสามารถกลับมามีชีวิตอยู่ได้โกงความตายแล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อไปนอกจากนี้เจ้าตัวยังลองไปเสี่ยงโชคด้วยนะคะซื้อลอตเตอรี่เมกะมิลเลียนส์ด้วยค่ะเพื่อที่จะดูว่าตัวเองเนี่ยจะมีโชคถึงขั้นสุดด้วยหรือไม่อีกเหตุการณ์นึงนะคะจะพาไปดูเหตุการณ์นี้ที่ประเทศอินเดียค่ะแต่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่โชคดีเหมือนฟามีนะคะเด็กปั๊มคนนึงค่ะถูกสายเติมแก๊สนะคะฟาดเข้าที่บริเวณศีรษะอย่างจังทั้งที่ตัวเองเนี่ยยืนอยู่เฉยๆทำให้เสียชีวิตคาที่ค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่บันทึกไว้ได้ค่ะเป็นกล้องวงจรปิดของปั๊มแก๊สและน้ำมันแห่งหนึ่งนะคะในประเทศอินเดียค่ะคุณผู้ชมสังเกตดูสายที่กำลังเติมแก๊สให้รถนะคะซึ่งอยู่ทางซ้ายมือของจอจู่ๆก็เกิดระเบิดขึ้นค่ะแล้วสายเติมแก๊สนั้นนะคะก็เด้งดีดอ้อมเสาตรงกลางแล้วหัวจ่ายแก๊สซึ่งทำด้วยโลหะค่ะก็ฟาดเข้าไปที่ศีรษะของทูชาคัมรีพนักงานหนุ่มนะฮะอายุ24ปีค่ะซึ่งกำลังเติมก๊าซธรรมชาติให้กับรถลูกค้าคันหนึ่งทำให้เจ้าตัวนั้นเสียชีวิตคาที่ค่ะแต่ในระหว่างที่เกิดเหตุนะคะผู้คนเนี่ยวิ่งกันแตกตื่นกระจัดกระจายเลยทีเดียวค่ะด้วยเกรงว่าอันตรายที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ตั้งตัวกันได้ก็รีบนำตัวทูชานะคะไปยังโรงพยาบาลในทันทีค่ะแต่สายเกินไปนะคะเนื่องจากว่าพยาบาลโรงพยาบาลบอกว่าเขาเนี่ยเสียชีวิตในระหว่างการถูกนำส่งโรงพยาบาลค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้ถือได้ว่าสะเทือนใจมากที่สุดนะคะเพราะว่าทูชานั้นเป็นเสาหลักเพียงคนเดียวของครอบครัวนอกจากนี้นะคะเขายังวางแผนที่จะเข้าพิธีแต่งงานในอีก2เดือนข้างหน้าด้วยค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ของทางการก็กำลังตรวจสอบหาสาเหตุนะคะอย่างชัดเจนว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากความบกพร่องในการบำรุงรักษาเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ท่อส่งแรงดันสูงเนี่ยเสื่อมสภาพหรือไม่ค่ะจากอินเดียนะคะเรายังคงอยู่ในเอเชียค่ะจะพากันไปต่อที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะต้องบอกว่าเกาหลีใต้นั้นใช้กฎหมายนะคะเพื่อเอาผิดคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างจริงจังค่ะล่าสุดนะคะศาลเกาหลีใต้พิพากษาจำคุกผอ.ศูนย์ดูแลผู้บกพร่องทางสติปัญญานะคะนานถึง15ปีค่ะโทษฐานที่เขาล่วงละเมิดทางเพศผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่อาศัยอยู่ในศูนย์แล้วก็ยังทำร้ายร่างกายผู้ที่พำนักอยู่ในศูนย์ด้วยค่ะผอ.ศูนย์รายนี้นะคะคือนายคิมค่ะเป็นผู้ที่ดูแลสถานบริการและก็ให้ความดูแลผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานะคะอยู่ที่เมืองอินชอนทางตะวันตกของกรุงโซลค่ะถูกศาลกลางของกรุงโซลนะคะพิพากษาจำคุก15ปีพร้อมทั้งสั่งห้ามทำงานในสถาบันที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและผู้พิการเป็นเวลาอีก10ปีด้วยค่ะหลังจากที่ตรวจสอบแล้วก็ไต่สวนแล้วนะคะพบว่าเขามีความผิดจริงนะคะในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศนะคะผู้พำนักในศูนย์3รายแล้วก็ยังทำร้ายร่างกายของผู้พำนักนะคะที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ไม้กลองนะคะตีเข้าไปที่ศีรษะนะคะหรือว่าคว้างแก้วเข้าใส่เหยื่อรายหนึ่งนะคะที่ขัดขืนในระหว่างที่เขาพยายามที่จะล่วงละเมิดทางเพศค่ะศาลย้ำนะคะว่ากรณีนี้จำเป็นต้องลงโทษอย่างรุนแรงเพราะว่าเป็นการกระทำต่อผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความเปราะบางที่สุดกลุ่มหนึ่งในสังคมค่ะคดีนี้นะคะแดงขึ้นค่ะหลังจากที่ผู้เสียหายคนหนึ่งไป
จ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะผู้เสียหายนี่ก็เป็นคนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาแล้วก็อาศัยอยู่ในศูนย์ผู้ดูแลแห่งนี้นะคะเธอแจ้งค่ะว่าเจ้าหน้าที่คนนี้นะคะก็คือนายคิมซึ่งเป็นผอ.ศูนย์เนี่ยพยายามที่จะล่วงละเมิดทางเพศเธอค่ะแล้วก็นำไปสู่การจับกุมผอ.คิมในที่สุดนะคะทางการท้องถิ่นตอนนี้ก็ได้สั่งปิดสถานดูแลผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญาแล้วนะคะแล้วก็เพิกถอนใบอนุญาตด้วยค่ะและในตอนนี้นะคะก็กำลังทยอยย้ายผู้พำนักในศูนย์ดูแลผู้บกพร่องทางสติปัญญาแห่งนี้นะคะไปยังที่ที่ปลอดภัยและคดีนี้ก็ยังส่งผลค่ะให้ทางการเกาหลีใต้นั้นต้องดำเนินการชนิดที่เรียกว่าวัวหายล้อมข้อค่ะสั่งตรวจสอบสถานดูแลผู้พิการทั่วประเทศนะคะจำนวน 1,507 แห่งซึ่งก็ทำให้ยิ่งพบกรณีที่เข้าข่ายการทารุณกรรมและล่วงละเมิดเพิ่มเติมอีกมากถึง33กรณีค่ะด้านกลุ่มทนายความและตัวแทนผู้เสียหายนะคะก็บอกว่าคดีแบบนี้ไม่ใช่เพียงแค่การก่ออาชญากรรมทางเพศโดยบุคคลทั่วไปเท่านั้นแต่ยังถือได้ว่าเป็นการปกปิดโครงสร้างการทารุณกรรมภายในองค์กรอย่างเป็นระบบค่ะเมื่อวานนี้เรารายงานไปนะคะว่าอิหร่านอ้างว่าทางการสหรัฐเนี่ยส่งระเบิดและถล่มโจมตีบ้านที่กำลังจัดงานแต่งนะคะในขณะที่สหรัฐก็ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยทำลายเป้าหมายต่างๆในอิหร่านเพื่อสกัดกั้นไม่ให้สามารถดำเนินโครงการอาวุธนิวเคลียร์ได้ล่าสุดอิหร่านได้เปิดเผยภาพบ้านงานซึ่งถูกถล่มโจมตียับค่ะในระหว่างที่กำลังมีงานแต่งกันเกิดขึ้นนี่เป็นภาพความเสียหายนะคะที่บันทึกได้โดรนค่ะด้วยโดรนค่ะความเสียหายและซากปรักหักพังที่เกิดขึ้นนี้นะคะสื่อทางการอิหร่านระบุว่าเป็นบ้านของชาวประมงท้องถิ่นในเมืองแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของอิหร่านซึ่งในเวลาที่เกิดเหตุนั้นกำลังจัดงานแต่งให้กับลูกสาวของเจ้าของบ้านค่ะแต่จู่ๆก็ถูกกองกำลังของสหรัฐนะคะโจมตีจะเห็นได้ว่าบนหลังคาบ้านนั้นมีรูโหว่ขนาดใหญ่บนหลังคาแล้วก็มีเศษซากกระจัดกระจายไปทั่วลานเลยทีเดียวค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายนะคะซึ่งในจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นมีเด็กชายวัย4ขวบรวมอยู่ด้วยแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกมากกว่า60คนส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้หญิงและเด็กค่ะตอนนี้ทีมกู้ภัยของสภากาชาดกำลังระดมกำลังนะฮะเข้าพื้นที่เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่รอดชีวิตแล้วก็นำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลด้านสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะบอกว่ายังไม่สามารถตรวจสอบเหตุการณ์นี้ได้อย่างเต็มที่ขณะที่กองบัญชาการกลางของสหรัฐหรือว่าเซนคอมก็ยืนยันนะคะว่าโดยหลักการแล้วกองทัพสหรัฐไม่เคยตั้งเป้าหมายไปที่พลเรือนค่ะจะลงมือโจมตีก็เฉพาะเป้าหมายที่เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศคลังโดนของอิหร่านรวมไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของกองกำลังปฏิวัติกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามในอิหร่านหรือว่า IRGC ซึ่งเป้าหมายรวมๆแล้วก็มากกว่า170จุดนะคะอิหร่านประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นอาชญากรรมสงครามและก็ตอบโต้ค่ะด้วยการระดมยิงขีปนาวุธและโจมตีด้วยโดรนนะคะไปที่ฐานทัพและเป้าหมายของสหรัฐซึ่งก็ไม่พ้นประเทศเพื่อนบ้านของอิหร่านนั่นแหละค่ะที่ได้รับหวยกันไปทั่วหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นจอร์แดนคูเวตอิรักและบาเรลส่วนใหญ่แล้วขีปนาวุธหรือระเบิดที่อิหร่านส่งไปโจมตีฐานทัพของสหรัฐและผลประโยชน์ของสหรัฐในประเทศเพื่อนบ้านรอบอิหร่านนั้นถูกสกัดได้ด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศค่ะขณะเดียวกันนะคะทรัมป์ก็ออกมายืนยันผ่าน Truth Social นะคะซึ่งเป็นสื่อโซเชียลของเขาค่ะว่าตอนนี้สหรัฐสามารถควบคุมเส้นทางนะคะบริเวณช่องแคบฮอร์มุสได้แล้วและก็มีรายงานนะคะว่าสามารถนำน้ำมันออกมาจากบริเวณช่องแคบฮอร์มุสได้ไม่ต่ำกว่าวันละ17ล้านบาร์เรลค่ะนี่เป็นภาพของทรัมป์นะคะที่เปิดเผยกับบรรดาผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวค่ะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะกองทัพของสหรัฐสามารถควบคุมช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างเบ็ดเสร็จครบถ้วนเพื่อรักษาเส้นทางขนส่งน้ำมันระหว่างประเทศแล้วก็ยังโพสต์ในทรูทโซเชียลด้วยนะคะว่าดีไม่ดีนะอาจจะเปลี่ยนชื่อช่องแคบฮอร์มุสไปเป็นช่องแคบทรัมป์หรือว่าทรัมป์สเตรทก็เป็นไปได้เขาก็ยังย้ำด้วยนะคะว่าปฏิบัติการทางทหารกับอิหร่านรอบนี้จะไม่ลากยาวแต่ก็ย้ำเขาว่าสหรัฐพร้อมที่จะเปิดฉากโจมตีอิหร่านครั้งใหม่ได้ทุกเมื่อที่ต้องการแล้วก็บอกว่าตอนนี้กองทัพสหรัฐนั้นได้ทำลายจรวดของอิหร่านที่อยู่ในระหว่างการสร้างและก็ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ทิ้งทุ่นระเบิดและก็รวมไปถึงทำลายระบบเรดาร์และขีปนาวุธที่อิหร่านพยายามฟื้นฟูขึ้นใหม่ตามแนวช่องแคบฮอร์มุสด้วยค่ะทางด้านคริสไรท์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของสหรัฐนะคะก็เปิดเผยว่าตอนนี้
มีปริมาณน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไหลผ่านออกมาจากช่องแคบฮอร์มุสแล้วมากกว่าวันละ17ล้านบาร์เรลค่ะเป็นสถิติสูงที่สุดต่อวันนับตั้งแต่เกิดสงครามกับอิหร่านในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้แล้วก็ยังได้พูดเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าถ้าเอาตัวเลขน้ำมันที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสไปรวมกับเส้นทางขนส่งน้ำมันสายเลี่ยงของซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE เนี่ยก็จะพบได้ว่าปริมาณน้ำมันที่ส่งออกมาจากภูมิภาคในวันจันทร์เนี่ย

ค่ะสูงกว่าระดับปกติก่อนที่จะเกิดช่วงสงครามซะอีกซึ่งโดยปกติแล้วบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนั้นจะมีปริมาณน้ำมันนะคะได้รับการขนส่งออกมาเฉลี่ยราวๆ20ล้านบาร์เรลต่อวันค่ะความสำเร็จในการเพิ่มปริมาณการเดินเรือครั้งนี้ก็เป็นผลมาจากการที่กองทัพสหรัฐจัดเส้นทางเดินเรือปลอดภัยเลียบชายฝั่งประเทศโอมานแล้วก็ช่วยคุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมันของชาติพันธมิตรในอ่าวเปอร์เซียแต่มันมีแต่ค่ะคุณผู้ชมคะตัวเลขของทางการสหรัฐนั้นขัดแย้งกับข้อมูลติดตามเรือของภาคเอกชนอย่างเคปเลอร์ซึ่งรายงานว่าแทบจะไม่มีเรือบรรทุกน้ำมันคาร์โก้ขนาดใหญ่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซในวันจันทร์ตามที่สหรัฐกล่าวอ้างเลยขณะที่รัฐมนตรีพลังงานของสหรัฐนะคะก็ชี้แจงต่อค่ะว่านั่นเป็นเพราะเรือบรรทุกน้ำมันหลายลำเนี่ยจำเป็นต้องปิดระบบระบุตัวตนหรือที่เรียกกันว่า transponder หรือไม่ก็ต้องปิดระบบติดตามขณะที่แล่นผ่านในช่วงกลางคืนทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยค่ะจากเหตุการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะไปติดตามความคืบหน้าค่ะของปฏิบัติการกู้ภัยการค้นหาผู้ที่ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วมดินถล่มครั้งมหาศาลในประเทศเนปาลกันบ้างนะคะซึ่งล่าสุดค่ะมีรายงานว่าผู้ที่ตอนแรกติดต่อไม่ได้หรือว่าสูญหายตอนนี้เริ่มติดต่อกับทางการประเทศต้นทางของตัวเองได้แล้วนะคะกระทรวงการต่างประเทศของเนปาลระบุค่ะว่าตอนนี้เนี่ยสามารถช่วยเหลือชาวต่างชาติที่ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วมโคลนถล่มนะหลังจากที่ทานน้ำแข็งบนยอดเขานะฮะเอเวอเรสต์แล้วก็เทือกเขาฮิมาลัยเนี่ยพังถล่มลงมาได้แล้วมากถึง322คนค่ะ322คนแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวอีกราวๆ590คนจาก39ประเทศที่ยังมีชื่อติดอยู่ในลิสต์ของผู้ที่สูญหายด้านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียก็บอกว่าตอนนี้มีพลเมืองชาวออสเตรเลีย5คนแล้วนะคะที่ติดต่อกลับมาแล้วก็แจ้งว่าปลอดภัยดีค่ะขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวของเนปาลรายงานว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกอย่างน้อยๆ5คนติดต่อกลับมาทางอีเมลและโทรศัพท์ค่ะหลังจากที่ระบบการสื่อสารนั้นเริ่มฟื้นตัวส่วนการเดินทางของชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัยช่วงนี้นะคะต้องอาศัยซิปไลน์อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นตอนนี้นะคะเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเส้นทางต่างๆนั้นถูกตัดขาดจากโลกภายนอกหมดเลยนะคะชาวบ้านต้องใช้สลิงชั่วคราวความยาวราวๆ250เมตรข้ามแม่น้ำตรีสุรีค่ะแล้วก็เดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อที่จะกลับไปตรวจสอบบ้านเรือนของตัวเองหลังจากที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือไม่ก็ใช้เส้นทางแบบนี้นะคะไปโรงพยาบาลแล้วก็ใช้เส้นทางนี้ในการขนส่งยารักษาโรคส่งอาหารโดยกองทัพเนปาลเนี่ยค่ะเร่งติดตั้งสายเคเบิลข้ามแม่น้ำเพื่อเป็นเส้นทางขนส่งสิ่งของที่จำเป็นตอนนี้ถือได้ว่าเป็นสายเคเบิลชั่วคราวเส้นแรกจากทั้งหมด5เส้นที่มีแผนจะติดตั้งตามแนวแม่น้ำตีสุรีนะคะแต่ว่านำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องนี้ก่อนขณะที่ครอบครัวของผู้สูญหายในเนปาล นะคะก็เริ่มจัดพิธีศพค่ะจำลองตามหลักศาสนาฮินดูริมแม่น้ำตีสุรีแล้วนะคะโดยครอบครัวไหนที่ยังไม่พบร่างของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวเขาก็จะใช้หุ่นฟางค่ะเป็นตัวแทนเพื่อส่งวิญญาณของผู้ล่วงลับส่วนสถานการณ์ในฝั่งทิเบตของจีนนะคะซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมดินถล่มด้วยเช่นกันตอนนี้ทีมกู้ภัยของจีนสามารถสร้างถนนชั่วคราวเข้าสู่พื้นที่ท่าเรือจีร่งซึ่งอยู่ชายแดนติดกับเนปาลได้สำเร็จแล้วค่ะเพื่อที่จะลำเลียงเครื่องจักรกลหนักเข้าไปช่วยค้นหาผู้ที่สูญหายฝั่งจีนนั้นมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายนะคะแล้วก็สูญหายอีกราวๆ541คนค่ะตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตโดยรวมนะคะก็พุ่งขึ้นเกินกว่า 1,500 คนแล้วนะคะถ้าหากว่าจะเทียบรวมระหว่างเนปาลกับจีนเข้าด้วยกันด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนบอกว่าจีนจะส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์ DNA เพิ่มรวมถึงส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินเข้าไปยังเนปาลค่ะไม่ว่าจะเป็นสะพานแบบเคลื่อนย้ายได้ตู้แช่รักษาศพและอุปกรณ์การสื่อสารค่ะเราจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเนปาล นะคะซึ่งอุบัติขึ้นในวันที่26สิงหาคมเนี่ยเกิดขึ้นมาจากน้ำมือของมนุษย์แท้ๆเลยนะคะและก็น้ำมือของมนุษย์นี่แหละทำให้เกิดปรากฏการณ์โลกร้อนขึ้นโลกเดือดขึ้นนะคะแต่มีข้อมูลล่าสุดที่เมื่อได้อ่านได้ชมได้ฟังแล้วตกใจมากค่ะคุณผู้ชมคะคือมีผลสำรวจนะคะว่าฉี่ของบรรดานักปีนเขาเอเวอเรสต์เนี่ยค่ะเป็นหนึ่งในตัวการเร่งนะคะที่ทำให้ทานน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นมากกว่าจุดอื่นๆค่ะข้อมูลการสำรวจนี้นะคะเป็นผลของสำนักงานสำรวจแห่งเนปาลค่ะแล้วก็ The New York Times นะคะนำมาเผยแพร่บ่งชี้ค่ะว่ากิจกรรมของคนเราเนี่ยกำลังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของยอดเขาเอเวอเรสต์อย่างหนักเลยทีเดียวค่ะนักปีนเขาเนี่ยจำเป็น

0: ต้องดื่มน้ำนะคะคุณผู้ชมคะและเวลาปีนเขาก็ต้องดื่มน้ำมากกว่าปกติค่ะเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำในระหว่างที่กำลังไต่ขึ้นไปในที่สูงแต่พอขับถ่ายปัสสาวะออกมาเนี่ยพวกเขาขับถ่ายลงบนพื้นน้ำแข็งโดยตรงไม่เหมือนกับขยะสิ่งปฏิกูลนะคะที่พวกเขาจะจัดเก็บใส่ถังแล้วก็เอาลงมาทิ้งด้านล่างแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ปวดปัสสาวะขึ้นมาเนี่ยบรรดานักปีนเขาจะขับถ่ายลงพื้นน้ำแข็งโดยตรงค่ะและคุณผู้ชมคะปัสสาวะของคนเราเนี่ยเวลาปล่อยออกมาจากร่างกายแล้วเนี่ยมันมีอุณหภูมิความร้อนนะคะร้อนถึง37องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นแล้วพลังงานความร้อนจากปัสสาวะเพียงอย่างเดียวเนี่ยค่ะสามารถละลายน้ำแข็งได้มากถึงประมาณ154ตันในแต่ละฤดูกาลการท่องเที่ยวคือเขามีการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่ระบุว่าการปล่อยปัสสาวะรวมกันมากกว่า 6,000 ลิตรต่อวันบริเวณเบสแคมป์ของเส้นทางพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยค่ะเป็นตัวเร่งค่ะที่ทำให้ธารน้ำแข็งนั้นละลายเร็วขึ้นอย่างน่าตกใจมากอุณหภูมิพื้นผิวบริเวณเบสแคมป์นั้นเพิ่มขึ้นเร็วกว่าธารน้ำแข็งส่วนที่ไม่มีคนอยู่มากถึง2เท่าในช่วงปี2534ถึง2566ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะดูเหมือนทางการเนปาลจะไม่ได้สนใจข้อมูลเรื่องนี้เพราะว่าล่าสุดค่ะเตรียมที่จะเรียกทวงคืนนะคะชดเงินชดเชยค่าโลกร้อนจากประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำอย่างเช่นจีนสหรัฐและอินเดียค่ะล่าสุดนะคะมีรายงานค่ะว่านายกรัฐมนตรีของเนปาล นั้นทวงค่าชดเชยจากจีนสหรัฐอินเดียที่เป็นตัวการทำให้โลกร้อนขึ้นเพราะอุตสาหกรรมปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะโดยนายกรัฐมนตรีของเนปาลแถลงนะคะว่าเหตุน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นมีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมวลน้ำและเศษซากความเสียหายจำนวนมหาศาลมันไม่ใช่อุทกภัยทั่วไปแต่ว่าเป็นผลพวงมาจากหิมะและธารน้ำแข็งขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยที่ถล่มลงมาจากยอดเขาสูงค่ะดังนั้นนะคะจึงหันมาเปลี่ยนแนวทางค่ะจากการขอรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั่วๆไปมาเป็นการเรียกร้องขอความยุติธรรมแล้วก็ทวงเงินค่าเสียหายนะคะจากประเทศผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเช่นจีนสหรัฐและอินเดียโดยตอนนี้นะคะได้ยื่นเรื่องต่อกองทุนเพื่อการสูญเสียและความเสียหายของสหประชาชาติแล้วโดยที่ไม่ได้นำพานะคะต่อข้อมูลที่มีการยืนยันว่าเนปาล นั้นคิดค่าธรรมเนียมในการให้ใบอนุญาตสำหรับนักปีนเขาเอเวอเรสต์ในฤดูท่องเที่ยวเฉพาะแค่2เดือนเท่านั้นนะคะเป็นเงิน 500,000 บาทต่อคนค่ะรวมๆแล้วประมาณการค่าใช้จ่ายโดยรวมสำหรับนักปีนเขายอดเขาเอเวอเรสต์ต่อคนเนี่ยนะคะจะต้องเสียราวๆ 1,500,000 บาทถึง2ล้านบาทค่ะมีทั้งค่าธรรมเนียมค่าไกด์อุปกรณ์เสบียงประกันภัยต่างๆเนปาลเนี่ยออกใบอนุญาตปีนเอเวอเรสต์ในช่วงฤดูท่องเที่ยวปีนี้ปาเข้าไปแล้ว429ใบสูงที่สุดเป็นประวัติการคิดเป็นรายได้มากถึง246ล้านบาทเพราะฉะนั้นแล้วคงจะไม่ใช่เรื่องการไปทวงเอาเงินชดเชยคืนจากประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำเท่านั้นเนปาลอาจจะต้องหันกลับมามองย้อนสะท้อนคิดในมุมของตัวเองด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูการปรับตัวของโรงถ่ายจีนโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่ชอบดูซีรีส์แนวตั้งพลาดไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้มีอีกความเอนเตอร์เทนหนึ่งนะคะที่จะทำให้นักท่องเที่ยวนั้นชื่นชอบกับแนวซีรีส์แนวตั้งได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
1: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆอ่ะ
2: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่
3: ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอี๊ยวเล้งคาตั้งสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
1: ถึงรสหมูเต็ม
3: ๆเช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
4: ่สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พัดลมสากามขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมอกอและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
6: พัด ลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการ

0: ใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
1: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
0: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ Asai Shop Mania
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ9 World News ค่ะเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ดีต่อใจสำหรับคนไทยที่รักการดูซีรีส์แนวตั้งนะคะโรงถ่ายของบริษัทผลิตซีรีส์แนวตั้งนะคะเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับคนชมค่ะให้กลายเป็นนักแสดงเอกในซีรีส์แนวตั้งได้นะคะคือค่ายภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่ของจีนอย่างเช่นเหิงเตี้ยง World Studios เนี่ยค่ะเขาเปิดบริการใหม่ให้นักท่องเที่ยวนะคะได้สวมบทบาทแสดงในซีรีส์สั้นค่ะโดยสามารถเล่นเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะคะไม่ว่าจะธีมประวัติศาสตร์พระราชวงศ์ยุคโบราณจอมยุทธไปจนถึงเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์นะคะโดยจ่ายเงินเริ่มต้นเพียงแค่ประมาณ 1,000 บาทเท่านั้นเองต่อประสบการณ์การแสดงเป็นตัวเอกในเรื่องนั้นๆเพียงแค่1ชั่วโมงค่ะหรือว่าจะรวมเป็นแพ็คเกจก็ได้นะคะแต่หน้าทำผมก็จะคิดเพิ่มขึ้นไปเป็น 1,900 บาทเพื่อให้ได้ลุคที่สมจริงตามบทบาทค่ะเขาก็จะมีทีมงานผู้กำกับนะคะคอยประกบแล้วก็นี่แนะนำวิธีการแสดงบทบาทเป็นขั้นเป็นตอนจากคนดูสามารถกลายเป็นนักแสดงได้ภายในเวลาอันพริบตาเท่านั้นและหลังจากที่ถ่ายทำไปแล้วไม่กี่ชั่วโมงค่ะนักท่องเที่ยวก็จะได้รับไฟล์วิดีโอซีรีส์แนวสั้นที่ตัดต่อเสร็จสมบูรณ์แล้วเป็นของตัวเองสามารถนำไปโชว์ในสื่อโซเชียลมีเดียได้เลยนะคะว่าฉันเนี่ยเป็นนักแสดงในซีรีส์แนวตั้งแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะตลาดซีรีส์แนวตั้งในจีนเนี่ยค่ะที่เคยตบโตอย่างหนักเลยทีเดียวตอนนี้กำลังร่วงดิ่งค่ะเพราะว่า 95% ของซีรีส์สั้นประมาณ 128,000 เรื่องที่ปล่อยออกมานั้นเดี๋ยวนี้เขาใช้ AI ในการผลิตแล้วค่ะหมดเวลาของรายการ9 World News แล้วนะคะเราจะลาท้ายรายการวันนี้กันด้วยเสื้อฮาวายที่มีลายน่าเกลียดที่สุดในโลกเจ้าตัวที่เขาออกแบบมาเขาพูดแบบนั้นแต่ว่าเขาสามารถเอาชนะ AI ได้เพราะว่า AI ไม่สามารถตรวจจับคนที่ใส่เสื้อตัวนี้ได้ค่ะไปดูภาพกันนะคะและมาพบกันใหม่กับรายการนี้ในวันจันทร์หน้าเวลา 8:30 ค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Black Touching The Amazing Show
1: สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ณแห่งนี้ลูกช้างเดินทางมาไกลเพื่อจะมาขอเนื้อคู่ที่จะอยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่าขอสาวสาวสวยๆมวยมวยอินเตอร์อุ้ยขอปุ๊บได้ปั๊บทันใจลูกช้างจริงๆ

0: แม่ครับผมขอถอนคำอธิษฐานเมื่อสักครู่นี้ด้วยครับ
1: ที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งที่จังหวัดชัยนาทนะครับว่ากันว่าหากใครมาบนบานศาลกล่าวแล้วสำเร็จดังที่ขอไว้ก็จะมาทำการแก้บนด้วยการโยนพวงมาลัยขึ้นไปบนต้นไม้โอ้ถ้าผ่านไปแถวนั้นเห็นต้นยูคาลิปตัสเต็มไปด้วยพวงมาลัยดอกไม้เนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับมันไม่ได้ออกดอกเป็นพวงมาลัยนะครับเขามาแก้บนกันจะเป็นอย่างไรไปชมเรื่องแปลกเรื่องนี้กันเลยครับ

0: 60,000 บาทพี่ถูก 1,3
1: ก็ถูกเลยได้เป็นแสน
0: ตั้งแต่ก้าวแรกที่พี่มาตรงเนี้ยเกิน2ล้าน
2: คุณผู้ชมครับตอนนี้ป๊อปแล้วก็ทีมงานแปลกแต่จริงนะครับอยู่ที่อำเภอหนองมะโมงครับจังหวัดชัยนาทครับเส้นทางการเดินทางมาเนี่ยพอมาอยู่ตรงนี้นะครับเราสังเกตเห็นได้เด่นชัดมากๆเลยนะครับเพราะว่าต้นไม้เต็มไปด้วยพวงมาลัยนะครับคุณผู้ชมไม่ได้มีแค่ด้านล่างด้านบนก็มีไม่ใช่แค่บริเวณนี้เท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายจุดเลยนะครับวันนี้แปลกแต่จริงของเรานะครับจะต้องมาหาคำตอบให้ได้ว่าพวงมาลัยทำไมถึงไปอยู่บนต้นไม้เดี๋ยวมาหาคำตอบครับ

0: ครับอาจารย์น้อยนะครับผู้ใหญ่ดำเนินแล้วก็ตาประเสริฐอันดับแรกผมถามก่อนเลยว่าศาลเจ้าแม่แต่งงามแห่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากไหนครับ
1: เมื่อก่อนเนี่ยเป็นป่าดงดิบแล้วจะมีต้นเต็งใหญ่แล้วก็เอ็นมาทางๆแต่คนรอดได้นะวันดีคืนดีเนี่ยจะมีผู้หญิงปรากฏกายก็มีคนเจอหลายคนก็มาเล่าสู่กันฟังเลยศรัทธาว่าต้นเต็งต้นนี้ต้องมีเจ้าแม่อาศัยอยู่คนเห็นก็มาเคารพศรัทธามาบนบานสรรกล่าวรู้สึกว่าเจ้าแม่ก็จะช่วย
0: ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรครับที่มาขอ
1: เจ้าแม่ได้ป่วยแล้วก็ลูกไปเรียนหนังสือ
0: โชคลาภนี้ได้ไหม
1: โชคลาภเนี่ยก็เพิ่งมีตั้งแต่มีศาลใหม่เกิดขึ้น
0: มีศาลแรกๆให้ดูไหม
1: มีก็ผุพังมาด้านหลัง
0: พาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้นะ
0: โอเคศาลไหนครับ
1: ศาลน่ะจริงๆก็ผุพังหมดแล้ว
0: และสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเนี่ยที่ผมตั้งแต่เดินเข้ามาเลยเนี่ยก็คือพวงมาลัยเยอะมากโดยเฉพาะบนต้นไม้ทำไมพวงมาลัยเหล่านี้ถึงถูกขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ครับ
1: คนที่มาขอพรจากเจ้าแม่บางทีก็บนบานสรรกล่าวมาก็เลยมาอธิษฐานแล้วก็โยนความทุกข์ของตัวเองเนี่ยให้พ้นจากตัวสูงเท่าไหร่ยิ่งดี
0: เหมือนเราโยนความทุกข์โยนสิ่งไม่ดีออกไป
1: วางทิ้งออกไป
0: ครับกลายเป็นว่าไปติดบนต้นไม
1: ้ใช่ติดอยู่ต้นไม้นั่นน่ะเต็มไปหมดอ่ะ
0: หลังจากนั้นคนก็เลยเริ่มที่จะโยนขึ้นไปบ้าง
1: ใช่
0: เคยมีเรื่องแปลกๆหรือว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นที่นี่บ้างไหมครับ
1: กรณีเจ้าของควายเนี่ยบนแล้วไปตามควายได้ฉลองกันที่บ้านเมาจนลืมว่าบนไว้ปรากฏว่าเจ้าของควายน่ะขวิดกันเองฮะจนนึกขึ้นได้ว่าบนไว้
0: ลืมมาแก้
1: มาแก้จึงหาย
0: ครับ

0: 6อะไรเงี้ยเจ้าที่เจ้าทางแม่นางธรณีย่าแต่งงานเจ้าแม่ดอกไม้วันนี้ลูกมากราบย่าแล้วขอความเมตตาย่าหากวันนี้ลูกจะมีโชคลาภขอให้พวงมาลัยของลูกจงขึ้นไปและติดอยู่ให้สูง
1: อ่ะไม่ผ่านนะเดี๋ยวพี่จะโยน

0: ิ่งแรกที่พี่ได้กลับไปเลยคือเงิน 60,000 บาทพี่ถูก 1-3 ครั้งแรกถ้าพี่ถูก1ครั้งพี่ก็จะถวายญาติบ้างมีลิเกบ้างอะไรบ้างแล้วแต่จำนวนเงินที่พี่ได้มาแต่คือรวมๆเลยตั้งแต่ก้าวแรกที่พี่มาตรงเนี้ยเกิน2ล้าน
1: วันนี้ถามเกี่ยวกับเรื่องรายการแปลกแต่จริงครับขอให้เรตติ้งดีๆ

0: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทครับ
1: ปากสะอาด
2: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
3: ดีต่อเหงือกและฟัน
1: รสดีใช้ง่าย
2: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
3: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
4: ยาสีฟันเทพไทใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
5: ์วันสบายสบายในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
6: จะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
7: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
8: สะดวกช้อป
7: ที่ช็อปมาเนีย
9: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.

0: ึ้นข้างบนเนี่ย
1: มันก็แปลกบางคนเขาก็ขึ้นบางคนก็ไม่ขึ้น
0: ขออะไร
2: ก็ขออย่างที่ก็ขอกัน
0: ได้จากสิ่งที่ขอไหมครับ
3: ก็ได
4: ้อาจารย์น้อยครับผมถามถึงเทคนิควิธีการโยนพวงมาลัยก่อนเพราะว่าที่ผมมองไปบนต้นไม้เนี่ยมีทั้งแบบอยู่ไม่สูงและบางต้นนั่นคือสูงมากมีเทคนิคไหมครับ
5: ก็ต้นใหญ่จะอธิษฐานอธิษฐานแล้วก็หันหลังโยนขึ้น
4: ครับถ้าเกิดตกอะครับ
5: เก็บออกมา
4: อธิษฐานใหม
5: ่
4: แล้วก็โยน
5: ถ้าถึง3ครั้งอะไม่ค่อยดี
4: ถ้าถึง3ครั้งไม่ค่อยดีด้วย
5: ใช่
4: โอเคครั้งที่1ต้นไหนดีครับ
0: พี่ป้อมอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ
5: ธิษฐาน
4: ผมอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องรายการแปลกแต่จริงครับขอให้เรตติ้งดีๆ
0: เดี๋ยวถ้ามันตกมาล่ะ
4: ตกมาแสดงว่าเรตติ้งอาจจะตกนิดหน่อยแต่ว่าเราโยนใหม่เพื่อให้สูงขึ้น

0: เราก็เป็นความศรัทธาส่วนบุคคลด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์น้อยนะครับผู้ใหญ่ดำเนินนะครับแล้วก็คุณตาประเสริฐมากๆนะครับที่มาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับศาลเจ้าแม่เต็งงามแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือการโยนขอพรด้วยพวงมาลัยหนึ่งเดียวในเมืองไทยแปลกแต่จริงครับ
1: ก็นับว่าเป็นทั้งประเทศรอชมเรื่องแปลกจากคุณอยู่เอาละครับไปพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้

0: ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านท่าระแนะนะครับจังหวัดตราดนะฮะซึ่งเขาบอกว่าที่นี่นะครับมีความมหัศจรรย์ทางป่าชายเลนไม่น่าเชื่อนะครับคุณผู้ชมว่าธรรมชาติจะซ่อนความมหัศจรรย์ไว้เยอะแยะมากมายเลยพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับแล้ววันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากไกด์กิติมศักดิ์ของเรานะครับนั่นคือท่านผอ.ธนิตแสงวิสุทธ์นะครับจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ป่าชายเลนจังหวัดตราดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมวันนี้ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
1: ครับเดี๋ยวเราไปดูความแปลกราชบูรณ์ที่มันสานกันเนื้อที่ประมาณไม่ต่ำกว่า50ไร
0: ่50ไร่โอ้โหคุณผู้ชมครับอยากจะเห็นภาพแล้วล่ะครับว่ามันจะมหัศจรรย์ขนาดไหนเราออกเรือเลยมั้ยครับ
1: ออกเรือเลย

0: ผู้ชมครับจะเห็นว่าระหว่างทางที่เราล่องเรือเข้าไปเนี่ยฮะจะเต็มไปด้วยป่าชายเลนทั้งหมดเลยเขียวๆมากท่านผอ.ครับมันประกอบไปด้วยต้นอะไรบ้างครับบริเวณป่าชายเลนแถวนี
1: ้องค์ประกอบส่วนมากก็ต้นโครงกลางใบเล็กโครงกลางใบใหญ่ลำพู
0: ครับ
1: สมัย
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็พืชสมุนไพรต่างๆมีพื้นที่ป่าประมาณ 7,000 กว่าไร
0: ่ทีนี้บอกว่าจะไปเราจะไปเกาะเจ้าก่อนใช่มั้ยฮะแสดงว่าเป็นเกาะทางเหนือหรือเปล่าครับถ้าเกาะอีสานก็เกาะเด้อ
1: เกาะเด้อ
2: เกาะใต้เกาะใต
0: ้เกาะใต
1: ้เกาะนี
2: ้เกาะระยอง
1: เกาะยี
0: ่

0: ตองครับน้องอังโพส
1: ดีค่ะ
0: โพส
1: ดีครับเยี่ยมมากน้อง
2: เดี๋ยวดูดออก
1: แต่เมื่อกี้อะ

0: ับมาเดินให้กับเราได้ดูด้วยว่าการเดินในครั้งนี้มันจะต้องแบบใช้ทักษะอะไรแบบไหนนางแบบคนนี้จะสอนเราเดินครับแคมเปญนี้คือการเดินบนลากต้นตะบูน
1: จากนู่นไปกลับโพสด้วย

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างชาบูสุกี้สเต็กหรือซีฟู้ดก็ทำได้ครบในเครื่องเดียวกับคอมโปรุ่น CPP6 เตาปิ้งย่างพร้อมหม้อสุกี้ขนาดกำลังพอดีสำหรับ 2-5 คนเคลือบนอนสติ๊กไม่ทำให้อาหารติดกระทะทำความสะอาดง่ายดีไซน์ 2-in-1 ใช้งานได้ทั้งหม้อและเตาในคราวเดียวฝาแก้วใสทนความร้อนมองเห็นอาหารได้ชัดเจนพร้อมปรับความร้อนถึง5ระดับและปาร์ตี้ของคุณจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปกับคอมโปรุ่น CPP6คอมโปรครับเตาปิ้งย่างพร้อมหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ครับตัวเดียวจบทั้งหม้อทั้งกระทะแบบ 2-in-1 ทำได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการย่างหรือการต้มครับ
0: กระทะครบนอนสติ๊กค่ะไม่ติดกระทะและหม้อนะคะร้อนเร็วกระจายความร้อนทั่วถึงถอดล้างทำความสะอาดก็ง่ายค่ะคุ้มค่ามั่นใจได้เลยนะคะเพราะว่ารับประกันถึง3ปีเต็ม
1: ไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้ที่บ้านหอคอนโดหรือที่ทำงานครับก็สะดวกอิ่มอร่อยได้ทุกที่กับคอมโปรเตาปิ้งย่างหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ครับ
0: โปรโมชั่นวันนี้นะคะกับคอมโปรเตาปิ้งย่างและหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ค่ะมูลค่า990บาทแต่แถมฟรีค่ะเครื่องบดสับอเนกประสงค์รุ่น CPBB1 ค่ะมูลค่า920บาทกาต้มน้ำยืดหดได้รุ่น CPK4 คละ4ให้นะคะมูลค่า590บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,500 บาทแต่ว่าวันนี้พิเศษค่ะจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อโทร021143330หรือว่าแอดมาชิไลแอดแอสไซช็อปมาเนียสินค้าที่คุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mport ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ู้ชมครับและนี่คือหนึ่งกิจกรรมของที่นี่นะครับนั่นคือการโยนโบลิ่ง
1: ใช้ลูกตะบูนขาว
0: แล้วก็มีไม้ไผ่เป็นแก่นเอาไว้ให้เราโยน

0: นี่ก็เป็นกิจกรรมสนุกๆของชาวบ้านที่นี่นะครับแต่ว่าหมูได้ข่าวมาว่าที่นี่ยังมีความแปลกความหัศจรรย์อีกเยอะแยะมากมายเลยเห็นได้ข่าวว่ามีปลาเลนกินได้
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คืออะไรครับ

0: เดี๋ยวรอชิมเมนูนี้กันครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเด็ดก่อน
1: กินใบเปล่าๆเพราะมันเป็นอาจจะก็ขวัดฝาดเปื่อนๆนิดนึงแต่ต้องเอาไปล้างก่อนนะในป่าเชลีนอ่ะถึงจะไม่มีสารพิษไม่มีไอสารเคมีไม่อะไรแต่ว่าอาจจะมีฝุ่นบ้างถ้ากินแบบดิบๆก็กินได
2: ้
1: กินได
0: ้รสชาติมันออกมันอร่อยครับได้มาแล้วครับนี่คือใบกงกลางที่เราจะไปทำใบกงกลางทอดกรอบ

0: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเส้นทางแห่งความเชื่อมั่นสู่โอกาสของทุกคน
1: PTT Lubricants โฉมใหม่ปกป้องเครื่องยนต์ได้ยาวนานยิ่งกว่าเปลี่ยนเลย
2: Echo Group เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต
3: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับวันนี้เรามาเจอกันพฤหัสบดี3กันยายน2569นะครับอยู่กับเรา2คนผมตั๋วสุทธิวัฒน์พร้อมด้วยคุณนงนงวดีในนาทีลงทุนครับ
0: ค่ะวันนี้มารอลุ้นหุ้นไทยนะคะว่าจะปรับตัวฟื้นตัวขึ้นมาได้หรือไม่หลังจากเมื่อวานนี้ปรับลงไปกว่า13จุดนะคะซึ่งเช้าวันนี้เนี่ยถ้าดูภาพของตลาดหุ้นเอเชียก็ฟื้นตัวเหมือนกับที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กนะคะที่เริ่มมีแรงช้อนซื้อเก็งกำไรหลังจากที่ราคาหุ้นปรับตัวลดลงมาก่อนหน้านี้นะคะบอนด์ยิลด์เริ่มที่จะชะลอการพุ่งตัวขึ้นมานะคะในขณะที่ราคาน้ำมันนั้นยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันส่วนเบรก2นะคะเราจะพาไปติดตามโครงการดีๆในการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนกันค่ะ
1: รวมถึงวันนี้ที่อยากชวนคุยกันด้วยของ Data Center ด้วยเนี่ยนะครับเพราะว่ากระแสการคัดค้านไม่ได้มีเฉพาะในบ้านเราในบางพื้นที่เท่านั้นแต่ว่าฝั่งของระดับโลกเองก็กลายเป็นปัญหาอย่างฝั่งของสหรัฐกันด้วยวันนี้ลองแลกเปลี่ยนกัน

0: ใช่ครับผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยรอยชาผ่านเซตโซเชียลมีเดียนะครับถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club นะครับตอนนี้ทั่วโลกก็เริ่มมีการจัดระเบียบการลงทุน data center นะครับถือว่าเป็นคลื่นลูกใหม่แห่งการลงทุนทั่วโลกทั้งเรื่องของ AI data center กลุ่ม Big Tech เองก็ลงทุนข้ามชาติไทยก็ถือเป็นนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อรับเม็ดเงินมหาศาลนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการใช้ทรัพยากรอย่างมหาศาลทั้งน้ำแล้วก็ไฟฟ้าหลายประเทศก็มีคนออกมาคัดค้านไม่ว่าจะเป็นฝั่งของสหรัฐเองญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์รวมถึงไทยนะครับแล้วก็กำลังจัดระเบียบกันใหม่เปลี่ยนจากการอ้าแขนรับทุนต่างชาติอย่างไร้เงื่อนไขมาเป็นการคัดกรองเฉพาะโครงการที่มีคุณภาพแล้วก็ช่วยส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานครับที่เป็น credibleprojects นะครับเพื่อที่จะรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตเศรษฐกิจดิจิทัลกับการอยู่รอดของชุมชนในประเทศนั่นเองครับทางรัฐมนตรีคลังของสหรัฐนายสกอตเบนเซนได้บอกว่าค่าย AI สื่อสารในระดับแย่มากในเรื่องของการอธิบายประโยชน์ของ AI ให้คนทั่วไปเข้าใจนะครับจนเกิดการต่อต้านเรื่องของ Data Center CEO ของทาง Berkshire Hathaway ยอมรับครับว่าเป็นกังวลเช่นเดียวกันครับเพราะว่ากระแสต่อต้านการสร้าง Data Center เนี่ยกำลังบานปลาย CEO Mitsumoto นะครับขอให้ CEO Mitsutomo นะครับก็บอกว่าความต้องการการใช้ไฟฟ้าของ AI เนี่ยกดดันให้โลกต้องรีบหาพลังงานหมุนเวียนนะครับรวมถึงก๊าซ LNG แล้วก็นิวเคลียร์ด้วยนะครับก็เตือนว่าต้องเตรียมพร้อมในการรับมือโดยค่าเงินเยนอ่อนแล้วก็สงครามในตะวันออกกลางก็ยิ่งกดดันให้ราคาพลังงานนั้นพุ่งสูงขึ้นไปอีกครับ
1: ค่ะมาที่ในกรณีของประเทศไทยนะคะจากข้อกังวลของประชาชนต่อการก่อสร้างและดำเนินกิจการ Data Center ย่านพระราม9เขตห้วยขวางแล้วก็อีกหลายแห่งล่าสุดกระทรวงพลังงานและกทม.ก็ลุยตรวจก็พบว่าการประกอบกิจการไม่ได้รับอนุญาตและกักเก็บน้ำมันก็พบดีเซล 200,000 ลิตรสำรองไว้เพื่อปั่นไฟค่ะถึงแม้ว่าจะมีการขนย้ายเชื้อเพลิงออกไปแล้วแต่ว่าก็ไม่ขออนุญาตเป็นการผิดพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งกระทรวงพลังงานก็เตรียมจะแจ้งความดำเนินคดีในวันนี้พร้อมส่งสัญญาณเข้มงวดโดยเก็บน้ำมันตั้งแต่ 15,000 ลิตรขึ้นไปในกทม.ต้องขออนุญาตก่อนเท่านั้นและกทม.ก็ระงับการออกใบอนุญาตให้ Data Center รายใหม่ในเขตเมืองไปก่อนส่วนรายเดิม 2-3 แห่งถ้าหากครบสัญญา1ปีก็จะไม่ต่ออายุให้ค่ะด้านกระทรวงมหาดไทยก็สั่งกปน.ชะลอการจ่ายน้ำประปาให้โครงการเกิดใหม่ทั้งนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานก็เตรียมจะนำปัญหานี้เข้าประชุมกับบอร์ด Data Center และสภาพัฒน์ในวันที่4กันยายนนี้เพื่อทบทวนการควบคุมการลงทุนในหลายด้านด้วยอย่างไรก็ตามกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ระบุว่า Data Center ปัจจุบันไม่กระทบต่อประชาชนเพราะว่ามีการใช้ไฟฟ้าและน้ำที่ไม่ได้แย่งประชาชนและใช้ในอัตราที่ต่ำกว่าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากค่ะและในที่ประชุมกกร.ก็ได้มีการพูดถึงความจำเป็นในการที่ประเทศไทยต้องดึงการลงทุน Data Center เนื่องจากไทยจำเป็นต้องรักษาการอยู่ในเรดาร์การลงทุนของโลกแต่ขณะเดียวกันก็ต้องเร่งยอดให้เต็มศักยภาพโดย Data Center 100 เมกะวัตต์มีมูลค่าสูงถึง 60,000 ล้านบาทก็แนะให้รัฐเร่งสร้างอีโคซิสเต็มให้เกิดการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในประเทศอย่างแท้จริงแล้ววางกติกาและจัดระเบียบโครงสร้างพื้นฐานทั้งพลังงานสะอาดน้ำและบุคลากรเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนค่ะโดยกกร.ก็ได้ตั้งคณะทำงาน Data Center เพื่อประสานกับหน่วยงานภาครัฐด้วยค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมกกร.ประเมินเศรษฐกิจไทยปี69มีแนวโน้มขยายตัวดีกว่าที่ประเมินไว้จากแรงส่งของการส่งออกและการลงทุนเอกชนที่ขยายตัวสูงกว่าคาดมีการปรับประมาณการ GDP ปีนี้ขยายตัว 2.1 ถึง 2.5% จากเดิมคาดการที่ 1.6 ถึง 2% และยังปรับเพิ่มคาดการส่งออกเป็น 12 ถึง 16% จาก8ถึง 10% เดิมค่ะขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังคาดการไว้ที่ 2.5 ถึง 3% ค่ะสำหรับช่วงนี้ไปติดตาม Market Update กันค่ะ
0: ดาวโจนส์มีแรงช้อนซื้อเข้ามาหลังจากร่วงลงหนักก่อนหน้านี้นะครับขยับขึ้นมา 295.07 จุดครับ S&P 500ก็ยังคงบวกได้เล็กๆนะครับบวกมา 35.13 จุด Nasdaq บวกมา 118.05 จุดนะครับฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐโดยภาพรวมขยับปรับบวกได้นะครับ นอกจากนี้การชะลอตัวลงของบอนด์ยิลด์ก็เป็นปัจจัยบวกหนุนตลาดด้วยหุ้น10ใน11กลุ่ม

จำนวนใน S&P 500ปิดในแดนบวกนะครับนำโดยกลุ่มวัสดุที่พุ่งขึ้น 1.53% ตามมาด้วยกลุ่มบริการและการสื่อสารพุ่งขึ้น 1.16% กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวลงนะครับ 0.8% วันศุกร์นี้ครับมีตัวเลขที่ตลาดให้น้ำหนักนะครับเพื่อจับสัญญาณแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดนั่นก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจำเดือนสิงหาคมของสหรัฐที่จะออกมาศุกร์นี้นะครับแต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดในอิหร่านกับสหรัฐซึ่งล่าสุดมีรายงานครับว่าผู้ช่วยระดับสูงของประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพยายามที่จะควบคุมไม่ให้สงครามอิหร่านลุกลามบานปลายก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมเดือนพฤศจิกายนเพื่อรักษาฐานเสียงของรีพับลิกันแล้วก็เพื่อเป็นการช่วยให้กองทัพสหรัฐมีเวลาพักฟื้นแล้วก็เพิ่มคลังของอาวุธที่กำลังร่อยหล่อลงครับฝั่งของยุโรปนะครับถูกกดดันจากบอนด์ยูของสหรัฐที่ก่อนหน้านี้ขยับปรับสูงก็เลยทำให้ฟุตซี100ตลาดหุ้นลอนดอนย่อลงไป 32.83 จุดดัชของเยอรมนีลงไป 130.78 จุดแล้วก็ CAC 40ฝรั่งเศสลงไป 21.22 จุดนะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวปรับลงในกรอบครับหลังจากความตึงเครียดในตอนออกกลางทวีความรุนแรงก็ส่งผลกังวลต่อเรื่องของเงินเฟ้อจากต้นทุนพลังงานที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับขณะที่กลุ่มที่ร่วงแรงก็คือกลุ่มค้าปลีกนั่นเองลงไปถึง 2.3% ครับส่วนน้ำมันกันบ้างครับน้ำมันยังคงบวกต่อเนื่องนะครับจากความกังวลการปะทะรอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็น่าจะกระทบกับอุปทานน้ำมันตลาดโลก WTI บวกมา79เซนต์ตอนนี้ทะลุ90ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลไปอยู่ที่91เหรียญแล้วนะครับส่วนทั้ง Brent เองอยู่ที่95เหรียญ63เซนต์บวกขึ้นมา98เซนต์ด้วยกันครับขยับปรับบวกมา 1% กว่าๆเลยนะครับสำหรับ WTI ส่วนทางฝั่งของ Brent ก็บวกมาเช่นเดียวกันนะครับความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการปะทะกันรอบใหม่นี่แหละครับขณะเดียวกัน EIA ก็เปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบลดลง4ล้าน5แสนบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าลดลง 1.1 ล้านบาร์เรลนั่นเองครับส่วนสต็อกน้ำมันเบนซินลดลง1ล้าน2แสนบาร์เรลเทียบกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลง1ล้าน9แสนบาร์เรลขณะที่ฝั่งของภาพรวมเนี่ยนะครับสต็อกน้ำมันกลั่นแล้วก็ฮีตติ้งออยล์และน้ำมันดีเซลอันนี้เพิ่มขึ้นนะฮะสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลงนะครับยังคงจับตา OPEC Plus ที่จะประชุมกันวันอาทิตย์นี้ครับตลาดคาดว่าฝั่งของ OPEC Plus น่าจะคงนโยบายในการผลิตน้ำมันไว้ตามเดิมสำหรับเดือนตุลาคมครับส่วนทองคำกันบ้างครับสำหรับโคเม็กส่งมอบเดือนธันวาคมนะครับเพิ่มขึ้นมา18เหรียญกับ20เซนต์ต่อออนซ์นะครับปัจจัยบวกจากการชะลอตัวลงของบอนด์ยูสหรัฐครับแล้วก็ยังคงรอตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสัญญาณทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดซึ่งก็มีผลโดยตรงต่อภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำด้วยครับส่วนทองในประเทศเช้าวันนี้บ้านเราสมาคมค้าทองคำประกาศมาบวกแรงตามตลาดต่างประเทศบวกมา1,050 บาทต่อบาททองคำนะครับทองคำแท่งขายที่บาทละ 69,100 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 69,900 บาทกำลังใกล้ที่จะได้เห็นทองรูปพรรณทะลุ 70,000 หรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวรอจับตาเพราะว่าเช้าวันที่บวกแรงจริงๆนะครับทีนี้ดูค่าเงินบาทเช้าวันนี้ส่วนหนึ่งทองที่ขยับบวกก็ผลจากเรื่องของค่าเงินด้วยนะครับที่เงินบาทเปิดตลาดมาเช้านี้แข็งค่าขึ้นมา 33.18 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐจากระดับวันก่อนหน้าอยู่ที่ 33.32 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยกันครับกรุงไทยGlobal Marketใช้กรอบการเคลื่อนไหว 33.5 สตางค์ถึง 33.30 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับส่วนภาพรวมเอเชียทิศทางวันนี้เป็นยังไงนะครับนิกเกอิบวกได้เล็กๆบวกมา 0.20% นะครับบวกมา100กว่าจุดเท่านั้นเองนะครับส่วนภาพรวมตลาดอื่นในเอเชียเช้าวันนี้นะครับที่ยังคงรอตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะออกมาวันศุกร์นี้หลายๆตลาดก็บวกได้ตามฝั่งของสหรัฐก่อนหน้าที่ฟื้นตัวขึ้นมาครับเซี่ยงไฮ้บวกมาฮังเซ็งสเตรททามกอสเปนเด็กเขียวกันยกแผงสำหรับเช้าวันนี้แต่เขียวมากเขียวน้อยก็แตกต่างกันไปนะครับทีนี้มาดูฝั่งของปัจจัยบวกปัจจัยลบวันนี้ที่เราให้น้ำหนักกันด้วยครับปัจจัยบวกไปที่ฝั่งของสหรัฐที่ฟื้นตัวนะครับแต่ยุโรปปรับย่อลงแล้วก็ฝั่งของทองที่บวกขึ้นมาได้เช่นเดียวกับการคาดการณ์ GDP 69ที่กกร.ประเมินว่าจะโตได้ตั้งแต่ 2.1 ไปจนถึง 2.5%แต่ปัจจัยลบครับน้ำมันที่ยังคงผันผวนนักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายแล้วก็ต่างชาติที่มีการปรับพอร์ตการลงทุนลดความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเช่นเดียวกับทางฝั่งของนักลงทุนสถาบันด้วยนะครับเพราะถ้าย้อนดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ที่บ้านเราลงไป 13.61 จุดมูลค่าการซื้อขาย 64,300 กว่าล้านได้เฉลี่ยไปปิดที่ 1,575.07 จุดนะครับดูมูลค่าสัดส่วนรายกลุ่มจะเห็นได้ว่าฝั่งของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์แล้วก็นักลงทุนต่างชาติขายสุทธินะครับแต่ว่าฝั่งของกองทุนเป็นการซื้อสุทธิเช่นเดียวกับฝั่งของรายย่อยครับโปรแกรมเทรดดิ้งเป็นการขายสุทธิไป 1,500 กว่าล้านด้วยกันครับ

0: 5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนำมาด้วยปตท.เป็นการลดลงไป50สตางค์ต่อหุ้นนะครับขณะที่ฝั่งของเดลต้าลงไปถึง5บาทครับปตท.สผ.ลงไปบาท50สตางค์กัฟลงไป75สตางค์แล้วก็ KTB มีการปรับบวกขึ้นมาได้นะครับ KTB นี่บวกมา25สตางค์ด้วยกันครับนี่คือภาพรวมของตลาดเมื่อวานที่ผ่านมาครับ
1: เชิญชวนคุณผู้ชมมาติดตามเนื้อหาเศรษฐกิจดีๆที่ได้จากงาน Thailand Focus 2026 Reignite Thailand นะคะสามารถชมย้อนหลังได้ผ่าน www.set.or.th/thailandfocus ค่ะเพราะว่ามีหลากหลายหัวข้อดีๆแล้วก็จะได้เห็นถึงแนวโน้มเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนไม่ว่าจะเป็นภาพรวมการสร้างความเชื่อมั่นการดึงดูดการลงทุนและการนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเพิ่มผลิตภาพของประเทศค่ะก็เป็นมุมมองจากคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังแล้วก็ยังมองการฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยเป็นสัญญาณที่ดีด้วยเซ็ตอินเด็กซ์มีโอกาสแตะ 2,000 จุดภายในปีนี้ซึ่งรัฐก็จะส่งเสริมทั้งด้านการขยายฐานผู้ลงทุนระยะยาวผ่านทิสานำธุรกิจ New Economy เข้าสู่ตลาดทุนผ่าน BOI to IPO และยกระดับบริษัทจดทะเบียนเดิมผ่านโครงการ Jump Plus เพื่อเพิ่มผลิตภาพนวัตกรรมและสร้างมูลค่าในระยะยาวค่ะและเพื่อเสริมแกร่งความรู้การลงทุนอาทิตย์นี้นะคะต้องไม่พลาดค่ะงานสัมมนา TFX Trader Day 2026ไปเพิ่มทักษะในการใช้ TFX เป็นเครื่องมือสร้างโอกาสและบริหารความเสี่ยงของพอร์ตกันนะคะท่ามกลางความผันผวนของหุ้นทองคำแล้วก็ค่าเงินงานจะเริ่มตั้งแต่ 9:00 น.ที่หอประชุมสุกรีแก้วเจริญอาคารตลาดหลักทรัพย์จะได้พบกับเทรดเดอร์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุพันธ์ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ตั้งแต่วิธีการรับมือตลาดผันผวนกลยุทธ์การเทรดแล้วก็การป้องกันความเสี่ยงตลอดจนเทคนิคการพัฒนาพอร์ตแบบเทรดเดอร์มืออาชีพด้วยค่ะและสิทธิพิเศษสำหรับผู้เปิดบัญชี TFX ภายในงานและผู้ร่วมงาน100ท่านแรกจะได้รับฟรีหนังสือ The Secret TFX Trader Playbook ด้วยค่ะลงทุนแล้วมีกำไรก็ชวนมาสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคมกันนะคะในงานภาพเปลี่ยนโลกก็จะเริ่มต้นวันพรุ่งนี้ถึงวันจันทร์ที่7กันยายนตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มที่ชั้น1ลาน Royal Park Plaza ศูนย์การค้า Paradise Park ค่ะจะได้พบกับผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างเช่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าและงานหัตถกรรมทอมือที่รังสรรค์จากเส้นใยธรรมชาติอย่างเช่นผ้าย้อมครามผ้าฝ้ายผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติผสานเสน่ห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับดีไซน์ร่วมสมัยถ่ายทอดเรื่องราวและคุณค่าของธรรมชาติผ่านฝีมือชุมชนด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ส่วนทิศทางภาพรวมวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับบ้านเราคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หัวหน้าสายงานวิจัยบล.กรุงศรีวันนี้คุยกันนะครับสวัสดีครับคุณกรพัฒน์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผม
0: เมื่อวานนี้เห็นภาพของตลาดหุ้นฝั่งของสหรัฐฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับบอนด์ยิลด์ก็ลดลงด้วยแบบนี้น่าจะเห็นหุ้นไทยยืนได้ตามเอเชียเช้าวันนี้ไหมครับและยืนได้น่าจะเขียวแก่หรือว่าเขียวอ่อนครับให้ปัจจัยน้ำหนักในการลงทุนโดยเฉพาะระยะสั้นนี้ยังไงบ้างครับ
2: ครับก็ต้องบอกว่าภาพของตัว US Bond Yield 10ปีแล้วก็ตัว30ปีเนี่ยเกิดภาพ Divergence เกิดขึ้นนะครับก็คือมีการไต่ระดับขึ้นมาทำ High แต่ว่าดัชนีที่วัดในเชิงเทคนิคเองเนี่ยนะครับไม่ได้ทำ High ตามก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่อาจจะเริ่มมีภาพของการพักตัวลงมาประกอบกับภาพปัจจัยพื้นฐานนะครับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของ ADP นะครับออกมาต่ำกว่าตลาดคาดนะครับเมื่อวานนี้ออกมา 3.8 หมื่นตำแหน่งนะครับก็ทำให้มันมีโอกาสมากขึ้นครับว่าตัวเลข non farm นะครับที่จะมีการรีพอร์ตในสุดสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับอาจจะมีสัญญาณชะลอลงแล้วก็จะเป็นตัวที่ทำให้ตัวแรงกดดันต่อเงินเฟ้อนะครับคลายลงมาทำให้ US bond yield เนี่ยลดระดับลงมาต่อเนื่องเรามีการวิเคราะห์นะครับว่าความสัมพันธ์ของตัวนอนฟาร์มกับตัวเลขของการจ้างงานนอกภาคเกษตร ADP เนี่ยนะครับมันมี correlation กันสูงถึง 0.76% นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้ภาพรวมนะครับของตัวทิศทางอาจจะออกมาในลักษณะนั้นประกอบกับภาพของตัวประธานเฟดนะครับสาขานิวยอร์กเองเนี่ยก็น่าจะเป็นคนแรกๆนะครับที่ออกมาส่งภาพที่โดวิชนะครับเขามองว่าในภาวะการปัจจุบันเองเนี่ยนะครับในสัญญาณที่ AI CapEx Cycle ยังเป็นภาพบวกนะครับวงจรดอกเบี้ยในภาพรวมเองเนี่ยอาจจะยังคงไม่จำเป็นต้องเร่งนะครับในเรื่องการปรับ policy นะครับนี่ก็เป็นจุดที่ทำให้สถานการณ์โดยรวมนะครับถือว่าผ่อนคลายลงหลังจากที่ตลอด1สัปดาห์เต็มที่ผ่านมาเนี่ยนะครับภาพของ yield ที่สูงเป็น key pressure นะครับภาพของการลงทุนนะครับเพราะนั้นถ้าดูจาก market sentiment แบบนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยก็มีโอกาสครับที่จะเป็นภาพของการค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะครับเรามองวันนี้ตลาดเป็นรีบาวด์นะครับแนวต้านที่1595

0: ปีที่1960ครับผม
1: ค่ะและในช่วงนี้นะคะบ้านเราเองก็เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสำคัญสำคัญหลายงานนะคะเริ่มตั้งแต่ Thailand Focus เดี๋ยววันนี้จะมี The Bangkok Business Summit ด้วยแล้วก็จะมี Gas Tech นะคะแล้วก็การเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Annual Meeting อีกด้วยตลอดจนการปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP จากทางกกร.นะคะเราประเมินว่าปัจจัยเหล่านี้เนี่ยจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจแล้วก็จะดึงดูดเม็ดเงินให้เข้ายังตลาดหุ้นไทยได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่คะ
0: ครับจริงๆก็บอกว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในเนี่ยนะครับมีโมเมนตัมที่เป็นบวกต่อเนื่องนะครับเราเห็นแล้วแหละว่าภาพของตัว investment cycle ดูเหมือนเริ่มฟอร์มตัวจริงๆนะครับ credit growth เติบโตเร่งขึ้นนะครับแล้วก็สัมมนาใหญ่ๆนะครับในบ้านเราที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ท้อนให้เห็นนะครับภาพของความสนใจของผู้ลงทุนต่างชาตินะครับอย่างเช่นตัวงาน Thailand Focus ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการบูรณาการครบทุกส่วนเลยนะครับทั้งในเรื่องตัวผู้กำหนดนโยบาย policy ผ่านรัฐนะครับรวมไปถึงความสนใจ interest ของภาคเอกชนไทยแล้วก็รวมไปถึงตัวผู้การเทคระดับโลกนะครับที่อาจจะเข้ามาแล้วก็มีเรื่องของตัว policy ด้านพลังงานนะครับที่จะ support โอกาสในการที่ทำให้เราเองเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งใน AI data center hub นะครับของภูมิภาคนี้นะครับเพราะนั้นภาพรวมที่มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็น่าจะทำให้ตัวกระแสทิศทางการลงทุนในภาพรวมมีโอกาสที่จะค่อยๆดีขึ้นต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ตลาดเองเนี่ยมีการพักตัวตั้งแต่ช่วงที่การรายงานผลประกอบการไตรมาส2ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการนะครับ 4.2 แสนล้านบาทเนี่ยนะครับตลาดพักมาทั้ง2สัปดาห์แล้วก็โดนเพรสเชอร์ในเรื่องตัว yield นะครับผมคิดว่าจากนี้ไปนะครับพอตลาดมันเซตตัวเสร็จเนี่ยเรามีโอกาสเห็นภาพการลงทุนดีขึ้นนะครับแล้วก็แรงส่งในส่วนตัวเซกเตอร์ energy นะครับหุ้นที่อยู่ในคอขวดของตัว AI infrastructure อย่างตัว semiconductor นะครับกลุ่มธนาคารที่เป็นแหล่ง funding นะครับความชัดเจนในเรื่องตัว PTP ก็ล้วนแล้วแต่จะเป็นจุดที่ทำให้ตัวเซกเตอร์ big cap บ้านเรามีแรงส่งที่ทำให้ตัวตลาดเองเนี่ยนะครับดีดตัวขึ้นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาว่าภาพในวันนี้เราเลยมองว่าภาพ investment cycle มันฟอร์มตัวชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เลยเลือกหุ้นนะ2ธีมนะครับธีมแรกเป็น energy security นะครับซึ่งสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนการลงทุนรอบนี้เรามองไปที่ตัวปตท.นะครับแล้วก็หุ้นที่อยู่ในคอขวดของตัว AI infrastructure นะครับรองไปที่ตัว Delta กับ HANA เป็นหุ้นท็อปปิกครับผม
2: ครับวันนี้ขอบคุณครับพี่ดีครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะครับจากทางบล.กรุงศรีให้ไว้ Delta HANA รวมถึงปตท.ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ามาดูเรื่องของหนี้ครัวเรือนกันครับ
3: คาถาปกป้องการหลอกลวง4ไม่1ไม่โลภระวังการอ้างผลตอบแทนสูงๆ2ไม่หูเบาอย่าเชื่อทุกอย่างในทันทีเพราะเราอาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ3ไม่ใจร้อนไม่ต้องรีบเร่งลงทุนหากยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ลงทุนอยู่นั้นคืออะไร4ไม่หลงเชื่อถ้าเรายังไม่ตรวจสอบรอบด้านกับทุกข้อมูล

0: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: PTT Lubricants โฉมใหม่ปกป้องเครื่องยนต์ได้ยาวนานยิ่งกว่าเปลี่ยนเลย
2: ปัญหานี่ครัวเรือนนะครับข้อมูลล่าสุดเนี่ยพบว่าวัยทำงานโดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y และ Gen Z มีสัดส่วนหนี้เสียพุ่งขึ้นนะครับทางแซมเองครับก็มีการทำโมเดลเชิงรุกในการช่วยคนรุ่นใหม่ที่ก้าวพลาดจนเป็นหนี้เสียไม่เกิน 100,000 บาทให้สามารถปิดหนี้ไวและกลับมาไปต่อได้นะครับเราไปติดตามรายงานเรื่องนี้พร้อมกันจากคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ครับ
3: ค่าครองชีพที่สูงขึ้นค่ะการรูดบัตรเครดิตหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลเรียกว่าเป็นเรื่องง่ายเพียงปลายนิ้วค่ะแต่ว่าถ้าหากขาดการวางแผนหรือว่าเจอเหตุไม่คาดฝันก็อาจจะเจอกับดักนี้ได้นะคะโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ค่ะที่เพิ่งเริ่มทำงานที่ปัจจุบันพบว่าสัดส่วนการเป็นหนี้เสียเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะ
4: สุภัทรดาอายุ25ปีเพิ่งเริ่มต้นทำงานไม่นานกลับต้องเจอวิกฤตหลังประสบอุบัติเหตุรุนแรงจนขาดรายได้หนี้บัตรกดเงินสดและบัตรเครดิตรวมกว่า

0: 50,000 บาทที่ใช้สำรองเป็นค่ารักษาพยาบาลกลายเป็นหนี้เสียที่สร้างความกังวลใจกลัวว่าอาจถูกฟ้องร้องแต่ก้าวแรกที่เธอเดินทางมายังศาลไม่ใช่ก้าวแห่งความกลัวอีกต่อไปเมื่อเธอได้รับจดหมายเชิญให้มาที่งานปิดหนี้ไวใกล้บ้านที่เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทหรือแซมกับศาลแพ่งตลิ่งชันการนั่งพูดคุยในวันนี้จึงไม่ใช่การทวงหนี้แต่คือการที่พี่ๆเจ้าหน้าที่ช่วยคำนวณยอดหนี้และส่วนลดเธอเห็นปลายทางของการหมดหนี้และพร้อมเดินหน้าอีกครั้ง
1: รู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกแบบว่าพอเหมือนได้เข้าโครงการเนี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนมันมีที่มันเหมือนมีเพื่อนมีพี่มีที่ปรึกษาเข้ามาให้คำแนะนำไม่อยากไปก่อหนี้เพิ่มใช่ก็คือใช้ตรงนี้ให้หมดแล้วก็ไม่มีหนี้แค่เป็นลาภอันประเสริฐมากกว่าค่ะหนูก็พยายามแบบฟังคำนี้มาแล้วอะไรเงี้ยใช่ก็ชีวิตก็เปลี่ยนไปมากมากตั้งใจว่าจะซื้อบ้านเป็นของตัวเองเพราะสบายใจแล้วเพราะเราจะหมดหนี้ในอนาคตใช
0: ่การลงพื้นที่จัดงานปิดหนี้ไวใกล้บ้านที่ศาลแพ่งตลิ่งชันนี้เป็นโมเดลเชิงรุกของโครงการหลักปิดหนี้ไวไปต่อได้ของภาครัฐเพื่อช่วยเหลือคนเป็นหนี้เสียต่ำกว่า 100,000 บาทในพื้นที่ต่างๆได้เข้ามาพบและปรึกษาปัญหาหนี้กับเจ้าหน้าที่แซมโดยตรงอีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ไม่ถนัดการเช็คสิทธิ์และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ที่แซมเปิดให้บริการจากข้อมูลพบตัวเลขที่น่าสนใจมีลูกหนี้โอนย้ายมายังแซมกว่า1ล้านบัญชีและกว่า 73% เป็นกลุ่ม Gen Z และ Gen Y ซึ่งเป็นวัยที่ยังมีอนาคตไกลเพื่อให้เข้าถึงคนกลุ่มนี้ได้ง่ายขึ้นแซมจึงเปิดช่องทางออนไลน์ทั้งแอปพลิเคชันแซม Plus และ LINE OA @samsocialamc ที่สะดวกปลอดภัยเพื่อให้ลูกหนี้สามารถตรวจสอบสิทธิ์ลงทะเบียนยืนยันตัวตนและทำสัญญาจนถึงจ่ายชำระหนี้ผ่านระบบได้ด้วยตนเองแบบครบจบในที่เดียว
2: 73% เป็นคนที่ Gen Z กับ Gen Y นั่นแปลว่าอายุไม่เกิน45ปีเนี่ยอยู่ในโครงการนี้ถึง 700,000 กว่าคนคือเป็นวัยทำงานยังมีอนาคตยังจะต้องทำงานต่อยังจะต้องมีการลงทุนเพราะฉะนั้นประวัติของการชำระหนี้เนี่ยนี่เป็นโอกาสที่ดีที่เรามีปัญหาแล้วแต่เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มาแก้ไขปัญหาแล้วให้สมกับคำว่าโครงการว่าปิดไวไปต่อส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นหนี้ที่ไม่เกิน 30,000 บาทนะถ้าถามว่ามากสำหรับหลายๆท่านไหมก็มากเราถึงมีความเข้าใจว่ามันจะต้องลดเนาะ 30,000 เนี่ยถ้ามาเข้าโครงการแบบปิดคุณก็จะเหลือ 15,000 นะถ้าผ่อนคุณก็จะเหลือแบบ 21,000 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขที่เราพอไปได้นะคะเพื่อสร้างอนาคตใหม่ที่มันจะเกิดขึ้น
0: ย้ำชัดๆกันอีกครั้งโครงการนี้สำหรับผู้ที่มีหนี้เสียไม่เกิน 100,000 บาทเลือกจ่ายชำระหนี้ได้2รูปแบบคือจ่ายปิดจบลดเงินต้นให้ทันที 50% สำหรับผู้ที่ปิดบัญชีภายใน31ธันวาคม69นี้หรือหากยังไม่มีเงินก้อนก็สามารถเลือกแบบผ่อนชำระโดยจะได้ลดเงินต้นทันที 30% และผ่อนชำระเป็นงวดนานสูงสุด36งวดดอกเบี้ย 0% โดยผ่อนได้ถึง30มิถุนายน2572นั่นก็แปลว่ายิ่งตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเร็วระยะเวลาการผ่อนยาวกว่ายอดผ่อนต่อเดือนก็จะต่ำกว่าเพราะการตัดสินใจล้างประวัติหนี้เสียในวันนี้คือจุดเริ่มต้นในการเดินหน้าต่ออย่างมั่นคงอีกครั้งคณิษฐาอมรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
3: ค่ะมาที่อีกหนึ่งงานประชุมในวันนี้นะคะซึ่งก็เป็นงานประชุมที่จะเรียกความเชื่อมั่นแล้วก็แสดงศักยภาพของเศรษฐกิจไทยค่ะนั่นก็คือ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN นะคะเริ่มต้นขึ้นแล้วที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะก็ถือเป็นเวทีคู่ขนานระดับชาติที่เป็นการโหมโรงและส่งต่อวาระสำคัญไปสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง IMF World Bank Group Annual Meetings 2026ในเดือนตุลาคมค่ะโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานก็ถือเป็นเวทีเชิงยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญที่ระดมสมองเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยอย่างตรงจุด โดยเฉพาะการเตือนภัยเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจรูปตัว K ที่ทุนใหญ่และต่างชาติโตแรงแต่ผู้ประกอบการ SME ไทยกำลังทรุดหนักนี่เป็นการรวมตัวกันของผู้นำระดับนโยบายนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชนในและต่างประเทศอย่างเช่นธนาคารโลกหรือว่า World Bank นะคะโดยประเด็นการหารือที่สำคัญก็จะมีทั้งการสร้างความแข็งแกร่งให้กับพื้นฐานของ

0: ของประเทศการวางโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดและระบบการเงินดิจิทัลมาตรการ Zero Corruption ลดการใช้ดุลพินิจรัฐให้เป็นศูนย์การหารือถึง New Horizons อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเกษตรอาหารและเศรษฐกิจที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางมองถึงการสร้างงานทักษะสูงเพื่อเปลี่ยนผ่านจากฐานผลิตแรงงานราคาถูกและยกระดับภาคเกษตรสู่สินทรัพย์ยุทธศาสตร์ด้วยค่ะ
1: และสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะติดตามตลาดภาคบ่ายนะครับเชิญสามารถรับชมรายการ Inside Investor ได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับทาง Facebook Fanpage ของทางสำนักข่าวไทยรวมถึง YouTubeของสำนักข่าวไทยนะครับแล้วก็จะมีรับอัพประเด็นเศรษฐกิจโดยเฉพาะในภาคเช้าเนี่ยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นและในบรรยากาศการลงทุนเป็นยังไงทั้งติดตามเรื่องของทองกันด้วยยังไงติดตามได้นะครับทุกวันจันทร
0: ์
1: ถึงวันศุกร์ระหว่างเวลา 13:30 นถึง 14:00 นโดยประมาณ
0: ใช่ค่ะก็พบกันทุกวันนะคะทั้งเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายเลยทีเดียวค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการนาทีลงทุนวันนี้นะคะคุณสุทธิวัฒน์ดิษณวดีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียปูทองตำนานความอร่อยยาวนานกว่า60ปีหอยจ้อปูทองเนื้อก้ามปูวัตถุดิบสดสะอาดเนื้อก้ามปูอัดแน่นทุกเส้นรับรองความอร่อยทุกคำได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง GHP และ HACCP สวัสดีค่ะมากับเรานะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้เรามาเอาใจคอซีฟู้ดกันค่ะใครที่ชอบกินปูกินกุ้งห้ามพลาดนะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีทั้งหอยจ้อปูและแฮกึนกุ้งค่ะจากปูทองตำนานเยาวราชกว่า60ปีแล้ววันนี้เราอยู่กับเฮียกอนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เฮียค่ะวันนี้เรามีความพิเศษอะไรบ้างคะ
1: วันนี้เราจัดของอร่อยหอยจ้อปูแหกกึ่งกุ้งของอร่อยจากเยาวราชมาเสิร์ฟถึงรายการเลยนะครับ
0: ว้าวเพราะฉะนั้นนะวันนี้นะคะใครที่บอกว่าโอ้โหไปสายอาหารภัตตาคารอยู่แล้วเรายกอาหารภัตตาคารมาไว้ในครัวที่บ้านกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะจัดไปก่อนเลยนะคะกับโปรโมชั่นพิเศษของเรานะเราจัดให้นะคะเป็นหอยจ้อปูทองจัดไปเนื้อก้ามปูนั่นเองสามแพ็คก่อนนะคะ
1: แล้วก็แถมฟรีจ้อปู3แพ็ค
0: ใช่แล้วแถมฟรีนะคะเป็นแฮกึนกุ้งเอ็กซ์ตร้าค่ะอีก2แพ็คนะคะรวมแล้วเป็น5แพ็คใหญ่แบบนี้จากราคาปกติอัน1 205บาทไม่ต้องจ่ายจ่ายเบาๆเลย990บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรเข้ามาที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop มันเนี่ยนั่นเองค่ะเราคัดสรรวัตถุดิบจากที่ไหนยังไงครับ
1: เนื้อปูที่ใช้เราเป็นปูม้านะปูม้าจากสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นเนื้อปูม้าที่มีคุณภาพของประเทศเราเลยนะครับเน
0: ื้
1: อปูจะแน่นแล้วก็หวานครับ
0: อ๋อแล้วเราใช้ส่วนไหนคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เนื้อจะเป็นเนื้อส่วนก้ามปูครับ
0: ค่ะเป็นเนื้อส่วนก้ามปู
1: ใช่ครับ
0: ที่ทางของปูทองเนี่ยเขาคัดเอาส่วนที่เป็นกระดูกส่วนที่เป็นหนังต่างๆออกไปหมดแล้ว
1: เรามีโรงงานมาตรฐานครับทุกอย่างเนี่ยวัตถุดิบที่เข้ามาเรามีการคัดและตรวจสอบคุณภาพทุกอย่างก่อนเข้าทำการผลิตครับเพราะโรงงานได้รับรองมาตรฐาน GMP HACCP ครับส
0: ิน
1: ค้าเราเก็บแช่แข็งได้นาน1ปี
0: นี่คือที่บีบมารอไว้แล้วบีบมาให้ชมว่าเจอแต่เนื้อปูแบบช่ำๆเนื้อปูที่เรียกว่าปูแบบเน้นๆและเป็นปูจากทะเลใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะใครที่ไปสายอาหารทะเลอาหารซีฟู้ดรู้อยู่แล้วว่าเนื้อปูจากทะเลใต้สุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาจะให้ความหวานความแน่นความเด้งเรียกว่าหวานทุกคำที่สัมผัสแน่นอนนี้ขออนุญาตราดน้ำจิ้มไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าน้ำจิ้มเขาก็เด็ดไม่แพ้กันเลยนะนี่ทุกคนขาราดน้ำจิ้มไปแล้วแบบนี้ขออนุญาตเลยค่ะเตรียมชิมนะคะทุกคนขานี่นะเรียกว่าแบบชิ้นใหญ่ๆนั้นแน่นกัดตรงไหนนะหรือว่าบีบตรงไหนก็เจอแต่เนื้อปูค่ะ
1: เนี่ยเนื้อปูอร่อยไหมครับหวาน
0: หวาน
1: ใช่ครับเนี่ยเราบีให้ดูเลยครับทุกลูกจะได้แบบนี้เลยเนื้อปูจะแน่นๆแบบนี้เลยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สินค้าเราผลิตตามมาตรฐานมีความสดสะอาดสินค้าเราเป็นสินค้าดีสินค้าเด่นของอร่อยเยาวราชแล้วก็เป็น

0: โมท็อป5ดาวมา6ปีซ้อนเลยนะครับ
1: บอกเลยทุกคนเมื่อกี้เราสัมผัสที่เข้าไปในปากค่ะคือเจอแต่เนื้อปูแล้วก็ได้ความหวานของตัวเนื้อปูยังไม่พอนะได้รสชาติความแบบกลมกล่อมของตัวเครื่องเทศค่ะมีความหอมนะแล้วก็มีความกรอบของข้างนอกแบบกรอบนิดๆนี่แล้วก็ข้างในนุ่ม
0: ฟองเต้าหู้ครับของเราเป็นฟองเต้าหู้แท้ 100% ครับแล้วก็เครื่องเทศที่ใช้เป็นสูตรลับของตระกูลเราน
1: ี
0: ่ของอร่อยมาจากเยาวราชเนี่ยตำรับตำนานความอร่อยมากกว่า60ปีนะคร
1: ับ วันนี้เราจัดให้นะจากปูทองตำนานเยาวราชกว่า60ปีค่ะจัดไปก่อนเลยกับหอยจ้อปูทองเป็นเนื้อข้ามปูแบบเน้นๆแน่นๆ3แฮกค่ะแล้วก็มีแฮกเกินกุ้งนะคะเป็นกุ้งเอ็กซ์ตร้าอีก2แฮกค่ะจากราคาปกติ 1,205 บาทไม่ต้องจ่ายจ่ายเบาๆเลย990บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอสไซช็อปเมเนียนั่นเองนะคะเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ใช่ครับเราส่งด้วยรถขนส่งห้องเย็นนะครับส่งตรงถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับที่สำคัญเรามีการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ

0: สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับบรรยากาศที่หน้าโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรหลังเมื่อวานนี้เกิดเหตุเด็กนักเรียนชายม.3ขโมยปืนพ่อที่เป็นตำรวจเข้ามาก่อเหตุยิงในโรงเรียนก่อนเหตุการณ์จบลงโดยไม่มีผู้บาดเจ็บเช้าวันนี้ประตูเหล็กหน้าโรงเรียนปิดล็อกห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในโดยให้นักเรียนเรียนออนไลน์2วันด้านรปภ.โรงเรียนซึ่งเมื่อวานโดนกระสุนปืนเฉี่ยวที่หลังคอบอกว่าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและมีอาการหูอื้อไปหาหมอแล้วไม่เป็นอะไรมากวันนี้จึงมาทำงานตามปกติขณะที่ภายในโรงเรียนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่พบปลอกกระสุนปืนตกอยู่ใกล้ป้อมยามหน้าโรงเรียนและหน้าอาคารเกลื่อนพื้นนอกจากนี้ยังมีร่องรอยกระสุนที่ประตูกระจกอาคารและที่รถเก๋งของครู1นัดส่วนสาเหตุการก่อเหตุต้องรอตำรวจและสหวิชาชีพสอบสวนอีกครั้งโดยเด็กผู้ก่อเหตุอยู่ระหว่างรักษาอาการป่วยซึมเศร้าและอยู่ในช่วงพักการเรียนเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นโรงงานแปรรูปไม้บริเวณบ้านโป่งหึงหมู่2ตำบลห้วยสักอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายพบว่าเป็นโกดังตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตมีท่อนไม้จำนวนมากเก็บอยู่ภายในพบบุคคลอ้างตัวเป็นเจ้าของสถานที่1คนเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมตรวจยึดไม้แปรรูปโดยเฉพาะไม้ประดู่รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับแปรรูปไม้ส่วนไม้ท่อนจำนวนมากภายในพื้นที่ได้อายัดไว้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างพิสูจน์ที่มาและตรวจสอบเส้นทางของไม้ท่อนที่อายัดไว้รวมถึงความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนต่างชาติหรือเครือข่ายการค้าไม้ข้ามชาติหากพบหลักฐานว่ามีบุคคลหรือเครือข่ายอื่นเกี่ยวข้องจะขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนในสหรัฐอีกครั้งคราวนี้เป็นที่อาคารอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในย่านใจกลางเมืองมินิอโพลิสรัฐมินนิโซตาโดยเมื่อคนร้ายบุกเข้าไปยิงผู้ที่อยู่อาศัยภายในจนเสียชีวิตอย่างน้อย2คนและผู้ต้องสงสัยก็เสียชีวิตไปด้วยเพราะมีรายงานด้วยว่าปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของเมืองทำให้มี2นายได้รับบาดเจ็บและผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งรู้จักกับผู้ก่อเหตุเล่าว่าคนร้ายเป็นคนที่ชอบทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นและเคยชักปืนขู่ผู้เช่ารายอื่นด้วยส่วนอีกคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในอาคารที่เกิดเหตุได้ยินเสียงปืนอย่างน้อย 25-30 นัดสื่อท้องถิ่นรายงานว่าขณะนี้สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายและยังไม่มีการสรุปยืนยันจากทางการจากที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่ามีผู้ถูกยิง6คนช้างศึกทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นที่สนามฟุตบอล Legends Academy จังหวัดชลบุรีก่อนทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดที่2พบกับเติร์กเมนิสถานการฝึกซ้อมใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งเน้นไปที่แท็กติกที่จะใช้ก่อนการฝึกซ้อมดนุพลบุพผากองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าสภาพร่างกายของทุกคนพร้อมแล้วที่จะลงสนามเป้าหมายต้องการคว้า3แต้มแต่ทุกคนต้องมีสมาธิฝากแฟนบอลติดตามเชียร์ด้วยสำหรับเกมแรกทีมชาติไทยเอาชนะ UAE มาได้1-0ส่วนเติร์กเมนิสถานชนะอิรักมาได้2-1โดยเกมนี้จะเตะค่ำวันนี้เวลา 19:30 นที่ชลบุรีสเตเดียมจังหวัดชลบุรีติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้อีกครั้งในเวลาประมาณ 11 นาฬิกาสวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์ค้างคาวกินกล้วยเวอร์ชั่นทีป๊อปชมเมืองมหานครแลนด์มาร์คไทยระดับโลกเสริมมันสุดขีดกับเครื่องเคาะถิ่นอีสานและลูกชุบสุดคิ้วขนมไทยร่างใหม่สาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 นทางช่อง9กด30

0: ุนโดย
1: ทัวร์ไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
0: Bangkok Bank Travel Card
2: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันพฤหัสบดีค่ะ3กันยายน2569นะคะกับบรรยากาศการลงทุนของทิศทางตลาดหุ้นไทยที่เริ่มฟื้นกลับคืนมาค่ะโดยมีแรงซื้อกลับคืนนะคะในหุ้นขนาดใหญ่แล้วก็ผงผลทำให้ตลาดหุ้นไทยล่าสุดบวกขึ้นมาประมาณ12จุดนะคะมายืนอยู่ที่1588จุดโดยประมาณค่ะทิศทางของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกเริ่มลดการเร่งตัวนะคะบอนด์ยิลด์สหรัฐปรับตัวลดลงส่งผลทำให้ทิศทางของราคาทองคำในตลาดเช้าวันนี้กลับมายืนเหนือระดับ 4,400 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ได้อีกครั้งในขณะที่ภาพรวมการลงทุนนะเงินบาทขยับแข็งค่าเล็กน้อยเปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 33 บาท 18 สตางค์โดยประมาณค่ะส่วนทิศทางของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็มีจังหวะของการล่นถอยลงมาบ้างนะคะดังนั้นภาพรวมในลักษณะแบบนี้วางแผนการลงทุนอย่างไรติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะกลับเข้าสู่เบรกนี้เนี่ยนะคะพูดคุยกับคุณวีรวัฒน์วิโรจน์โพคา IAA ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FSS International จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณนิคะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมเช้าวันนี้บรรยากาศเริ่มจะดูดีขึ้นนะครับหุ้นในหลายประเทศก็ดีดขึ้นมาด้วยนะครับบอนด์ยิลด์ก็เริ่มจะลดลงแบบนี้เราแนะนำยังไงดีครับ
2: ครับต้องบอกว่าเป็นเพียงแค่การรีบาวในช่วงสั้นนะครับเพราะว่าถ้าดูจากปัจจัยโดยภาพรวมเนี่ยยังไม่ได้เห็นพัฒนาการนะครับหรือว่ามีปัจจัยอะไรที่จะสะท้อนว่าทิศทางบอนด์ยิลด์เนี่ยจะชะลอตัวลงต่อเนื่องหรือว่าราคาน้ำมันเนี่ยจะชะลอตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการที่ตลาดเนี่ยปรับฐานลงในช่วง3วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็ลงมาลึกพอสมควรในขณะที่เมื่อคืนนี้เนี่ยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของทาง ADP ของสหรัฐเนี่ยก็ออกมาแล้วต่ำกว่าที่คาดเล็กน้อยก็เลยทำให้อาจจะเห็นการฟื้นตัวได้บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าอัพไซด์ในแง่ของการดิดตัวเนี่ยยังค่อนข้างจำกัดนะครับแล้วก็ตลาดเนี่ยยังรอจับตาพัฒนาการของสงครามนะว่าสรุปแล้วการปะทะกันเนี่ยมันจะเรียกว่าหยุดลงได้ในเร็ววันนี้ไหมนะครับเพราะว่าทรัมป์เองก็บอกว่าการปะทะหรือว่าการโจมตีเนี่ยจะไม่ได้ยืดเยื้อยาวนานในขณะที่ตัวเลขที่จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของทุกๆสินทรัพย์เนี่ยจะอยู่ที่คืนวันศุกร์ก็คือตัวเลขนอนฟาร์มดังนั้นเนี่ยคิดว่าภาพรวมวันนี้น่าจะยังเป็นลักษณะรีบาวช่วงสั้นแต่ว่าอัพไซด์คงยังจะไม่พ้นโซนประมาณสัก1585 1590นะคิดว่าน่าจะยังไม่พ้นโซนตรงนี้นะครับส่วนในแง่กลยุทธ์เนี่ยก็คงจะต้อง

0: selective เลือกลงทุนเป็นรายตัวนะที่เรียกว่ากระทบจากประเด็นเรื่องของบอนด์ยิลด์จำกัดนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเรียกว่ามีประเด็นบวกเฉพาะตัวนะครับที่น่าจะยังเห็นทิศทางกำไรมีโมเมนตัมที่แข็งแรงในช่วงครึ่งปีหลังแล้วก็ต่อเนื่องปีหน้าครับ
1: ครับ
2: ถ้าหากว่าเราเลือกหุ้นแนะนำในช่วงเช้าวันนี้เลือกท็อปพิกตัวไหนดีคะ
0: ก็วันนี้อาจจะเลือกเป็นเก็งกำไรในกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรามองไปที่ตัวฮาน่านะครับที่กำไรเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยจะได้ส่งจากลูกค้า AI นะครับที่เริ่มส่งคำสั่งซื้อเข้ามาแล้วก็จะรับรู้รายได้เนี่ย อย่างเร่งตัวขึ้นนะครับอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่ากำไรครึ่งหลังของฮาน่าแล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับคิดว่าถ้าดูภาพรวมเนี่ยกำไรปี2627เนี่ยโตเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 70%นะครับแล้วก็ในแง่ของราคาเองโอเคก็ต้องยอมรับว่า PE ไม่ได้เป็นระดับ PE ที่ต่ำแต่ว่าถ้าด้วยเทรนด์โมเมนตัมรายได้กำไรแบบนี้เนี่ยคิดว่าฮาน่าน่าจะสามารถเพอร์ฟอร์มได้นะครับราคาเป้าหมายก็อยู่ที่53กับถ้าจะฝากไว้อีก1ตัวเนี่ยเรามองไปที่ตัว BDMS นะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าเป็นกลุ่มการแพทย์ที่กระทบจำกัดจากเรื่องของบอนด์ยิลด์เรื่องของสงครามนะครับแล้วก็ไตรมาส3เป็นไฮซีซั่นของโรงพยาบาลด้วยนะมีเรื่องของโรคระบาดอย่างโควิดตอนนี้ก็ระบาดค่อนข้างหนักดังนั้นเนี่ยเรามองว่าตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีโอกาสที่จะเอาเพอร์ฟอร์มตลาดได้ก็ให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่โซนประมาณแถว28บาทครับ
1: ได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ประเมินเป็นการแค่รีบาวนะครับประเมินแนวรับแรกเอาไว้ 1,590 จุดนะครับผู้แนะนำ2ตัวเช้าวันนี้เป็นตัวของ HANA แล้วก็ BDMS ครับ
2: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามค่ะเรื่องราวของการวางแผนการเงินนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกห้ามพลาดค่ะ
3: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
4: ได้เลยค่ะ
5: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็ก
3: ซ์อุ๊ยมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
4: ได้เลยค
5: ่
4: ะ
5: ให้บ้านดูแลลูกๆ4ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
6: Money Expo ระยองครั้งที่8 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 4-6 กันยายนนี้ที่ชั้น1ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองจัดโดยการเงินธนาคาร
3: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
5: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็ก
3: ซ์ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
4: ได้เลยค่ะ
5: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
7: โดย
8: True Online Home Next ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
7: Bangkok Bank Travel Card
1: กลับเข้ามาสู่เบรกที่2นะครับสำหรับผู้ชมในภาคตะวันออกนะครับโดยเฉพาะระยองแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงสุดสัปดาห์นี้เรามีนัดกันนะครับที่ Money Expo ระยองครับมีโปรโมชั่นต่างๆขนไปเรียกว่าเสิร์ฟกันถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวนะครับจะเป็นยังไงบ้างติดตามในสกู๊ปชิ้นนี้ครับ
2: เชิญค่ะ
9: ค่ะสำหรับงานมหกรรมการเงิน Money Expo ระยองนะคะครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่8แล้วนะคะจะมีขึ้นในวันที่ 4-6 กันยายนนี้นะคะที่ชั้น1เซ็นทรัลระยองค่ะเวลา 10:00 น.-2:00 น.เปิดให้บริการทุกท่านนะในธีม AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ค่ะยกขบวนโปรโมชั่นมาสู่ภาคตะวันออกอย่างเต็มที่เลยนะไม่ว่าจะเป็นด้านการลงทุนนะหุ้นไทยหุ้นนอกนะ DR นะกองทุนนะหรือว่าสินเชื่อนะไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจสินเชื่อบุคคลนะมีเงินฝากดอกเบี้ยนะรวมถึงประกันชีวิตประกันภัยและประกันสุขภาพครบวงจรจบในงานเดียวค่ะและตลอด3วันนะยังมีสัมมนาดีๆให้นักลงทุนได้มาอัปเดตความรู้กันอีกด้วยห้ามพลาดจริงๆค่ะค่ะสำหรับในส่วนของโปรโมชั่นนะขอเริ่มที่ในด้านการลงทุนกันก่อนเลยนะกับที่บูธของธนาคารกรุงเทพค่ะซื้อกองทุนรวมนะ IMF ไทย ESG ไทย ESGX 100,000

ค่ะขึ้นไปรับทันที Universal Adapter นะคะและเมื่อเปิดบัญชีกับหลักทรัพย์บัวหลวงนะ DLS นะตามเงื่อนไขรับ DLS Utility Back ทันทีค่ะมีในส่วนของธนาคารกรุงศรีอยุธยานะลงทุนกองทุนรวม 50,000 บาทนะคะรับบัตรกำนันเซ็นทรัล100 บาทได้รับสูงสุดถึง 1,000 บาทเลยค่ะและเมื่อเปิดบัญชีลูกค้าใหม่กับ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยานะสินเชื่อบ้านกรุงศรีมีแน่นอนค่ะกับดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 0% นะให้นานถึง3เดือนนะคะลดค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกันด้วยนะ 50% นะและยังลดอัตราดอกเบี้ยปีแรกอีก 0.25% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้1ล้านบาทขึ้นไปค่ะและพิเศษค่ะเมื่อเบิกรับสินเชื่อ1ล้านบาทขึ้นไปนะรับทันทีนะกระเป๋าเดินทาง24นิ้วนะและสินเชื่อบุคคลโปรโมชั่นพิเศษอีกด้วยค่ะมาดูในส่วนของธนาคารกรุงเทพเป็นบ้างนะมีในส่วนของสินเชื่อบ้านบัวหลวงค่ะสินเชื่อบัวหลวงพูนผลและบ้านแลกเงินค่ะรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษทันทีเมื่อลงทะเบียนภายในงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โประยองค่ะมาดูกันที่ในส่วนของเงินฝากค่ะมีในส่วนของธนาคารกรุงเทพค่ะกับเงินฝาก e-saving และบัวหลวง extra digital นะคะอัตราดอกเบี้ย 0.829 ต่อปีนะคะรับกล่องสัมมนาคุณเมื่อเปิดบัญชีภายในงานค่ะนอกจากนี้นะยังมีในส่วนของบริการด้านประกันนะมาดูกันบ้างนะกับบริษัทไทยประกันชีวิตนะสมัครและชำระเบี้ยปีแรกภายในงานนะตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปรับกล่องสัมมนาคุณอาทิร่มนะแก้วเก็บอุณหภูมินะและกระเป๋าเดินทาง20นิ้วค่ะธนาคารกรุงศรีอยุธยานะชำระเบี้ยประกันภัยสำเร็จรูป2,000 บาทขึ้นไปรับของสัมมนาคุณทันทีนะคะและเมื่อชำระเบี้ยสูงสุดในแต่ละวันมูลค่า1ล้านบาทขึ้นไปรับทันทีนะกรุงศรีกิฟต์การ์ดมูลค่า 40,000 บาทค่ะธนาคารกรุงเทพค่ะสมัครประกัน D Together หรือ Gen First นะพร้อมชำระเบี้ยปีแรก 100,000 บาทขึ้นไปรับบัตร Starbucks สูงสุด 1,000 บาทค่ะสมัครประกันไทยที่ร่วมรายการและชำระเบี้ยปีแรก 1,000 บาทขึ้นไปนะรับบัตรโลตัสสูงสุด500บาทค่ะมีในส่วนของบริษัทกรุงไทยแอคซ่านะสมัครประกันและได้รับอนุมัติรับของสัมมนาคุณทันทีอาทิหมอนผ้าห่มหรือกระเป๋าเดินทางพร้อมทั้งยังได้โบนัสเครดิตแลกรางวัลผ่านแอปเอ็มหน้าอีกด้วยค่ะมีในส่วนของบริษัทซัมซุงประกันชีวิตนะมีประกันซัมซุงบำนาญค่ะ IRR สูง 3.01% มีประกันซัมซุง888นะรับเงินคืน 8% ทุกปีคุ้มครองสูงสุดถึง 1,616% ค่ะมีประกัน Samsung Legacy Premier 99/9 นะคะจ่ายเบี้ย9ปีคุ้มครองถึงอายุ99รับเงินคืนแบบขั้นบันไดตลอดชีพ IRR สูงสุด 3.22% ค่ะเมื่อสมัครประกัน Samsung นะจะได้รับของสัมมนาคุณอาทิทองคำแท่ง iPhone 17 Pro Maxและ Samsung Galaxy S26 อีกด้วยค่ะมาดูกันต่อในส่วนของบริษัทฟิลิปประกันชีวิตนะส่งแบบประกัน Max 3/1 Extra นะให้ผลตอบแทนคงที่ 2% ต่อปีนะคะและได้รับแคชแบ็กสูงสุด 5,000 บาทอีกด้วยค่ะแบบประกัน Max 10/1 Extra นะชำระเบี้ย1ครั้งคุ้มครองนาน10ปีผลตอบแทนสูงสุด 2.5% ค่ะและแบบประกัน Max 10/10 Extra Plus นะคะชำระเบี้ย10ปีคุ้มครองนาน10ปีรับผลตอบแทนคงที่ 10% ต่อปีและรับส่วนลดเบี้ยประกันสูงสุดถึง10% ค่ะนอกจากโปรโมชั่นทางด้านการเงินการลงทุนแล้วนะภายในงานนะยังจัดสัมมนาฟรีนะให้ฟังตลอด3วันเลยนะเปิดเวทีให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน SME นะการเงินและการลงทุนมาถ่ายทอดความรู้และมุมมองที่สามารถนำประยุกต์ใช้ได้จริงณเวทีสัมมนางานมหกรรม Money Expo ระยองค่ะขอยกตัวอย่างหัวข้อสัมมนานะอย่างเช่นในวันศุกร์ที่4กันยายนนะเวลา 15:30 นนะกับหัวข้อสิทธิประโยชน์และมาตรการที่สนับสนุน SME ของสสว.โดยสสว.ค่ะวันเสาร์ที่5กันยายนนะเวลา 14:00 ตรงนะกับหัวข้อ Money Survival Mastery ตั้งหลักการเงินให้รอดในวิกฤตนะวิทยากรโดยคุณจักรพงษ์เมธพันธ์นะคะหรือโค้ชหนุ่มเจ้าของเพจดัง Money Coach นั่นเองค่ะและในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 14:00 ตรงเช่นกันนะกับหัวข้อคัดสุดยอดหุ้นคุณภาพรายได้กำไรเติบโตวิทยากรโดยคุณสุเชษฐ์สุขแท้ค่ะอันนี้ใครที่ต้องการฟังสัมมนาอัปเดตเรื่องของการเงินการลงทุนอย่าพลาดค่ะสำหรับผู้เข้าทำงานนะยังสามารถร่วมกิจกรรมธุรกรรมนำโชคของทางงานมหกรรมการเงิน Money Expo ระยองได้นะเพียงทำธุรกรรมทางการเงินใดก็ได้ภายในงานนะไม่จำกัดยอดขั้นต่ำค่ะสามารถลุ้นรับของรางวัลกลับบ้านได้ทันทีอาทิเครื่องใช้ไฟฟ้านะบัตรชมภาพยนตร์เมเจอร์นะและ Exclusive Merchandise ของ Money Expo อีกด้วยค่ะสำหรับสายสุขภาพนะเรายังมีกิจกรรม Money Expo Money Run นะหรือว่าวิ่งแลกเสื้อนะเปิดให้ร่วมวิ่งสะสมระยะทางตั้งแต่วันที่20-31 สิงหาคมนะเลือกวิ่งได้และไปรับเสื้อสวยๆจากงานมหกรรมการเงิน Money Expo ระยองกันค่ะท่านนาสามารถติดตามรายละเอียดของกิจกรรมนะและโปรโมชั่นนะต่างๆภายในงานมหกรรมการเงิน Money Expo ได้ทาง www.moneyexpo.net และทาง Facebook Page Money Expo ค่ะอย่าลืมนะเอกสารสำคัญนะเพื่อในการทำธุรกรรมทุกอันได้ภายในงานทันทีนะอย่าลืมนำเอกสารไปด้วย3อย่างนะอย่างแรกคือสำเนาบัตรประชาชนนะอย่างที่2คือสำเนาทะเบียนบ้านนะและอย่างสุดท้ายคือเอกสารรับรองเงินเดือนหรือเทียบเท่านะแล้วพบกันที่งานมหกรรมการเงิน Money Expo ระยองครั้งที่8ค่ะ

0: สัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทั่วออนไลน์โฮมเน็ก
1: ซ์มันนี่เอ็กซ์โประยองครั้งที่8 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 4-6 กันยายนนี้ที่ชั้น1ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองจัดโดยการเงินธนาคาร
2: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
3: ได้เลยค่ะ
0: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
1: Money Expo ระยองครั้งที่8 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 4-6 กันยายนนี้ที่ชั้น1ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองจัดโดยการเงินธนาคาร
2: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
0: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็ก
2: ซ์อุ๊ยมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
3: ได้เลยค
0: ่
3: ะ
0: ให้บ้านดูแลลูกๆ4ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
4: สนับสนุนโดย
5: ทัวร์ไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
6: SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
7: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทย

0: สำหรับคุณผู้ชมที่เทรดหุ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะลองเรื่องของการไปเทรดในตลาด TFX นะครับเพื่อเพิ่ม leverage หรือว่าโอกาสในการทำกำไรวันนี้นะครับมีโอกาสดีมาฝากคุณผู้ชมในวันอาทิตย์จะมีงานTFX Trader Day เกิดขึ้นนะครับและในงานนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามีสัมมนาดีๆมีโปรโมชั่นเด็ดๆมาฝากด้วยเดี๋ยววันนี้มาคุยกัน
1: ใช่ค่ะพูดคุยกันนะคะในช่วงพิเศษของเราค่ะ Investment Update โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะพูดคุยกับคุณณรงค์รักมหาปิยศิลป์ค่ะผู้เชี่ยวชาญจาก TFX ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
0: ครับผมต้องบอกว่าวันสุดสัปดาห์นี้จะมีงาน TFX Trading Day นะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราไม่ได้เทรด TFX หรือว่ายังไม่เคยเทรด TFX เนี่ยเราจะเหมาะที่จะไปงานนี้ไหมครับเนี่ย
2: ผมว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของ TFX เนี่ยอาจจะไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนแต่งานนี้จะทำให้คุณสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็ได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนครับสอนตั้งแต่มือใหม่ยันสามารถที่จะซื้อขายได้จริงๆเลยครับในงาน
1: ค่ะสำหรับงานนี้เนี่ยนะคะความน่าสนใจเขาคือมีไฮไลท์อะไรยังไงบ้างคะ
2: ครับต้องบอกว่าตัวงานนี้นะครับทางคุณตรีวิทย์วังวรวุฒิท่านกรรมการผู้จัดการตลาดทีเด็ดของเราเนี่ยนะครับท่านมองว่าถ้าตลาดผันผวนนักลงทุนยิ่งจำเป็นต้องมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงครับดังนั้นงานนี้เนี่ยเขาก็เลยมองว่าไฮไลท์สำคัญที่อยากให้นักลงทุนได้รับรู้รับทราบก็คือมุมมองการเทรดครับก็คือเรื่องของการเทรดเดอร์แชร์ริ่งให้เทรดเดอร์จริงๆเนี่ยมาแชร์มุมมองการลงทุนการใช้งานจริงๆนะครับแล้วก็จะมีส่วนของโบรกเกอร์โซนครับที่จะให้นักลงทุนเนาะได้สามารถที่จะสอบถามพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่การลงทุนที่จะสามารถให้คำแนะนำนะครับในเรื่องของการเริ่มต้นซื้อขายจริงๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของ TFX Workshop ครับจะเป็นการเรียนรู้ภาคปฏิบัติครับอันนี้จะเหมาะกับสับมือใหม่มากๆเลยเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่ครับมาพูดคุยให้คำแนะนำเรื่องของการเตรียมตัวก่อนการลงทุนความเข้าใจที่ถูกต้องรวมทั้งข้อคิดข้อควรระวังก่อนการซื้อขายครับ
0: เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนที่อาจจะยังลังเลไม่กล้าลีลีรอว่าจะเข้า TFX ดีไหมหรือว่าจะเปิดบัญชี TFX ดีไหมสิ่งหนึ่งที่กลัวเลยก็คือกลัวการขาดทุนแล้วก็กลัวว่าจะเสียเงินไปทั้งหมดเลยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะให้แนะนำมือใหม่อย่างเงี้ยครับที่อยากจะไปลงทุนจริงๆ TFX เนี่ยเหมาะจริงๆไหมกับมือใหม่ที่อยากจะได้กำไรมากๆแล้วก็อาจจะยังกลัวเหมือนกันที่จะเสียเงินต้นไปนะครับ
2: จริงๆนะผมมองว่าการลงทุนนะครับในทุกสินทรัพย์เลยไม่ว่าจะเป็นหุ้นTFXทองคำหรือสินทรัพย์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนกลัวการลงทุนครับทุกคนอยากได้กำไรเพียงแต่ว่ามุมมองการใช้เครื่องมือต่างหากเนาะที่เราจะสามารถช่วยให้เราบริหารความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้นนะครับ จริงๆแล้วการลงทุนในตัวของฟิวเจอร์หรือว่าออปชันเนี่ยก็เหมือนซื้อหุ้นนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราใช้เงินน้อยกว่าแล้วเราก็สามารถที่จะตั้งสต็อปลอสได้เหมือนการลงทุนในหุ้นเลยถ้าท่านนักลงทุนบอกว่าผมเคยซื้อหุ้นแล้วผมใช้วิธีการสต็อปลอสเมื่อขาดทุนฟิวเจอร์หรือออปชันในตลาดTFXก็สามารถทำได้เหมือนกันนั่นหมายความว่าท่านนักลงทุนครับถ้ามาในงานเนาะมาเรียนรู้วิธีการสต็อปลอสมาเรียนรู้วิธีการหาจังหวะลงทุนเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์ทั้งตัวนักลงทุนเองในปัจจุบันนะสถานการณ์ที่ตลาดผันผวนเนาะหรือแม้กระทั่งการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์อื่นเพิ่มเติมในอนาคตงานนี้เลยครับตอบโจทย์แน่นอนครับ
1: ค่ะพูดถึงการกระจายการลงทุนเครื่องมือในTFXนี่มันครอบคลุมผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าประเภทอื่นๆด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับผมคิดง่ายๆเลยครับถ้าเกิดว่าคุณลงทุนในหุ้นอยู่แล้วเนี่ย TFX เนี่ยมีหุ้นฟิวเจอร์ที่ครอบคลุมการลงทุนในหุ้นรายตัว TFX มีเรื่องของดัชนีฟิวเจอร์ครับที่ครอบคลุมการซื้อขายตามดัชนีเลยแล้วก็ยังมีเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองคำโลหะเงินแล้วก็เรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยครับแต่ท่านเนี่ยอาจจะเห็นภาพการลงทุนในส่วนของคู่สกุลเงินต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในตลาด TFX ก็มีคู่สกุลเงินที่ลงทุนได้เช่นเดียวกันครับ
0: ครับผมคู่สกุลเงินคือหมายความสกุลอื่นๆเหรอครับ
2: ใช่แล้วเหมือนกับว่าเวลาเราจะไปเที่ยวอเมริกาใช่ไหมครับเราต้องแลกเงินดอลลาร์บาทใช่ไหมถ้าช่วงนี้เราบอกว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันแพงแปลว่าค่าเงินบาทเรามันอ่อนใช่ไหม
0: ครับ
2: เราสามารถที่จะสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการอ่อนค่าหรือแข็งค่าของค่าเงินบาทได้เลยโดยการใช้เครื่องมือตลาดTFXนี่แหละใช้เงินเริ่มต้นลงทุนประมาณแค่1,000 บาทเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าการซื้อขายเนี่ยเหมือนกับการลงทุนในปัจจุบันเลยถ้าเรามองว่าสินทรัพย์ตัวนี้มีมูลค่าที่ถูกเรามองว่าอนาคตมันจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเราก็แค่ไปซื้อก่อนหลักการเหมือนกันเลยครับง่ายๆแบบนี้เลยครับ
0: ครับผมว่ามีกี่สกุลเงินนะครับที่เทรดอยู่ใน TFX ตอนนี
2: ้ตอนนี้มีอยู่5สกุลเงินครับก็จะมีดอลลาร์บาทยูโรบาทเยนบาทแล้วก็คู่สกุลเงินที่เป็นยูโรดอลลาร์แล้วก็ดอลลาร์เยนครับเป
0: ็
2: นคู่สกุลเงินหลักที่เขาเทรดกันทั่วโลกเลยไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะครับทั่วโลกซื้อขายพวกสกุลเงินนี้กันครับบ้านเราก็เทรดได้
1: ค่ะฟังดูเหมือนง่ายนะคะแต่หลายๆคนบอกว่านักลงทุนเองเนี่ยเหมาะกับนักลงทุนทุกประเภทไหมต้องคุมความเสี่ยงไหมหรือว่าเป็นสายที่เรียกว่าเฉพาะเก็งกำไรคะ
2: ผมว่าวิธีการลงทุนเนี่ยท่านนักลงทุนสามารถที่จะเลือกได้ครับอย่างสมมติตัวผมเนี่ยเป็นพวกไม่ชอบความเสี่ยงชอบบริหารความเสี่ยงผมไม่ชอบค่าเงินที่มันอ่อนค่าไปมากๆจนเกินไปผมเลือกใช้เฉพาะการลงทุนในส่วนของค่าเงินก็เพียงพอเพื่อป้องกันความเสี่ยงผมในขณะที่อาจจะมีเพื่อนผมอีกสักคนนึงเขาบอกว่าผมชอบดูหุ้นผมรู้ว่าทิศทางหุ้นตัวนี้ผลประกอบการดีน่าจะเป็นโอกาสในการปรับตัวเพิ่มขึ้นเขาสามารถที่จะใช้เรื่องของการซื้อหุ้นฟิวเจอร์เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนให้เพิ่มมากขึ้นจากสิ่งที่มีอยู่ก็ได้นั่นหมายความว่าถ้านักลงทุนครับมาแล้วก็เรียนรู้ด้วยกันครับแล้วก็เลือกสินทรัพย์ที่เหมาะกับตัวท่านเองแล้วก็เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาในช่วงนี
0: ้
2: เรียกว่าไม่ได้มีข้อจำกัดครับว่าท่านจะต้องมาเก็งกำไรไม่ได้มีข้อจำกัดเลยว่าท่านจะต้องเรียนรู้หรือว่าเทรดหุ้นและกำไรมาก่อนถึงจะเทรดทีเฟกได
0: ้
2: ใครๆก็สามารถเทรดทีเฟกได้ครับ
0: ครับผมแล้วก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษในงานด้วยใช่ไหมครับมีโปรโมชั่นอะไรในงานครับสำหรับท่านที่จะมาเปิดบัญชีใหม่ในทีเฟก
2: ต้องบอกว่าทุกท่านที่เปิดบัญชีในงานนะครับท่านก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางโบรกเกอร์อยู่แล้ว1ท่านเนาะ1ชิ้นอยู่แล้วนะครับแล้วเราจะมีกิฟต์วอเชอร์ให้ด้วยมูลค่า100บาทแล้วก็พิเศษเฉพาะงานครั้งนี้เลยนะครับนั่นก็คือ100ท่านแรกที่เปิดบัญชีในงานท่านจะได้รับหนังสือที่ชื่อว่า The Secret Tfix Trader Book ครับจะเป็นหนังสือที่มีการรวบรวมคัดเลือกกลยุทธ์จากเทรดเดอร์พิเศษ6ท่านนะครับที่จะเป็นไกด์ไลน์สำหรับท่านนักลงทุนคือเราให้เทรดเดอร์ทั้ง6ท่านเนี่ยช่วยแชร์ริ่งครับว่าณสถานการณ์ตอนนั้นน่ะท่านมองสถานการณ์แบบไหนแล้วท่านเลือกใช้เครื่องมือทีเฟกเพราะอะไรแล้วสุดท้ายแล้วท่านได้ข้อคิดอะไรจากการลงทุนในครั้งนี้เพื่อให้นักลงทุนเนี่ยถ้าเจอสถานการณ์แบบเดียวกันจะสามารถนำกลยุทธ์เนี้ยไปใช้งานได้ทันทีเลยซึ่งในทั้งเล่มทั้ง6ท่านนะครับก็จะครอบคลุมทั้งตัวของ Set 50 Index Futures นะครับสินค้าของเราเนาะSingle Stock Future ก็คือหุ้นรายตัวของค่าเคอร์เรนซีเนาะค่าเงินบาทฟิวเจอร์นะครับแล้วก็ตัวของออปชันด้วยมีหลากหลายสินค้าให้ท่านนักลงทุนสามารถที่จะไปศึกษาต่อได้เลยครับ
0: ครับผม
2: ฟรี
0: จะฟรีด้วยนะครับทิ้งท้ายให้เราหน่อยสิครับงานจะจัดในวันไหนเริ่มกันยังไงบ้างครับ
2: ครับต้องบอกว่าถ้าเกิดทุกท่านเนี่ยมองว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยคือการเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจนะครับการลงทุนในทีเฟกก็คือการบริหารความเสี่ยงไปพร้อมๆกับการสร้างโอกาสทำกำไร

0: จากราคาสินทรัพย์นั่นเองนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านที่สนใจอยากเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องทีเฟกนะครับไม่ต้องมีความรู้อะไรมาก่อนเลยก็ได้มาพบกันวันอาทิตย์นี้นะครับ9 โมงเช้าเป็นต้นไปที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถนนราชดาครับจะขับรถมาก็ได้แต่ที่จอดรถมีจำกัดนะหรือว่าจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าก็สะดวกมากๆเลยนะครับใช้ MRT ลงศูนย์วัฒนธรรมทางออกหมายเลข3นะครับก็สามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ www.tfec.co.th นะครับหรือว่าโทรสอบถามเซต call center ก็ได้นะครับ02-009-9999ครับ
1: ค่ะถือเป็นงานที่น่าสนใจมากๆนะคะคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถไปกันได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
2: ขอบพระคุณครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เริ่มกันนะครับในวันอาทิตย์นี้นะครับตั้งแต่9 โมงเช้าเป็นต้นไปเลยนะครับง่ายๆนั่ง MRT มาลงที่ศูนย์วัฒนธรรมแล้วก็เดินออกมาเข้าทางออกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เลย
1: ใช่ค่ะไปบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มโอกาสการลงทุนกันนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ช่อง9ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ
0: 360องศา New Show
1: เวทีที่จะให้คุณมาระเบิดพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากลพร้อมกับลุ้นรับตำแหน่งดังต่อไปนี้ค่ะ
2: นี่เลย
1: กรอบเงิน
0: สุดปังพลังฮอต
1: กรอบทอง
0: ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอต
1: และกรอบเพชร
0: ซุปเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอตค่ะ
1: ตำแหน่งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจจากทางรายการที่มอบให้กับทุกโชว์ที่มาซ่าแซบโชว์ด้วยกันนะคะจากการตัดสินของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศเลยค่
2: ะ
1: และโชว์ของเราในวันนี้มาจากจังหวัด
0: นนทบุรี
1: มีความพิเศษคือเป็น1ใน5 F Soft Power ไทยนะคะนั่นก็คือ F Food แต่ไม่ใช่อาหารคาวค่ะเป็นอาหารหวานของหวานสีสันสวยมากนั่นก็คือ
0: ลูกชุบค่ะ
3: ซึ่งลูกชุบนี้ปั้นโดยมัณฑนากรสาวนะคะ
1: ฟังไม่ผิดนะคะมัณฑนากรสาวซึ่งเป็นบุคคลสำคัญเชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งภายในบ้านแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่อะไรทำให้เธอตัดสินใจทิ้งอาชีพมัณฑนากรมาเป็นแม่ค้าขายลูกชุบนี่สิน่าสนใจมากมากค่ะ
2: ใช่ค่ะเปลี่ยนโหมดอาชีพเรียกว่าว้าวแล้วใช่ไหมคะแต่ที่ว้าวกว่านั้นก็คือสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นมาก็คือลูกชุบหลากหลายมากๆแล้วก็สีหวานหวานค่ะต้องลากเสียงยาว
1: หวานเหมือนชุดเรา
2: คือ
1: วันนี้เตรียมใส่มานะคะชมพูหวานแบบนี้นะคะมาเตรียมรับสร้างแซ่บโชว์ลูกชุบนะคะไปดูว่าผู้ตัดสินเรามารับด้วยหรือเปล่านะคะรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับแน่นอนสิครับว่าทีมพิธีกรนั้นจัดเต็มซะขนาดนี้ผมจะน้อยหน้าได้อย่างไรสีชมพูหวานพอหรือไม่นะครับอยากเห็นโชว์ชุดนี้แล้วครับว่าจะหวานจับใจจนพิชิตใจผมได้หรือเปล่าจัดมาเลยครับ
1: ได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะเพราะว่าทุกโชว์ต้องเตรียมมาเพื่อมาพิชิตใจผู้ตัดสินนั่นเองนะคะไปลุ้นไปเชียร์กันว่าโชว์นี้จะสามารถคว้าซุปเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอตจากทางรายการได้หรือไม่กับโชว์ที่มีชื่อว่า
2: ศิลปะแห่งลูกชุบ
1: ใน
0: 360องศาซ่าแซ่บโชว์
5: ช่วง360องศาซ่าแซ่บโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองมีติดครัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัว

สวัสดีค่ะนุ่นจากร้านลูกชุบลัคกี้บีนนะคะที่เห็นแซ่บๆอยู่ตรงหน้าไม่ใช่อาหารจริงนะคะแต่เป็น5เมนูเด็ดจากร้านลูกชุบลัคกี้บีนค่ะทางด้านนี้จะเป็น

0: ูกชุบซีฟู้ดนะคะเป็นลูกชุบทะเลเผาทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดค่ะต่อไปจะเป็นลูกชุบเบเกอรี่นะคะที่เห็นนุ่มนิ่มตรงนี้ไม่ใช่สกุชชี่ค่ะแต่เป็นลูกชุบเบเกอรี่ของทางร้านลูกชุบลัคกี้บีนค่ะต่อไปจะเป็นลูกชุบผลไม้ดั้งเดิมแบบไทยๆค่ะสีสันสดใสหน้าตาน่ารักนะคะถัดไปจะเป็นลูกชุบขายดีของทางร้านค่ะเป็นลูกชุบน้ำพริกปลาทูค่ะลูกชุบน้ำพริกปลาทูทอดอวบๆทานคู่กับผักเคียงและน้ำพริกรสเด็ดค่ะต่อไปเป็นตัวแทนแห่งอาหารสตรีทฟู้ดของไทยนะคะลูกชิ้นปิ้งค่ะทานคู่กับน้ำจิ้มมะขามรสเด็ดเช่นกันค่ะและทั้งหมดนี่คือความภาคภูมิใจจากทางร้านลัคกี้บีนค่ะในรายการสาวสาวนิวโชว
1: ์โอ้โหสุดยอดเลยค่ะนี่คือโชว์น่ารักน่ารักของเรานะคะ360องศานิวโชว์ขอต้อนรับคุณนุ่นบุษราโรจนสิงห์เจ้าของร้านลูกชุบลัคกี้บีนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้สีสันสดใสน่ากินมากเหมือนจริงมากเลย
3: แล้วตรงนี้ก็คือว่าทำมากี่ปีแล้วคะคุณนุ่นคะ
0: ทำมาร่วม10ปีแล้วค่ะ
1: 10 ปีอะไรทำให้เปลี่ยนใจจากอาชีพมัณฑนากรมาขายลูกชุบคะ
0: ก็ด้วยความที่เราแบบอยากทำอาชีพที่มันอิสระขึ้นนะคะที่ไม่ใช่งานประจำที่เราเคยทำอยู่อะค่ะแล้วก็จะได้มีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นเราก็เลยมองหาอะไรที่เราพอที่จะทำได้แล้วก็มาเจอกับลูกชุบเนี่ยค่ะที่ทำให้เราต่อยอดมาจนถึงทุกวันน
3: ี้เห็นตรงนี้นะคะมีทั้งซีฟู้ดมีลูกชิ้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี่คืออันไหนที่ฮอตฮิตที่สุดเลยค่ะ
0: ฮอตฮิตที่สุดของทางร้านจะเป็นลูกชุบน้ำพริกปลาทูค่ะ
1: เ
0: ห
1: มือนกันเลยค่ะปลาทูเหมือนมากๆเลยนะคะแล้วคุณนุ่นได้ใช้องค์ความรู้ของการเป็นมัณฑนากรมาปรับใช้กับงานลูกชุบยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็อย่างเรื่องของสัตว์ทางด้านศิลปะค่ะเรื่องของการลงสีการปั้นนะคะทำให้อาหารมันดูเสมือนจริงมากขึ้นลูกชุบขนมของเราดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะ
1: เขาเรียกว่าการเป็นมัณฑนากรนี่จะต้องมีการคำนวณเป็นหน่วยเป็นเซนเป็นตัวเลขตลอดเวลาเพื่อความเป๊
0: ะ
1: ก็เอาหลักความรู้นั้นมาดีไซน
0: ์
1: เทียบสัดส่วนให้เหมือนจริงที่สุดสุดยอดนะคะนี่คือความสามารถพิเศษของคนที่เคยเป็นพนักงานมาก่อนแล้วบอกว่าตอนนี้ลูกชุบเป็นอาชีพของเธอแล้วค่ะแบบนี้ขอคำคมบักทองจากอาจารย์หน่อยค่ะ
4: ว้าวโชว์หวานจริงๆครับขอให้คำคมบักทองว่าขนมไทยเปลี่ยนลุคปั้นคุกด้วยไอเดียอินฟินทุกเจน
1: แน่นอนนะคะฟินทุกเจนลูกชุบนี่ทานง่ายด้วยแล้วมีประโยชน์ด้วยเอาล่ะเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าท่านผู้ชมตามลุ้นตามเชียร์คุณนุ่นนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกับอาชีพขายลูกชุบของคุณนุ่นว่าโอ้โหทำมา10ปีทำได้อย่างไรแล้วก็มีลูกค้าที่ชื่นชอบมากๆทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะ
3: ที่สำคัญคือราคาเท่าไหร
1: ่อยากจะทราบเพราะฉะนั้นไปติดตามช่วงหน้ากับการกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์กับช่วง
3: 360องศาทอล์ค

0: ากหนึ่งความฝันสู่การรวมพลังที่ยิ่งใหญ่ทุกความสามารถล้วนมีพลังในตัวเองแต่บางความฝันอาจกำลังหลงทางและถูกปิดกั้นจากการพนันได้เวลาหยุดภัยร้ายนี่คือหนึ่งทศวรรษแห่งความสำเร็จคิดใสไทยแลนด์ซีซั่น10เยาวชนอายุ13ถึง18ปีห้ามพลาดมาร้องเล่นเต้นแสดงชิงทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังและคว้ารางวัลอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทพร้อมคว้าโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงเปิดรับสมัคร11มิถุนายนถึง6ตุลาคม2569สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและมูลนิธิปัญญาวุฒิ
1: เยาวชนไทยห่างไกลการพนัน
2: Together Together
3: บอกได้เลย
4: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลาดทองทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
3: จริงใจได้ใจยาวนาน
4: ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลาดทอง
5: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
6: ลองนี่สิคะ
5: น้ำซอสปรุงรสตราฉลาดทองเพียงแค่หยอดเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลาดทอง
7: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
8: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
9: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
0: ช่วง360องศาทอล์กโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราชเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม
10: นิวโชว์และช่วงนี้ช่วงทอล์คโชว์ค่ะเราอยู่กับชุดการแสดงที่มีชื่อว่าศิลปะแห่งลูกชุบนะคะจากร้านลูกชุบลัคกี้บีนของคุณนุ่นซึ่งโอ้โหบอกเลยค่ะว่าเสมือนจริงเหมือนจริงมากโดยเฉพาะน้ำพริกปลาทูน้ำพริกกะปิเนี่ยโอ้โหปั้นออกมาด้วยสัดส่วนด้วยอาชีพของบรรณาการเก่าด้วยนะคะและช่วงนี้คือช่วงกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะ
11: เริ่มต้นกันเลยค่ะคุณนุ่นค่ะเมื่อกี้ที่เราค้างกันไว้นะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลนี่คือหน้าตาเหมือนจริงไม่พอเนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวหรือว่าคนไทยเนี่ยก็คือชอบซื้อกันมากราคาค่ะเอาเรื่องราคาก่อนเลย
12: ก็ราคานะคะถ้า5เซตเนี้ยเริ่มต้นอยู่ที่ราคา750บาท
11: ต่อ1ต่อ1
12: ใช่ค่ะต่อ1ค่ะ
11: ต่อ1จานแต่ว่าถ้าเป็นเล็กๆหน่อย
12: เล็กๆหน่อยก็จะเป็นราคาลดลงไปค่ะถ้าเกิดว่าจากเริ่มต้นของร้านเนี่ยจะอยู่ที่75บาทแต่ว่าจะมีจำนวนขั้นต่ำค่ะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะมอบให้เป็นของขวัญเนี่ยทางร้านจะแนะนำจากเซตที่เริ่มต้นอยู่ที่350บาทค่ะ
11: ยัง
12: เป็นกระจาดที่เล็กลงไป
11: ถ้าเซตผลไม้
12: เซตผลไม้เซตนี้กระจาด10นิ้วอยู่ที่950บาทค่ะ
11: โอ้โหก็เรียกว่านี่คือเลยทำให้คุณนุ่นได้ทิ้งอาชีพเดิมแล้วมาประกอบอาชีพนี้ได้นะคะเอาล่ะถ้าใครสนใจอยากจะมีอาชีพแล้วก็ดูแลครอบครัวไปได้จัดสรรเวลาเองได้อิสระนะ
13: คะ
11: ก็มาลองดูว่าทำลูกชุบขายเนี่ยทำยากไหมนะ
13: คะ
11: เอาวิธีการทำยังไงคะวันนี้คุณนุ่นเตรียมมาจะเป็นสีผสมอาหารนะคะ
12: ใช่
11: แล้วก็ปั้นขึ้นรูปไว้แล้ว
13: จะเป็นลูกมือคุณนุ่น
11: อ๋ออย่าต้องใส่ลูกมือนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
13: พี่นุ่นสอนค่ะ
11: เอาเลยพี่นุ่นสอนหน่อยนะคะ
12: ขออนุญาตลงสีให้ดูนะคะ
11: นี่คือน้องอะไรคะน้องกุ้งค่ะ
12: น้องกุ้ง
14: หันที่กล้องด้านนี้นิดนึงนะคะนี่น้องกุ้งค่ะคุณผู้ชมค่ะน้องกุ้ง
12: ค
11: ่
12: ะ
11: อุ้ยเหมือนมากเอาลงสีน้องกุ้งจะใช้สี
12: เวลาเราลงสีเราก็จะต้องดูลักษณะให้มันดูเหมือนเสมือนจริงที่สุดอะค่ะ
14: ต้องซูมไล่สีไปสีก็ต้องผสมให้อย่างดีว่าเวลาเขามาโดนถั่วแล้วคือมันจะต้องพอดีกับสีส้มออกมาใช่ไหมคะ
12: ก็จะต้องดูเป็นหลักด้วยค่ะว่าสีที่ลงเสร็จแล้วจะเป็นยังไงอะค่ะสีสันจะต้อง คอยควบคุมมัน
11: ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือมีการปั้นหลากหลายมากแล้วก็ที่สำคัญคือเหมือนมากๆเลยนะคะอยากรู้ว่าชิ้นไหนที่ปั้นยากที่สุดคะในบรรดา
12: ช
11: ิ้
12: นถ้าเกิดจะใน5เซตเนี้ยค่ะชิ้นที่ปั้นชุดที่ปั้นยากที่สุดใช้เวลาที่สุดก็จะเป็นชุดทะเลเผาค่ะค
11: ่
12: ะเพราะว่ารายละเอียดเขาจะเยอะทุกตัวเลยค่ะ
11: แต่ที่บอกว่าเหมือนที่สุดคือน้องปลาทูนะคะคุณผู้ชมใช่ไหมคะที่ลูกค้าบอก
14: อย่างชิ้นนี้อันนี้เรียกว่าอะไรคะวัสดุเขา
12: อันนี้จะเป็นซิลิโคนค่ะเป็นซิลิโคนฟูดเกรดค่ะที่ทางร้านต้องทำขึ้นมาเองเพราะว่าช่วงที่ออเดอร์เยอะมากๆเนี่ยจะปั้นมือแบบไม่ทัน
14: อันนี้เป็นซิลิโคนของน้องกุ้งใช
12: ่
14: ไหมคะ
12: ใช่ค่ะ
14: ส่วนน้องกุ้งก็คือเขาเรียกว่านำวัตถุดิบของเรา
13: ใช้ถั่วเหลือง
14: ใช้ถั่วเหลือง
13: ไปอัดใส่กับซิลิโคนตัวนี้ค่ะแล้วก็จะถอดมาเป็นแม่พิมพ์ซึ่งก็จะออกมาเป็นน้องกุ้งหน้าตาแบบนี้เลยค่ะ
11: เอาออกมาจากแม่พิมพ์
14: เอาล่ะทีนี้ทาสีใกล้เสร็จแล้วแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเองนะคะกุ้งถูกเผาแล้ว
13: ใช่ค่ะ
14: แป๊บเดียวเองกุ้งถูกเผาแล้ว
11: แล้วทีนี้ก็คือจากตรงนี้ก็จะเป็นเคลือบวุ้นนะคะนะคะตามแบบฉบับของลูกชุบโอ้โหมีความใส่ความไหม้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะความไหม้นิดนึง
13: โอ้โห
14: เราเห็นขั้นตอนแล้วก็ค่ะเป็นงานฝีมือที่ต้องใช้สมาธิแล้วใช้ใจรักด้วยนะคะถ้าหากว่าใครสนใจอยากจะทำอาชีพขายลูกชุบแบบที่คุณนุ่นทำเนี่ยค่ะเขาต้องเริ่มต้นยังไงดีคะ
12: ก็ปกติทางร้านเนี่ยจะมีเปิดคลาสสอนด้วยนะคะค่ะก็สามารถที่จะแบบ
14: ติดต่อช่องทางไหนคะ
12: ติดต่อเข้ามาได้ทางแอสไซน์ร้านลูกชุบลักกี้บีนได้เลยค่ะ
14: โอ้โหเรียบร้อยค่ะตอนนี้น้องกุ้งพร้อมเสิร์ฟแล้วด้วยนะคะ
13: สุดยอดมากค่ะ
14: เอาล่ะเรื่องของขนมลูกชุบเนี่ยแน่นอนนะคะถูกใจคนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะฝากเป็นของที่ระลึกนักท่องเที่ยวมาก็จะถูกใจเป็นพิเศษอยู่แล้วนะคะอยากจะให้คุณนุ่นให้กำลังใจแฟนๆรายการหน่อยค่ะว่าถ้าจะใช้ความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยอย่างเอฟฟู้ดอาหารโดยเฉพาะลูกชุบเนี่ยค่ะในการที่จะเผยแพร่แล้วก็สร้างอาชีพแบบที่คุณนุ่นเนี่ยค่ะจะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ
12: ก็พยายามหาจุดเด่นของสินค้าของตัว

0: เองให้เจอนะคะอย่างลูกชุบเนี่ยก็จะมีจุดเด่นเรื่องของความเสมือนจริงของทางร้านนะคะทางร้านก็พยายามดันจุดเด่นนี้ออกมาถ้าเกิดว่าใครที่กำลังทำอาหารเกี่ยวกับขนมไทยหรืออาหารไทยอะค่ะก็พยายามหาจุดเด่นของตัวเองให้เจอแล้วก็นำมันออกมาให้ลูกค้าได้รับรู้แล้วก็ได้ติดตามอะค่ะจะได้มีลูกค้าที่เพิ่มเติมเข้ามามากขึ้น
1: ค่ะนั่นก็ถือว่าเป็นการมาแชร์ประสบการณ์ด้วยแล้วก็ตอนนี้ค่ะเราจะไปลุ้นกันแล้วนะคะกับการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินของอาจารย์นะคะไปพบกับท่านอาจารย์ธนวัฒน์เลยค่ะ
2: ค่ะก่อนอื่นนะคะให้อาจารย์กอล์ฟได้ขยายคำคมด้วยนะคะว่าขนมไทยเปลี่ยนลุคปั้นคุกด้วยไอเดียอินฟินทุกเจนค่ะเชิญเลยค่ะ
3: โชว์ชุดนี้อยู่ในหมวดซอฟต์พาวเวอร์ด้านฟู้ดนะครับและก็เป็นสวีทหรือว่าขนมหวานของไทยซึ่งหลังๆชาวต่างชาตินั้นนิยมขนมหวานของไทยมากขึ้นและลูกชุบครับประวัตินั้นบอกว่ามาในสมัยพระนารายณ์นะครับท้าวทองกีบม้าเป็นคนนำขนมหวานประเภทนี้มาจากโปรตุเกสครับซึ่งชื่อเดิมคือมาซิแพนมาซิแพนนั้นเป็นการเอาผงอัลมอนด์มาผสมกับน้ำตาลและปั้นเป็นลูกผลไม้หรือสัตว์และมาระบายสีนะครับสำหรับชาววังไทยนั้นก็นำเอาถั่วเขียวครับเพราะอัลมอนด์เนี่ยแพงมากจึงเอาถั่วเขียวมาปั้นและก็นำไปชุบด้วยวุ้นครับทำให้เวลาคนรับประทานนั้นจะรู้สึกว่าเป็นศิลปะที่ทานได้สำหรับลูกชุบนั้นมีการบอกกันนะครับว่าเป็นท็อป10ของขนมหวานไทยมูลค่าทางการตลาดของขนมหวานไทยนั้นปีหนึ่งหลายพันล้านบาทครับและนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นการที่โชว์ชุดนี้นั้นเอาลูกชุบมาทำเป็นอาหารคาวทำเป็นผลไม้ทำให้คนนั้นจะเข้าถึงได้ง่ายและคนอาจจะทานด้วยความอร่อยเพราะอาจจะหยิบลูกชิ้นมาทานไส้กรอกมาทานหรืออาจจะหยิบปลาทูจิ้มน้ำพริกมาทานทำให้การทานนั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนานเต็มไปด้วยสีสันและความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นการนำเอานวัตกรรมไอเดียมาต่อยอดกับพื้นเพเดิมของขนมไทยภูมิปัญญาไทยมาผสมกันทำให้ผลงานนั้นโดดเด่นซึ่งน่าจะส่งเสริมตลาดของนักท่องเที่ยวนะครับที่มีอยู่ประมาณ30กว่าล้านคนที่มาในเมืองไทยและที่สำคัญครับการทำลูกชุบให้เป็นอาหารคาวสามารถทานน้ำพริกปลาทูไส้กรอกลูกชิ้นปิ้งทำให้เสน่ห์ของการทานลูกชุบมีสีสันเพิ่มเติมและถ้าไม่หวานมากก็เป็นขนมหวานเพื่อสุขภาพได้ครับนี่คือทั้งหมดครับที่ใช้ในการวิเคราะห์ในการตัดสินช่วงท้ายครับ
1: คุณอาจารย์มากค่ะจากบทวิเคราะห์นี้ผลการตัดสินออกมาจะเป็นอย่างไรคุณนุ่นจะสามารถคว้าซูเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอตได้หรือไม่ต้องติดตามช่วงท้ายรายการนะคะแต่ตอนนี้ก่อนจะไปพักเบรกกันค่ะลูกชุบมาทั้งทีต้องมีชิมกันหน่อยแล้วเล็งไว้นานชอบสีส้มมากชอบส้มส้มเป็นมงคลขอชิมส้มหน่อยนะคะผู้ชมค่ะส่วนน้องเฟียสนั้นเขาเล็งอะไรไว้คะ
4: ลูกชิ้นค่ะ
1: ลูกชิ้น
4: ขออนุญาตลูกชิ้นนะคะ
2: ของพี่ปูนี่อะไรรู้ไหมคะครัวซองค่ะอินเตอร์
1: วิธีนะอินเตอร์หน่อยนะคะ
2: อินเตอร์
1: ซองนี่เหมือนจริงมากเลยเหมือนจริงมากเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปอร่อยกันนะคะกับลูกชุบลัคกี้บีนแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามนิวส์อัปเดตและรักสุขภาพ
2: 360องศาค่ะ
1: เดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: สำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: บอกได้เลย
2: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
3: ทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
1: จริงใจได้ใจยาวนาน
3: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
4: โอ้เยี่ยม
5: ไม่กินจัง
6: แน่นอนจ้า
2: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
7: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
8: ที่รักเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาจะเป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
9: อะไรนะที่รัก
8: ขายังเข้าไม่ได
9: ้งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
8: ้อุ๊ยได้แล้ว
9: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
8: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะ
9: ใช
10: ่ว้าว
0: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมาก

0: เบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: ช่วง News Update และรักสุขภาพ360องศาสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุด
2: ๆกลับเข้าสู่360องศา New Show และช่วงนี้ช่วง News Update ค่ะเมื่อสักครู่มีน้องกุ้งเป็นลูกชุบแต่ตอนนี้ไปดูกุ้งเป็นๆกัน
3: ใช่ค่ะกุ้งเดินขบวนนะคะคุณผู้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติค่ะที่แก่งลำดวนนั่นเองกลับมาอีกครั้งนึงแล้วก็คือจริงๆแล้วถูกค้นพบมาตั้งแต่20ปีก่อนเลยนะคะในช่วงสิงหาถึงกันยายนแบบนี้นะคะก็จะมีน้องกุ้งเป็นแบบล้านๆตัวเลยค่ะออกมาเดินขบวนแบบนี้ที่เทือกเขาพนมดงรักอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเขาจะลัดเลาะไปตามโขดหินแก่งลำดวนนี่แหละค่ะขึ้นไปไหนขึ้นไปทำอะไรไปยังต้นน้ำลำน้ำโดมใหญ่นะคะเพื่อผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่ปีละครั้งเดียวเองนะคะ
2: เป็นภาพที่น่ารักและสวยงามมากๆค่ะเอาจากน้องกุ้งท่านผู้ชมคะไปดูน้องแมวดาวกันหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะนี่คือภาพจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีได้เปิดเผยภาพแมวดาวสัตว์ป่าคุ้มครองหายากขณะที่กำลังเดินกินอาหารอย่างอิสระบริเวณลานกลางเต็นท์เขาพเนินทุ่งสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่านะคะก็เรียกได้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวมุ่งที่จะไปเที่ยวพักผ่อนอยู่แล้วนะคะตอนนี้ล่าสุดเลยจะเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบริเวณบ้านกลางและหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเฉพาะที่พื้นที่เขาพเนินทุ่งอีกครั้งในวันที่1พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปค่ะโอ้โหน่ารักจังเลยสง่างามด้วยคุณเฟียสคะคุณเป็นอะไรคะตอนนี
4: ้หนักใจค่ะ
2: หนักใจเรื่อง
4: เลือกไม่ถูกเลยค่ะว่าจะไปที่ไหนน้องกุ้งก็อยากเจอน้องแมวดาวก็อยากไปค่ะ
2: ไปทั้ง2ที่เลยค่ะท่านผู้ชมก็เหมือนกันนะคะเที่ยวทั่วไทยนะคะส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทยของเราค่ะนั่นคือนิวส์อัปเดตในวันนี้ตอนนี้ได้เวลาไปดูแลสุขภาพกันแล้วในช่วงหน้าฝนต้องระมัดระวังเรื่องของ
3: กรดยูริกที่จะพุ่งสูงปรี๊ดเลยค่ะ
2: ทำอย่างไรติดตามใน
1: รักสุขภาพ360องศาค่ะช่วงรักสุขภาพ360องศา
2: และนี่คือรักสุขภาพ
3: 360องศาค่ะ
2: ในช่วงหน้าฝนแบบนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของกรดยูริกจะพุ่งปรี๊ดนะคะเพื่อร่างกายแข็งแรงต้องทำอย่างไรคะ
3: นะคะคำถามก็คือว่าเอ๊ะทำไมมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของฝนก่อนนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลนะคะจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโรงพยาบาลมหิดลแล้วก็สมาคมโรคข้อและกระดูกรูมาติซัมแห่งประเทศไทยนะคะบอกว่าเรื่องของกรดยูริกเนี่ยนะคะมันเป็นความชื้นในร่างกายที่ในช่วงที่เป็นหน้าฝนแบบนี้นะคะก็คือร่างกายเนี่ยจะไม่ค่อยอยากจะกินน้ำเพราะว่ามันชื้นอยู่แล้วนะคะเราจะไม่ค่อยกินน้ำเราก็เลยร่างกายจะขาดน้ำค่ะแล้วที่สำคัญก็คืออุณหภูมิที่มันลดต่ำลงนะคะเป็นผลก็คือว่ากรดยูริกเนี่ยจะตกตะกอนกลายเป็นผลึกแหลมๆค่ะไปเกาะตามข้อนะข้ออะไรบ้างก็คือข้อนิ้วค่ะข้อเท้าด้วยนะคะทำให้อักเสบแล้วก็ปวดแสบปวดร้อนหรือว่าบวมแดงขึ้นมาได้หลายคนจะเป็นแบบนี้นะคะเราจะมาปรับแล้วก็รับมือกันค่ะว่าในช่วงที่ฝนตกแบบนี้เราจะทำยังไงอย่างแรกก็คือเมื่อกี้บอกว่ากินน้ำน้อยใช่ไหมคะก็ต้องกินน้ำให้เยอะขึ้นนะคะ
2: ดื่มน้ำให้เยอะขึ้น
3: ดื่มน้ำให้เยอะขึ้นแล้วก็เลี่ยงค่ะมีอยู่อย่างหนึ่งที่น่าสำคัญมากๆเมนูที่มีพิวรีนสูงมากๆคืออะไรบ้างยอดชะอมค่ะพี่ปอคุณผู้ชมคะหน่อไม้ด้วยนะคะรวมทั้งเครื่องในสัตว์แล้วก็สัตว์ปีกนะคะเหล่านี้คือจะไปกระตุ้นกรดยูริกในร่างกายให้สูงขึ้นนั่นเองอีกอย่างนึงก็คือสายแอลกอฮอล์หรือว่าคนที่ชอบดื่มน้ำอัดลมนะคะก็ต้องเพลาๆลงนิดนึงเพราะว่าแอลกอฮอล์รวมทั้งน้ำตาลฟรุกโตสนี่แหละค่ะมันไปกระตุ้นให้มียูริกสูงมากขึ้นนะคะต้องลดและที่สำคัญต้องทำให้อบอุ่นร่างกายเวลาเรานอนหลับนั่นเองค่ะพูดถึงตรงนี้นะคุณผู้ชมคะคนไทยค่ะป่วยเป็นโรคเกาเนี่ยก็คือประมาณ 100,000 คนนะคะแล้วก็เป็นผู้ชายเนี่ยมากกว่าผู้หญิงถึง10เท่าแต่ว่าผู้หญิงนะคะถ้าหากว่าวัยหมดประจำเดือนแล้วก็เสี่ยงไม่เท่ากันเขาเรียกว่าไม่แพ้ผู้ชายเลยเสี่ยงเหมือนกันเลยนะคะวันนี้ก็เลยหยิบยกมาพูดกันว่าหน้าฝนแบบนี้ต้องดูแลสุขภาพให้มากขึ้นนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็สมาคมโรคข้อและรูมาติซัมแห่งประเทศไทยค่ะ
2: และตอนนี้ไปพบกับคุณแซคเลยนะคะในช่วงของ
1: 360องศาซุปตาร
2: ักโลก
5: สวัสดีครับพบกับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนาวีรคุณใน360องศาสุตารักโลกกับเรื่องราวดีๆของโลกและสิ่งแวดล้อมทุกสัปดาห์กันยายนเป็นเดือนเสี่ยงที่คนไทยต้องจับตาพายุอย่างจริงจังแล้วนะครับ

0: พราะนี่คือหนึ่งในเดือนที่มีพายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนเข้าไทยได้มากที่สุดของปีจากสถิติคาบ74ปีของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่ามีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าไทยในเดือนกันยายนรวมกันถึง55ลูกคิดเป็นสัดส่วนถึง 26.7% ของพายุที่เข้าไทยทั้งหมดโดยมีสัดส่วนความเสี่ยงสูงขึ้นจากเดือนสิงหาคมและเป็นรองก็แค่เดือนตุลาคมที่สำคัญเส้นทางพายุเดือนกันยายนจะค่อยๆขยับต่ำลงมาคือช่วงครึ่งเดือนแรกจะอยู่ในแนวตอนบนของภาคอีสานและภาคเหนือบางส่วนแต่พอครึ่งเดือนหลังแนวเสี่ยงจะต่ำลงไปอีกคือมาผ่านอีสานตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางชัดเจนขึ้นทว่าแม้ก่อนหน้านี้ผมจะรายงานให้ทราบไปแล้วนะครับว่าฝนรวมทั้งประเทศเดือนกันยายนส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติมากแต่ฟังดีๆครับฝนรวมต่ำไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีฝนหนักหรือไม่มีความเสี่ยงพายุเพราะหากพายุเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยฝนจำนวนมหาศาลอาจเทลงมาได้ในเวลาเพียงไม่กี่วันจนเกิดน้ำท่วมน้ำหลากน้ำล้นตลิ่งไปจนถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ด้านตะวันออกของประเทศและตามแนวเส้นทางที่พายุเคลื่อนผ่านจึงชัดเจนว่ากันยายนไม่ใช่เดือนที่จะดูเพียงแค่ฝนทั้งเดือนมีมากหรือน้อยแต่ต้องจับตาด้วยว่าฝนก้อนใหญ่จากพายุจะมาหรือจะไปตกที่ไหนคนในพื้นที่เสี่ยงภัยจึงต้องติดตามสถานการณ์ฟ้าฝนอย่างใกล้ชิดการสร้างข้อมูลล่วงหน้าแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถใช้วางแผนปรับตัวรับมือกับความเสี่ยงพายุที่จะมีในเดือนกันยายนได้เลยนะครับเพราะโลกและธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมแล้วมาเรียนรู้รักโลกและสิ่งแวดล้อมไปกับผมนะครับและนี่คือ300สิงสาสุปตารักโลกสวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณแซคมากค่ะและตอนนี้ขอต้อนรับโชว์ซ่าแซฟโชว์อีกครั้งหนึ่งนะคะศิลปะแห่งลูกชูหลังจากที่อาจารย์ได้วิเคราะห์เพื่อการตัดสินนะคะเรามาลุ้นผลการตัดสินวันนี้กันว่าคุณนุ่นจะสามารถคว้าซูเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอตจะทันรายการได้หรือไม่และตอนนี้ขอเชิญอาจารย์ทำการตัดสินเลยค่ะ
2: โชว์ชุดนี้จัดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในหมวด F food นะครับก็คือด้านอาหารและก็ขนมซึ่งตรงจุดนี้โชว์ชุดนี้จัดเรียงขนมหวานลูกชุบออกมาได้อย่างน่ารักและก็เติมไอเดียสีสันใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆเข้าไปอยู่ในขนมหวานไทยเพราะนั้นขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได
1: ้เอาละค่ะมาลุ้นกันเลยนะคะลูกชุบของคุณนุ่นที่ออกแบบดีไซน์จากมัญชนกรหญิงด้วยนะคะวันนี้ผลการตัดสินออกมาจะเป็นอย่างไรนะคะถือลูกชุบยืนรอเลยนะคะและผลออกมาก็คือ
2: ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตครับ
1: ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะฝากคุณปูไว้ก่อนเลยนะขอบคุณอาจารย์ก๊อฟด้วยนะคะและนี่คือความภาคภูมิใจขอมอบให้กรอบทองซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะอย่าลืมนะคะถ้าคุณมีพลังของความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยต้องมาโชว์ที่นี่ในรายการ
3: 360องศานิวโชว์

เตรียมพบกับโมเมนต์สุดประทับใจ Why Entertain Awards 2026 Thai Silk Curtains and the Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามกับงานประกาศรางวัลที่สุดแห่งปี13สาขาในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ติดตามชมภาพบรรยากาศการประกาศรางวัล Why Entertain Awards 2026พร้อมการแสดงสุดพิเศษจากเหล่าศิลปินมากมายวันพฤหัสบดีที่3กันยายนนี้เวลา 22:00 น.เป็นต้นไปทางช่อง9กด3 30

สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานมอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความกับตำรวจสน.มักกะสันเพื่อเอาผิด Data

0: ่าเซ็นเตอร์ย่านพระราม9หลังพบว่ามีการสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสอบปากคำและลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนเนื่องจากต้องประสานข้อมูลและขอเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่จึงลงพื้นที่ไปตรวจสอบและพบบริเวณชั้นใต้ดินของอาคาร Data Center ดังกล่าวมีถังน้ำมันขนาดใหญ่6ใบปริมาณบรรจุใบละ 40,000 ลิตรคาดว่ามีการสำรองน้ำมันรวมประมาณ 200,000 ลิตรซึ่งไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องวันนี้จึงมาแจ้งความดำเนินคดีตามมาตรา65พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทเทศบาลนครบุรีรัมย์ห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์และห้างโรบินสันสาขาบุรีรัมย์ที่เมื่อวานนี้รับรู้แรงสั่นสะเทือนปริศนาถึง3รอบจนต้องอพยพออกจากตึกโดยเฉพาะตึกเทศบาลนครบุรีรัมย์ที่มีความสูง4ชั้นครึ่งหยุดให้บริการเพื่อความปลอดภัยของพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มารับบริการวันนี้กลับมาเปิดให้บริการปกติแล้วหลังไม่พบแรงสั่นสะเทือนเพิ่มหรือความเสียหายด้านกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวยันไม่พบการเกิดแผ่นดินไหวทางเทศบาลนครบุรีรัมย์จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเครื่องมือมาตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งเพื่อความอุ่นใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มารับบริการก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกลางวาระเดือนพฤศจิกายนนี้นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวในระหว่างงานเลี้ยงที่ทำเนียบขาวสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกันว่าเขาจะรณรงค์หาเสียงอย่างเต็มที่ให้กับผู้สมัครจากพรรคโดยได้เตรียมการเดินทางไปยังรัฐต่างๆที่มีการแข่งขันสูงในทรัมป์ซึ่งกำลังมีคะแนนนิยมทางการเมืองที่ตกต่ำกล่าวว่าจะอยู่เคียงข้างสมาชิกพรรค 100% ไปจนถึงการเลือกตั้งอย่างไรก็ตามคาดการณ์กันว่าการทำสงครามกับอิหร่านและภาวะเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อจะทำให้พรรครีพับลิกันทำผลงานไม่ได้ดีและสูญเสียเสียงข้างมากในรัฐสภาผลสำรวจพบว่าชาวอเมริกันเพียง 33% เท่านั้นที่เห็นด้วยกับผลงานของทรัมป์ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในอาชีพทางการเมืองของเขาไทเกอร์วูดอดีตนักกอล์ฟหมายเลขหนึ่งของโลกชาวอเมริกันตกลงยอมรับผิดในข้อหาขับรถโดยประมาทสืบเนื่องจากอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำเมื่อเดือนมีนาคมใกล้บ้านพักของเขาในรัฐฟลอริดาก่อนหน้านี้วูดเคยให้การปฏิเสธข้อหาขับขี่ขณะมึนเมาหลังจากรถ SUV ของเขาเฉี่ยวชนกับรถกระบะคันหนึ่งและพลิกตะแคงข้างถนนในย่านที่พักอาศัยริมชายหาดบนเกาะจูปิเตอร์ก่อนจะถูกจับกุมวูดในวัย50ปีได้เดินทางมาปรากฏตัวที่ศาลในเขตมาร์ตินเคาน์ตี้ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเขตปาล์มบีชเคาน์ตี้ก่อนจะตัดสินใจไม่สู้คดีและรับโทษพักใช้ใบอนุญาตขับขี่5ปีพร้อมปรับเงิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐติดตามข่าวได้อีกครั้งใน9ข่าวเที่ยงเวลาประมาณ 12:00 น.สวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: าแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free เพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
1: สวัสดี
2: ค
1: ่ะ
2: สดให้ดูหมูให้ปังวันนี้บอกเลยว่าร้านที่จะมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะเป็นร้านสุกี้ชื่อดังค่ะจากจังหวัดชัยนาทตอนนี้อยู่กับเจ้าของทั้งสองท่านแล้วนะคะก็คือคุณออมแล้วก็คุณนายสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: โอ้โหต้องบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยเรื่องลือมานานเลยเพราะว่าทำมาเป็นแบบ3รุ่นแล้วอ่ะอยากให้อธิบายนิดนึงค่ะว่าความพิเศษของตั้งใจรวยเปิดมาแล้วกี่ปีแล้วก็ความเด็ดนะคะที่คงให้คนเนี่ยได้ไปชิมเนี่ยคืออะไร
3: ก็ตั้งใจรวยนะครับเป็นร้านซุกี้ที่สืบทอดสูตรกันมาตั้งแต่รุ่นอากงจนถึงรุ่นลูกแล้วก็รุ่นหลานครับผม
2: ตั้งแต่รุ่นอากงเลยเหรอ
3: ใช่
2: ได้ข่าวว่าอากงนี่คือทำงานเป็นพ่อครัวอยู่ในโรงงิ้วอะคะ
4: ใช่ค่ะ
2: อย่างนี้ก็ต้องมีสูตรแบบว่าโบราณมาตลอดเลยใช่ไหมสูตรลับ
3: ครับผม
4: สูตรลับค่ะ
2: แล้วก็เลยมาเปิด
3: ใช่ค่ะ
2: แสดงว่าเปิดแต่รุ่นอากงมะคะ
4: ใช่ค่ะแล้วก็ป้ากับแม่แล้วก็เป็นรุ่นหนูค่ะ
2: แล้วก็เป็นรุ่นคุณออมกับคุณนาย
4: ใช่
2: ก็คือมาเปิดเลยแต่ทีนี้ที่ร้านเนี่ยที่แบบขึ้นชื่อเลยก็คือเขาบอกว่าน้ำจิ้มสุกี้คุณผู้ชมเนี่ยที่ร้านเนี่ยเห็นมาตามในภาพน้ำจิ้มสุกี้แบบเต้าหู้ยี้อ่ะมันเด็ดกว่าร้านอื่นยังไงคุณออมคุณนาย
3: น้ำจิ้มเต้าหู้ยี้นะครับ
2: ค่ะ
3: สูตรอากงครับเขาจะใส่เต้าหู้ยี
2: ้
3: แล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวแล้วก็มีสูตรลับเฉพาะครับที่ทำให้ใครมาทานแล้วก็จะติดใจ
2: ก็คือเป็นน้ำจิ้มแบบเต้าหู้ยี้ถ้าเกิดใครชอบน้ำจิ้มเต้าน้ำจิ้มโบราณอ่ะแบบสุกี้ก็มาเลยแต่แล้วทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยเขามีสุกี้ปลาทะเลอิเคจิเมะ
3: ใช่ครับปลาทะเลอิเคจิเมะนี่เราเอาเข้ามาตอนรุ่นเราครับ
2: ค่ะ
3: เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสุกี้ครับ
2: รสชาติจะเป็นยังไงอ่ะ
3: อิเคจิเมะเนี่ยมันคือวิธีการทำปลาแบบญี่ปุ่นคร
2: ับ
3: มันจะทำให้ปลาของเราเนี่ยไม่มีกลิ่นคาวหรือว่ากลิ่นเหม็นต่างๆคือเนื้อจะสดแล้วก็ใสมากครับ
2: อ๋อคือเป็นวิธีจากข้าแบบญี่ปุ่นเลย
5: สวัสดีครับ
2: โอ้โหทะลุหรือเปล่าบอส
5: ว่ายตามปลาอิเคจิเมะมาเลยตอนนี้เลย
2: ทะลุใช่ไหม
5: หอมมากว่า
2: แบบว่าปลาเนี่ยเขาเป็นวิธีการข้าแบบอิเคจิเมะแบบญี่ปุ่นแล้วมันทำให้เนื้อปลานี่สดแล้วก็หวานมาก
5: ไม่รู้เพิ่งรู้อันนี้เลย
2: แล้วก็ที่ร้านนี่เขามีความเด็ดอีกอย่างนึงคือก๋วยเน็กคืออะไรครับก๋วยเน็ก
4: ก๋วยเน็กเป็นหมูสับค่ะแล้วก็เผือกแล้วก็เป็นเครื่องเทศจีนนะคะปกติเมื่อก่อนรุ่นอากงจะใช้ล่างแห่
2: ค
4: ่ะห่อแต่พอมาเป็นคุณลุงทำคุณลุงปรับสูตรค่ะให้เป็นชุบแป้งทอดทานง่ายขึ้นค่ะมันน้อยลง
2: อ๋อก็คือเป็นทางด้านหน้าใช่ไหมครับ
4: ผม
2: เป็นเมนูทานเล่นเหรอ
3: ใช่
4: ค่ะ
2: หากินยาก
4: ใช่ใช
2: ่อ๋อมีที่ร้านนี้ตั้งใจรวย
5: โอ้นุ่มขนาดนี้แล้วอยากทานต้องทำไงบ้างฮะต้องโทรอะไรยังไงบ้างครับ
2: เบอร์อะไรคะ
3: ถ้าโทรเบอร์ติดต่อร้านนะครับก็จะเป็นเบอร์082ครับ162-0638หรือว่า Facebook ตั้งใจรวยสุกี้ครับผม
2: ค่ะอันนี้ก็ไปได้เลยแต่ร้านอยู่ตรงไหนของชัยนาทครับเผื่อแบบคนขับรถไปแถวนั้นนะพี่บอส
3: ร้านจะตั้งอยู่ติดกับธนาคารกรุงไทยในอำเภอเมืองชัยนาทเลยนะครับแต่ร้านผมจะอยู่บนดาดฟ้าชั้น
2: 4
3: เวลาเดินเข้าไปในร้านปุ๊บก็เข้ามาด้านหลังครับจะมีลิฟต์บริการอยู่กดขึ้นไปชั้น4ได้เลยครับ
2: อ๋อเป็นร้านแบบวิวดาดฟ้าพี่โบ๊ท
5: อ๋อเปิดตั้งแต่4โมงถึง5ทุ่มเลย
2: เป็นแบบวิวแบบด้านบนเลยชิลๆเลย
3: ใช่
2: นะครับบรรยากาศดีกินแบบร้อนๆแบบนี้แล้วที่นี่เนี่ยต้องถามก่อนพี่โบ๊ทนี่เป็นรุ่นที่3แล้วแล้วจุดเริ่มต้นที่เรานำมาพัฒนาแบบทั้ง2คนที่มาปรับอะค่ะคือมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากสูตรเดิมของอากงไหม
3: ก็จะมีเรื่องปลาเนี่ยครับหลักๆเร
2: ื
3: ่องที่2ก็คือเราก็จะเน้นเรื่องของทะเลที่มีความสดมากขึ้นแล้วเราก็จะเพิ่มน้ำจิ้มเพิ่มความหลากหลายแล้วก็จะมีน้ำซุปที่เราก็เพิ่มมาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากขึ้นครับ
2: ก็คือเฉพาะเลยพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดคนมันจะเข้าโซเชียลด้วยเนาะถ
3: ้
2: าเกิดอยากตั้งใจรู้อยากอะไรต้องเข้าไป
5: ติดแกรมได้ด้วย
2: พี่โบ๊ทอยากรู้อะไรอีก
5: อยากกินแล้วตอนนี้แล้วก็หลายๆเมนูก็คือแบบว่าเป็นซิงเกิลเจอร์ของทางร้านด้วย
2: ซิงเกิลเจอร์นี่น้ำด้วยคุณมีน้ำอะไรบ้างคะที่ร้าน
3: น้ำซุปของที่ร้านออริจินอลของเราจะเป็นน้ำซุปใส่กระดูกหมูครับแล้วก็น้ำซุปหม่าล่าครับผมแล้วก็จะมีน้ำซุปดาชิญี่ปุ่นครับแล้วก็จะมีน้ำซุปทะเลครับผม
2: เข้าไปนี่คือหม้อนึงนี่เลือกได
3: ้2
2: นะ2ซุปเลยแล้วเริ่มต้นราคาเริ่มต้นนี่ถ้าเกิดแบบว่าราคาเข้าไปเนี่ยมีกำแบงค์ไปสักเท่าไหร่ก็แบบได้อิ่มครับ
3: 2แบงค์แดงครับ
2: 2แบงค์แดงพี่บอส
5: 2แบงค์แดงเองม
3: ี
5: ทอนมั้ย
3: มีทอน
2: โอ้ยตาย
5: แ
2: ล้วทอนบาทนึง
5: ไม่รู้2แบงค์แดงทอนก็ว้าวแล้ว
2: นี่เดี๋ยวเบรกหน้าเราต้องมาชิมกัน
5: นะ
2: แต่ทีนี้ค่ะนี่
5: เรามีกิจกรรมของงานดีๆมาฝากครับผมสายกินฮะอยู่ทุกอย่างแล้วก็มาฟังถึงนี่เลยเพราะว่าของอร่อยจากทั่วไทยฮะกำลังจะยกทัพมาบุกมหาชัยครับผมกับงานลิ้นติดโปรแฟร์เมนูติดดาวอร่อยมหาชนที่มหาชัย
2: เย้ก็บอกเลยนะครับว่างานนี้ค่ะรวมร้านเด็ดร้านดังนะคะของกินนะครับของกินเล่นของคาวของหวานจากทั่วประเทศมาเสิร์ฟให้ชิมกันแบบจุกๆเลยครับพี่บอส
5: ครับผมของหวานของแซ่บใครเป็นสายตระเวนชิมนะฮ
2: ะ
5: สายล่าเมนูดังหรือว่าอยากตามรอยร้านฮิตร้านดังนะครับไม่ต้องขับรถไปไกลเลยงานนี้คือคุ้มสุดๆเพราะเขาไม่มาแบบว่าทีเดียวครบจบ
2: ๆใช
5: ่ไปกันเลยในวันที่10ถึง16กันยายนนี้นะฮะที่ชั้น1เซ็นทรัลมหาชัยครับผม
2: ใช่เลิศมากแล้วต้องบอกเลยว่าที่งานเนี่ยนอกจากพ่อค้าแม่ค้ามาเปิดบูธอร่อยๆแล้วนะพี่โบ๊ท
5: ครับ
2: โปรมีทุกร้าน
5: มีทุกร้าน
2: แล้วก็ดารามาเปิดร้านเยอะมากอย่างเช่น
5: โบ๊ทธาราครับผม
2: คุณไปขายอะไร
5: คุณผมไปขายมัชฉะ
2: มัชฉะเขาดังมากนะ
5: โยเกิร์ตอะไรอย่างงี้แล้วก็มีพี่ท็อปแล้วนี่ด้วยขายแบบหมูฝอยหมูแท่ง
2: พี่ตรงทอง
5: ทุงทองทุเรียนทอดฮะอย่าลืมไปเจอกันนะครับที่งานลิ้นติดโปรแฟร์เมนูติดดาวอร่อยมหาชนที่มหาชัยครับผม

0: แต่อย่าลืมนะคะ
1: ช่วงหน้าช่วงนี้เดี๋ยวเรากลับมาชิมกัน
2: ช่วงหน้าต้องมาชิมกับตั้งใจรวยจากจังหวัดชัยนาทนะคะรับรองจะชิมให้คุณผู้ชมเนี่ยต้องขับรถไปชัยนาทในทันที
0: ไปเลยจ้า
2: พักสักครู่ค่ะ
3: จัดให้ดูมูให้ปัง
4: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
6: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: การตากผ้าของคุณจะเป็นเรื่องง่ายอีกต่อไปด้วย Double Edge ราวตากผ้าสแตนเลสยืดปลดได้โครงสร้างทำจากสแตนเลสแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อพลาสติก ABS ทนแดดทนฝนเคลื่อนที่สะดวกเพราะมีล้อมาให้ถึง4ล้อและสามารถล็อกล้อได้ออกแบบดีไซน์มาทั้งหมด2ราวสามารถยืดออกด้านข้างได้190ซมและยืดด้านบนออกได้180ซมให้คุณได้ตากชุดเดรสได้แบบสบายระยะห่างแต่ละราวก็กว้างทำให้เสื้อผ้าไม่ซ้อนทับกันจะผ้านวมพื้นใหญ่ๆก็สามารถตากได้จะตากผ้าในบ้านหรือนอกบ้านก็สะดวกสบาย
8: Double Rack ราวตากผ้าสแตนเลสยืดหดได้โครงสร้างแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อ ABS ทนแดดทนฝนค่ะ
9: ออกแบบมาเป็น2ราวนะครับสามารถยืดออกด้านข้างได้ยาวถึง190ซมนะครับยืดขึ้นด้านบนได้สูงถึง180ซมจะผ้านวมผืนใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถตากได้นะครับ
8: สามารถปรับขนาดตามพื้นที่การใช้งานได้นะคะที่สำคัญเคลื่อนที่ได้สะดวกค่ะเพราะว่ามีล้อมาให้ถึง4ล้อค่ะจะตากในบ้านหรือว่านอกบ้านก็เอาอยู
9: ่วันนี้สิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ไปนะครับเป็นราวตากผ้าสแตนเลสนะครับ1ราวแล้วมีกระเป๋านะครับใส่ผ้านวมนะครับแบบผ้าลายให้1ชิ้นนะครับมีตะขอนะครับตากผ้าทั้งหมด10ชิ้นรวมไปถึงไม้หนีบผ้าอีกนะครับทั้งหมด12ชิ้นทั้งเซตนี้นะครับ 3,260 บาทคุณไม่ต้องจ่ายเลยฮะจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นรับรีบโทรได้เลยที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @style shopmania
8: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ
10: ของอร่อยทั่วไทยพุกถึงเซ็นทรัลมหาชัยแล้วเตรียมท้องให้พร้อมแล้วมาลุยแซ่บกันที่งานลิ้นติดโปรแฟเมนูติดดาวอร่อยมหาชนที่มหาชัยงานที่รวมร้านเด็ดร้านดังและเมนูอร่อยระดับมหาชนมาเพียบยกทัพมาให้ชิมกันถึงที่แบบไม่ต้องไปไกลปักหลุดแล้วพุ่งตัวมาวันที่10ถึง16กันยายนนี้ชั้น1เซ็นทรัลมหาชัยงานนี้พลาดแล้วพลาดเลย
3: ให้ดูมูให้ปัง
11: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
0: ตั้งใจรวยต้องชิมคาเบรกนี้ดิแต่ตรงนู้น
1: กินแล้วนี่ฮะน้ำจิ้มเด็ดมาก
0: จากทางร้าน
1: อธิบายหน่อยมีอะไรบ้างมีน้ำจิ้มสุกี้
12: อันนี้จะเป็นน้ำจิ้มสูตรอากงเลยครับ
0: เต้าหู้ยี
13: ่เต้าหู้ยี่
12: ใช่
1: แล้วก็มี2อันนี้ด้วยน้ำจิ้มเป็นแบบงาเหรอฮะ
13: งาญี่ปุ่นค่ะ
0: แล้วก็ยันนึงเป็น
13: แล้วก็นั้นพอนซึค่ะ
1: เป็นพอนซึ
0: ก็คือถ้าเกิดไปที่ร้านเนี่ยก็คือมีน้ำจิ้มเนี่ยให้เลยได้ชิมแต่ซื้อกลับบ้านก็ได้
12: ใช่ครับ
0: เป็นขวดละเท่าไหร่คะ
13: กวางตุ้งค่ะ
0: กวางตุ้งก็มีถ้าซื้อกลับบ้านขวดละเท่าไหร่คะ
12: 60
0: บาทถ้าเกิดคนในกรุงเทพอยากกินอ่ะสั่งได้ไหม
12: สั่งได้ครับ
13: สั่งได้
0: ส่งทั่วประเทศ
12: ใช่ครับ
0: โอ้โหสั่งไปเลยนะคะ60บาทเป็นตำนานความอร่อยตั้งแต่รุ่นอากงเนาะแต่เบรกนี้พี่โบนเราต้องมาชิมกันเลย
1: เธอลงหม้อสิ
0: แบบนี้เรียกวัตถุดิบฉันต้องชิมแล้วเพราะอยากกินมากขอน้ำจิ้มหน่อยค่ะ
1: ขอน้ำจิ้มอะไรที่แนะนำเลย
13: มีสองตัวนี
0: ้พี่โบนอันนี้ไป
1: ฉันให้มา
13: ผสมกันก็ได้นะคะเพราะตัวนี้จะเปรี้ยว
0: ค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะอันนี้น้ำซุปอะไรคะเนี่ย
12: น้ำซุปดาชิครับผม
0: นี่คุณดูหมูมากสิดูแล้วเห็นเลยเนี่ยว่าแบบเขาหมักมาอย่างดีแล้วใช้หมูในส่วนที่แบบใช้ส่วนไหนคะเนี่ยเนี่ยมันดูหนาแล้วก็ดูเงาว่า
1: ก็จะรู
0: ้ไม่รู้
12: ส่วนสันนอก
0: สันนอกก็เดี๋ยวพูดผิดพูดถูกไม่ได้นะคะตั้งใจรวย
1: ครับ
0: ขอกุ้งอีกสักหน่อยค่ะกุ้งนี่ที่ร้านไปได้เท่านี้เลยไหมเนี่ย
12: ได้ครับนี่เลยครับ
0: จริงหรอใหญ่มาก
1: คุณที่ร้านเสิร์ฟยังไงที่นี่ก็คือเอามาโชว์แบบนั้นเลย
0: ได้อย่างนั้นเลยปลาหมึกคือไปเนี่ยครบเลยแต่บางคนเนี่ยก็จะนี่เขา

0: ต้องสั่งน้ำซุปส่วนมากเราพรีเซนต์อะไรก่อนคะน้ำซุป
1: น้ำซุปทะเลค่ะ
0: น้ำซุปทะเลคือมันจะหวานหวานเลยใช่ไหม
1: มันเป็นกังป่วยอะค่ะเอ็นหอยเชลแห้งค่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่มันจะมีความอูมามิอยู่ในตัว
0: อูมามิเลยเลิศเลยอันนี้ต้องขอกินนี้ก่อนเลยก๋วยเนกจิ้มกับอะไรคะเนี่ย
2: จิ้มกับน้ำจิ้มบวยกอตรงนั้นได้เลยครับ
0: แล้วก็ปลาปลาแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันด้วยหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: เอาหรอ
3: ลงล่วงนะ
1: ใช
0: ่แต่ทับแต่ยังไงก็มีสแตนบายอยู
1: ่ใช่ครับ
2: ปลาแต่ละวันที่ได้มาเราก็จะดูตามชาวประมงที่เขาหาได้ครับ
0: ค่ะแล้วก็มาอิมเมจเคสอีกทีนึง
2: ใช่
4: เริ่มจะผิดไปได้เออเป็นไง
0: อร่อยมากกล้วยเน็ก
2: ขอบคุณ
0: ทำไมอร่อยขนาดนี้กรอบหอมทั้งในนี่แบบว่าโอ้โหไส้เยอะมากแน่นมากคุณผู้ชม
3: แน่นมาก
0: อร่อยมากแล้วก็ตบท้ายด้วยส้มเหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: เนี่ยบีบ
3: ไม่ใช่บีบ
1: ลอก
0: เป็นไงอร่อยมากย
3: ิ่
0: งกินส้มเข้าไปนะมันนัวแล้วมันก็แบบสดชื่นในปากเลยอ่ะไม่มีความมันแบบว่าเยิ้มเลย
3: เออผมมานี้มากชิมอันนี้คืออะไรนะครับ
2: อันนี้แปะกล้วยพวกพริกเกลือครับ
3: แปะกล้วยคู่พริกเกลือไม่เคยทานปกติจะกินแบบแปะกล้วยอย่างเดียว
0: ลองเลยนี่แต่กลัวไม่ทานเนี่ยต้องชิมให้คุณผู้ชมดูเพราะว่าน่ากินมาก
3: อร่อยอ่ะ
0: อร่อยไหม
3: ดูแบบแปลกใหม่แต่ว่าทานง่าย
0: อร่อยเสียงเบามากมันต้องอร่อยแบบรุนแรง
1: ไปทานที่ร้านร้อนร้อนอร่อยกว่านี้ค่ะ
3: นี่ก็อุ่นๆอยู่นะครับอร่อยอร่อยอร่อย
0: อร่อยไหม
3: อร่อยมีความแบบแปลกบวยไม่ขม
0: ค่ะ
3: หอมแล้วก็มีความคั่วพริกเกลือเข้ามามันเข้ากันแบบเข้ากันเลยอ
0: ่
3: ะ
2: ที่จริงมันต้องมีพริกด้วยครับแต่วันนี้ลืมใส่ไม่ได้ขาดความเผ็ดครับผม
0: ถ้าอยากลองแบบว่ามีบิ๊กด้วยก็ต้องไปที่ร้านชัยนาทอยู่ตรงไหนนะคะคุณนาย
2: ร้านชัยอาอยู่ในอำเภอเมืองชัยนาทเลยนะครับอยู่ติดกับธนาคารกรุงไทยครับผ
0: ม
2: สามารถเข้าไปแล้วก็กดลิฟต์ขึ้นมาชั้น4บนดาดฟ้าได้เลยครับ
0: เบอร์โทรเลยนะคะ
2: เบอร์โทรจะเป็นเบอร์082ครับ1620638ครับผม
0: เวลาเรียกรู้สึกเหมือนมียศจังเลยเรียกคุณนายความจริงเขาชื่อเล่นนะชื่อนายที่จะเรียกเขาคุณนี่ปลาเมื่อกี้ใช้แค่ตัวช้อนนะครับตัดลงไปอ่ะมันเด้งและหนึบมากเลยนะจริงๆคือรู้เลยว่ารสที่แบบดันเข้าไปเนี่ยมันหนึบมากนี่จริงกับน้ำจิ้มแล้วอันนี้ปลาอะไรครับวันนี้ที่นำมานำเสนอ
1: สร้อยนกเขาค่ะ
0: ปลาสร้อยนกเขาชื่อเลิศมาก
1: นี่ค่ะมันคือตัวนี้
0: อ่า
3: เป็นไงเฮ้ยใจเย็นดิ
0: ปังอร่อยมากปานหวานเด้งและน้ำจิ้มอ่ะพี่โบถ้าเกิดใครชอบเผ็ดก็ได้ครับ
3: แค่เทออกมารู้เลย
0: ไม่ต้องปรุงเลยอร่อยมากคุณลองอันนั้นสิ
3: อันนี้เป็นหมี่ผักฮะปกติมีผักแต่วันนี้น่ากินมากเลยอ่ะ
0: สีสวย
3: คือแบบดูดีอะฮะขออนุญาตครับ
0: ชิมเลย อร่อยไหมครับพี่โบ
3: อร่อย
0: อร่อยไหม
3: เออ
0: สั้นมากอร่อย
3: มีความแบบว่าปกติมีผักถ้าเราไปเติมใบเดียมเละๆ
0: อ
3: ันนี้คือแบบเด้งใส่ดีคำแล้วก็หอม
0: เวอร์อร่อยได้กินแบบนี้ก็ได้หรือว่าทางร้านลวกมาให้แล้วหรือว่าจะมาลวกอีกทีนึงก็ได้
3: เอาปกติเขาลวกด้วยเหรอ
0: ลวกดิใครก็แก่จะคออะไรเงี้ย
3: นี่ก็นึกว่าแบบนี้เราไปลวกที
0: ได้แล้วแต่เราเลยแล้วแต่เราชิมอันนี้ค่ะเป็นอีกแบบนึงก็คือเป็นน้ำจิ้มงา
2: ใช่
0: ไหมคะนี่คนมาก
1: กับอันนี้อร่อยค่ะ
0: หืม
3: ปลาใช่ไหม
1: ปลา
0: ผมพี่มาอร่อยมาก
3: พี่บอกว่าปลาทานกับอันนี้อร่อย
0: ผม
3: ว่ามันคือน้ำจิ้มอะไรนะครับ
1: พันสื่อค่ะ
3: พันสื่อ
0: เราจะคนชอบเนาะแต่เมื่อกินเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดกินความสื่อก็เชื่อเลยว่าต้องเลิศเพราะมันออกเปรี้ยวหวานแต่นี้น้ำจิ้มงาหอมอร่อยอบอุ่นในปากมากน้ำจิ้มอร่อยมากโอ้อันนี้คือต้องบอกเลยว่าที่ร้านมีกี่เมนูคะให้เลือก
2: มีมากกว่า30เมนูครับผม
3: โอ้คือกินกันแบบว่าฉ่ำๆไม่เบื่อแล้วแถมปลาแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันด้วย
0: ใช่แล้วคุณก็จะได้อร่อยนะคะการแบบแล่ปลานะแบบอิเมจิเค
2: อีเคจิเมะ
0: ถูกไหมอีเคจิเมะ
1: จิเมะ
0: อีเคจิเมะ
3: ร้านอยู่ไหนคะอร่อยขนาดนี
0: ้อร่อยขนาดนี้ก็ต้องกราบค่ะ
3: กราบเลยครับนี่เลยฮะขออนุญาตมอบป้ายเลยสกให้ดูมูให้
0: ปังกับร้านตั้งใจรวยนะคะอยู่ตรงไหนของชัยนาทนะขออีกที
2: อยู่ติดกับธนาคารกรุงไทยครับอยู่บนด่านฟ้าชั้น4
0: ค่ะ
2: ครับผมเข้ามาแล้วขึ้นลิฟต์มาชั้น4ได้เลยครับ
0: ขึ้นลิฟต์ได้เลยเพราะลิฟต์สุดที่ชั้น4นะ
3: อยู่ในลิฟต์อยากโทรหาโทรเบอร์ไหนฮะ
2: ในลิฟต์มีโทรศัพท์
0: โทรไปได้เลยที่เบอร
3: ์พี่
0: 0821620638โทรไปได้เลยนะคะรับรองอร่อยจริงมาจากชัยนาทคุณของเขาสดอร่อยมากแล้วเนี่ยก๋วยเน็กคุณไปคุณต้องสั่งนะก๋วยเน็กใช่ป่ะคะ
3: ต้องสั่งนะแนะนำเหมือนกัน
0: ก๋วยเน็กอร่อยมากแล้วก็
2: แปะกล
0: ้วย
3: พริกเกลืออ
0: ร่อยมาก
3: สุด
0: มากขอบคุณมากคุณออมคุณนาย
1: ค่ะ
0: เบรกหน้าก็ยังมีอะไรดีๆอีกพี่บอส
3: มีอะไร
0: ก็ต้องรอดูสิครับพักสักครู่ค่ะ
3: จ
0: ัดให้ดูมูให้ปัง
5: สายกินฟังทางนี้ข ของอร่อยทั่วไทยฟุก

0: ึงเซ็นทรัลมหาชัยแล้ว
1: เตรียมท้องให้พร้อมแล้วมาลุยอีแซ่บกันที่งาน
0: ลิ้นติดโปรแฟเมนูติดดาวอร่อยมหาชนที่มหาชัย
1: งานที่รวมร้านเด็ดร้านดังและเมนูอร่อยระดับมหาชนมาเพียบยกทัพมาให้ชิมกันถึงที่แบบไม่ต้องไปไกล
0: ปักหมุดแล้วพุ่งตัวมาวันที่10ถึง16กันยายนนี้ชั้น1เซ็นทรัลมหาชัยงานนี้พลาดแล้วพลาดเลย
2: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
3: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
2: เพราะเราปิดผมขาว
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เทพไทย
6: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
7: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
8: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
9: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
10: สะดวกช้อป
9: ที่ช็อปมาเนี่ย
11: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
12: ลองชิมดูครับ
13: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
14: น้ำปลาร้าตำหนั่วแซ่บนัวนัวมีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
13: ผมเลิฟเลย
15: รัดให้ดูมูให้ปัง
16: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
17: กลับมาแล้วครับผมซอสที่ดูมูให้ปัง
18: สวัสดีค่ะคุณลีลา
17: คุณลีลาวันนี้คุณลีลาเอาอะไรมาให้พวกเราหาน่าทานมาก
19: วันนี้นะคะลีลามาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยนะคะวันนี้ค่ะลีลาก็คือว่าเอาน้ำพริกโคตรปูนะคะน้ำพริกโคตรปูตัวนี้นะคะก็คือจะรวมทุกส่วนของปูเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมันปูเนื้อปูไข่ปูนะคะตัวนี้สำหรับคนที่รักปูค่ะแนะนำเลยนะคะแล้วอีกตัวนึงนะคะเรียกว่าอัมพิกเนื้อปูนะคะเนื้อปูก็คือจะเป็นเนื้อปูเป็นเส้นๆเลยคือใช้เป็นอกของปูม้าเลยนะคะของเรานะคะจะคัดคุณภาพนะคะก็คือใช้เป็นปูม้าที่อยู่ในชุมชนเรียกว่าอ่าวทองคำนะคะทีนี้ค่ะปูม้าของเรานะคะจะมีรสชาติที่หวานฉ่ำเพราะว่าแกะสดวันต่อวันเลยเพราะแกะแล้วก็นำมาทำเป็นน้ำพริกเลย
18: ค่ะมันจะสดมาก
19: ใช่ค่ะ
18: สดอร่อย
19: สดอร่อย
3: โอ้ดูเขาทำ
19: ใช่แล้วทีเนี้ยค่ะเหมือนกับว่าเซตเนี้ยค่ะปกติถ้าหากว่าไปนครศรีธรรมราชใช่ไหมคะหรือว่าจะไปกินที่ร้านอาหารหรือว่าไปซื้อหน้าร้านราคาเซตนี้ก็คือหลักพันอยู่แล้วแต่วันนี้ค่ะลีลาคือได้มีโอกาสมาเป็นครั้งที่สองเลยนะคะรายการนี้นะคะก็มาจัดโปรพิเศษให้กับคุณลูกค้าเฉพาะรายการนี้เท่านั้นนะคะก็คือว่าซื้อ2ขวดน้ำพริกเนื้อปูนะคะแถมฟรีอีก2ขวด
18: โอ้โหเป็น4เลย
19: น้ำพริกโคตรปูซึ่งไม่มีที่ไหนทำนะคะตัวโคตรปูค่ะเพราะมันหากินยากเพราะว่ามันรวมทุกส่วนของปูเลยจัดโปร4ขวดในราคาเพียง890บาทเท่านั้นนะคะก
18: ็
19: คือว่าอยากให้ลูกค้าโทรมาเลยนะคะที่เบอร์ตอนนี้ก็คือ021143330นะคะหรือไม่ก็ LINE นะคะช็อปมาเนียนะคะหรือไม่ก็สแกน QR code ตอนนี้ได้เลยนะคะ
18: หน้าจอได้เลย
19: ใช่มีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศเลยค่ะ
18: ค่ะอันนี้ต้องถามคุณลีลานิดนึงนะคะว่าความแตกต่างของน้ำพริกน้ำพริกโคตรปูเนี่ยกับที่อื่นเป็นยังไงบ้างหรือว่าอันนี้มันล้วนๆเลยเน้นๆเลย
19: คือว่าของเรานะคะไม่ใช่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ว่าแบบจะใช้ที่อื่นเขาอาจจะใช้เครื่องอะมากกว่าปูแต่ของเราอยู่ในชุมชนเรามีปูม้าใช้กันคือเราแกะกันแบบว่าในหมู่บ้านเลยแล้วทีเนี้ยค่ะแทบจะไม่มีเครื่องเลยเครื่องของเราค่ะก็คือเป็นสูตรต้นตำรับของชาวเลเลยจะมีรสชาติที่หอมกลมกล่อมคืออยากให้เห็นนะคะเนื้อสัมผัสมันก็คือว่า
18: คุยกันว่าเข้มข้น
19: แล้
18: วก็เหมือนแบบว่า
19: แล้วก็เนื้อล้วนเนื้อล้วนของเราคือกันเชียงปูนะคะกว่าจะแกะได้แต่ละตัวคือแกะยาก
18: แกะยากด้วยใช่
19: คือมันต้องเป็นแบบว่าสืบทอดกันมาในพื้นที่นะคะเนี่ยค่ะถ้าเป็น

0: เยอะมาก
1: เนื้อเป็นเส้นแบบนี้เลยคือแทบจะไม่มีแบบส่วนอื่นเลย
2: ใช่
1: ค
2: ือรู้เลย
1: ใช่
2: คือรู้เลยมองปุ๊บก็คือปูเน้นๆน่ะ
0: นี่นะคะความยากของพวกน้ำพริกปูนะก็คือปูเนี่ยแกะยากไม่เท่าไหร่แล้วแต่ละส่วนเนี่ยกว่าจะได้เนื้อมาแล้วแหล่งจากที่นำปูมาอีกเพราะฉะนั้นความแตกต่างคือความสดความอร่อยของปูอ่ะของชุมชนนั้นๆน่ะ
1: เพราะว่าชุมชนของเราอ่ะขึ้นชื่อเรื่องอูมา
0: คือ
1: เขาเรียกกันว่าอ่าวทองคำ
0: อ่าวทองคำโอ้โหเป็นแหล่งเลย
1: เพราะว่าเป็นแหล่งปูมาที่มีคุณภาพและก็รสชาติอร่อยที่สุดในประเทศไทยค่ะ
0: โอ้โหนี
3: ่การันตี
0: ขอชิมก่อนจะได้รู้ว่าอร่อยจริงหรือเปล่า
3: ครับ
1: แล้วก็ส่วนอีกตัว
0: อร่อยมากเนื้อปูเนื้อปูเลยหอมขึ้นจมูกกัดไปมีแต่เนื้อปูเลย
1: แล้วส่วนอีกตัวนึงนะคะนี่จะให้ดูเลยเรียกว่าโคตรปูโคตรปูตัวนี้ค่ะ
4: หอมมาก
1: จะไม่มีใครกล้าทำเพราะว่ามันต้องใช้ตัวไข่ปูที่หากินยากเพราะว่าปูทุกตัวจะไม่มีไข่แต่ตัวนี้จะใส่ไข่ปูมันปูและก็เนื้อปูค่ะจะมีความเข้มข้นและก็ครบเครื่องตัวนี้คือปู5ตัวค่ะอยู่ในกระปุกเดียวกัน
0: ปู5ตัวอันนี้คือเป็นสแตนดาร์ดเลยนะ
1: ใช่แล้วท
0: ี
1: นี้ค่ะ อยากให้ลูกค้านะคะแบบคือมาจัดโปรให้พิเศษจริงๆ คือให้แค่รายการนี้รายการเดียวเพราะว่าลิลามีโอกาสได้มาเป็นครั้งที่2แล้วก็บินมาจากนครเลยก็คือให้รายการนี้แล้วก็มีเพียงแค่ร้อยเซตเท่านั้นเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะแกะกันได้เยอะ ใช่ไหมคะปูมันแกะยากก็คือว่าโทรมาตอนนี้เลยนะคะที่เบอร์021143330หรือ line @shopmania นะคะหรือง่ายๆเลยคือสแกน QR code ตอนนี้มาได้เลยมีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศแล้วก็เก็บเงินปลายทางค่ะ
2: ค่ะ4กระปุก
0: เก็บได้นานไหมคะคุณลีลา
1: ก็คือว่าแนะนำให้ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วเก็บในตู้เย็น
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ประมาณเก็บได้นานไหมคะ
1: เป็นเดือนเลยค่ะ
0: เป็นเดือนเลย
2: แต่
1: ว่าต้องแนะนำว่ามันเป็นของสดนะคะแล้วก็ผลิตใหม่วันต่อวันก็คือแนะนำให้เก็บในตู้เย็นนะคะ
0: รับรองเลยอร่อยจริงๆเมื่อกี้ชิมเข้าไปนะอร่อยมาก
1: ใช่และของเรานะคะเนื่องจากว่านอกจากว่าจะเป็นแบบสินค้าบ้านๆใช่ไหมคะทำกันในกลุ่มชาวประมงแต่เรามีมาตรฐานนะคะก็คือว่าเป็นโอท็อป5ดาวคือตัวนี้ได้รับโอท็อป5ดาวตัวนี้ก็เป็นโอท็อป5ดาวนะคะ
2: โอ้โห
1: แล้วทีนี้ค่ะ
2: ใช่
1: แล้วก็เป็นได้รับมาตรฐานเครื่องหมายฮาลาลสากลแล้วก็ทีนี้ค่ะมีอย.เรียบร้อยอย.อะไรก็มีครบเลยค่ะ
0: ปลอดภัยสะอาดได้มาตรฐานนะคะจากชุมชนเลยเหมือนตำมืออ่ะ
2: เมื่อกี้คุณกินน้ำพริกโครดปู
0: ไปอร่อยมากคือมีความมันด้วยแล้วก็ความแบบความนัวความอร่อยบอกเลยถ้าคุ้มข้าวนะ
2: นี่ไง
0: กินกับผักอร่อยจริงอร่อยมาก
2: ก็มาปั๊บ
0: มาปั๊บที่ไข่เจียวหรือว่าไปทำเป็นข้าวผงข้าวผัดได้หมดเลย
2: อ
0: ร่อยจริงๆอร่อยมากๆเลยแล้วโปรวันนี้โปรดีมากเลย
1: ใช่ก็คือว่านอกจากคุณลูกค้านะคะจะได้สินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็คือมีโอกาสได้อุดหนุนชาวประมงนะคะชาวประมงนะคะไปหาปูมาใช่ไหมคะมาแกะส่งให้เราไปแปรรูปตรงนี้เขาก็ได้รายได้จากตรงนี้ไปแล้วทีนี้ได้สินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่ถูกก็คือว่าจัดโปรเซตคู่2แถม2ในราคาเพียง890บาทนะคะโทรไปที่ตอนนี้เลยนะคะ021143330หรือ line @shopmania นะคะหรือไม่ง่ายๆคือสแกน QR code ตอนนี้เลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วก็จดส่งฟรีทั่วประเทศนะคะ
0: ค่ะบอกเลยว่าเปิดประสบการณ์การกินน้ำพริกมาก
2: อร่อยมาก
0: อร่อยมากอร่อยมากๆแล้วต้องบอกเลยว่านี้เป็นอุตสาหกรรมชุมชนนะคะแต่ก็ได้มาตรฐานนะมีมาตรฐานอย.ฮาลาลอะไรได้หมดเลย
2: โอท็อป5ดาวด้วย
0: ใช่คุณลีลานี่คือมาจากชุมชนนั้นเลยแล้วอ่าวทองคำอ่ะปูอ่ะอยู่ตรงนั้นอร่อยจริง
2: อร่อยของประเทศไทย
1: ใช่คืออันนี้คือการันตีเลยว่าปูมาของเราอะค่ะอร่อยที่สุดในประเทศเพราะว่าเขาเรียกว่าเอาทองคำค
0: ่
1: ะ
0: อร่อยจริงๆนะครับวันนี้นะมีโปรดีๆนี่คุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดใครอยากลองนะน้ำพริกนะที่เป็นแบบปูเน้นๆเลยนะต้องลองสั่งนะลองดูเลยพ่อจ๋าแม่จ๋าต้องพูดอย่างนี
1: ้แนะนำให้ซื้อเลยค่ะเพราะว่าไม่มีราคานี้ที่รายการอื่นเลยรายการนี้รายการแรกและก็รายการเดียวเลยค่ะก็โทรมาเลยนะคะ021143330นะคะหรือ line @shopmania นะคะหรือไม่ก็สแกน QR code มาได้เลยค
0: ่ะ
2: ขอโทรศัพท์หน่อยสิ
0: อร่อยจริงๆเดี๋ยวต้องสั่งเลยคุณผู้ชมคุณต้องลองนะเพราะว่าน้ำพริกเนี่ยมีหลากหลายแต่คุณเจอน้ำพริกโคตรปูหรือว่าปูพวกนี้เข้าไปนะที่มาจากแหล่งอ่าวทองคำของประเทศไทยนะรับรองฟ
2: ิน
0: มากอร่อยจริง
2: ๆมาตรฐานมาแน่น
0: ใช่โอ้โหวันนี้ขอบคุณคุณลีลามากค่ะ
2: ขอบคุณครับผม
0: นี่นะคะโทรมาได้เลยค่ะเบอร์นะคะ021143330 021143330 021143330
2: พอแล้ว
0: โอเควันนี้ขอบคุณนะคะ
1: คร
0: ับ พรุ่งนี้ค่ะสดที่ดูมูให้ปัง
2: มูให้ปังเราจะมามู่กัน
0: ใช่ค่ะพรุ่งนี้นะคะจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาแนะนำเรื่องดวงชะตานะคะต้องรอติดตาม11โมงตรงช่อง9 Mcard HD
2: เอ้ยวันนี
0: ้ลาไปก่อนค่ะ
2: สดให้ดู
0: มูให้ปัง
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนายจะเทนะคะอัปเดตข่าวกันค่ะวันนี้กับฝนแล้วก็น้องออนค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะเมื่อวานนี้เหมือนมีเหตุชุลมุนนิดหน่อยที่ Impact Arena นะคะ
3: แต่ว่าก็เป็นเหตุชุลมุนที่เป็นเหตุที่ไม่มีใครคาดฝันมาก่อนในคอนเสิร์ตของพี่ป้อมพี่โต๊ะอัศนีวสันนั่นเองค่ะคือเรียกได้ว่าเป็นเหตุที่ทำให้ต้องแคนเซิลนะคะมีการเลื่อนคอนเสิร์ตครั้งนี้ออกไปนะคะที่ Impact Arena เมืองทองธานีเมื่อวานนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นวันแรกของการแสดงคอนเสิร์ตอัศนีวสันศิลปินพร้อมกับคนดูก็พร้อมนะคะแต่ดูเหมือนว่าสถานที่เนี่ยอาจจะไม่พร้อมเพราะว่าที่นั่งชั่วคราวที่เขามีการยกระดับขึ้นมานะคะเฉพาะเป็นพิเศษนะคุณผู้ชมดูจากคลิปนี้นะคะการนี้ก็เป็นคลิปจากคุณผู้ชมแหละที่เรียกว่าก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยที่อยู่ในคอนเสิร์ตครั้งนี้เหมือนกันนะคะคือหลายๆคนน่ะที่ได้ไปชมเมื่อวานเนี่ยเขาก็มีการอัดคลิปเล่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะผ่านโซเชียลด้วยนะคะ
2: นี่ว่าพิม
3: พ์ประภาค่ะเขาก็ไปพร้อมกับแฟนหนุ่มของเขาก็ตั้งใจว่าจะไปดูพี่ป้อมพี่โต๊ะนั่นแหละค่ะ
2: แต่สุดท้ายเนี่ยการแสดงก็ล่าช้าไปประมาณ1ชั่วโมงนะคะอย่างที่เห็นว่าที่นั่งตรงกลางเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนที่นั่งพิเศษปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการยกโซนนั้นให้มันสูงขึ้นมาอีก1สเต็ปแต่การยกตรงนั้นแหละมันเลยอาจจะทำให้สแตนเนี่ยโครงสร้างเนี่ยเกิดเหตุยุบขึ้นมาได้ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะก็อย่างพิมพ์ประภาเองเนี่ยก็มีการโพสต์ผ่าน IG นะสตอรี่บอกว่าอะไรใหม่ๆมาก Impact พื้นยุบเปิดไฟดูคอนหยุดกลางคันล่าสุดคอนยกเลิกค่ะ
3: และอีกคนหนึ่งที่ไปดูเช่นเดียวกันนะคะพี่เรวดีสีเท้าค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้นะคะก็มีการถ่ายภาพมาให้เราได้เห็นถึงโครงสร้างสแตนที่เกิดเหตุยุบค่ะก็คือหลายๆคนเขาก็ดูแหละว่ามันอาจจะไม่ค่อยจะแข็งแรงจะเท่าไหร่เพราะว่าเป็นการยกระดับขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมดูโครงสร้างใช่แล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งทางเพจหนีกรุงอ่ะผู้จัดคอนเสิร์ตก็ได้ร่อนจดหมายชี้แจงเหตุต้องยุติการแสดงเพื่อความปลอดภัยของผู้ชมโดยผู้ที่ดูคอนเสิร์ตเมื่อวานนี้นะคะก็จะมีการเลื่อนไปแสดงอีกครั้งหนึ่งในวันที่9กันยายนนี้นะคะ
2: ค่ะส่วนสถานที่นะคะอย่างทาง Impact Arena เมืองทองธานีเนี่ยก็ได้ออกหนังสือชี้แจงเช่นเดียวกันค่ะบอกว่าพื้นที่นั่งดังกล่าวเป็นโครงสร้างชั่วคราวที่ติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับคอนเสิร์ตนี้ไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่ของ Impact Arena ซึ่งยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีความเสียหายนะคะซึ่งทางผู้จัดเองเนี่ยก็ยืนยันว่าการแสดงในวันที่3 5 6และ8ยังคงแสดงตามปกติค่ะ
3: ส่วนรอบที่แคนเซิลเมื่อวานนี้ก็จะไปแสดงในวันที่9กันยายนนี้นะคะคือเราเห็นจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนาะพื้น Impact เนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าส่วนที่มีการยกระดับขึ้นมาตรงโซนของ VIP เนี่ยที่มันเป็นการยุบตัวลงไป
2: โครงสร้าง
3: จะยุบตัวลงไปใช่แล้ว
2: ซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นวันแรกของคอนเสิร์ตของอัศนีวสันต์ด้วยนะคะยังมีอีกหลายรอบก็หวังว่าหลังจากนี้เนี่ยเชื่อว่าทางผู้จัดเองก็น่าจะละเอียดรอบคอบในเรื่องของโครงสร้างเพราะมันก็อันตรายจริงๆนะลองคิดภาพถ้าสมมติว่าคนดูนั่งเต็มๆในพื้นที่ตรงนั้นอ่ะแล้วมันเกิดเหตุในขณะที่มีคนนั่งอยู่ครบทุกคนอ่ะโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเน
3: า
2: ะ
3: ใช่แล้วค่ะแล้วคอนเสิร์ตแบบนี้แน่นอนมันเขาไม่ได้ขึ้นมานั่งดูเฉยๆแล้วอ่ะมันก็ต้องขึ้นมากระโดดมาจอยมาเต้นมาร้องเพลงอันนี้ก็ต้องแบบคำนวณตรงเนี้ยในเรื่องของน้ำหนักแล้วก็ในเรื่องของแรงสั่นสะเทือนที่จะเกิดขึ้นด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากจริงๆนะคะวันนี้ก็ขอให้ปลอดภัยราบรื่นกันทุกคนนะคะส่วนใบเฟิร์นพิมชนกค่ะนี่ก็มีข่าวที่ทำให้แฟน

0: แฟนเป็นห่วงเพราะว่าเจอซาแซงไปกดกริ่งหน้าบ้านยามวิกาลตอนประมาณ5 ทุ่มน่ากลัวนะคือใครก็ไม่รู้จักอ่ะอย
1: ู่
0: ดีมาถึงบ้านรู้ได้ยังไงเป็นพื้นที่ส่วนตัวแบบนี้นะคะและแน่นอนค่ะว่าเราก็ไปเจอกับเจ้าตัวนะคะไปร่วมพิธีเปิดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of ไทยๆนั่นเองค่ะนักข่าวของเราก็ต้องถามถึงประเด็นนี้กันหน่อยเพราะว่าหลายคนนะก็เป็นห่วงค่ะเจ้าตัวก็บอกว่าเนี่ยถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันที่เจออะไรแบบนี
1: ้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ไปลงบันทึกประจำวันทันทีหลังจากเจอเหตุนี้นะคะแล้วตอนนี้ก็มีทางตำรวจเนี่ยมาติดตั้งตู้แดงหน้าบ้านเพื่อให้สายตรวจเนี่ยคอยแวะเวียนมาดูค่ะตอนนี้ใบเฟิร์นก็บอกว่าอุ่นใจมากขึ้นนะแล้วก็เพิ่มมาตรการความปลอดภัยด้วยนะคะด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่แฟนๆเป็นห่วงส่วนตัวตอนนี้โอเคก็ไม่ได้กังวลอะไรแล้วค่ะ
0: แล้วก็อีกเรื่องนึงที่ก็ต้องอัปเดตกันหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการโพสต์สตอรี่ประกาศตามหาบ้านให้กับน้องแมววัย1 เดือนดูสิจ
1: ิ๋
0: วหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยค่ะคือใบเฟิร์นเจอน้องคนนี้พลัดหลงเข้ามาในบ้านใบเฟิร์นเล่าว่าบังเอิญไปเจอน้องหลบอยู่ใต้รถในบ้านก็เลยรีบพาไปหาสัตวแพทย์เพื่อตรวจหาโรคแล้วก็มีการรักษาเบื้องต้นก่อนนะคะซึ่งค่ารักษาแน่นอนหนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันก่อนจะผูกพันแล้วก็ตัดสินใจว่าเอางี้เลี้ยงเองดีกว่าเนี่ยแหละค่ะก็ถือว่าเป็นแมวตัวแรกในชีวิตของน้องใบเฟิร์นด้วยโอ้โหเห็นหน้าแบบนี้จะยังไงจะปล่อยไปไม่มีทางอยู่แล้ว
1: เนาะใจเหลวนะ
0: ความน้องแมวอ่ะ
1: ตัวเล็กด้วย
0: สายตาปิ๊งปิ๊งมาทาสแมวก็ใจละลายละอยู่ด้วยกันละกัน
1: แม่แมวเข้าใจดีแต่ว่าเขาเนี่ยเลี้ยงน้องหมาอยู่แล้ว1 ตัวด
0: ัง
1: นั้นก็เลยต้องไปขออนุญาตนะคะขออนุญาตน้องหมาประจำบ้านก่อนว่าจะเลี้ยงน้องแมวใหม่ได้หรือเปล่านะคะก็ตอนนี้เนี่ยก็บอกว่ายังไม่รู้หรอกว่าน้องจะอยู่ด้วยกันได้ไหมก็ยังคงต้องลองดูไปก่อนนะคะแต่ว่าหวังว่าจะราบรื่นส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ใบเฟิร์นบอกว่าทำคุณแม่ของเธอเนี่ยร้องไห้หนักมากๆนะคะก็คือการสูญเสียน้องหมาไซบีเรียนค่ะหรือว่าน้องเต้าหู
0: ้
1: ในวัย15 ปีไปนะคะซึ่งน้องเต้าหู้เนี่ยก็เป็นหมาที่อยู่กันมาตั้งแต่เด็กส่วนตัวใบเฟิร์นบอกว่าใบเฟิร์นไม่ได้ร้องไห้หนักมากเพราะว่าทำใจมาแล้วประมาณ1เพราะว่าได้มีโอกาสร่ำลาก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วซึ่งน้องหมาเนี่ยได้ผ่านการผ่าตัดนะคะรักษาจากโรคมะเร็งมาแล้วคนที่เสียใจหนักมากๆเนี่ยก็น่าจะเป็นคุณแม่มากกว่าเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดกับคุณแม่มากที่สุดที่ผ่านมาเนี่ยก็เลี้ยงดูเต็มที่ดูแลเขาอย่างดีที่สุดก็เลยไม่มีอะไรต้องเสียดายแต่ว่าเป็นเพียงแค่สัจธรรมที่ถึงเวลาเขาก็ต้องไปค่ะ
2: อยู่ๆแมวก็เข้ามาอยู่ใต้ท้องรถค่ะก็เอาไปหาคุณหมอก่อนเผื่อว่าน้องแบบต้องเป็นโรคเป็นอะไรอย่างงี้ก่อนให้คนอื่นเขาตอนนี้ก็พบเจอว่าไม่เป็นโรคอะไรรุนแรงอะไรอย่างนี้ก็ตอนแรกก็ประกาศหาบ้านสักพักนึงผูกพันก็เลยคิดว่าจะเลี้ยงเองแล้วอยู่ในช่วงแบบรักษาแล้วก็จริงๆมีคนไลน์มาหาตอนแรกที่ประกาศหาบ้านเนาะก็มีคนแบบอยากได้อยู่ประมาณ1ก็บอกเขาว่าขอรักษาก่อนแต่ว่ารักษาไปรักษามาตอนนี้คิดว่าอยากเลี้ยงเอง
3: นางฟ้าของสัตว์จร
2: ไม่ขนาดนั้นนะคะมีคนที่ดูแลได้ดีกว่าเราเยอะมากแต่ว่านี่มันเหมือนเป็นแบบแมวเข้าบ้านครั้งแรกอ่ะคุณกิกิฉันก็เลยแบบตื่นเต้นนิดนึงทำตัวไม่ถูกไม่เคยเลี้ยงแมวอะไรเงี้ยแม่หรือใครชอบพูดคำว่าแมวมาหาหมามาสู่เคยได้ยินปะหน้าเธออึ้งมากไม่เคยได้ยินเลย
3: เป็นเจนซี
2: เด็กเจนใหม
3: ่
2: โ
3: อ้
2: เออประมาณนั้นแต่ว่าความหมายโดยแท้ไม่ลองไปเสิร์ชดูไม่น่าใจค่ะหมาเต้าหู้พันไซบีเรียนเสียชีวิตค่ะน้องแก่ค่ะน้องอายุ15 ขวบแล้วแล้วก็จริงๆน้องเป็นหมาที่แข็งแรงมากนะคะผ่านการผ่าตัดมาลงมะเร็งมาหลายรอบแล้วใช่แต่ว่าก็จากไปอย่างสงบพอเขาเริ่มสุดก็ไปนั่งไปหาเขาตั้งแต่เหมือนพอเรารู้ว่าน่าจะไม่เกินอาทิตย์2 อาทิตย์อย่างเงี้ยเราก็ไปลาไปพูดคุยแล้วอะไรเงี้ยคนเลี้ยงหมาทุกคนก็จะเสียใจแต่ว่าเวลาคนหรือคนแม่เสียใจก็จะบอกว่ามั่นใจเถอะว่าเราดูแลเขาดีที่สุดเพราะมั่นใจว่าตอนมีเขาอยู่เราดูแลเข้าถึงน้ำถึงของเล่นถึงมีความสุขที่สุดค่ะ
3: เขาก็แฮปปี้สุดแล้วตอนนี้
2: เขาแฮปปี้ใช่ก็มีกล้องวงจรปิดแหละเธอแล้วก็มีหลายอย่างอะไรเงี้ยแล้วกลางคืนก็มีคนมากดออดช่วง5 ทุ่มกว่าแล้วก็6 โมงแล้วก็7 โมงเช้าก็น่ากลัวเราก็ไม่ค่อยได้เคยเจอเท่าไหร่ไงก็เลยพอทุกอย่างเข้าที่ก็ไปแจ้งความเลยแล้วก็ตำรวจก็ให้ตู้แดง
3: ม
2: ีพี่ๆสายตรวจคอยมาช่วยดูคือระบบความปลอดภัยเราก็มีครบรอบบ้านแหละอะไรเงี้ยมีรั้วลวดหนามีระบบช็อตไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกความเป็นห่วงก็ตอนนี้ก็เราก็ดูแลตัวเองอย่างเต็มที่เซฟตัวเองอย่างเต็มที่ค่ะไม่ต้องห่วง
1: ไม่ใช่แค่รอบเดียว5 ทุ่ม6 โมง7 โมง8 โมงก็ยังมา
0: อีกนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากๆเพราะว่าเข้าถึงพื้นที่ส่วนตัวแบบนี้แต่ใบเฟิร์นเขาบอกกันนะว่าตอนนี้คือมีระบบรักษาความปลอดภัยมีรั้วไฟฟ้าด้วย
1: มีตำรวจ
0: ด้วยแล้วก็มีกล้องวงจรปิดด้วยเพราะฉะนั้นใครอยากเข้าไปนะ
1: หยุดนะใครคิดแบบนี้ว่าแบบเอ้ยไปดีกว่าอย่า

0: ทำนะคะ
1: อย่านับมาที่นายณภัทรค่ะนี่บอกเลยว่าก่อนหน้านี้เขาก็ซุ่มซ้อมเพราะว่าเขาจะไปแข่งมาราธอนนะคะเพื่อที่จะพิชิตมาราธอนที่เมืองเบอร์ลินเยอรมันแล้วก็ที่ชิคาโกสหรัฐอเมริกาแต่ว่าล่าสุดเราได้เจอน้องนายค่ะก็ต้องออกมาประกาศข่าวร้ายเพราะว่าขอถอนตัวจากการแข่งขันทั้ง2สนามเลยเนื่องจากประสบอุบัติเหตุทำให้บริเวณหัวเข่าหมอนรองกระดูกซ้ายฉีกก็เลยทำให้วิ่งไม่ได้ค่ะคือนายเขาก็เล่าค่ะอาการบาดเจ็บเนี่ยไม่ได้เกิดจากการซ้อมวิ่งนะแต่ว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากบนเตียงนอน
0: ฮะแต่อย่าเพิ่งอะไรนะคะ
1: อย่าเพิ่งคิดไปไกลคุณผู้ชมค
0: ุ
1: ณผ
0: ู้
1: ชม
0: น้อง
1: นะคะคือเขาเกิดจากการที่น้องนายเนี่ยนอนพลิกตัวผิดท่าทำให้ข้อบิดแล้วข้อบิดแล้วมันได้ยินเสียงก๊อกแล้วแบบโอ้โหเกิดอาการเจ็บมากๆขึ้นมาตกกระจายเลยค่ะ
2: เห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเข้าโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลยนะคะแต่ว่าก็ยังโชคดีที่ไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัดแต่ว่าต้องทำการรักษานานกว่า3สัปดาห์ค่ะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการพักฟื้นต้องหยุดวิ่งหยุดเล่นกีฬาไปก่อนนะคะซึ่งเจ้าตัวก็เสียใจแหละเพราะว่าที่ผ่านมาก็ฝึกซ้อมมาหนักมากๆแล้วก็พร้อมมากแล้วที่จะเอาเหรียญกลับมาที่ประเทศไทยของเราแต่ว่าอาจจะต้องงดไปก่อนนะฟื้นฟูตัวเองก่อนปีหน้าว่ากันใหม่แล้วกันเน
1: า
2: ะ
1: ว่ากันใหม่รักษาสุขภาพก่อนนะคะส่วนทริปฮ่องกงค่ะระหว่างน้องนายคือเขาบอกว่านอกจากจะเสิร์ฟความหล่อแล้วนะคะหลายคนก็แซวว่าเอ๊ะทริปเนี้ยน่าจะแฮปปี้สุดๆคุณผู้ชมดูภาพสิถึงแม้จะไม่มีเฟรมคู่นะแต่แบบเอ้ยทำไมเฟรมมันแบบว่าดูใกล้เคียงกันเหมือนกันเลย
2: คือเขาไม่ได้โพสต์นะเราเอาสองภาพมาจับให้ชนกันดูว่าเอ๊ะมันอยู่ในสถานที่เดียวกันหรือเปล่าม
1: ัน
2: ใกล้เคียงกันหรือเปล่า
1: ก็เลยทำให้หลายคนแซวว่าทริปเนี้ยน่าจะแฮปปี้เพราะว่ามีอินฟลูสาวสวยน้องแวนมาลินีไปด้วยอย่างที่เราบอกนะภาพไม่ใช่ภาพคู่แต่เราสัมผัสได้ถึงความหวานที่มันเกิดขึ้นนายเขาก็บอกงี้ก็เที่ยวสนุกดีครับพร้อมเผยถึงความรักครั้งใหม่สั้นๆด้วยนะครับว่าทุกอย่างอะแฮปปี้ดีแต่ขอเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัว
2: ได้ค่ะ
3: ก็ดีแฮปปี้ดีใช่ใช่ใช่แต่ก็เรื่องส่วนตัวไม่มีเรื่องส่วนตัว
4: ความรักต้องเป็นอย่างเราที่ฟังไหม
3: เรื่องส่วนตัวไม่เล่าไม่เล่าก็อย่างที่บอกก็ผมพูดชัดเจนแล้วว่ามันเป็นความ privacy ของผมที่ผมอยากเก็บไว้เป็น privacy แต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันที่เขาแบบเขามาแสดงความยินดีกับเราเข้ามาแสดงความยินดีทั้ง text มามีโทรมาไปเจอไปอะไรทุกคนก็แบบยินดีกับเราผมก็รู้สึก appreciate มากขอบคุณพี่ๆทุกคนเช่นกันแบบรู้สึกดีขอบคุณมากผมเรียกว่าเป็นฤดูมาราธอนแล้วผมก็ซ้อมมาเพื่อจะไปเบอร์ลินกับชิคาโกอันนี้เพิ่งตัดสินใจไปเมื่อวานว่าผมถอนตัวจากการแข่งขันทั้งเบอร์ลินชิคาโกเนื่องจากผมประสบอุบัติเหตุหัวเข่าหมอนรองกระดูกซ้ายผมฉีกใช่เพราะฉะนั้นมันยังวิ่งไม่ได้ไม่ได้เกิดจากการซ้อมเกิดจากอะไรก็ไม่รู้บนเตียงนอนไม่ใช่อย่างที่เขาคิดหมายถึงว่าผมนอนแล้วผมพลิกตัวแล้วข้อบิดก๊อกหรือตึงอะไรสักอย่างแล้วก็เจ็บก็ลุกขึ้นมาตอนตีสี่แล้วก็โทรหาหมอเมย์เพื่อนสนิทผมแล้วก็มันเจ็บมากเลยครับเจ็บแบบเจ็บมากแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการรีคอเวอรี่แล้วครับตอนนี้พักฟื้นอย่างเดียวครับตารางซ้อมของผมตื่นแบบตีสามแล้วก็ถ่ายหนักยังไงก็ซ้อมมันมาตลอดก็เสียใจแล้วก็วันแรกที่เกิดมาจน3ที่ที่ผ่านมามันก็เสียใจอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีใครอยากให้เกิดขึ้นตอนนี้ที่ทำได้ก็แค่ทำใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจไปวิ่งสนามเจอคนเป็นร้อยก็แบบนายสู้ๆนายสู้ๆ
2: ส่งกำลังใจเน
1: า
2: ะเข้าใจเพราะว่าบางอย่างบางทีเราตั้งใจแล้วว่าเรามีเป้าหมายภาพชัดเจนแล้วแต่บางทีมันเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางก็อาจจะทำให้รู้สึกเสียความรู้สึกเสียใจได้แต่ว่าเอาเป็นว่าพักฟื้นก่อนดีกว่าเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ค่ะเอาสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะคะไปกันต่อที่เรื่องนี้ค่ะคือต้องย้อนกลับไปก่อนหน้านี้มีเพจดังเขาออกมาเปิดอักษรย่อนักแสดงหนุ่มประกาศเลิกแฟนเพราะเรื่องธุรกิจนะคะซึ่งข่าวลือนี้ก็ไม่ปล่อยสะพัดนานนะคะทางด้านนักแสดงสาวเพลงชนารดีค่ะก็ประกาศผ่านไอจีค่ะว่าตัวเองเนี่ยยุติความสัมพันธ์กับนักแสดงหนุ่มเคธาราเคธซึ่งคู่นี้คบหากันมานานถึง7ปีแล้วโดยทั้งที่คู่นี้เขาก็ยังมีธุรกิจร้านติ่มซำย่านเมืองทองธานีร่วมกันอยู่ด้วยค่ะ
2: เมื่อวานนี้ค่ะหนุ่มเคธได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้นะคะเล่าว่าทั้งคู่เนี่ยยุติความสัมพันธ์กันมาได้ 4-5 เดือนแล้วช่วงนี้เนี่ยก็ทำกิจกรรมมากมายขึ้นนะโดยเฉพาะการเข้าป่าเพราะว่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการฮีลใจตัวเองค่ะแต่ว่าถึงจะเลิกกันแล้วทั้งคู่ยังทำธุรกิจร่วมกันอยู่ แล้วก็แอบเสียดายการเดินทางถึง7ปีที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเจออะไรกันมาเยอะก่อนจบความสัมพันธ์เนี่ยบอกว่าได้คุยกันพอสมควรได้ปรับจูนกันแล้วแต่ด้วยความที่เราทำธุรกิจด้วยกันอาจจะมีเรื่องให้ทะเลาะกันเราสนิทกันจนลืมไปว่าความรักจริงๆมันคืออะไรค่ะ
1: คือทั้งคู่เขาก็

0: ืนยันนะว่าไม่มีมือที่3สาเหตุการยุติความสัมพันธ์เป็นเพียงเรื่องงานที่เราเนี่ยต่างคนต่างเหนื่อยแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องส่วนตัวคือมันจะขาดตกบกพร่องตรงนี้ไปอ่
1: ะ
0: ในความแบบเป็นแฟนความเป็นแบบหวานใจเป
1: ็
0: นพาร์ทเนอร์คือเขาคุยกันเรื่องธุรกิจเป็นหลักนะคะการเลิกกันอ่ะแต่ก็ต้องทำงานร่วมกันนะมันยากมากๆแต่ก็ต้องดำเนินธุรกิจต่อไปร้านอ่ะไม่ปิดนะเราตกลงว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีเจอกันที่ร้านก็จะมีการทักทายกันปกติคือเราก็ไม่ได้ผิดใจกันแต่เราแค่ถอยออกมาดูแลจิตใจของตัวเองค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของเขตกันค่ะ
2: ความที่เราสองคนนั้นทำธุรกิจด้วยกันแล้วก็ทำหลายๆอย่างร่วมกันครับอาจจะมีการเรื่องทะเลาะบ้างเรื่องผิดใจกันบ้างครับต้องผมไม่รู้ว่าหลายๆคู่เป็นยังไงเวลาที่เราทำงานด้วยกันครับบางทีเราสนิทกันจนลืมว่าความรักจริงๆแล้วมันคืออะไรเสียดายไหมผมก็แอบเสียดายนะครับแล้วก็มันเดินทางมาถึง7 ปีแล้วครับเนาะการที่เราจะเดินทางมาได้7 ปีมันก็ต้องผ่านอะไรกันมาเยอะแยะมากมายนะครับเราก็ต่างพยายามในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ไม่มีแต่เรื่องราวดีๆมีแต่สิ่งดีเกิดขึ้นทั้งหมดเลยไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันเลยในเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวในเรื่องที่เราเติมความหวานให้ซึ่งกันและกันครับเราอาจจะขาดตกบกพร่องตรงจุดนี้ไปนะครับก็เลยสุดท้ายมันเลยเหลือคำว่าเป็นพาร์ทเนอร์การอยู่กับตัวเองมันก็เป็นสิ่งดีครับก็ได้ทบทวนขึ้นนะครับว่าเราต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรนะครับแล้วก็รู้ว่าความคิดถึงเป็นแบบไหนครับยากนะสำหรับผมนะมันค่อนข้างยากมากๆนะครับเวลาที่เราเลิกกันหรืออะไรกันไปครับแต่มันเนื่องด้วยธุรกิจที่เรายังต้องดำเนินอยู่ร้านติ่มซำที่เราที่ยังต้องทำอยู่นะครับร้านยังเปิดเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้แบบห่างหายไปไหนนะทุกคนไม่ได้แบบร้านปิดนะครับผมยังต้องทำอยู่ครับเราตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันที่จริงเราก็ไม่ได้อยากสนในอายุเท่านี้นะครับผมนะครับปีนี้ก็37แล้ว36 37แล้วนะครับใช่กำลังแบบกำลังอร่อยเลยนะฮะอะไรอย่างเงี้ยคือยังใช้ชีวิตแบบอาจจะเป็นอินโทรเวิร์ตเยอะขึ้นใช่ครับอินโทรเวิร์ตเยอะขึ้นมากเพราะว่าเริ่มกิจกรรมแล้วด้วยอะไรหลายๆอย่างแบบเบาลงครับ
1: ก็เชื่อว่าไม่มีใครอยากเลิกกันหรอกความสัมพันธ์ตั้ง7 ปีนะคะแต่ว่าตอนนี้แค่ลดระดับความสัมพันธ์จากการเป็นแฟนกันเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันค่ะ
0: แล้วค่ะมาถึงรายการพิเศษที่ทางช่อง9กด30ของเราตั้งใจนำเสนอนะคะตลอดหลายทศวรรษแห่งการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรทั่วทุกภูมิภาคพร้อมทั้งส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนไทยจนถึงทุกวันนี้ค่ะทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะก็ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการจัดทำรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงค่ะ
1: พาคนไทยนะคะน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าน้ำพระราชหฤทัยอันยิ่งใหญ่ค่ะและพระราชจริยวัตรอันงดงามกับเรื่องราวแห่งความประทับใจจากสายทานแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินนะคะผ่านการสนทนากับแขกรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีโอกาสได้ถวายงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทเพื่อร่วมกันสืบสานสิ่งดีๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้แก่แผ่นดินไทยค่ะ
0: ติดตามชมรายการพิเศษต่อยอดสืบสานพระราชปณิธานพระพันปีหลวงนะคะเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งตัวฝนเองแล้วก็หน่อยแน่นะคะก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการพิเศษนี้ด้วยนะคะรายการจะออกอากาศทุกวันพฤหัสและวันศุกร์ตลอดเดือนกันยายนนี้เวลา13 นาฬิกาถึง13 นาฬิกา 50 นาทีทางช่อง9กด30นะคะนี่ก็เป็นรายการพิเศษนะคะที่เมื่อวานนี้ก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์ศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติ์เสถียรไทยด้วยนะคะที่ท่านก็เคยได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเรื่องของเกี่ยวกับสุขภาพของเด็กแล้วก็เกี่ยวกับโรงพยาบาลเด็กให้เราได้รับทราบกันด้วยนะคะ
1: ก็ติดตามได้เลยตลอดเดือนกันยายนนี้นะคะ
0: ค่ะส่วนวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็ห้ามพลาดเหมือนกันนะคะน้องๆหนูๆค่ะติดตามชมความสนุกของรายการ Gotchi and Neso Energy Hero กันรายการที่จะพาทุกคนไปเปิดโลกแห่งพลังงานรอบตัวผ่านเรื่องราวสุดสนุกกิจกรรมสร้างสรรค์และภารกิจสุดท้าทายที่จะทำให้เรื่องพลังงานกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนค่ะ
1: มาร่วมเรียนรู้นะคะไปกับ Gotchi แล้วก็ Neso 2คู่หูฮีโร่ที่จะชวนเด็กๆและทุกคนในครอบครัวมาค้นหาคำตอบเกี่ยวกับพลังงานการใช้ พลังงานอย่างรู้คุณค่าและแนวคิดดีๆนะคะที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงค่ะติดตามชมก็จีแอนเนโซ่เอเนจีฮีโร่ได้เลยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะทางช่อง9การ์ตูนหลังจบโดราเอมอนแล้วมาสนุกพร้อมเติมพลังความรู้ไปด้วยกันนะคะ
0: ส่วนตอนนี้เราพักกันเดียวๆค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้านี้ห้ามพลาดนะคะพีชกีกีของเราจะพาไปบุกซอกแซกเบื้องหลังหนังดังอัศจรรย์วันทองสักครู่เดียวค่ะ
3: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
4: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วย
3: นี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่า
4: ใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
5: ดาวนี่ลักษ์
6: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
0: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
7: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
8: สะดวกช้อป
7: ที่ช็อปมาเนีย
9: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
10: ลูกใหม่ปะเนี่ย
11: เหมือนเดิม
12: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
13: สนับสนุนโดยสบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นอาหารแมวเนโก Holistic and Brain Free เพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมวเครื่องสำอางฉับคอสเมติกความสวยที่โดดเด่นคือเสน่ห์ที่แตกต่างสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
0: นักกองวันนี้นะคะต้องตามพีชกีกีไปร่วมขบวนขันหมากเลยเพราะเราก็อยากจะรู้ค่ะว่าวันทองอิงเขาจะเลือกใครระหว่างขุนแผนหมากกับขุนช้างกราฟ
1: เดี๋ยวนะคือพีชกีกีเนี่ยไปร่วมขบวนขันหมากเฉยๆไม่ได้ไปแย่งตำแหน่งวันทองใช่ไหม
0: ไม่ใช่
1: ไม่ได้เอาตัวเองมาเป็นวันทองเพื่อจะเลือกใ
0: ครก็น่าคิดเหมือนกันนะ
1: ต้องไปดูนะว่ายังไงตามไปค่
0: ะ
14: ทำไมมีแต่เรือนไทยอ่ะโอ๊ยแต่กล้องตามมายุคนี้ด้วยเหรอคะพี่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเฮฮาหน้ากองวันนี้นะคะมาที่ไหนอ่ะเอ๊ะเหมือนมีขบวนขันมากเขาแห่อะไรกันโอ๊ยตามไปดูดีกว่าคุณผู้ชมตามมาค่ะ
15: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
14: ถ้าเราฮิ้วปกติเดี๋ยวมันจะยาวไปไงวินี่คุณแผน
15: คุณแผนครับ
14: แสนจะทานไหมคะ
15: แสนจะทานวันนี้มาแห่ขันหมากขอนางวันทองก็มาสู่ขอนางวันทองแข่งกับคุณช้างเขา
14: เราจะสู้อะไรเขาได
15: ้เราเป็นสไตล์มาดเข้มโทนเข้ม
14: นี
15: ่เท
14: ่นั่น
15: แข็งแรง
14: แล้วเราจะไปสู่ขอวันทองแล้วคิมเบอร์รี่ล่ะคะ
15: อุ้ยคิมเบอร์รี่ก็อยู่ตรงนี้ครับไปแล้ว
14: ไปแล้วจะผ่านด่านแล้วเหรอ
15: ไป
14: สวัสดีค่ะ
16: สวัสดีครับ
14: ท่านคือขุนช้างใช่หรือไม
16: ่กับพนาวุฒิครับขุนช้างขุนช้าง
14: ขุนช้าง
16: ใช่ครับ
14: กราฟทำไมขุนช้างมันคาแรคเตอร์อะไรมันไปขนาดเน
16: ี้
14: ย
16: แน่นอนครับผมเพราะว่าในภาพยนตร์เรื่องอัศจรรย์วันทองของเราเนี่ยเรา
5: ตีความตัวละครใหม่ละกันคุณช้างในความคิดหรือว่าในภาพจำของทุกคนก็จะเป็นผู้ชายรูปร่างอ้วนหัวล้านอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าพี่หมูเขาไม่อยากให้มองถึงตรงนั้นเขามองว่าถ้าเกิดสมมุติขุนช้างกับขุนแผนหลอกเหมือนกัน
8: สูสีกันมาเลยอย่าง
5: น
8: ี
5: ้นั่นแหละครับผมวันทองจะทำยังไงแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าการที่ขุนช้างหลอกขึ้นเงี้ยในเรื่องอ่ะมีจุดประสงค์
8: ซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเรามีการประชันเรียกว่าประทะกันระหว่างแบบขันหมากสองฝั่งทั้งขุนช้างขุนแผน

0: ดว่าของเรามันมีอะไรดีกว่าขุนแผน
1: ผมรวยครับ
0: อย่างเดียวเลยเหรอ
1: ผมรักจริงครับ
0: เออ
1: ผมหวังแต่งครับผมวางแผนครอบครัวผมให้ทุกอย่าง
0: คนดูทั่วประเทศเขาก็จะอดใจไม่ไหวอ่ะสิเพราะถ้าเขาอยากจะสวมบทบาทเป็นวันทองอ่ะพี่เชื่อว่าเขาก็ไม่อยากเลือก
1: ก็ถ้าไม่เลือกก็โดนประหาร
0: ถ้าจะให้แบบมุกจีบวันทองของขุนช้างกับคณาวุฒิเราจะจีบวันทองด้วยประโยคไหนคะ
1: ไม่จีบเป็นคำพูดเลยว่าจีบเป็นแบบ
0: เปจะเป็นเงิน
1: ใช่ฮะ
0: อันนี้อะไรเช็ดมืออ
1: ยากได้อะไรจ๊ะ
0: อันนี้เช็ดมือเหรอ
1: โปยเงินโปยเงิน
0: ลองพูดหยอดวันทองให้พี่ดูหน่อยวันทองจ๋าวันทองจ๋า
1: แม่วันทองจ๋าอยู่กับพี่อ่ะสบายไปทั้งชาติเลยนะ
0: กูคนสุดท้ายวันทองไปดูสิว่าเขาจะตัดสินใจเลือกใครตามไปค่ะ
2: ครับผม
3: สวัสดีค่ะวันทองค่ะ
0: ใครๆก็รู้อิงอันนี้คือวันทองเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
3: ใช่เพราะว่าจริงๆแล้ววันทองเนี่ยเป็นแบบวรรณคดีเนา
0: ะ
3: แต่ว่าวันทองในเวอร์ชั่นของที่อิงเป็นเนี่ยคือคนเป็นคนปัจจุบันที่เป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าดันหลุดเข้าไปอยู่ในโลกวรรณคดี
0: เห็นเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยเราได้เล่นเพราะว่าหน้าเราดันไปเหมือนในภาพวาด
3: ใช่คือหนูอ่ะก็เซอร์ไพรส์ตรงนี้เหมือนกันเพราะพี่มุกมาบอกหนูเนี่ยพี่มุกก็บอกว่าเอารูปมาให้ดูเราก็บอกว่าอิงแบบอันเนี้ยคืออาจจะดูงมงายแต่ว่าพี่ไปดูพวกภาพวาดตามฝาผนังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามีเขาโครงคล้ายๆกับอิงที่แบบอาจจะไม่ได้ตาโตมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนโครงหน้าแบบมนๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบมันก็มีบางภาพของเราที่คล้ายจริงๆวันทองในเวอร์ชันเนี้ยนะคะอิงจะบอกว่าไม่มีเวลาคิดเรื่องสวยเลยเพราะว่าต้องหนีตายว่าก็เขารู้อยู่แล้วว่ายังไงชีวิตเขาต้องโดนตัดหัวเพราะผู้ชาย2คนเนี้ย
0: หนีแบบโอดตัดให้ได้
3: ใช่ต้องพลิกชะตากรรมให้ได้ว่าจะทำยังไงให้ไม่เกิดโศกอนาถกรรมขึ้นกับตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าสวยไปเดี๋ยวผู้ชายเขาเลือกเราไง
0: ย้อนกลับมาได้ไหม
3: อุ๊ยต้องไปดูจริง
0: ๆหรออ
3: ืมจริงๆว่าถ้าเกิดว่าเคยอ่านนิยายเรื่องราตรีรถไม่นำพาเนี่ยก็อาจจะพอเดาๆได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่มุกเนี่ยเขาเสริมมุมมองของเขาเข้าไปอีกมากมายเลยอะไรเงี้ยก็จริงๆก็ไม่ได้เหมือนหนังสือ 100% ค่ะก็ยังไงฝากไปดูกันดีกว่าจะได้รู้ว่าทำไมวันทองถึงต้องเป็นแบบนี
0: ้
3: หรือว่าขุนช้างทำไมต้องหล่อเหลาเลยหรือขุนแผนทำไมต้องไม่พี่หมากอะไรเงี้ยค่ะรอดูได้เลยวันทองเรื่องนี้ก็คือเหาะขึ้นสลิงมีแบบขี่ม้ามีอะไรทุกอย่างก็คือไปดูได้
0: เป็นหนังแอคชั่นเน
3: า
0: ะ
3: แอคชั่นเลยล่ะ
0: ต้องไปติดตามดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้น
3: ใช่แล้ว
0: แล้วก็ไปติดตามอาจารย์วันทองด้วยนะคะทุกโรงภาพยนตร์นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะขอบใจนะจ๊ะที่มา
3: ขอบใจนะจ๊ะอุ้ย
4: เห็นไหมดูสายตารู้เลยตอนที่สัมภาษณ์ขุนแผนขุนช้างไม่ใช่สายตาเหมือนตอนสัมภาษณ์วันทองแบบในใจคือคิดอยู่ว่าถ้าอิงไม่ว่างเมื่อไหร
5: ่เสียบแน่นอน
6: แต่เราก็ต้องไปดูกันนะคะว่าวันทองเวอร์ชันนี้จะเลือกใครระหว่างขุนแผนหรือว่าขุนช้าง
4: เลือกยากมากเลยค่ะเวอร์ชันนี้
6: จะต้องไปพิสูจน์กันที่โรงภาพยนตร์นะคะ
4: แต่ว่าแน่นอนอีกหนึ่งความสนุกที่เราอยากให้ติดตามกันเสมอๆในวันเสาร์อาทิตย์ที่เราพูดกันมาโดยตลอดนะคะกับรายการ Gotchi and Neso Energy Hero ค่ะที่จะพาทุกคนไปเปิดโลกแห่งพลังงานรอบตัวผ่านเรื่องราวสุดสนุกนะคะกิจกรรมสร้างสรรค์แล้วก็ภารกิจสุดท้าทายที่จะทำให้เรื่องพลังงานกลายเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับทุกคนค่ะ
6: มาร่วมเรียนรู้ไปกับ Gotchi and Neso 2คู่หูฮีโร่นะคะที่จะชวนเด็กๆแล้วก็ทุกคนในครอบครัวมาค้นหาคำตอบเกี่ยวกับพลังงานการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและแนวคิดดีๆที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงค่ะติดตาม Gotchi and Neso Energy Hero ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางช่อง9การ์ตูนหลังจบโดราเอมอนนะคะแล้วมาสนุกพร้อมเติมพลังความรู้ไปด้วยกันค
4: ่ะติดตามได้เลยนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราจะลากันไปด้วย MV เพลงจะเล่าความคิดถึงให้ฟังของพี่ว่านไฉนะคะที่ได้ชวนไข่มุกรุ่งรัตน์มาถ่ายทอดความคิดถึงในซิงเกิลนี้แล้วก็ได้ดึงยายจ่อยค่ะนักแสดง700ล้านนะคะจากภาพยนตร์เรื่องสับปะเหลิ่มมาร่วมแสดง MV ด้วยค่ะ
6: สำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะพบกันอีกครั้งกับในเพลงในไลฟ์คืนนี้2ทุ่มครึ่งสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: อดีตอาสากู้ภัยหึงโหดเห็นอดีตคนรักซ้อนจักรยานยนต์ไปกับแฟนใหม่ขับกระบะไล่ชนรถอดีตคนรักขาขาด2ท่อนเสียชีวิตพร้อมกับแฟนใหม
1: ่วันนี้เราไม่สามารถทำการแสดงต่อได
0: ้ผู้จัดคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ร่อนหนังสือแจงเหตุพื้นสเตจยุบจัดแสดงชดเชยใหม่9กันยายนด้านอุ๊งอิ๊งโพสต์ IG เป็นผู้ประสบภัยท่านหนึ่งคืนแรกทหารอเมริกันบุกพัทยาผับบาร์สุดคึกคักแต่ลูกค้ากลับดูบางตาคาดยังเหนื่อยล้ากับการเดินทางเลยแค่มาดื่มกินเบาๆสำรวจพื้นที่ก่อนชื่นมื่นนายกเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับนักตบลูกยางสาวไทยชุดคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วลุยศึกโอลิมปิก2028

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับมาติดตามก้าวข่าวเที่ยงสำนักข่าวไทยอสมทนะครับวันนี้อยู่กับคุณวานิสาสมัครสรุปผมณภัทรธีรดิษฐาคุณนะครับพร้อมกับล่ามภาษามืออาจารย์จันทราสุขสัจธรรมครับ
0: วันนี้วันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569ค่ะติดตามข่าวกันนะคะวันนี้เรื่องใหญ่เมื่อคืนที่ผ่านมาเพราะว่าหลายคนก็รอคอยและเป็นคอนเสิร์ตอำลาครั้งสุดท้ายด้วยของอัศนีวสันต์นะคะแล้วปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ระทึกขึ้นมาเพราะว่าตรงพื้นที่นั่งไม่ใช่พื้นของ Impact นะคะมันทรุดลงมาแล้วตรงโซนที่ทรุดเนี่ยเป็นโซนบัตร VIP ที่ราคาสูงใช่ 7,000 จนถึง 10,000 เลยนะคะก็เลยทำให้เมื่อคืนเนี่ยจะต้องมีการหยุดชะงักไปแล้วก็เลื่อนไปเป็นวันที่9กันยายนก็ส่งผลกระทบหลายฝ่ายทั้งเรื่องของคนที่ตั้งใจจะมาดูด้วยแล้วก็รวมถึงเรื่องความปลอดภัยว่ามันเกิดจากอะไรนะคะ
1: ใช่ครับเดี๋ยววันนี้มีรายละเอียดมาให้ติดตามกันนะครับรวมถึงในวันนี้คุณผู้ชมครับล่าสุดนะครับทางทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเดินทางไปพบกับนายกรัฐมนตรีแล้วที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับชื่นมื่นมากนะฮะนายกเนี่ยเดี๋ยวมอบเงินอัดฉีด14 ล้านบาท
0: ที่ว่าสุดซอย
1: ใช่ครับเดี๋ยวมีบรรยากาศมาให้ติดตามด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คุยข่าวกันเข้ามาได้เช่นเคยผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยผู้ชมก่อนจะไปติดตามเรื่องที่เราเกริ่นกันไปผู้ชมครับมาดูเรื่องแรกกันหน่อยนะฮะด้วยความที่รักแล้วพอเลิกกันเนี่ยมันหึงพอหึงเสร็จไม่ใช่หึงธรรมดาเพราะว่าไปเห็นสาวที่เป็นแฟนเก่าเนี่ยไปอยู่กับแฟนใหม
0: ่
1: ขี่จักรยานยนต์ด้านหน้าเลยนะปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ตัดสินใจขับรถพุ่งชนสุดท้ายแฟนสาวที่เป็นแฟนเก่านี่นะเสียชีวิตพร้อมกับแฟนหนุ่มคนใหม่กลายเป็นว่ามีคดีติดตัวไปอีกผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจสน.ประชาชื่นนะครับรับแจ้งเหตุรถกระบะพุ่งชนรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตคาที่ครับอยู่ที่บริเวณจุดกลับรถหน้ากรมยุทธบริหารบริการทหารถนนรัชดาภิเษกครับจึงรีบไปตรวจสอบพร้อมแพทย์เวรของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านี่นะในที่เกิดเหตุครับไปเจอกระบะสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนบริเวณข้างตัวรถนี่นะมีสติกเกอร์ระบุชื่อว่ามูลนิธิป่อเต็กตึ๊งสภาพด้านหน้าพังยับเยินเลยครับคนที่ขับรถกระบะคันนี้ชื่อว่านายทรงพลขนจำนงอายุ28 ปีเป็นอดีตอาสากู้ภัยนะครับตอนนั้นเนี่ยตัวเขาก็บาดเจ็บสาหัสเช่นกันนะ
0: ค่ะก็จะเห็นว่าชนแรงมากนะเพราะว่าถุงลมนิรภัยทำงานเลยนะคะนอกจากนี้ใกล้กันค่ะก็ไปพบกับรถจักรยานยนต์ Honda PCX สีดำค่ะที่ถูกพุ่งชนอัดอยู่กับโอ้โหเรียกว่าสภาพเนี่ยนะคะคือมันพังยับเยินเลยจริงๆค่ะทั้งคันได้รับความเสียหายแล้วก็คนขี่รถจักรยานยนต์คือนายเจตพล

0: ทองคำมาอายุ45ปีและนางสาวนริศราเพ็งสว่างอายุ24ปีซึ่งเป็นสาวที่ซ้อนซ้ายมาเสียชีวิตคาที่ทั้งคู่ค่ะสภาพร่างกายทั้งสองคนคือมีบาดแผลชะกันแล้วก็จากการที่ถูกอัดกระแทกอย่างรุนแรงก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตเอาไว้ได้นอกจากนี้ในระหว่างการที่เข้าจัดเก็บหลักฐานเจ้าหน้าที่ค่ะได้เปิดที่เบาะใต้รถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตนะคะ
1: อ๋อนี่แหละ
0: ไปเจอกับวัตถุบางอย่างก็ที่เห็นเนี่ยค่ะก็คือเป็นยาบ้านะยาบ้าที่บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกอยู่1ถุงค่ะยังมีเป็นไอซ์ด้วยนะคะอยู่ในถุงซิปล็อกอีก2ถุงค่ะก็บันทึกเอาไว้ตรวจเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วนะคะ
1: ครับจากการสอบถามญาติๆเบื้องต้นเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าฝ่ายหญิงนะฮะคือเขาเนี่ยตัดสินใจจบความสัมพันธ์กับนายทรงพลที่คบหากันมา1ปีแล้วก็เลิกไปประมาณ2เดือนแล้วนะฮะคือฝั่งผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าตัวของนายทรงพลเนี่ยมีพฤติกรรมชอบใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงอย่างหนักเลยนะถึงแม้ว่าฝ่ายหญิงจะเคยเข้าแจ้งความนะแล้วก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานที่สน.ประชาชื่นแต่ว่าอดีตแฟนหนุ่มกู้ภัยรายนี้เนี่ยไม่ยอมจบนะฮะยังตามขู่อาฆาตอยู่นะฮะสุดท้ายเนี่ยก็เลยเลิกลากันแล้วก็ห่างกันจริงๆนะจนกระทั่งมาในวันนี้ตัวของนายเจตพลนะเป็นแฟนใหม่นะครับก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยมารับนางสาวนริษานะครับบริเวณใกล้กับวัดเลียบราชบำรุงโดยที่นายทรงพลเนี่ยนะขับกระบะมาจอดรอสังเกตการอยู่แล้วพอเห็นว่าอดีตแฟนสาวเนี่ยไปซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ชายคนใหม่โกรธแค้นนะด้วยความที่ยังหึงอยู่ผู้ชมครับนายทรงพลสตาร์ทเครื่องยนต์ครับแล้วก็ขับกระบะไล่กวดแบบกระชั้นชิดมีการเปิดไฟไซเรนไล่บี้ด้วยนะตั้งแต่ช่วงวัดเลียบราชบำรุงมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนรัชดาภิเษกจนกระทั่งมาถึงจุดกลับรถนะครับจุดนี้เนี่ยจุดที่เกิดเหตุนี่นะปรากฏว่าตัวของนายทรงพลเนี่ยตัดสินใจเหยียบคันเร่งนะแล้วก็พุ่งเข้าชนท้ายรถจักรยานยนต์อย่างจังเลยนะสุดท้ายครับอดีตแฟนสาวกับแฟนใหม่ของอดีตแฟนสาวเสียชีวิตคาที่อ่ะ
0: ก็น่าสะเทือนใจนะคะเป็นเหตุการณ์ที่นำมาสู่ความสูญเสีย
1: ครับ
0: ตัวผู้ก่อเหตุพยายามจะง้อขอคืนดีไม่สำเร็จนะคะนอกจากที่จะไม่สามารถที่จะให้ความรักกลับคืนมาได้แล้วตัวเองก็ไปก่อคดีซ้ำอีกนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งคู่เลยค่ะมากันที่เหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นในคอนเสิร์ตที่หลายคนรอคอยอัศนีวสันต์นะคะคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายที่จะอำลาแฟนเพลงแล้วปรากฏว่ามีเหตุการณ์ที่ตรงพื้นที่นั่งค่ะตรงโซนบัตร VIP ซุดตัวค่ะคือตอนแรกเนี่ยเป็นแค่หย่อมเดียวหลังจากนั้นไปเรื่อยๆดูเหมือนว่าท่าทางจะไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่ามันค่อยๆสุดลงไปก็เลยทำให้ต้องตัดสินใจยุติการแสดงคอนเสิร์ตแล้วก็เลื่อนไปค่ะไปเป็นวันที่9กันยายนแทนนี่ดูภาพกันหน่อยนะคะว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยก็จะเห็นว่าเริ่มขึ้นแล้วนะคะคอนเสิร์ตอำลาสองพี่น้องตำนานร็อกเกอร์ชาวไทยนะคะน่าจะเป็นค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานทุกคนจะได้กระโดดโลดเต้นกันคือเนื่องจากต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยคอนเสิร์ตของ Impact เนี่ยอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นต้องยกพื้นที่นั่งขึ้นมาแต่ว่าตรงที่นั่งที่เห็นเนี่ยตรงที่เกิดเหตุที่เขาต้องมีการยกพื้นขึ้นมาเพราะว่าตรงที่ติดเวทีจะเป็นโซนที่ให้คนเนี่ยยืนก็เลยต้องยกพื้นขึ้นมาทำให้ต้องมีการเหมือนทำโครงสร้างในการวางเก้าอี้สำหรับคนที่อยู่ตรงโซน VIPแต่ว่ามันเกิดซุดค่ะคุณผู้ชมคือสเตจที่นั่งยกระดับชั่วคราวเนี่ยมันซุดตัวลงมาแล้วก็เนี่ยค่ะพยายามที่จะเข้าไปตรวจสอบกันแล้วก็พบว่าตรงโซน VIP ที่นั่งประมาณสัก700ที่นั่งซุดไม้หักตอนแรกเนี่ยแค่ประมาณ 6-7 แถวนะคะก่อนที่จะเริ่มคอนเสิร์ตประมาณ1ทุ่มซึ่งตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็กันพื้นที่แล้วก็เกณฑ์คนเนี่ยออกมาก่อนคอนเสิร์ตก็ขึ้นเริ่มเนี่ยช้าออกไปแล้วอยู่ด้วยนะคะก็จากตอนแรกว่าจะต้องเริ่ม1ทุ่มกลายเป็นว่าเลื่อนไปเป็น2ทุ่มค่ะ
1: ครับ
0: คนก็เริ่มไม่พอใจ
1: แล้วทำไมเริ่มช้าเหลือเกินยังไม่เริ่มทั้งที่ถึงเวลาแล้วแบบนี้ใช่ไหมแต่ว
0: ่
1: าด้วยความที่มันเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่คาดคิดอ่ะ
0: ค่ะแล้วก็อาจจะไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบในตอนนั้นเลยนะคะเหมือนมีการเปิดเป็นวิดีโอของสปอนเซอร์มีโฆษณาเนี่ยยื้อเวลากันไปก่อนก็ทำให้ในโลกออนไลน์เองก็ออกมาเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์คุณผู้ชมดูภาพเนาะเนี่ยจะเห็นว่าตรงเวทีด้านหน้าจะเป็นบัตรยืนที่เป็นสีชมพูแล้วตรงโซนที่เกิดเหตุคือตรงสีทองค่ะ บัตร 7,000 ถึง 10,000 เนี่ยนะคะคือจุดที่เกิดเหตุแล้วเราขยายให้เห็นภาพว่าที่มันซุดลงไปเนี่ยม
1: ัน
0: ซุดไปประมาณคือสัก20เซนได
1: ้ลงไปนิดนึงก่อนนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าตัวพื้นที่มันเป็นพื้นที่นั่งที่ยกขึ้นมาเนี่ยมันสูงสักประมาณ80เซนใช่ไหม
0: ค่ะ
1: จริงๆถ้าเกิดว่ามันซุดลงไปทั้งหมดเลยเนี่ยมันสูงเหมือนกันนะ
0: 80เซนเนี่ยเอาง่ายๆมันก็เกือบจะ1เมตรอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าพอยกที่นั่งพื้นขึ้นมาคือถ้าเกิดว่าไม่ยกพื้นขึ้นมาคนที่นั่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมองไม่เห็นเพราะว่ามีบัตรยืนอยู่ด้านหน้าไงคะ
1: ด้านหน้าก็ยืนบังอยู่
0: นี่แหละค่ะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้จำเป็นที่จะต้องยุติการแสดงออกไปก่อนนะคะเพ
1: ื่
0: อความปลอดภัยทีนี้เล่นกันไปจริงๆก็เริ่มช้าแล้วนะคะเล่นกันไปถึงสักประมาณ3ทุ่มปรากฏว่าต้องหยุดอีกค่ะเปิดไฟทั้งฮอลเลยนะคะเพราะว่ามันเกิดการซุดตัวของสเตจที่นั่งยกระดับชั่วคราวเนี่ยจากเดิมที่ประมาณ 6-7 แถวคราวนี้เป็นวงกว้างเลยค่ะ
1: เริ่มขยายแล้วทีนี้ก็กลัวว่าเอ้ยถ้าเกิดสมมติว่านั่งดูไปเรื่อยๆเนี่ยคือคนอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกผู้ชมด
0: ู
1: คอนเสิร์ตใช่ไห
0: ม
1: มันก็ต้องมีโยกบ้างหรือว่าลุกขึ้นมากระโดดบ้างทีนี้มันอาจจะเกิดการซุดตัวเพิ่มลงไปอีกส
0: ุ
1: ดท้ายนะฮะก็เลยตัดสินใจครับหยุดการแสดงสำหรับเมื่อวานนี้เอาไว้ก่อนเพ
0: ื่
1: อความปลอดภัยคือทุกคนเนี่ยนะก็อารมณ์ค้างอ่ะคือกะว่าจะมาดูแล้วคอนเสิร์ตเริ่มช้าแล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าคอนเสิร์ตต้องหยุดกลางคันไปอีกแล้วทำยังไงสำหรับรอบเมื่อวานนี้นะฮะก็คือเลื่อนไปเป็นวันที่9กันยายน2569โอ้เกิดดราม่าแน่นอน
0: โอ้เพราะว่าเวลาจะมาดูคอนเสิร์ตนะคะยิ่งบัตร VP นะ
1: ใช่
0: ราคาเป็นหมื่นก็มีใช่ไหมคะบางคนเนี่ยเขามาจากต่างจังหวัดไม่ได้มาดู
1: คอนเสิร
0: ์ตแล้วก็ต้องมาพักค้างไหนจะเรื่องของที่พักอะไรต่างๆโอ้แล้วนี้พอเลื่อนออกไปเนี่ยจะแก้ไขกันอย่างไรเนี่ยนะคะก็บางคนก็จองที่พักมาร่วมงานนี้โดยเฉพาะเมื่อคืนก็กว่าจะเคลียร์พื้นที่กันค่ะแล้วก็สั่งยุติการแสดงสักประมาณ4ทุ่มครึ่ง
1: ครับเดี๋ยวไปดูเสียงบางช่วงบางตอนหน่อยฮะ
2: ทางImpact Arena นะครับวันนี้เราไม่สามารถทำการแสดงต่อได้แต่ขอทดแทนพระคุณของทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านเก็บบัตรเอาไว้เราจะขอทำการแสดงในวันที่9เป็นรอบสุดท้ายจริงๆนะครับมีข่าวดีสำหรับคนที่มี
0: ก็พี่ป้อมนะคะ
1: ครับ
0: ออกมาบอกว่าต้องขอยุตินะคะ
1: เมื่อกี้เสียงคุณพินโยรู้ธรรมใช่ไหมประกาศว่าสุดท้ายเนี่ยก็ขอเลื่อนนะการแสดงเนี่ยชดเชยรอบเมื่อวานนี้ไปเป็นวันที่9กันยายนคือถ้าเกิดฟังจากเสียงคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยนะจะมีบางคนที่ส่งเสียงยินดีแต่บางคนก็ส่งเสียงโห่ไงเพราะว่าอย่างที่หน่อยแน่เล่าไปว่าบางคนเนี่ยเขามาไกลนะแล้วก็ตั้งใจมาแล้วว่าจะดูในรอบเมื่อวานนี้แต่สุดท้ายถ้าเลื่อนเป็นวันที่9เนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องมีอย่างอื่นเพิ่มคือต้องลางานต้องเดินทางต้องจองโรงแรมนะก็เลยเป็นเหตุสุดวิสัยขึ้นมาผู้ชมครับ
0: ค่ะก็รอบอื่นๆยังไงต่อนะคะ
1: ครับ
0: วันที่3วันที่5วันที่6วันที่8กันยายนค่ะคุณผู้ชมก็ประกาศจากทางผู้จัดคอนเสิร์ตนะคะว่ายังคงจัดการแสดงตามปกติเฉพาะแค่เมื่อวานนี้นะคะที่เลื่อนไปเป็นวันที่9นี่ค่ะออกมาอย่างเป็นทางการนะคะว่ายังคงจัดการแสดงตามปกติตามเวลาที่เห็นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ก็สร้างความตกใจแล้วมีหนึ่งในผู้ประสบภัยค่ะ
1: เ
0: ป็นอดีตนายกรัฐมนตรีก็คือคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธาร
1: ผู้ประสบภัย1นี่มีการโพสต์เอาไว้ใน Instagram นะฮะ
0: นะ
1: แล้วก็มีแคปชั่นด้วย
0: ค่ะแล้วก็ถ่ายภาพมานะคะว่าก็เป็นผู้ประสบภัย1ซึ่งในโลกโซเชียลเองค่ะก็มีคนได้รับผลกระทบอย่างที่บอกนะแล้วก็ออกมาคอมเมนต์ออกมาโพสต์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าบางคนเนี่ยมาจากต่างจังหวัดนะเนี่ยค่ะเสียดายแต่ไม่เสียใจ อย
1: ่
0: างน้อยทุกคนก็ปลอดภัยและเราก
1: ็
0: มีโอกาสได้ดูถึงจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าพรุ่งนี้ต้องบินกลับอเมริกาแล้ว
1: เอ้าทีนี้วันที่9ทำไงอ่ะเธอก็ไม่ได้บอกใช่ไหม ก็บินกลับไปแต่ว่าจะบินมาอีกรอบนึงเหรอใช่ไหมล่ะ
0: ก็เป็นเรื่องที่โหเนี่ยค่ะมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะคะคือบางคนอาจจะมาในวันที่9ได้แต่บางคนที่มาไม่ได้เนี่ยจะสามารถชดเชยยังไงได้ไหมเออเนี่ยนะคะขณะที่ทาง Impact นะคะก็ออกมาแถลงการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่าหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ของทาง Impact Arena รวมทางผู้จัดงานก็มาตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการแก้ไขในพื้นที่ทันทีแต่ว่าบางส่วนทำยังไงบางส่วน
1: บอก
0: ก็ต้องเป็นแบบนั้น
1: คนที่9ไม่ว่างแล้วไง
0: ใช่ค่ะนี่3

0: ละเอียดอย่างเหตุการณ์เนี่ยให้รอบคอบทบทวนมาตรการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันขึ้นอีกในอนาคตนะคะ
1: ครับคือหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่สุดวิสัยแต่ประเด็นก็คือปกติแล้วพื้นที่นั่งที่มันถูกยกขึ้นมาเนี่ยต้องรู้อยู่แล้วว่าจะมีคนมานั่งเนี่ยหลายร้อยคน
0: ค
1: มอนพิมานมากครับนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้ว่าพื้นที่ยุบตัวลงไปเนี่ยคือเป็นพื้นที่นั่งทำยกระดับชั่วคราวจากพื้นถาวรของอาคารอีกทีนึงแต่พื้นถาวรของตัวอาคารเนี่ยไม่ได้ยุบนะฮะย้ำอีกครั้งว่าพื้นถาวรของตัวอาคารไม่ได้ยุบมันเป็นพื้นปูนอยู่ข้างล่างเป็นนี่คือพื้นไม้ที่มีโครงสร้างเหล็กด้านใต้นะฮะทำจากโครงสร้างเหล็กหรือนั่งร้านเหล็กที่ถอดประกอบติดตั้งแล้วก็เคลื่อนย้ายได้ง่ายสาเหตุที่พื้นที่นั่งยุบเนี่ยคือตอนนี้ยังไม่ได้ทราบแน่ชัดแต่มีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้1การรับน้ำหนักและเสถียรภาพของนั่งร้านนอกจากจะขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนของขานั่งร้านแล้วเนี่ยก็ยังขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของนั่งร้านจุดยึดฐานรองแล้วก็ค้ำยันซึ่งนั่งร้านที่นำมาใช้เนี่ยต้องตรงไม่คดงอมีการประกอบติดตั้งถูกต้องอย่างเช่นมีตัวยึดระหว่างขากับคานั่งร้านใส่ครบทุกจุดฐานรองรับต้องมีอุปกรณ์รองรับเฉพาะหรือแผ่นฐานมีการติดตั้งค้ำยันยึดโยงระหว่างขานี่ครบถ้วนหากใส่อุปกรณ์เหล่านี้ไม่ครบมันอาจจะทำให้นั่งร้านเนี่ยเซเอียงตัวหรือว่ายุบตัวได้
0: 2นะคะก็คือนั่งร้านเนี่ยจะต้องได้รับการออกแบบให้รองรับน้ำหนักของคนได้อย่างเพียงพอด้วยค่ะโดยตามของกฎกระทรวงกำหนดออกแบบโครงสร้างปี2566กำหนดโครงสร้างประเภทอัฐจันทร์อยู่ในกลุ่มอาคารชุมนุมค่ะจะต้องสามารถที่จะรับน้ำหนักคนได้ไม่ต่ำกว่า500กิโลกรัมต่อตารางเมตรแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วก็ต้องคำนึงถึงด้วยนะคะว่าน้ำหนักคนอาจจะไม่ใช่แค่อย่างที่คุณพัฒน์บอกว่าก็ต้องมีการลุกขึ้นมากระโดดบ้างเต้นบ้างโยกตัวไปตามจังหวะเพลงเพราะว่ามันคืองานคอนเสิร์ตใช่ไหมคะนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้นั่งร้านเนี่ยสั่นไหวอย่างรุนแรงได้ค่ะการออกแบบที่ดีควรคำนึงถึงแรงที่เกิดจากการโยกหรือว่าการเหวี่ยงของคนด้วยและข้อ3ก็คืออัฐจันทร์ที่มีพื้นตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรจะต้องได้รับการออกแบบและลงนามโดยวิศวกรโยธาที่มีใบอนุญาตและต้องมีวิศวกรโยธาที่ได้รับใบอนุญาตควบคุมในการทำงานอันนี้ต้องไปตรวจสอบดูว่ามีหรือเปล่าเนาะอ่ะลองไปฟังเสียงเพิ่มเติมจากท่านนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยค่ะ
2: เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือว่าท้องถิ่นที่กำกับดูแลตรงนี้เนี่ยก็อาจจะตรวจดูใน3ประเด็นนะครับประเด็นเรื่องของความแรงของตัวโครงเหล็กใต้พื้นยกระดับนะจุดต่อฐานรองรับการค้ำยันอันนี้คือข้อที่1อันที่2ก็คือว่ามีการคำนวณมั้ยนะครับมีแบบโครงเหล็กไหมมีวิศกรลงนามหรือไม่นะครับแล้วก็สามก็คือว่าในเรื่องของการประกอบติดตั้งเนี่ยมีวิศกรเข้ามาควบคุมการทำงานหรือเปล่า
0: ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสำหรับคนที่เมื่อคืนที่ไม่ได้ดูต่อสามารถเก็บบัตรนะคะแล้วก็เอาไปแจ้งเขาบอกว่าบริษัทนี้กรุงคอนเน็กต์จำกัดซึ่งเป็นผู้จัดคอนเสิร์ตออกประกาศเลื่อนแล้วก็ขอให้ใช้บัตรเดิมเนี่ยเอามาใช้ในการเข้างานคือวันที่9กันยายนได้เลยนะคะ
1: ใช่ครับส่วนคอนเสิร์ตในวันนี
0: ้
1: ยังมีอยู่ปกตินะแต่ว่าเวลาคนที่ไปดูมันจะกล้าขึ้นมาลุกกระโดดไหมอ่ะ
0: โอ้โดยเฉพาะตรงโซนที่มันเกิดเหตุใช่ไหมคะแต
1: ่
0: ก็คิดว่าในตอนนี้ทางบริษัทเจ้าของงานเขาบอกว่าเขาจะย้ำเรื่องของความปลอดภัยสูงสุดเลยนะคะก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นแล้วก็สนุกกับคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของอัศนีวสันต์ละกันค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับไปต่อกันที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลครับต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมกับมอบเงินรางวัลจำนวนกว่า14ล้านบาทติดตามจากคุณพิษณุแป้นวงรายงานสดเข้ามาครับ
3: ครับคุณณภัทรคุณวณิษฐาครับนายกรัฐมนตรียังยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นพร้อมที่จะสนับสนุนนักกีฬาทีมชาติไทยและขอบคุณทีมกีฬาวอลเลย์บอลนะครับที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยและโค้ชออสพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะโดยทางด้านของพรพันธ์เกิดปราดเป็นตัวแทนมอบลูกวอลเลย์บอลที่มีลายเซ็นของนักกีฬาทุกคนให้กับนายกรัฐมนตรีพร้อมกับเดาะบอลและเซตบอลร่วมกับนายกรัฐมนตรีก่อนมอบของที่ระลึกและนายกรัฐมนตรีได้มอบเงินรางวัลให้

0: กับนักกีฬาจำนวน14,700,000 บาทนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าดีใจเป็นอย่างมากหลังได้รับทราบข่าวดีตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแม้ว่าจะลุ้นอยู่บ้างแต่ในส่วนลึกก็เชื่อว่าน้องๆจะนำความปราบปลื้มมามอบให้กับคนไทยทุกๆคนและเชื่อว่าจะชนะและทำให้บรรยากาศแต่ละที่เช่นตลาดร้านอาหารนั้นเปลี่ยนไปพร้อมกล่าวติดตลกว่าในช่วงนั้นไม่มีใครด่ารัฐบาลเพราะว่าทุกคนนั้นโพสแสดงความยินดีกับชัยชนะจึงคิดว่าทำอย่างไรดีจะแสดงความชื่นชมและยินดีพบกับนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าขอให้เตรียมพร้อมที่จะเป็นนักสู้ตลอดเวลาโดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนทุกรูปแบบในการพัฒนาทักษะของนักกีฬาพร้อมอยู่เคียงข้างและส่งกำลังใจให้นักกีฬาอย่างเต็มที่พร้อมขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อมั่น
1: ขอบพระคุณครับ
2: ไม่ได้เฉพาะทีมวอลเลย์บอลอย่างเดียวเรามีนโยบายชัดเจนว่าใครก็ตามที่มีศักยภาพในทุกๆด้านนะครับรัฐบาลเขาพร้อมที่จะให้การสนับสนุนให้เขาไปเพิ่มศักยภาพแล้วก็เพิ่มทักษะให้เขามีลำดับในโลกนี้นะครับระดับต้นซึ่งเราก็ทำมาโดยตลอดแล้วก็ได้เห็นถึงพัฒนาการ
0: ด้านคุณออสเผยดีใจและภาคภูมิใจโดยจะทำหน้าที่ดีที่สุดในระดับสากลการเตรียมตัวจากนี้จะทำให้ดีที่สุดโดยเฉพาะการพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพและสร้างโอกาสให้นักให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ๆด้านของนักกีฬาวอลเลย์บอลเองก็เผยว่าดีใจนะครับได้พบกับนายกรัฐมนตรีขอบคุณคนไทยทุกคนที่ให้กำลังใจจนสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกได้โดยเฉพาะสายมูนะครับที่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ชนะแต่อย่าลืมไปแก้บนและให้มูต่อไปในเวทีโอลิมปิกด้วยการเดินทางมาของทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยในวันนี้ยังได้รับความชื่นชมจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยการมาต้อนรับและให้กำลังใจพร้อมกับขอถ่ายรูปนะครับคุณณภัทรคุณวนิษาคงจะเห็นแล้วนะครับว่านายกรัฐมนตรี2วันที่ผ่านมาเดาะบอลแบบเดาะลมนะครับแต่วันนี้เดาะจริงแล้วก็เซตจริงให้ดูแล้วครับ
3: ขอบคุณค่ะคุณพิษณุแป้นวงค่ะก็จะเห็นว่าแหม2-3 วันที่ผ่านมาก
4: ็
3: โชว์สื่อตลอดเลยนะคะวันนี้ก็ถือว่าบรรยากาศชื่นมื่นส่งกำลังใจให้กันต่อนะคะไปดูบรรยากาศกันที่พัทยากันบ้างหลังจากที่ทหารอเมริกันกว่า 5,000 นายนะคะที่พักผ่อนกันอยู่ที่พัทยาเห็นว่าคืนแรกเนี่ยอาจจะยังไม่คึกคักเท่าไหร่ค่ะดูเหมือนจะยังเหนื่อยล้าจากการที่อยู่ที่ทะเลกันมายาวนาน9 เดือนนะคะแต่คาดการว่าน่าจะคึกคักในช่วงประมาณสักวันที่3เป็นต้นไปค่ะโดยบรรยากาศคืนแรกนะคะจะเห็นว่ากำลังพลเนี่ยส่วนใหญ่คือก็เริ่มทยอยเดินทางกันมาจับจ่ายซื้อของนะคะแล้วก็ไปตามผับบาร์สถานบันเทิงค่ะก็เปิดเพลงรอต้อนรับอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็อาจจะยังไม่คึกคักเท่าที่คาดหวังกันไว้ค่ะคือส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไปตามห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าไปที่ตลาดเพื่อซื้อสินค้าของที่ระลึกค่ะแต่ไฮไลท์ที่หลายฝ่ายจับตาเฝ้ามองกันช่วงดึกนะคะโดยเฉพาะตามแหล่งสถานบันเทิงย่าน Walking Street นี่ค่ะทีมข่าวนำโดยคุณพัทรดนัยเนี่ยนะคะก็ไปปักหลักนะคะตั้งแต่ช่วงค่ำนี่นะคะไปจนถึงใกล้เที่ยงคืนเลยค่ะบรรยากาศใน Walking Street ก็บอกว่าพนักงานเนี่ยแต่งตัวสีสันแล้วก็ทำกิจกรรมอยู่หน้าร้านเรียกลูกค้ารอคอยการมาของเหล่าทหารอเมริกันบรรยากาศเนี่ยก็เต็มไปด้วยสีสันแล้วก็คึกคักอย่างมากนะคะตะโกนร้องเพลงเชิญชวนนะคะให้เข้ามาใช้บริการภายในร้านแต่ดูเหมือนว่าก็อาจจะยังเดินสำรวจกันอยู
4: ่ใช่ครับยังไม่ได้หนาแน่นตามที่คาดเอาไว้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบรรดานักท่องเที่ยวทั่วไปนะรวมถึงคนไทยเองด้วยน
3: ะ
4: คือถ้าเกิดสมมติว่า 5,000 นายเนี่ยเขามาเที่ยวมันต้องเดินกันค่อนข้างแน่นแหละอันนี้มันปกตินะฮ
3: ะ
4: จากการสังเกตครับคือก็มีกำลังพลมาบ้างแต่ว่าค่อนข้างบางตาส่วนใหญ่จะมาเป็นกลุ่มประมาณ 5-10 คนนะฮะในวันแรกก็ยังใส่เสื้อที่มีสัญลักษณ์พอจะสังเกตความเป็นทหารอเมริกันอยู่ได้บ้างนะลักษณะก็มาเดินสำรวจก่อนนะสำรวจดูว่ามีอะไรบ้างอยู่ที่ Walking Street แห่งนี้นะบางส่วนก็ไปเล่นสนุกเกอร์นั่งดื่มสังสรรค์เล็กๆน้อย
3: ๆ
4: นะโดยรวมเนี่ยส่งผลให้บรรยากาศแหล่งสถานบันเทิงภายในพัทยาก็กลับมามีสีสันได้พอสมควรนี่เล่นสนุกเกอร์แบบนี
3: ้ค่ะก็จะไปเล่นสนุกเกอร์กันนะคะ
4: นะด้านนายปรเมศงามพิเชษฐ์นะครับนายกเมืองพัทยาก็บอกว่าภาพรวมคืนแรกเนี่ยเรียบร้อยดีนะส่วนข้อสังเกตที่ว่าทำไมคืนแรกทหารยังไม่ออกมาคึกคักอย่างที่หลายฝ่ายตั้งความหวังเอาไว้ ก็เป็นธรรมชาติของทหารที่มาแวะพักในพื้นที่ของพัทยาวันแรกนะฮะ
3: อันนี้ไม่ใช่ทหารอเมริกันนะฮะ
4: อันนี้คืออะไรฮะ
3: อันนี้ทหารปากีไม่ใช่เนี่ย
4: หน้าก็ได้ซะด้วยนะ
3: คุณรีมพัทรดนัยเนี่ยก็แต่งตัวต้องใช้คำว่าค่อนข้างกลมกลืนนะคะนักท่องเที่ยวนี่ไปสำรวจนะคะให้ไปทำข่าวดู

0: แต่ดูเหมือนสนใจจะเข้าไปใช้บริการอยู่ข้างในหรือเปล่า
1: เขามองซ้ายมองขวานะเหมือนกับสำรวจเหมือนกันดูล็อกแรกเหมือนกันนะสงสัยจะมองอยู่ว่ามีอะไรบ้างแถวนี้อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ค่อยได้มาเที่ยวสถานแบบนี
0: ้คุณดีมเขาบอกว่าเขาก็ไม่เคยไปเหมือนกัน
1: เข้าวัดเข้าวาเหรอฮะ
0: ไม่แน่ใจเข้าวัดหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่า walking street เนี่ยยังไม่เคยไปเขาบอกว่าเขาไม่เคยไปนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันก็ถือว่าได้ไปทำข่าวด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเก็บภาพมาให้ดูนะว่า walking street ของเราคึกคักเนาะขนาดยังไม่ใช่ฮาโลวีนมีผีมาเดินแล้วเนี่ยนะคะ
1: ค
0: ือคาดการว่าน่าจะเป็นช่วงวันที่3เป็นต้นไปที่น่าจะคึกคักนะคะส่วนเช้าวันนี้ค่ะบริเวณหน้าโรงแรมฮาร์ดร็อกค่ะซึ่งเป็นจุดรับส่งทหารอเมริกันพบว่ายังมีรถบัสรับส่งวิ่งวนเข้าออกตลอดเวลาค่ะแต่ช่วงเช้าแต่ละคันก็ทหารน้อยมากบางคันค่ะผู้โดยสารนั่งไม่ถึง10คนเลยค่ะคือส่วนใหญ่ก็จะกระจายไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่พัทยาแล้วก็ใกล้เคียงเป็นไปได้ว่าอาจจะไปเกาะล้านกันก็ได
1: ้
0: เพราะว่าเกาะล้านเนี่ยสามารถไปได้ไม่ได้อยู่ในข้อห้ามแต่ว่าห้ามที่จะไปเล่นพวกเจ็ตสกีหรือว่ากิจกรรมทางน้ำเพื่อความปลอดภัยนะคะ
1: เดี๋ยวรอดูคืนนี้จะคึกคักมากกว่าเดิมไหมคุณดีมนี่ยังอยู่ยาวเลยใช่ไหมฮะ
0: ไม่แน่ใจจริงๆเห็นว่าน่าจะกลับวันนี้หรืออาจจะติดใจ
1: ไม่ได้หลงแสงสีนะ
0: ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาครับกระทรวงพลังงานแจ้งความ Data Center ย่านพระราม9แล้วนะฮะหลังจากที่ไปพบว่ามีการลักลอบตุนน้ำมัน 200,000 ลิตรโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตติดตามรายละเอียดช่วงหน้าครับ
2: สายทานแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามรอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 น.ทางช่อง9กด30 28 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
3: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
5: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เทพไทย
6: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
7: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
8: ลองชิมดูครับ
9: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
10: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
11: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
9: ผมเลิฟเลย
12: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยนสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
13: ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
14: ยาเพียแคมครีมทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอก
15: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
1: กลับมาช่วงนี้นะครับมาตามต่อกันเรื่องของ Data Center นะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเรามีการนำเสนอว่าชาวบ้านเขาได้กลิ่นน้ำมันใช่ไหมก็เลยสงสัยว่าData Center แต่ละที่เนี่ยมีการกักตุนน้ำมันเอาไว้หรือเปล่าล่าสุดนะครับทางกรมธุรกิจพลังงานของกระทรวงพลังงานครับแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9ครับพบว่ามีการลักลอบตุนน้ำมัน 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9กับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันครับหลังเจ้าหน้าที่เนี่ยพบว่ามีการสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นนะครับพนักงานสอบสวนเนี่ยสอบปากคำและลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนเนื่องจากต้องประสานข้อมูลและขอเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งนึงผู้รับมอบอำนาจให้ข้อมูลว่าหลังได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบภายใน Data Center ดังกล่าวเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาบริเวณชั้นใต้ดินครับไปเจอถังน้ำมันขนาดใหญ่6ใบปริมาณบรรจุเนี่ยใบละ 40,000 ลิตรก็คาดว่ามีการสำรองน้ำมันรวมประมาณ 200,000 ลิตรซึ่งไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องในวันนี้จึงมาแจ้งความดำเนินคดีตามมาตรา65

0: 5 พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงมีโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะครับ
1: ขณะที่วันพรุ่งนี้ค่ะคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ซึ่งมีนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะมีการประชุมครั้งแรกค่ะเพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบค่ะส่วนความคืบหน้าเหตุการณ์ระทึกที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรนะคะที่มีเด็กนักเรียนคนหนึ่งขโมยปืนของพ่อเนี่ยนะคะเข้ามากราดยิงภายในโรงเรียนเคราะห์ดีว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งล่าสุดทางโรงเรียนต้องทำการปิดการเรียนการสอน2วันให้นักเรียนเรียนออนไลน์แทนการมาที่โรงเรียนค่ะบรรยากาศที่หน้าโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรนะคะหลังจากเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์คือเป็นนักเรียนชายชั้นม.3ขโมยปืนพ่อเนี่ยเป็นตำรวจด้วยนะคะแล้วเข้ามาก่อเหตุยิงในโรงเรียนค่ะก่อนที่เหตุการณ์เนี่ยก็จะจบลงที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนี่คือคลิปนะคะที่เนี่ยแอบถ่ายแล้วก็โอ้โห
2: ถือปืนไว้ในมือนั่นน่ะ
1: ค่ะน่ากลัวมากนะคะก็เช้าวันนี้ค่ะโรงเรียนต้องทำการปิดนะคะประตูเหล็กหน้าโรงเรียนเนี่ยปิดล็อกเลยไม่ให้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปด้านในโดยเด็ดขาดค่ะซึ่งนักเรียนก็เรียนออนไลน์2วันนะคะส่วนเด็กที่ก่อเหตุตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษาเพราะว่าตามประวัติเห็นว่าป่วยซึมเศร้าด้วยนะแล้วก็อยู่ระหว่างการพักการเรียนล่าสุดนะคะพลตำรวจโทธรรมาศักดิ์ปิ่นทองผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6นะคะก็เดินทางมาติดตามคดีที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็ไปประชุมค่ะเพื่อหาแนวทางในการป้องกันอย่างเข้มข้นโดยได้นำเด็กผู้ก่อเหตุส่งสารจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อสอบปากคำเด็กก็ต้องใช้สหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำด้วยนะคะ
0: พร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาใน4ฐานความผิดนะครับได้แก่พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควรครับโดยคดีดังกล่าวเนี่ยยังอยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวนและการประเมินโดยทีมสหวิชาชีพตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะช่วงหน้ากลับมานะครับเดี๋ยวมีภาพบรรยากาศของงาน Bangkok Business Summit 2026บรรยากาศคึกคักมากๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ติดตามกันได้ช่วงหน้าครับ
3: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีอินวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีอินวัน
4: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
5: ทิพรส
6: ที่รัก
7: เนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
8: ฮะอะไรนะที่รัก
7: สายยังเข้าไม่ได
8: ้งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
7: อุ๊ยได้แล้ว
8: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
7: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
8: เฮ้ย
7: ว้าว
9: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
10: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
9: เพราะเราปิดผมขาว
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
11: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
12: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
11: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: งานประชุม The Bangkok Business Summit 2026บรรยากาศคึกคักนะครับต้อนรับสุดยอดผู้นำพันธมิตรและนักลงทุนจากทั่วโลกปูทางสู่การประชุม IMF World Bank ที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ติดตามได้กับคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์รายงานสดจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับ
1: ต้องบอกว่าการประชุมตลอดครึ่งวันเช้านี้เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระที่เข้มข้นมากๆเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นการปาฐกถาหรือว่าเวทีเสวนาไปย้อนดูบรรยากาศตั้งแต่เริ่มงานกันค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางมาร่วมงาน The Bangkok Business Summit 2026จัดโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ที่ประกอบไปด้วยสมาคมธนาคารไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารโลกที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resurrence ASEAN พลิกโฉมประเทศไทยเสริมสร้างความแข็งแกร่งสู่การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีทั้งผู้นำพันธมิตรและนักลงทุนต่างชาติเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งค่ะโดยคุณพยงศรีวณิชประธานกกร.ขึ้นกล่าวปาฐกถาเปิดงานในหัวข้อ Resilient ASEAN Asia's Next Growth Story Starts Here ระบุว่าโลกกำลังจัดระเบียบการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานใหม่จึงมองเป็นโอกาสของไทยและอาเซียนที่จะดึงดูดการลงทุนและกิจกรรมเศรษฐกิจมูลค่าสูงพร้อมย้ำต้องเปลี่ยนจากศักยภาพไปสู่การลงมือทำค่ะโดยภาครัฐเอกชนและภาคการเงินต้องร่วมกันขับเคลื่อนการลงทุนและหวังว่างานในครั้งนี้จะวางรากฐานการเติบโตบทใหม่ของไทยและอาเซียนค่ะไฮไลท์สำคัญค่ะก็คือการแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Thailand's Offer to the World ของนายกรัฐมนตรีที่ชี้ว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนแปลง4ด้านค่ะทั้งภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยีภูมิอากาศและสังคมสูงวัยไทยต้องไม่หยุดนิ่งแต่ต้องปรับตัวและเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสรวมถึงเดินหน้าใช้ AI เพิ่มผลิตภาพพัฒนาทักษะแรงงานและยกระดับ SME ค่ะขณะที่มองเศรษฐกิจสีเขียวและสังคมสูงวัยเป็นโอกาสสร้างธุรกิจและการลงทุนใหม่พร้อมชูไทยเป็นพันธมิตรร่วมสร้างเชิญนักลงทุนทั่วโลกมา Build with Thailand ค่ะขณะที่คุณเองนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขึ้นเวทีแสดงปาฐกถาในหัวข้อ Unlocking the Next Growth Engines for Thailand and ASEAN ชูไทยเป็น Trusted Connector เชื่อมการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจโลกชี้ให้เห็น4ความเปลี่ยนแปลงใหญ่ทั้งภูมิรัฐศาสตร์ AI ภูมิอากาศและโครงสร้างประชากรพร้อมย้ำนะคะว่าความท้าทายเหล่านี้ไม่มีประเทศใดรับมือได้เพียงลำพังเสนอให้อาเซียนเร่งเชื่อมโยงด้านพลังงานดิจิทัลโครงสร้างพื้นฐานและแรงงานค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะคุณวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่แสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อ Thailand's New Horizons from Ambition to Delivery ชี้ว่าเศรษฐกิจไทยเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทำให้การเติบโตลดลงต่อเนื่องแบงค์ชาติเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน4ด้านค่ะทั้ง AI โลกที่แตกแยกภูมิอากาศและสังคมสูงวัยเดินหน้าระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยรับมือภัยไซเบอร์และการฉ้อโกงออนไลน์นอกจากนี้ค่ะยังเตรียมเปิดตัว Bangkok Blueprint หรือพิมพ์เขียวกรุงเทพร่วมกับ IMF และธนาคารโลกพร้อมผนึกสถาบันการเงินวางกรอบป้องกันภัยทางการเงินเสริมความเชื่อมั่นและความสามารถแข่งขันของไทยสำหรับงานประชุม The Bangkok Business Summit 2026ถือเป็นเวทีคู่ขนานระดับชาตินะคะที่จะส่งต่อวาระสำคัญไปสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงาน IMF World Bank GroupAnnual Meeting 2026ค่ะซึ่งแขกสำคัญวันนี้นะคะทั้งคุณอนุทินคุณเองนิติคุณวิทัยและคุณพยงประธานกกร.ต่างก็พูดถึงเรื่องนี้และเห็นตรงกันนะคะว่าการประชุม IMF World Bank ปี2569นี้จะเป็นโอกาสผลักดันจากการหารือไปสู่การลงมือทำเพื่อสร้างการเติบโตที่ทั่วถึงยั่งยืนและยืดหยุ่นมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะส่วนในช่วงบ่ายจะมีไฮไลท์สำคัญนะคะนั่นก็คือการเปิดตัวรายงานฉบับใหม่ของธนาคารโลกค่ะที่จะมาเปิดเผยรายละเอียดการยกระดับ GDP ไปสู่การเติบโตที่แท้จริงให้ถึง 5.5% ค่ะรวมไปถึงแนวทางการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงครอบคลุมในทุกด้านค่ะ
2: ขอบคุณคุณคณิษฐาด้วยนะคะ คุณผู้ชมคะสำนักงานประกันสังคมค่ะได้จัดงานวันสถาปนาครบรอบ36ปีนะคะซึ่งด้านเลขาประกันสังคมยืนยันความพร้อมในการเลือกตั้งบอร์ดช่วงปลายเดือนนี้ขอให้ผู้ประกันตนรักษาสิทธิ์ของตัวเองค่ะนางสาวกัญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชนที่มาร่วมแสดงความ

0: ยินดีในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคมครบรอบ36ปีในโอกาสนี้ผู้บริหารบมจ.อสมท.นำโดยนายสมหมายสุวรรณวงศ์นายกิตติพงษ์ขันติรัตน์รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่นำคณะเข้าร่วมอวยพรและแสดงความยินดีด้วย
1: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าในการก้าวเข้าสู่ปีที่36นะครับประกันสังคมจะให้ความสำคัญกับการดูแลแรงงานที่หลากหลายมากขึ้นทั้งลูกจ้างในระบบแรงงานอิสระและแรงงานนอกระบบครับโดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ที่จะสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนในระยะยาวสำหรับความพร้อมในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี
0: ้ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อผ่านแอป SSO Plus หรือเว็บไซต์ประกันสังคมค่ะหากรายชื่อตกหล่นสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งโดยขณะนี้หน่วยเลือกตั้งทั้ง 5,233 แห่งทั่วประเทศมีความพร้อมแล้ว 100% นะคะจึงขอเชิญชวนค่ะให้ผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึงเวลา 16:00 นค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับหลังจากที่ทางทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยไปคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประจำปี69ที่จีนมาได้แล้วแต่ว่ายังไม่จบนะฮ
0: ะ
1: เพราะว่าศึกครั้งต่อไปคือศึกวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นล่าสุดมีการเปิดเผยรายชื่อนักเตะมาไอ้นักตบมาแล้วนะติดตามได้ช่วงหน้าครับ
2: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
3: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
4: ปากสะอาด
5: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
6: ดีต่อเหงือกและฟัน
4: รสดีใช้ง่าย
5: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
6: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
8: ์เก่าเหรอ
9: ไม่เก่าซาดินครับ
8: เปิดซะดีมั้ย
9: มาดิ
10: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: มาสร้างความสมดุลและความมั่นใจในการเดินด้วยไม้เท้าพับได้จากนิโกนิโกตัวไม้เท้าทำจากอะรูบิเดียมเกรดพรีเมียมน้ำหนักเบาพกพาสะดวกรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมค้ำยันได้ดีฐานไม้เท้าทำจากยางพาราแท้กันลื่นมีไฟฉายส่องนำทางในที่มืดเป็นระบบ USB สามารถชาร์จได้ง่ายนึกถึงไม้เท้าพับได้ต้องนิโกนิโกเท่านั้นนิโกนิโกครับไม้เท้าช่วยพยุงและพับได้5ท่อนแข็งแรงรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมพาได้สะดวกพับเก็บได้ง่ายไม่ยุ่งยาก
11: ตัวไม้เท้าค่ะมาพร้อมไฟฉายนะคะส่องนำทางในที่มืดได้ค่ะดำจับหัวไม้เท้าผลิตจากพลาสติก ABS ค่ะฐานไม้เท้านะคะทำมาจากยางพาราแท้กันลื่นได้ดีค่ะโปรโมชั่นวันนี้ค่ะกับไม้เท้าพับได้จากนิโกนิโกค่ะจากราคาปกตินะคะ 1,200 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ลดราคาค่ะเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นมีมาให้เลือกถึง3สีด้วยกันค่ะสีดำสีขาวและสีโอรสค่ะแต่ถ้าหากว่าโทรเข้ามาเรารับฟรีไปเลยค่ะกับไม้เท้า2ท่อนนะคะปรับระดับได้สีดำ1ชิ้นมูลค่า790บาทค่ะพิเศษนะคะแถมไปอีกค่ะกับที่นวดศีรษะขนาดพกพามูลค่า259บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 2,249 บาทแต่วันนี้ราคาที่คุณจ่ายค่ะเบาๆไปเลยเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อโทร02-1433000ค่ะหรือว่าแอดมาที่ไลน์แอดแอดไซด์ช็อปมาเนียค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบล
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: ทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา1484
1: ข่าวกีฬาช่วงนี้ติดตามกันกับพี่เนมรัชนิพงศ์นะครับสวัสดีครับพี่เนมครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มาเริ่มต้นกันที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะผู้ชมครับตอนนี้ประกาศรายชื่อ12คนที่จะไปเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นแล้ว
3: ถูกต้องครับ
1: มีใครหลุดไปบ้าง
3: คือจากชิงแชมป์เอเชียเนี่ยส่งนักกีฬาได้14คนแต่ว่าเอเชียนเกมเนี่ยส่งได้แค่12คนเลยต้องตัดออก2คนนะฮะก็มีนักกีฬาหลุดไป2คนนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นใครบ้างครับแต่ว่าก่อนจะไปดูชื่อนักกีฬาที่หลุดโผจากเอเชียนเกมนะครับก็ทางครอบครัววอลเลย์บอลครับโพสต์ข้อความในเพจ Facebook อย่างเป็นทางการของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลไทยระบุว่าคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยผู้ตัดสินผู้สอนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ครับขอกราบขอบพระคุณนายกรัฐมนตรีนายชินชัยวิริกูลนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลประธานคณะกรรมการโอลิมปิกผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทยบุคคลและองค์กรจากทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยทั้งประเทศนะครับจนทำให้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประสบความสำเร็จสานฝันไปสู่ความเป็นจริงชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียประจำปี2019ที่ประเทศจีนทำให้ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่ใหญ่ที่สุดของโลกตามความฝันที่ลอสแอนเจลิสของสหรัฐอเมริกาในปี2571นะครับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศพวกเราหวังว่าจะรับความเมตตาจากทุกท่านทุกภาคส่วนอีกต่อเนื่องต่อไปโดยเฉพาะกำลังใจจากแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยทั้งประเทศนะครับและสัญญาว่านักกีฬาทีมชาติไทยทุกท่านเนี่ยได้ทำแทนหน้าที่แทนทุกท่านในนามประเทศไทยอย่างเต็มความสามารถแล้วนะครับและทำให้ดีที่สุดเท่าที่พวกเราจะทำได้นะครับโดยทีมตบสาวไทยภายใต้การคุมทีมของโค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตะเกียงไกรเตรียมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงในเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับและมีการเปิดเผยรายชื่อ12คนออกมาแล้วนะครับประกอบไปด้วยตำแหน่งเซตเตอร์นะครับพรพันธ์เกิดปราดกับตันทีมณัฐธานิชาใจแสนครับตำแหน่งบีหลังมีพิมพิชยากกรำอัชรพลคงยศนะครับตำแหน่งหัวเสามีชัชชวนโมกศรีศศิภาพรจันทวิสูตรวริศราศรีทาเลอร์นะครับและตำแหน่งบอลเร็วนะครับมีทัดดาวนึกแจ้งแก้วกัลยากบุญธารานะครับรวมไปถึงกัญญรัตน์ขุนเมืองและตำแหน่งตัวรับอิสระมีปิยนุชแป้นน้อยและกัญญรัตน์คำวงนะครับที่หลุดไปก็คือตำแหน่งบอลเร็วนะครับวิมลรัตน์ธนพันธ์และก็อีกคนนึงก็คือตำแหน่งลิเบโร่นะครับที่หลุดจากชุดชิงแชมป์เอเชียคือจิดาภานาหัวหนองนะครับก็หายไป2คนนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทั้ง2คนก็ยังอยู่ในแคมป์ทีมชาติอยู่นะครับเดี๋ยวก็อาจจะกลับมาติดใหม่ในรายการต่อไปนะครับไปดูโปรแกรมกันนะครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียเนี่ยจบไปแล้วนะครับต่อไปจะเป็นศึกเอเชียนเกมนะครับที่แข่งที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะรอบแบ่งกลุ่มสายซีนะครับวันที่16กันยายนทีมชาติไทยพบกับมองโกเลียนะครับวันที่17กันยายนไทยพบกับคีร์กีสถานแล้ววันที่18กันยายนทีมชาติไทยจะพบกับไชนีสไทเปนะครับจากทีมชายจากทีมหญิงก็ไปดูทีมชายกันบ้างนะครับทีมชายก็จะแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชียเหมือนกันครับโดยเตรียมจะลงสนามพบกับกาตาร์ในวันที่5กันยายนครับความเคลื่อนไหวการแข่งวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียรายการ AVC Men Continental Championshipระหว่างวันที่4ถึง13กันยายนที่เมืองฟุกุโอกะของญี่ปุ่นล่าสุดครับนักตบลูกยางหนุ่มทีมชาติไทยได้ลงฝึกซ้อมช่วงเย็นใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเมื่อวานนี้นะครับเป็นการยืดร่างกายเบาๆในเรื่องการเสิร์ฟและรับเสิร์ฟโดยจะได้ลงฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันจริงที่คิตะคิวชูยิมเนเซียมในวันนี้ด้วยนะครับปาร์คกิวอนครับหัวหน้าโค้ชผู้สอนทีมชาติไทยชาวเกาหลีใต้นะครับกล่าวว่าทีมมีเป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานของทีมชายให้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมนะครับและการคว้าตัวไปศึกแข่งขันในศึกเนชั่นลีกให้ได้นะครับเพื่อตามรอยทีมวอลเลย์บอลหญิงที่ประสบความสำเร็จได้กัปตันฟลุ๊กครับบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมวอลเลย์บอลหนุ่มไทยและน้องเหนือนครินทร์อินทนูตำแหน่งลิเบโร่เผยว่าทุกคนเร่งปรับสภาพร่างกายมีมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มที่นะครับตั้งเป้าหมายรอบแรกเก็บชัยชนะให้ได้ทั้ง3นัดฝากแฟนวอลเลย์บอลติดตามเชียร์ทีมชายไทยด้วยนะครับ
4: หมายผมว่ารอบแรกผมอยากชนะทั้ง3ทีมให้ได้ครับไม่ว่าเกมจะออกมาไงผมว่าทุกคนจะพยายามทำเต็มที่แล้วก็เก็บชัยชนะในแต่ละแมตช์นั้นให้ได้ครับ
5: มาเชียร์หนูเยอะๆนะคะมาเชียร์ทีมหนูเยอะๆนะคะอย่าลืมผู้ชายนะผู้ชายมีแข่งนะคะขอบคุณค่ะ
1: ก็ไปเชียร์ทีมชายกันด้วยนะฮะทีมหญิงประสบความสำเร็จไปแล้วทีมชายก็ต้องการกำลังใจเหมือนกันนะครับโดยทีมชาติไทยอันดับที่62โลกอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับกาตาร์อันดับที่24ของโลกนะครับเกาหลีใต้อันดับที่26ของโลกและไชนีสไทเปอันดับที่58ของโลกมี

0: โปรแกรมลงสนามนัดแรกพบกับกาตาร์ในวันที่5กันยายนเวลา15นาฬิกานะครับขณะที่ทีมนักชกไทยนะครับก็เปิดเผยรายชื่อนักกีฬาครับที่สู้ศึกเอเชียนเกมส์นะครับสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อ11นักชกทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมส์2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับชุดนี้นำมาโดยจันแจ่มสุวรรณเพ็งเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกปารีสเกม2024ชูธามาศรักษัตเหรียญเงินเช่นเกม2022ที่เมืองหางโจวนะครับและวีรพลจงจอหอเหรียญทองซีเกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับโดยรายชื่อนักชกชายและหญิงรวม11รุ่นประกอบไปด้วยนะครับนักชกชายรุ่น55กิโลกรัมกลางปีโบกุนทศรุ่น60กิโลกรัมศักดารวมธรรมรุ่น70กิโลกรัมบรรจงศรีสิริรุ่น80กิโลกรัมวีรพลจงจอหอรุ่น90กิโลกรัมจักรพงษ์ยมโคตรนะครับและรุ่นมากกว่า90กิโลกรัมเป็นอัตพงษ์แสงเทพขณะที่นักชกหญิงรุ่น51กิโลกรัมครับเป็นจุธามาศรักษัตรุ่น54กิโลกรัมเป็นณัฐนิชาจงโปร่งกลางนะครับรุ่น60กิโลกรัมเป็นปุณรวีรื่นรถนะครับรุ่น65กิโลกรัมเป็นจันแจ่มสุวรรณเพ็งและรุ่น75กิโลกรัมเป็นพรทิพย์บัวป่านะฮะโดยทีมชุดนี้ครับมีหลุยมาเรโน่กอนซาเลสคอสเม่หัวหน้าโค้ชชาวคิวบาคุมทีมพร้อมด้วยสตาฟทั้งพดุงชัยพันนุมานะครับอภิชาติกูลศรีและทัศกรสกิจสกุลนานะครับโดยทัพกัปตันทีมชาติไทยมีกำหนดเดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อเข้าแคมป์ฝึกซ้อมในวันที่8กันยายนก่อนเข้าสู่โปรแกรมการแข่งขันในกีฬาเช่นเกมครับระหว่างวันที่21กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมนี้แข่งกันที่นิโชยิมเนเซียมในเมืองนาโกย่าของประเทศญี่ปุ่นนะครับไปต่อที่สมาคมกีฬาเทคบอลนะครับก็ประกาศเมาทั้ง3เหรียญทองที่ลงแข่งขันครับสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานมิดเดิลเพลสกีฬาเช่นเกมครั้งที่20เพื่อแถลงความพร้อมของทัพนักกีฬาไทยก่อนจะเดินทางไปร่วมการชิงชัยนะครับโดยเมื่อวานนี้มี6สมาคมกีฬาเข้าร่วมครับมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานนะครับพลตุ๊บโตชัยวัฒน์โชติมาครับอุปนายกและเลขาธิการสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมมวยสากลเก็บตัวมาทั้งปีอยู่แล้วนะครับมีการไปเทรนนิ่งแคมป์ที่เยอรมนี2สัปดาห์และมาแคมป์ที่กกท.รวมกับอีก8ชาตินะครับก่อนจะเดินทางไปญี่ปุ่นในวันที่8กันยายนนี้ครั้งนี้ส่ง11รุ่นครับเป็นชาย6รุ่นและหญิง5รุ่นหากจับสลากดีๆมีลุ้นเหรียญด้วยนะครับส่วนภาพรวมทีมมวยเชื่อว่ามีลุ้นเหรียญและมีหวังเยอะจากทีมมวยหญิงนะครับขณะที่พลตรีหญิงปรียาภัทรจรัญพงษ์นะครับเลขาธิการสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเราส่งนักกีฬาแข่งขัน5คนสำหรับ3อีเวนต์คือคู่หญิงคู่ชายและคู่ผสมเราพร้อม 100% เพราะเก็บตัวมานานตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับเรามีดีกรีระดับแชมป์โลกและรองแชมป์โลกในหลายอีเวนต์ส่งผลให้ตอนนี้เรามีนักกีฬาแรงกิ้งเป็นอันดับ1ในทุกอีเวนต์ของเอเชียนเกมเจ้าภาพจึงจัดให้เราลงแข่งขันแค่ประเภทคู่เท่านั้นแต่ก็ยังหวังว่าจะคว้าได้ทั้งหมด3เหรียญทองนะครับสูบคาดหวังนะครับของ6สมาคมกีฬาครับตั้งเป้ารวมอีก4เหรียญทองครับจากเทคบอลครับมั่นใจ3เหรียญทองอีสปอร์ตเชื่อมั่นว่ามี1เหรียญทองกับ2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงมวยปล้ำครับตั้งเป้าคว้าเหรียญทองแดงมวยสากลเชื่อว่ามีเหรียญรางวัลนะครับและน่าจะมีเหรียญทุกสี breaking หรือว่ารีราดนะครับคาดว่าจะมีเหรียญเงินหรือว่าเหรียญทองแดงและฮอกกี้ครับหวังอันดับ5จากทีมหญิงและอันดับ9จากทีมชายทำให้ผ่านมิดเดิลเพลสกีฬาเช่นเกม5ครั้ง39ชนิดกีฬาตั้งเป้ารวมแล้ว14เหรียญทองนะครับ
1: ไปดูเทนนิสกันบ้างนะคะ US Open ค่ะสาวไทยของเราเป็นยังไงบ้างคะ
0: ก็น่าเสียดายครับที่น้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับตกรอบที่2ในศึก US Open แล้วครับศึกเทนนิส US Open รายการแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีที่ Flushing Meadows ในมหานครนิวยอร์กของสหรัฐนะครับประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2ไหมมนัญชยาสว่างแก้วครับนักขวดสาวมือ94ของโลกจากไทยพบกับไลลาเฟรนเดสครับอดีตรองแชมป์ US Open ในปี2021จากแคนาดานะครับเกมนี้น้องใหม่ครับตีเสียเองถึง40ครั้งทำให้แพ้ไป2เซตรวดนะครับ4-6และ1-6ตกรอบอย่างน่าเสียดายถือเป็นการเข้ารอบ2แกรนด์สแลมที่2ติดต่อกันในปีนี้หลังจากเข้ารอบ3ในศึกเวมเบิลดันส่วนเลล่าเฟเดเดสครับเข้ารอบไปพบกับเจสสิก้าเปกูล่ามือ3ของโลกจากสหรัฐต่อไปครับด้านอารีนาซาบาเลนกาครับมือ1ของโลกและแชมป์เก่า2สมัยล่าสุดจากเบลารุสพบกับโพลีนาเอชเชนโกครับมือ160ของโลกจากรัสเซียโดยซาบาเลนกาที่ตกรอบ16คนนะครับตอนนี้ก็ผ่านเข้ารอบไปแล้วนะครับก็ชนะไปได้2เซตรวดครับด้วยสกอร์6-1ทั้ง2เซตผ่านเข้ารอบ3ไปพบคามิล่าคามิโควาครับมือ92โลกจากอุซเบกิสถาน และมีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์

เป็นนักเทนนิสหญิงคนแรกที่คว้าแชมป์ US Open 3 สมัยติดต่อกันนับตั้งแต่เซเรน่าวิลเลียมจากสหรัฐทำได้เมื่อปี 2012-2014 ครับด้านชายเดี่ยวรอบ2ครับดานิเอลเมดเวเดฟครับมือ8ของโลกและอดีตแชมป์ปี 2021 จากรัสเซียพบกับเซบาสเตียนกอสนีครับมือ731ของโลกจากสหรัฐเกมนี้เมดเวเดฟทำแต้มจากเซิร์ฟแรก 87% กับ 38 วินเนอร์ครับก่อนชนะ3เซตรวด 6-1 6-3 และ 7-5 เข้ารอบไปพบกับอาร์เธอร์รีเนเนกมือ29โลจากฝรั่งเศสนะครับขณะที่เบนเชลตันครับมือ9ของโลจากสหรัฐพบกับอูเบิร์ตเฮอร์คัตครับมือ47ของโลจากโปแลนด์เกมนี้เชลตันเอาชนะไปได้3-1เซต6-3 5-7 7-6 ไทเบรก7-3 และ7-5เข้ารอบไปพบกับดานิเอลชาโปวาลอฟครับมือ48ของโลจากแคนาดาต่อไปด้านไทเกอร์วูดครับถูกพักการใช้ใบอนุญาตขับรถเป็นเวลา5ปีด้วยกันนะครับจากข้อหาขับรถโดยประมาทครับพญาเสือไทเกอร์วูดครับอดีตโปรมือหนึ่งของโลกและอดีตแชมป์เมเจอร์15สมัยชาวอเมริกันวัย50ปีตัดสินใจไม่สู้คดีขับรถโดยประมาทตามข้อตกลงกับพนักงานอัยการส่งผลให้เขาได้รับการลดโทษจากข้อหาเดิมคือขับรถในขณะมึนเมาจากอุบัติเหตุรถคว่ำในรัฐฟลอริดาของสหรัฐโดยจะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลา5ปีด้วยกันและปรับเงินเป็นเงิน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐครับหรือประมาณ 34,000 บาทซึ่งในส่วนในข้อตกลงรับสารภาพนี้นะครับที่ทำไว้กับเจ้าที่พนักงานอัยการในรัฐฟลอริดาโดยวูดครับถูกเจ้าที่จับกุมหลังประสบอุบัติเหตุรถคว่ำในรัฐฟลอริดาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งแม้จะผ่านการวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจแต่วูดกลับปฏิเสธที่จะเข้ารับการตรวจสารเสพติดอื่นๆเพิ่มเติมนะครับจนถูกตั้งข้อกล่าวหาทำผิดกฎหมายในครั้งนี้ครับด้านทีม LA Clipper ครับในศึกบาสเกตบอล NBA สหรัฐถูก NBA ลงโทษปรับเงินสูงถึง30ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ995ล้านบาทจากการละเมิดกฎเพดานเงินเดือนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคาวายเลโอนาร์ดซูเปอร์สตาร์ของทีมวัย35ปีโดยถือเป็นการปรับที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ NBA โดยรายงานสอบสวนของ NBA ระบุว่าเลโอนาร์ดกดดันให้คลิปเปอร์ดำเนินการเพื่อให้เขาได้รับโอกาสสร้างรายได้นอกสนามนอกจากค่าปรับก้อนโตแล้วนะครับคลิปเปอร์ยังถูกริบสิทธิ์ดรัฟรอบแรก5ครั้งครับระหว่างปี2029ถึง2033ขณะที่สตีฟบัลมอร์เจ้าของทีมถูกพักจากกิจกรรมทั้งหมดของ NBA และทีม12เดือนด้วยกันนะครับส่วนคาวายเลโอนาร์ดถูก NBA สั่งปรับเงิน 700,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 2,300,000 บาทนะครับปิดท้ายที่สปอร์ตช็อตเด็ดวันนี้ครับไปชมแฟชั่นของนามิโอซากะครับอดีตนักเทนนิสสาวมือหนึ่งของโลกจากญี่ปุ่นนะครับที่กลายเป็นเจ้าแม่แฟชั่นไปแล้วนะครับมีการเปิดตัวชุดล่าสุดครับในศึก US Open ได้รับแรงบันดาลใจจากอเลนเอลเวเซนครับอดีตนักบาสของ 76ers ในศึก NBA นะครับ

คุณผู้ชมคะจากพระเมตตาสู่โอกาสทางการศึกษาร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนพระราชทานโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กที่มีข้อจำกัดด้านฐานะและโอกาสเพื่อให้ได้เรียนรู้พัฒนาตนเองและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศถ่ายทอดเรื่องราวผ่านมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์หรือมนข.โดยท่านผู้หญิงพรณีมหานนท์อดีตรองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถและอาจารย์สุรวัฒน์ชมพูพงศ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมรับชมสกู๊ปพิเศษที่ถ่ายทอดพระเมตตาสู่เด็กที่ยากไร้เด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษารวมถึงผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆผ่านการทำงานของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จากบทสัมภาษณ์พิเศษของร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามเรื่องราวแห่งพระเมตตาและการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาในรายการพิเศษต่อยอดสืบสานพระราชปณิธานพระพันปีหลวงตอนใต้ร่มพระบารมีสร้างโอกาสแห่งการศึกษาหลังจบ9ข่าวเที่ยงวันนี้เวลาประมาณ13 นาฬิกาทาง

0: ช่อง9กด30ค่ะ
1: พาปิดท้ายรายการในวันนี้นะครับพาไปดูความม่วนจอยนะของนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับที่ไปร่วมร้องเพลงฉลองกันในร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนี่แหละครับส่วนเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ริษัทสมุนไพรไทยหงส์ไทยจำกัดจัดพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธลีลาปางประธานพรพระพุทธรูปองค์ประธานเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สำนักงานใหญ่แห่งใหม่บนถนนบางแวกกรุงเทพโดยมีคุณธีรพงษ์ระบือธรรมผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัทสมุนไพรไทยหงส์ไทยจำกัดเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมงาน
1: สร้างพระปางลีลาแล้วก็หลวงปู่ชีวกแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานทุกคนเพิ่มปริมาณของทีมงานได้เข้ามาช่วยบริษัทสมุนไพรไทยของไทยได้ขยับขยายในอนาคตให้ดีกว่านี้
0: อย่างไรก็ตามการเปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงด้านสถานที่แต่เป็นสัญลักษณ์ของก้าวสำคัญของบริษัทสมุนไพรไทยของไทยจำกัดที่พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรระบบการทำงานและศักยภาพขององค์กรเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ด้วยกันในรายการต่อยอดสืบสานพระราชปณิธานพระพันปีหลวงนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่เราจะได้เห็นถึงเรื่องของการศึกษาค่ะซึ่งถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาคนนะคะเพราะเมื่อคนคนหนึ่งค่ะได้รับโอกาสทางการศึกษานั่นหมายความว่าคือการเปิดประตูสู่อนาคตที่หลายคนอาจจะไม่คิดว่าจะได้รับโอกาสที่ดีเช่นนี้นะคะโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์จึงได้จัดตั้งขึ้นจากความตั้งใจของบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนก่อนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะทรงรับมูลนิธิไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์และพระราชทานพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานค่ะ
0: ซึ่งในวันนี้นะคะทางมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้สานต่อไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภารกิจนะคะในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็ก

0: ขาดแคลนอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าการให้ที่แท้จริงไม่ได้ให้เพียงแค่ทุนทรัพย์เท่านั้นนะคะแต่คือการให้โอกาสในการสร้างชีวิตสร้างอนาคตค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ได้ร่วมพูดคุยค่ะถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อการศึกษาไทยค่ะรวมถึงเจตนารมณ์และหลักการสำคัญของมูลนิธินะคะในการช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนค่ะในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรนะคะที่มาให้เกียรติร่วมสนทนากับเราในวันนี้ค่ะขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรท่านแรกค่ะท่านผู้หญิงพรณีมหานนท์อดีตรองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถค่ะและอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์สุรวัฒน์ชมพูพงศ์ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะสวัสดีทั้งสองท่าน
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
3: ต้องบอกว่าวันนี้เป็นเกียรติของเราสองคนด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมในรายการจะได้รับฟังเรื่องราวที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนด้วยซ้ำนะคะว่าเรื่องของการศึกษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญแล้วก็มีพระราชปณิธานไม่ใช่แค่กับคนที่ได้มีโอกาสทำงานใกล้ชิดเท่านั้นแต่ว่าทรงมอบโอกาสจนทำให้พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กไทยมากมายวันนี้อยากจะทราบถึงเจตนารมณ์ค่ะนั้นขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์สุรวัฒน์ค่ะว่าที่มาของการเป็นมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์วันนี้ทั้งหมดประมาณ65ปีแล้วใช่ไหมคะเกิดขึ้นได้ยังไงคะอาจารย์คะ
2: ก็อยากจะเรียนเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับว่าคุณหญิงอัมพรมีสุขซึ่งท่านเป็นผู้ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการเวลาที่ท่านออกไปตรวจราชการตามต่างจังหวัดเนี่ยท่านก็ไปพบความขาดแคลนขาดโอกาสของเด็กๆซึ่งไม่ใช่เฉพาะค่าเล่าเรียนนะครับปัจจัย4ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคดูมันขาดแคลนไปหมดท่านก็กลับมาที่กระทรวงแล้วก็มาประชุมข้าราชการเราเรียกข้าราชการกลุ่มนั้นว่ากลุ่มจริยศึกษาเสร็จแล้วท่านก็เห็นความขาดแคลนก็เลยลงขันกันเองด้วยเงินเริ่มต้นประมาณ 2,200 บาทเมื่อปี2504ก็คิดว่าคงจะเยอะพอสมควรเพราะสมัยนั้นทองบาทละกี่ร้อยก็ไม่ทราบนะครับก็หลังจากนั้นก็ตั้งจดทะเบียนตั้งเป็นมูลนิธิที่กระทรวงศึกษาธิการนั่นแหละในเดือนสิงหาคมปี2504เมื่อความทราบถึงพระเนตรพระกันของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระราชอิสริยยศในขณะนั้นนะครับก็ทรงรับมูลนิธิไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ในเดือนตุลาคมปีเดียวกันนั่นเองคือหมายความว่าตั้งได้แค่2เดือนก็ทรงรับไว้นั่นแสดงให้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงเห็นความสำคัญของการศึกษาซึ่งอยากจะเรียนว่าความเดือดร้อนของเด็กในโดยเฉพาะยิ่งในถิ่นทุรกันดารในต่างจังหวัดเนี่ยมีมากมายจริงๆจะว่าไปผ่านมา65ปีความเดือดร้อนนั้นก็ยังคงมีอยู
1: ่
2: นะครับแต่ว่าก็ผ่อนคลายไปได้เพราะว่าหลายท่านคงทราบดีว่าเด็กๆต้องหลุดจากวงโคจรของการศึกษาเนี่ยเป็นล้านคนในแต่ละปีบางทีก็ดึงกลับมาได้ด้วยทุนการศึกษาประมาณสัก 4-5 แสนก็ยังหลุดอยู่อีกประมาณ 6 แสนกว่าในข้อมูลปัจจุบันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเห็นความสำคัญแล้วเบื้องต้นพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานเป็นทุนทรัพย์เบื้องต้นจากเงินที่มีผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในโอกาสบรรเสริมพระชนมพรรษาหรือพิธีสำคัญต่างๆก็เอามาประเดิมและนอกจากนั้นถ้าพูดเลยไปหน่อยก็คือในปี2508พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าก็เสด็จมาชมละครการกุศลซึ่งมูลนิธิได้จัดขึ้นในสมัยที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเป็นประธานมูลนิธิท่านแรกนะครับหลังจากที่ทอดพระเนตรละครเรื่องราวชวงมอนเสร็จแล้วก็ได้พระราชทานเงินจำนวน 51,111 บาทท่านจะสังเกตเห็นว่ามีเลข5และเลข4เลข1 4ตัว5บวกเลข1 4ตัวก็
1: เป
2: ็
1: น9
2: พระราชทานนามว่าทุนนวฤกษ์แล้วก็ให้ใช้เงินทุนนวฤกษ์เนี่ยเฉพาะดอกผลเป็นทุนการศึกษาและก็ทรงพระนาโปรดเกล้าว่าราษฎรหรือคนธรรมดาอย่างเราๆเนี่ยก็สามารถมีทุนนวฤกษ์ที่ใช้ดอกผลได
1: ้
2: นะครับก็ตั้งเป็นทุนนวฤกษ์สาขาอย่างเช่นของผมก็มีทุนนวฤกษ์สาขาสุรวัฒน์ชมพูพงศ์ตอนนี้มีเงินอยู่ประมาณสัก 2-3 ล้านบาทแต่เราก็ใช้เฉพาะดอกเบี้ยแล้วเราก็มีทุนประเภทเนี้ยนวฤกษ์ที่ใช้เฉพาะดอกผลเนี่ยประมาณอยู่สัก140-150ทุนขณะนี
1: ้
2: นะครับเพราะฉะนั้นมูลนิธิจึงมีทุน2ประเภทด้วยกัน
1: ค
2: ือทุนที่ใช้ดอกผลเรียกว่าทุนนวฤกษ
1: ์
2: กับทุนอีกประเภทนึงคือทุนที่ได้มาก็ให้เป็นทุนการศึกษากับนักเรียนเราเรียกว่าทุนมนค. มนค.ย่อมาจากชื่อของมูลนิธินั่นเองครับ
0: ค่ะนี่ก็เราได้เห็นถึงพระเมตตาของพระองค์ท่านนะคะหลังจากที่ท่านได้ทราบนะคะว่ามีการจัดตั้งมูลนิธิมาท่านก็พระราชทานทรัพย์มาให้เลย

0: ยแล้วก็รับเป็นมูลนิธิในพระบรมราชินูปถัมภ์ด้วยเรียกได้ว่าพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนั้นของพระองค์ท่านมีผลหรือว่ามีแรงบันดาลใจอย่างไรต่อผู้ปฏิบัติงานบ้างคะเรียนถามท่านผู้หญิงค่ะ
1: ในตอนนั้นยังไม่ได้มาทำงานถวาย
0: ค่ะ
1: แต่ตั้งแต่ครั้งที่ไปทำงานถวายตามเสด็จเพราะท่านจะเสด็จในเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารมากปีละ8เดือนที่ในยุคแรกๆก็เสด็จทั้งสองพระองค์แล้วก็จะทรงปรึกษากันว่าห่วงอนาคตของเด็กไทยในเรื่องของการศึกษาเพราะว่าที่ครอบครัวยากจนที่ท่านไปทรงพบเนี่ยก็เขามีลูกเยอะแล้วก็เพื่อที่จะช่วยในการทำไร่ทำนาก็ต้องการลูกมือที่จะไม่ต้องไปจ้างคนอื่นแต่นี่เด็กเหล่านี้เนี่ยเนื่องจากความยากจนเขาก็ไม่สามารถที่จะส่งเด็กไปเรียนที่ไหนได้เพราะนั้นในช่วงที่ได้เริ่มตามเสด็จในปี2525เนี่ยก็จะพบว่าท่านจะขอให้ครอบครัวเวลาครอบครัวมาเฝ้ารับเสด็จเนี่ยมากันทั้งหมดน
0: ะ
1: แล้วก็จะให้เจ้าหน้าที่ไปล่วงหน้าไปสัมภาษณ์ความเป็นอยู่ของชีวิตเขามีลูกกี่คนลูกเรียนชั้นไหนอะไรก็ปรากฏว่าที่สัมภาษณ์ออกมาลูกไม่ได้เรียนส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนเพราะว่าหนึ่งไม่มีเงินจะไปส่งลูกเรียนสองต้องช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนาเพราะฉะนั้นท่านก็พระจีหัวกับสมเด็จพระพันปีหลวงก็ทรงเป็นห่วงในประเด็นนี้มากก็รับสั่งว่าการที่เด็กขาดความรู้เนี่ยประเทศชาติก็น่าห่วงเพราะว่ามันจะก้าวหน้าไปไม่ได้แล้วตัวเขาเองถ้าต้องเป็นหนี้เป็นสินเพราะว่าต้องไปหยิบยืมเงินจากนายทุนมาในที่สุดเขาก็ไม่สามารถที่จะชดใช้หนี้ได้เพราะถ้าเผื่อเจอฝนแล้งหรือน้ำท่วมพืชผลทางการเกษตรก็ไม่เกิดผลนะก็จะสูญเสียที่ดินไปเด็กเหล่านี้ก็ต้องกลายเป็นลูกจ้างของนายทุนที่จะทำไร่ทำนาต่อนั้นท่านเมื่อท่านทรงเจอแล้วก็ได้สัมภาษณ์แต่ละครอบครัวแล้วท่านก็จะเรียกเขามาเขาจะแบ่งงานนางสนองพระโอษฐ์หลายคนก็จะทำหน้าที่สัมภาษณ์ครอบครัวเหล่านี
0: ้
1: แล้วท่านก็จะอย่างเข้ามาให้ท่านทรงสัมภาษณ์เองเนี่ยถ้ามีลูกสักห้าคนท่านก็จะถามว่า อยากให้ลูกคนไหนได้เรียนหนังสือต่อนะแล้วก็ท่านก็จะส่งเสียให้เรียนแต่ว่าเนื่องจากครอบครัวมีลูกเยอะท่านก็จะขอเพียงหนึ่งคนที่มีความสนใจที่จะเรียนให้สูงขึ้นแล้วก็มีสมองในการเล่าเรียนเพราะว่าหลายคนที่ส่งไปเรียนแล้วก็ไม่ได้2ไม่ได้ผลการเรียนไม่ถึง 2.2 ท่านก็รับสั่งว่าก็ไม่ต้องห่วงคนเด็กคนนั้นให้มาเรียนวิชาชีพกับท่านคือท่านจะมีงานของศิลปาชีพที่ให้เด็กเหล่านี้มาเรียนได้
0: ะ
1: นะฮะก็จะมีความรู้นี้ติดตัวเพราะท่านรับสั่งว่าเด็กคนไทยเนี่ยจะมีความสามารถอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ว่าเพียงแต่ให้โอกาสเขาเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการศึกษาให้เรียนสูงขึ้นหรือโอกาสในการที่จะเรียนวิชาชีพที่ทำด้วยมือคืองานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะฮะท่านก็จะได้พอท่านสัมภาษณ์มาท่านก็จะถามแม่เขาหรือพ่อเขาว่าจะเอาอย่างนี้ไหมจะเอาลูกคนไหนที่จะให้มาอยู่กับท่านเพื่อที่จะเรียนหรือจะเอาส่งให้ไปรับทุนของท่านไปเรียนต่อที่โรงเรียนนะก็จะเริ่มด้วยแบบนี
0: ้ค่ะจะได้เห็นนะคะว่าการศึกษาของไทยนอกจากการศึกษาในระบบการศึกษาแล้วการศึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาชีพก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็สร้างอาชีพสร้างอนาคตให้กับเด็กไทยต่อไปได้นะคะ
2: แล้วก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินเนี่ยไปเยี่ยมเยียนราษฎรอย่างใกล้ชิดแล้วก็ไม่ได้ไปเพียงแค่เยี่ยมเยียนเพียงอย่างเดียวแต่ว่าทรงถามถึงสารทุกข์สุขดิบถึงครอบครัวแล้วก็รวมทั้งช่วยในการวางแผนในอนาคตเพราะว่าการศึกษาที่พูดถึงอาจจะไม่ใช่แค่การศึกษาในห้องเรียนจริงๆน
0: ะ
2: แล้วก็คือการนำไปใช้หรือว่าต่อยอดได้จริงก็คือการศึกษาในเรื่องของวิชาชีพด้วยท่านผู้หญิงมีโอกาสได้รับใช้นะคะพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดนี่นะคะมีพระราชกระแสรับสั่งหรือว่ามีพระราชสวนีอะไรที่ทรงให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษาเป็นพิเศษและเรียกว่าเป็นสิ่งที่จะได้มาเล่าสู่กันฟังให้ประชาชนอย่างเราได้รับทราบบ้างไหมคะในเรื่องของการศึกษาสำคัญกับเด็กและเยาวชนไทยยังไงบ้างคะ
1: ท่านก็รับสั่งอยู่เสมอนะคะว่าเรื่องความรู้อัน การศึกษาไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาชีพหรือในด้านการศึกษาที่ตามมหาตนตามโรงเรียนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะไปแย่งขโมยจากตัวเราได้นะทรัพย์สินต่างๆเงินทองถูกขโมยถูกร่นอะไรไปได้แต่สิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากการฝึกศิลปาชีพเนี่ยจะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตหรือโรงเรียนที่เขาได้ไปเรียนต่อ

0: ได้เงินแล้วเนี่ยอย่าลืมส่งเงินจำนวนหนึ่งไปคืนไปให้เลี้ยงดูพ่อแม่ด้วย
1: ค่ะ
0: ท่านจะเน้นเรื่องความกตัญญูรู้คุณของเด็กให้มีต่อครอบครัว
1: ค่ะ
0: แล้วก็ท่านก็อย่างถ้าเผื่อมีเด็กติดกับพ่อแม่มาเฝ้าด้วยท่านก็จะสอนเด็กคนนั้นโดยตรงเลยว่าอย่าลืมเป็นสิ่งที่ท่านทรงติดตามมาตลอดหลายเด็กหลายคนที่ท่านพระราชทานความช่วยเหลือให้การศึกษามา ในที่สุดเข้ามาขอทำงานถวายตอบแทนพระคุณของพระองค์ท่านแล้วก็มีเด็กแฝดอยู่คู่หนึ่งที่ท่านเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าตั้งแต่เขาเกิดเลยเพราะว่าแม่ยากจนมากไม่สามารถจะเลี้ยงเองได
1: ้
0: ก็มาถวายท่านท่านก็เลี้ยงแล้วก็ให้การศึกษาเขาตอนนี้เขาก็มาทำงานถวายที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพน
1: ะ
0: แล้วก็มีเด็กชาวเขาคนหนึ่งเป็นกะเหรี่ยงนะซึ่งเขาก็มีการศึกษาจำกัดเพราะว่าเขานอกจากเป็นชาวเขาแล้วแต่ว่าเขาได้มาเฝ้าแล้วก็ท่านก็แพร่ทานความช่วยเหลือให้เขาได้ไปเรียนจนจบมหาวิทยาลัย
1: ค่ะ
0: พอหลังจากนั้นเขาก็มาเป็นล่ามภาษาชาวเขาถวายเวลาท่านไปออกราษฎรเพราะว่าราษฎรหลายเผ่าเนี่ยก็ไม่สามารถจะพูดภาษากลางได
1: ้
0: นะเขาก็มาทำงานถวายจนกระทั่งปัจจุบันนี้ทั้ง3คนนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเขาได้รับพระราชทานความช่วยเหลือได้รับพระราชทานทุนการศึกษาแล้วเขาก็มาทำงานตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณในงานของพระองค์ท่าน
1: ค่ะฟังเราซาบซึ้งใจจังเลยนะคะทีเนี้ยการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่เราได้ทราบกันดีเราก็อยากจะทราบค่ะว่าทำไมพระองค์ท่านถึงเห็นความสำคัญของการศึกษาแล้วก็อยากจะเน้นย้ำในเรื่องของการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในด้านการศึกษาโดยเฉพาะเลยคะ
2: จำได้ว่าเคยมีรับสั่งในวันที่11สิงหาคมปี2542เกี่ยวกับทางด้านเรื่องการศึกษาท่านบอกว่าการศึกษาคือการพัฒนาชาติเพราะฉะนั้นชาติจะพัฒนาไม่ได้ถ้าประชาชนหรือเยาวชนขาดการศึกษาและท่านก็ทรงเน้นว่าการศึกษาไม่ใช่เฉพาะในห้องเรียนมีการศึกษาจากนอกห้องเรียนด้วยนะครับในเวลาเดียวกันก็รับสั่งถึงเรื่องของการที่คนมีการศึกษาก็จะเป็นการกำหนดชะตาชีวิตของคนคนนั้นในเวลาเดียวกันก็จะได้สามารถเอาไปใช้วิชาความรู้ไปประกอบสัมมาอาชีพแล้วก็จะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากบุคคลผู้ไม่หวังดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าการหลอกลวงมีเกิดขึ้นเกือบจะทุกหย่อมหญ้าเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อคนที่มีความรู้มีสติปัญญามีความยั้งคิดมีคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยก็จะมีความสังวรมีความระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเมื่อกี้อีกคำถามว่าอะไรนะครับ
1: คำถามว่าเหตุใดท่านถึงเห็นความสำคัญของการศึกษา
2: ด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวแล้ว
1: นะครับ
2: ในเวลาเดียวกันก็หลังจากที่ทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์แล้วพระองค์ก็ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานของมูลนิธิซึ่งก็ขอเรียนว่ามูลนิธินี้อายุครบ65ปีกำลังจะเป็นปีที่66อย่างที่กล่าวแล้วตอนต้นประธานท่านแรกก็คือพลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านที่สองก็คือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตรท่านที่3คือคุณหญิงอัมพรมีสุขจริงๆคุณหญิงอัมพรท่านทำงานมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแต่ว่าท่านก็สองท่านแรกเป็นประธานก่อนแล้วท่านมารับเป็นประธานคนที่3
1: ค่ะ
2: ท่านที่4ก็คือหม่อมราชวงศ์โอภาสกาญจนวิชัยท่านที่5คือคุณเดือนฉายคอมันซึ่งมาอยู่ระยะ2ปีหลังจากนั้นเมื่อมูลนิธิครบ60ปีผมมารับหน้าที่เป็นประธานมูลนิธิปีนี้เป็นปีที่5กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่6แล้วก็อยากจะเรียนว่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเร็งเห็นความสำคัญของการศึกษาผมก็เลยได้ทำโครงการแรกก็คือโครงการมนขอันนี้คือชื่อย่อของมูลนิธินะครับมนขอเฉลิมพระเกียรติ90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งตอนนี้เด็กเหล่านี้ซึ่งรับทุนในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยกำลังจะเรียนจบแล้วปีนี้อยู่ปี4แล้วนะครับเพราะว่าถ้าพระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่ท่านก็จะเป็นปีที่94นอกจากนั้นก็มีโครงการ68พรรษาของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับมีโครงการ72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็มีโครงการสำหรับ70พรรษาสำหรับนักเรียนที่พิการนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ยังมีโครงการผู้ช่วยพยาบาลกับมหาวิทยาลัยต่างๆประมาณ 5-6 มหาวิทยาลัยด้วยกัน

0: สำหรับปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าจะทรงเจริญพระชนมายุครบ72พรรษาผมกำลังจะทำโครงการทุนการศึกษา73ทุนเดี๋ยวรายละเอียดจะขอประชาสัมพันธ์ตอนท้ายๆรายการก็แล้วกันนะครับ
1: ดีค่ะอาจารย์คะในฐานะที่วันนี้อาจารย์เป็นประธานในมูลนิธิค่ะตลอดระยะเวลา65ปีของมูลนิธิแห่งนี้การศึกษาเองก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะคะเมื่อย้อนไปในปีเริ่มต้นมาจนถึงวันนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปในเรื่องของการศึกษาณปัจจุบันแล้วเราเข้าไปส่งเสริมให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนมีอะไรเพิ่มเติมบ้างคะ
0: คือสมัยก่อนเนี่ยเราก็ให้เด็กนักเรียนระดับประถมระดับมัธยมแต่ว่าบางทีเนี่ยเด็กเหล่านี้ไม่ต้องรับทุนเพราะว่าเขามีการศึกษาภาคบังคับ
1: ค่ะ
0: พอมาถึงระดับมัธยมบางคนก็เรียนแค่มัธยม3แล้วก็ไม่เรียนต่อนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นม.4 ม.5 ม.6 3ปีสุดท้ายเนี่ยบางคนก็หลุดจากวงโคจรไปถ้าเผื่อไม่ได้รับทุนนะครับเราก็สนับสนุนในทุนส่วนนี
1: ้
0: ตอนนี้ถามว่าความเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดๆก็คือเด็กที่ได้รับทุนในระดับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยจะเห็นได้ว่าเรียนจบแล้วตกงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเผื่อว่าไม่มีทักษะนะครับก็จะหางานลำบากเดี๋ยวนี้ AI แทบจะทำงานแทนหมดอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยหันมาส่งเสริมทางด้านอาชีว
1: ะ
0: ทางด้านปวช.ปวส.เพราะว่าเด็กก็จะสามารถที่จะหางานทำได้เพราะมันเป็นการฝึกทักษะวิชาชีพแล้วทางมูลนิธิเองก็ไม่ใช่ให้ทุนเสร็จแล้วก็ลืมไปเลยเราก็ยังพยายามประสานกับทางเจ้าของกิจการเจ้าของโรงงานหรือแม้กระทั่งองค์กรต่างๆที่เขาพร้อมให้การสนับสนุนในเรื่องของเอาเด็กไปฝึกงานก็ดีหรือว่าหลังจากเรียนจบแล้วไปทำงานก็ดีต้องขออนุญาตพูดชื่อนิดนึงคือคุณโชติโสพลพานิชเนี่ยท่านให้การสนับสนุนมูลนิธิมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ขอเรียนว่าจุดเด่นที่สำคัญของมูลนิธิก็คือทุนการศึกษาที่ท่านบริจาคมาทุกบาททุกสตางค์จะเป็นทุนการศึกษา 100% ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายเลยเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีอย่างเช่นคุณโชติก็ดีหรืออาจจะบางบริษัทที่ร่วมสนับสนุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าเงินเดือนเจ้าหน้าที่ค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่บริจาคมากับมูลนิธิท่านสบายใจได้ว่าทุกบาททุกสตางค์จะเป็นทุนการศึกษากับเด็ก 100% ครับ
1: ก็จะเห็นว่าเรื่องของการศึกษาในวันนี้ถึงแม้จะเปลี่ยนแปลงไปบางคนอาจจะมองว่าเรื่องของ AI เข้ามามีบทบาทแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือถ้าเรามีวิชาชีพหรือมีทักษะติดตัวและที่สำคัญคือยังมีเรื่องของการต่อยอดไปสู่จะใช้ว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีก็ได้ในการเล็งเห็นถึงโอกาสที่เด็กไทยที่ได้รับทุนตรงนี้ไปพัฒนาต่อยอดแล้วก็นำมาสู่การพัฒนาให้กับสังคมต่อไปในอนาคตอันนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆถ้าจะเพิ่มเติมค่ะในสิ่งที่นอกจากเด็กและเยาวชนที่อยู่ในโครงการแล้วค่ะท่านผู้หญิงครอบครัวคนที่อยู่รอบข้างได้รับประโยชน์จากการที่ได้รับการศึกษาจากมูลนิธิอย่างไรอีกบ้างไหมคะ
2: ก็เขาได้ลดภาระในการที่จะต้องส่งเสียลูกให้ได้ไปเรียนสูงขึ้นแล้วก็แม้แต่คนที่ไม่ได้เรียนสูงขึ้นมาทำงานศิลปะทางด้านศิลปาชีพในวันหยุดท่านก็ส่งเสริมให้เขาไปเรียนโรงเรียนผู้ใหญ
1: ่
2: นะซึ่งก็ส่งเสียเขาเรียนโรงเรียนผู้ใหญ่เสร็จแล้วเขาก็ไปสอบเทียบหลายคนที่มาจากที่ไม่มีความรู้ในมีประกาศนียบัตรหรืออะไรอย่างนี้เขาก็จบโรงเรียนผู้ใหญ่ไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แต่เขาก็ยังกลับมาทำงานด้านศิลปาชีพแต่เขาก็มีวุฒิที่สูงขึ้นแล้วเขาก็มีความพอใจนะมีความสุขมากขึ้นว่าเขามีการศึกษาสูงขึ้นแล้วแล้วก็ครอบครัวก็ดีใจที่ว่าลูกนั้นได้รับความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาหรือทางด้านวิชาชีพให้มีรายได้ยกระดับความเป็นอยู่ได้ดีขึ้นมากนะคะอย่างนั้นก็
1: ไม่ใช่แค่ตัวเด็ก
2: ใช่ครอบครัวได้รับผลประโยชน์ในนั้นด้วย
3: ดีต่อครอบครัวและชุมชนรอบข้างด้วยนะคะก็ถือเป็นการต่อยอดโอกาสแล้วก็ต่อยอดชีวิตอนาคตให้กับเด็กนะคะซึ่งอนาคตนี่แหละค่ะรวมถึงการศึกษานี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากจริงๆนะคะ
1: ค่ะค่ะในช่วงนี้เราได้รับฟังถึงที่มาของมูลนิธินะคะแล้วก็รวมทั้งเราจะได้เห็นว่าเรื่องของการศึกษาช่วยทั้งเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาและในขณะเดียวกันก็ช่วยครอบครัวแล้วก็ไม่ใช่แค่การศึกษาที่เกิดขึ้นจาก เรื่องของความรู้เท่านั้นแต่มันคือเรื่องของจริยธรรมที่ปลูกฝังในการส่งต่อความกตัญญูอย่างที่ท่านผู้หญิงได้กล่าวไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะจากพระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษาสู่พระเมตตาส่งต่อไปยังผู้ขาดโอกาสในสังคมสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเด็กยากไร้เด็กที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษารวมทั้งผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆด้วยค่ะเพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญที่สุดก็คือสามารถที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองได้เราจะไปติดตามพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านผ่านการทำงานของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จากสกู๊ปชิ้นนี้กันค่ะ

มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งปวงชนชาวไทยเรียกว่าแม่แห่งแผ่นดินเนี่ยนะครับองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพระสงฆ์นิกรของชาวไทยเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นับตั้งแต่พุทธศักราช2504เนี่ยในหลวงนะครับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงรับสภาสังคมสงเคราะห์ให้อยู่ในพระอุปถัมภ์พระพันปีหลวงมีพระเมตตาต่อสภาสังคมสงเคราะห์องค์ท่านเป็นประธานกิตติมศักดิ์นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้รวมไปถึงพระองค์ท่านนะครับยังพระราชทานพระราชทรัพย์นะครับให้กับสภาสังคมสงเคราะห์เป็นกองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจนซึ่งทำมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518จนจวบถึงปัจจุบันนี้โครงการหลากหลายมากนะครับที่สภาสังคมสงเคราะห์นำมาปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการน้ำพระทัยพระราชทานซึ่งเป็นโครงการที่พระองค์ท่านห่วงใยประสบนิกรพี่น้องเราที่ขาดโอกาสพี่น้องที่ไร้บ้านเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยจะทานอาหารกลางวันเนี่ยก็ไม่มีข้าวทานกันนะครับสภาสังฆ์นำพระราชเสวนีของท่านมาปฏิบัติก็จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานขึ้นประกอบอาหารเลี้ยงผู้ขาดโอกาสต่างๆกลุ่มเปราะบางเนี่ยในมื้อกลางวันปัจจุบันนี้เราขยายโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเนี่ยไปทั่วภูมิภาคทั่วประเทศไทยของเราจะเห็นนะครับเมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้นแต่ละภาคของเราเนี่ยโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปจากสภาสังฆ์สู่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยก็ตามหรือว่าอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเนี่ยจะมีโครงการน้ำพระทัยพระราชทานไปเรามีเชฟจิตอาสาซึ่งเป็นจิตอาสาที่เสียสละอย่างมากนะครับไปปรุงอาหารสดๆมอบให้กับพี่น้องชาวไทยของเราตามเหตุการณ์ต่างๆของบ้านของเมืองเมื่อเกิดมีภัยเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นการศึกษาการพัฒนาคนก็เป็นเรื่องสำคัญพงท่านห่วงใยเยาวชนการพัฒนาประเทศองค์ท่านมีวราชเสวนีนะครับว่าการพัฒนาประเทศเนี่ยต้องพัฒนาจากบุคคลนั่นคือการให้การศึกษาเด็กยากจนต่างๆที่ขาดโอกาสด้านการศึกษาเนี่ยองค์ท่านพระราชทานพระราชทรัพย์มาให้สภาสงเคราะห์เนี่ยนะครับเป็นกองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจนเนี่ยเริ่มจาก1ล้านบาทจนปัจจุบันนี้เราสามารถต่อยอดจนมีกองทุนที่จะดูแลน้องๆของเราเนี่ยจนเรียนจบขั้นสูงสุดเลยนะครับฉะนั้นจะเห็นว่ากองทุนที่พระราชทานให้กับสภาสังคมสงเคราะห์มาเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเรายังดำเนินการต่อนะครับจะมีการมอบทุนพระราชทานทุกปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยสืบสานต่อยอดพระราชสวัสดิทานของพระมารดาพระองค์ท่านสภาสังคมสงเคราะห์ก็ได้มีโอกาสไปกิจกรรมสืบสารพระราชปฏิทานของในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยนะครับซึ่งจัดไปตามภูมิภาคต่างๆทุก2เดือนเนี่ยจะมีการไปมอบทุนให้กับพี่น้องนักเรียนเยาวชนต่างๆตามจังหวัดต่างๆเนี่ยเราร่วมไปกับการสืบสารพระราชปฏิทานของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะครับโดยการมอบทุนพระราชทานให้กับเด็กๆที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์เนี่ยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เราทรงขานนามท่านว่าแม่แห่งแผ่นดินเนี่ยท่านดูทุกดู

ทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าเด็กเยาวชนการศึกษาอาชีพก็เป็นเรื่องสำคัญสารฝันปันอาชีพก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วประเทศจะพบกับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับที่ห่างไกลเมื่อก่อนเนี่ยเราทำเกษตรอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็มีอาชีพเสริมเป็นอาชีพทางเลือกที่พระองค์ท่านพระราชทานมาให้ในการสารฝันปันอาชีพนี่ที่สภาเราถวายงานพระองค์ท่านสนองงานพระองค์ท่านเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราใช้ตึกที่สมเด็จย่าสร้างนะครับเป็นศูนย์ฝึกอาชีพให้กับพี่น้องที่มีทักษะด้านต่างๆนะครับการที่ทอผ้าไหมเราก็ดำเนินการต่อนะครับทอผ้าไหมเราก็ให้พี่น้องเราเนี่ยมาฝึกการทอผ้าไหมรักษาวัฒนธรรมไทยเอาไว้ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งครับการนวดแผนไทยคนพิการนะครับหรือคนทั่วไปเนี่ยเรามาฝึกอาชีพกับกระทรวงแรงงานนะครับที่ทำชงกาแฟสามารถไปเปิดร้านได้เลยไปประกอบอาชีพได้เลยอีกสำคัญที่สุดก็คือคนพิการในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเรามองคนพิการเนี่ยน่าเวทนาน่าสงสารแต่ปัจจุบันเนี่ยคนพิการ7ประเภทเนี่ยรวมไปถึงพิการหลังเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพรู้เรื่องของนวัตกรรมต่างๆคนพิการเหล่านี้นะครับก็มาฝึกอาชีพปัจจุบันเนี่ยเราสามารถสร้างวีลแชร์ได้เองการให้ด้วยไม่คิดสิ่งตอบแทนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากกว่านั้นก็คือได้ถวายงานสนองพระราชเสนีของพระพันปีหลวงซึ่งพระองค์ท่านห่วงใยอยู่แล้วกับประสงค์นิกรทุกหมู่เราแต่ละปีเนี่ยสภาสงเคราะห์ได้นำกองทุนพระราชทานช่วยการเหลือการศึกษาของพระองค์ท่านไปช่วยน้องๆเนี่ยทุกปีเราจะเห็นนะครับว่าทุกวันเฉลิมเรามีการจัดงานวันแม่แห่งชาติเรามีการคัดเลือกแม่ดีเด่นลูกที่มีความกตัญญูกตวิธีอย่างสูงต่อแม่ทุกปีนี่คือผลงานและก็สิ่งที่พวกเราภาคภูมิใจสภาสังเคราะห์พ่อภูมิใจก็คือแม่แต่ละคนเนี่ยนะครับได้รับปริญญาชีวิตตามที่พระพันปีหลวงมีพระเมตตาให้พระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมเยียนพระราชดรเนี่ยทั่วประเทศนะครับท่านได้เห็นแล้วว่าแม่แต่ละคนเนี่ยเลี้ยงลูกจนประสบความสำเร็จหลายคนมากดังนั้นการขาดโอกาสด้านการศึกษาพระองค์ท่านจึงมีเมตตาให้เกิดวันแม่แห่งชาติขึ้นเพื่อเป็นปริญญาชีวิตให้กับแม่ดีเด่นแต่ละคนที่เลี้ยงลูกมาแล้วลูกต่างๆที่ได้รับรางวัลลูกกตัญญูเนี่ยนะครับเราได้คัดเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถและมีความกตัญญูจริงๆนอกจากกตัญญูต่อพ่อแม่แล้วยังกตัญญูต่อชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์สิ่งสำคัญที่สุดคือถิ่นกำเนิดตัวเองอันนี้ที่สภาสังคมเคราะห์ภาคภูมิใจก็คือเราจะเห็นทุกปีเลยนะครับว่าเราวันแม่แห่งชาติเป็นวันเหมือนวันครอบครัวเราจะมีความปิติปราบปลื้มใจคนที่มารับรางวัลเนี่ยแม่ดีเด่นแห่งชาติแต่ละท่านเนี่ยลูกๆจะมากันเป็นครอบครัวนะครับจนวันนี้เราต้องจัดพื้นที่รองรับในการจัดงานวันแม่แห่งชาติขยายพื้นที่เพิ่มเพื่อรองรับแม่ดีเด่นแห่งชาติพร้อมครอบครัวเนี่ยต้องขยายพื้นที่ไปหลายฮอเลยนะครับเพื่อให้มีความภาคภูมิใจร่วมกันก็อยากจะบอกว่าน้ำพระทัยของพระองค์ท่านเนี่ยได้แผ่ไพศาลไปกับพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าจริงๆนะครับในนามของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้บริหารรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ให้กับองค์กรที่เรารักนะครับสภาสังเคราะห์องค์กรที่มีแต่เมตตาจากพระองค์ท่านพระพันปีหลวงที่มีพระเมตตาเรื่องการให้การให้โอกาสการสร้างอาชีพการให้การศึกษาการพัฒนาเด็กเยาวชนต่างๆรวมไปถึงดูแลแม้กระทั่งคนพิการเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นสิ่งที่หล่อหลอมพวกเรานะครับที่เข้ามาขับเคลื่อนงานได้รับใช้ตามพระราชเสนีของพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจแล้วก็ฝากทุกคนนะครับว่าผู้บริหารทุกคนเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยพร้อมนะครับที่จะถวายงานพระพันปีหลวงสืบสานงานพระพันปีหลวงหากพี่น้องประชาชนพบเห็นผู้เดือดร้อนนะครับสามารถประสานงานได้กับภาคต่างๆทั่วประเทศของเรานะครับเรามี20ภาคหรือท่านสามารถประสานกับกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับสามารถประสานมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพการศึกษาต่างๆหรือผู้เดือดร้อนต่างๆเนี่ยเรายินดีที่จะไปดูแลพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าครับ

0: จากเรื่องราวที่เราได้ฟังก่อนหน้านี้นะคะก็จะเห็นว่าพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านมิได้จำกัดเพียงแค่พระราชทานความช่วยเหลือเท่านั้นนะคะแต่พระองค์ท่านยังทรงมองการไกลค่ะไปถึงการสร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนนะคะสามารถยืนหยัดและกำหนดอนาคตของตัวเองได้ค่ะถ้าพูดถึงหลักการสำคัญนะคะที่ทางคณะกรรมการมูลนิธิได้น้อมนำพระราชดำริที่ทรงพระราชทานมาใช้ในการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนมีการดำเนินการอย่างไรนะคะวันนี้เราก็มีหลากหลายคำถามที่อยากจะเรียนถามทั้งสองท่านค่ะค่ะ
1: ก่อนหน้านี้ได้ทราบว่าการช่วยเหลือนะคะทั้งเด็กเยาวชนแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ได้ฟังเป็นบางครอบครัวแล้วค่ะทราบว่าอาจารย์สุรวัตรบอกว่าจะมีหนึ่งในตัวอย่างของเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนไปแล้วแล้วก็เรียกว่าเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วมีการติดตามกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะ
2: ยินดีมากเลยครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเนื่องจากมูลนิธิเราตั้งมาเป็นเวลาถึง65ปีเพราะฉะนั้นตัวอย่างเนี่ยมีเยอะแยะเลยแต่จะขอเล่าเป็นสังเขปว่ามีคุณหมอท่านหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันเป็นกรรมการแพทยสภาด้วยเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งท่านเล่าให้ฟังในบทความที่ท่านเขียนนะครับว่าตอนที่สอบเข้าแพทย์ได้เป็นสาวเชียงใหม
0: ่
2: เรียนอยู่โรงเรียนวัฒโนไทยพยั
0: ค
2: เสร็จแล้วปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่เลิกกันนะครับแล้วก็อยู่กับตายายวันที่สอบเข้าแพทย์ได้ก็วิ่งไปหาคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายก็เอามาโอบกอดแล้วก็ดีใจด้วยแต่วันรุ่งขึ้นคุณตาคุณยายก็บอกว่าคงไม่สามารถส่งให้เรียนได้เพราะว่าไม่มีสตัง
0: ค
2: ์เพราะฉะนั้นเนี่ยความดีใจเมื่อวานกับวันรุ่งขึ้นมันคนละเรื่องเลยความหวังพังทลาย
1: แต่ไม่มีทุนจะเรียน
2: ในที่สุดก็ไปหาใครก็ไม่มีใครให้ทุนไปเคาะตามบ้านเศรษฐีรปภ.หน้าบ้านก็ถามว่านัดไว้หรือเปล่าถ้าไม่ได้นัดก็ไม่ให้เข้า
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็ในที่สุดเนี่ยวันหนึ่งก็ได้พบกับคุณหญิงสมหญิงโพสยานนท์ซึ่งเป็นกรรมการของมูลนิธิในสมัยนั้นนะครับคุณหญิงทราบเรื่องเข้าก็เลยบอกว่าให้ไปติดต่อทางโรงเรียนวัฒโนไทยพยัคเพราะทางมูลนิธิเราเนี่ยจะส่งข้อมูลให้กับตามโรงเรียนแล้วโรงเรียนก็ไปประกาศก็เลยไปเล่าอย่างเร็วๆก็คือในที่สุดก็เลยไปรับทุนก็เลยทำให้จากความผิดหวังวันก่อนก็กลายเป็นได้เรียนแพทย์จนจบแต่ถ้าเล่าอย่างเร็วๆอีกนิดนึงก็คือจะบอกว่าในที่สุดหลังจากท่านเรียนจบท่านเป็นสูตินรีแพทย์แล้วก็ได้แต่งงานกับแพทย์รุ่นเดียวกันและขณะนี้ก็มีบุตรชาย3คนเป็นแพทย์หมดทั้ง3คนและขณะนี้มีโรงพยาบาลเอกชนของตัวเองนะครับอยู่ที่จังหวัดพิจิตรและที่สำคัญคือท่านเป็นนักกิจกรรมด้วยและด้วยความที่ยากลำบากมาก่อนเพราะฉะนั้นก็มีจิตใจเอื้ออารีช่วยเหลือคนโน้นคนนี้ก็เป็นที่รักใคร่ของผู้คนแล้วก็เป็นนักเขียนบทความนักเขียนตำรับตำลานะครับในที่สุดเนี่ยเราทำงานแล้วก็หายเหนื่อยทันทีเพราะว่าเราเห็นผลแต่จริงๆนะมีตัวอย่างอีกมากมายนะครับเล่าเพียงสังเกตเท่านี
0: ้
1: ครับนี่คือทุนที่ได้ฟังนะคะเราจะเห็นว่าถ้าเกิดไม่มีทุนนี
0: ้
1: เราจะขาดคณะกรรมการแพทยสภาที่จะต่อยอดมาจนถึงวันนี้ที่มีโรงพยาบาลเป็นของตัวเองนี่คือทุนที่ไม่ได้ให้เพียงแค่หนึ่งชีวิตแต่เป็นการต่อยอดแล้วก็เป็นการให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดในน่าเชื่อเสมอว่าโรคนี้ไม่มีอะไรที่บังเอิญ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าด้วยเพียงแค่หนึ่งสถานีก็ได้มีโอกาสที่จะสร้างแพทย์ขึ้นมาอีกหนึ่งคนนะคะขอบคุณอาจารย์มากๆที่เล่าเรื่องราวตรงนี้แล้วก็เชื่อว่าหลายคนที่ได้ฟังนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากที่จะมีทุนการศึกษาแบบนี้บ้างมีความตั้งใจที่จะเรียนหนังสือจริงๆแล้วขออนุญาตเรียนถามท่านผู้หญิงค่ะว่าถ้าอยากจะเข้ามาอยู่ในมูลนิธินะคะคุณสมบัติของเด็กและเยาวชนที่สำคัญเลยเนี่ยนะคะจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างคะ
3: เป็นที่ต้องถามอาจารย์สุวัฒน์มากกว่า
0: เรียนถามอาจารย
2: ์ว่าจริงๆเนื่องจากว่าด้วยความลำบากทางด้านฐานะทางเศรษฐกิจนะครับเพราะนั้นจะให้เด็กเรียนเก่งเลิศมากมายก็คงจะลำบากเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ตั้งว่าจะต้องเรียนดีมากมายนะครับเอาเพียงแต่ว่าเป็นเด็กดีมีความตั้งใจที่จะเรียนแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็คือผลการเรียนก็ประมาณสัก 2.5 อะไรนั่นก็ได้คือเรียนได้พูดง่ายๆนะครับแล้วก็เราก็จะมีคุณสมบัติต่างๆกำหนดไว้ในเว็บไซต์สำหรับผู้ที่จะมาขอทุนนะครับเรามีเว็บไซต์ชื่อ www.

0: fornividstudent.org นะครับแล้วก็มีFacebook มนค
1: มน
0: ค ก็คือชื่อย่อของมูลนิธิท่านก็ไปหาข้อมูลในนั้นได้นะครับแล้วก็ทุนต่างๆนั้นเราก็จะมีคณะกรรมการพิจารณาโดยเรามีผู้แทนจากทางกระทรวงศึกษาธิการไม่ว่าจะเป็นสพท.ก็ดีไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็ดีนอกจากนั้นก็มีครูบาอาจารย์อดีตข้าราชการซึ่งเคยทำงานโดยเฉพาะยิ่งกศน.เก่านะครับก็มาช่วยงานโดยเราได้รับความเอื้อเฟื้อจากผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาเอื้อเฟื้อสถานที่แล้วก็ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการท่านก็ให้การสนับสนุนเราก็สามารถที่จะคัดเลือกเด็กตามคุณสมบัติที่กล่าวอย่างสั้นๆได้รายละเอียดต่างๆลองติดตามในเว็บไซต์ดูนะครับ
1: เผื่อว่าน้องๆทางบ้านที่ดูอยู่นะคะอาจจะขาดแคลนโอกาสในเรื่องของการศึกษาก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามก็เรียกได้ว่าเป็นทุนที่พลิกชีวิตจริงๆนะคะไม่ใช่แค่พลิกชีวิตของนักเรียนท่านนั้นแต่ยังสามารถส่งต่อแล้วก็ความช่วยเหลือต่างๆไปในอนาคตเขาอาจจะเป็นคนที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นบุคลากรที่ดีของประเทศชาติต่อไปด้วยนะคะเราได้ทราบถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาไปแล้วอย่างคร่าวๆนะคะทีนี้ขอทราบถึงเรื่องของภาพใหญ่ของมูลนิธิค่ะต่อไปจากนี้จะมีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
0: ก็จริงๆเราทำตลอดมานะครับต
1: ั
0: ้งแต่ผมเป็นประธานมูลนิธิในปี2564จนถึงทุกวันนี้ก็ประมาณ5ปีเสร็จๆก็คิดโครงการแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆเรื่อยมาไม่ว่าจะเป็นจัดหาทุนด้วยการจัดงานโบลิ่งการกุศลบ้างจัดงานเทศมหาชาติบ้างแต่ที่สำคัญคือจัดมาแล้ว3ครั้งคือร่วมมือกับวงดนตรีมูลนิธิสุนทราภรณ์ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตน์นะครับก็จัดกาล่าดินเนอร์แล้วก็มีการระดมทุนนะครับมาออกรายการบ่ายนี้มีคำตอบ3ครั้งและทุกครั้งที่จัดงานนะครับปีหน้าเราก็จะจัดอีกครั้งหนึ่งในวันที่5มิถุนายนปี2570
1: นะครับ
0: ก็จะมีการจัดงานการจัดงานแต่ละครั้งเราก็จะได้รับความร่วมมือจากผู้มีจิตกุศลมาร่วมงานนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เวลาตอนจัดงานบัตรมักจะขายหมดแล้วแต่ว่าเราก็มาประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะทำให้ทราบเพราะว่าการจำหน่ายบัตรเนี่ยก็มีผู้ให้การอุปการะตลอดมาแต่ก็ปีหน้าก็ยังต้องการความอุปการะอยู่นะครับในเวลาเดียวกันก็เราก็ทำโครงการต่างๆดังที่ได้เรียนให้ทราบแล้วในตอนต้นนะครับแต่สำหรับปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงเจริญพระชนมายุครบ72พรรษาเราก็มีโครงการใช้ชื่อว่าโครงการมนขเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับก็จะทำโครงการเป็นทุนการศึกษาทุนละ 100,000 บาทนะครับจำนวน73ทุนด้วยกันนะครับก็ถ้าเผื่อท่านใดมีจิตอันเป็นกุศลอยากจะร่วมมือหรือว่าเชื่อมั่นเชื่อถือเชื่อมือและเชื่อใจในภารกิจที่เราทำก็ขอได้โปรดให้การสนับสนุนนะครับเราก็จะนำทุนเหล่านั้นไปจัดสรรให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มีความต้องการแล้วก็จะได้ประโยชน์แล้วก็ได้คนดีมีการศึกษาที่ดีเคยมีบทกลอนอันหนึ่งกล่าวไว้ว่าอานิสงส์บุญใดไม่เทียบด้วยทำบุญช่วยทางด้านการศึกษาเท่ากับช่วยคนดีมีวิชาเลิศล้ำค่ากว่าการสร้างสิ่งใดๆไม่ทราบใครแต่งไว้แต่ว่าเพราะมากเลยจดแล้วก็จำแล้วก็มาท่องให้ฟังนะครับ
1: ขอบพระคุณมากๆเลยเป็นกลอนที่กินใจแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านนะคะที่มีกำลังทรัพย์ก็อยากจะส่งต่อนะคะโอกาสดีๆทางการศึกษาก็เป็นผู้มีอุปการะกับทางมูลนิธิได้นะคะ
2: ถ้าผู้หญิงมีหลักคิดหรืออะไรที่อยากจะส่งต่อให้กับคณะทำงานที่อยู่ในมูลนิธิมาจนถึงทุกวันนี้ที่จะเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านฝากถึงคนที่กำลังติดตามอยู่ในวันนี้บ้างคะ
3: คือก็น่าจะเป็นในแนวที่สมเด็จพระพันปีหลวงท่านทรงทำคือท่านจะจัดตั้งแผนกการศึกษาขึ้นมาเลยในที่กองราชเลขาสมเด็จนะคะที่จะดูแลนักเรียนทุนที่ทุนพระราชทานนะเรียกว่านักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งทุนการศึกษาเหล่านี้ก็จะมีนางสนองพระโอษฐ์คือท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉลียนเนี่ยดูแลอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ในกองในแผนกนี้เขาก็จะมีหน้าที่ติดต่อกับนักเรียนที่รับทุนพระราชทานอันนี้ทุนจากพระราชทานจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะซึ่งไม่เกี่ยวกับมูลนิธิแล้วก็จะติดต่อนักเรียนแต่ละคนทุกในทุกระดับที่ส่งเสียให้เรียนสอบถามความเป็นอยู่ของตัวเขาเองของครอบครัวมีปัญหาอะไรยังไง เขาสามารถจะติดต่อเรามุนของแผนกนักเรียนของสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเหมือนเป็นเขาเราจะดูเขาเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวเพราะท่านต้องพระประสงค์อย่างนั้นและดูแลเขาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ฝากข้อคิดอบรมทางความด้านความคิดความดีอะไรทั้งหลายที่สมควรจะได้รับรู้ค่านิยมอะไรต่างๆที่สมควรจะได้รับตลอดมาเลยตั้งแต่ต้นจนเขาเรียนจบนะคะเพราะนั้นก็จะมีความผูกพันกันมากกับนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกคน
1: ค่ะ
3: แล้วเขาก็จะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างมากพอเรียนจบมาแล้วเขาจะเงินก้อนแรกเขาก็จะบางทีเขาก็นำของเล็กๆน้อยๆมาฝากถวายด้วยผลไม้จากไร่ของเขาเอามาฝากถวายนี่ว่านี่เขาพ่อแม่เขาฝากมาว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกิน
1: ค่ะ
3: แล้วก็เด็กบางคนเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วไปกลับไปบ้านไปทำงานในถิ่นที่เขากลับมาพอในเวลาว่างเขาก็จะมาช่วยแม่เขาทอผ้าเพราะแม่เขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพเขาก็ได้ใช้ความรู้ทั้งสองอย่างทั้งด้านที่เรียนจบการศึกษาทางด้านมหาวิทยาลัยไปทำอาชีพแล้วก็ยังมาช่วยแม่ทำทอผ้าส่งเสริมศิลปาชีพก็ได้รายได้เพิ่มให้กับครอบครัวด้วยเพราะว่าเราก็ได้รับการสั่งสอนมาในเรื่องการกตัญญูคุณมากนะ
2: ดูแลทั้งครอบครัวเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราได้มีโอกาสฟังเรื่องราวซึ่งเป็นพระราชปณิธานของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแต่ว่าพระราชโอรสพระราชธิดาของพระองค์ท่านก็ได้สืบสานพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมอาจารย
0: ์ผมอยากจะเรียนอย่างนี้สมเด็จพระพันปีเนี่ยท่านมีพระราชศรัทธาพระวิริยะอุตสาหะในการที่จะทำงานทำอะไรต่ออะไรเยอะแยะดังที่เราได้เห็นกันนะครับสำหรับทางด้านการศึกษาเนี่ยผมเข้าใจว่าในฐานะที่เป็นพระราชมารดาของพระราชโอรสพระราชธิดาทรงสั่งสอนอบรมให้การศึกษาดูแลในหนังสือสมเด็จแม
1: ่
0: กับการศึกษาที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าท่านทรงพระราชินิพนธ์ไว
1: ้
0: ท่านก็กล่าวว่าแม่ชอบเป็นครูแม่อ่านเล่านิทานให้ฟังแม่ เรียกข้าราชบริพารมาแล้วบางทีก็เป็นครูแล้วก็ให้รางวัลแล้วก็ให้ทำกิจกรรมอะไรต่ออะไรนะครับแล้วก็ให้ศึกษาประวัติศาสตร
1: ์
0: นะครับซึ่งท่านก็ทรงเน้นย้ำหลายครั้งในเวลาเดียวกันเนี่ยสมเด็จพระเทพท่านรับสั่งไม่ใช่รับสั่งท่านพระราชนิพนธ์ไว้ว่าแม่ให้อ่านอีเหนาลำมาเกียนแล้วก็พระอภัยมณีจนทำให้ท่านปลื้มพูดภาษาชาวบ้านคือท่านปลื้มในสาขาอักษรศาสตร
1: ์
0: นะครับแล้วก็ในที่สุดก็ท่านก็ทรงงานต่างๆมากมายผมเลยอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าพระราชปณิธานของพระองค์ท่านเนี่ยทางด้านการศึกษาเนี่ยในหลวงรัชกาลที่10ท่านก็ทรงมีทุนการศึกษาที่เราเรียกว่าทุนมทส.ซึ่งเป็นทุนตั้งแต่สมัยท่านดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชซึ่งก็ได้ส่งให้เด็กเรียนจำนวนมากมายนะครับหลายๆพันคนอาจจะเป็นหมื่นแล้วก็ได้นะครับแล้วก็ฝึกทางด้านค่ายพัฒนาจิตอาสาทั้งหลายสมเด็จพระเทพนี้ยิ่งไม่ต้องพูดเลยเพราะว่าท่านทรงงานแล้วก็ทรงสนับสนุนทางด้านการศึกษาของเยาวชนทั้งนักเรียนนักศึกษาปกติเด็กพิการเด็กออทิสติกหรือแม้กระทั่งเด็กชาวเขาเผ่าต่างๆในเวลาเดียวกันก็ทรงสนับสนุนทางด้านอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับพระราชทานอุปกรณ์การเรียนสร้างโรงเรียนแล้วก็เสด็จไปเปิดอะไรต่ออะไรเราก็คงเห็นข่าวราชสำนักอยู่ตลอดเวลาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นะครับท่านก็มีสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ก็เป็นทางด้านการศึกษาทางด้านการแพทย์นะครับแล้วก็ทรงสนับสนุนงานนวัตกรรมงานค้นคว้างานวิจัยต่างๆทูลกระหม่อมอุบลรัตน์ท่านก็ to be number 1ซึ่งก็เป็นการทำกิจกรรมซึ่งเป็นการให้การศึกษาในอีกแบบหนึ่งทำให้เด็กพ้นจากปัญหายาเสพติดแล้วก็มีความร่วมมือกับชุมชนในที่ต่างๆนะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พูดยังไงก็ไม่มีทางหมด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็อยากจะอธิบายให้ฟังว่าด้วยพระราชกรณียกิจของทุกพระองค์ที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเป็นผลอันเนื่องมาจากพระราชชนนีของพระองค์ท่านก็คือสมเด็จพระพันปีที่ อบรมแนะนำสั่งสอนแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็

0: พูดภาษาชาวบ้านคือลูกๆท่านก็มาต่อยอดแล้วก็ดูแลพระสงฆ์ในกรชาวไทยจนมาถึงทุกวันนี้อันนี้ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ
1: ่
0: นะครับแล้วก็ผมก็ดีใจนะที่ได้ทราบข่าวประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อไม่กี่วันมานี
1: ้
0: ว่ากำหนดให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีนอกจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็ถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งประกาศมาเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็ดีใจแล้วก็เราทุกคนในฐานะที่เป็นคนไทยประสงค์นิกรของพระองค์ก็รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถึงแม้วันเวลาจะผ่านพ้นไปถึงแม้อะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่พระมหากรุณาธิคุณนี้ก็ยังอยู่ในจิตใจของปวงชนชาวไทยเสมอไปและตลอดไปด้วยครับ
1: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้หญิงพรณีมหานนท์อดีตรองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถและท่านอาจารย์สุรวัฒน์ชมพูพงศ์ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ที่เกียรติมาร่วมสนทนากับรายการด้วยค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะค่ะเรื่องราวตลอดเส้นทางของมูลนิธินะคะก็ไม่เพียงสะท้อนพลังของการให้เท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะที่ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาแล้วก็อนาคตของเยาวชนไทยค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันได้ใหม่กับรายการต่อยอดสืบสานพระราชปณิธานพระพันปีหลวงนะคะในครั้งหน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่ @fine shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะมากับเราด้วยค่ะกับ shopmania ค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะเป็นทั้งดารานักแสดงนางเอกตลอดการของช่อง9 Mcord ของเราค่ะและเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับแม่จิมแล้วก็คุณอ๊อฟค่ะเจ้าของไวต้าแฟมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนะคะ
1: วันนี้คุณอ๊อฟเอาอะไรมาฝากคะ
3: วันนี้เอาสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับเป็นวิตามินรวม12ชนิดนะครับกับแร่ธาตุอื่นๆนะฮะที่จำเป็นต่อร่างกายนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะด้านหน้าเนี่ยจะมีผักผลไม้ปลาแล้วก็ธัญพืชต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแต่ทานครบไหม
2: ไม
1: ่
2: ครบ
1: วัน
2: ไม่ครบวัน
3: ดังนั้นเนี่ยผมเลยรวมสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับมาไว้ในไวต้าแฟมนะครับเป็นวิตามินรวมเนี่ย1แคปซูลเองนะครับทานแค่วันละ1แคปซูลหลังอาหารเย็นนะครับแค่นั้นเองนะฮะง่ายมากทานง่ายมากเลย
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้แน่นอนค่ะมีโปรโมชั่นแม่จิ๋มมาฝากด้วย
3: ใช่
1: ไหมคะวันนี้นะโปรโมชั่นพิเศษของเรานะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมค่ะวันนี้ซื้อ2กระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกนะคะจากราคา 1,770 บาทค่ะพิเศษเลยเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ @fine shopmania นั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่ @fine shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcordแม่จิ๋มขาขออนุญาตย้อนเรื่องราวแม่จิ๋มหน่อยค่ะว่าแม่จิ๋มเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนางเอกตั้งแต่พ.ศ. อะไร
2: 2515เอ้ยไม่ใช่19
1: 2519
2: ยังเรียนไม่จบกำลังจะจบค่ะ
1: เด็กมาก
2: ใช่เป็นนางเอกใหญ่เรื่องหยาดพิรุณคู่กับคุณสรพงษ
1: ์
2: แล้วก็แต่ก็มาเล่นช่อง9อสมท.เรื่องจำเลยรักค่ะ
1: ค่ะ
2: สมัยนานแล้วค่ะตอนนี้อายุ
1: 68แต่แม่ยังดูแข็งแรงมากเลย
2: ใช่ไปเจอคุณจุ๋มอุทุมพรเขาเก่งมากเขาส่งนักเรียนไปเรียนเมืองนอกแล้วเขาแข็งแรงมากคุณจุ๋มอุทุมพรนะคะเขาก็บอกว่าจิ๋มเธออย่าไปทานทุกตัวเธอทานตัวเดียวไวต้าแฟมตัวนี้ตัวเดียว
1: นี่ค่ะ
2: ก็ทานค่
1: ะ
2: แล้วเราก็บอกว่าเอ้าฉันจะไปทานอะไรง่ายๆฉันจะไม่เชื่อเธอง่ายๆเธอเอาเจ้าของที่เขาทำน่ะมาคุยกับฉันที่บ้านก็เลยให้คุณออฟเนี่ยมาคุยที่บ้านก็เลยถามคุณออฟว่าทำเพื่ออะไรเขาบอกว่าตอนแรกเลยเขาทำเพื่อแม่เขาเพราะแม่เขาขาดวิตามินอย่างแรงเขาเอารูปภาพให้ดูแล้วน่าสงสารมากนะคะแล้วตอนหลังเขาก็เลยไปศึกษาวิตามินทุกอย่างจนกระทั่งให้แม่เขาทานครัวเขาพ่อเขาพี่น้องเขาทานแล้วเขาก็เลยอยากจะให้มวลมนุษย์ทุกท่านเนี่ยนะคะได้ทานในสิ่งที่ดีเพราะว่ามันมีวิตามินตั้งหลายตัวใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
3: มีทั้ง11ชนิดนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นมีแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไททูอีก200มิลลิกรัมครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมขาย้ำสำหรับโปรโมชั่นพิเศษของเราในวันนี้กันหน่อยนะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมนั่นเองค่ะ จากปกตินะทุกคนคะวันนี้3กระปุก 1,770 บาทไม่ต้องจ่ายซื้อ2แถม1จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาค่ะที่หมายเลข021143330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Adside Shop Mania นั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะแม่ค่ะทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: แม่ทานแล้วนะคะแม่ตื่นขึ้นมาอย่างสดใสมันจะมีเสียงเพลงเข้าในสมองแม่ทุกวันแล้วแม่ก็ออกกำลังกายตามเคยนะคะแต่แม่ยืดเส้นยืดสายก่อนแล้วแม่ก็แต่ว่าทุกวันแม่จะต้องขาดไวต้าแฟมนี่ไม่ได้แม่ทางหลักทานหลังอาหารเย็นเนี่ยนะคะแม่ไม่เป็นภาระของลูกหลานแล้วค่ะต้องขอบคุณไวต้าแฟมมาก
3: คืออยากจะบอกว่าไวต้าแฟมนี้นะครับเหมาะสำหรับตั้งแต่คนวัยทำงานไปเลยนะครับแล้วก็อย่างผู้สูงอายุอย่างแม่จิ๋มอะไรเงี้ยครับก็ทานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสินค้ามี GHP นะครับ HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานน
1: ะ
3: ครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยภูมิใจมากๆเลยได้ไปรับรางวัล Best Product of the Year 2026 นะครับจากสภาส่งเสริมเศรษฐกิจไทย
1: ค่ะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคครับค่ะย้ำถึงเรื่องของตัววิตามินและแร่ธาตุที่ใส่เอาไว้อยู่ในนี้หน่อยค่ะ
3: ครับผมอย่างที่แม่จิ๋มบอกนะฮะว่าแต่ก่อนเนี่ยทานวิตามินเป็นกำกำเลยนะครับแต่ตอนนี้จะดีกว่าไหมครับถ้าทานแค่1แคปซูลอันนี้นะครับก็คือจะรวมวิตามิน12ชนิดนะครับ A B C D E และ K นะครับไว้ในแคปซูลเดียวตรงนี้นะครับแล้วก็มีแร่ธาตุนะครับทั้งแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไทท2200มิลลิกรัมนะครับเนี่ยครับสารอาหารต่างๆเนี่ยที่เห็นด้านหน้าเนี่ยทั้งธัญพืชทั้งปลารวมอยู่ในไวต้าแฟมแคปซูลเดียวครับ
1: ว้าวบางทีเนี่ยบางคนใช้ชีวิตเร่งรีบอาจจะรับประทานอาหารครบ5หมู่แหละแต่ว่าปริมาณของวิตามินของแร่ธาตุอาจที่จะไม่ครบตามที่ร่างกายต้องการนะคะอันนี้ก็เรียกว่ารวมสิ่งที่จำเป็นเอาไว้
3: ใช่ครับก็วันนี้นะครับผมแล้วก็แม่จิ๋มมานะครับก็อยากจะให้สิ่งดีๆจริงๆนะครับปกติแล้วไวต้าแฟมเนี่ย1กระปุกนะครับราคา590บาทแต่เฉพาะวันนี้และตอนนี้นะครับผมให้2กระปุกนะครับแถมฟรีอีก1กระปุกเต็มนี่ฮะ3กระปุก3กระปุกเลยนะครับราคาแค่888บาทฟังไม่ผิดนะครับ888บาทเท่านั้นครับ
2: 200กว่าบาทเอง
1: ใช่ค่ะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอด

0: เข้ามาที่แอสไซช็อปมันเนียนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะแม่จิ๋มขาฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยค่ะ
1: ค่ะ FC ทั้งหลายค่ะหรือไม่ใช่ FC เด็กๆนะคะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะแล้วก็ FC รุ่นเดียวกันเนี่ยต้องทานนะคะเพราะว่ามีทุกอย่างครบอยู่ในนี้ปนัดดาทานประจำเลยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากหัวใจแท้ๆเลยนะคะขอให้ทุกคนเปิดใจรับอาหารเสริมไวตาแฟมนะคะ
0: ค่ะคุณอ๊อฟค่ะสุดท้ายค่ะฝากอะไรหน่อยคะ
2: อยากจะให้ผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากจะหาสิ่งดีๆให้กับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัวคุณเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับให้ไวตาแฟมใส่ใจดูแลนะครับฝากด้วยนะครับไวต้าแฟมครับผม
1: สุดยอดแล้วค่ะ
0: อะไรคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณที่บอกส่วนดีๆให้ประชาชนนะคะ
0: ค่ะเราสามคนขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร021143330หรือแอดมาที่@ shopmania

0: วัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนัดแถลงข่าวในวันที่7กันยายนนี้เพื่อเตรียมนำมวลชนลงถนนประกาศทวงคืนประเทศจากทุนเทาว่าประเทศไทยและคนไทยไม่ได้ไปติดหนี้ใครเพราะประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนฉะนั้นไม่ต้องมีใครมาทวงคืนผู้สื่อข่าวถามว่าจะไม่มีปัญหาอะไรหลังจากนี้ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนทุกคนในการแสดงออกภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไม่มีอะไรเป็นปัญหาอยู่แล้วกองทัพสหรัฐเผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์เมื่อวานนี้ขณะยิงทำลายเรือลำหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกที่ใช้ในการลักลอบขนยาเสพติดทางทะเลหน่วยบัญชาการของสหรัฐอ้างว่าได้รับข้อมูลจากข่าวกรองว่าเรือลำนี้เป็นเรือที่ใช้ในการสนับสนุนกลุ่มลอสโชเนลอสซึ่งเป็นแก๊งอาชญากรรมในเอกวาดอร์เพื่อทำหน้าที่เป็นสถานีเติมเชื้อเพลิงลอยน้ำสำหรับการค้ายาเสพติดจากนั้นทหารสหรัฐตรวจสอบและส่งตัวคนบนเรือให้ทางการเอกวาดอร์แล้วเทนนิส US Open รายการแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี2026ที่ฟลัชชิงเมนโดในมหานครนิวยอร์กของสหรัฐชายเดี่ยวรอบ2คาร์ลอสอัลคาราสมือ3ของโลกและแชมป์เก่าจากสเปนใช้เวลา2ชั่วโมง40นาทีหวดชนะไจเม่ฟาเรียมือ72ของโลกจากโปรตุเกส3ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ0 6ต่อ3และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบ3ไปพบหูยี่ปิงมือ113ของโลกจากจีนซึ่งหากเอาคาราสคว้าแชมป์ในปีนี้จะทำให้เขาเป็นนักเทนนิสชายคนแรกที่ป้องกันแชมป์แกรนด์สแลมบนพื้นสนามที่ต่างกันทั้ง3สนามได้แก่คอร์ตดินแชมป์เฟรนช์โอเพ่นคอร์ตหญ้าแชมป์วิมเบิลดันและฮาร์ดคอร์ตแชมป์ US Open ติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้อีกครั้งในเวลาประมาณ15นาฬิกาสวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น

0: นี่ไม่สนิทกับคุณชายเฟิงตอนไหนทำไมต้องตัวติดกันตั้งแต่เช้า
1: เปล่านะไม่ใช่แบบนั้นแต่เขาก็ไม่ได้แย่เหมือนที่เธอบอกหรอก
2: อ๋อขอบจอยนี่ทำไมเธอไม่ปวดท้องล่ะ
1: ฮะฉันไม่รู้นายพูดเรื่องอะไรของนาย
2: ถ้าเธอยังไม่ปวดท้องฉันจะอุ๊บ
1: ฮะ
3: เป็นอะไรเนี่ย
2: ทำไมฉันปวดท้อง
1: ฮะนายปวดท้องเหรอ
2: ใช่ปวดมากๆเลยเหมือนจะท้องเสียเลยแถวนี้มีห้องน้ำไหม
0: ฉันเห็นที่หนึ่งเดินตรงไป159เดี๋ยวก็ถึง
2: ได้เลยได้เลย
0: ขอดูนิ้วหน่อยสิโอ้คดออกด้านนอกไม่คดเข้า
1: เอ๊ะอะไรเหรอ
0: ยังจะทำตีมืนอีกดูนะพวกเธอทำอะไรอ่ะ
2: นี่เป็นยาถ่ายแบบออกฤทธิ์ช้าใส่น้ำแล้วดื่มเลยอ๋อให้เพื่อนเธอดื่มด้วยก็ดีพอพรุ่งนี้เราไปถึงโกดังที่สถานีรถไฟเธอจะเริ่มปวดท้องร้องให้ช่วยแล้วฉันจะพาเธอไปโรงพยาบาลในตัวเมืองฉันอยากนั่งรถไฟไปตัวเมือง
1: ฉันจะทำตามที่คุณชายบอก
2: จำไว้นะรู้แค่เราสองคน
0: เมื่อเช้าฉันแอบเอาชาที่มียาถ่ายที่เธอเตรียมไว้ให้คุณชายฟังดื่ม
1: เขาถึงได้ปวดท้องแต่ฉันไม่ปวดเลยสักนิด
0: เขาได้ปล่อยออกหมดตัวแน
2: ่ไอ้ตัวแสบเธอมันชั่วร้ายปิ้นปล้นเธอน่ะทำเกินไปแล้วนะ
0: ฉันมีชื่อเรื่องชั่วร้ายใครๆก็รู้กันท
2: ั่วพี่เฟิงเป็นไรครับไม่นะฉันต้องขึ้นรถไฟไปโรงเรียนเตรียมทหารหวงภู
0: นี่ไงก็รู้ว่าพวกเราโดนลงโทษอยู่ถ้านายท่านรู้ว่านายหนีไปพวกเราสามคนโดนลงโทษอีกแน่นายเป็นคุณชายเล็กนายก็รอดสิฉันกับซี่ยาวซวยแน่เราจะถูกไล่ออกต้องไปขอทาน
2: ต้องไปขึ้นรถแล้ว
0: ดีขึ้นไปเลยไอ้คุณชายตัวเหม็น
4: เงินบริจาคจะเป็นผลดีทั้งกับทุกฝ่ายและตัวพวกคุณเองมีใครมีเรื่องอื่นไหม
5: คณะกรรมาธิการคิดว่าเราต้องจ่ายอีกเท่าไหร
4: ่ก็ประมาณ10,000 เหรียญ
5: ฉันไม่มีเรื่องอื่นเราเพิ่งเริ่มขั้นตอนแรกทุกๆคนว่าไง
6: ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลย
7: พวกคุณเห็นด้วยหมดเลยแล้วผมจะโต้แย้งได้ยังไงล่ะ
4: ดีมากครับตัดสินใจแล้วนะงั้นผมไม่ยื้อพวกคุณไว้แล้วกลับได้เลยนะครับ
7: โอ้ไปแล้วนะ
4: ครับเอ๊ะคุณว่านอยู่ก่อนอีกสักพักนะครับผมอยากคุยกับคุณต่ออ๋อเชิญเลยเชิญนั่งก่อน
5: ผู้ตรวจการเก่าอยากคุยกับผมเรื่องอะไรเหรอ
4: ก่อนหน้านี้โรงเรียนเตรียมทหารส่งข้อมูลของผู้สมัครเรียนให้ผมเห็นชื่อของว่านจั๋วเฟิงลูกชายของคุณด้วยนะ
5: จั๋วเฟิงลูกผมสมัครเรียนเหรอ
2: พ่อแม่มีอะไรครับ
5: คุกเข่า
2: คุกเข่าเหรอ
5: พ่อบอกให้คุกเข่า
2: พ่อตีผมทำไม
5: แกสมัครเรียนทหารโดยไม่ถามฉันเลยแกอยากไปยิงปืนอยากไปรบเหรอแกอยากให้ท่านโกรธหรือไง
8: ใจเย็นๆสิเรื่องมันเป็นยังไงอย่าเพิ่งโกรธเลยนะ
2: พ่อรู้ได้ไงว่าผมไปสมัครเรียน
5: แกไม่ต้องรู้แค่บอกมาว่าจริงไหม

0: ผมไม่ชอบทำงานที่โรงงานผิดมากเหรอที่อยากปกป้องบ้านเมือง
1: แกมันไร้เดียงสาตอนแกเด็กๆฉันบอกว่าถ้าเจอทหารให้อยู่ห่างๆเข้าไว้พวกมันไม่ใช่มนุษย์แล้วตระกูลว่านเกลียดทหารมากพวกมันทำกับตระกูลเราไม่ควรให้อภัยหลังจากพวกมันขนเสร็จมันก็จุดไฟเผาบ้านแกสี่พี่น้องขึ้นไปหลบบนต้นไม้ที่สวนหลังบ้านโจยหยีตกลงมาขาหักจนตอนนี้ยังไม่หายเลย
0: ทำไมเอาทหารสมัยก่อนมาเทียบกับกองทัพรัฐบาลใหม่ล่ะ
1: ฉันไม่สนว่าเป็นทหารสมัยก่อนหรือว่ากองทัพรัฐบาลใหม่พวกมันเป็นคนชั่ว
0: เพราะพ่อมีอคติไง
2: หยุดเถียงเถอะจั๋วฟัง
1: ฟังให้ดีนะถ้าแกคิดจะไปฉันจะเพิ่มเวลากักบริเวณแกต้องอยู่โรงงานเป็นเวลา6ปีไม่ใช่3ปี
0: ไม่เอาด้วยหรอกผมเป็นลูกนะไม่ใช่นักโทษ
1: ลูกแล้วจะตีให้ตายเลย
2: คุณคะพ่อเถอะอ่อนข้อบ้างสิการสมัครเรียนจะสิ้นสุดวันนี้แล้วนะไปสิ
0: ที่เสียวมานในโลกนี้มีแค่3คนที่รู้ว่าฉันสมัครเรียนหัวเกิร์ไม่ขายฉันแน่เธอกับเพื่อนเป็นคนบอกพ่อฉันแน่นอน
3: ฉันไม่ทำอะไรทั้งนั้นถ้าฉันทำก็บอกไปแล้วฉันไม่พูดอะไรก็แปลว่าฉันไม่ได้ทำฉันทำไมชี้นิ้วใส่ฉันคืออะไรฮะคุณชายน้อยอย่ามัวแต่ใส่ร้ายคนอื่นเพราะตัวเองทำพลาดหน่อยเลยฉันมั่นใจว่านายตายแน่ถ้าไปเรียนทหารไม่ถึงเดือนก็หอบของกลับบ้านหรือไม่กระโดดกระทืบปางตาย
0: เธอพูดบ้าอะไร
3: นายน่ะไม่เคยทำงานหนักเหมือนฉันนายน่ะอยากเป็นทหารแต่เป็นได้แค่ยามนายน่ะถือปืนไม่ได้ถือได้แต่ท่อนไม้ไผ่เฮ้ยนี่เกิดอะไรขึ้นนี่นี่นะนี่
4: พวกเธอทำอะไรกันล่ะ
0: ยันตะพานสาสิ้วใส่ฉันเลย
3: ฉันสาแล้วทำไมฮะ
0: หน้าดียังไงสาสิ้วใส่ลูกของฉันเลยนะ
3: เป็นเจ้านายนะเป็นเจ้านายเราจะทำมันพังหมด
0: นายไม่ห้ามนะฉันได้ต่อยเธอหน้า
4: คุณจะต่อยผู้หญิงเลยเหรอเก็บแรงไว้ช่วยผมจับกบดีกว่า
0: แล้วทำไมต้องจับกบด้วย
4: ก็พี่ไอ้ทั้งคืนผมเลยอยากต้มซุปอุ่นๆให้เขาชุ่มคอหน่อย
0: แล้วทำไมไม่ต้มซุปซีอิ๊วไก่ให้เขาล่ะให้ซีอิ๊วบนตัวฉันเนี่ย
4: เบาๆหน่อยกบหนีหมดแล้ว
0: ได้ฉันไม่มีอารมณ์มาจับกบนายจัดการเองเลยฉันจะไปอาบน้ำ
4: ก็บอกให้เบาๆหน่อยไงเฮ้ยเจ้ากบน้อย
3: เฮ้ยชายน้อยงี่เง่าชอบใส่ร้ายคนอื่นอย่าโมโหเลยนะนี่ที่นี่ดูสดชื่นจังเราไปอาบน้ำกันไหมอาบน้ำที่นี่นะ
5: ก็ที่โรงงานไม่มีห้องอาบน้ำหญิง
3: งั้นใครก่อนดีอ่ะ
5: เธอกลัวเหรองั้นเธอก่อน
3: ก็ได้ดูลาดเราไว้นะ
5: กบเหรอจับไปกินดีกว่า

0: ไอ้ลามกนายไปทำอะไร
1: ก็มาว่ายน้ำไงจะรู้ได้ไงมีคนอื่นอยู่ด้วย
0: มาแอบดูฉันใช่ไหมล่ะ
1: ไม่ได้แอบมองฉันหลับตาอยู่นะ
0: ถอยไปเลยนะถ้าไม่ไปฉันจะตัด
1: จะต้องไปเหรอขึ้นไปเธอก็เห็นฉันโพสิ
0: ใครจะอยากเห็นนายฉันไม่อยากไปตากุ้งยิงหรอกนะ
1: ดีอย่าลืมตานะฉันจะไปแล้วไปแล้วนะอะไรของเธออีก
0: อย่ามาทางนี้สิไปทางโน
1: ้
0: น
1: ฉันหลับตาอยู่จะรู้ทางได้ไง
0: ก็หันหลังไปสิ
1: โอ้ยน่ารำคาญจังนับถึงสามนะแล้วก็หันพร้อมกันเข้าใจไหม
0: ได
1: ้หนึ่ง
0: สอง
1: สาม
0: นี่ถ้าไปไหนมาฉันบอกให้ดูลาดเราไง
2: ฉันมาจับกบไปทำอาหารเย็น
0: โถย
2: เกิดอะไรขึ้นเหรอเธอโมโหอะไรอ่ะ
0: ฉันเจอปีศาจนะสิ
2: ที่นี่มีปีศาจเลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวฉันยังไม่ได้อาบเลย
0: เธอยังกล้าอาบที่นี่อีกเหรอไปเถอะ
3: ฉันขอให้เขาเป็นฝีให้กุดอิมลงโทษ
2: เธอแช่งเขาน่ากลัวจังคนละมกที่เธอบอกคือใครเหรอ
0: ไอ้คุณชายน้อยน่าเกลียดไงเล่า
2: ฮะคุณชายฟังเห็นเธอโป้เหร
4: อคุณเห็นเสือหมานโป้เหรอ
1: เขาก็เห็นฉันโป้ฉันเสียหายนะโถ่
4: เขาเป็นสาวบริสุทธิ์เขาสิต้องเสียหาย
1: ถ้าก็เป็นหนุ่มบริสุทธิ์นะ
0: ตอนแรกจะสาดซีอิ๊วใส่ฉันแล้วยังทำตัวลามกตอนนั้นถ้าฉันมีกรรไกรฉันจะตัดซะให้กลายเป็นขันทีเลยคราวก่อนเขาให้เธอกินยาถ่ายเธอก็ยอมฉันเดาว่าถ้าเขาขอดูเธอโป๊ะเธอก็คงยอม
2: นี่ฉันไม่ยอมหรอกอีกอย่างเขาไม่เคยพูดว่าชอบฉันด้วย
0: ต่อให้เขาชอบเธอเธอก็ต้องระวังตัว
2: แล้วถ้าคุณชายเฟิงชอบเธอล่ะ
0: ฮะฉันไม่มีทางชอบเขาหรอกฉันแต่งกับใครก็ได้แต่ต้องไม่ใช่เขา

0: ียแคม
1: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุน
4: สะอาด
5: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
6: ดีต่อเหงือกและฟัน
7: รสดีใช้ง่าย
5: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
6: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท
9: ์คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
10: ้
9: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห 4-in-1 เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
10: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
9: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
10: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสเตเลตขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
11: 3,230
10: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
12: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
1: สนับสนุนโดย MV More ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: เขาเห็นเธอโป้แล้วเธอต้องแต่งงานกับเขาไหม
3: จะต้องแต่งงานด้วยเหรอคิดว่าตอนนี้ราชวงศ์ชิงหรือไงงั้นนายก็ไปถักเปียสิ
4: โหยผู้หญิงน่ะยึดมั่นชื่อเสียงถ้ามีใครรู้เรื่องนี้เขาไม่ได้แต่งงานแน
3: ่โอ้ยเขาหนานตะพานเขาจะแต่งงานด้วยฮะโอ้ผีเปียวคงเหมาะกับเขาอีกอย่างฉันไม่พูดนายไม่พูดเขาไม่พูดใครจะรู้
2: คุณชายน้อยนั่นไม่เคยทำงานหนักเก่งแต่โอ้อวดแต่งกันไปคงน่าสมเพชแน่คุณชายฟังมีครอบครัวที่ดีนะการศึกษาก็ดีแถมยังหล่อผู้หญิงอยากแต่งกับเขาตั้งเยอะฉันรู้เธอคิดอะไรเธอชอบเขาเพราะเขาหล่อแล้วก็รวยไม่ใช่แบบนั้นคราวก่อนเขาให้เธอกินยาถ่ายเธอก็ยอมฉันเดาว่าถ้าเขาขอดูเธอโป๊เธอก็คงยอม
5: นี่ฉันไม่ยอมหรอกอีกอย่างเขาไม่เคยพูดว่าชอบฉันด้วย
2: ต่อให้เขาชอบเธอเธอก็ต้องระวังตัว
5: แล้วถ้าคุณชายฟังชอบเธอล่ะ
2: ฮะฉันไม่มีทางชอบเขาหรอกฉันแต่งกับใครก็ได้แต่ต้องไม่ใช่เขา
3: ต่อให้ผู้หญิงทั้งโลกตายหมดฉันก็ไม่แต่งกับแยนตาพาหรอกบวชเป็นพระดีกว่า
4: เจ้าหมาไม่ได้แย่แบบนั้นดูสิเขาทั้งสวยทั้งฉลาดมีใจฝ่ายยุติธรรมด้วยเขาดูแลเพื่อนดีมากเลยเป็นคนสุภาพ
3: นี่นายชื่นชมเขาแบบนี้ทำไมนายไม่ขอเขาแต่งงานให้เขาดูแลพี่เอ๋ล่ะ
4: ผมไม่คิดว่าเขาจะยอมแต่งนะสิ
3: ไม่เอาจริงเหร
4: อผมพูดเล่น
3: อย่าหาว่าฉันไม่เตือนนะเขาน่ะอันตรายมากในตลาดจะมีผู้หญิงอีกเยอะช้างรากบัวเจ้าเต้าหู้ที่ร้านเย่เสียงยี่ก็ดีนะ
4: อย่าพูดถึงพวกนั้นเลยลูกผู้ชายการงานต้องมาก่อน
3: คุยกับนายเสียเวลาชะมัดไปหาบน้ำมาอาบดีกว่า
5: เธออ่านหนังสือภาพด้วยเหรอ
2: เราเรียนการทำซีอิ๊วฉันอ่านหนังสือไม่ออกต้องจำเป็นรูปภาพ

0: นี่รูปอะไรนี่เหรอผสมแป้งกับถั่วลิสงนี่เรียกว่ายีสต
1: ์สุดยอดเลย
0: ฉันต้องคอยสังเกตว่าพวกเขาทำอะไรบ้าง
1: เก่งมาก
0: แต่มีอีกหลายเรื่องที่ฉันยังไม่เข้าใจ
1: คุณเอิร์กไม่สอนเราหรอกเราทำอะไรไม่ได้เลย
0: ผ่านมาหลายปีเราไม่ได้เรียนรู้อะไรหรอจำไว้นะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
2: โรงงานสีอิ๊วว่านคุณ
0: คุณจะไม่รังเกียจของขวัญนี้ฉันจะพูดเพราะๆให้คุณสอนฉัน
3: ไม่เห็นจริงๆเหรอไม่เหลือเลยเหรอ
4: เห็นหมดเลยไม่มีอะไรปิดเลยมันก็ปกตินะไม่น่าตื่นเต้น
3: พวกสาวใช้ก็ดูดีนะแต่ตอนไม่ใส่เสื้อผ้าคงอายสุดๆเลย
5: คงไม่แย่ไปกว่าดูละครน้ำเน่าหรอกน่าอายสุดๆเลย
0: ไอ้คุณชายลามกนายเล่าให้พวกเขาฟังเหรอ
6: นี่ทำไมโวยวายอะไรแต่เช้าเสียงดังเหมือนหมูเล่าแล้วทำไมไม่เล่าแล้วทำไม
0: อ๋อนายเล่าสินะไอ้คนเลวซ้ำ
4: โทษทีโทษที
0: ฉันเจอคนชั่วมาเยอะแต่ไม่เคยเจอใครเลวซ้ำเหมือนนายเลย
6: หยุดนะ
0: ฉันขอให้นายเป็นเรื่องเต็มตัว
6: เฮ้ยไอ้บ้าฉันก็ไม่เคยเจอใครอันตรพันเหมือนเธอขอให้เธอไม่ได้แต่งงานไม่มีเงินซื้อบ้านไว้นอนขอทานนอนได้ทุกที
4: ่อย่าทะเลาะกันก่อน
0: น้อย
4: หายหมดแล้วถ้าเกิดเห็นคนนั้นทะเลาะกันโดนลงโทษหนักมากเฮ้คุณชายเฟิงอยู่นี่ไปถามเขาสิ
3: คุณชายเฟิงจริงไหมที่เซนหมากรุกจะสละตำแหน่ง
4: นั่นน่ะสิเขาไม่เชื่อฉันเลยอ่ะ
0: นี่พวกนายบอกว่าเซนหมากรุกจะสละตำแหน่งเหรอ
4: ใช่
0: เมื่อกี้พวกนายพูดว่าก็ดูปกติไม่น่าตื่นเต้นนี่นา
4: ก็ผู้ท้าชิงฝีมือปกติยังไงล่ะ
3: แต่เซนหมากรุกดันปวดท้องผู้ท้าชิงเลยชนะง่าย
6: อ๋อมีบางคนฟังไม่ได้ความสินะ
4: พี่ฟ้าพี่เชิงนินทาคนอื่นทำไมไปกลับไปทำงาน
3: ไปทำงาน
6: จะว่าฉันอีกไหมจะรอฟังอยู่นะ
0: นี่ฟังนะท่านนายพูดเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานฉันจะตัดลิ้นและเย็บปากนายซะ
6: ตัดแล้วเย็บเธอนี่ยุ่งยากจังนะ
0: จิ้มตาให้บอดด้วยเลย
6: งั้นเหรอถ้าหากว่ามีคนใจดีชงชาให้สักแก้วฉันก็อาจจะหุบปากเอาไว
0: ้
6: เยอะจะทำอะไร
0: ฝันไปเถอะฉันจะหักกระดูกนายด้วย
6: มีใครเคยบอกไหมว่าตอนเธอโมโหดูแล้วมันช่าง
0: ช่าง
6: น่าเกลียดสุดๆเลยน่าเกลียดสุด
0: ๆนี่ดีหมายังรักเจ้าของคราวหลังอย่ามาขอให้ฉันช่วยละ
6: ฉันต้องขอให้เธอช่วยฉันฆ่าตัวตายดีกว่า
0: แย่จะมัดเลยทำโหลไวน์ขาวฉันแตกแล้วฉันจะเอาอะไรไปให้คุณเอิร์กเกิงเล
6: ยพูดอะไรพูดเรื่องอะไรเหมือนในข่าวหนังสือพิมพ์เลย
3: อะไรคุณพูดเรื่องอะไรอ
6: ่
3: ะ
6: ให้สอนพวกนายยากเหมือนกวนเผือก
4: ก็ฉันยังไม่เข้าใจนี่นา
0: หนังสือพิมพ์บอกว่าพวกนายน่ะพูดมากกวนเผือกก็แปลว่าเขาผิดหวังมากไงล่ะ
3: นี่เธอเข้ามาด่าเราทำไมเนี่ย
4: ฉันเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าถูกด่า
0: พวกนายควรยอมรับคำติชมไม่งั้นพวกนายก็เหมือนเดินบนเส้นได้
3: แล้วมันแปลว่าอะไรอ
6: ่
3: ะ
6: เป็นคนงานต้องทำตัวเหมือนห้องส้วมบนสวรรค์
4: เรื่องอะไรอีกเนี่ย
0: พวกนายไม่เข้าใจใช่ไหมแปลว่าต้องตั้งใจมากๆ
4: ฉันไม่เข้าใจสำนวนหรอก
6: มันไม่ใช่สำนวนเป็นแค่ปัญหาชาว
3: เยี่ยมเลยเราออกจากที่นี่ไปเป็นนักกวีสิ
4: พูดแต่บทกวีฉันไม่เข้าใจหรอกนะ
6: เป็นกวีของเขาดั้งเดิมพวกนายไม่เรียนเขาไม่เข้าใจง่ายๆหรอก
0: ใช่เลยลึกซึ้งกินใจเหมือนไพ่นกกระจอกมีประวัติศาสตร์ยาวนานไพเราะเพลิดเพลินเหมือนเสียงสูดกวนอิ่ม
6: เก่งมากเธอเข้าใจดีจังนะแต่ฉันก็ไม่ภูมิใจหรือชอบมากกว่าตัดฟืนมาก่อไฟหรอก
0: ถ้าคุณสอนฉันทำซีอิ๊วฉันสัญญาว่าจะตั้งใจ
6: ถ้าอยากเรียนทำซีอิ๊วตอนนี้เหรอยังไม่ถึงเวลา
3: สอนเธอเหรอเขาจะสอนพวกเราก่อน
0: โถ่เอ้ยคุณเอิร์กกังคุณเอิร์กกัง
6: ไม่ต้องตามไปไม่มีประโยชน
0: ์ไหนว่าไงนะ
6: เห็นชัดเลยว่าเธออยากให้เกิงช่วยสอนวิธีทำซีอิ๊วนะ
0: อ๋อเกี่ยวอะไรกับนายด้วย
6: เธอเป็นคนซื่อๆฉันจะให้รางวัล
0: ยอมเป็นคนดีแล้วเหรอ
6: ฉันอยากให้เธอเรียนให้จบแล้วรีบๆไปซะเห็นเธอแล้วขัดตาอีกอย่างฉันก็รู้สึกผิดกับเรื่องที่แม่น้ำคราวก่อน
0: เพิ่งสำนึกผิดเหรอ
6: ฉันถึงได้ตัดสินใจจะให้คำแนะนำเธอไง
0: หยุดเดินสักทีอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะ
6: เท่าที่ฉันรู้มาเนี่ยเกิงชอบซุปหวานกับซุปถั่วที่สุดเลย
0: ทำไมฉันต้องเชื่อนายอ่ะ
6: ฉันจะไม่โกหกเธอวิธีทำซุปถั่วก็คือเธอต้องใส่ใบแปะกล้วยเพื่อให้กลิ่นหอมใช้น้ำจากน้ำพุบนภูเขาอย่าใช้น้ำจากแม่น้ำวัตถุดิบต้องสดถั่วที่ปอกแล้วกับใบแปะกล้วยที่ตลาดเสียรสชาติไวมากเธอต้องปอกถั่วเองแล้วทำอย่างตั้งใจด้วย

0: ช่วยง
1: อนี่
2: เอ้ยเอ้ย
1: ระวังหน่อยสิมีถั่วต้องปอกอีกเยอะค่อยๆปอกทีละเม็ดเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จสักทีย
2: ิ่งเราอดทนมากเท่าไหร่เขาจะยิ่งเห็นว่าเราตั้งใจ
1: ว้าวหอมมากเลย
3: กลิ่นหอมดีนี่ทำอาหารเก่งจังนะ
2: แน่นอนเราหาซื้อถั่วลิสงกับใบแปะก๊วยที่ดีที่สุด
3: งั้นเหรอ
2: นี่นายทำอะไรอ่ะ
3: ฉันจะไปให้เอ้อเกิงไง
2: เราทำเองได้ไม่ต้องให้นายช่วยหรอก
1: พวกเราตั้งใจทำมันมากเลยเราอยากเห็นคุณเอ้อเกิงกินมัน
3: พวกเธอไม่รู้จักนิสัยเขาดีพอต่อให้พวกเธอทำยังไงก็ตามเขาก็ไม่คุยกับเธอสองคนหรอกนะรู้ไหม
1: เขาไม่ชอบคนงานหญิงเหรอ
3: เขาไม่ชอบพวกเธอแล้วก็ไม่ชอบสิ่งที่เธอทำด้วยต่อให้ซุปหวานเธออร่อยมากแล้วยังไงเขาก็บอกว่าไม่ชอบแต่ถ้าฉันเอาไปให้เขาแล้วเขาชมว่าอร่อยฉันก็จะบอกว่าพวกเธอเป็นคนทำให้เขารู้สึกดีกับพวกเธออย่างไร
2: แล้วไงอ่ะทำไมเราต้องให้นายช่วยจะทำเองได้นะเชอะ
3: หัวเกอกลับบ้านไปแล้วถ้าอยากให้นายยี่อิงช่วยไหมล่ะ
1: ไม่ต้องหรอก
3: ฉันทำเพื่อพวกเธอนะถึงจะไม่บอกตรงๆก็เธอพวกเธอทำเองเสิร์ฟเองคนอื่นเจอนินทาพวกเธอว่าไงอ้อพอได้กินซุปนี่เกิงจะยอมสอนพวกเธอทำซีอิ๊วแต่ถ้าพวกเธอไม่อยากทำแค่ซีอิ๊วเขาสอนทำอย่างอื่นก็ได้นะถ้าเธอได้เรียนจากเขาแค่ 10% มั่นใจว่าเปิดโรงงานเองได้เลย
1: คุณชายฟังเป็นคนดีนะเห็นไหมเขาช่วยเราด้วยอย่าเรียกเขาว่าคนลางมงอีกล่ะ
2: เขาแค่อยากให้เราไปให้พ้น
1: ถ้าเราทำซีอิ๊วได้แล้วเราต้องตอบแทนเขานะฉันถักผ้าพันคอให้เขาดีไหม
2: ดีสิให้เขาผูกคอตายพวกเราไม่รู้ค่ะคุณชายเฟิงบอกให้เราทำแบบนั้น
3: คุณชายเฟิงบอกว่าเธอทำซุปหวานเพื่อขอร้องฉันอยากให้ฉันสอนอยากรู้วิธีทำซีอิ๊วอยากจะให้ฉันสอนพวกเธอใจจะขาดคนงานต้องเตรียมตัวพวกเธอยังไม่พร้อมหรอก
4: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
5: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เทพไทย
7: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
8: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
9: ฝนตกก็ดูได
7: ้ดูยังไง
9: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
10: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31 ธันวาคม 2,569

0: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
1: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
0: เพราะเราปิดผมขาว
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ครัวได้มากถึง3ชิ้นมีทั้งหม้อเหน็กประสงค์หม้อเหน็กประสงค์มีด้ามจับและกาต้มน้ำผู้ช่วยคู่ครัวที่ทำให้ทุกวันในครัวของคุณเป็นเรื่องง่ายหม้อเหน็กประสงค์สไตล์มินิมอลมาพร้อมด้ามจับที่แข็งแรงทนทานกระทัดรัดเคลื่อนย้ายสะดวกปรับอุณหภูมิความร้อนได้ถึง2ระดับ
1: คาชิวาครับเซตหม้ออเนกประสงค์ครอบครัวนะครับใน1เซตนะครับคุณจะได้หม้ออเนกประสงค์นะครับมูลค่า790บาทครับและยังมีหม้ออเนกประสงค์ที่มีด้ามจับอีกมูลค่า790บาทยังมีกาต้มน้ำอีก1ชิ้นมูลค่า390บาทครับทั้งหมดนี้นะครับจาก 1,970 บาทวันนี้พิเศษเพียง990บาทเท่านั้นนะครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adstyle Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cot ระยะเวลาโปรโมชั่น1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2569

0: ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
1: โรงงานสีอิ๊ว
2: บ้านกวนคุณดูเหนื่อยๆนั่งสิเดี๋ยวฉันนวดให้
3: ไม่เป็นไรนี่ไม่ต้อง
2: ดื่มชาดื่มชาดื่มชา
3: ไม่เป็นไรฉันกินซุปหวานไปเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยทั้งคืนเลยเนี่ย
2: อ๋อคุณหมายถึงถ่ายทั้งคืนเหรอ
4: ซุปหวานช่วยให้ขับถ่ายเรื่องปกติ
3: เมื่อคืนฉันไม่ได้ถ่ายบ่อยแต่หัวใจเต้นแรงจนนอนไม่หลับทั้งคืน
2: หนาวเกินไปหรือว่าคุณป่วยอะคะ
3: มีคนแกล้งฉันอะสิทำซุปหวานถั่วลิสงใส่ใบแปะกล้วยให้ฉันฉันกินใบแปะกล้วยไม่ได้อกแทบจะระเบิดอยากจะฆ่าฉันหรือไงเนี่ยฮะ
2: ไอ้คุณชายหลอกลวง
4: แล้วคุณเอ้อเกิงจะปลูกแปะกล้วยทำไมล่ะ
3: พวกเธอต้องบดมันให้ละเอียดไม่ใช่ใส่ทั้งใบ
2: พวกเราไม่รู้ค่ะคุณชายเฟิงบอกให้เราทำแบบนั้น
3: คุณชายเฟิงบอกว่าเธอทำซุปหวานเพื่อขอร้องฉันอยากให้ฉันสอนอยากรู้วิธีทำซีอิ๊วอยากจะให้ฉันสอนพวกเธอใจจะขาดคนงานต้องเจียมตัวพวกเธอยังไม่พร้อมหรอก
4: คุณชายเฟิงหลอกเราเหรอเสียมานเธอมีวิธีต่อรองกับคุณชายเฟิงหรือยัง
2: และจำร้านยาสมุนไพรที่เราไปเมื่อ2วันที่แล้วได้ไหมเราวิ่งชนเด็กคนหนึ่งเขาเป็นผื่นทั้งตัว
4: อ๋อจำได้เขาร้องไห้ใหญ่เลย
2: เธอจำได้ไหมหมอบอกเขาว่าเขาแพ้อาหารบางอย่าง
4: เห็ดหูหนูกับหัวไชเท้า
5: ว้าวกลิ่นหอมจังกำลังทำซุปหวานให้เอ้อเกิงอีกเหรอ
2: ยี่อิงเห็ดหูหนูขาวกับดำแล้วก็ถั่วลิสงค่ะ
5: ดีต่อเลือดลมนะขอชิมได้ไหม
2: ได้ค่ะถ้าคุณอยากชิมไว้ฉันจะทำให้ใหม่นะคะ
5: ได้สินี่วันนี้จินๆเป็นยังไงเป็นเด็กดีไหม
2: ดีมากค่ะ
5: ฉันไปดูเขาก่อนนะ
6: นี่พวกเขาทำอะไรอ่ะฉันไม่ได้บอกให้ทำนะ

0: ใกล้พวกเขาแบบนั้นไม่ดีเลยนะถ้าแค่สั่งสอนนิดเดียว
1: นี่เอ๋พวกเธอเก่งนี่ทำกันเองได้ฉันไม่ต้องสั่งเลย
2: คุณชัยเฟิงเราอยากให้คุณเอาไปให้คุณเอ๋อเกิงเองอะ
1: บอกแล้วว่าเขาอคติกับพวกเธอห้ามไปพบเขาง
3: ั้นเราขอเก็บไว้กินเองได้ไหมคะ
1: ความจำเสื่อมเหรอต้องให้บอกกี่ครั้งกินไม่ได้
2: วันนี้เราทำมาเยอะมากแต่กินเองไม่ได้งั้นพวกคุณจะกินไหมล่ะ
1: โอ้เป็นความคิดที่ดีนะ
0: แต่ไม่ต้องทำแล้วนะ
3: เอ๊ะทำไมล่ะ
0: เกิงมันเขาชอบแล้วเขาไม่ชอบซุปหวานแล้วล่ะ
2: อ๋อเราทำดีที่สุดแล้วนะพวกคุณกินเถอะ
1: พูดมากจังเลยหม้อนี้ใช่ไหม
3: ค่ะ
4: ค่ะ
1: เฮ้ยเกิงต้องชอบแน่แน่
3: เสียวหมานเราตั้งใจทำตั้งนานแต่เราไม่ได้กินเลย
2: นั่นสิ
5: โรงงานซีอิ๊วว่านกวน
0: อะไรกันเนี่ยคันจังเลยทำไมแมลงเยอะแบบนี
1: ้โอ้ยคันบ้างเลยพี่รองเกาให้หน่อยดิ
6: โอ้เอ้ยพวกนายทำอะไรกันเนี่ยให้ฉันหลับสบายหน่อยได้ไหม
1: ก็มันคันนี่นะ
0: โดนแมลงกัดเลย
6: ตกหูจังเลย
1: หน้าไหนเป็นอะไรหน้าฉันก็เป็นเหรอไหนกระจกกระจกอะไรอีก
6: เอาดูสิตายวายอะไรกันเนี่ย
1: เป็นอะไรก็ไม่รู้คันจังเลยเนี่ย
6: ตรงนี้ด้วย
5: อะไรกันพวกนายทำอะไรกันเหรอ
1: คันมากเลยพี่ใหญ่ช่วยหน่อยสิ
5: อืดขึ้นเต็มตัวแล้วเดาว่าคงกินอะไรแปลกเลิกดูได้แล้วเตรียมตัวทำงานไปเตรียมตัวกันซะ
1: โอ้ยนี่หัวกระโหลก
7: นี่ไม่เต็ม
1: ช่วยเกาหลังให้หน่อย
6: แย่จริงๆเลย
0: ลองกินอะไรแปลกๆมาหรือไงเนี่ยช่วยหน่อย
1: กินของแปลกเหรออ๋อรู้แล้วพวกผู้หญิงต้องใส่อะไรในสมบัติแน่ๆเลย
0: กล้า
1: เลยมาๆก็ให้ด้วยก็ให้ด้วยก็ให้ด้วย
0: ผมบอกแล้วว่าอย่ากล้าพวกเขาโดนเราคืนแล้วเนี่ยเห็นไหม
1: อ๋อวันดี
8: เกิง
1: โทษทีนะฉันแค่มาเอาชุดนะ
8: อ๋อแล้วก็เดี๋ยวนะนี่ด้วยค่ะ
1: ที่จริงฉันยังใช้ของเก่าได้ยังดีอยู
8: ่ไม่เป็นไรค่ะจริงสิเกิงถ้าคราวหน้าจะเข้ามาเก็บของบอกฉันได้นะ
1: อ๋อไม่ล่ะฉันไม่อยากรบกวนเธอกับลูกสาวนะ
8: รบกวนอะไรกันคุณอยู่ที่นี่มานานไม่รบกวนหรอกนะ
1: อย่าพูดแบบนี้เลยฉันเป็นคนงานนะแล้วยังซ่อมถุงเท้าให้ฉันอีกขอโทษจริงๆ
8: อย่าคิดมากสิคุณจำได้ไหมตอนยังเด็กฉันก่อเรื่องมากมายคุณคอยช่วยเก็บกวาดตอนนี้ฉันโตขึ้นแล้วก็อยากจะตอบแทนบุญคุณบ้างนะ
1: อ้อจริงสิถ้าเสียวมานกับซี่เยารังแกเธอบอกฉันได้เลยนะฉันจะสั่งสอนพวกเขาให
8: ้พวกเขาดีต่อฉันมากพวกเขารักจริงๆด้วยช่วยฉันตั้งเยอะแน
1: ่งั้นทำไมเธอไม่บอกให้นายท่านสั่งพวกเขาดูแลเธออย่างดีล่ะ
8: ไม่ต้องหรอกพวกเขาเป็นคนงานหญิงไม่ได้เป็นสาวใช้นะ
1: ว่าเป็นผู้หญิงอยากเรียนทำซีอิ๊วทำไม
8: เกิงมากับฉันหน่อยมีบางอย่างที่คุณต้องดู
1: เอาได้ภาพเขียนเหรอหมายถึงอะไร
8: อ๋อรูปนี้น่ะเหรอมันคือซีอิ๊วค่ะ
1: แล้วพวกที่อยู่ตรงนี้ล่ะ
8: พวกนี้คือยีสต์ค่ะ
1: อ๋อพวกคนงานล้างมือผสมถั่วลิสงเอามากวนกับแป้งแล้วก็ใส่ยีสต์แล้วกวน
8: ใช่แล้ว
1: อ๋อเขาช่างสังเกตดีนะ
8: เสี่ยวหม่านอ่านไม่ออกแต่ทุกครั้งที่เขาเรียนรู้เขาจะวาดเป็นรูปลงในสมุด
1: เขาน่ะอยากเรียนก็จริงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พร้อม
8: นี่คุณพูดถึงซุปหวานที่พวกเขาทำอย่างนั้นเหรอคะคุณรู้ไหมเขาโดนมีดบาดเพราะปอกถั่วกับแปะกล้วยเพื่อทำซุปหวานให้กับคุณเชียวนะ
1: แต่พวกเขาตัดสินใจไม่เก่งดูสิพวกเขารู้ว่าฉันชอบบทกวีแล้วก็เรียนแบบฉัน
8: คุณจะคิดมากทำไมล่ะพวกเขาเป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่ยังเด็กพวกเขาก็ต้องพึ่งพาตัวเองพวกเขาทำงานไปเรื่อยๆแล้วก็เรียนรู้ไวเคยได้ยินพวกเขาต่อกลอนกันด้วยคุณลองดูสิ
1: อ๋อ
8: พวกเขาน่ะเป็นพี่น้องกันอาจจะหยาบคายไปหน่อยแต่ไม่ใช่คนไม่ดีพวกเขาตั้งใจมากเลยนะทำไมคุณปฏิเสธเขาล่ะ
3: ฉันเหนื่อยแล้วนะทำไมเราต้องทำแบบงานนี้ด้วย
2: ไม่หรอกทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาหม้อต้มซีอิ๊วเป็นของกินทุกๆอย่างก็ต้องสะอาด
3: ก็ได
2: ้คุณเอ๋อเกิง
3: คุณเอ๋อเกิง
1: มือเธอเป็นไงบ้าง
2: ดีอยู่ค่ะ
1: ยังทำซุปหวานอีกเหรอทำไปทำไมกันพวกเธออยากเรียนการทำซีอิ๊วได้ตามมาสิเอาละฟังนะในนี้มีถั่วอยู่5ชนิดแยกมันออกจากกันถ้าทำไม่เสร็จก็ไม่ต้องกินข้าว
2: ทุกเม็ดดูเหมือนกันไปหมดเลยดูดีๆต้องมีจุดต่างนะ

0: บ่อน
1: ไม่มีเงินกล้าเข้าบ่อนนะไปซะ
2: ดูมันทิ้งสินี่นี่นี่อย่ามาดูถูกกันนะนี่วันนี้ฉันไม่มีเงินพรุ่งนี้ฉันจะมีเงินให้ดูดูเดี๋ยวเสื้อผ้าขาดหมดว้าย
1: ง่ายมา
2: เลยเดี๋ยวๆๆอาชัยอาชัยอย่าๆๆใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็น
3: เสียงเทียนเออเจอตัวเธอสักทีนะ
4: มีเงินมาเล่นพนันแปลว่ามีเงินจ่ายแน
2: ่ขออีก2วันฉันจะหาเงินมาใช้นี่2วัน
3: เอาเธอไปขายหาเงินมาจ่ายนี่ดีกว่าไป
2: ดูแมวนะดูแมวนะอาชัยไม่เนี่ย
5: นั่งเลย
2: ไม่นะฉันแก่แล้วยังอยากให้ฉันขายตัวอีกเหรอลูกชายฉัน20แล้วนะเขาจะใช้นี่ให้ฉันฉันไปละบ๊ายบาย
5: เป็นอะไรเธอน่ะไม่กลัวว่าลูกชายเธอจะเดือดร้อนได้ไง อยากจะให้เรื่องน่ะมันซ้ำรอยเหรอนั่งลงเลยนะ
2: จริงเหรอใครจะชอบคนแก่ขายตัวจะบ้าหรือไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่เปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูก่อนสิ
5: คุณคะทางนี้ค่ะ
2: เจริญแล้ว
5: ลงมาเร็วๆดูแลแขกได้แล้วเต็มที่เลยนะคะ
2: เฮ้ยคุณหนูเก่าเฮ้ยตกใจหมดเลยอ่ะ
6: คุณจำฉันไม่ได้หมายความว่าฉันปลอมตัวได้เนียนมาก
2: เฮ้ยคุณทำแบบนี้ทำไมอ่ะ
6: คุณดูได้ยังไงว่าฉันไม่ชอบทำแบบนี
2: ้นี่นี่นี่พอเถอะนะจะแกล้งฉันหรือไง
6: ฉันเห็นคุณโดนพวกผู้ชายข่มขู่เพราะเขาจะทำร้ายคุณด้วย
2: คุณรู้แล้วเหรอ
6: ทุกคนในเมืองรู้ดีว่าคุณติดพนันชอบเข้าข้างคุณแล้วถ้าจะช่วยคุณจ่ายหนี้ทั้งหมด
2: จริงเหรอพูดจริงๆนะขอบคุณมาก
6: แต่มีเงื่อนไขหนึ่งข้อเลิกเล่นพนันซะอย่าทำร้ายลูกชายอีกเลยเขาทั้งจิตใจดีเป็นคนฉลาดถ้าคุณเล่นพนันอีกฉันจับเข้าคุกแน
2: ่ได้ฉันให้สัญญาจะไม่เล่นพนันอีกไปเลยนะ
6: ส่งมือมาข้างหนึ่ง
2: ทำไมอ่ะ
6: ส่งมือมา
2: ทำไรอ่ะ
6: นี่คือเครื่องรางถ้าเกิดอยากเล่นพนันมองที่ได้แดงนี้แล้วคุณก็จะรู้ว่าคุณกำลังเดิมพันด้วยชีวิตอยู
7: ่โอ้โหถ้าทำผ้าราคาแพงเปื้อนเหรอ
6: เปล่านะมันเปื้อนอยู่แล้ว
7: พวกคนจนไม่มีปัญญาซื้อหรอกจะชดใช้ยังไงอ่ะตอบมา
6: เปล่านะฉันไม่ได้ทำจริง
7: ๆเอ๊ะนี่หยุดนะ
0: ร้านเสียใหม่แล้ว
7: จะหนีแล้วอ่ะถ้าไม่จ่ายฉันจะจับติดคุกเลย
6: ฉันไม่รู้ฉันไม่ได้ทำ
2: ปล่อยเธอเดี๋ยวนี้
8: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
9: ลองชิมดูครับ
10: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
11: น้ำปลาร้าตำหนั่วแซ่บนัวนัวมีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
10: ผมเลิฟเลย
12: ที่รักเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
13: อะไรนะที่รัก
12: สายยังเข้าไม่ได
13: ้งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
12: ้ได้แล้ว
13: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
12: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะ

0: ต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสติลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได้หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะแล้วมิ้นชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อส่งลึกด้วยนะ
0: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
1: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสเตลเลตขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
2: 3,230
1: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่เอ๊ะสกปรกจัง
3: โอ้โหจะทำผ้าราคาแพงเปื้อนเหรอ
2: เปล่านะมันเปื้อนอยู่แล้ว
3: พวกคนจนไม่มีปัญญาซื้อหรอกจะชดใช้ยังไงอ่ะตอบมา
2: เปล่านะฉันไม่ได้ทำจริง
3: ๆเอ๊ะนี่หยุดนะ
4: ร้านเสียใหม่แล้ว
3: ฉันหนีแล้วอะถ้าไม่จ่ายฉันจะจับติดคุกเลย
2: ฉันไม่รู้ฉันไม่ได้ทำ
5: ปล่อยเธอเดี๋ยวนี
2: ้คุณนายหลง
3: คุณนายหลง
5: เธอแก่หัวผ้าของคุณเสียหายมากเหรอถึงกับต้องจับเข้าคุกเด็กคนนี้เป็นเด็กดีแล้วก็ซื่อสัตย์ฉันว่าคุณทำรุนแรงเกินไปนะ
3: แค่เรื่องเข้าใจผิดนะครับ
5: เธอไปได้แล้วใช่ไหม
3: คุณนายหลงมาทั้งทีสนใจดูผ้า
2: คุณนายหลงขอบคุณมากค่ะ
5: เขาหญิงยโสมือเธอเย็นมากเลยกลัวเหรอ
2: ฉันเป็นเด็กกำพร้าโดนจนชินแล้วค่ะ
5: ไม่มีพ่อแม่น่าสงสารจริง
2: ๆคุณชายเฟิงโชคดีนะคะมีพ่อแม่ที่รักเขามาก
5: เธอไม่ต้องกังวลนะเธอทำงานที่โรงงานว่านกวนเราจะช่วยเธอไม่ว่าเรื่องอะไร
6: ผู้บัญชาการมาแล้วทงความเคารพ
7: เฉาจี้จง
8: สวัสดีทุกคน
9: สวัสดีครับ
8: นี่เจ้าหลงเตรียมตัวมาดิพวกเรามาโยนเหรียญกันดูซิว่าใครจะยิงโดน
10: ครับผู้บัญชาการ
8: เฮ้ยว้าว
10: ท่านเป็นนักแม่นปืนจริง
8: ๆตานายแล้ว
10: ครับ
8: เอาแล้วนะ
10: ผู้บัญชาการยิงปืนโดนเหรียญนี้มันควรจะไม่ค่อยดีมั้งครับ
8: ดีดีสายตาดีมากละเอียดรอบคอบดีเอาไปรางวัลของนาย
10: ขอบคุณครับผู้บัญชาการ
8: จะลงเอ้ยกองกำลังใหม่พวกนี้ถือว่าดีมากฟังนะฉันอยากขยายกองกำลังให้ใหญ่ขึ้นต้องมีทหารใหม่มากขึ้นฝากนายจัดการด้วย
10: ครับท่านผู้บัญชาการ
11: ท่านครับพบคนน่าสงสัยครับ
3: อย่าลงโทษเลยผมแค่มาดูทหารใหม่เข้าแถว
10: โอ้นายเองเลยท่านผู้บัญชาการเขาเป็นคุณชายเล็กของโรงงานซีอิ๊วที่ใหญ่ที่สุด
8: อ๋อคุณชายน้อยนายอยากทำไก่ต้มซีอิ๊วให้ฉันไหมล่ะนายไม่มีอะไรทำเลยมานี่แอบดูทหาร

0: อายต้องรวยมากมาแน่เจ้าหลง
1: ครับ
0: ย้อนไปตั้งแต่สงครามที่กวงจีชายแดนทหารของเรามีน้อยฉันอยากให้นายจัดตำแหน่งให้พวกเขาดูสิที่นี่รุ่งเรืองมั่งคั่งมันคงจะไม่ยากสำหรับนายใช่ไหม
1: ไม่ต้องห่วงครับผมจะทำสุดความสามารถไม่ให้คุณผิดหวัง
0: นี
1: ่ท่านครับตอนนี้ร้อนมากผมเตรียมของว่างเอาไว้แล้วเชิญพักด้านนายก่อน
0: ได
1: ้ท่านนี้ครับนี่ปล่อยเข้าไปแล้วก็อย่าเข้ามาก่อนได้รับอนุญาตเข้าใจไหม
2: ครับผู้ตรวจการเก่าพูดตรงๆนะผมส่งไปสมัครเรียนที่โรงเรียนทหารแต่ทำไมถึงไม่ได้สัมภาษณ์เลยล่ะครับคุณเก็บผมไว้ก่อนแล้วก็ให้สอบใหม่อีกรอบเหรอ
1: ไม่ใช่หน้าที่ของทหารคือปกป้องประเทศที่สำคัญที่สุดก็คือซื่อตรงและซื่อสัตย์ต้องทำตามคำสั่งไปเผชิญกับอันตรายนายยังเด็กเกินไปปีหน้าเริ่มใหม่ยังไม่สายฉันสนับสนุนหน่อย
3: เป็นคุณจริงๆด้วย
4: เฮ้ยอย่าทำให้ตกใจได้ไหม
3: จะว่าไงดีขอบคุณมากนะครับไม่ต้องห่วงผมจะชดใช้แทนเจ้เอง
4: ฉันไม่อยากได้เงินพวกคุณไม่ต้องทะเลาะกันทุกครั้งที่เจอกันได้ไหม
3: ได้เลยครับมาผมช่วยเองมาแล้วขนมปังมาแล้ว
1: ว้าวน่ากินจัง
4: หิวแล้วใช่ไหม
1: โอ
4: ้
1: โหน่ากินมากเลยนะ
4: หิวแล้วสินะนี่ของเธอจ้ะค่อยๆกินระวัง
5: ด้วยผมไม่กินขนมปัง
4: ทำไมล่ะขนมปังหนู
5: ไม
4: ่
5: กินล่ะ
6: เจ้าไม่มีหมูสับเลย
7: ขอบคุณที่ช่วยกันนะอยู่ๆก็มีเด็กเพิ่มขึ้นขอบคุณจริงๆที่มาช่วย
8: นายอิงเด็กพวกนี้ทำตัวแปลกๆนะดูเหมือนพวกเขาไม่กลัวอดอยากเลยอ
3: ่
8: ะ
3: ใช่เห็นว่าโจ้ไม่มีหมูเขาคงดีใจที่ได้กินโจ๊กสิ
1: และมือก็สะอาดไม่มีเศษดินเลยทำตัวเป็นปกติมีความรู้ดีโดยไม่เหมือนเด็กกำพร้าเลย
8: หรือว่าพวกเขามีครอบครัวแล้วหลอกเราเหรอ
4: ถ้างั้นฉันว่าเราต้องให้พี่ช่วยละ
9: นี่อาหลงได้ข่าวไหมมีโรคติดต่อที่บ้านเด็กกำพร้าด้วยแหละ
10: จริงเหรอ
11: แย่แน่
10: ต
11: ้
10: องไปบอกทุกคนละ
12: ใช่
13: อุ้ยมาเร็วลูกมาเร็ว
10: มาเร็วลูกต้องสองลูกกินกันเลยมามาม
14: ามาจากตู้ฮะ
15: เป็นไงบ้างลูก
16: เป็นไงบ้าง
17: ลูก
16: เป็น
17: ไงบ้าง
18: ลูกปวดตรงไหนเนี่ยฮะ
19: ไม่ป่วยครับ
18: นี่เราเหรอเป็นห่วงจังเลยอ
6: ่
18: ะ
6: สบายดีแย่นะเด็กๆมีพ่อแม่กันหมดเลยเราเป็นเด็กกำพร้าโอ้โหลูกรักน่าสงสารจังเลยแม่ขอโทษนะลูกที่ส่งลูกมาอยู่ที่นี่คนเดียวแม่ขอโทษนะขอโทษนะโอ้โห
9: ลูกสาวคุณก็ป่วยเหรอ
6: ใช่แล้วค่ะจะเป็นห่วงมากเลยส่งเขามาอยู่ที่นี่เลยต้องมาเป็นแบบนี
9: ้เราก็ได้ค่าจ้างนะไม่ทำตามข้อตกลงก็แย่สิ
6: จริงด้วยจะได้รับ5หยวนเลยส่งเขามาที่นี่ค
18: ่
6: ะ
18: อะไรนะวางใจฉันแค่3หยวนเอง
9: จริงด้วยว่าไงนะโชคดีจังเลยเขาให้ผมแค่2หยวนเองยังไม่ได้เพิ่มด้วย
6: วางใจเนี่ยพูดถึงเป็นคนเดียวกันเหรอ
18: เอาหวังว่าเขาจะโยน
2: ชาเลย
8: ผ่าชาเลยผ่าชาเลยผ่าชาเลยผ่าชาเลยผ่าชาเลย
4: ผ่าชาเลยผ่าชาเลยผ่าชาเลยผ่าชาเลยผ่าชาเลยผ่าชาเลยผ่าชาเลยผ่าชาเลย
18: ผ่าชาเลยผ่าชาเลยผ่าชาเลยผ่าชาเลยผ่าชาเลย
9: ผ่าชาเลยผ่าชาเลยผ่าชาเลยผ่าชาเลยผ่าชาเลยผ่าชาเลยผ่า
5: ชาเลยผ่าชาเลยผ่าชาเลยผ่าชาเลย
9: ผ่าชาเลยผ่าชาเดือดร้อนแล้วมาหาเรื่องกวนใจอ่ะแกพูดอะไรเนี่ย
6: ใช่เลยเขานี่แหละเขานี่แหละสา
9: ทำไร
18: ทำไมเขาพูดเขาเนี่ย
5: ทำไมเป็นคนพูด
9: ฮะถ้าลูกป่วยก็ไปเยี่ยมที่บ้านเด็กกำพร้าจะมาที่นี่ทำไมอ
6: ่
9: ะ
6: งั้นแปลว่าเรื่องนี้คุณหลิวอยู่เบื้องหลังใช่ไหมล่ะพวกคุณว่าไงเขาใช่ไหมเขาซื้อที่ดินคืนไม่ได้ก็เลยอยากแก้แค้นยังไงล่ะ
3: ยิ่งกว่านั้นนะคนที่ดูแลบ้านเด็กกำพร้าเคยเป็นลูกสะใภ้เขาด้วย
6: ใช่เลยก่อนหน้านี้นะชอบเรียกเธอว่าผู้หญิงกินผัวเขาจะแก้แค้นเพราะว่าเขาแพ้คดีแย่งชิงที่ดินยังไงล่ะนี่แหละเขาจะแก้แค้น
18: ใครเป็นผู้ใครเป็นผู้
6: อะไรกันเนี่ยคุณเนี่ยชั่วจริงๆให้เด็กปลอมตัวไปที่บ้านเด็กกำพร้าอย่าให้บ้านเด็กกำพร้าแจ้งหรือไงล่ะ
9: ใช่ไหมใช่ไหมก็แกหลอกใช้พวกเด็กๆวันนี้พวกเราจะไม่ยอมอีกแล้วไม่ยอมไม่ยอม
5: ทุบบ้านตะโกนกันทำไมอยากได้เงินเหรอฉันไม่มีเงินไปรอฉันที่ท้ายซอยอย่ามาวุ่นวายที่นี่ไป
7: ท้ายซอยเหรอไปท้ายซอย
10: ไปเลยพวกเรา
0: ท้ายซอย

0: ายมาเลย
1: จ่ายสิจ่าย
2: ไม่ได้ไม่ได้
3: ไม่ได้อยากได้เงินใช่ไหม
1: ใช่
3: เข้าแถวเลยไม่เข้าแถวไม่จ่ายเอามาให้พ่ออยากให้ฉันจ่ายใช่ไหมฮะจะไปไหมถ้าไม่ไปจะเผาให้หมดเลยรับไปไปวิ่งวิ่งทำไมไปจะเผาให้หมดเลยเชิงเว้ยไปดื่มชา
4: ผมขออยู่อีกหน่อย
3: งั้นฉันไปก่อนละ
4: เขาชั่วจริงๆเราสู้เขาไม่ได้นะ
5: เขาเป็นมาเฟียดุร้ายยิงยโสจะใช้คบเพลิงเผาชาวบ้านเลยเหรอต้องหาแผนจัดการ
3: เฮ้ย
1: ดูก่อนได้นะทำอะไรเนี่ยฮะนี่จ่ายเงินด้วยสิโอ๊ยทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ย
3: กันน้ำเน่า
6: ลูกค้าไม่เมาหนุนแล้ว
7: ถ้าแกเจียงขอโทษด้วยนะอาจจะผิดพลาดเล็กน้อยงั้นเอาอย่างนี้ผมจะให้เด็กในร้านเอาซีอิ๊วสูตรหนึ่งให้คุณฟรีๆเลยรับรองว่าซีอิ๊วชั้นดี
6: ให้ซีอิ๊วฟรีให้ฟรีก็ไม่มีประโยชน์หรอกเท่าแกว่านเป็นเพราะพวกคุณร้านผมวุ่นวายไปหมดแล้ว
7: เท่าแกเจียง

สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบ Data Center ย่านพระราม9หลังประชาชนร้องเรียนได้กลิ่นคล้ายน้ำมันจากท่อระบายน้ำโดยเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักก่อนระบายออกสู่ภายนอกเพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์จึงจะทราบผลอย่างละเอียดนอกจากนี้ยังตรวจสอบบริเวณท่อระบายน้ำด้านนอกเบื้องต้นพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือ VOCs ซึ่งเป็นกลุ่มสารที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันประมาณ 3 ppm รวมถึงพบก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่าอยู่ในระดับที่รับรู้กลิ่นได้แต่ยังสรุปไม่ได้ว่าเป็นระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือเป็นอันตรายหรือไม่ส่วนมลพิษดังกล่าวจะมาจาก Data Center โดยตรงหรือไม่ยังยืนยันไม่ได้เช่นกันโดยต้องตรวจสอบทิศทางการไหลของน้ำและสำรวจแหล่งกำเนิดอื่นประกอบกันชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.กว่า40นายเปิดปฏิบัติการดาวกระจาย5สายเข้าตรวจสอบโกดังสินค้าของร้านจำหน่ายยางล้อรถยนต์รายใหญ่ในพื้นที่บางพลีจังหวัดสมุทรปราการรวม11แห่งพบยางล้อรถยนต์ผิดกฎหมายจำนวนมากทั้งไม่มีเครื่องหมายมอ.ก.สวมสิทธิ์ใบอนุญาตและลบตรายี่ห้อขายในราคาถูกรวม 1,341 เส้นมูลค่ากว่า 7,100,000 บาทได้อายัดไว้ดำเนินคดีพร้อมเร่งสาวต่อถึงต้นตอแหล่งผลิตนำเข้าจากเหตุร้ายคนร้ายบุกยิงในอาคารอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งใจกลางเมืองมินนิอาโพลิสรัฐมินนิโซตาของสหรัฐนายจาคอบเฟรนายกเทศมนตรีของเมืองและตำรวจได้แถลงข่าวเรียกเหตุการณ์นี้ว่าไร้เหตุผลทำให้เสียชีวิตไป3คนเมื่อคนร้ายบุกเข้าไปยิงผู้ที่อยู่อาศัยจนเสียชีวิตอย่างน้อย2คนแล้วผู้ต้องสงสัยก็เสียชีวิต

0: โดยขณะนี้ไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นการยิงตัวตายหรือจากการปะทะกับตำรวจนายกเทศมนตรีได้ชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้เคลื่อนกำลังเข้าไปอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยเหลือผู้ที่อยู่อาศัยในสถานการณ์อันตรายอย่างยิ่งทำให้มีตำรวจ2นายได้รับบาดเจ็บผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าคนร้ายเป็นคนที่ชอบทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นและเคยชักปืนขู่ผู้คนในอพาร์ตเมนต์ด้วยเทนนิส US Open รายการแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี2026ที่ Flushing Meadows ในมหานครนิวยอร์กของสหรัฐหญิงเดี่ยวรอบ2รวงข้าวลัลลนาธาราฤดีมือ76ของโลกจากไทยพบลินดานอสโความือ6ของโลกจากเช็กที่เพิ่งคว้าแชมป์วิมเบิลดันล่าสุดเกมนี้ลัลลนาสู้อย่างเต็มที่แต่ไม่สามารถต้านทานความยอดเยี่ยมของนอสโควาได้พ่ายไป2เซตรวด4-6และ2-6ทำให้นอสโควาเข้ารอบ3ไปพบแอลลีมือ28ของโลกจากสหรัฐส่วนลัลลนาตกรอบ2แกรนด์สแลมรายการที่2ติดต่อกันต่อจากศึกเทนนิสวิมเบิลดันรายการต่อไปติดตามชมคุยขโมงบ่าย3โมงสวัสดีครับ
1: สะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
2: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
3: ทำไงจะลดดีกัน
4: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา

0: 4ข้อหาหนักเด็กชายม.3ลูกตำรวจทุบรถขโมยปืนพ่อยิงป่วนโรงเรียนหวังสังหารครูสาวแจ้งความ Data Center ลักลอบเก็บน้ำมัน 200,000 ลิตรกรมอุตุจังหวัดบุรีรัมย์ยืนยันอาคารเทศบาล2ห้างดังสนั่นไม่ใช่แผ่นดินไหวอาจเกิดจากโพรงน้ำใต้ดินเคลื่อนตัวพบกับสุวิทย์สุทธิประภานิรชาลิมสมบูรณ์ในคุยขโมงบ่าย3โมง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้พาดหัวข่าวต้องบอกว่าเอ๊ะอีกแล้วนะครับนี่นะอีกแล้วเหรอยิงอ่ะนักเรียนนะครับเมื่อวานแล้วก็เสนอข่าวใหญ่แต่วันนี้มาดูเหตุดูผลนะครับแต่เอ๊ะอย่างไรบ้างครับนี่นะอาคารเบลเลอร์บลาต่าง5ชั้นนะครับแต่น้ำอยู่ใต้โพรงดินมันเคลื่อนมันสั่นหวั่นได้เอ๊ะมันเป็นยังไงมันเอ๊ะเลยคุณอริชา
2: หรือว่าแผ่นดินไหวก็ไม่รู
1: ้
2: หรือว่าอาคารได้มาตรฐานหรือไม
1: ่
2: ส่วนอาคารนั้นมันก็สูงอยู่เหมือนกันค่ะแต่ข้างล่างมันมีกลิ่นน้ำมันอยู
1: ่เออ
2: มันมีอะไรอยู
1: ่นั่นสิครับมันเอ๊ะหมดเลยนะแต่ต้องอาศัยหลักทางวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้จะมีคำอธิบายด้วยนะครับว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนี่นะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ้าวมาดูข่าวใหญ่กันก่อนนะครับเมื่อวานนี้เราก็รายงานสดไปแล้วนะครับช่วงบ่าย2โมงของเมื่อวานนี้เองครับที่นักเรียนม.3โรงเรียนวชิระปราการวิทยาคมที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับอำเภอเมืองแถวนครชุมนะครับได้ใช้อาวุธปืนนะครับบุกเข้าไปโรงเรียนแล้วก็ไปยิง8นัดด้วยกันครับวันนี้เอาอนุญาตว่าผมไม่ลงรายละเอียดนะครับเอาเป็นเรื่องว่าสรุปให้ฟังนะครับว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้ทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะท่านผู้อำนวยการแล้วก็ทางพ่อแม่ผู้ปกครองครับไปพบพนักงานสอบสวนทั้งหมดแล้วครับถึงแม้ว่าพ่อแม่จะเลิกกันเด็กคนนี้เรียนหนังสืออยู่ชั้นม.3เท่านั้นเองครับวันนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการควบคุมตัวไปครับเพื่อไปพบพนักงานสอบสวนหลังจากที่ก่อเหตุเมื่อวานนี้ยิงปืนเข้าไปนะครับก็คือว่า8นัดด้วยกันเป็นปืนพ่อ9มม.เป็นปืนตำรวจคือเป็นพ่อเนี่ยครับเป็นปืนราชการนะวันนี้ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับได้มีการเรียกประชุมทุกฝ่ายครับโดยเฉพาะพ่อแม่ซึ่งพ่อแม่ของเด็กนั้นก็เลิกกันคุณพ่อเป็นตำรวจแต่คุณแม่ก็คือไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่นี่นะเรื่องราวที่เกิดขึ้นสรุปเอาว่านะครับคำให้การของพ่อของแม่ตรงกันครับคุณเรชาว่าเด็กนั้นนะครับก็คือเกิดความซึมเศร้าเมื่อไม่นานมานี้เองครับซึมเศร้าจากไหนล่ะครับก็คือว่าจากโรงเรียนครับจากโรงเรียนที่ว่านี้คือไปโรงเรียนแล้วก็ไปนะมีปัญหากับเพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนกันแกล้งพอเพื่อนกันแกล้งปั๊บเนี่ยครับเด็กก็เก็บความในใจเวลาเก็บความในใจแล้วนะครับระเบิดออกทางไหนครับออกทางโซเชียลเพราะฉะนั้นออกทางโซเชียลนะครับคุณครูผู้หญิงที่พาดหัวข่าวเมื่อสักครู่นะครับที่เด็กตามยิงอะนะคุณครูผู้หญิงก็เลยมีการแคปนะครับแคปหน้าจอของโซเชียลนะครับไม่เปิดเผยไปอย่างนั้นเด็กก็เลยเกิดความแคร์สิครับคราวนี้ก็เลยบุกไปที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับโชคดีนะครับบอกว่ามีรปภ.คือนะครับรปภ.โรงเรียนนะครับเจอก่อนแล้วก็บอกว่าอาวุธปืนมายังไงยิงไปนะครับถากคอไปหนึ่งลูกนี่นะหลังจากนั้นก็บุกเข้าไปโรงเรียนแล้วเขาก็ไปยิงนะครับที่รูโบโบคือตามหาคุณครูบอกว่าจะไปยิงคุณครูคนหนึ่งเท่านั้นเองครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในที่สุดแล้วก็ถูกควบคุมตัวได้อ้าวอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นพ่อครับล่าสุดที่ว่าเป็นตำรวจครับบอกว่าตกใจกับลูกเหมือนกันนะครับซึ่งลูกกับตนเองนั้นก็คืออยู่ด้วยกันแต่นะครับไปอยู่กับแม่บ้างนะครับโดยเฉพาะช่วงปัญหาที่เกิดขึ้นคือป่วยเป็นโรคจิตนิดนึงนะครับก็คือว่าโรงเรียนก็ให้หยุดพักการเรียนไป2สัปดาห์เด็กก็เลยออกจากบ้านของพ่อนะครับคือเป็นตำรวจนี่แหละไปอยู่กับบ้านแม่วันที่เกิดเหตุนะครับก็คือว่าเด็กนี่นะเดินออกจากบ้านแม่ครับไปหาบ้านพ่อแล้วไปทุบกระจกรถของพ่อซึ่งเป็นตำรวจแล้วเอาปืนของพ่อแล้วก็เดินต่อไป2กิโลไปถึงโรงเรียนแล้วก็ก่อเหตุดังกล่าวนั้นคุณพ่อออกนะครับบอกว่าเลยนะผมก็นะครับรู้สึกว่าหวั่นเกรงเหมือนกันหลังจากที่ลูกเกิดมีปัญหานะครับก็คือพยายามเก็บอาวุธปืนครับไว้ที่บ้านก็ดีหรือเก็บไว้ที่รถนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็พกประจำกายแต่คืนเกิดเหตุก็เข้าเวรครับพอเข้าเวรไปปั๊บตื่นเช้ามาก็ต้องกลับมานอนบ้านใช่ไหมครับลูกก็เลยมาเลย พราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งพ่อทั้งแม่ถึงแม้ว่าจะแยกทางกันบอกไงนะครับว่าปัญหาครอบครัวการแยกทางอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเด็กครับ2ครับเรื่องของโซเชียลเด็กโบลี่กันเองเด็กไม่พอใจกันเอง3นะครับคุณครูก็เลยมาต่อยอดสร้างความฝังใจให้กับเด็กก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเด็กไม่รู้ว่าจะถูกลงโทษอะไรยังไงบ้างคุณเลชา
2: โทษเยอะเลยค่ะเพราะว่าถึงจะเป็นเด็กก็จริงนะคะแต่อยู่บนฐานความผิดถึง4ข้อค่ะพยายามฆ่าผู้อื่นไตร่ตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนไว้ครอบครองไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองและหมู่บ้านนะคะและสุดท้ายก็คือยิงปืนในเมืองและหมู่บ้านค่ะถามว่าน้องเนี่ยมีทักษะในการยิงปืนไหมไม่มีค่ะผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าไปเนี่ยคือกราดยิงไปทั่วพอไม่เจอครูผู้หญิงที่เป็นครูเป้าหมายแล้วเนี่ยน้องก็ไปยิงนี่ยิงโดนคนคนนี้เฉี่ยวหูไปบ้างอะไรบ้างนะคะโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเลยแล้วไปเอาทักษะการยิงหรือคิดมาได้ยังไงดูจากอินเทอร์เน็ตนะไปดูใน YouTube นะคะแล้วก็เล่นเกมบางชนิดแต่ก็ไม่ได้ยืนยันนะคะว่าเกมนั้นเป็นสาเหตุของรุนแรงหรือไม่แล้วถามว่าไปทุบรถพ่อไปชิงปืนพ่อมาเอาค้อนมาจากไหนนู่นสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตก็คือเด็กวางแผนไว้หมดแล้วค่ะว่าจะเอาปืนคล็อก9มม.เนี่ยออกมาแล้วก็จะมาใช้ก่อเหตุแต่ทุกอย่างอยู่จากอินเทอร์เน็ตหมดค่ะแม่บอกว่าลูกก็โดนแกล้งทุกวันแล้วก็เครียดครูเอาเรื่องที่ทะเลาะกันเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวก็ดันไปบอกเพื่อนให้ได้อายกันอีกมันก็เลยเก็บกดค่ะแต่ครูนั้นฝึกซ้อมมาดีนะคะเขาบอกว่าครูวันก่อเหตุเนี่ยรู้ก็เลยไปแอบในการฝึกซ้อมที่บอกว่าเกิดภัยอะไรขึ้นมาแล้วเราก็ต้องช่วยแอบก่อนเนี่ยนะคะครูก็เลยไปแอบก็เลยไม่ได้โดนยิงอะไรไปแต่พอน้องสติแตกนะตอนนั้นอ่ะคนก็บอกว่าหนูไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะเนื่องจากก็เป็นเยาวชนค่ะก็ช่วยกันก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่ประเทศเราได้เห็นการชิงปืนมาจากผู้ปกครองแล้วก็เอามาก่อเหตุในโรงเรียนเนื่องจากว่าแค้นครูไม่พอใจเพื่อนแล้วก็โดนบูลลี่บางอย่างค่ะก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาถอดบทเรียนกันแล้วก็เล่านะคะว่ามันจะยังไงต่อหลังจากที่มีการยิงที่มีเสียชีวิตกันเป็น10ศพนั้นก็ไม่มีสัปดาห์ไหนเลยนะที่ไม่มีการจะมาขู่หรือว่าจะมีข่าวเรื่องการ

0: ยิงในโรงเรียนที่จะเงียบไปนะคะม
1: ี
0: ข่าวมาตลอดเลย
1: ครับ
0: มาโรงเรียนก็ไม่รู้จะปลอดภัยหรือเปล่าเป็นห่วงน้องๆเป็นห่วงลูก
1: ๆตอนนี้มีการสั่งปิดนะครับ2วันคุณอิเลชานะครับซ
0: ึ่
1: งทางด้านเจ้าที่ตำรวจนะครับที่ท่านผู้บังคับการในพื้นที่นะครับก็ไปตรวจสอบทั้งหมดแล้วนะครับรวมทั้งท่านอธิบายนะครับคือพลตำรวจโทธรรมศักดิ์ปิ่นทองผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่รักษาราชการแทนรองผู้การตำรวจภูธรภาค6นะครับก็ลงพื้นที่แล้วก็ท่านก็บอกอธิบายนะครับเมื่อสักครู่ตามที่ผมรายงานตั้งแต่เบื้องต้นนะครับผมก็เลยสรุปให้ฟังนี่นะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับโลกโซเชียลด้วยอ้าวเรื่องไม่ดีอย่างนี้นะครับผมขออนุญาตพาดหัวข่าวให้ฟังนะประเทศสหรัฐอเมริกานะครับล่าสุดว่าระงับให้มีการใช้ AI สำหรับเด็กอนุบาลนะครับถึงมัธยมปุณณิชาเนื่องจากว่าอะไรครับการใช้ AI นั้นไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนะครับครอบครัวพ่อแม่ผู้ปกครองกับเด็กด้วยอาจจะเกิดปัญหาแบบนี้ในอนาคตนี่ครับ
0: ฝูงอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: สมัยก่อนเราเจอเพื่อนแล้วก็ไปเล่นโดดน้ำโดดยางหาเห่ากันแบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวนี้มันก็คุยกันผ่านหน้าจอหมดแล้วทำให้เรามีความเข้าใจกันน้อยลงแล้วเกิดบูลลี่อะไรกันผ่าน Facebook
1: ไ
0: อก็แค้นกันอีกไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตจะเอามาทำลายล้างกันอีกนะคะเรื่องอาวุธปืนยังคงเป็นเรื่องใหญ่ค่ะยังเกิดเป็นปัญหาระดับชาติอยู่ใครๆก็มีปืนพอมีปืนก็เอามาก่อเหตุกันก
1: ็
0: ไม่เป็นคนในครอบครัวหรือว่าคนในสังคมนะคะนี่ก็เป็นอีกครั้งนึงซึ่งก็ยังไม่รู้สาเหตุเหมือนกันค่ะยิงกันไป3ศพค่ะเสียชีวิตหมดเลยรวมทั้งผู้ที่ก่อเหตุด้วยนะคะสาเหตุยังไม่ยืนยันแน่นอนค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเริ่มตั้งแต่2ทุ่มกว่าๆของวันที่31สิงหาคมที่สภ.โคกจานลงไปที่อำเภอตระการพืชผลเนื่องจากว่ามีลูกชายของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอดีตนะคุณไพบูลย์อายุ35ปีค่ะคุณลุงไพบูลย์เนี่ยแกออกจากบ้านตั้งแต่5โมงเย็นแล้วนิวาลูกชายอายุ46ป
1: ี
0: บอกพ่อติดต่อไม่ได้โทรหาก็ไม่รับก็เลยเดินตามไปที่ทุ่งที่พ่อไปเกี่ยวหญ้าเลี้ยงวัวปรากฏว่าเห็นพ่อนอนคว่ำหน้าอยู่ตรงนี้ค่ะคุณไพบูลย์มีกระสุนปืนบริเวณท้อง2กระสุนค่ะคือถูกยิงเข้าไปเลยอ่ะแล้วรอยแทงอีก1รอยและด้านหลังมีแผลฉีกขาดที่เอวด้วยรอยแผลที่คอด้านซ้ายเลือดไหลออกปากออกจมูกคือโดนทำร้ายอย่างรุนแรงเลยนะคะคุณหมอที่โรงพยาบาลตระการพืชผลค่ะก็รีบเข้าไปเพื่อที่จะช่วยชีวิตแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้ทันนะคะพิสูจน์หลักฐานอุบลราชธานีก็นำตัวไปค่ะก็นำเป็นร่างไร้วิญญาณไปแล้วค่ะสรุปคุณไพบูลย์เสียชีวิตเอ้าไพบูลย์เสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรไม่รู้ตำรวจค่ะที่สภ.ต่างๆเนี่ยก็ได้ประสานกันนะคะทั้งอุบลราชธานีค่ะทั้งสภ.โคกจานแล้วก็ประสานไปในพื้นที่อื่นๆด้วยว่าที่สภ.เมืองใหม่อ่ะหรือว่าสีเมืองใหม่นี่ค่ะเจอใครไหมเพราะพบว่าน่าจะมีคนยิงและคนเนี้ยน่าจะขับรถกระบะออกไปเอ้าตามล่าตัวกันนะคะหลังจากที่เจอศพของอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไพบูลย์นะคุณสุวิทย์ตามล่ารถกระบะไฮลักซ์วีโก้สีดำทะเบียนบอใบไม้หอหีบ6225บนแล้วก็ไปเจอตรงนี้ค่ะเจอรถแล้วเอาละตำรวจรอล้อมไว้คิดว่าในรถต้องมีผู้ก่อเหตุและมีอาวุธปืนอย่างแน่นอนและเจออะไรรู้ไหมคุณสุวิทย์อ้าวชาวบ้านไปไทยมุงไปดูค่ะตำรวจพอไปเห็นค่ะก็เลยเปิดรถกระบะวีโก้คันนี้ออกมาสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดคือในรถพบ2ศพค่ะ
1: อ้าว
0: นี่แล้วก็มีอาวุธปืนค่ะศพนั้นศพแรกนะคะเป็นศพของนายเกรียงศักดิ์ค่ะอายุ40ปีอยู่กับนางหทัยรัตน์ไม่ระบุอายุนะคะ อยู่ด้วยกัน2คนเกรียงศักดิ์เนี่ยโดนยิงที่ศีรษะนะคะแล้วหทัยรัตน์ก็โดนยิงในจุดเดียวกันไม่รู้ว่าเกี่ยวกับคุณไพบูลย์ไหมไปถามญาติญาติเขาบอกว่าเกี่ยวกันค่ะเพราะทางเกรียงศักดิ์กับไพบูลย์นั้นเป็นญาติกันในเมื่อเกรียงศักดิ์กับไพบูลย์เป็นญาติกันเกรียงศักดิ์เป็นหลานของคุณลุงไพบูลย์และหทัยรัตน์น่ะก็เป็นผู้หญิงที่เกรียงศักดิ์พามาด้วยสาเหตุก็เลยปฏิปต่อได้ประมาณนึงค่ะว่าน่าจะมาจากที่ดินที่เขาแบ่งกันไม่ลงตัวสรุปน่าจะนะคะวันนี้ยังไม่สรุปสำนวนแน่นอนนะคะเป็นการแย่งชิงมรดกกันก็คือว่าเกรียงศักดิ์น่ะมาหาลุงไพบูลย์ก่อนแล้วพอพูดคุยก็ไม่รู้เรื่องก็ทำร้ายร่างกายแล้วเอาปืนกระบอกเดียวกันนะคะยิงคุณลุงไพบูลย์แล้วขับรถกระบะวีโก้ออกไปออกไปที่บริเวณอำเภอศรีเมืองใหม่คือคุณลุงไพบูลย์อ่ะโดนยิงที่ตระการพืชผลนะคะขับรถออกไปพอไปถึงกลางทางทะเลาะกับหทัยรัตน์คิดว่าอย่างนั้นนะทะเลาะกันทะเลาะกันสรุปเคลียร์กันไม่ได้เลยยิงหทัยรัตน์ค่ะแล้วก็ยิงตัวตายเพื่อที่จะจบเรื่องนี้ด้วยอาวุธปืน1กระบอก3ศพนะคะเรื่องนี้ไม่มีพยานเลยค่ะมีเพียงแต่ลูกสาวของคุณลุงเท่านั้นนะคะลูกชายของลุงไพบูลย์นี่ชื่อคุณนิวานนั่นแหละคุณนิวานก็บอกว่าสาเหตุก็ไม่รู้ฟันธงไม่ได้แต่ว่าเขาเป็นหลานของพ่อนั่นแหละก็คงจะคิดว่า

0: มีแต่เรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันน่าจะเป็นเรื่องของมรดกดูสิคุณสุวิทย์ญาติกันหมดเลยนะ
1: ใช่ใช่ครับก็เป็นอย่างนี้นะครับ
0: เรื่องที่ดินละมั้ง
1: มันไม่เข้า
0: ปืนนะ
1: ครับมันไม่เข้าใครออกใครนะครับเรื่องของมรดกเรื่องของเงินเรื่องของทองเรื่องของที่ดินนะครับรวมทั้งอาวุธปืนมันก็เยอะก็ขอประทานโทษนะครับข่าวรุนแรงแบบนี้คุยขโมย

0: านี่นะเราจะพยายามเลือกนะครับข่าวที่ว่าเป็นอุทาหรณ์เช่นเดียวข่าวต่อไปเหมือนกันครับที่นนทบุรีนะครับที่อำเภอปากเกร็ดนี่นะปรากฏว่าก็ใช้บุตรปืนนี่นะครับยิงกันนะครับทั้งที่เป็นญาติพี่น้องกันแท้ๆครับแต่ก็ไม่ตายนะคุณเลจาระหว่างนะครับปืนกับมีดไปสู้กันอย่างนี้นะครับผมสรุปไม่ฟังสั้นๆเลยนะก็ขึ้นโรงพักไปแจ้งความนะครับบอกว่าลูกชายชื่อกฤษดานะครับอายุ31ปีนี่นะครับเป็นผู้บาดเจ็บนะครับจากญาติห่างๆนิดนึงครับคือนายบังดำว่าอย่างนั้นนะอายุ35ปีนะครับกันญาติห่างๆที่ว่านี้มีพฤติกรรมเกเรว่าอย่างนั้นเนี่ยนะอธิบายให้ฟังนะครับบอกว่านายบังดำนี่นะมันมีปัญหาท่อประปาที่บ้านนั้นมันชำรุดว่าอย่างนั้นลูกชายของตัวเองก็ขับรถไปเลยนะครับเพื่อไปช่วยว่าอย่างนั้นนะเอาอุปกรณ์ไปด้วยแต่ปรากฏว่านายบังดำนะครับก็คือว่าด่าครับด่าแล้วก็ตะโกนนะครับตัวเองลูกของตัวเองก็เลยกลับมาบ้านครับพอกลับมาบ้านไปปั๊บนะครับนายบังดำมาด้วยนะครับมาแล้วก็บอกว่าอะไรครับไปตะคอกบ้านเลยนะครับบอกให้เปิดประตูตนเองนะครับก็บอกว่าเปิดไม่ได้นี่นะแต่ในคนนี้พยายามนะครับเอาปืนมาด้วยคล้ายๆกับปืนปากกาว่าไงนะก็เลยยิงครับพอยิงนะครับลูกชายเห็นก็เลยผลักตนเองล้มลงครับรับกระสุนแทนเพราะฉะนั้นลูกชายบาดเจ็บครับแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลไปที่สุดแล้วก็คือว่าตอนนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้วส่วนนายบังดำละครับตำรวจเขาก็บอกไปซุ่มจับได้นี่นะปรากฏว่านะครับไปซุ่มจับได้คือสะบักสะบอมเหมือนกันครับเพราะว่าถูกแทงหลายแผลเนื่องจากว่าล่ะครับใครแทงไม่รู้เพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะครอบครัวได้หวางนายบังดำกับคนที่เกิดเหตุนะครับคือไม่ชอบหน้ากันทั้งที่เป็นญาติกันมาเป็น10ปีแล้วเพราะฉะนั้นความไม่ชอบกันก็เลยเป็นเรื่องแบบนี้ครับจบเลย
1: โอ้มีเรื่องปืนเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งกันนะคุณสุริเอาเรื่องใกล้ตัวอีกเรื่องนึงนะคะ
0: เรื่อง
1: นี่เขาบ่นกันมาหลายวันแล้วนะเรื่อง data center นะคะหลายคนก็บอกว่ามันคืออะไรอ่ะเดินไปเนี่ยมีแต่คนถามว่าเออคุณนิราชา data center มันคืออะไรคุณสุริทราบไหมคืออะไรจะทราบหรือไม่ทราบไม่รู้
0: คล้ายๆกับทางสมองมนุษย์นี่แหละครับแต่มันเป็นเรื่องของเทคโนโลยี
1: ใช่ค่ะแต่วันนี้มันอยู่ใกล้บ้านมันอยู่ใกล้ตัวเราเฉยเลยค่ะพระราม9มีที่รามมีแถวแถวห้วยขวางเนี่ยมีเยอะเลยแล้วมันมีผลกับสิ่งแวดล้อมจะมองมันเป็นผู้ร้ายอย่างเดียวก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่า data center เป็นหนึ่งในสาธารณูปโภคที่มีความสำคัญในอนาคตเหมือนกับว่าเรามีไฟฟ้าเรามีน้ำประปาเรามีอินเทอร์เน็ตเรามี data center เราต้องมีค่ะมองว่าเป็นมิตรแต่ว่าณวันนี้ค่ะพอมันอยู่ใกล้บ้านไม่มีการทำ EIA นะคะก็คือไม่ได้มีการทำผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมว่ามันจะมีอะไรหรือไม่ทำให้ชาวบ้านเขาคาใจค่ะว่ามันจริงไหมเพราะว่าถ้าเซิร์ชไปทางอินเทอร์เน็ตนะคะdata center เนี่ยทำงาน24ชั่วโมง7วันค่ะมีการปล่อยความร้อนออกมาอย่างมหาศาลนะคะความร้อนอย่างเดียวนั้นในอินเทอร์เน็ตหรือว่าใน AI เนี่ยเขาบอกว่ามันจะสามารถปล่อยความร้อนขึ้นมา 1-9 องศาเซลเซียสหมายความว่าถ้าอยู่ข้างบ้านคุณสุวิทย์อยู่ดีๆบ้านคุณสุวิทย์ก็ร้อนขึ้นมาเฉยๆเลยค่ะแล้ว data center ใช้น้ำมันนะคะอย่างที่เขาเจอที่พระราม9เขาบอกว่าได้กลิ่นน้ำมันอยู่ใต้พื้นปรากฏว่าเป็นน้ำมันดีเซลค่ะ 200,000 ลิตรมาอยู่ข้างบ้านโอ้โหและช่วงนี้ไฟไหม้เกือบทุกวันนะคะเกิดมันเปี้ยงปังขึ้นมาเอาไม่อยู่ค่ะทำไม่ทันแล้วมันใช้ไฟฟ้าเยอะมากค่ะอยู่ที่ประมาณ20เมกะวัตต์หรือบางที่เนี่ยอาจจะอยู่ที่80กว่าเมกะวัตต์ก็ได้ใช้เงินลงทุนมหาศาลค่ะ BOI ยินดีต้อนรับ Data Center เพื่อที่จะให้เข้ามาลงทุนแต่คำถามก็คือว่ามันคุ้มทุนหรือไม่ค่ะการลงทุนใน Data Center นั้นไม่เหมือนกับการลงทุนในการประกอบรถยนต์ในไทยนะคะเรายังเคยเถียงกันว่าทำไมเราไม่มีแบรนด์รถยนต์ของเราสักทีล่ะเอามาประกอบอ่ะเอ่ยชื่อก็ได้รถยนต์ญี่ปุ่นดังๆอย่างเงี้ยไม่เอ่ยดีกว่าเขาก็เอามาประกอบแล้วก็ไม่มีรถยนต์ของเราวันนี้ data center ก็เช่นกันค่ะมาจากไหนก็ไม่รู้อะทั่วโลกอะคุณสุวิทย์บางที่เนี่ยบริษัทเขาไม่ให้เปิดหรือว่าทางด้านของประเทศเขาไม่ให้เปิดแล้วเพราะใช้ทรัพยากรเยอะเลยไหลมารวมที่เราค่ะวันนี้ถามว่ากรุงเทพมหานครมี data center เยอะไหมจ๊ะเยอะมากค่ะกรุงเทพและปริมณฑลไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนนะคะ45แห่งค่ะพิกัดคืออยู่ใจกลางเมืองพระราม9รามคำแหงรัชดาภิเษกสุขุมวิทค่ะถ้าทั่วประเทศน่าจะมีถึง65แห่งนะคะส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่นี่คือบรรยากาศของ Data Center ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นกันแล้วค่ะนั่นก็คือการรวมของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะรวมทั้งเป็นเซิร์ฟเวอร์การประมวลผลเนี่ยการประมวลผลกระทวีทั้งวันนะคะดิฉันสังเกตหลายอย่างคุณผู้ชมคุณสวีสังเกตอะไรไหมเดี๋ยวมาคุยกันนะแต่บอกก่อนว่ารายละเอียดของ Data Center คือทำงานไม่มีวันหยุดใช้ไฟมหาศาลใช้ความร้อนมหาศาลเพื่อที่จะประมวลผลออกมาเห็นไหมไอ้ประมวลผลแบบนี้เรามีคอมตัวเดียวยังร้อนจี๋อ่ะแล้วนี่ก็อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่เป็นล้านๆเครื่องอย่างนี้นะคะมันก็จะร้อนมากค่ะการใช้น้ำนั้นน้ำของ Data

0: data center ประกอบด้วยวัสดุหรือว่าสารเคมีในการหล่อเย็นนะคะไม่ใช่น้ำสะอาดธรรมดาค่ะเพราะฉะนั้นน้ำเหล่านี้จะไปไหนถ้าเกิดจะถูกปล่อยลงในระบบอาจจะเป็นระบบท่อหรือว่าระบบอื่นเนี่ยมีคลอรีนและมีสารหล่อเย็นค่ะไฟนั้นใช้เยอะจนบางพื้นที่เริ่มมีอาการไฟตกแล้วน้ำใช้แรงดันน้ำเยอะเนื่องจากต้องใช้น้ำบางที่นี่หมุนเวียนใช้ 100% อ่ะก็ไม่ว่ากันแต่บางที่เนี่ยใช้ขนาดน้ำประปาอ่อนกันแล้วนะคะและการใช้น้ำมัน 200,000 ถึง 400,000 กว่าลิตรนั้นมีความปลอดภัยแค่ไหนมีใบอนุญาตหรือไม่หรือว่ามีการเลี่ยงในการเปิดเป็นการรับไฟอนุญาตเพราะถ้าจะมีใบอนุญาตต้องใช้น้ำมันเก็บกักอยู่อ่ะคือเกินกว่า 500,000 ลิตรนะคะวันนี้เก็บประมาณสัก 400,000 กว่าลิตรเพื่อการเลี่ยงไม่ให้มีใบอนุญาตหรือว่าไม่ต้องออกใบอนุญาตแล้วถามว่าวันนี้กรุงเทพมหานครมีการออกใบอนุญาตในการเปิด data center หรือไม่คำตอบก็คือเรามีคณะกรรมการ data center นะคะแต่ยังไม่เคยมีการประชุมเลยกันสักครั้งเดียวค่ะง่ายๆก็คือว่าวันนี้ data center เข้ามาในประเทศเรา60กว่าที่แล้วนะคะแล้วยังไม่มีหน่วยงานไหนคำนี้สำคัญค่ะเป็นเจ้าภาพคุณสุวิทย์เพราะว่ามันต้องประกอบหลายกระทรวงด้วยกันค่ะทั้งกระทรวงDE กระทรวงเกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้นะคะดิจิตอลอย่างนี้กระทรวงอุตสาหกรรมค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางผังเมืองก็ต้องเข้ามาดูค่ะกรุงเทพมหานครต้องเข้ามาบริหารจัดการนะคะทางด้านของสิ่งแวดล้อมวันนี้ที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนมาคือว่าชาวบ้านที่พระราม9ค่ะเขาบอกว่ามันได้กลิ่นน้ำมันดีเซลมาหลายวันและ2เดือนเห็นจะได้แล้วไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนก็เลยก้มมองไปมองไปเอ้าอยู่ในท่อมีน้ำมันไม่ใช่เบนซินและไม่ใช่น้ำมันพืชนะคะดีเซลอยู่ในท่อแล้วนี่คือหน้าตาของ data center ค่ะเราไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรการจดทะเบียนบางที่เนี่ยจดทะเบียนว่าเป็นคลังสินค้าเหมือนโกดังบ้านเราอะค่ะเอาไว้เก็บของเพราะมันไม่มีการขึ้นทะเบียน data center ในประเทศไทยเราตอนนี้นะคะคณะกรรมการจะมีการเริ่มประชุมกันในวันพรุ่งนี้คุณเอกนิติเป็นประธานค่ะคุณเอกนิติก็ยังบอกเลยว่าวันนี้มันมากันเยอะแล้วเนี่ยแล้วก็มาจากที่อื่นด้วยทาง BOI นั้นมีการรายงานว่ามีการจดทะเบียน data center ประมาณสัก 800,000 ล้านบาทนะคะการที่เข้ามาของ data center เราไม่ได้มองว่าเป็นผู้ร้ายค่ะเข้ามาก็ดีเพราะ BOI บอกว่านี่คือเม็ดเงินลงทุนลองตามมานะคะการลงทุนของ data center มันจะเกิดอะไรบ้างการลงทุนของ data center จะเริ่มจากการก่อสร้างและซื้อที่ดินอ้าวอันนี้ค่ะหน่วยงานใหญ่ๆหรือว่าบริษัทใหญ่ๆเขาก็จะมีการแบ่งขายที่ดินคนรวยขายที่ดินได้เงินมีการจ้างงานก่อสร้างอ้าวมีคนงานก่อสร้างเข้าไปผู้รับเหมาเข้าไปก่อสร้างเป็นตัวตึกอาคารส่วนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เอามาจากต่างประเทศค่ะส่วนใหญ่เลยนะคะก็จะเป็นการลงทุนสั่งซื้อมาจากต่างประเทศอันนี้เราไม่ได้อะไรพอเข้าไปเดี๋ยวดูภาพข้างใน data center อีกครั้งนึงนะคะคือการทำงานที่ไม่มีการจ้างงานเลยคุณสุวิทย
1: ์ครับ
0: ไม่มีพนักงานในโรงงานไม่มีสายการผลิตไม่มีการจ้างงานเลยนี่คือคำถามค่ะว่าจุดคุ้มทุนของเราอยู่ที่ไหนเราต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรน้ำไฟมลภาวะความร้อนที่เกิดขึ้นน้ำมันใต้ดินที่สะสมความไม่ปลอดภัยในการไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วอยู่ดีๆมาอยู่ในชุมชนเกิดอะไรขึ้นมาไม่มีการป้องกันได้เลยไม่มีพนักงานสักคนเดียวจ้างงานมากที่สุดในเฟส2นะคะเฟสแรกก็คือมีคนทำงานก่อสร้างใช่ไหมอาจจะมีวิศวกรคอมพิวเตอร์มาควบคุมอย่างมากหลับตาคิดดูค่ะรปภ.กับแม่บ้านเท่านี้เองคุ้มทุนแค่ไหนนี่ก็เป็นสาเหตุที่บางประเทศอย่างสิงคโปร์หรืออเมริกาในบางรัฐนะคะแบนไม่ให้มีการมี data center แล้วกับคำเดียวค่ะว่ามันไม่คุ้มกับเม็ดเงินที่มาลงทุนแล้วจากนี้นะคะหลับตาคิดดูถ้าต้องปล่อยน้ำหรือว่าน้ำมันออกมาในสภาพแวดล้อมไปไหนจะเป็นขยะหรือไม่อะแล้วพรุ่งนี้อะสมมติอีก5ปีต่อมาระบบเนี้ยมันใช้ไม่ได้แล้วมันหมดอายุขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปทิ้งที่ไหนมันก็จะเป็นขยะที่อยู่ในระบบของเราวันนี้มันอยู่ใกล้เราขนาดนี้เราไม่รู้เลยค่ะก็เลยเป็นคำถามว่าในการประชุมคณะกรรมการ Data Center ในวันพรุ่งนี้จะพูดคุยเรื่องอะไรกันบ้างบางคนก็บอกว่ามันช้าไปหรือเปล่าเนี่ยกักเก็บน้ำมันเป็นพันเป็นแสนลิตรข้างบ้านเราไม่รู้เรื่องรู้ราว EIA ก็ไม่ทำทางด้านของคุณเอกนิติก็บอกว่าอาจจะมองเป็นเรื่องดีก็ได้เพราะอะไรคุณสุวิทย์
1: ครับ
0: เรารู้ปัญหาแล้วไงคือเรารู้ปัญหาแล้วก็ลิสต์มาเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างก็จะได้นำเข้าที่ประชุมแล้วสังคายนากันสักทีทางพรรคสีส้มพรรคประชาชนบอกว่าในฐานะฝ่ายค้านนะคะเขาพยายามไปรวบรวมมาว่าถ้ารัฐบาลรู้ปัญหาจริงก็จะต้องกล้าดำเนินการโดยออกกฎหมายให้เร็วและดำเนินการย้อนหลังทันไหมเขามาเปิดแล้วเขาบอกว่าจดคลังสินค้าแล้วพบว่าณตอนนี้นะคะมีบางบริษัทไม่เอ่ยชื่อเป็นแพลตฟอร์มใหญ่มากๆที่เราเล่นกันทุกวันนะคะบ้านหนึ่งที่เราเล่นกันอยู่แล้วหัวเราะกันคิกคักนะคะเข้ามาใช้ data center แบบนี้แล้วเขาประกอบกันเป็น data hosting ค่ะหมายความว่าสร้างเป็นเหมือนกับเมือง dataแต่ให้กับต่างประเทศเช่าอีกที data hosting จัดว่าเป็น data center หรือไม่จดทะเบียนแบบไหน

0: เพราะอย่างที่บอกค่ะหลายประเทศเขาห้ามแล้วมันก็เลยไหลมาที่ประเทศไทยพอมาทำ data hosting แล้วเราจะมีการควบคุมเรื่องมลพิษได้แค่ไหนอย่าลืมนะคะว่าจุดคุ้มทุนมันน้อยมากไม่มีการจ้างงานสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยของเราเลยค่ะมีแต่การดูดทรัพยากรเท่านั้นไอ้ครั้นจะไม่มีก็ไม่ได้เดี๋ยววันนึงมันก็จะเป็นความมั่นคงทางด้าน data ของประเทศไทยอีกอยู่ยังไงให้อยู่ไปด้วยกันได้นะคะคุณกรจติกวณิชก็โพสต์แล้วนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่
1: อ
0: นไม่มีเจ้าภาพจริงๆต้องตั้งคณะกรรมการที่มาจากหลายหน่วยงานและมาจากหลายกระทรวงในเมื่อเขาเข้ามาแล้วเอาให้ทันกันหน่อยแล้วถามว่าทำไมมาอยู่ที่ห้วยขวางพระราม9รามคำแหงสุขุมวิทเนื่องจากว่าบริเวณในเมืองที่เป็นเมืองชั้นในมีไฟเบอร์ออปติกที่รวดเร็วและทันสมัยมากมีไฟที่เสถียรมีอินเทอร์เน็ตที่แน่นอนแล้วมีสาธารณูปโภคที่เข้มแข็งนะคะแต่มันก็ทำให้เข้ามาใกล้บ้านเราบ้านคุณสุวิทย์แล้วก็บ้านคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่อยู่กันเยอะค่ะเรื่องนี้เอาละต้องหาจุดตรงกลางให้ได้ค่ะไม่อย่างนั้นจะต้องมีการสังคายนากันอีกรอบนี่ยังไม่พูดถึงการกักตุนน้ำมันนะตุนกันไป 400,000 500,000 ลิตรไม่รู
1: ้
0: โอ้โหตอนนั้นน่ะถือ2แกลลอนตำรวจจับเอานะ
1: ครับเนี่ยนะเรื่องใหญ่นะครับช่วยเป็นหูเป็นตากันนะครับเรื่องต่อไปนะครับไปที่บุรีรัมย์ครับเมื่อวานนี้บ่าย2โมงนะครับสำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์ได้ครับอยู่ใจกลางเมืองปรากฏว่าได้เกิดการสั่นไหวครับไม่พอเท่านั้นเองนะครับห้างอยู่ใกล้ๆครับโรบินสันแล้วก็ทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ครับก็มีการสั่นเหมือนกันทำให้นะครับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นร้อยคนนะครับวิ่งลงหนีจากตึกนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแผ่นดินไหวหรือเปล่าว่าอย่างนั้นนะครับในที่สุดแล้ววันนี้อุตุนิยมวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้ออกมาชี้แจงนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับแรงสั่นสะเทือนนี้เรามีนะครับเครื่องมือตรวจจับทั้งหมดเลยนี่นะแล้วก็เชื่อมโยงไปไหนครับเชื่อมโยงไปที่ทางอุตุนิยมวิทยากรุงเทพแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยแต่ทั้งหลายทั้งปวงไม่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวใช่ไหมครับนี่นะมีภาพมาไหมครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับที่สำนักงานที่ว่ามีการเตือนกันเมื่อวานนี้ครับปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นท่านผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์คุณพัฒนามณฑลครับได้ออกมาชี้แจงแล้วก็ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่มันสั่นไหวเมื่อวานนี
0: ้
1: นะครับไม่มีเรื่องของ
0: แผ่นดินไหว
1: แผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เลยครับผู้คนนะครับที่หลั่งไหลออกมาอย่างนี้หนีออกมาเขาก็บอกว่าเอ๊ะเชื่อได้ไหมเอ๊ะยังไงอ่ะนะครับตึกขนาด5ชั้นมันไหวอย่างนี้มันเอ๊ะยังไงนะครับมันชี้แจงว่ามีแผ่นดินไหวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับรวมทั้งคนที่อยู่ที่อื่นด้วยนะครับถึงแม้ว่าห้างสรรพสินค้า2ห้างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้จะไม่มีแรงสั่นไหวมากนักแต่มันก็เกิดความกลัวเพราะฉะนั้นเป็นหลักการอธิบายนะครับบอกว่าไม่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเพราะฉะนั้นมาฟังดูนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรครับเนี่ยนะจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานหรือภาษาที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าอีสานใต้อีสานใต้นะครับชายแดนก็ถือจังหวัดแน่โน่นครับประเทศทางกัมพูชาโน่นแล้วกัมพูชาจะมาทำอะไรอย่างนี้ใกล้พื้นเหรอคนก็คิดไปทั่วครับแต่ไม่ใช่ครับนี่นะแล้วพื้นที่บุรีรัมย์นะครับเป็นพื้นที่บอกที่ราบแล้วก็หินบริเวณด้านล่างเป็นไงครับมันเป็นหินรู้กันอยู่นะครับอยู่พื้นที่ตรงนั้นน่ะมันเป็นหินลักษณะว่าหินดินดานแล้วก็มีหินชั้นแล้วก็มีหินบาซอลต์ด้วยครับเนี่ยชื่อว่าหินบาซอลต์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นลองฟังข้อมูลทางนักวิชาการนะครับท่านดร.ศาสตร์ศิลป์ภักดีเมฆครับอาจารย์สาขาเทคโนโลยีธรณีวิทยานะครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโคราชท่านบอกว่าอย่างนั้นครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นสั่นที่ว่านี้แผ่นดินไหวนะครับก็คือว่าไม่มีท่านให้น้ำหนักตรงนั้นนะครับแต่ต้องดูรอบด้านด้วยว่าใกล้ๆตรงนั้นนะครับว่ามันเกิดทำอะไรหรือเปล่าการก่อสร้างแบบลักษณะใหญ่ๆนะครับเช่นเรื่องของการตอกเสาเข็มหรือโครงสร้างใหญ่ๆนี่นะมีไหมนะครับท่านบอกว่าให้ดูด้วยรวมทั้งอะไรครับระเบิดหินว่าอย่างนั้นนะในพื้นที่บุรีรัมย์นะครับมีเหมืองหินอยู่คือหินบาซอลต์เพราะฉะนั้นนะครับการระเบิดหินเนี่ยมันส่งผลมาตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้อันนี้เป็นเหตุผลทางธรณีวิทยาเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนนะครับก็ฟังเอาไว้นะครับแล้วก็ชั่งน้ำหนักว่าอะไรมันจริงอะไรมันเท็จรวมทั้งนะครับหลักข้อมูลต้องออกมาไม่ใช่พี่น้องประชาชนกลัวกลัวแล้วก็อะไรเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับ
0: ก็ขอให้ไม่เกิดอีกแล้วกันเนาะเพราะนั้นไม่กลัวกันอีกถ้ามีซ้ำอีกงงกันไปหมดเลยนะคะแต่ที่แน่นอนก็คือแผ่นดินไหวที่ทิเบตเนปาลจีนตรงนั้นนะคะตรงฝั่งนั้นณวันนี้ก็ยังไม่มีการเกิดเหตุซ้ำซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีแล้วค่ะแต่ว่าการกู้ภัยก็ยังคงเข้มข้นอยู่นะคะ

0: เมื่อวานเนี่ยเขาก็ยังไปกู้ภัยกันอยู่วันนี้ความหวังก็คือความหวังยังคงหวังกันต่อไปค่ะหน่วยกู้ภัยในปานก็ท่องไว้อย่างนี้ตลอดค่ะเลยเร่งมือช่วยผู้ที่รอดชีวิตนะคะก็พบว่ายังมีผู้ที่สูญหายเป็นร้อยๆที่ติดอยู่ในอุโมงค์ที่พอจะคาดการได้ว่ายังมีชีวิตอยู่คุณสวิทย์โดยเฉพาะโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำ
1: อ
0: ันนี้ไม่หมดหวังค่ะต้องสู้ต่อผ่านมา1สัปดาห์แล้วนะแต่ความหวังก็ยังเป็นความหวังอยู่ค่ะวันนี้นี่เองเนี่ยค่ะเขาก็พยายามนำทีมผู้กู้ภัยต่างๆเนี่ยเข้าไปดูซิว่าส่องดูจะมีสัญญาณชีพของใครอยู่บ้างเพราะเขาเชื่อว่าในนี้จะมีคนที่ยังมีชีวิตอยู่และมีห้องที่แห้งพอสำหรับคนที่รอการช่วยเหลือน่าจะมีเกือบร้อยเหมือนกันนะคุณสุวิทย์นะน่าจะสัก90คนค่ะก็พยายามที่จะเข้าไปในกระดึบกันเข้าไปนะคะเข้าไปได้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะใกล้ได้ค่ะทางกรรมการบริหารการไฟฟ้าในปาวนะคะเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยังจะต้องสู้กันจนกว่าจะเห็นว่าเขาไม่มีสัญญาณชีพกันแล้วอะค่ะโดยทีมกู้ภัยบอกว่าถึงแม้ว่าความหวังมันจะลดลงไปเรื่อยๆก็พยายามจะพูดคุยกับข้างในว่าถ้ามีใครก็ส่งเสียงออกมาหน่อยนึกถึงหมูป่าของเราเลยที่ติดอยู่ในถ้ำแบบนี้ค่ะคิดว่าน่าจะมี90คนที่อยู่ในห้องแห้งๆแล้วพอที่จะส่งสัญญาณตอบโต้ได้1สัปดาห์ที่ผ่านมาคงจะพอมีอะไรที่จะกินประทังชีวิตได้นะคะแล้วก็ส่งท่อออกซิเจนเข้าไปเผื่อว่าจะมีอากาศหายใจเราหน่อยความหวังแม้แต่เหลือน้อยทางทีมกู้ภัยก็บอกว่าเหลือเท่าไหร่ก็คือความหวังเพราะฉะนั้นไปกันต่อค่ะหวังก็คือหวังไม่มีหมดหวังนะคะทางด้านของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีนะคะบาเรนทราซาท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐสภายังคงสนับสนุนต่อไปนะคะให้ความสำคัญกับปฏิบัติการกู้ภัยคือไปกันให้สุดทางแล้วค่ะและจุดที่มีผู้สูญหายประมาณ90คนเนี่ยคงจะต้องเร่งระดมกำลังทุกอย่างเข้าไปให้มากที่สุดเพราะว่าทั่วโลกให้ความสนใจกับจุดนี้นี่มีเฮลิคอปเตอร์ก็เอาของเข้าไปค่ะท่อออกซิเจนเนี่ยส่งเข้าไปทางจีนนี้มีการปรับยอดผู้เสียชีวิตขึ้นมาตลอดนะคะจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากให้ตัวเลขมันเพิ่มขึ้นแต่ตัวเลขผู้สูญหายกำลังกลับกลายเป็นตัวเลขของผู้เสียชีวิตเพราะว่าพอหน่วยกู้ภัยเข้าไปก็เริ่มเจอร่างผู้เสียชีวิตนะคะณวันนี้ล่าสุดค่ะรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มมาเป็น 1,204 ศพค่ะผู้สูญหายก็ไม่ได้ลดลงค่ะอยู่ที่ 4,200 ศพนะคะถ้าตัวเลขมาบวกกันทั้งผู้ที่สูญหายและผู้เสียชีวิตเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ 5,000 จะปลายๆแล้ว
1: โอ้นะครับเป็นเรื่องใหญ่ของโลกนะครับเรื่องของธรรมชาตินี่นะมีแต่ข่าวร้ายๆนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าก็ยังมีข่าวไม่ร้ายๆต่อนะครับแต่ก็มีข่าวดีนะครับมาสร้างรอยยิ้มไม่ว่าจะเป็นพัทยาก็ดีนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะครับนาวิกโยธินยกพลขึ้นบกตรงนั้นรวมทั้งทำเนียบรัฐบาลนักตบสาวไทยนะครับวันนี้ไปพบนายกหวานแววได้เงินอัดฉีดด้วยรวมทั้งความหวังในอนาคตโอลิมปิกต้องได้เหรียญสักหนึ่งเหรียญนี่กัปตันทีมบอกครับเดี๋ยวมาครับ
2: คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตาไผ่คู
3: ่ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
4: ยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเส้นกระใสลมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาระบาย
5: คุยกับน้องบ่ายสาม
6: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
7: น้ำปลาตำหนวใส่อะไรก็อร่อย
8: ลองชิมดูครับ
9: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
10: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
11: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ผมเลิฟเลย
12: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนขอแนะนำขนาดบรรจุ30เม็ด BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
14: ปากสะอาด
15: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
16: ดีต่อเหงือกและฟัน
14: รสดีใช้ง่าย
15: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
16: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
18: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
17: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
19: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin Wear your Vaseline.
8: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Glutathione PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Glutathione ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7 วันลองเลย

0: ดูข่าวต่อนะครับเรื่องของอุบัติเหตุนะครับจากรถยนต์ครับมีทุกวันแหละครับส่วนใหญ่ก็รถชนกันอะไรกันบ้างแต่รถระเบิดนะครับมันเกิดจากระเบิดอะไรแต่เป็นรถเก่านะครับเพราะฉะนั้นหลายคนที่ใช้รถเก่านะครับก็คือว่าคิดอย่างเดียวละครับนี่นะรถเก่าบางทีมันก็ตายอยู่เฉยๆมันก็สตาร์ทไม่ติดเนี่ยขับไปแล้วนะครับมันก็ไปไม่ได้นะครับมันตายอย่างเงี้ยก็อยู่แค่นั้นครับแต่นี้สตาร์ทลองเครื่องนะครับเพื่อให้มันทำงานอยู่เรื่อยแต่ระเบิดตู้มครับโอ้ช่วงค่ำเมื่อวานนี้เองนะครับที่พื้นที่จังหวัดนนทบุรีครับภาพลูกชนอยู่ตรงนี้อยู่ในพื้นที่บ้านซอยวิบูลสงคราม11อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับปรากฏว่าไฟลูกชนคือว่านี้ลุกไหม้รถยนต์นะครับคือรถตู้ยี่ห้อโฟกครับจอดอยู่ภายในโรงจอดรถเลยลุกลามนะครับอย่างรวดเร็วเพราะอะไรครับก็รู้กันอยู่นะครับว่ารถยนต์เนี่ยเรื่องของอุปกรณ์ภายในเป็นยังไงบ้างครับน้ำมันอย่างเนี้ยโอ้เจ้าของก็ตกอกตกใจครับหลังจากที่บอกว่าเกิดเหตุแบบนี้นะครับก็เอาเลยครับเอาดับเพลิงของตนเองไปช่วยดับซะก่อนแต่ปรากฏว่าไม่ไหวครับก็เลยมีการแจ้งหน่วยกู้ภัยนะครับเข้าไปตรวจสอบด้วยนะครับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับก็คือว่าคุณวิวัฒน์หรือช่างหยิกครับท่านบอกว่าขณะที่ตนเองนะครับว่าอยู่ในบ้านอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับสตาร์ทรถคันนี้พอสตาร์ทไปปั๊บมันก็ติดอยู่นะครับสักพักหนึ่งมันก็ดับครับมันก็ดับไปประมาณสัก10นาทีตนเองก็เลยสตาร์ทใหม่ครับพอสตาร์ทใหม่นะครับมันเพลิงลุกไหม้ทันทีตนเองก็วิ่งออกมาแล้วครับหาเครื่องดับเพลิงแล้วก็มาดับครับแต่อย่างว่าเอาไม่อยู่ครับก็ต้องแจ้งหน่วยกู้ภัยแล้วก็มาช่วยกันดับเพลิงแต่นะครับจบลงด้วยอะไรครับจบลงด้วยรถตู้นะครับคือดับหมดเลยคือเสียหายหมดเลยแต่รถข้างๆคันนึงนะครับว่าโอ้ยสีนะครับเสียหายหมดเลยแล้วก็หลังคาโรงรถนะครับแล้วก็บ้านอยู่ด้วยครับบานเกล็ดของบ้านนะครับเนื่องจากว่าความแรงของเพลิงนะครับแล้วมันทำให้นะครับคือบานเกล็ดนะครับชำรุดด้วยครับนี่เห็นไหมนี่คือทรัพย์สินนะครับอย่างไรก็ตามครับเป็นอุทาหรณ์เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่ารถอายุเยอะมีกำหนดว่าจะเอาไปซ่อมอยู่นะครับแต่ยังไม่ได้ไปซ่อมสุดท้ายมันก็เกิดระเบิดขึ้นเกิดจากอะไรครับ1สันนิษฐานนะครับก็คือว่าสายน้ำมันนะครับไม่รู้มันฉีกขาดหรือเปล่าไม่รู้2ครับหนูไปกัดหรือเปล่าไม่รู้นะครับพอจะตัดไปปั๊บนะครับมันก็คือว่าระบบนะครับเครื่องสปาร์คไฟนะครับระหว่างน้ำมันนะครับกับเข้าเครื่องแบตเตอรี่นี่นะมันมีปัญหาหรือเปล่าไม่รู้เพราะฉะนั้นนะครับรถเก่าช่วยกรุณานะครับว่าเป็นอุทาหรณ์ตรวจสอบให้ดีนะครับก็คือว่าต้องดูอยู่เรื่อยๆไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดปัญหาแบบนี้ครับครับ
1: เรื่องรถรานี่ก็สำคัญนะคะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องความสนุกสนานค่ะแฟนๆชาว90เนี่ยศิลปินในดวงใจเราก็จะมียุคนั้นก็จะมีจิโก้ค่ะมีร็อกเล็กๆหรือว่าจะเป็นร็อกหวานๆสไตล์อกหักนิ่งนวลๆแบบศนีวสันนะคะล่าสุดค่ะข่าวการแฟร์เวลคอนเสิร์ตเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หลายคนติดตามรอคอยมานานรอว่าจะซื้อบัตรเมื่อไหร่ขายบัตรกันเมื่อไหร่แล้วก็รอจะดูคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของอัศนีวสันต์แต่มีปัญหาแล้วค่ะเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็วันนี้ก็มีเรื่องติดตามมาค่ะจนกระทั่งผู้จัดต้องมาชี้แจงเพราะว่าคอนเสิร์ตนั้นนะพื้นมันเหมือนจะซุดแต่คุณสุวิทย์แล้วก็บ่นกันค่ะเพราะว่าบัตรครั้งนี้ก็ไม่ถูกนะคะที่ Impact ค่ะนี้กรุงนี่ก็คือผู้จัดนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นยังไงล่ะหลังจากที่มีคนไปโพสต์ว่าฉันไปดูมาโอ้โหอย่างงู้นอย่างนี้บ่นกันเยอะแยะไปหมดค่ะและที่นั่งก็ยังมาซุดตัวอีกในการแสดง Farewell Concert อัศนีวสันต์อยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายแล้วครั้งนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตที่จะยังอยู่ในความประทับใจของแฟนๆอัศนีวสันต์พี่ป้อมพี่โตนะคะแต่มันไม่ประทับใจละค่ะเพราะว่าต้องยกเลิกกลางคันนะคุณสวิทตรงเนี้ยเห็นไหมโบ๋เลยค่ะเพราะว่าพื้นมันดูจะซุดเขาละเรื่องใหญ่เราเคยเห็นในต่างประเทศนะคะเวลาพื้นซุดเนี่ยมันก่อให้เกิดความสูญเสียก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นค่ะล่าสุดบริษัทหนีกรุงคอนเสิร์ตค่ะเลยต้องมาชี้แจงเพราะคนบ่นว่า1คือมันไม่ค่อยสนุกอ่ะเออพูดตรงๆและ2คือมันจะปลอดภัยไหมล่ะแล้วก็ยังจะต้องมีการเล่นคอนเสิร์ตกันต่ออีกไหมเอาละเรื่องนี้มาแถลงเป็นเรื่องไปค่ะบริษัทหนีกรุงคอนเสิร์ตบอกว่าในฐานะที่เป็นผู้จัดเลื่อนไปก่อนเลยละกันรอบวันที่2อ่ะเพราะว่าดูจะไม่ค่อยปลอดภัยวันที่9เลยละกันไปเจอกันใหม่นะคะสำหรับใครที่ถือบัตรของวันที่2นั้นก็ไปชมได้ในวันที่9จะเริ่มแสดงในเวลา 18:00 น.ค่ะเอาบัตรมาชมการแสดงในวันที่9แทนบัตรเดิมนั่นแหละกรณีที่มาไม่ได้ก็ส่งข้อความมาที่แฟนเพจ Facebook คุณหนีกรุงนี่นะคะหนีกรุงนี่ชื่อ Facebook เขาและ Impact Arenaก็ต้องออกมาแถลงในฐานะที่เป็นเจ้าของสถานที่ค่ะว่าโครงสร้างนั้นน่ะจริงๆมันรับน้ำหนักได้เยอะนะ ตารางเมตรหนึ่งอ่ะรับได้ตั้ง2ตันเออมันไม่น่าจะมีปัญหานะคะนี่ดีนะเป็นแค่พี่อัศนีวสันต์ถ้าเป็นพี่ตูนบอดี้แสลมต้องโดดอย่างนี้จะทำยังไงเขาก็บอกว่าเขารับน้ำหนักได้ค่ะและพื้นก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ได้มีความเสียหายรองรับน้ำหนักได้ตั้งเยอะขนาดนี้ถือว่าปลอดภัยสูงสุดค่ะศิลปินทีมงานและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านขอให้มั่นใจนะคะเพราะว่าบริษัทนั้นให้ความสำคัญสูงสุดเนี่ยมาพื้นมันเป็นอย่างนี้แล้วก็มีเก้าอี้นั่งแบบนี้ค่ะแต่เหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นก็เลยขออภัยมาแล้วขอทบทวนมาตรการขั้นตอนเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้อีกทีสรุปแฟนๆพี่ป้อมพี่โต๊ะนะคะจิโก้ต่างๆจะอกหักหรือไม่อกหักเนี่ยก็ไปเจอกันใหม่วันที่9 18นาฬิกานะคะดูราคาบัตรซะก่อนนี่ราคาหน้าบัตรนะคะไอที่อยากได้กัน
0: โกงขึ้นอีกเป็นหมื่นครับ
1: ก็มีเยอะอีกอะค่ะด้วยความที่วัยรุ่น90 80น่ะสายตาก็ต้องไปดูใกล้ๆแล้วค่ะไม่งั้นมองไม่ค่อยเห็นเอออยากไปแต่ว่าสู้ราคาบัตรเขาไม่ไหวเนี่ยจริงๆมันได้นะเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหานะแต่โครงสร้างข้างล่างเนี่ยมันจะยุบยวบกลัวว่าเดี๋ยวมันจะซุดลงมาวันนี้ทาง Impact แล้วก็บริษัทที่เขาจัดงานเนี่ยเขารับประกันความปลอดภัยเจอกันอีกทีเก้านะ18 นาฬิกา
0: ครับนี่นะเมื่อคืนนี้นะครับปรากฏว่าอดีตนายกอุ๊งอิ๊งนะครับก็อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ประสบภัยนะครับท่านก็โพสต์ข้อความเอง
1: บน
0: แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าคนนะครับหลั่งไหลมาดูบัตรเนี่ยนะครับขอประทานโทษนะเขาจองมาเป็นปีแล้วคุณเลชาน
1: ี่
0: นะ
1: นี่
0: คร
1: ับ
0: มีภาพท่านอดีตนายกอุ๊งอิ๊งนะครับถือว่าเป็นผู้ประสบภั
1: ย
0: หนึ่งเช่นเดียวกันนี่นะแต่ผมขออนุญาตนะครับเอาความรู้เอาองค์ความรู้ทางด้านหลักวิศวกรนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับทราบพยายามหาข้อมูลนะครับเอาว่าประมวลให้ฟังนะครับอาจจะดูภาพโครงสร้างตามภาพที่ปรากฏเมื่อสักครู่นี้เองครับ Impact เมืองทองธานีออกมาชี้แจงและครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นพื้นไม่ได้ทรุดครับยังแข็งแรง
1: แต่มันยุบ
0: อันนี้หลักวิศวกรรมก็เหมือนกันออกมานะครับบอกว่า Impact นั้นมันอยู่ตั้งนานแล้วมันไม่ได้ทรุดบรรจุคนได้มากกว่านี้ก็ไม่เคยทรุดคุณเลจานะถามว่ามันทรุดเพราะอะไรครับทรุดเพราะว่าโครงสร้างของเก้าอี้นั่นเองครับ ก็ขออนุญาตนะครับว่าท่านนำภาพของเก้าอี้นะครับมาให้ดูอีกทีนึงนะเวลาพื้นก็เรียบอย่างนี้ใช่ไหมครับรองรับผู้คนได้ขนาดนี้นะครับเขาก็ต้องมีโครงสร้างของเก้าอี้ถามว่าเก้าอี้ปัจจุบันนะครับก็คือว่าใช้เหล็กอะไรครับไม่ใช่เหล็กแข็งแรงนะครับเนื่องจากว่าถ้าเหล็กแข็งแรงนะครับมันต้องถอดยากมันต้องขันยากคุณเลยจ้าต้องเป็นประเภทที่ว่าเหล็กนะครับคือผสมอลูมิเนียมนะครับก็คือง่ายๆครับแต่เรื่องของโครงสร้างที่ว่าเห็นไหมครับโบที่ว่านี้เป็นการนะครับเอาเรื่องของเหล็กนะครับเอาโครงสร้างนะครับมาต่อกันถามว่าต่อนะครับข้างล่างนี่ครับการยึดเหนี่ยวครับระหว่างความสูงแล้วก็ระหว่างขั้นกลางนะครับขนาดไหนถ้าตามหลักกฎหมายจริงๆนะครับเขากำหนดเอาไว้นะครับบอกว่าน้ำหนักนะครับจะรองรับคนเนี้ย1ตารางเมตรนะครับต้องรับน้ำหนักได้ประมาณสัก500กิโลนะครับถามว่าทำถูกต้องไหมรวมทั้งอุปกรณ์นะครับที่ค่อยไปค่อยมานะครับระหว่างคนนั่งแล้วก็มีการดามกันนะครับสร้างความแข็งแรงนะครับมาตรฐานขนาดไหนเนี่ยใครก็ตามนะครับคำว่ามาตรฐานถ้าตามหลักวิศวกรรมนั่นก็ต้องรูทุกรูครับต้องมีน็อตขันให้แข็งแรงแต่ถามว่าอันนี้นั่งเฉยๆนะครับคือหลักเขากำหนดไว้อย่างนั้นแต่มาดูคอนเสิร์ตครับดูคอนเสิร์ตถามว่าใครจะไปนั่งเป็นผีนั่งสมาธิเหรอครับมันต้องโยกมันต้องย้ายมันต้องลุกมันต้องเต้นถามว่าหลักวิศวกรรมนะครับต้องคำนวณต่อครับว่าน้ำหนักนะครับที่จะให้คนมาดูคอนเสิร์ตอย่างนี้ครับมันต้องแข็งแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นรูโบก็ต้องถอดบทเรียนกันอีกแล้วนะครับก็เอาบทเรียนว่านะครับราคาแพงเนี่ยนะครับมาให้ท่านผู้ชมนักชาติอีกทีนึงนะไม่อย่างนั้นนะครับเดี๋ยวก็สุดกันอีกนะครับคุณเลชานี่นะ เกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบได้นี่นะ
1: คือบาทมันแพงคนก็เลยคาดหวังสูงแล้วก็จะมาส่งท้าย
0: พี่นะเอาตอนนี้ตินนะครับเป็นประเด็นที่หลายคนก็รอคอยอยู่เหมือนกันนะครับเปิดเผยข้อมูลทีไรก็โอ้โกงก็สอบท้องถิ่นแล้วครับนี่นะเอาความคืบหน้านะครับประเด็นนึงคือมีเจ้าหน้าที่ DSI ครับต้อง2คนครับไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไปรับทรัพย์กับเขาด้วยหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทางปปป.นะครับได้มีการจับกุมนายประวิตรจารุรัชกุลหรือผู้ใหญ่เฮงไงครับอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยเมื่อก่อนนะครับที่เราได้งานไปจำได้ไหมคุณเรชาปรากฏว่าวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์ครับท่านออกมาบอกนะครับบอกว่าเรื่องของการเอาผิดนะครับของ DSI ทราบว่านะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการดำเนิน คดีนะครับแจ้งความไปเรียบร้อยส่วนเรื่องของวินัยนะครับก็ทราบว่าทาง DSI นะครับจะต้องมีการดำเนินการเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับบอกว่าผู้ที่มาร่วมหัวกันทุจริตนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ผู้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมหมดเลยอ่ะครับ
1: คือการทุจริตครั้งนี้ค่ะมันน่าเศร้ามากคือทุจริตทุกระบ
0: บ
1: ทุกขั้นตอนทุกจังหวัดครอบคลุมทุกพื้นที่แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของสถ.เองแล้วก็เจ้าหน้าที่ของ DSI นะคะแล้วก็คนของที่หน่วยงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็เป็นรู้เป็นใจเป็นอะไรกันหมดเลยอะค่ะคุณสุวิทย์ไปกันต่อค่ะเรื่องของกสทช.นะคะซึ่งที่ผ่านมาประชุมก็ล่มประชุมก็ walk out ประชุมก็ไม่เข้าประชุมวันนี้ดูเหมือนจะสิ้นสุดของปัญหาหรือเปล่าคุณสุวิทย์เชื่ออย่างนั้นไหมเพราะว่าคุณหมอสรณะค่ะท่านออกมาชี้แจงเองแล้วนะคะในฐานะวันนี้ท่านก็บอกว่าคุณหมอสรณะเป็นประธานกสทช.ค่ะท่านก็น้อมรับคำสั่งศาลปกครองสูงสุดนี่ต้องถึงศาลปกครองสูงสุดนะคะว่าขอให้บอร์ดกลับมาประชุมหลังศาลสั่งชั้นต้นรับฟ้องปมดำรงตำแหน่งขอให้กรรมการกลับเข้ามาประชุมเถิดวางข้อขัดแย้งเดินหน้าภารกิจสำคัญคือท่านพยายามจะพูดว่าตามที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งว่าให้ศาลชั้นต้นนั่นน่ะรับฟังคำร้องไว้พิจารณาเกี่ยวกับกรณีที่มีข้อพิพาทเรื่องของการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.ค่ะคือคุณหมอสรณะเนี่ยท่านมีปัญหาเรื่องนี้นานแล้วแล้วก็ท่านก็บอกว่าในเรื่องนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะคือคุณหมอเองนั้นท่านก็บอกว่าขอผมชี้แจงเลยละกันก่อนหน้านี้มีหลายฝ่ายออกมาพูดแล้วว่าถ้าเกิดว่าตราบใดที่คุณหมอยังไม่ได้รับการชี้แจงอย่างแน่นอนว่าตำแหน่งของคุณหมอเนี่ยมันสามารถทำงานทำการได้ไหมผลของการประชุมในแต่ละครั้งก็ไม่สามารถจะใช้กันอะไรได้เลยอะค่ะประชุมไปก็เท่านั้นก็เลยไม่ค่อยมีคนเข้าไปประชุมกันนะคะล่าสุดจริงๆค่ะท่านก็เลยออกมาชี้แจงตามนี้เลยค่ะว่าท่านขอน้อมรับและเคารพคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดและขอขอบคุณกระบวนการยุติธรรมที่ได้พิจารณาประเด็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงทั้งหมดนะคะและท่านก็บอกว่าจะยึดถือความถูกจริตความสุจริตนี้ต่อไปขอให้ง่ายๆเลยขอให้ทุกคนนั้นฟังตามข้อกฎหมายอย่ายึดติดตัวผมตัวบุคคลหรือเรื่องอะไรที่มันขัดแย้งก็ตามเพราะไม่อย่างนั้นกสทช.จะเดินหน้าไปไม่ได้วันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เรื่องของผมเรื่องของบุคคลแต่เป็นเรื่องของการทำให้กสทช.สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมีเอกภาพและก็ขอให้กสทช.ทุกท่านร่วมมือกันเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็เข้าร่วมประชุมกสทช.ด้วยนะคะซึ่งครั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่กสทช.ตลอดจนประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านก็ได้รับฟังแล้วและท่านเองก็บอกว่าขอยืนหยัดตามความสุจริตรอบครอบและเป็นธรรมต่อไปคุณสุวิทย
0: ์นะครับเนี่ยนะคุณหมอนะครับสรณะบางคนก็อ่านสรณบางอ่านบางวันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมก็อ่านสรณนะครับแต่ว่าอ้าวเป็นสรณะเองกันผมก็กลับไปกลับมานี่น
1: ะ
0: นี่ครับก็ผมเคยจำครั้งหนึ่งนะครับอดีตที่ผมเป็นนักข่าวเนี่ยนะไปสัมภาษณ์นะครับท่านรัฐมนตรีพัชระครับปรากฏว่าท่านบอกว่าไม่ใช่พัชระเป็นพชรเองกันอ้าวยังไงครับคืออ่านยากก็ขอไปด้วย
1: สรณะแปลว่าที่ระลึกแล้วก็สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจความหมายดีชื่อท่านเพราะ
0: อ้าวนะครับไปดูข่าวกันต่อไปนะครับพัทยาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่นาวิกโยธินทหารเรือของสหรัฐอเมริกานะครับได้มีการยกพลขึ้นบกเกือบ 5,000 คนโหผู้สื่อข่าวนะครับไม่ได้หลับได้นอนแล้วครับเมื่อคืนนี้ไปตรวจสอบครับ
1: ไม่มีใครนอนแล้วค่ะ
0: พบว่านักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวด้วยรวมทั้งทหารเรือของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็ออกมาคึกคักเชียวคุณโดยเฉพาะนะครับที่แหล่งที่บอกว่าชอบเดินที่สุดคือ Walking Street ครับ
1: แน่นอน
0: น
1: ี่
0: นะครับบรรยากาศตามค่ำคืนที่ว่านี้โอ้โหคึกคักตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้แหละครับ Walking Street นี่ครับถือว่าเป็นแหล่งที่บอกว่าใจกลางเลยที่นักท่องเที่ยวทั้งโลกนะครับมานี่ก็ต้องมานี่ครับทหารเรือของสหรัฐอเมริกาก็มาเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นขับข้างในยามค่ำคืนแต่ผู้สื่อข่าวเราก็ไปสังเกตนะสถานบริการต่างๆนะครับก็คือว่าเยอะครับหรือแม้กระทั่งผู้จัดการสถานบันเทิงนะครับก็บอกเหมือนกันบอกว่าที่ผ่านมานะครับโอ้บรรยากาศที่ปัตยาดูมันเงียบเหงาเหมือนกันนะแต่พอนะครับเรื่องของทหารอเมริกันมาคราวนี้ดูมันก็จะคึกคักครับทหารอเมริกันก็แบ่งกันนะครับคือส่วนใหญ่นะสังเกตเมื่อคืนเนี้ยเดินเป็นกลุ่มกลุ่มนะครับสถานบันเทิงก็ไปเป็นกลุ่มเขามีกฎกติกาอยู่นะครับใครจะออกไปเดี่ยวไปทำอะไรไม่ดีไม่งามเดี๋ยวก็เสียภาพลักษณ์ด้วยเพราะฉะนั้นไปดูห้างจำปาสินค้าต่างๆนะครับเขาก็ไป ็นกลุ่มๆๆตามภาพที่ปรากฏอยู่ครับเดินสบายๆแต่ไปห้างไปทำอะไรครับไปซื้อสินค้าไปซื้อเสื้อซื้อผ้าไปหาของที่ระลึกอย่างเงี้ยจากไทยแลนด์ไปฝากนะครับบรรยากาศนี่ก็คือมาตามค่ำคืนที่ว่านี้นะแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่บอกว่าผิดสังเกตนิดนึงนะครับชาวบ้านเขาบอกว่าแหมคืนแรกนะครับมันน่าจะคึกคักมากกว่านี
1: ้
0: แต่ก็อย่างไรก็ตามนะครับเป็นคืนแรกใช่ไหมเท่าที่ไปฟังสำรวจมานะครับก็คือว่าทหารเหล่านี้เข้ามาตั้งสำรวจก่อนพูดภาษาชาวบ้านที่เราไปกันนะต้องเซอร์เวย์ก่อนครับว่าตรงนี้เป็นสถานนวดสถานนี้เป็นสถานสปาเป็นสถานนี้เป็นบันเทิงเป็นสถานนี้เป็นวันที่กินเหล้าเป็นสถานนี้เป็นเดินชิวๆก็สุดแท้แต่นะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้นะครับสงสัยนี่นะยกผลจริงหรือเปล่าไม่ทราบได้คุณเลจานี่นะก็ถือว่าเป็นคึกคักนะครับเป็นอันว่าสรุปเมื่อคืนนี้ไม่มีปัญหาแฮปปี้เอนดิ้งแต่อีก2วันข้างหน้าเชื่อมั่นว่าจะแฮปปี้เอนดิ้งนะครับทั้ง2ฝ่ายคือบ้านเราหน้าตาภาพพจน์เศรษฐกิจคุณนิจาแขกก็เหมือนกัน
1: สื่อทั่วโลกนะคะทั้ง CNN ทั้ง Reuters นะคะติดตามมาว่าเนี่ยทหารขึ้นบกเป็นครั้งประวัติศาสตร์นับจากสงครามเวียดนามค่ะที่จำนวนทหารขึ้นมาถึง 5,000 คนเขาก็บอกว่าครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงที่ทหารรุ่นใหม่ติดตามทหารอเมริกากว่าแสนคนก็คือเดินตามรอยในอดีตค่ะพัทยาเกิดขึ้นได้ก็ตอนที่ทหาร GI มาขึ้นบกตรงนี้นะคะจากเมืองที่เป็นเมืองชาวประมงก็ทำให้มีสถานบันเทิงมีร้านค้าเล็กๆจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังมีความสัมพันธ์อันดีกันอยู่ตลอดนะคะข้อห้ามของการไม่ให้ทำของทหารในครั้งนี้อย่างที่เราทราบกันค่ะไม่ให้ไปซื้อยาโดยไม่มีใบคำสั่งแพทย์นะคะเพราะว่ามีการรายงานว่าทหารเนื่องจากออกมาจากอเมริกาตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะอีก2เดือนก็จะปีแล้ว250กว่าวันเนี่ยขาดแคลนสาธารณูปโภคและเครื่องอุปโภคบางอย่างนะคะโดยเฉพาะยาแต่ก็ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อไม่ให้ขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่ให้ขับรถยนต์ไม่ให้เล่นทางน้ำอะไรต่างๆที่เป็นกีฬาผาดโผนค่ะและที่สำคัญที่คนถามกันเยอะนะคะเขาบอกว่าไม่ให้เดินคนเดียวแล้วไม่ให้เดินเข้าไปในพัทยาซอย6และซอย7
0: มีเพราะอะไรครับ
1: ใช่บางคนก็บอกว่าถ้าเป็นคนไทยนะคุณสุวิทย์อันนี้ด้วยความเคารพนะยิ่งบอกเหมือนยิ่งยุ่ยยิ่งห้ามเหมือนยิ่งชี้เป้าอะว่ามันมีอะไรซอย6ซอย7ที่ซอย6ซอย7นะคะก็ด้วยความเคารพพี่ๆที่ปฏิบัติงานอยู่แถวนั้นนะคะพี่ๆที่เป็นทำงานภาคบริการก็อาจจะมีอาโกโก้เร้าใจอาจจะมีสาวๆเข้ามาเรียกไปใช้บริการบางอย่างแบบนี้ค่ะที่จริงที่ Walking Street เนี่ยดิฉันไปบ่อยไปชอบสังเกตว่ามีวัฒนการอย่างไรบ้างนะคะล่าสุด Walking Street ถ้าไม่มีใครถ้ามีใครไม่ได้ไปสัก10ปีค่ะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วดูนะคะข้างๆเนี่ยไม่มีคนขายแมลงไม่มีคนถักเปียไม่มีร้านนวดเท้าไม่มีเลยก็จะเป็นร้านรวงใหญ่ๆปิดกันอย่างมิดชิดข้างในก็จะมีคนมาให้เมนูบริการนะคะว่าปิงปองโชว์ไม่ปิงปองโชว์หรือว่าอะไรโชว์ก็ว่ากันไปมีจริงไม่มีจริงไม่รู้นะคะก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็จะปิดเป็นตึกใหญ่ๆไปหมดเลยค่ะข้างทางไม่มีอาหารไม่มีการบริการอะไรเลยที่เป็นสไตล์ของ Walking Street ไม่เหมือนข้าวสารรถนะคะแล้วเดินไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเมืองนอกเลยค่ะทหารเขาก็เดินด้วยความเรียบร้อยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็กำชับกันมาว่าไปให้เรียบร้อยหน่อยหลายๆคนก็ไปเที่ยวค่ะดิฉันก็อยากไปเพราะว่าครั้งนี้มีสุนัขทหารมาเที่ยวด้วยเหมือนกันค่ะนี่แฟนทอมค่ะแฟนทอมถ้าดิฉันไปดิฉันจะไปดักเจอเนี่ยค่ะหมาเด็กของดิฉันนะคะสเปคเลยเนี่ยหล่อๆสีผมสีน้ำตาลนะคะนี่หน้าตาเข้มข้นแบบนี้หมาเด็กอายุ4ขวบค่ะเกิด24ธันวาคมนะคะนี่เป็นลาบราดอร์รีทรีเวอร์ค่ะไปกันได้แต่ไม่มีข่าวว่าน้องแฟนทอมลงมาจากเรือหรือเปล่านะคะถ้าไปก็ไปดักคนนี้เลยค่ะ
0: ครับนี่นะแต่ที่น่าสนครับที่น่าสนใจต่อไปนะครับไม่พอตอนนี้เองนะครับคุณเลจานี่นะปรากฏว่าคนที่บอกว่าทหารอเมริกันนะครับนี่นะไม่ชอบแบบนี้นะครับไปส่วนตัวนี่นะไปเที่ยวสวนนุชพัทยาปรากฏว่านะครับสื่อมวลชนสื่อมวลชนสถาบันใหญ่ๆของโลกครับตีข่าวสวนนุชพัทยาเลยครับวันนี
1: ้
0: นะครับเพราะว่าสำนักข่าว AP นะครับได้มีการเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเมืองพัทยาประเทศไทยครับสู่การเป็นจุดหมายท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ครอบครัวมากขึ้นเลยครับโดยรายงานนะครับดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อระดับนานาชาติเลยไม่ว่าจะเป็น ABC News ก็ตามนะครับหรือ The Washington Post ครับทำให้เรื่องราวของพัทยารวมถึงสวนนงนุชพัทยานี่เองครับได้รับการนำเสนอสู่สายตาผู้อ่านในวงกว้างขึ้นหนึ่งในสถานที่รายงานของ AP ก็ได้กล่าวถึง

0: โดยตรงเลยครับว่าสวนนงนุชพัทยานี่ครับได้นำเสนอถึงพื้นที่สวนแล้วก็พันไม้อันกว้างใหญ่ไพศาลอันแสดงออกนะครับถึงวัฒนธรรมแล้วก็สะท้อนถึงมิติของพัทยามีทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มด้วยกันคุณกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุชพัทยาคุณโต้งนะครับบอกว่าสื่อต่างประเทศกล่าวถึงสวนนงนุชให้เป็นบริบทภาพลักษณ์ใหม่ของเมืองพัทยาถึงเป็นเรื่องน่ายินดีนะครับแล้วก็สอดคล้องกับแนวทางที่สวนนงนุชมุ่งพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับทุกช่วงวัยทั้งครอบครัวเด็กเยาวชนทั้งผู้สูงอายุแล้วก็นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเพราะอะไรครับมีแหล่งรวบรวมสถานที่สำคัญอยู่ตรงนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นสวนนงนุชก็ดังไกลไปทั้งโลกด้วยเพราะว่าผู้สื่อข่าวสำคัญนะครับมาทำข่าวอยู่ตรงนี้ด้วยเอานี่เป็นข่าวดีนะครับข่าวนึงแต่ข่าวดีนะครับวันนี้อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลครับ
1: มีอะไรคะ
0: ในช่วงประมาณสายๆที่ผ่านมาโอ้โหนักตบสาวไทยครับนี่นะไปพบกับท่านนายกรัฐมนตรีตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับออกมาต้อนรับเลยผู้ที่นำไปคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวผู้ว่าการการท่องเที่ยวนะครับรวมทั้งนะครับนักกีฬามาทั้งหมดโค้ชออสนะครับก็คือนำมาเลยคุณเลจาหลังจากที่มีการพูดคุยรายงานกับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเป็นไงบ้างครับแน่นอนครับดีอกดีใจโดยเฉพาะท่านบอกว่าไม่ครับสร้างความตื่นเต้นแล้วก็ความรู้สึกดีให้กับคนไทยตนเองอยู่ต่างจังหวัดนะครับทราบข่าวเนี่ยโอ้โหดีใจโดยเฉพาะฟังเพลงชาติไทยนะครับมันกระหึ่มเนี่ยมันแสดงออกถึงว่านี่ความเก่งของคนไทยเพราะฉะนั้นนะครับจะสนับสนุนต่อไปทีมวอลเลย์สาวนะครับก็คือว่าต้องไปไกลกว่านี้คุณเอลิชารัฐบาลพร้อมสนับสนุนแล้วครับก็มีการโอนเงินให้เลยครับก่อนที่จะโอนเงินนี่นะครับนี่นะทีมวอลเลย์บอลเห็นไหมครับนี่กัปตันทีมครับสาวสวยพรพันธ์เกิดปาฏนะครับหรือชมพู่ปรากฏว่ามอบวอลเลย์นะครับที่เป็นวอลเลย์ที่บอกว่ามีลายเซ็นของนักตบทุกคนอยู่ในนี้ด้วยนี่นะนายกบอกว่านี่บอกเลยทำเนียบรัฐบาลเจ้าหน้าที่นะครับว่าเอาลงเลยโชว์ดอกบอลแล้วก็เป็นไงบ้างเซตด้วยนี่กับสร้างสีสันโยนไปให้กับนักนะครับตบเนี่ยทำคู่เลยครับกับกัปตันทีมเนี่ยนะสร้างสีสันแล้วก็สร้างความสนุกสนานสนุกไปนายกบอกว่าเอาละมาวันนี้นะครับเดี๋ยวพร้อมเลยครับกดเงิน14ล้านกว่า14ล้าน7แสนบาทครับให้กับทางด้านสมาคมครับโค้ชแล้วก็นักกีฬาทุกคนสดๆนี่ครับ
1: นี่เงินรางวัล
0: โอ้นะครับเป็นการสมทบนะครับเงินจากหลากหลายด้วยกันหลังจากที่มีการก็ไปถ่ายรูปคู่อันนี้เป็นกองทุนสำหรับกีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็ท่านนายกก็พูดถึงโค้ชออสด้วยนะว่าโอ้โหคนนี้นะครับเป็นคนที่บอกว่าผมรู้จักแล้วก็ผมเนี่ยตื่นเต้นด้วยที่ได้เห็นฝีมือในการแสดงออกถึงการนำทีมชาติไทยผงาดโลกนี่นะพรพันธ์เป็นไงครับพรุ่งนี้จะไปญี่ปุ่นแล้วนะครับเอเชียนเกมนี่นะหวังว่านะครับจะต้องเหรียญกลับมารวมทั้งต่อไปนะครับ2ปีข้างหน้าหวังโอลิมปิกต่อไปเลยนี่เป็นข่าวดีครับ
1: คนไทยได้ชื่นใจหลายเรื่องนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวมาดูข่าวดีกันต่อ
0: ค่
1: ะ
2: ดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู่
3: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
6: ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุด
7: ๆคุยกับน้องบ่ายสามโมง
8: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
9: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคุ้มจริงๆค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: เทพไทย
11: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์ปราศจากน้ำตาลป้องกันการขาดวิตามิน B รวมเช่นโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามิน B New Favit Plus
12: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย ห้องเล็กพื้นที่จำกัด

0: จะซักผ้าแต่ละทีก็ลำบากหมดปัญหาเพราะนี่จะเป็นผู้ช่วยของคุณคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนขนาดกระทัดรัดตอบโจทย์ชีวิตทุกใหม่ใช้งานง่ายไม่งอช่างไม่ต้องติดตั้งแค่ใส่ผ้าเติมน้ำหมุนปุ่มแล้วรอความสะอาดได้เลยกับคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนคาชิวามาพร้อมกับถังปั่น 2.5 กิโลหมุนเร็วตั้งเวลาในการซักได้ประหยัดน้ำประหยัดพลังงาน
1: ขนาดเล็กค่ะประหยัดพื้นที่เคลื่อนย้ายง่ายเหมาะกับคอนโดหอพักหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดค่ะคุณผู้ชมคะใครยังไม่มีเครื่องซักผ้าไซส์เล็กมินิแบบนี้ติดบ้านเอาไว้นะแอบแนะนำว่าควรมีค่ะ อย่างน้อยๆเอาไว้ใช้ซักสิ่งต่างๆในบ้านของเราได้หรือว่าอะไรที่เราต้องใช้ทุกวันหรือกระทันหันหรืออยากจะแยกซักจะได้มีเครื่องแบบนี้นะคะเอาไว้สำรองที่บ้านเน
0: า
1: ะ
0: วันนี้โปรโมชั่นกับคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนแถมผ้าไมโครไฟเบอร์1พื้นพิเศษจากราคาปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330 หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: สร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
4: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอี๊ยวเล้งขาตั้งสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
5: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
4: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม่

0: 3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิม
2: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
3: BioCal ช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
5: ่ใครที่อยากทานเนื้อปูเนื้อกุ้งเนื้อเน้นๆเก็บได้นานๆต้องคนนี้แหละค่ะชื่อนี้มีแต่ของอร่อยเฮียคอน
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีพี่หนึ่งด้วยและที่สำคัญก็คือสวัสดีแขกรับเชิญคนพิเศษของเราเฮียกอนนั่นเองค่ะนำเอาของอร่อยส่งตรงมาจากเยาวราชเลยนะคะหอยจ้อปูทองนั่นเอง
8: ใช่ครับ
7: นี่บอกเลยนะฝนชิมที่บ้านนะคือกัดไปแต่ละคำมีแต่แบบปูเป็นก้อนๆนะคะแล้วก็กุ้งเด้งๆด้วย
8: ใช่ครับเพราะเราเนี่ยเราทำจากเนื้อปูเนื้อกุ้งแท้ๆนะครับเนี่ยของอร่อยจากเยาวราชเนี่ยมารายการนี้ทีไรหมดเร็วทุกทีเลยครับ
7: ค่ะ
8: อันเนี้ยวันนี้ก็เลยจัดชุดพิเศษมาเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้มรสุมลมแรงด้วยอากาศแปรปรวนด้วยฝนตกด้วยน้ำมันแพงด้วยอันเนี้ยมาดูรายการนี้นะครับดูแล้วต้องรีบโทรสั่งนะครับเนี่ยของอร่อยจากเยาวราชเตรียมมาให้แล้วครับมีจำนวนจำกัดด้วยนะครับจะเป็นจ้อปูนะครับหอยจ้อก้ามปูจำนวน3แพ็คนะครับแล้วก็แหกกึ๋นกุ้งเอ็กซ์ต้าจำนวน2แพ็คนะครับรวมทั้งหมด5แพ็คจากราคาเดิม 1,310 บาทนะครับวันนี้ราคาเดิมเราไม่ขายนะครับ 1,310 บาทเราขายที่990บาทเท่านั้น990บาทนี่เราจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยรถขนส่งห้องเย็นนะครับที่สำคัญมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับท่านผู้ชมที่เคยยังไม่เคยทานนะต้องดูว่าของเราเนี่ยเป็นยังไงเราจะพาให้เห็นเนี่ยมันนี้เลยนะครับนี่ครับ
7: อยากจะให้กล้องนะจ๊ะ

0: มาที่มือเฮียกรตอนนี้นะคะ
1: เนื้อปูเนี่ยเราใช้ปูม้าแท้นะครับปูม้าจากสุราษฎร์ธานีบ้านเรานะครับเนื้อปูจะแน่นนะครับเนื้อแน่นเนื้อหวานนะครับแบบนี้เลยครับ
0: นี่ค่ะนี่ครับคือจะเป็นเนื้อปูส่วนไหน
1: ใช่ครับเป็นเนื้อส่วนกล้ามส่วนขาปูครับ
0: ทำไมต้องเป็นกล้ามปูขาปู
1: เนื้อกล้ามปูเนื้อขาปูเนี่ยเนื้อปูจะแน่นและสีจะสวยนะครับเป็นเส้นสีที่เป็นแดงแบบนี้เลยเนื้อจะแน่นเนื้อจะหวานนะเป็นปูม้าบ้านเราสุราษฎร์ธานีนี่เอง
0: เวลาทานเข้าไปนะคุณผู้ชม
1: ใช่ครับ
0: กัดเข้าไปที่ปูนะโอ้โหเขาจะแบบหนุบหนุบ
1: ใช่ครับเนื้อมันจะแน่นเนี่ยและสำคัญขาดไม่ได้คือน้ำจิ้มบวยนะครับนี่ครับนี่เราเตรียมมาแล้วเนี่ยเรามีแถมอยู่ในซองให้เลยนี่ครับแบบนี้เลยนะครับ
0: ในเซตนี่อยู่แล้วนะคะน้ำจิ้มบวย
1: และซองที่สำคัญ
0: น้ำจิ้มบวยเนี่ยเป็นสูตรพิเศษของทางร้านด้วยนะคะ
1: อันนี้เราทำจากเนื้อบวยแท้นะครับ
0: ค่ะ
1: เนื้อเนื้อบวยเนี่ยจะมีความหวานแล้วก็อมเปรี้ยวนิดๆนะครับอร่อยมากเวลาทานพร้อมกับหอยจ้อแบบนี้เลยนะครับ
0: น
1: ี่ครับเราตัดเป็นลูกๆทอดแบบนี้เราจะเป็นแบบนี้เลยแบบนี้นะครับ
0: แบบนี้เล
1: ยลูกใหญ่ๆเนื้อปูแน่นๆแบบนี้เลยครับแบบนี้เลย
0: เห็นปูด้านในไหมคุณผู้ชมค่ะเนี่ยพอตัดออกมาแล้วจะเป็นแบบว่าปูแน่นๆแบบนี
1: ้
0: กัดไปทุกคำมีเนื้อปูแน่นอนนะคะ
1: กัดคำไหนก็เจอเดี๋ยวเนื้อปูนะครับของอร่อยจากเยาวราชแบบนี้เลยไอ้สำคัญไม่ได้มีปูอย่างเดียวนะครับวันนี้เรามีแหกึ่นกุ้งมาด้วยนะครับนี่ครับกุ้งแหกึ่นกุ้งเนี่ยจะเป็นเนื้อกุ้งแน่นๆแบบนี้เลยแล้วกุ้งที่ใช้เนี่ยเป็นเนื้อกุ้งกุลาดำทะเลนะครับเนื้อกุ้งอ่ะจะมีความแน่นความกรอบอร่อยนะครับเวลาเราไปทำภัตตาคารจีนหรือว่าร้านอาหารจีนหรือไปทานติ่มซำเนี่ยกุ้งที่นิยมใช้คือถ้าจะให้อร่อยต้องเป็นกุ้งกุลาดำทะเลแบบนี้เลยครับแล้วเนี่ยกัดคำไหนก็เจอแต่เนื้อกุ้งแน่นๆแบบนี้เลยครับเนี่ยที่สำคัญทุกซองเนี่ยเรามีน้ำจิ้มบวยแถมให้ด้วยนี่ครับกระบวนการผลิตเนี่ยเราสะอาดปลอดภัยนะครับเพราะเราผลิตตามมาตรฐาน GSP SACCP นะครับของเราเนี่ยทุกอย่างเนี่ยไม่ใช้วัตถุกันเสียเก็บแช่แข็งได้นาน1ปีนะครับสำคัญเนี่ยเป็นของดีของอร่อยเยาวราชนะของชอบของครอบครัวเราจะซื้อไปทานกันเองในครอบครัวก็ได้ซื้อไปฝากผู้ใหญ่หรือญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะครับหรือว่าของเราเนี่ยเป็นของโอท็อป5ดาว6ปีซ้อนนะครับเนี่ยรับประกันความอร่อยครับแบบนี้เลย
0: นี่
1: ครับแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราผลิตสะอาดแล้วปูแน่นๆแบบนี้เลยเนี่ยเราแกะให้ดูแบบนี้เลยใช่ครับ
0: นี่
1: คร
0: ับ
1: แบบนี้เลยนี่ครับ
0: เดี๋ยวก่อนโชว์กล้องนิดนึงนี่
1: ใช่ครับแล้วกระบวนการผลิตที่โรงงานเนี่ยเราสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานนะครับได้โลโก้ท็อป5ดาว6ปีซ้อนนะครับของดีของอร่อยเยาวราชของอร่อยของครอบครัวนะฮะของเราสินค้าไม่ใช้วัตถุกันเสียนะครับเราจะส่งด้วยรถขนส่งห้องเย็นนะครับเฉพาะรายการนี้เวลานี้เท่านั้นนะครับต้องรีบโทรมาที่021143330021143330ของอร่อยจากเยาวราชจะส่งตรงถึงบ้านนะครับหรือว่าถ้ากดไม่ทันหรือทักมาทาง LINE @นะฮะ LINE @shop mania นะครับรีบติดต่อมานะครับของดีของอร่อยมีจำนวนจำกัดนะครับ
0: ค่ะนี่ต้องบอกว่ามากี่ชุดก็หมดตลอดจริงๆคุณผู้ชมค่ะอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งดูเพลินนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะรีบกดมาได้เลยที่021143330นะคะหรือว่าสแกน QR code หน้าจอก็ได้นะคะเอาไปรับประกันความอร่อยอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นหอยจ้อก้ามปูแน่นๆ นะคะแล้วก็มีแฮกกึนนะเป็นกุ้งกุลาดำนะตัวเด้งๆนะคะ
1: นี่ฮะเราบีให้ดูเลยว่า
0: เนี่ยบีให้ดูข้างในคุณผู้ชม
1: นี่เนื้อปูเนี่ยแน่นๆทุกลูกทุกคำครับกัดคำไหนก็เจอเนื้อปูนะครับแบบนี้เลยค่ะ
0: โอ้เ
1: น
0: ี่ยอยากจะบอกนะว่าน้ำจิ้มบวยที่เขาให้ไปนะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านที่อร่อยไม่เหมือนใครจริงๆเราแถมให้ทุกซองแบบนี้เลยนะคะแล้วเซตนี้นะคะโปรโมชั่นนี้นะคะพิเศษสำหรับคุยขโมงบ่ายสามโมงนะคะนี่ได้ไปหมดเลยทั้ง5แพ็คแบบนี้นะคะหอยจ้อ3แล้วก็แฮกึน2นะคะรีบโทรเข้ามา021143330เฮียมาทั้งทีฝนจะไม่ชิมก็ไม่ได
1: ้
0: ของอร่อยอยู่ข้างหน้า
1: เหมือนเดิมหรือเปล่าครับ
0: อยู่ข้างหน้าอยู่ตรงนี้จะไม่ชิมไม่ได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะฝนก็มีเหมือนกันนี่คุณผู้ชมอยากจะให้ดูนะคะทุกชิ้นของเฮียกรนะมีปูอยู่ด้านในแน่นๆแบบนี้นะคะห้อยจ้อแบบนี้นะคะปูทองของเขาแล้วก็จิ้มไปที่น้ำจิ้มบวยของเขาสูตรพิเศษของทางร้านแบบนี้เลยและหลังจากนั้นอย่ารอช้าค่ะขออนุญาตนะคะ
1: ช่วงนี้มรสุมลมแรงทั้งปูทั้งกุ้งหายากและราคาแพงแต่เราขายราคาเดิมแล้วก็คุณภาพเหมือนเดิมทุกอย่างครับต้องรีบโทรมาที่021143330นะครับ021-114-3330หรือ LINE @shopmania นะครับต้องรีบติดต่อมาครับสินค้าอร่อยมีจำนวนจำกัดนะครับต้องรีบโทรมากันนะครับ
0: คือต้องบอกว่าเฮียมากี่ครั้งกี่ทีของหมดตลอดนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบโทรค่ะอยากให้ทุกบ้านเนี่ยได้ไปนะคะ021143330นะคะรีบโทรกันเข้ามาค่ะให้เฮียย้ำโปรโมชั่นนิดนึงว
1: ่
0: าวันนี้มีโปรอะไรมาบ้าง
1: โปรนี่จะเป็นหอยจ้อก้ามปูจำนวน3แพ็คนะครับแล้วก็แหกึนกุ้ง

0: ุ้งเอ็กซ์ตร้าจำนวน2แพ็ครวมทั้งหมดได้5แพ็ค
1: ว้าย
0: หมดแล้วครับ
1: คุณผู้ชมค่ะของหมดแล้วเฮียค่ะยังไงอ่ะยังไม่หมดเวลาเลยขอต่อได้ไหมคะขอเพิ่มได้ไหม
0: ภายใน5นาทีหลังจากจบรายการนะครับเรายังรับออเดอร์อยู่นะครับต้องรีบโทรมาจองไว้นะครับของอร่อยจากเยาวราชของอร่อยของครอบครัวนะครับพลาดไม่ได้นะครับนานๆเราจะมาทีนึงนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนื้อปูเนื้อกุ้งราคาแพงมากของทะเลราคาแพงเพราะมรสุมเข้าน้ำมันเดินค่าเดินทางก็แพงนะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้แต่เราขายคุณภาพเดิมราคาเดิมพลาดไม่ได้นะครับต้องรีบโทรมาที่021143330 021143330ของอร่อยจากเยาวราชจะส่งตรงถึงบ้านนะที่สำคัญเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับราคาเพียง990บาทเท่านั้น990บาทพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับ
1: ค่ะไม่อยากให้พลาดกันนะคะเพราะว่าโอ้โหนานๆทีเฮียกรจะมาทีนะคะแล้วก็เอาของอร่อยจากเยาวราชส่งตรงมาถึงคุณพ่อคุณแม่คุยขโมงบ่าย 3:00 น.เพราะฉะนั้นต้องรีบโทร02-114-3330ราคาดีมากๆ990บาทได้ไปทั้งหมด5แพ็คแบบนี้เลยมีน้ำจิ้มบวยแถมให้ทุกถุงด้วยนะคะและที่สำคัญจัดส่งฟรี
0: ทั่
1: วประเทศนะคะ
0: ก็
1: เก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะคะถึงแม้ว่าวัตถุดิบอื่นจะแพงขึ้นแต่เฮียก็ยังคงตรึงราคาไว้ราคาพิเศษสำหรับคุณพ่อคุณแม่คุยขโมงเลยนะคะ990เท่านั้นค่ะรีบโทรนะคะ
0: รีบโทรนะครับแล้วเพราะรายการนี้เท่านั้นนะครับของอร่อยนี่หมดแล้วหมดเลยนะครับต้องรีบโทรมานะครับ
1: ร
0: ี
1: บโทรค่ะขอบคุณเฮียกรมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณนะคะนำเอาของอร่อยมาฝากตลอดคุณป่าของเราน้ำลายนี่อยากน้ำลายไหลละอยากชิมละอยากชิมละอร่อยจริงๆอร่อยทุกครั้งเลยค่ะ
2: ไม่รู้สิเห็นน้ำฝนชิมแล้วโหแม่นะ
3: อร่อยก็หอมมาถึงนี่เลยนะคะคุณเฮียกรเนี่ยเขาหน้ามาอีกนะคะ
2: ได้ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะเฮียกร
2: เวลาหมดพอดีนะครับก็ลาด้วยของอร่อยของคุณเอชานะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติของแร่ธาตุที่ใช
1: ่สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแซ่บทูเดย์นะคะวันนี้อยู่กับพี่ก๊อฟเบญจพลมิ้วเขมสอนค่ะ
3: เหมือนเช่นเคยนะฮะพูดคุยกับเราได้นะครับทาง Facebook 9M Cot นะครับคิดเห็นยังไงกับข่าวที่เรานำเสนอในวันนี้หรือคุณอยากให้ตามข่าวไหนก็เม้นมาหาเราช่วงนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงจะพุ่งตรงไปที่พัทยา
2: เมื่อวานเรานำเสนอข่าวไปแล้วว่าทหารมาแล้วก็มาใช้จ่ายในบ้านเราเป็นการสร้างเม็ดเงินให้พื้นที่การท่องเที่ยว
3: เงินก็จะหมุนเวียน
2: เราก็ต้องเป็นเจ้าภาพที่ดีไม่ขึ้นราคาอะไรที่มันเกินกว่าเหตุอะไรแบบนี้
3: เขามากี่วันเนี่ย
2: เราบอกไปแล้วนี่เนาะค่ะเมื่อวานเนี้ย2 ถึง 6 กันยายน
3: อ๋อก็ประมาณ5วันอะ2 3 4 5 6 5วัน
2: น่าจะมีเม็ดเงินสะพัดในพื้นที่ประมาณ100ล้านบาทค่ะ
3: ครับผมทำตัวน่ารักน่ารักกันนะ
2: ใช่ใช่เอาล่ะเรื่องแรกค่ะเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักที่ชาวเน็ตเขาแชร์คลิปเอาไว้ในโลกออนไลน์แล้วตั้งคำถามว่าทำไมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปล่อยให้เกิดพฤติกรรมแบบนี้ในพื้นที่นะคะมีรถซิ่งรวมตัวกัน20 คันแล้วก็ถ่ายคลิป
3: อ
2: ุโมงค์ลอดแยกอะค่ะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอุโมงค์ลอดแยก
3: อันตราย
2: แล้วรวมตัวกัน20 คัน
3: ไปอยู่ในนั้นหรอ
2: แล้วมีพฤติกรรมแบบนี้เดี๋ยวลองดูภาพค่ะแล้วก็ขับกันไปเป็นทีมอย่างเงี้ยค่ะ
3: ไหน
2: มาด้วยกัน20 คันที่จังหวัดนครราชสีมา

0: านะคะก็จะเป็นลักษณะของรถแต่งซิ่งอะค่ะพี่กอล์ฟ
1: อ
0: ุโมงค์ทางลอด
1: แบบนี้เหรอ
0: ใช่เขารวมตัวกันเป็นแก๊งแต่งรถเหมือนกันแยกประโดงในตัวเมืองโคราชค่
1: ะ
0: คือพอมันมากันเป็นแผงแบบนี้ค่ะพี่กอล์ฟนึกดูถ้าอยู่ดีเราขับรถไปพอดีในช่วงเวลาดังกล่าว
1: ถูกต้อง
0: แล้วแก๊งนี้เขาโอ้โหเป็นแผงกันมาเลย20คันเราเอ๊ะเราจะยังไงเราควรจะ

0: การจราจรหรือไม่มันส่งผลกระทบต่อผู้ร่วมทางหรือไม
1: ่
0: และปล่อยให้มีพฤติกรรมแบบนี้ได้หรอเนื่องจากว่ารถบางคันที่แต่งซิ่งอะค่
1: ะ
0: มีลักษณะของการแต่งซิ่งที่ทำให้เกิดเสียงดังด้วย
1: ค
0: ือเหมือนโหลดเตี้ยแต่งท่อไอเสียแล้วก
1: ็นี่เมื่อวานดูอะผมขับรถอยู่เนี่ยบนท้องถนนน่ะแล้วก็เจอเป็นแบบเขาไปแต่งเป็นไฟเบรกอะ
0: ค่ะ
1: แล้วไม่เป็นกระพริบกระพริบกระพริบกระพริ
0: บอุ้ยอันตราย
1: เราก็เอ๊ะเบรกหรือจะเลี้ยวเพราะดันติดข้างเดียวซะด้วยเราก็เอ๊ะเขาจะเลี้ยวหรือเขาจะเบรก
0: หรืออีกข้างนึงเสีย
1: ต้องสังเกตจนอ๋อเขาเหยียบไฟเบรก
0: มันอันตรายนะแล้วเนี่ยก็คือเขาก็เนี่ยเปิดไฟกันอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนพี่ก๊อฟว่าถ้าขับรถตามหลังมาก็ไม่แน่ใจว่าเขาเบรกหรือเขายังไงก็จริงๆแล้วประชาชนบอกว่ามันน่าจะผิดในลักษณะของการสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับพี่น้องประชาชนหรือเปล่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบและดำเนินการอย่างจริงจังนะคะถ้าทำผิดก็ควรจะว่ากันไปตามผิดก็ควรจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายไม่ควรจะปล่อยให้เป็นยิ่งอย่างเพราะบางทีมันอาจจะเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบและมีพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้เพราะเข้าใจผิดคิดว่าไม่ผิดกฎหมายคิดว่าทำได้ลักษณะแบบนี้เป็นรถเก๋งแต่ถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ล่ะ
1: โอ้โห
0: ก็จะยิ่งน่ากลัวไปกว่าเดิมถ้าเกิดมีพฤติกรรมล็อกเลียนแบบใช่ไหมคะบอกอ้าวรถเก๋งเขายังทำกันได้เลยงั้นพวกเรารถจักรยานยนต์ลองดูไหมอย่างเงี้ย
1: นี่แหละที่น่าเป็นห่วง
0: ยิ่งอันตรายเขาไปใหญ
1: ่นี่แหละไอ้คำว่าอ้าวก็ในเมื่อคนรู้เขาทำได้
0: อ
1: ะทำไมเราทำไม่ได้อะ
0: ค่ะ
1: อ
0: ันนี้เหมือนเขาตั้งใจจะถ่ายภาพสวยงามอะไรอย่างงี้บ้างเนาะเป็นกลุ่มเขาว่าเออรถเขาสวยอุตส่าห์แต่งมารวมตัวกัน
1: คือยังไงก็แล้วแต่มันต้องเป็นมีการไปขอทำเรื่องทำหนังสือไป
0: ขออนุญาตว่าเราขออนุญาตถ่ายทำรถสวยงามเพื่ออะไรอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ใช่อันนี้เขาไม่ได้ระบุเวลาเนาะ
0: ไม่ได้
1: เขาถ่ายตีสองตีสามงี้ป่ะ
0: หรอ
1: ไม่รู้
0: เราว่าเวลาไหนมันก็อันตรายเหมือนกันหมดเนาะ
1: อย่าไปทำตามอ่ะสรุปให้อย
0: ่
1: าทำตามนะครับข่าวต่อมาผมพาไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: ค่ะ
1: ถามคุณผู้ชมเลยชวนหน่อยวันนี้เม้นมาคุยกันหน่อยนะฮะอยากจะอ่านเม้นเหลือเกินไม่ได้อ่านกันมานานถ้าหากว่าคุณจะต้องไปเดินขึ้นสะพานลอยมิวนะนึกภาพตามนะสะพานลอยเดินขึ้นไปแล้วไอ้ด้านข้างของสะพานลอยปกติมันเป็นยังไง
0: มันก็ต้องมีรั้วล็อกมีรั้ว
1: เป็นเหล็กอะไรเงี้ยนะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็โล่ง
0: ๆใช่
1: แต่ว่าสะพานลอยแห่งนี้ฮะมันมีเหมือนเป็นตีเป็นไม้ขึ้นมาแล้วมันก็ปิดทึบทั้งสองข้าง
0: อ๋อเคยเห็นเคยมีข่าวว่ามันอันตรายเพราะมันกลายเป็นมุมอับแบบเวลาขึ้นไปบนสะพานลอยแล้วมันแบบปิดทึบเลยอ่ะ
1: กล้าเดินไหมมิวกล้าเดินไหม
0: มิวว่าอันตรายเพราะบางทีเราไม่รู้ว่ามีใครไปนั่งอยู่ตรงนั้นไปแอบซุ่มอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเข้าใจว่าเหมือนแบบเขาเป็นป้ายโฆษณาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าฮะ
1: มันอาจจะเป็นป้ายอะไรทุกอย่างแต่ว่ามันก็ไม่ควรไหม
0: ไม่ควรไม่ควร
1: เพราะว่ามันอันตรายครับ1 2ถ้าหากว่าคุณมีความจำเป็นต้องเดินขึ้นไปคนเดียว
0: ตอนกลางคืน
1: ถ้าจำเป็นอ่ะผมพูดถึงจำเป็นเลยนะมันไปตรงไหนก็ไม่ได้อย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ทำยังไงอ่ะมันต้องทำยังไงนะฮะแล้วที่สำคัญคือมันไม่มีไฟ
0: โอ้
1: ลองชมภาพก่อนไหมคุณผู้ชมเม้นมาคุยกันหน่อยถ้าคุณเจออย่างนี้คุณจะทำยังไงลองชมภาพครับอ้าวเป็นแบบนี้กลางวันเป็นแบบนี้มิ้วเป็นแบบนี้นี
0: ่พี่ก๊อฟ
1: ถ่ายกลางวันนะฮะสังเกต
0: ลิ้น
1: ขวาจอ
0: เมื่อกี้กลางว
1: ันอันนี้กลางคืนละเดี๋ยวทีมงานรบกวนอีกทีนึงนะดูภาพไอ้ตอนกลางวันเนี่ยข้างในเนี่ยอันนี้กลางวันนะแล้วดูภาพด้านในนะเดี๋ยวดูด้านในนะฮะเดี๋ยวดูริมขวาจอนะจะเห็นเลยว่ามันมีแสงนี่เห็นไหม
0: อ
1: ัน
0: นี้กลางวันหรือกลางคืนอันนี้ก็คืน
2: ค
0: ื
2: นแต่ว่าม
0: ันแล้วเป็นแสงไฟจากรถจ
1: ัก
0: ร
1: ไฟตึกเหรอ
2: ไฟสะพานอ่ะ
1: ผมถามหน่อยคุณกล้าเดินไหม
0: เหมือนหนังผีเลยอ่ะพี่ก๊อฟ
1: จริง
0: เหมือนโลเคชั่นหนังผีเลยอ่ะ
1: จะบอกว่าอย่าว่าแต่เป็นผู้หญิงเลยนะ
0: อันนี้กลางวันจะเป็นอย่างนี้
1: อย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยนะผู้ชายก็ไม่กล้าเดินไอ้มืดๆแบบเมื่อกี้ผมก็กลัวไม่รู้เดินไปจะเจออะไรยังไงบ้างและที่สำคัญบนสะพานแห่งนี้เขาบอกว่ามีคนเร่ร่อน
0: นั่นไง
1: ชอบขึ้นมานอนซะด้วย
0: ค่ะ
1: บางทีขึ้นมานอนบางทีขึ้นมานั่งบางทีแอบอยู่ในไอ้กล่องที่เขาตีขึ้นมาเป็นกำแพง
0: อ๋อมันมีช่องว่างอยู
1: ่ไปซุกอยู่ในนั้นน่ะกลัวว่าคนจะมาไล่ไงเนี่ยคุณผู้ชม
0: แต่เอาจริงสะพานลอยคล้ายๆแบบเนี้ยมีเยอะเหมือนกันนะ
1: เห็นหลายที่
0: เห็นหลายที่เหมือนกันนะคะ
1: สะพานลอยนี้ฮะอยู่ที่แถว

0: แถวถนนโรจนะบริเวณหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจอยู่ในอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับนักศึกษาและชาวบ้านบอกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยเลยในการใช้สะพานลอยแห่งนี้แล้วจะให้ไปข้ามถนนมันก็น่ากลัวรถมันวิ่งเร็ว
1: ถนนหลายเลนด้วย
0: แล้วตรงนั้นไม่มีทางม้าลายไหมล่ะใต้สะพานลอยมันก็ไม่มีไงสุดท้ายทำสะพานลอยมาก็คือให้คนข้ามนี
1: ่
0: แต่เจอแบบนี้เขากลัวฮะเพราะว่าเขาสงสัยจริงๆว่ามันจำเป็นต้องมีไอ้ผนังกั้นเนี่ยมากั้นตลอดแนวแบบนี้ไห
1: ม
0: แล้วกั้นทึบทั้งสองข้างเลยอ่
1: ะ
0: เนี่ยครับเขาบอกว่ากลัวเหลือเกินน่ะเคยแจ้งไปนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: เจ้าหน้าที่ว่าไงคะ
0: เขาก็มาดูให้แจ้งไปว่ามันอันตรายเขาก็มาดูว่าตรงไหนมันอันตรายเขาก็แก้ไขให
1: ้
0: แล้วก็แจ้งไปว่าตอนกลางคืนน่ะไฟมันมืดมากเลยมองไม่เห็นน่ะทำไงดีอ่ะเจ้าหน้าที่ก็มาเดินสายไฟให้ปรากฏว่าทุกครั้งที่มาเดินสายไฟให้โดนขโมยเดินปั๊บขโมยปุ๊บ
1: อ๋อแล้วพี่ก็ดูช่องว่างสิ
0: เนี่ยถึงได้เข้าไปอยู่ได้ไง
1: ใช่เข้าไปอยู่ในช่องตรงเนี้ย
0: ไอ้กล่องเนี่ยไอ้กล่องไอ้ไม้เนี่ยที่ทำเป็นผนังมันใหญ่อ่ะมันกว้างเนี่ยฮะเขาบอกว่าไฟอ่ะติดเมื่อไหร่แก้เมื่อไหร่ก็โดนขโมยสายไฟอีกแล้วมันจะแก้ยังไง
1: ค่ะ
0: เคยฮะเคยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ใหญ่บ้านหรืออะไรเงี้ยนะเขาก็ส่งคนไปเฝ้า
1: ค่ะ
0: แต่เขาเฝ้าไม่ได้ตลอด24ชั่วโมงพอเฝ้าไม่ได้ตลอด24ชั่วโมงปุ๊บสายไฟก็โดนขโมย
1: ค่ะ
0: คนเร่ร่อนก็กลับมาเป็นปัญหาโลกแตกอยู่บริเวณนี้ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆเขาบอกว่าได้แต่แจ้งตำรวจสายตรวจบอกแวะมาบ่อยๆได้ไหมแต่คำถามมันย้อนกลับไปตอนต้นที่ผมถามคุณผู้ชมและมิวนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ถ้าจังหวะที่เราต้องจำเป็นต้องใช้ตอนนั้นน่ะแล้วไม่มีสายตรวจแล้วเกิดมันมีคนที่เขาคิดอะไรไม่ดีมาไปอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วเราจำเป็นต้องข้ามอ่ะเป็นนักศึกษาผู้หญิงจะทำยังไงดีจะทำยังไงดีเพราะว่าช่วง1ปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าเคยมีคนเร่ร่อนขึ้นไปบนนั้นคุณผู้ชมแล้วก็ไปแสดงพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีบนนั้นเนี่ยเขาบอกจะแก้ยังไงฝากหน่อยเนาะแต่ก็ไม่รู้จะฝากยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกหน่วยงานเขาก็ลงมาดูให้นะแต่สุดท้ายมันก็เป็นแบบนี้หรือออกดีไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ด้วยความเคารพนะ
1: มันเกิดคำถามว่ามันมีความจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องทำสะพานลอยให้เป็นลักษณะแบบนี้เข้าใจว่าบางทีมันเป็นช่วงเทศกาล อยากจะโปรโมทงานอะไรในพื้นที่หรือเป็นช่วงเวลาพิเศษอ่ะเขาก็จะทำอะไรแบบนี้เราเห็นหลายสะพานลอยแต่มันก็ควรจะแบบแค่ช่วงสั้นๆแล้วก็ให้มันปลอดภัยกว่านี้ไหม
0: เราก็ไม่อยากก้าวล่วงอ่ะเนาะแต่ก็ด้วยความเคารพคืออันนี้ผมอยากจะบอกว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณหน้าสถานที่ศึกษา
1: ค่ะ
0: นักศึกษาเขาต้องใช้เดินไปเดินมาเนาะมันก็น่าเป็นห่วงอ่ะโดยเฉพาะนักศึกษาผู้หญิงอ่ะมันจำเป็นต้องปิดทึบแบบนี้ไหมคือถ้าเกิดอยากจะเพื่อความสวยงามหรืออะไรก็ตามเป็นอีเวนต์อย่างที่มิวบอกก็อาจจะเป็นในจุดอื่นนะ
1: ใช่ๆมันทำรูปแบบอื่นได้ไหมให้มันปลอดภัยกว่านี้ได้ไหม
0: เนี่ยฮะ
1: ค่ะเราเคยเล่าข่าวลักษณะแบบนี้ไปแล้ว
0: มี
1: หลายที
0: ่มี
1: ค่ะก็ช่วยดูให้หน่อยแล้วกันเนาะป
0: ้
1: องก
0: ัน
1: ไม่ให้เกิดเหตุร้ายเนาะดีกว่าเกิดเหตุไปแล้วแล้วก็มาบัวหายล้อมคอกทีหลัง
0: จริงเขาเดือดร้อนกันนะครับฝากไปดูแลหน่อยบางคนเขาบอกว่าไม่ใช่นักศึกษานะเป็นชาวบ้านแถวนั้นแต่จำเป็น
1: ต้องใช้สะพานลอย
0: ต้องถือไฟฉายขึ้นไปด้วยโอ้โห
1: ค่ะ
0: โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงเลย
1: อันตรายจริงๆส่วนเรื่องนี้พี่ก๊อฟและคุณผู้ชมว่าอันตรายไหมคะ
0: ครับ
1: ชาวบ้านเขากังวลใจมากเลยที่คลองหลวงนะคะตู้น้ำมันหยอดเหรียญตั้งอยู่บนท่อส่งแก๊สแล้วอยู่ใต้เสาไฟฟ้าแรงสูง
0: หุยมันไม่มีที่อื่นให้ตั้งเหรอทำไม
1: เอาใหม่ย้อนอีกรอบ
0: เอาใหม่เอาใหม่อีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงอะไรอะ
1: ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ
0: ครับ
1: ตั้งบนท่อแก๊สใต้เสาไฟท่อส่งแก๊สใต้เสาไฟฟ้าแรงสูงเคยเกิดไฟไหม้มาแล้ว5ครั้ง
0: งงเลย
1: คำถามคือมันต้องมาตั้งตรงนี้เหรอคะ
0: ตรงอื่นได้ไหมอ่ะ
1: ชาวบ้านเขากังวลใจค่ะ เดี๋ยวให้ดูภาพแล้วกันเผื่อคุณผู้ชมจะได้นึกออกเนาะว่ามันลักษณะเป็นแบบไหนที่ชาวบ้านเขากังวลกลัวจะไม่ปลอดภัยนี่ค่ะ
0: อุ้ย
1: เห็นไหมตู้น้ำมันหยอดเหรียญ
0: เขตชุมชนด้วยนะ
1: ตั้งบนท่อส่งแก๊สใต้เสาไฟฟ้าแรงสูงและอยู่ในพื้นที่ชุมชน
0: อุ้ย
1: คือชาวบ้านในพื้นที่ตรงนี้ค่ะเขารวมตัวกันเพื่อร้องขอความช่วยเหลือร่วมกันลงมือลงลายมือชื่อยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังประธานสภาเทศบาลเมืองคลองหลวงนะคะในเอกสารร้องเรียนบอกว่าตู้น้ำมันนี้อยู่ในจุดอันตรายมากในอดีตเสาไฟต้นนี้เคยเกิดไฟช็อตหม้อแปลงระเบิดและเกิดเหตุเพลิงไหม้ตอนกลางคืน5ครั้งแล้วค่ะเคยเกิดไฟไหม้มา5ครั้งแล้วค่ะและบริเวณดังกล่าวใต้ดินของจุดติดตั้งเป็นแนววางท่อส่งแก๊สค่ะชาวบ้านก็เลยกังวลใจถ้าไฟฟ้าลัดวงจรหรือหม้อแปลงระเบิดขึ้นมาอีกรอบตู้น้ำมันจะกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมและความสูญเสียร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือไม่เพราะบ้านเรือนประชาชนอยู่กันอย่างหนาแน่นในบริเวณดังกล่าวและดูสายไฟและเสาไฟสิคะ
0: ครับนี่ไง
1: แต่เขามีที่ดับเพลิง
0: ถังดับเพลิงให้2อันนะ
1: อันเล็กนิดเดียว
0: แล้วด้านข้างนั้นตู้อะไรอ่ะ
1: ตู้กดน้ำ
0: ตู้กดน้ำเอาไว้สาด
1: พี่ก
0: ็ไม่ใช่แค่เอาก็พูดไปตามภาพ
1: เออทำไมอะคะทำไมต้องไปรวมกันอยู่ตรงนั้นจุดเดียวหรอคะหรือยังไงคะมันไม่มีตรงอื่นที่เหมาะสมกว่านี้หรอคะ
0: เออจริงๆนะด้วยความเคารพนะฮะมันพอจะย้ายได้ไหมล่ะเพื่อความสบายใจของชาวบ้าน
1: แต่มีคำชี้แจงมาแบบนี้ค่ะ
0: อ้าวเหรอมีคำอธิบาย
1: คือเขาอ้างว่าได้รับการอนุญาตจากการไฟฟ้าแล้วและเทศบาลก็อนุญาตแล้วเช่นเดียวกันทำให้สามารถไปติดตั้งตู้หยอดเหรียญเติมน้ำมันอะไรตรงนั้นอะได
0: ้อ้าวมันไปต่อแล้วสิถ้าอย่างนั้น
1: เขาบอกว่าเขาได้รับอนุญาตแต่ทีเนี้ยจากการตรวจสอบของเทศบาลเมืองคลองหลวงนะคะเทศบาลเมืองคลองหลวงบอกว่ายังไม่ได้มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง
0: มิวย้อนกลับไปเมื่อกี้ใหม่ย้อนกลับไปเมื่อกี้ใหม
1: ่เจ้าของ
0: ใครบอกว่าขออนุญาตแล้วใคร
1: เจ้าของตู้
0: เจ้าของตู
1: ้ใช
0: ่ฮะ
1: เจ้าของตู้เขาบอกว่ามีตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองหลวงชุดปัจจุบันด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็ไปคุยกับเจ้าของกิจการแล้วเจ้าของกิจการเขาบอกว่าได้รับอนุญาตแล้ว
0: แต่
1: ทางเทศบาลบอกว่ายังไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง
0: อ้าวอ้าวไม่จบแล้วจุดนี้ไม่จบแล้วยังไงอ่ะ
1: พี่กอบเขามีเนี่ยพี่น้องประชาชนชาวบ้านในพื้นที่มารวมตัวกันมีเปิดพื้นที่ให้
0: ลงรายชื่อ
1: ลงลายมือชื่อร้องขอความเป็นธรรมทำประชาพิจารณ์ให้คนในพื้นที่ลงเสียงกันเลยว่ามันเหมาะหรือไม่อย่างไรอยากให้ย้ายไหมคือเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องมีการลงมติกันพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่มาประชุมกันมายกมือกันเลยตกลงแล้ว
0: ตามภาพนี้นะ
1: ใช่ตกลงแล้วชาวบ้านเนี่ยอยากให้ย้ายตู้น้ำมันหยอดเหรียญออกไปจากตรงนี้หรือไม่ให้ยกมือลงมติโหวตกันไปเลยนะคะซึ่งผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของตู้บริการเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยู่ในพื้นที่มานานเขารู้ดีกว่าชาวบ้านด้วยซ้ำ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเหรอเขาโต้แบบนี้เหรอ
1: ใช่นี่ไงเขาบอกว่าเขาอยู่ในพื้นที่มานานรู้ดีกว่าชาวบ้านด้วยซ้ำแต่เนี่ยชาวบ้านกดดันเขาอย่างหนักเลยก็จะยอมถอยนะแต่เขาพูดในเวทีชี้แจงแบบนี้นะคะขอเวลาหน่อยเดี๋ยวถอยให้ขอเวลา5วันเคลียร์น้ำมันค้างเก่าที่อยู่ในตู้ออกจากตู้ให้เสร็จสิ้นก่อนขอเวลาจนถึงวันที่20กันยายนก็เดี๋ยวถอนออกเลยเพื่อความสบายใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชาวบ้านก็เลยบอกว่าก็นั่นแหละถอนเถอะเพื่อความสบายใจของพี่น้องประชาชนเพราะว่าชาวบ้านเขาลงมติเขายกมือเลยว่าถอนเถอะเขาไม่สบายใจจริงๆเพราะมันอยู่ในจุดที่น่ากังวล
0: ครับ
1: นี่นะคะสุดท้ายแล้วก็เลยจบกันที่ว่ายอมถอยยอมถอนตู้ออกไปแต่ขอเวลาเอาน้ำมันออกจากจุดตรงนั้นก่อน
0: โอ้โหเนี่ยนึกถึงตึกแถวนั้นอะห้องสีฟ้าเขานอนหลับไหมล่ะ
1: จริ งอ
0: ยู่ข้างๆเลยอะ
1: ติดกันเลยค่ะ
0: ใช่ไหมอะ
1: คือมันก็อาจจะสะดวกอ่ะมันหยอดน้ำตู้หยอดเหรียญเติมน้ำมันเนี่ยมันก็อาจจะสะดวก
0: มันดีแต่มันต้องอยู่ใน
1: มันต้องอยู่ในจุดที่ปลอดภัย
0: เ
1: พราะเสาไฟต้นนี้เคยไฟช็อตมาแล้ว
0: ไม่ใช่ครั้งเดียวด้วย
1: 5ครั้งแล้ว
0: แล้วข้างใต้ของตู้สีเขียวนั้น
1: ก็ ก็เป็นท่อส่งแก๊สด้วย
0: โอ้โห
1: แต่จริงๆแล้วก็มีว่าทุกอย่างเลยนะคะอันหนึ่งถอนตู้หยอด

0: เหรียญน้ำมันใช่ไหมคะและเสาไฟอ่ะทำไมไฟช็อตตั้ง5ครั้งแล้วอะคะ
1: มันมีปัญหาอะไร
0: มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าด้วยเน
1: า
0: ะ
1: มีปัญหาอะไร
0: ไฟไหม้ตั้ง5รอบอย่างเงี้ยหรอคะน่ากลัวนะคะต่อให้ไม่มีไอ้ตู้หยอดน้ำมันหยอดเหรียญเติมน้ำมันก็ตามแต่ถ้าเสาไฟโอ้ไฟไหม้แล้วไฟไหม้เล่า
1: แ
0: ล้วก็อันตรายเหมือนกัน
1: ไม่ได้หรอกมันต้องคิดในกรณีที่มันแย่ที่สุดไว้ก่อนถูกต้องไห
0: ม
1: โอ้โหถึงวันไหนนะ
0: ถึง20กันยา
1: 20กันยาทีมงานตามข่าวนี้หน่อยนะ
0: ค่ะ
1: อยู่ที่ไหนเนี่ย
0: คลองหลวงค่ะ
1: คลองหลวงลองเนี่ยแหละใช้เพจเรานี่แหละแซปทูเดย์ลองคุยกับคนที่เขาอยู่แถวนั้นนะว่าเหรอมีทีมงานอะไรอยู่แถวนั้นเหรอเอา
0: ฟัง
1: ไปดูหน่อยฟังไปดูให้เขาหน่อยจริงๆฟังเอ้ยคลองหลวงอันนี้ไงเรามีใครอยู่แถวนั้นเขาบอกจะถอนให้ภายในวันที่20ใช่ไหมอ้าวมาเตือนภัยกันต่อแต่ว่าเกิดกับนักท่องเที่ยวอีกแล้วนะฮะก่อนหน้านี้เหมือนเราเคยเล่าข่าวอย่างนี้แล้วเหมือนเดจาวูเลย
0: ค่ะ
1: เป็นขี่ไอ้กระเป๋าเดินทางอ่ะที่มันเป็นไฟฟ้าแล้วก็ขี่ได้แต่เอามาลงขี่บนท้องถนนครั้งนี้ไปเกิดขึ้นที่พัทยานะฮะแล้วก็ไปขับผ่านแถวแถวแยกไฟแดง
0: ค่ะ
1: รถก็วิ่งกันเต็มไปหมดนะฮะคนก็เห็นแล้วก็แบบมันไม่เหมาะสมมากแต่จะบอกยังไงดีเพราะว่าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติลองชมภาพครับ
2: เล่า
1: ผู้ชมเนี่ยอ้าวดูสิเฮ้ยเป็นผมขับไปผมก็เนาะยังไงดีอ่ะเนี่ยพี่ชิวๆอย่างนี้กันเลยเหรอครับแล้วผมจะทำยังไงดีผมใช้ท้องถนนเนี่ยแล้วขับมาเจอพี่แบบเนี้ย
0: คือจะประหยัดค่าโดยสาร
1: เขาคิดอย่างนี้แล้วมั้ง
0: โรงแรมอาจจะอยู่ใกล้ๆ
1: เป็นคู่รักนะคู่รักชาวต่างชาติเหมือนทางฝ่ายชายยังแบบมีกลัวๆบ้างยังขี่ริมถนนนะแต่ฝ่ายหญิงนี่โอ้โหขี่กลางถนนเลยเหตุเกิดนะครับก็แถวพัทยาเหนือนะฮะท่ามกลางถนนที่มีรถยนต์วิ่งกันพลุกพล่านเลยเขาก็ต้องหลบเลี่ยงกันแล้วก็บีบแตรกันจ้าละวันน่ะคือมันจำเป็นต้องบีบจริงๆเพราะถ้าไม่บีบเนี่ยเดี๋ยวเกิดดูรถทัวร์มิวถ้าไม่บีบแล้วเขาไม่เห็นเนี่ยคนที่เขาอยู่บนกระเป๋าแล้วขี่ไปเรื่อยๆแบบเนี้ยเนี่ยครับเขาก็บอกว่าอย่าทำเลยแล้วก็ถ้าหากว่าใครแบบพอจะเตือนได้เอาง่ายเก่งภาษาเวลาเจอนักท่องเที่ยวทำแบบนี้ก็ไปบอกเขาว่าทำไม่ได้ผิดกฎหมายและอันตรายมากๆ มาขี่เล่นๆแบบนี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นต้องขี่ไปมิติอื่นไงขี่แล้วมันไปโผล่มิติอื่น ก็อะไรอยู่ใช่ไหม
0: กระเป๋าเดินทางแบบนี้เขาหาจากไหนคะ
1: โดยมากเขาก็จะขี่ตามพวกไอท่าอากาศยานน่ะ
0: สนามบินที่กว้าง
1: ๆแล้วก็โรงแรมที่ใหญ่ๆอ่ะเนาะขี่ไปขี่มาเอ้าโผล่มามิติมืด
0: หรือไม่ควรผลิตออกมาไหมคะกระเป๋าเดินทางแบบน
1: ี้ไม่คุณก็ผลิตมาเพื่อความสะดวกสำหรับบางคนน่ะเดินไม่ไหวอายุเยอะหน่อยหรือว่าบางทีก็เด็กอย่างเงี้ยนะ
0: แต่สมมติว่าใช้ในสนามบินนะคะก็อันตรายเหมือนกันนะคะ
1: ใช่โอ้โหเคยเจอ
0: สนามบินคนเยอะนะคะ
1: เคยเจอบางเคสแบบให้เด็กโอ้โหขี่เป็นดิสนีย์แลนด์เลย
0: ค่ะ
1: เนี่ยสุวรรณภูมิเนี่ยมาสนุกสนาน
0: หรือไปขี่แบบเนี้ยในโรงแรมถ้าเป็นโรงแรมแบบ5ดาว6ดาวเขาด่าเอานะคะ
1: ใช่ไง
0: ว่ามันไม่ได้อันตราย
1: แต่เนี้ยลงถนนนะไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆอ่ะน่ากลัวจังเลย
0: เห็นบ่อยด้วยเนอะเดี๋ยวนี้
1: จริง
0: ทำกันบ่อย
1: ครั้งที่แล้วที่ไหนภูเก็ตป่ะทีมงานถ้าจำไม่ผิดใช่ไหม
0: พี่ก๊อฟยังจะถามทีมงานของเราอยู่อีกเหรอคะ
1: เนอะลืมไป
0: เมื่อวานน้องชมพู่ก็ทีนึงแล้ว
1: เหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: ถามปุ๊บทีมงานตาลอยแล้ว
0: ถามเรื่องตัวเลขอะค่ะตาลอยกันหมดเลย
1: ตัวเลขถามไม่ได้เลยทีมงานเราเนี่ย
0: ตาลอยตลอดเลยค่ะอย่าฝากความหวังไหม
1: ครับครับ
0: คุณผู้ชมคะโอ้โหเรือหางยาวล่มกลางทะเล
1: น่ากลัว
0: น่ากลัวมากจริงๆคุณลุงท่านเนี้ยเกาะฝาถังน้ำแข็งลอยคอกลางทะเลกว่า5ชั่วโมงโชคดีมากๆมีเรือผ่านมาเจอและช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: ครับ

0: นี่ล่ะค่ะ
1: โหน่ากลัวจังเลยอ่ะ
0: มองไกลๆไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีคนเกาะอยู่เนาะ
1: จริง
0: ๆคือเรือล่มนะคะ
1: ครับ
0: คุณลุงท่านเนี้ยใช้ฝาถังน้ำแข็งพลาสติกสีแดงเป็นอุปกรณ์ในการพยุงตัว
1: โอ้เห็นประโยชน์เลยอ่ะ
0: รออยู่เลยเนี่ยรอคอยความช่วยเหลือกลางทะเล5ชั่วโมงตอนแรกมีเรือหลายลำผ่านนะคะพี่ก๊อฟแต่ไม่เห็นคุณลุง
1: หูมันสังเกตยากมากเลย
0: มันมองยาก
1: อยู่กลางทะเลอ่ะ
0: จนกระทั่งกัปตันเรือของบริษัทซาบานูทราเวลแล่นผ่านมาและเห็น
1: ครับ
0: และให้ความช่วยเหลือค่ะตอนแรกกัปตันเรือบอกว่าคิดว่าเป็นธงลอยมากับน้ำ
1: คร
0: ับ พอไปดูใกล้ๆอ้าวเป็นคนนี่ค่ะคุณลุงเนี่ยที่ลอยคออยู่กลางทะเลไปเจออยู่ที่บริเวณหินมูสังหรือที่เขาเรียกกันในชื่อชาร์คพอยต์เป็นกองหินใต้น้ำและจุดดำน้ำชื่อดังอยู่ระหว่างจังหวัดภูเก็ตและหมู่เกาะพีพีค่
1: ะ
0: ก็ช่วยเหลือขึ้นเรือพากลับไปส่งที่เกาะยาวใหญ่อย่างปลอดภัยและคุณลุงท่านก็อายุเยอะแล้วอะค่ะแล้วเกาะลอยอยู่แบบนี้5ชั่วโมงอะค่ะหมดแรงนะคะพอเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ไปคนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยค่ะแน่นอนอันดับแรกต้องชื่นชมคนที่ให้ความช่วยเหลือชื่นชมกัปตันเรือที่สายตาแบบโอ้โหเห็น
1: อ
0: ะเพราะเรือหลายลำผ่านไปไม่เห็นนะคะกัปตันเรือท่านนี้มองเห็นและให้ความช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยครอบครัวของคุณลุงคือโล่งใจเลยค่ะที่คุณลุงได้รับการช่วยเหลือก็ต้องขอบคุณน้ำใจของผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวและลูกเรือที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยเบื้องต้นมีข้อมูลมาเท่านี้ก่อนนะคะ คุณลุงยังไม่ได้ออกมาบอกอะไรว่าทำไมเรือล่มแล้วทำไมแกอยู่คนเดียวหรอหรือยังไงก็กันเนี่ยข้อมูลเบื้องต้นเพียงเท่านี้นี่คุณลุงอ่ะ
1: โอ้โหต่อไปนี้นะต้องอยู่ใกล้ไอ้เนี่ยไอ้กระติกน้ำแข็งอะ
0: ค่ะ
1: เฮ้ยเพิ่งรู้ว่าเออเขามีประโยชน์ขนาดนี้นะ
0: แล้วสีสะท้อนแสงก็จะมองเห็น
1: เออช่วยพยุงตัวเราได
0: ้ค่ะแต่สำคัญก็คือเสื้อชูชีพไง
1: ทั้งในเป็นโฟมเหรอฮะโอ
0: ้แต่มันก็ควรจะมีเสื้อชูชีพมีอะไร
1: ก็ควรจับควรจับ
0: แล้วเนาะ
1: แต่หมายถึงว่าเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยว่าส
0: ิ่
1: งน
0: ี้
1: ก็ช่วยชีวิตได้ด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วมันหลุดออกมาปกติเขาจะติดแน่นเหมือนกันนะอันนี้เขาไม่เรียกว่าฝาน้ำแข็งเรียกกระบะน้ำแข็งมันจะใหญ่หน่อยอ่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะถ้าเกิดเป็นไอ้ถังน้ำแข็งมันจะกลมๆอ่ะ
0: ใช่ใช่เป็นเรือหางยาวหรือว่าเป็นเรือหางยาวแบบท่องเที่ยวหรือเปล่าคะเพราะในพื้นที่ตรงเนี้ยก็จะมีนั่งเรือหางยาวท่องเที่ยวกันซะเยอะคุณลุงอาจจะขับเรืออยู่คนเดียวจังหวะที่ไม่ได้รับนักท่องเที่ยวหรือเปล่า
1: โอ้โห
0: เพราะเส้นตรงนั้นก็เป็นเส้นท่องเที่ยวอ่ะ
1: ครับ
0: ชาร์คพอยต์หินมุดสังหรือหินมูสัง
1: ไปเจอช่วง5โมงเย็นเนาะตาม
0: เวลา
1: ที่ขึ้นรอคอยอยู่5ชั่วโมง
0: ถ้าปล่อยไปนานกว่านี้แล้วมืดแล้วอย่างเงี้ยโอ้
1: แล้วมันจะมืดอยู่แล้วมิ้วมัน5โมงเย็นแล้วอะ
0: ก็พาขึ้นฝั่งที่เกาะยาวใหญ่นะคะเกาะยาวใหญ่น่าไปเที่ยวมากนะคะพี่ก๊อฟ
1: อีกแล้วเหรอมิ้ว
0: ว่าแล้วก็วกกลับมาเรื่องของการท่องเที่ยว
1: มิ้วชวนพี่ไปเที่ยวหลายที่แล้ว
0: ที่มิ้วอยากไปมากเลย
1: เราก็ยังไม่ได้ไปกันสักทีนึงแค่นัดทานข้าวยังยากเลยนะเดี๋ยวผมพาไปต่อที่ข่าวนี้คุณผู้ชมจะได้ไหมที่เราเล่าไปเมื่อวันซืนที่มีครอบครัวหนึ่งเนี่ยฮะเป็นลูกเขามาโพสต์คุณพ่อคุณแม่เขาไปเจอคลินิกแห่งหนึ่งบอกว่าเข้ามาทำเหมือนแบบดูแลผิวดูแลอะไรอย่างงี้สิฟรีนะแต่สุดท้ายโดนรูดบัตรไปเกือบแสนยอดประมาณ 85,800 บาทนะฮะก็เป็นข่าวดังมาเลยว่าเอ้ยเราต้องระวังละเวลาไปเจอคนเขาเดินเข้ามาชวนเนี่ยดูแลผิวไหมลองใช้หน่อยสิแม่คุณสวยจังเลยคุณเป็นใครเนี่ยทำไมคุณลองใช้นิดนึงดีไหมคะ
0: พี่ก๊อฟเคยเจอไหมคะตามห้างสรรพสินค้าเวลาเขาออกบูธ
1: ผมจะเดินฉีกออกมาแล้วก็บอกไม่เป็นไรครับ
0: ใช่ไหมว่าก้มหน้าก้มตาเลยอ่ะ
1: เราก็โทษทีพอดีพี่รีบ
0: ใช่
1: เนี่ยฮะเขาก็จะมาแนวๆนี้เนา
0: ะ
1: แล้วสิ่งหนึ่งที่จะตามมาเสมอก็คือมีบัตรเครดิตไห
0: ม
1: ไอ้มีบัตรเครดิตไหมนี่แหละก็คือจะโดนถ้าหากว่าไปเจอมิจฉาชีพแบบ 100% เลยน
0: ะ
1: เขาก็จะหาวิธีที่จะรูดเอาเงินไปแต่อันนี้ในเคสนี้นะฮะทางคลินิกนะครับเขายินยอมคืนเงินให้แล้วไปตามข่าวนี้ครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ จ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่คลินิกดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่ในห้างแห่งหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ตรวจสอบเบื้องต้นครับปรากฏว่าทางคลินิกเขาได้ยินยอมคืนเงินให้กับฝ่ายผู้เสียหายทั้งหมดแล้วก็ทั้งสองฝ่ายฮะก็ยุติดำเนินการใดๆระหว่างกันนะครับก็คือถอนแจ้งความนั่นแหละนะฮะฟังผู้เสียหายเขาโพสต์แบบนี้เขาบอกว่าหลังจากเกิดเหตุไปแล้วเอามาโพสต์ลงโซเชียลไปแล้วปรากฏว่าทางร้านติดต่อมานะแล้วก็พูดคุยกันสุดท้ายยอมคืนเงินนะครับให้กับคุณพ่อเต็มจำนวนก็คือ 85,800 บาทนะฮะซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับทางร้านไม่เกี่ยวข้องกับทางห้างสรรพสินค้าแต่อย่างใด
0: ค่ะ
1: ก็คือมาเคลียร์ให้ห้างเขาด้วยแหละว่าห้างไม่เกี่ยวข้อง
0: ค่ะ
1: นะครับส่วนทางสถานประกอบการดังกล่าวเนี่ย เป็นร้านจำหน่ายเครื่องสำอางไม่ใช่คลินิกที่เข้าใจกันตั้งแต่ต้นบอกเป็นคลินิกเนี่ยไม่ใช่
0: ค่ะ
1: นะฮะเขาเป็นสถานประกอบการเป็นร้านจำหน่ายเครื่องสำอางโดยพนักงานเขายืนยันว่าในวันนั้นเนี่ยไม่มีการบีบบังคับให้ซื้อสินค้าแล้วเขาบอกเอาไอ้เรื่องที่แบบมีรอยไหม้ตรงหลังๆนี่แหละเขาบอกว่าวันนั้นไม่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่นะแต่ทางร้านเนี่ยมีบริการนวดใบหน้าให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเขาก็เคลียร์ว่าไอ้ที่ไหม้ตรงหลังเขาไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยวนะฮะซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมครับเขาก็ตรวจสอบนะฮะเครื่องสำอางที่ร้านนำมาแสดงเนี่ยทั้ง5รายการตามใบเสร็จก็พบว่ามีฉลากภาษาไทยมีเลขที่ใบรับจดแจ้งมีข้อความบนฉลากตรงตามที่จดแจ้งเอาไว้นะพร้อมยืนยันว่าร้านเนี่ยฮะเขาไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตประกอบกิจการสถานเสริมความงา
0: ม
1: ก็โดยรวมก็คือนั่นแหละก็ถอนแจ้งความกันแล้วทั้งคู
0: ่ค่ะ
1: ร้านก็คืนเงินให้ทุกบาททุกสตางค์
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่คำถามในโลกโซเชียลคือเคสเนี่ยมันเป็นข่าวแล้วก็สุดท้ายมันก็เคลียร์กันได้ลงตัวแล้วเคสอื่นล่ะที่เขาโดนแบบนี้ไปแล้วเขาไม่กล้าออกมาพูดใครจะช่วยดูแลในส่วนนี้ดีเพราะมันมีโอกาสที่อาจจะเจออีกในอนาคต
0: ใช่เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีการนำเสนอข่าวเหตุการณ์คล้ายๆกันแต่ก็จะเป็นลักษณะของคลินิกเสริมความงามชวนให้ไปซื้อคอร์สอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะมีการออกบูธจัดงานตามห้างสรรพสินค้าแล้วก็ดึงเขาไปให้ลูดบัตรให้ซื้อคอร์สให้อะไร
1: ก่อนอื่นเลยก็คือถ้าหากว่าคุณมีบัตรเครดิตคุณต้องใจแข็งอย่าเพิ่งยื่นให้เขา
0: ค่ะ
1: คิดไตร่ตรองดีๆหรือยิ่งถ้าหากว่าเข้าไป2คน
0: ค่ะ
1: แล้วมีการพูดคุยกันว่าอ้าวก็นี่ไงคุณพี่ผู้ชายหรือคุณพี่ผู้หญิงไม่รู้ที่อยู่ข้างในอ่ะที่กำลังทำหน้าหรืออะไรอยู่ใดๆก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าเขาโอเคนะก็แค่ลุกไปถามให้มันชัวร์เลยเธออยากทำจริงไห
0: ม
1: เอาจริงหรือเปล่าคิดดีๆหรือว่าเอาไว้คราวหน้าอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะเกรงใจกันเอง
0: ใช่ใช่จะเกรงใจ
1: เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป้าหมายส่วนหนึ่งก็จะเป็นผู้ชายแหละ
0: ค่ะ
1: ผู้ชายมักจะอยู่ข้างนอกเนาะผู้หญิงก็เข้าไปทำหัตถกรรมอะไรใดๆก็ว่าไปแล้วก็บางทีอาจจะบอกว่าภรรยาคุณพี่อ่ะเขาโอเคแล้วนะซึ่งส่วนใหญ่อ่ะสามีไม่ค่อยกล้าถาม รูดก็รูด
0: ก็ได
1: ้ก็ได้
0: เ
1: ดี๋ยวถามไปแล้วไม่เข้าหูเป็นเรื่องอีก
0: มันจะตกอารมณ์เกรงใจอ่ะเนาะ
1: ถึงบอกว่าในเคสแบบนี้ผมว่าลุกไปถามดีกว่า
0: ค่ะ
1: มันดีกว่าที่เกิดคุณไม่โอเคอ่ะแล้วมาคุยกันในรถอ้าวเธอก็ไม่ได้โอเคกับเขา 100% เหรอฉันรูดไปแล้วแสนกว่าบาท
0: อืมโอ้ยแต่การจะรูดบัตรหลายๆหมื่นหรือแบบหลักแสนนี่มันต้องคิดให้หนักๆเลยเนาะ
1: เนาะ
0: เสียดายเงินยุคนี้สมัยนี้หาเงินยาก
1: อย่างที่บอกไงบางทีเขาเล่นจังหวะเกรงใจ
0: ใช่ใช่
1: จังหวะเกรงใจนี่แหละสามารถเลย
0: คุณผู้ชมคะมิวเห็นคลิปนี้แล้วก็ต้องบอกเลยว่าพลังโซเชียลนี่โอ้โหพลังยิ่งใหญ่จริงๆนะคะในการช่วยเหลือกันเน
1: ี่
0: ยฟาร์มจระเข้สมุทรปราการคือตอนแรกมิวว่าเห็นกันแล้วแหละมีการโพสต์ภาพกำลังมีการแสดงโชว์ช้างแต่มีคนดูแค่คนเดียว
1: แชร์กันเต็มเลย
0: แชร์กันเยอะมากซึ่งเขาบอกว่าคนดูคนเดียวแล้วก็จะโชว
1: ์
0: มันเลยเกิดพลังโซเชียลอยากจะไปช่วยอยากจะไปอุดหนุน คุณผู้ชมจนล่าสุดอ่ะคนไปอุดหนุนกันเยอะจริงนะ
1: เห็นแล้วขนลุกเหมือนกันนะ

0: ไปเที่ยวเยอะมากเลยอ่ะไปให้กำลังใจผู้ประกอบการแล้วก็ไปให้กำลังใจสัตว์ต่างๆที่อยู่ในฟาร์มจระเข้สมุทรปราการไม่ว่าจะเป็นน้องช้างน้องอะไรก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งน้องจระเข้คนไปดูน้องกันเพียบเลย คุณผู้ชมมาดูภาพเหล่านี้นะคะที่ได้เห็นถึงพลังโซเชียลค่ะนี่อันแรก
1: ดูสิ
0: โชว์ช้างคนดูเพียงแค่1คนท้วน
1: เอาจริงๆนะตอนแรกที่เห็นคลิปนี้แอบใจหายเหมือนกันนะเพราะว่าเชื่อว่าส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยในวัยนึงอ่ะเราต้องไป
0: ใช่
1: ใช่มั้ย
0: มิวเคยไป
1: ผมก็เคยไปผมไปก็น่าจะมี 3-4 ครั้งนะ
0: ก็จะมีทัศนศึกษา
1: ไปถ่ายรายการบ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่แล้วมิวชอบไปสวนสัตว์ไงเคยไปดูแบบ
1: ดูสิ
0: และนี่พลังโซเชียลพี่ก๊อฟจาก1คนดูคนดูสิคะเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะแล้วน้องช้างก็มีกำลังใจในการแสดงอ่ะ
1: จริง
0: ช้างเขาฉลาดนะเขารู้นะเนี่ยค่ะมีผู้ใช้ TikTok นะคะโพสต์เอาไว้นะคะนี่ค่ะก็บอกว่าเนี่ยพลังโซเชียลเห็นไหมชาวเน็ตให้กำลังใจแล้วก็ทำให้มีคนอยากจะไปช่วยเหลือสนับสนุนอุดหนุนฟาร์มจระเข้กันเยอะเลยก็เลยไปกันที่ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการนะคะหลายคนก็มาแชร์ประสบการณ์มาคอมเมนต์นะคะมาเล่าประสบการณ์ความประทับใจที่ได้ไปเที่ยวที่นี
1: ่
0: แล้วเหมือนกับทางผู้ประกอบการเองก็มาโพสต์เหมือนกันใช่ไหมคะว่าอยากจะให้พี่น้องประชาชนแนะนำว่าอยากจะให้เราปรับปรุงอะไรบ้างเราจะได้ปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ประชาชนอยากจะไปสนับสนุนแล้วก็ไปดูเราซึ่งก็น่ารักทั้งสองฝ่ายทั้งสองมุมเนาะม
1: ุ
0: มผู้ประกอบการก็อยากจะพัฒนาสถานที่ของตัวเอง
1: เขาก็เปิดรับฟังความคิดเห็นเนาะ
0: ใช่ใช่พลังคนไทยอ่ะน่ารักนะอยากจะช่วยเหลือน้ำใจดูสิ
1: ไปกันเยอะๆ
0: ไปสนับสนุนนะ
1: ไปกันเยอะๆนะอย่างน้อยก็นึกถึงสัตว์ต่างๆที่เขาอยู่ในนี้เนาะเขาก็มีค่าใช้จ่ายนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เจ้าของเขาก็ต้องดูแลแล้วก็สัตว์พวกเนี้ยเขาอยู่ในพื้นที่จำกัดฮะเวลาเขาเห็นคนเขาก็มีความสุข
0: ค่ะ
1: เออ
0: เขาจะได้ไม่เหงาเนาะ
1: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดอยากให้ปรับปรุงอะไรคุณก็แนะนำไปเลยเช่นสถานที่บางส่วนมันดูเก่าไปนะบางมุมมันดูสกปรกอยากให้ปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ย ก็แนะนำเขาอะ
0: มีคนไปคอมเมนต์นะคะบอกว่าน่ารักมากๆเลยพนักงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นร้านขายของร้านอาหารบริการดีอุ้ยน่ารักอะ
1: ยกมือก็ไม่ไหวอะ
0: เอ็นดูนี่ค่ะเขาบอกว่าบางทีมันเป็นช่วงสภาพอากาศที่คนไม่ค่อยไปเที่ยวสวนสัตว์ในพื้นที่แบบสวนสัตว์เปิดอะไรอย่างนี้ด้วยฝนตก
1: ร้อนมาก
0: ร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเนี่ยพอได้เห็นถึงความน่ารักของสัตว์ต่างๆที่อยู่ในสวนสัตว์คนก็อยากจะไปร้อนนิดร้อนหน่อยก็อยากจะไปไม่เป็นไร
1: เอาไปช่วยกันไปช่วยกันไปช่วยกันไม่รู้แบบแพงไหมไงไม่รู
2: ้
1: เท่าไหร
2: ่
1: ผู้ใหญ่ร้อยหนึ่งเด็ก50 บาท
0: ไปสนับสนุนกันนะคะ
1: ก็ไม่ได้แพงอะไรมาก
0: ใช่ๆเพราะว่าสวนสัตว์อะมันก็เป็นแหล่งเรียนรู้
1: นั่นแหละ
0: สำหรับพี่น้องประชาชนและเยาวชนเด็กๆเพราะสัตว์บางชนิดเราไม่สามารถมองเห็นได้ในชีวิตประจำวันเราต้องไปที่สวนสัตว์เพื่อที่จะได้เห็นตัวเป็นๆคือเราไม่ได้มามองทางผ่านมือถือผ่านทีวีเราได้เห็นตัวจริงๆของเขาอะมันคือศูนย์การเรียนรู้เรื่องของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้
1: อย่างน้อยที่สุดใครที่อยู่โซนนั้นเนา
0: ะ
1: ก็ไปช่วยๆกันหน่อยบางคนเข้าใจแหละอยู่ไกลแต่คนที่อยู่บริเวณนั้นน่ะมันก็โอเคนะก็ไปช่วยๆกัน
0: นะคะ
1: ส่วนนั้นจะเป็นสมุทรปราการใช่ไหมฟาร์มจระเข้ก็จะมีบางพลีบางนาสำโรงอะไรพวกนี้ผมว่าไปช่วยๆกันฮะช่วยๆกันหน่อยไม่อยากให้วันนึงได้ยินข่าวว่าสวนสัตว์ต้องปิด
0: เนาะ
1: มันเคยมีข่าวแบบนี
0: ้ใช่เสียดาย
1: แล้วมันก็รู้ข่าวแล้วมันก็หดหู่เน
0: า
1: ะ
0: แล้วมันเป็นภาพความทรงจำอ่ะเขาอยู่มานานนั่นแหละสมัยเรายังแบบอายุน้อยๆอ่ะก็อยากจะให้อยู่ไปนานๆอยู่คู่กับเราไป
1: ครับผมอ่ะพักสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
3: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร
4: ์ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
5: จมกับหนี้นอกระบบ
6: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
7: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
8: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็ทำ
4: ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วย

0: สังคม
1: พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่10โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
2: แซ่บทุกมุมมอง
3: แซ่บทุกเรื่องราว
2: แซ่บแบบนี้ต้องดู
1: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดขยี้เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30

0: รีมภูเขาในตำนานเฮเซลสโนว์ครีมที่คุณแม่เลือกใช
1: ้คุณผู้ชมคะคำว่าอ้วนเนี่ยพูดไปมันก
2: ็พูดเบาๆมันก็เจ็บ
1: โอ้โหมันเจ็บอะเจ็บใจอะแล้วบางคนเขาบอกคำเนี้ยห้ามพูดเลยนะ
2: หรอ
1: มันกลายเป็นเหมือนคำหยาบเลยนะพี่กอล์ฟ
2: จริงปะ
1: จริงถ้ามาทักกันนะอ้วนขึ้นปะเนี่ย
2: โอ้เหรอ
1: โกรธเลยนะแต่อันนี้ต้องขออนุญาตเราแปลมาจากจีนนะคะเขามีคุกคนอ้วนแต่มันไม่ใช่คุกหรอกค่ะมันคือธุรกิจลดน้ำหนักรูปแบบใหม่ที่เขาเรียกว่าค่ายฝึกลดน้ำหนักแบบปิด
2: ครับ
1: ชาวเน็ตเลยเรียกว่าคุกคนอ้วน
2: ห้ามออกไปไหน
1: ห้ามออกไปไหนให้อยู่ในพื้นที่ตรงนี้แล้วคุณจะสามารถลดน้ำหนักได้
2: มีโอกาสอย่าง
1: น
2: ี
1: ้กำลังเป็นกระแสได้รับความนิยมที่ประเทศจีนค่ะ
2: ครับ
1: นี่ค่ะต้องเข้าไปอยู่แบบนี้ค่ะมีใครสนใจบ้างไหมคะ
2: เอาอย่าง
1: น
2: ี้ยังไงก็ผอมละมิ้ว
1: คือปัจจุบันนี้มีมากกว่า 2,000 แห่งตามชานเมืองใหญ่นะคะรูปแบบก็คือตัดขาดจากสิ่งเร้าภายนอก
2: ครับ
1: ค่าบริการเริ่มต้นประมาณ 20,000 ถึง 30,000 บาทต่อ1คอร์ส
2: โอ้โห
1: ต้องไปอยู่กับเขา28วันเขาจะแบบดูแลหมดเลยนะคะที่พักอาหารเทรนเนอร์กิจวัตรประจำวันมีอะไรบ้างแน่นอนออกกำลังกายตารางการออกกำลังกายคุณผู้ชมลองฟังดูนะคะเผื่อใครสนใจตื่นเช้าค่ะไปวิ่งวิ่งเสร็จเข้าคลาสออกกำลังกายที่แบบเป็นการออกกำลังกายค่อนข้างหนัก5เซสชั่นต่อวัน
2: โอ้โห
1: ไม่ว่าจะเวทเทรนนิ่งสปินนิ่งแอโรบิกนะคะอันนั้นหลังจากวิ่งแล้วนะคะ
2: คร
1: ับแล้วต้องมาเวทเทรนนิ่งมาสปินนิ่งมาแอโรบิกค่ะการควบคุมอาหารขั้นเด็ดขาดค่ะคำนวณแคลอรี่ทุกมื้อห้ามอาหารรสจัดงดสั่งเดลิเวอรี่มีระบบสุ่มตรวจห้องพักเผื่อใครแอบซ่อนขนมขบเคี้ยวเอาไว
2: ้โอ้โหเออก็คลายคุกอยู่นะเออ
1: และติดตามผลรายวันค่ะชั่งน้ำหนักทุกวันถ้าไม่เข้าเป้าต้องรับโทษบทลงโทษคือคุณต้องออกกำลังกายเพิ่มค่ะ
2: โอ้โห
1: แล้วโอ้โหกระแสตอบรับดีมากอ่ะ
2: ครับ
1: คนเขาไปดูคลิปต่างๆเหล่านี้ 2,000 ล้านครั้ง
2: อะไรนะ
1: 2,000 ล้าน
2: 2,000 ล้าน
1: คือมันไม่ใช่แค่เรื่องของความแปลกใหม
2: ่
1: มันสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างทางสังคมและวิถีชีวิตของคนเมืองในยุคปัจจุบันที่ประสบปัญหาภาวะน้ำหนักเกินค่อนข้างเยอะเขาบอกว่าคนจีนตอนนี้เขาก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักตัวค่อนข้างมากเพราะเขามองว่าคนที่หุ่นดีคนที่น้ำหนักไม่เกินมันจะมีโอกาสในการใช้ชีวิตในการทำงานได้มากกว่า
2: อ๋อ
1: มันประกอบอาชีพได้สะดวกกว่ามีหลากหลายอาชีพให้ได้เลือกมากกว่าเพราะบางทีน้ำหนักเกินมันเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บต่างๆด้วยใช่ไหมคะมันก็จะมีโรคอะไรอ่ะความดันเบาหวาน
2: เยอะแยะมาเป็นแพ็
1: คเกจตามมาเยอะแยะมากมายเขาก็เลยมองว่าเออมันน่าสนใจเนอะวิธีการแบบนี้เดือนนึงก็ลดได้
2: 20,000
1: ใช่ใช่สองสามหมื่น
2: แล้วคุณต้องไปอยู่เขา28วัน
1: 28วัน
2: ลางานไหมฟังฮะ สองหมื่นเลยเดี๋ยวพี่มิวเขาจ่ายให้
1: เราหุ้นกันไหมส่งฟางไปพิสูจน์เอาส่วนหุ้น
2: ฟางไปไหม
1: เดือนนึงออกมาฟาง
2: แต่28วันนี้คือบริษัทเขาไล่ออกเลยนะจะมาอยู่บ้านพี่อีกแล้ว
1: แต่เขาบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะที่ประเทศจีนคนน้ำหนักเกินค่อนข้างเยอะเพราะเรื่องของอาหารการกินกินอาหารแปรรูปพวกฟาสต์ฟู้ดอะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าแต่ละวันเนี่ยวิถีชีวิตคือต้องแข่งกับเวลาร
2: ีบ
1: ต้องรีบรีบไปเรียนรีบไปทำงานรีบทำทุกอย่างการกินนะก็เลยต้องรีบอาหารแปรรูปมันง่ายแต่อาหารแปรรูปเหล่านี้เสี่ยงที่

0: จะเป็นโรคหลายโรคมากแล้วก็อ้วนด้วยนะคะน้ำหนักเกินด้วยก็เลยต้องหาวิธีในการลดน้ำหนักแต่อีกมุมนึงคนก็มาคอมเมนต์แหละบอกว่า28วันแล้วหนักขนาดนี้จะไหวหรอเพราะว่าร่างกายของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะออกกำลังกายหนักๆได
1: ้
0: เหมือนกันแต่มิวเชื่อว่าถ้าไปเข้าโปรแกรมเหล่านี้เขาก็ต้องประเมินร่างกายของแต่ละคนเนาะ
1: ว่าได้แค่ไหน
0: ไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันทุกคนเพราะว่าบางคนอาจจะแบบไม่สามารถออกกำลังกายหนักๆได้จนเกินไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่
0: จริงๆแล้วมาตรฐานความปลอดภัยเรื่องของการลดน้ำหนักเนี่ยสัปดาห์หนึ่งไม่ควรจะลดเกิน1กิโลนะ
1: อ้าวเหรอ
0: ใช่ไหมมาตรฐานความปลอดภ
1: ั
0: ยอ้
1: าวเหรอ
0: ห้ามมากกว่านั้นนะพี่ก๊อฟ1สัปดาห์เนี่ยคือห้ามเกินกิโลถ้าเกินก็เสี่ยงส่งผลกระทบต่อสุขภาพค่ะ
1: แล้วลดพุงอ่ะวันนึงยังไงห้ามเกินมีไหม
0: พี่ก๊อฟออกกำลังกายนะทำจริง
1: มา
0: พี่ก๊อฟไปเข้าคอร์สมาแต่พี่ก๊อฟไม่น้ำหนักไม่เกินไง
1: มันอยู่พุงหมดเลย
0: แต่พี่ก๊อฟไม่เคยน้ำหนักเกินเลยนะตั้งแต่จำความได้
1: ใช่
0: พี่ก๊อฟดูแลตัวเองดีเหมือนกันนะ
1: ก็ไม่ค่อยหรอก
0: ไม่แล้วก็คือแบบพอน้ำหนักไม่เกินแล้วรูปร่างไม่แบบใหญ่โตอะไรมากมันดูเด็กตลอดไงจริงๆพี่ก๊อฟอายุเยอะแล้วนะคะ
1: มิ้ว
0: ไม่อุตส่าห์มาดี
1: สิ่งที่มิ้วพูดมาทั้งหมดมิ้วต้องการจบประโยคด้วยอันนี้ใช่ไหมพี่รู้เลย
0: อุตส่าห์มาดีๆปิดท้ายแบบ
1: คุณผู้ชมแล้วเขาซื่อตาใสมากอ่ะเขาทำตาใสพี่ก๊อฟนี่ก็ดูเด็กนะคะถึงทั้งที่พี่ก๊อฟก็อายุเยอะแล้วนี่คือเข็มมาสอนตัวจริงนะฮะผมจะบอกให้
0: นี่ชมค่ะ
1: ตัวจริงเขามาออกในรายการเรานี่แหละแหมจริงๆเลยเผลอไม่ได้เอาพาไปทานอาหารเมนูเด็ดดีกว่าปีหนึ่งทานได้แค่ครั้งเดียวนะฮะเขาเรียกกันว่าด้วงหน่อไม
0: ้
1: โปรตีนสูงกินแล้วปึ๋งปังอีกแล้ว
0: เหรอคะ
1: เราต้องเน้นตรงนี้ใช่ไหมกินแล้วปึ๋งปังกินได้ปีละครั้งเราก็ยังไปกินเขาเนาะแต่ก็อย่างว่ามันเป็นวิถีชาวบ้านนะฮะไปดูที่จังหวัดพะเยาครับนี่ในตัวไหนอ่ะเอาอันนี้นะฮะที่ตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาครับชาวบ้านที่นี่เขาก็จะออกมาตามหากันในช่วงเนี่ยแหละปลายฝนต้นหนาวมาหาด้วงหน่อไม้เขาบอกว่าเวลามาตามหามันไม่ได้เจอได้ในหน่อไม้ทุกลำนะต้องอาศัยประสบการณ์การสังเกตโดยบางหน่อเนี่ยจะมีร่องรอยบอกว่ามีตัวอ่อนเข้าไปอาศัยอยู่ในนั้นที่กำลังกินเนื้อหน่อไม้อยู่ด้านในพอพบแล้วตอนที่จะเอาตัวน้องออกมาต้องระวังด้วยนะเขาจะใช้มีดนะฮะผ่าเปลือกหน่อไม้ออกอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้โดนตัวน้องตัวของน้องจะลักษณะอวบสีขาวนวลหัวสีน้ำตาลลำตัวนิ่มขนาดเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก 2-4 เซนติเมตรชาวบ้านเขาบอกว่าเนื้อสัมผัสมันจะนุ่มเท็กเจอร์มันจะดีรสชาติมันมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเอามาทำอะไรบ้างล่ะมาคั่วเกลือคั่วสมุนไพรเอามาทอดกรอบทานกับข้าวเหนียวกับผักพื้นบ้านก็เป็นอาหารที่คนในพื้นที่เขาทานกันอย่างคุ้นเคยทุกๆปีเพราะมีความเชื่อว่าทานแล้วจะปึ๋งปังแข็งแรงมีโปรตีนสูงช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศหากินไม่ง่ายนะครับปีหนึ่งก็กินได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเนี้ยก็จะคึกคักเป็นพิเศษส่วนหนึ่งก็คือไปหามาเพื่อเอามากินส่วนหนึ่งก็หามาเพื่อเอาไปขายนี่แหละฮะ
0: แล้วมันจะเหมือนพวกกินแมลงอย่างอื่นนะคะมันก็คล้ายๆกับตัวอื่นๆที่นิยมกินเหมือนกัน
1: ได้โปรตีนแล้วไปโรยเกลือก็น่าจะเหมือนแมลงทั่วไปเนาะ
0: ใช่
1: เหมือนพวกอะไรนะตะกะแตนด้วง
0: หนอน
1: หนอนอะไรนะหนอนไหมเออๆคล้ายหนอนไหมอยู่
0: ค่ะ
1: ปีละครั้ง
0: ค่ะ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมคะเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้คือไม่แน่ใจว่ามันดีหรือไม่ดีอ่ะพี่ก๊อฟคือเอาจริงๆอ่ะคุณผู้ชมลองฟังดูนะคะมีดีไซเนอร์เยอรมันเขาออกแบบเสื้อฮาวายลายพรางดิจิต
1: อ
0: ลสีสันสะดุดตาแพทเทิร์นอาจจะไม่ได้อะไรมากมายแต่เขาบอกว่า ทำให้ AI สับ

0: สนเวลากล้อง CCTV หรือกล้องวงจรปิดจับภาพจะจับภาพแล้วไม่รู้ว่านี่คือคน
1: เอ้าเขาไม่ขึ้นมาก่อนเหรอว่าห้ามมิจฉาชีพดู
0: นี่ไงมันอันตรายมันดีหรือมันไม่ดีตกลงมันยังไง
1: คือมันได้ผลเหรอ
0: เดี๋ยวลองดูค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ถูกพูดถึงเยอะมากแล้วก็มีการทดลองแบบนี
1: ้
0: เห็นไหมคะมันก็จะมีกล้อง CCTV ก็จะจับภาพคนเดินผ่านไปผ่านมาแต่ถ้าคนใส่เสื้ออันเนี้ยเสื้อลายพรางดิจิตอลอ่
1: ะ
0: มันไม่จับ
1: เฮ้ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆด้วยใช่ไหม
0: ไม่จับ
1: น่ากลัวนะ
0: นี่คือผลงานของไซมอนเวคเคิร์ดนะคะเป็นดีไซเนอร์ชาวเยอรมันค่ะนี่ด้วยลายมันค่ะพี่ก๊อฟเขาบอกว่าลายเนี่ยไม่ใช่แค่ความสวยงามอย่างเดียวลายมันสร้างความสับสนให้กับ AI AI จะตรวจจับไม่ได้ว่านี่คือคนหรือเปล่า
1: ครับเฮ้ย
0: คือเขาอธิบายว่า AI เนี่ยไม่ได้เข้าใจความหมายของคำว่าคนหรือมนุษย์แบบที่เราเข้าใจAI เรียนรู้จากภาพจำนวนมหาศาลในเชิงสถิติแล้ววิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆทำให้ AI รู้ว่านี่คือคนแต่พอ AI มันงงเจอลายงง
1: ๆมันไม่วิเคราะห์เลย
0: มันไม่วิเคราะห์มันไม่จับว่านี่คือคน
1: อ๋อ
0: มันเลยทำให้สับสนเขาก็มีการทดลองลองทำลวดลายอะไรขึ้นมาต่างๆนะคะจนเนี่ยมีลวดลายอันนี้ออกมาแล้วเขาก็ทดลองซ้ำอย่างต่อเนื่องจนได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างที่เห็นว่า AI มันไม่ตรวจจับดังนั้นคำถามคือดีหรือไม่ดี
1: มันแหมโหพูดยากเลยเนาะ
0: ใช่
1: คือมันเจตนาเพื่ออะไรในการใส่
0: เขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นเป็นการทดลองเริ่มต้นเพราะหลังจากนี้จริงๆแล้วเป้าหมายสูงสุดคือผ้าคลุมล่องหนดิจิตอล
1: อุ้ยไปกันใหญ่
0: คืออาจจะแบบคลุมปุ๊บกล้องไม่จับเลยอะว่าเป็นคนผ่านอะไม่ตรวจจับเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่กล้องเขาบันทึกภาพได้นี
0: ่ใช่บันทึกภาพได้แต่ AI อาจจะปล่อยผ่าน
1: แต่ยังบันทึกภาพได้ก็โอเคแหละ
0: แต่เดี๋ยวนี้ระบบความปลอดภัยส่วนใหญ่ก็อาจจะใช้ AI
1: โอ้
0: เพราะเขาอาจจะไม่ได้ได้แบบใช้คนมานั่งจ้องจอมอนิเตอร์เพื่อความปลอดภัยนึกออกไหมคะในสถานที่ที่แบบคนเยอะๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีการให้ AI ช่วยดูในเรื่องของการตรวจจับเรื่องของความปลอดภัยก็เลยไม่มั่นใจว่ามันดีหรือมันไม่ดีหรือมันยังไงคนก็เลยถกเถียงกันทั้งอะมุมในเรื่องของแฟชั่นในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในเรื่องของการปกป้องสิทธิและเสรีภาพที่มันอาจจะย้อนแย้งกันอยู่ในโปรเจกต์นี
1: ้ว่าโหลำบากแหละ
0: ลำบากแล้วค่ะ
1: ลำบาก
0: เดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีมันมีนวัตกรรมหรืออะไรใหม่ๆที่มันก็มีสองมุมมุมดีกับมุมที่ไม่ดี
1: คือถ้าเกิดเป็นในหนังอ่
0: ะ
1: ทางซีรีส์บางเรื่องที่ผมเคยดูอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เขาก็จะแบบว่าฝั่งผู้ร้ายเขาก็จะดูจากกล้องวงจรปิดก็จะจับได
0: ้ค่ะ
1: นี่ถ้าพระเอกใส่นี่สบายเลย
0: จับไม่ได
1: ้รอดเลย
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นตุกงใส่จบฮะ จบเลยเขาทำอะไรก็ได้เลยคราวนี
0: ้ค่ะ
1: โอ้โหดาบสองคม
0: ดาบสองคมดาบสองคม
1: เดี๋ยวไปขออนุญาตไปข่าวนี้สั้นๆนึงนะฮะนึกถึงเวลาเรามองเห็นพวกตึกสูงๆอ่ะมิวก็จะมีพวกชั้นกระจกมีทาสีซ่อมแซมเนา
0: ะ
1: แล้วบางตึกเราก็จะเห็นเป็นแบบเป็นช่างอ่ะโรยเชือกลงมาเห็นแล้วว่าเสียวไหม
0: ว่าเสียวแทน
1: มีคนไปถามฮะบอกพี่ทำมาพี่ไม่กลัว
0: ค่ะ
1: บอกกลัวแต่ความจนมันน่ากลัวกว่าที่สำคัญเขาอดอ่ะไม่เป็นไรแต่พ่อแม่ลูกเมียเขาอดอ่ะ เขายอมมาเสี่ยงแบบนี้ดีกว่านี่คือการสัมภาษณ์หนุ่มพม่านะฮะที่มาทำงานที่บ้านเราครับลองชมภาพหน่อย
2: มีคนถามผมมาเยอะมากครับลงสูงขนาดนี้ไม่กลัวหรอสำหรับผมนี้ความจนมันน่ากลัวกว่านี้ครับแต่ผมอดได้ลูกเมียผมพ่อแม่ผมอดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นส่งขนาดไหนก็ผมต้องทำครับขอบคุณทุกคนมากๆครับที่มาให้กำลังใจผมครับวันนี้ก็ผมจะมาทาสีละเวงนะครับเป็นสีขาวครับวันนี้ทำงานสบายหน่อยครับตรงที่ผมทำนี่แหละไม่ค่อยร้อนครับความสูงนี่ก็อยู่ที่41

0: ชั้นครับเวลาลงก็ผมลงเชือก2เส้นนะครับวันนี้จะเสร็จหรือเปล่าไม่รู้ครับคือว่ามันสูงมากเลยครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่มาให้กำลังใจผมนะครับขอบคุณครับผม
1: เห็นแล้วก็หวาดเสียวแทนเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วดูก่อนทำงานต้องไหว้ตึกแล้วไหว้ตึกอีกอ่ะเนาะก็ขอให้แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองขอให้ปลอดภัย
2: ค่ะ
1: ตั้งใจมาทำมาหากินอะไรเขาคงคิดอย่างนี้ในใจนะเนี่ยฮะคนก็ไปเม้นกันเต็มเลยว่าเนี่ยเห็นไหมเวลาเรารู้สึกว่าเราแย่มันก็ต้องดูคนที่เขาแบบมีแย่กว่าเราเยอะมีความจำเป็นอ่ะต้องไปทำแบบเนี้ยให้เราไปทำเราก็คงแบบเราไม่กล้าเสี่ยงอ่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: มันน่ากลัว
2: ค่ะ
1: หวาดเสียวเมื่อกี้บอกกี่ชั้นนะ
2: 40ใช่ไหม
1: 40
2: ชั้น
1: 41ชั้นด้วยมี2ชั้นยังขาสั่นเลย
2: โอ้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ประกอบอาชีพเสี่ยง
1: นะฮะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างด้าวก็เถอะ
2: ใช่ก็เป็นอาชีพสุจริตอ่ะทำมาหาเลี้ยงชีพเพราะก็เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องให้กำลังใจกัน
1: ครับพักสักครู่ฮะช่วงหน้าสีสันโซเชียลครับ
3: ไม่น้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน
4: ์แม่กำลังกลับนะ
5: ลืมล้างจานให้แม
4: ่ใช้นี
6: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
7: กลับมาแล้ว
8: ล้างเก่งมาก
9: สันไลเลมอนสูตรใหม
10: ่พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่10โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
11: แซ่บทุกมุมมอง
12: แซ่บทุกเรื่องราว
13: แซ่บแบบนี้ต้องดู
10: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดขยี้เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30
14: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
15: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
16: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
17: สะดวกช้อป
16: ที่ช็อปมาเนีย
18: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Faulty Be Care พร้อมเซรามายและไดนอคซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย

0: คุณผู้ชมฮะเอายังไงกับบ้านนี้เขาดีเนี่ยนะสีสันโซเชียลวันนี้ขอนำเสนอกระทะใหม่ไม่ถูกใจป๋าเพราะป๋าชอบสิ่งนี้มากกว่า
1: อะไรคะมีอะไรที่ดีกว่ากระทะคะ
0: งงเนาะ
1: งงค่ะ
0: ซื้อกระทะมาก็ต้องชอบสิ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เขาชอบสิ่งเนี้ย
1: มากกว่า
0: ขัดใจลูกมากเลยอ่ะอ้าวลองชมครับ

0: เอายังไงดีละมิ้ว
1: ดูเอนจอยกับบางอย่างมากกว่ากระทะที่สั่งมา
0: ใช่ไหมแทนที่พ่อจะดูว่าเออกระทะต้องใช้ยังไงปุ่มมันเป็นยังไงวิธีอะไรอย่างเงี้ยเอาไม่เลยสนแต่ว่าไอ้ถุงที่มันห่อเนี่ยนะเราจะใช้ยังไงให้มันอยู่เหมาะกับบนหัวของเราม
1: ีความสุขกับถุง
0: เออมาสวมเลยนะแทนหมวกแทนไอ้โม่ง
1: เออมันทำอะไรได้บ้าง
0: ทำไปทำมาเฮ้ยเจาะรูได้นี
1: ่เออ
0: แทนลูกตาได
1: ้ค่ะ
0: คนไปเม้นอยู่คนหนึ่งโกรธมากบอกว่าแอบผิดหวังกับพ่อ
1: ค่ะ
0: นึกว่าพ่อจะแปลงร่างด้วย
1: จะหวัดกลุ่ม
0: เออดูสิอีกคนบอกว่าแล้วกระทะพ่อยังเอาอยู่ไหมจะได้ไปรับเออรับของกลับบ้านคนดูไป1ล้านวิว
1: โอ้ย
0: โอ้
1: หรือคุณพ่ออยากได้ถุงพลาสติกไม่ได้อยากได้กระทะรู้ว่าสั่งกระทะจะได้ถุงพลาสติกหลายชั้นเลยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ทําไมอ่ะถุงสีแดงมันหายากเหรอพ่อ
1: สนุก
0: เออยังไงอ่ะงงมากเลยอ่ะเออสรุปว่ากระทะเป็นของแถม
1: ค่ะเน้นถุงค่ะ
0: โอเค
1: ถุงเก็บไว้ใช้ได้หลายอย่าง
0: แหมแล้ว2กระทะ2ใบด้วยนะ
1: ค่ะ
0: โอ้
1: ได้ถุงเยอะเลยทีเนี้ย
0: เออนะ
1: คุณผู้ชมคะสำหรับน้องๆนักเรียนที่เรียนจบชั้นม.6แน่นอนก็ต้องเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่แต่บางคนก็อยากจะประหยัดประหยัดยังไงได้บ้าง
0: ยังไงอ่ะ
1: ดูวิธีการประหยัดของน้องคนนี้ค่ะ
0: ครับ

0: นี่ค่ะ
1: มิ้วแล้วน้องต้องเรียนต่ออีกกี่เดือน
0: เนี่ยค่ะคำว่าม .6 มันค้ำคอ
1: เหรอ
0: เนี
1: ่โอ้โหมันใช้คำว่าใส่ไม่ได้แล้วก็ได้นะ
0: น้องยังใส่ได้นี่ไง
1: มันจะเดินยังไงอะลูกเอ้ย
0: แต่ล่าสุดต้องบอกว่ามีคนใจดีซื้อรองเท้าใหม่ให้น้องแล้วนะคะนี่ไง
1: คือกำลังจะบอกเลยว่าน้องซื้อใหม่ก็ได้แล้วพอน้องเรียนจบปุ๊บน้องก็บริจาคให้รุ่นน้องก็ได้เออบอกที่บ้านอะโอเคได้แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ได้แล้วได้รองเท้าคู่ใหม่แล้วยอดวิว1ล้านวิวนะคะ
1: โอ้โหเหรอ
0: มีคนมาคอมเมนต์กันเยอะเลยบางคนบอกว่าเอาแม็กเย็บเลยน้องไอ้ที่มันขาดอ่ะ
1: หรอ
0: ใส่ได้
1: เหรอ
0: ใช่
1: แม็กตัวใหญ่หน่อยนะ
0: ใช่อ๋อแต่ก็ชื่นชมนะคะความประหยัดเป็นสิ่งที่ดีนะคะย
1: ุ
0: คน
1: ี
0: ้สมัยนี
1: ้ก็ใช่แต่นี้มันไม่ใช่น้องไง
0: ใช่อันนี้มันคงใส่ไม่ได้แล้วจริงๆ
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เวลาหมดแล้วนะครับ
0: ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะพบกันวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส

0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องครบคำวันนี้นะคะพฤหัสบดี3กันยายน2569เช่นเคยค่ะอยู่กับเรา2คนนะคะมิ้วยาวลักษณ์โบราณมูลค่ะ
1: ค่ะและเมย์อธิชาเทศขำนะคะก็มาพบกับพวกเรา2คนในบรรยากาศแบบนี้นะคะสีสันสดใสกับรายการของเราเรื่องครบคำนะมีทั้งข่าวสารสีสันข่าวสารที่ทำให้ทุกคนได้อมยิ้มกันด้วย
0: เรียกว่าครบรถเลยแหละวันนี้ก็มาทั้งในประเทศแล้วก็ข่าวต่างประเทศด้วยที่สำคัญนะวันนี้มีสีสันบรรยากาศของสาวๆนักตบลูกยางชาวไทยนี่แหละที่เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราที่คว้าตั๋วโอลิมปิกได
1: ้
0: วันนี้เขาเข้าไปพบนายกรัฐมนตรีแล้วก็รับมอบเงินรางวัลบรรยากาศชื่นมื่นมากเดี๋ยวเป็นยังไงต้องคอยติดตามนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของความคืบหน้าคอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่โต

0: ที่ต้องหยุดการแสดงเมื่อคืนนี้นะคะหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุโดยที่
1: เขาเรียกว่าเหตุสุดวิสัยละกันเนาะไม่มีค่ะ

0: เลื่อนวัน
1: แ
0: ต่อันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยนะคะ
2: วันนี้เราก็จะมาพูดถึงรายละเอียดกันว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วก็การเยียวยาของผู้จัดเป็นยังไงเนา
0: ะ
2: เดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันนะคะคอนเสิร์ตเมื่อคืนนี้ซึ่งก็เป็นไปด้วยความเรียกว่าเป็นไปด้วยความฉุกละหุกพอสมควรแหละเน
0: า
2: ะ
0: ค่ะจริงๆตามบัตรเนี่ยเขาบอกว่า
2: คอนเสิร์ต
0: จะเริ่ม
2: 1ทุ่มแต่ว่ากว่าจะเริ่มได้นะคะก็ทำให้ผู้ชมหลายๆคนเนี่ยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงได้ล่าช้าขนาดนี้นะคะแต่สุดท้ายทุกคนก็ต้องทราบแล้วก็เข้าใจในเหตุการณ์แหละว่าเป็นเรียกว่าเป็นเหตุระทึกในงานคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งสุดท้ายนะคะ Farewell Concert อัศนีและวสันต์อยากจะย้ำครั้งสุดท้ายเพื่ออำลา2พี่น้องตำนานร็อกเกอร์ชาวไทยที่ Impact Arena เมืองทองธานีเมื่อช่วงค่ำวันนี้นะคะปรากฏว่าการแสดงคอนเสิร์ตที่กำหนดเริ่มเนี่ยก็คือ1ทุ่มแหละแต่จนถึง2ทุ่มเนี่ยก็ยังไม่เริ่มสักทีเนื่องจากว่ามีเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนี่แหละเมื่อกี้เราจะเห็นภาพนะคะว่าเอ๊ะที่นั่งด้านหน้าเนี่ยทำไมถึงว่างทำไมถึงแหว่งไปช่วงแรกช
0: ่
2: วงแรกยังแหว่งไม่เยอะแหว่งประมาณสัก7แถวนี่แหละคนก็สงสัยเอ๊ะทำไมนะโซน VIP ทำไมถึงไอ้คนที่นั่งอยู่หน้าจอนี่
0: แหละหน้าคุ้นๆหรือเปล่า
2: คุ้นเป็นผู้ชมแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบเหตุอย่างนี้ดีกว่านั่นแหละค่ะทั้งนี้เนี่ยนะคะสาเหตุก็เกิดจากว่าพื้นที่นั่งเนี่ยที่เขามีการยกสูงขึ้นมาเพื่อให้สามารถมองเห็นบนเวทีเนี่ยนะคะมันเกิดการทรุดตัวตอนแรกเนี่ยก็เกิดแค่ไม่เยอะหรอกพื้นที่ยังอยู่ในวงจำกัดอยู่ประมาณสัก 7-8 แถวทางผู้จัดงานเนี่ยนะคะก็ให้คนที่นั่งอยู่ใน 7-8 แถวที่พื้นที่สุดตัวเนี่ยนะคะออกไปอยู่จุดอื่นนะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อคอนเสิร์ตเริ่มเนา
0: ะ
2: ก็ทั้งศิลปินเนี่ยก็พยายามที่จะเล่นไปเรื่อยๆนั่นแหละ
0: ทำให้บรรยากาศมันกลมกลืนที่สุด
2: ใช่ค่ะแล้วจุดนี้นะคะที่บอกว่าเป็นโซนที่นั่ง VIP เนี่ยราคาอยู่ที่ 7,000 ถึง 10,000 บาท
0: ค่ะ
2: เป็นราคาที่แพงที่สุดเลยนะมีประมาณ700ที่นั่งตอนแรกเนี่ยซุดตัวประมาณสัก7แถวนี่แหละอย่างที่บอกไปว่าเจ้าหน้าที่ก็กันออกมาหลังจากนั้นนะคะก็มีการเปิดไฟเล่นคอนเสิร์ตทั้งฮอลเลยเพื่อความปลอดภัยนะคะกระทั่ง 3 ทุ่มครึ่งคอนเสิร์ตเป็นอันต้องหยุดลงค่ะเพราะว่าพื้นที่มีการยกตัวขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่นั่งของคุณผู้ชม VIP เนี่ยนะคะเกิดการทรุดตัวเพิ่มเติมอีกเรียกว่าทรุดตัวเพิ่มเป็นวงกว้างเลยนะคะทางด้านของพี่ป้อมเนี่ยเขาก็เห็นใจแฟนเพลงนะก็พยายามที่จะร้องเพลงดีดกีตาร์พยายามเอนเตอร์เทนคุณผู้ชมอ่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องยกเลิกค่ะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะมาร่วมกันตรวจสอบความปลอดภัยก็ส่งผลให้ต้องมีการประกาศยุติการแสดงกลางคันเลยทีเดียวแล้วก็ต้องเลื่อนการจัดคอนเสิร์ตรอบของวันที่2กันยายนนะคะไปเป็นวันที่9กันยายนแต่รอบอื่นๆก็ยังคงจัดแสดงตามปกตินะอย่างเช่นวันนี้เนี่ยก็จัดแสดงตามปกติค่ะ
0: ค่ะซึ่งถ้าให้เห็นภาพนะคะคุณผู้ชมก็คือในงานคอนเสิร์ตเนี่ยมันก็จะมีบัตรหลากหลายราคาซึ่งตรงกลางเนี่ยค่ะมันเป็นโซน VIP เขาจะมีการยกระดับสูงขึ้นมาเพราะว่าด้านหน้าเวทีเนี่ยจะเป็นบัตรยืนเพราะเป็นบัตรยืนเนี่ย
2: นั่งเนี่ยก็จะมองไม่เห็น
0: ใช่จะมองไม่เห็น
2: ยกระดับพื้นขึ้นมา
0: ถูกต้องนะคะเขาก็จะยกสูงประมาณ70เซนนะคะซึ่งมันซุดไปแล้วเนี่ยประมาณ20เซนดังนั้นนะคะพอเขาเห็นเหตุการณ์มันดูไม่ปลอดภัยเขามีการเอาย้ายคนตรง6แถว7แถวเนี้ยย้ายไปก่อน
2: ที่ซุดตัวตอนแรก
0: ใช่ซุดตัวตอนแรกค่ะแต่พอเริ่มเล่นคอนเสิร์ตต้องเข้าใจก่อนว่าในงานคอนเสิร์ตอ่ะมันจะมีคนที่แบบร้องเพลง
2: ขยับ
0: ตามอาจจะมีการเต้น
2: ขยับขา
0: เนี่ยถ้าคุณหมิวไปเนี่ยจริงๆน่าจะเห็นตั้งแต่แรกนะคะว่าซุดตัวลงไปเลย
2: จุดแรกที่จะซุดตัว
0: เพราะคุณหมิว
2: นี่แหละเพราะนั่งไม่นิ่ง
0: ใช่เพราะว่าทุกคนนะคะก็เอนจอยไงแต่พอเห็นสภาพแล้วพอมันเริ่มการแสดงไปสักพักนึงเนี่ยมันเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เลยจะต้องมีการยุติการแสดงแบบนี้นะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะสร้างความไม่พอใจนะคะให้กับผู้ชมและกระแสวิพากษ์วิจารณ์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างหนักเลยแสดงความไม่พอใจต่อการจัดงานครั้งนี้นะคะโดยเฉพาะกลุ่มแฟนเพลงที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดอะคุณมิ้วบางคนต่างประเทศนะคะก็โอ้โหท าเดินทางมาจากต่างจังหวัดต่างประเทศเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ
2: โดยเฉพาะจะเป็นประเทศ
0: ค่าเดินทาง
2: ค่าตั๋วเครื่องบินอย่างนี้ค่าที่พักค่ะ
0: นี่นะคะก็มีชาวเน็ตนะคะมีการโพสต์ด้วยว่าเสียดาย

0: ต่ไม่เสียใจนี่มาเป็นเพลงเลยนะที่คอนเสิร์ตนะคะวันนี้จะต้องยกเลิกค่ะอย่างน้อยเนี่ยทุกคนก็ปลอดภัยค่ะและเราเนี่ยก็มีโอกาสได้ดูถึงจะไม่ทั้งหมดนะคะพรุ่งนี้เนี่ยก็ต้องบินกลับแล้วเนี่ยเนาะก็เลยเป็นเหตุให้หลายๆคนนะคะจะต้องแบบประกาศโพสต์ขายด้วยเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นโพสต์ขายนะคะเป็นส่งต่อบัตรคอนเสิร์ตนะคะ
1: ล้อมถังที่นั่งเนาะว่าเป็นจุดไหนยังไง
0: ว่าอยู่จุดไหนยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นผลกระทบนะคะว่าเนี่ยแล้วหลายๆคนเนี่ยก็มีการถามความรับผิดชอบด้วยว่าเอ๊ะในกลุ่มเนี้ย มีใครเขาจะต้องทำยังไงได้บ้างเพราะว่าถ้าเดินทางไปต่างประเทศแล้วขายแล้วขายไม่ได้ด้วยทำยังไงได้บ้างนะคะหลายคนเนี่ยเขาก็ออกมาโพสต์กันเรื่องนี้นะคะแต่ว่าก็จะมีเรื่องของการเลื่อนวันคอนเสิร์ตเนี่ยเปลี่ยนเป็นวันที่9กันยานะคะแล้วก็อีกหลายคนก็จะต้องที่ต้องการชมคอนเสิร์ตเนี่ยมาโพสต
1: ์
0: ขอตามซื้อบัตรด้วยเหมือนกัน
1: แต่ว่าทางผู้จัดงานเขาก็ยืนยันเนาะว่าอย่างวันที่3วันที่5วันที่6ใช่ไหมอันนี้สามารถจัดได้ตามปกติแล้วล่าสุดนะคะทางผู้จัดงานบริษัทนีกรุงคอนเน็กเนี่ยนะคะก็ได้ออกประกาศฉบับที่2นะคะเรื่องมาตรการความปลอดภัยและการเยียวยาผู้ชมนะคะบอกว่าสำหรับมาตรการด้านความปลอดภัยนะคะหลังจากที่มีการยกเลิกเหตุนะคะบริษัทก็ได้ดำเนินการรื้อถอนโครงสร้างพื้นยกระดับเดิมและติดตั้งโครงสร้างพื้นยกระดับใหม่ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะตรงที่ซุดตัวนะคะเป็นการยกขึ้นใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็ยืนยันว่าพื้นที่การจัดแสดงมีความพร้อมสำหรับการแสดงรอบต่อๆไปซึ่งก็คือวันที่3วันที่5วันที่6วันที่8กันยายนนะคะแล้วก็ตามกำหนดการเดิมค่ะ19นาฬิกานะคะสำหรับมาตรการดูแลผู้ชมรอบวันที่2กันยายนที่เกิดปัญหาซึ่งก็คือรอบเมื่อวานนี้แหละค่ะผู้ที่มีบัตรอยู่นะคะสามารถนำบัตรใบเดิมมาเข้าชมการแสดงรอบสุดท้ายในวันที่9กันยายนได้โดยการแสดงก็จะเริ่มตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปและสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าชมการแสดงในรอบวันที่9กันยายนได้นะคะสามารถยื่นคำขอคืนเงินค่าบัตรผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์นะคะทั้ง11สาขาได้ภายในวันที่6กันยายนค่ะโดยบัตรที่ได้รับคืนมานะคะทางไทยทิเก็ตเมเจอร์เนี่ยก็จะนำบัตรเหล่านี้ไปจำหน่ายให้กับผู้ชมผู้คนที่ต้องการจะชมในรอบวันที่9กันยายนนะคะ
0: ก็ถือว่ามันเป็นมาตรการการปลอดความปลอดภัยแล้วกันนะที่อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยตระหนักถึงเรื่องนี้ก่อนเป็นหลักนะคะส่วนเรื่องการเยียวยาอะไรยังไงเนี่ยก็ให้เป็นไปในเรื่องของผู้จัดงานนะคะ
1: แล้ว
0: เราก็ติดตาม
1: ใจหลายๆท่านนะเนาะที่แบบว่าตั้งใจจะมาดูคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายเป็นการอำลาของพี่ๆทั้งสองคนของไอดอลอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เห็นว่าเล่นไปสักพักแล้วด้วยได้ดูประมาณนึง
1: แต่อย่างบางคนก็บอกว่าก็ยังดีที่ได้ดูไปสักประมาณ1ชั่วโมงเสร็จๆอะไรประมาณนี้
0: ก็ได้เจอและได้เห็นและ อะไรอย่างนี้นะคะก็ให้ติดตามความคืบหน้าด้วยจากเพจแล้วกันนะคะเดี๋ยวไปด
1: ูไปที่กำแพงเพชรกันบ้างไปดูเรื่องความคืบหน้าโอ้ผิดเอาใหม่ต่อไปโคราชนครราชสีมา
0: ขอไปดูเรื่องหัวนี้ก่อนดีกว่าว่ามีเหตุระทึกค่
1: ะ
0: เหตุระทึกครั้งนี้อยู่ที่จังหวัดโคราชนะคะเล่นเอาแตกตื่นกันหมดเลยนะคะเพราะว่ามีผู้ต้องหาค่ะหลบหนีในขณะที่จะนำตัวไปขึ้นศาลนะคะโอ้โหทั้งวิ่งทั้งกระโดดลงคูน้ำนี่อันนี้เป็นภาพวงจรปิดนะคะเมื่อช่วงเวลาช่วงบ่าย
1: ที่อยู่ในวงกลมสีแดงเนี่ยก็คือ
0: เห็นว่ายว่ายอยู่ไหมคะเนี่ยเนี่ยที
1: ่
0: ว
1: ่
0: าอย
1: ู่
0: ตรงน
1: ี
0: ้อยู่ในคูเมืองนะคะเป็นกระโดดน้ำคูเมืองเลยสุดท้ายนี่จะเป็นยังไงเนาะจะเห็นว่าผู้ต้องหาชายนะคะสวมกางเกงขาสั้นสีดำนะคะไม่สวมเสื้อมีรอยสักเต็มตัวเลยเป็นใครใครก็ตกใจนะวิ่งหนีสุดชีวิตมีการแบบไล่ล่ากันอย่างนั้นเลยนะคะมุ่งหน้าไปยังทางสวนเมืองทองนะคะถนนชุมพลหลังหลบหนี
1: อันนี้ขึ้นมาจากน้ำแล้ว
0: ขึ้นมา
1: จากน้ำวิ่งวิ่งวิ่งข้ามถนนมาน
0: ี่เลยนะคะหลังหลบหนีมาเนี่ยก็จะถูกควบคุมตัวไปขึ้นศาลนั่นแหละ
1: นี่ค่ะ
0: นี่
1: ไม่สวมเสื้อนะแล้วก็มีรอยสักเต็มตัวเลยนะวิ่งหน้าตาวิ่งหน้าตั้งเลยทีเดียว
0: ครั้งแรกเนี่ยชาวบ้านก็เข้าใจว่าเอ๊ะมีการฉกชิงวิ่งราวหรือเปล่านะคะเนี่ยมาตรงลานย่าโมตรงนี้เลยนี่ข้ามอย่างนี้อู้หูไล่จับไล่ตะคุบกันนะคะเพราะว่าดูจากลักษณะแล้วก็น่าจะหลบหนีอะไรมาสักอย่างนึงนั่นแหละพลเมืองดีก็เลยนี่ช่วยกันตะคุบได้ในที่สุดหูอันตราย

0: นะเนี่ยตรงน่านสาวเจ้าพ่อนะคะก็จับได้เป็นที่เรียบร้อยนี่ต้องชื่นชมกับพลเมืองดีด้วยนะคะที่ช่วยเจ้าหน้าที่ด้วย
1: ใช่ค่ะที
0: ่ช่วยกันอันตรายมากแล้ววิ่งข้ามถนนแบบนั้น
1: ทุกตัวจนสามารถควบคุมตัวได้ในที่สุดนะคะทางด้านแม่ค้าที่ขายน้ำอยู่บริเวณลานย่าโมนะคะซึ่งเป็นผู้เห็นเหตุการณ์นี่แหละก็เล่านาทีแบบเรียกว่าตื่นเต้นเลยแหละที่เพราะว่าคนวิ่งไล่จับกันมาอะไรอย่างนี้แม่ค้าบอกว่าประมาณบ่าย2โมงครึ่งเนี่ยเห็นผู้ชายถอดเสื้อแล้วก็มีรอยสักเต็มตัวเลยวิ่งหน้าตาตื่นมาตอนแรกนึกว่าเป็นขโมยแหละนึกว่าแบบวิ่งราวทรัพย์ใครมาหรือเปล่าสักพักมีมอเตอร์ไซค์ขี่ตามหลังมาแล้วก็บีบแตรเป็นเนี่ยไล่มาตลอดทางเลยแล้วก็คนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยตะโกนขอความช่วยเหลือช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยจับผู้ต้องหาหน่อยไอ้นี่มันเป็นผู้ต้องหากระทั่งมาถึงหน้าอนุสาวรีย์พลเมืองดีนะคะก็ได้ช่วยกันตะครุบตัวเอาไว้ได้ตามภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะแล้วคุณแม่ค้านะเขาก็บอกว่ามารู้ทีหลังว่าเป็นผู้ต้องหาก็เลยแบบโชคดีนะที่ช่วยกันจับตัวจนได้เนี่ยลองไปฟังเสียงแม่ค้ากันค่ะ
2: แล้วก็เห็นเขาวิ่งมาแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ขนาบข้างได้มอเตอร์ไซค์ใส่เสื้อขาวน่าจะซ้อนกันมา2คนแหละแล้วเขาก็บอกว่าทำอะไรเขาอะไรเงี้ยทางนี้ก็วิ่งใหญ่เลยแล้วก็บีบแตรเนาะสงสัยทางนู้นจะได้ยินเสียงแตรแหละเขาก็เลยตะโกนว่าจับด้วยอะไรเงี้ยก
3: ็
2: ไป
3: อยู่
2: ตรงหน้าศาลแหละตรงชุลมุนวุ่นวายกันอยู่หน้าศาลโอ้สักลายสักเพียบเลยถอดเสื้อมีลายสักแล้วก็เท้าเปล่า
3: วิ่งเท้าเปล่า
2: ค่ะวิ่งเท้าเปล่า
3: ไม่แล้วเรารู้ไหมเขาว่าเขาวิ่งหนีอะไรตอนแรก
2: ไม่รู้ก็ยังว่าเฮ้ยมันวิ่งหนีอะไรวะก็เห็นไปเนาะแล้วตอนนี้ก็คิดว่าแต่วิ่งอะไรวิ่งราวเขาหรือว่าขโมยอะไรเขาแค่นั้นแหละ
0: เนี่ยนะคะก็เป็นภาพเหตุการณ์นะคะที่นำมาฝากกันว่าเนี่ยวิ่งหนีมาแบบนี้นะคะดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายนะคะโดยเฉพาะเนี่ยวิ่งมากลางถนนแบบนี้ถ้าเกิดว่ารถชนขึ้นมาทำยังไงนะคะโดยเฉพาะพลเมืองดีนะคะที่เนี่ยดูจังหวะนี้รีบวิ่งเข้ามาตะครุบแบบนี้เลยแล้วตัดสินใจวิ่งกลับด้วยกลับข้ามถนนมาอีกรอบนี่กลัวว่าจะโดนรถชนมากจังหวะนี้นะคะแต่ว่า
1: อันตรายมากค่ะนาทีนี้วิ่งข้ามถนนแบบนี้โอ้โหแล้วรถเขาก็คือรถอ่ะก็สัญจรตามปกตินี่แหละ
0: แต่สังเกตนะว่า
1: วิ่งตัดไปตัดมาก
0: ระโดดลงน้ำด้วยเขาอาจจะร้อนหรือเปล่านะคะเพราะว่าวิ่งจริงๆวิ่งอ้อมได้นะแต่ว่าตัดสินใจว่าลงคูน้ำดีกว่า
1: ทางลัด
0: ทางลัดใช่กล่าวว่าเป็นทางลัด
1: เราว่ายน้ำ
0: ค่ะ
1: ลัดตัดไปอะไรอย่างเงี้ย
0: นะ
1: ต้องขอบคุณพลเมืองดีเนาะที่ช่วยกันจับกลุ่มตัว
0: ค่ะจะบอกว่าจริงๆแล้วนี่ก็ไม่ต้องหลบหนีหรอกค่ะสมัยนี้แล้วมีกล้องมีอะไรเยอะแยะหนีไปไม่รอดหรอกค่ะ
1: รอดยากอยู่ดี
0: อยู่ดีนะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ระทึก
1: ค่ะถึงคิวแล้วเนาะ
0: ถึงคิวแล้วค่ะ
1: ไปที่กำแพงเพชรกันบ้างนะคะคดีนักเรียนชั้นม.3ที่ขโมยปืนของคุณพ่
0: อ
1: ไปก่อเหตุยิงในโรงเรียนล่าสุดนะคะตำรวจแจ้ง4ข้อหานะก่อนจะไปดูว่ามีข้อหาอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กันก่อนค่ะ
4: ถ่ายอัตลักษณ์ของเขาไว้ก่อนระวังตัวด้วยก้มต่ำนะก้มต่ำนะดูดิประตูล็อกเลยปิดไฟทั้งหมดค่ะปิดไฟทั้งหมดค่ะเฮ้ยมันไปตรงไหนยัง191ยังคะ
1: นี่คือภาพขณะเกิดเหตุนักเรียนชายชั้นม.3โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะคะก่อเหตุใช้อาวุธปืนขนาด9มม.ยิงในโรงเรียนก่อนที่ตำรวจจะเข้าระงับเหตุได้นะคะโดยผู้ก่อเหตุยอมวางอาวุธและมอบตัวโดยไม่มีการต่อสู้ค่ะเบื้องต้นนะคะพบว่ารปภ.ของโรงเรียนเนี่ยถูกกระสุนเฉี่ยวที่บริเวณลำคอได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะอย่างที่บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานซึ่งก็สร้างความตกอกตกใจให้กับนักเรียนในโรงเรียนรวมถึงบุคลากรในโรงเรียนด้วยนะคะรวมถึงคนที่ทราบข่าวนี่แหละต
0: ่
1: างก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นเกิดอีกแล้วหรอนะคะความคืบหน้าล่าสุดค่ะพลตำรวจโทธรรมศักดิ์ปิ่นทองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6นะคะก็ได้ร่วมประชุมกับตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและวางมาตรการป้องกันเหตุนะคะ ส่วนในด้านคดีนะคะพนักงานสอบสวนก็ได้นำตัวเยาวชนผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะก่อนจะส่งตัวให้สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร

0: ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะโดยเยาวชนรายนี้นะคะอยู่ในอาการสงบนิ่งค่ะแล้วก็เปิดเผยสั้นๆนะคะว่ารู้สึกผ่อนคลายความตึงเครียดลงมาแล้วแหละหลังจากที่ได้พูดคุยกับพ่อแม่นะคะโดยเจ้าตัวก็ยอมรับผิดในสิ่งที่ทําลงไปนะคะถามว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุคืออะไรผู้ก่อเหตุก็บอกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าทําไปเนี่ยเนื่องจากว่าโกรธแค้นที่ถูกเพื่อนสนิทกลั่นแกล้งอย่างรุนแรงแล้วก็มีความคับข้องใจจากการที่ถูกคุณครูคนหนึ่งนำเรื่องส่วนตัวไปเผยแพร่ซึ่งเรื่องนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินคดีควบคู่ไปกับการเยียวยาจิตใจและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำค่ะก่อนที่จะนำตัวผู้ก่อเหตุไปที่ศาลจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อสอบสวนนะคะโดยมีสหวิชาชีพร่วมด้วยนะคะและเมื่อสอบสวนเสร็จแล้วนะคะก็จะนำตัวไปผัดฟ้องฝากขังพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวนะคะเนื่องจากเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของสังคมสำหรับข้อหาที่แจ้งมี4ข้อหาด้วยกันนะคะได้แก่พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ
1: ค่ะทางด้านพันตำรวจเอกอเนกจันทร์สอนนะคะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรนะคะกล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะว่าเหตุครั้งนี้นะคะเริ่มจากการที่เด็กเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งก่อนหน้านั้นค่ะครูผู้หญิงเนี่ยฝ่ายปกครองนะคะและครูพละทราบเรื่องอยู่แล้วนะคะทราบว่าเด็กเนี่ยมีการโพสต์อาวุธปืนแล้วก็ในกลุ่มเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็ได้มาแจ้งเตือนกับคุณครูนะคะครูก็เลยโพสต์เตือนไปอีกทีนึงว่าให้ระวังจะเกิดเหตุกราดยิงนะจึงทำให้ผู้ก่อเหตุค่ะรู้สึกโกรธเนาะและรู้สึกว่าเสียชื่อเสียงค่ะจากนั้นนะคะยังถูกพักการเรียนไปอีก2อาทิตย์ก็เลยรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่โกรธแค้นนะคะจากนั้นเนี่ยก็ไปทุบรถของคุณพ่อค่ะซึ่งคุณพ่อเนี่ยเป็นตำรวจนะคะแล้วขโมยปืนออกมาก่อเหตุค่ะจุดที่ผู้ก่อเหตุตั้งใจเนี่ยที่จะเดินไปเลยมุ่งหน้าไปเลยคือห้องพละนะคะเพราะคิดว่าครูผู้หญิงเนี่ยจะต้องอยู่ในห้องแต่ปรากฏว่าครูไม่อยู่ค่ะจึงเดินไปหาอีกอาคารหนึ่งก่อนที่จะถูกควบคุมตัวด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงของพันตำรวจเอกอเนกจันทร์สอนค่ะ
2: ทราบข่าวว่าเด็กคนนี้เคยโพสต์เกี่ยวกับเรื่องปืนในกลุ่มของตนกลุ่มเพื่อนนะครับเพิ่งหลุดมาที่ครูหญิงผู้หญิงก็เตือนลักษณะคือโพสสาระว่าลักษณะว่าระวังจะเกิดการยิงอะไรเงี้ยครับโพสออกมาก็ทำให้เด็กคนนี้โกรธครูหญิงมากไม่น่าไปโพสอย่างนี้ทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงอะไรเงี้ยประเภทเนี้ยก็วันเกิดเหตุเนี้ยก็ไปถูกพักการเรียนถูกพักการเรียน2อาทิตย์นะครับโดยท่านผอ.ให้พักการเรียน2อาทิตย์นะโดยรายงานไปจากครูหญิงนี่แหละ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะจากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ก่อเหตุค่ะเจ้าหน้าที่พบข้อมูลที่น่าสนใจหลายรายการเลยนะคะโดยเฉพาะแอปพลิเคชัน TikTok ค่ะพบประวัติการสั่งซื้อค้อนนะคะสำหรับทุบกระจกรถของคุณพ่อที่จะเอามาก่อเหตุในมีปืนอยู่ในรถนะเนาะขณะที่ YouTube ค่ะมีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของอาวุธปืนกล็อก19 Gen 4นะคะในแล้วก็ใน Discord ค่ะพบการดูภาพเหตุการณ์คลิปเหตุการณ์กราดยิงต่างๆด้วยนะคะ
0: เหมือนเป็นการเตรียมการไปล่วงหน้าเนาะทางด้านคุณแม่ของเยาวชนผู้ก่อเหตุก็เปิดเผยนะคะว่าลูกชายมีความเครียดจากการที่ถูกเพื่อนแกล้งในทุกๆวันทำให้เครียดโดยได้เคยขอให้แม่พาไปหาหมอแล้วก็รับยามากินซึ่งก็ทำให้มีอาการดีขึ้นและอีกเรื่องนึงที่คิดว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกเครียดเนี่ยก็น่ามาจากการที่พ่อแม่แยกทางกันโดยลูกชายเนี่ยได้ขอมาอยู่กับแม่ได้2อาทิตย์เนื่องจากว่าอยู่กับพ่อแล้วรู้สึกเครียดแล้วลูกก็เคยแชทคุยกับเพื่อนว่าจะนำปืนมายิงในโรงเรียนซึ่งผู้เป็นแม่เนี่ยก็บอกว่าไม่คิดว่าลูกจะทำจริงนะคะส่วนบรรยากาศด้านหน้าโรงเรียนที่เกิดเหตุวันนี้นะคะประตูเหล็กหน้าโรงเรียนก็ปิดล็อกค่ะห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในโรงเรียนนะคะโดยโรงเรียนเนี่ยได้ประกาศให้เรียนออนไลน์เป็นเวลา2วันค่ะ
1: ค่ะก็ขอบคุณคุณครูด้วยนะที่มีการช่างสังเกตด้วยนะว่าเด็กโพสต์อะไรยังไงนะคะเพื่อนๆก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะรวมถึงผู้ปกครองเองเนา
0: ะ
1: ก็ต้องคอยดูแลสภาพจิตใจของบุตรหลานของคุณนะคะเพื่อที่จะ

0: ให้ไม่เกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้น
1: ค่ะ
0: นะคะก็ช่วงนี้เป็นการเรียนออนไลน์ไปก่อนนะคะก็เป็นผลกระทบอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะที่จังหวัดนครราชสีมา
1: อ
0: ันนี้นะคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งต้องขอบอกก่อนนะคะว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเพราะหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะเกิดเหตุการณ์ไม่รู้ว่าเป็นอาถรรพ์หรือเปล่าเพราะเขาบอกว่ามีคนเสียชีวิตถึง5คนติดต่อกันรายวันเลยนะคะแล้วก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยมีฝันด้วย
1: บางคนฝัน
0: มีบางคนหนึ่งในผู้เสียชีวิตเนี่ยฝันแล้วได้บอกกับครอบครัวว่าเขาฝันเห็นรถบัสค่ะมารับผู้เสียชีวิตหูเยอะแยะมากมายมีคนเรียงกันเดินขึ้นรถเลยนะคะแล้วปรากฏว่าเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาก่อนนะคะและสุดท้ายก็เสียชีวิตในที่สุดนะคะเดี๋ยวพาไปดูที่จังหวัดนครราชสีมานะคะที่หมู่บ้านเฉลียงโคกหมู่ที่2ค่ะตำบลเฉลียงนะคะอำเภอคอนบุรีค่ะเกิดเหตุบังเอิญขึ้นมาอย่างน่าเหลือเชื่อเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อมีผู้เสียชีวิตรายวันติดต่อกันถึง5คนนะคะจนเมนเผาศพที่วัดเนี่ยในหมู่บ้านแทบไม่ได้พักเลยค่ะโดยนายสุริยะนะคะเรืองกระทบผู้ใหญ่บ้านนะคะเขาบอกว่าเนี่ยกำลังจะช่วยงานชาปนกิจนะคะโดยมีร่างของนายสุนันอายุ78ปีนะคะที่วัดท่าศิลาอาสนะคะเป็นวัดประจำหมู่บ้านเสียชีวิตจากแผลติดเชื้อนะคะแล้วก็ยังมีผู้เสียชีวิตอีก1คนเป็นลูกบ้านในหมู่บ้านเดียวกันกำลังตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่นะคะที่ศาลาติดกันเป็นการรอคิวชาปนกิจศพนะคะผู้ใหญ่บ้านค่ะเราว่าก่อนหน้านี้นะคะเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาค่ะมีคนในหมู่บ้านป่วยด้วยโรคต่างๆหลายคนเลยชาวบ้านนะคะจึงเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะทำบุญใหญ่ในหมู่บ้านนี้เพื่อคลายความทุกข์แล้วก็หวังว่าโรคภัยต่างๆของชาวบ้านจะทุเลาเบาลงนะคะแต่ก็ยังคงมีผู้เสียชีวิตจนมาถึงตอนนี้ในเดือนนี้
2: ผู้ใหญ่สุริยะก็บอกนะคะว่าผู้เสียชีวิต5รายเนี่ยมีใครบ้างนะคะรายแรกนะคะก็คือนางสาคอนอายุ68ปีเสียชีวิตด้วยอาการไตวายเฉียบพลันเมื่อวันที่28สิงหาคมครอบครัวตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่วัดแห่งนี้แล้วก็ทำพิธีชาปนกิจไปเมื่อวันที่31สิงหาคมแต่ว่าระหว่างที่ตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่นั้นนะคะวันที่29สิงหาคมนางสายเล่อายุ63ปีก็เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งครอบครัวก็นำมาตั้งบำเพ็ญกุศลรอประกอบพิธีชาปนกิจต่อในวันที่1กันยายนนะคะแต่ยังไม่ทันได้เผาร่างของนางสาคอนเลยผู้เสียชีวิตนางสาคอนเนี่ยเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกนะคะจากนั้นวันที่30สิงหาคมนายชรินทร์อายุ63ปีก็เสียชีวิตเพิ่มอีกจากโรคมะเร็งนับเป็นรายที่3แล้วนะคะคุณผู้ชมโดยมีกำหนดชาปนกิจวันที่2กันยายนนะคะซึ่งก็เป็นวันเดียวกันกับที่จะชาปนกิจผู้เสียชีวิตรายแรกซึ่งก็คือนาง
0: สาคอน
2: อ่ะใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะนาย
0: มีอีก
2: ต่อกันเลยค่ะนายสุนันท์อายุ78ปีก็เสียชีวิตด้วยอาการแผลติดเชื้อครอบครัวนะคะกำหนดพิธีชาปนกิจวันนี้3กันยายนนะคะเมื่อนับรวมกันแล้วเนี่ยก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตในหมู่บ้านแห่งนี้นะติดต่อกันถึง4คนแล้วยกเว้นวันที่1กันยายนแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีอีกนะคะคือนางเสงี่ยมอายุ72ปีเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งอ้าวก็เป็นรายที่5แล้วญาติก็นำร่างมาบำเพ็ญกุศลที่วัดเดียวกันนะคะมันก
0: ็
2: เป็นเรื่องน่าแปลกนะ
0: ก็แปลกนะเพราะว่าคนแรกเนี่ยเป็นไตวายฉับพลันคนที่2ที่3ที่4เนี่ยก็มาแบบมะเร็ง
2: ก็คือเสียชีวิตติดกันเลยอ
0: ะ
2: ศพแรกยังไม่ทันชาปนกิจศพที่2ก็มาแล้วเนี่ยแล้วก็แบบเรียงกันมาเลยตั้งแต่วันที่28จนถึงเมื่อวานนี้ยกเว้นเพียงวันเดียวก็คือวันที่1กันยายน
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: ส่วนผู้ใหญ่บ้านนะคะก็บอกอีกด้วยค่ะว่าผู้เสียชีวิตบางรายนะคะเคยเล่าอย่างที่บอกไปเลยตั้งแต่ต้นนะคะว่าเขาฝันค่
2: ะ
0: ฝันว่ามีคนขับรถบัสผู้โดยสารมาเต็มคันรถเลยพากันมารับผู้เสียชีวิตนะคะและผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เดินทยอยกันขึ้นไปนะคะแต่ว่า ในระหว่างที่คนที่ฝันนะน
2: ะ
0: กำลังเดินขึ้นรถอ้าวได้ยินเสียงลูกๆหลานๆเรียกเอาไว
2: ้
0: ก็เลยลงจากรถนะคะแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมานะคะแต่สุดท้ายก็มาเสียลงจนได้ค่ะและการเสียชีวิตของลูกบ้านที่ติดต่อกันถึง5รายเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าลูกหลานจะไม่ได้ติดใจสาเหตุการตายนะคะเพราะว่าเข้าใจแหละว่าเป็นการเสียชีวิตจากโรคประจำตัวโรคต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็เกิดขึ้นได้แต่แทบไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเสียชีวิตแบบรายวันแบบนี้นะคะก็สร้างความกังวลค่ะผู้นำชุมชนก็เลยมีการปรึกษาหารือกันนะคะว่าจะมีการเตรียมการทำบุญใหญ่ให้หมู่บ้านและตำบลร่วมกันสักครั้งหนึ่งเพื่อความสบายใจของชาวบ้านเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่มีผู้เสียชีวิตในหมู่บ้านเดียวกันติดต่อกันมากขนาดนี้นะคะก็ต้องย้ำว่าเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะด้วยเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งนะคะชั่วโมงช่วงหน้าเรายังคงมีข่าวสารดีๆนำมาฝากกันต่อเรื่องเลยค่ะ
2: ค่ะ
1: เรื่องครบคำฟังทุกวันคุยกันมันทันเหตุการณ
3: ์ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
4: แม่จะทำอะไรอะคะ
5: ก็จะสอยมะม่วงสิ
4: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
6: สั่งลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
3: มันไม่เหมือน
7: แพงจัง
8: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
9: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
6: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
8: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
10: ค่อยๆเดินนะแม
6: ่อุ้ยลางร้าย
8: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
11: ยังไหวอยู
8: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
11: อ้าวมาแล้วเด็ก
6: แกนี่ดีเนาะล้มก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช
11: ้ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
8: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065588ไทยประกันชีวิต
12: เอาขนมอะไรไหมเ
13: จ้าลิสก้าเอาขนมอะไรไหม
14: เจ้าลิสก้าเจ้าลิสก้า
13: เอาขนมอะไรไหม
15: ทวิสโก้ทวิสโก
16: ้ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบก็มาแรง
17: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าหมดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2564

0: ู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ตบใหญ่เลยตบใหญ่เลย
4: อยากอินอยู่
3: อยากจะได้เป็นนักตบสักวันนึง
4: นะคะเพราะว่าวันนั้นได้ดูแมตช์นี้ด้วยกับนักตบลูกยางสาวไทยนี่แหละนะคะซึ่งล่าสุดเขาได้ไปพบกับท่านนายกนะคะแล้วก็ท่านนายกเนี่ยมีการเซตโชว์อันเดอร์โชว์แบบนี้เลย
3: ก็ร่วมเล่นวอลเลย์บอลไปด้วย
4: ใช่แล้วค่ะแล้วก็พร้อมกับกดปุ๊บโอนปั๊บนี่ภาพบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันค่ะ
3: เรียกว่าบรรยากาศชื่นมื่นนะวันนี้
4: นี่นี
3: ่โชว์ซะหน่อย
4: อันเดอร์ด้วยเซตด้วยนี่ไงล่ะ
3: เป็นนายกรัฐมนตรีที่ทำได้ทุกอย่างจริง
4: ๆใช่แล้วนะคะถ้ามีกีฬาอะไรก็คือต้องโชว
3: ์นี่เดี๋ยวโชว์
4: สกิล
3: นี่โอ้ยไม่ได้แล้วแบบนี้ฟาวค่ะนายก3จังหวะแล้วนะเมื่อกี้อ่ะอันนี้โอ้โหนี่ก็ไม่ได้แล้ว
4: พักบอล
3: ไ
4: ม่นานเกิน
3: พักบอลไม่นานเกินฟาวค่ะโดนตัดแต้ม
4: อันเดอร์อันเดอร์
3: ค่ะ
4: นะคะนี่นะอ๋อมีลูกบอล
3: มีลายเซ็น
4: ของแล้วก็มี
3: สาวๆทุกคนเลย
4: นี่ทีมสวยงามมากๆนะคะซึ่งนี่นะคะเป็นภาพบรรยากาศค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดทำเนียบเลยเป็นการให้การต้อนรับนะคะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะชุดแชมป์เอเชีย2026นะคะนี่แล้วก็ถือว่าเป็นชุดประวัติศาสตร์เลยนะคะที่คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมส์2028ได้สำเร็จนะคะที่นครลอสแองเจลิสค่ะประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทีมวอลเลย์บอลนะคะได้มีการมอบลูกวอลเลย์ที่มีลายเซ็นนักกีฬาครบทุกคนเลยให้กับท่านนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการโชว์สีสันมีเซตให้ดูอันเดอร์บอลให้ดูนะคะกับชมพู่นะคะหรือนางสาวพรพันธ์ใช่เกิดปราดนะคะก็เป็นน้องชมพู่เป็นกัปตันทีม
3: ค่ะ
4: นะคะเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความชื่นมื่นค่ะไฮไลท์วันนี้นะคะก็ตอนนี้เลยตอนกดปุ่มมอบเงินให้กับนักกีฬานะคะรวมมูลค่าแล้วประมาณ14,700,000 บาทนะคะเป็นการกดปุ่มโอนเงินแบบเรียลไทม์นะคะเข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเลยซึ่งนักกีฬานะคะใช้ธนาคารกรุงไทยค่ะเงินได้เข้าสู่บัญชีทันที 600,000 บาทไปดูปฏิกิริยานะคะบรรยากาศนี่เห็นไหมยิ้มแย้มแจ่มใสกันนะคะช่วงนี้
3: โอนไวกดปุ๊บเงินเข้าปั๊บ
4: ค่ะ
5: บรรยากาศในท้องตลาดบรรยากาศในร้านอาหารบรรยากาศในโซเชียลมีเดียนะครับต้องขอบคุณมากในช่วงนั้นไม่มีใครถามรัฐบาลใส่โพสต์ก็ยินดีมีดาร์กชัยชนะกับสิ่งที่น้องๆทำให้กับ
3: ก็คือบรรยากาศนาทีที่สาวๆได้รับเงินที่นายกรัฐมนตรีกดปุ่มโอนนะเรียกว่ากดปุ๊บเงินเข้าปั๊บอ่ะ
4: เออโอนไวเลยโอนไวโอนไวใจสปอร์ต
3: ใจดีไงได้ตังค์แล้วเว้ยนี่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังฝากให้นักกีฬาทุกคนนะคะเตรียมร่างกายให้พร้อมอย่าประมาททุกคนมีความเป็นนักสู้อยู่ตลอดเวลานะคะและเมื่อมีความเป็นนักสู้แล้วก็จะมีแรงบวกมหาศาลที่ทำให้ประสบความสำเร็จเอาชนะได้นะคะพร้อมกันนี้ค่ะก็ได้ขอบคุณโค้ชออสเป็นพิเศษด้วยและที่สำคัญนะคะก็คือขอบคุณน้องๆนักกีฬาทุกคนที่ประสบความสำเร็จเช่นนี้นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเชื่อว่าน้องๆจะประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปนะคะผู้สื่อข่าวเราบอกด้วยนะคะว่า

0: หลังจากเสร็จสิ้นพิธีแล้วเนี่ยนักกีฬาต้องการจะมอบถ้วยรางวัล นี่แหละที่ถืออยู่นี่แหละให้กับรัฐบาลเพื่อเอาไว้ตั้งโชว์นะคะแต่นายกรัฐมนตรีบอกว่าเอาไว้ทำเป็นถ้วยจำลองมาดีกว่าเพราะว่าถ้วยรางวัลอันนี้เนี่ยถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจก็ให้น้องๆกลับเอาไปที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะคะนอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังได้มีการแลกคอนแทคกับนักกีฬานะคะโดยบอกว่าขอภาพพี่เซลฟี่ภาพพี่ถ่ายด้วยกันเนี่ยส่งมาให้ผมด้วยนะ
1: เซลฟี่แล้วก็อย่าลืมส่งมาให้ด้วยนะคะด้านนักกีฬาวอลเลย์บอลนะคะได้มีการให้สัมภาษณ์ขอบคุณคนไทยนะคะทุกท่านที่ให้กำลังใจส่งกำลังใจกันมานะคะจนสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกได้โดยเฉพาะกองเชียร์สายมูนะคะเป็นพิเศษเลยเพราะว่ามีการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะขอให้ชนะการแข่งขันนะคะพร้อมกล่าวติดตลกอีกด้วยนะว่าอย่าลืมไปแก้บนนะจ๊ะ
0: ไปแก้บนด้วยใครบนอะไรไว
1: ้บนอะไรไว้จำได้แล้วก็ไปแก้บนกันด้วยนะคะให้แล้วก็อย่าลืมให้ไปมูอีกรอบนึงด้วยไปมูในรอบของเวทีโอลิมปิกด้วยนะคะเพื่อจะเป็นกำลังใจคว้าชัยชนะในครั้งนี้นะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของกัปตันทีมกันค่ะ
2: เราจะทำยังไงเราถึงจะไปโอลิมปิกให้ได้เพราะว่าเราไปมาทุกทัวร์นาเมนต์แล้วแล้วอีกอย่างก็คือการที่จะไปโอลิมปิกอ่ะมันเป็นคือถ้าในมองในนักกีฬาค่ะมันเป็นแมตช์ที่ค่อนข้างอยู่บนหิ้งค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์มากๆจริงๆอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าคนที่จะไปโอลิมปิกได้เนี่ยต้องพร้อมมากๆจริงแล้วเราเป็นกีฬาประเภทดีแบบมันไม่ใช่แค่เราพร้อมทุกคนในทีมต้องพร้อมจริงๆต้องเชื่อมั่นจริงๆมันถึงจะไปได้ต้องแข่งแกร่งจริงดังนั้นในระยะเวลา10ปีต่อจากวันที่เสียใจมากๆอ่ะเราก็เลยเหมือนแบบคิดมาตลอดว่ามันต้องใช้เวลาเราไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าถึงเวลาแต่พอมันถึงเวลาปุ๊บเรามีหน้าที่ที่ต้องทำไมเราถึงจะไม่ลองว่าเราไปมาหมดแล้วเราต้องลองสิเป็นแมตช์เดียวที่เรายังไม่เคยทำเลยแล้วเราจะทำไม่ได้ทำไมเราต้องลองทำใช่เราต้องลอง
1: ก็ต้องขอบคุณกองทัพนักกีฬาไทยด้วยนะคะที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนในประเทศไทยขนาดนี้นะคะเดี๋ยวไปอีกหนึ่งเรื่องราวรอยยิ้มค่ะกับสัตว์โลกน่ารักเขาเรียกว่าน้องสดิ้ง
0: ชื่อเหรอ
1: ชื่อน้องสดิ้งนะคะเป็นหมูแคระนะคะจะแคระแบบไหนเดี๋ยวต้องไปชมกันด้วยนะคะช่วงนี้นะน่ารักนะคะเป็นน้องหมูสดิ้งเดี๋ยวดูเนี่ยน้องนะน้องหมูสดิ้ง
0: หมูแคระแบบนี้ลูก
1: นี่นะคะอยู่ที่บ้านดอนเวียงจันทร์ค่ะหมู่10ตำบลท่าขอนยางอำเภอกันทรวิชัยนะคะอยู่ที่จังหวัดมหาสารคาม
0: มหาสารคามนางไม่ต้อง
1: นางสุภาพรผิวเหลืองนะคะหรือว่าพี่นกเขาเป็นเจ้าของเจ้าน้องสดิ้งนี่แหละตอนนี้อายุ4ปีแล้วนะจ๊ะขมักขม้นนี่กำลังจะอาบน้ำให้กับน้องสดิ้งนะคะเพื่อเตรียมตัวจะนอนกลางวันด้วยนี่ลงกระมังแบบนี้เลยนะคะพออาบน้ำเสร็จเนี่ย
0: อันนี้น่าจะเป็นตอนเด็กๆนะยังสามารถเข้าไปอยู่ในกระมังได้
1: นี่ถือว่าเป็นหมูแคระอยู่ไหมตอนเด็กนี
0: ้ตอนเด็กก็ดูน่ารักไงก็ดูปิ๊กไม่คิดว่าจะตัวโตขนาดนี
1: ้นั่นน่ะสินะคะพออาบน้ำเสร็จปกติเนี่ยกิจวัตรประจำวันของน้องเขาอะนะคะก็จะมีการนอนกลางวันนะพออาบน้ำเสร็จมีการห่มผ้าห่มนอนหนุนหมอนอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้นี่อาบน้ำเสร็จก็เช็ดตัวก่อน
1: เช็ดตัวก่อนนี่หนูว่าไม่แคละนะ
0: ก็เขาถามไงว่าจะแคละกี่โมง
1: จะแคละกี่โมงเนี่ยน้องสดิ้งนะคะสดิ้งสมชื่อไหมนะลองจิ้มดูหน่อยเผื่อจะเหมือนน้องหมูเด้งไง
0: ปฏิกิริยาจะเป็นยังไงใช่ไหมหลังจากที่โดนจิ้มไปแล้ว
1: น่ารักแบบนี้เลยนะคะก็นี่อาบน้ำเสร็จนะคะก็ทำความสะอาดตัวเช็ดตัวให้แห้งนะคะก่อนที่จะไปนอนกลางวันการนอนกลางวันเนาะมันก็อากาศมันร้อนไงก็ต้องอาบน้ำก่อนนี
0: ่หลับปุ๋ยแล้วเหรอ
1: นอนอิงมอน
0: ทำไมหลับไวจังเลยอ่ะ
1: ล่วงง่ายมากบอกเลยอาจจะเพราะว่านี่ไงอาบน้ำชุ่มชื่นตัวแล้ว
0: สบายตัวแล้วขอยีบซะหน่อยนะแม่นะ
1: นี่นะก็มานอนตรงที่ประจำของเขาเลยนะคะมีหมอนรองแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วน้องเขานอนกลนด้วยน
0: ะ
1: เฝ้าพระอินทร์เรียบร้อยเลย
0: พี่นกก็เล่านะคะบอกว่าซื้อน้องสดิ้งมาเมื่อ4ปีที่แล้วในราคา 1,600 บาทจากฟาร์มแห่งหนึ่งที่จังหวัดกาฬสินธุ์เจ้าของฟาร์มเนี่ยบอกว่าน้องสดิ้งเป็นหมูแคระเพศเมียพันพอดเบลลี่นะคะตอนรับมาอายุเดือนกว่าๆน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่ 2-3 กิโลกรัมเท่านั้นเองที่ซื้อมาเลี้ยงเนี่ยก็เพราะว่าเคยพาลูกสาวไปเดินงานกาชาดแล้วเห็นมีแบบป้อนนมอย่างนี้น่ารักก็เลยแบบเอาซื้อมาเลี้ยงเลยวันแรกที่เอามาบ้านนะน้องวิ่งรอบหมู่บ้านเลยคนทั้งหมู่บ้านต้องมาช่วยกันจับเพราะว่ากลัวหมาจะกัดนะเลี้ยงไปเลี้ยงมาเนี่ย น้องอายุน้ำหนักตอนนี้นะพุ่งพรวดไป200กิโลกรัมแล้วโอ้โหส่วนมีแบบเขาบอกว่าน่ารักแสนรู้ด้วยนะ
1: เซลล์กันนะคะว่าแคละกี่โมงอ่ะเดี๋ยวเราไปพักเคารพธงชาติกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หงื่อออกทำให้เสื้ออับ
1: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
0: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
1: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
2: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Oceanด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร
3: ์หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าหมดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆกับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ได้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาย
1: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: ุณผู้ชมค่ะช่วงนี้จะพาไปที่จังหวัดระยองนะคะพาไปดูความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติเมื่อกุ้งแชร์บ๊วยเนี่ยนะคะบุกอ่าวระยองเลยเรียกว่าสร้างรายได้ให้กับชาวประมงเป็นกอบเป็นกำเลยบางคนนะช่วงนี้ไม่หาปูแล้ว มาจับกุ้งแชร์บ๊วยอย่างเดียวเลยเป็นยังไงไปดูกันค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวไปกันที่ทะเลระยองนะคะช่วงหน้ามรสุมช่วงนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นช่วงฤดูทองเลยของชาวประมงพื้นบ้านนะคะโดยเฉพาะกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กวังแก้วนะคะอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะเพราะว่าปีนี้นี่พบกุ้งแชร์บ๊วยค่ะเข้ามาหากินในอ่าววังแก้วจำนวนมากเลยนี่นะคะก็จะเป็นภาพของชาวประมงเรือเล็กอวนปูนะคะปกติเนี่ยเขาก็ต้องอวนวางอวนจับปูนั่นแหละแต่ช่วงนี้นะคะกุ้งแชร์บ๊วยเยอะมากน
0: ะ
1: ก็เลยต้องหันมาจับกุ้งแชร์บ๊วยแทนค่ะโดยแต่ละวันนี่นี่หูตัวเบลเลอร์เลยนะคะเนี่ยแต่ละวันนะคะสามารถออกเรือไปวางดักวางอวนแบบนี้นะคะจับกุ้งแชร์บ๊วยกันเนี่ย 2-3 รอบนะคะโดยมีพ่อค้าค่ะจะไปรับซื้อที่กิโลกรัมละ250ถึง280บาทค่ะแล้วไซส์นี่นะก็หูส่วนใหญ่ตัวใหญ่อยู่นะ
0: ค่ะ
1: ตัวใหญ่เลยนะคะแล้วแต่ไซส์นะคะก็ตามราคานะบางรายเนี่ยโกยรายได้อย่างที่คุณหมิวบอกเลยนับหมื่นบาทนะคะชาวประมงก็บอกอีกว่าช่วงฤดูมรสุมทะเลเนี่ยบริเวณชายฝั่งนะคะจะมีคลื่นลมแรงแล้วก็ปีนี้นะคะกลับมาที่กุ้งแชร์บ๊วยนะคะเข้ามาหากินในช่วงนี้มากกว่าปีที่ผ่านมาค่ะ
0: จับมาแล้วก็ย่างกัน
1: สดสดร้อนร้อนแบบนี้เลย
0: จับมาใหม่ๆนะแกจากวันแล้วก็ย่างจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้ยหิวแล้วตอนนี้หิวแล้ว
1: ตอนนี้เข้าช่วงเมมิวหิวแล้วท่าแล้วหรอ
0: จากเรื่องของอาชีพนะตอนนี้มาเมมิวหิวอีกแล้วนี่ไงโอ้โหเหมือนจะมีกลิ่นแหละ
1: เห็นภาพใดๆที่มีกลิ่นออกมาแบบนี้นั่งพัดกันแบบนี้หวานแน่นอนสดมาก
0: ใช่ค่ะช่วงนี้นะคะชาวประมงเรือเล็กนะคะถึงกับหยุดวางอวนปูชั่วคราวแล้วก็เปลี่ยนมาวางอวนจับกุ้งแชร์บ๊วยแทนนะคะวันๆนึงเนี่ยออกเรือไป 2-3 รอบก็ขึ้นอยู่กับสภาพคลื่นลมแล้วก็ปริมาณกุ้งที่พบในแต่ละวันนะคะอ่าววังแก้วเนี่ยถือเป็นจุดพิเศษเพียงแห่งเดียวในชายฝั่งระยองที่มีกุ้งแชร์บ๊วยเข้ามาหากินชุกชุมในช่วงมรสุมนะคะซึ่งก็คือตั้งแต่มิถุนายนถึงกันยายนนะคะเนื่องจากว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีภูเขาช่วยบังคลื่นลมแถมกระแสน้ำแล้วก็แรงคลื่นช่วงนี้ก็ยังช่วยควนตะกอนดินเลนรวมถึงซากสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลให้ฟุ้งกระจายก็เลยกลายเป็นบุฟเฟ่อาหารชั้นดีที่ดึงดูดฝูงกุ้งแชร์บ๊วยเนี่ยให้มารวมตัวกันนะคะโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยมีมากเป็นพิเศษเลยในอำเภอบอกนะคะว่าปีหนึ่งมีครั้งเดียวเท่านั้นแล้วปีนี้เนี่ยก็เข้ามาเยอะมากถือว่าเป็น Amazing ของอ่าววังแก้วเลยเพราะว่ากุ้งแชร์บ๊วยเนี่ยจะเข้ามาหากินตรงนี้จุดเดียวในระยองแล้วปีนี้ก็มาเยอะจริงๆนี่ไงแต่ละคนถือกุ้งในกุ้งตัวใหญ่มาก
1: ใช่ค่ะ
0: คัดเฉพาะตัวโตๆไงมาถือโชว์
1: ผู้สื่อข่าวเราได้ลงที่นั่นด้วยใช่ไหมคะ มีมาฝากไหมคะ
0: นี่ถ้าหากว่าใครที่อยากจะทานกุ้งแชร์บ๊วยอ้วนๆแบบนี้นะไปที่แกลงได้นะช่วงนี้เชื่อว่าน่าจะมีให้ช็อปให้ชิมให้ชมอยากจะไปแล้วล่ะตอนนี้
1: แล้วดูถ้าทางปริมาณแบบนี้เยอะแบบนี้แล้วตัวอวบอ้วนแบบนี้หวาน
0: หวานนะ
1: นะคะแล้วก็จะมาจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ด
0: แซ่บ
1: นี่ก็
0: เดี๋ยวไปที่อุบลราชธานีกันบ้างที่อุบลราชธานีก็มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอีกหนึ่งปรากฏการณ์นะเขาบอกว่ากุ้งนับล้านตัวเดินพาเหรดเลยนะเดินพาเหรดเลยปีนึงเนี่ยก็จะมีในช่วงฤดูกาลนี้แหละมีปีละครั้งเป็นยังไงไปดูกันค่ะเนี่ยนะคะก็คือภาพของบรรดากุ้งหลายๆตัวใสๆตัวเล็กๆเนี่ยเขาบอกว่านับล้านตัวเลยนะ
1: อันนี้อาจจะไม่ใช่กุ้งหรือเปล่าคะอาจจะเป็นกุ้งตัวจิ๋วมากเลย
0: กุ้งเล็กๆนี่นะคะ
1: โหถึงกับต้องลงไปนอนถ่ายแบบนี้เลย
0: ซูมแล้วยังไม่พอต้องนอนด้วยนะ
1: เพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามมาฝากคุณผู้ชม
0: คมชัดนี่ที่นี่นะคะก็คือศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีค่ะช่วงนี้เขาก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาชมปรากฏการณ์กุ้งนับล้านๆตัวเดินขบวนไปผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่นะคะซึ่งอย่างที่บอกไปว่ามีให้ชมปีละ1ครั้งที่แก่งลำดวนบนเทือกเขาพนมดงรักอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ

0: ง 1-30 กันยายนนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้เปิดให้ชมนะเพราะว่าสถานการณ์ชายแดนไม่สงบปีที่แล้วก็เลยไม่ได้เปิดให้ชมนะแต่ถ้าหากปีนี้ใครอยากจะเห็นภาพที่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแบบนี้ก็สามารถเดินทางมาได้นะคะสำหรับปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนที่น้ำตกแก่งลำดวนแห่งนี้นะคะถูกค้นพบเมื่อราว20ปีที่ผ่านมาค่ะโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีก็ไปพบนะคะว่าช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนซึ่งเป็นฤดูน้ำหลากเนี่ยมีกุ้งกล้ามขนกุ้งฝอยกุ้งชดาซึ่งเป็นกุ้งน้ำจืดขนาดเล็กนับล้านๆตัวพากันเดินลัดเลาะตามโขดหินของเกาะแก่งต่างๆนะคะมุ่งหน้าขึ้นไปผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่ที่ต้นน้ำลำน้ำโดมใหญ่บนเทือกเขาพนมดงรักเป็นประจำทุกๆปีค่ะ
1: ค่ะโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะกุ้งเนี่ยก็จะเดินมาเป็นขบวนเป็นแถวแบบที่เห็นนี้นะคะตามแก่งหินของแก่งลำดวนค่ะเพื่อหลบหลีกไม่ให้กระแสน้ำที่มันเชี่ยวนะคะพัดเอาตัวกุ้งลอยไปสู่เบื้องล่างของลำน้ำค่ะส่วนจำนวนกุ้งที่พากันเดินขบวนตามเกาะแก่งลานหินมากหรือน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางธรรมชาติรวมถึงปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมานะคะทางศูนย์ค่ะศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีจึงกำหนดให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการจะมาชมนะคะเดินทางมาในช่วงเดือนกันยายนเพราะว่าช่วงนี้นะคะจะมีฝนตกชุกแล้วก็มีน้ำไหลแรงค่ะทำให้กุ้งเนี่ยจะพากันเดินมาตามแก่งหินจำนวนมากแล้วก็นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีโทร0972123951ค่ะ0942874156นะคะ
0: นอกจากนี้นะคะศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีเนี่ยเขาก็เตรียมจัดเทศกาลกุ้งเดินขบวนหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่แก่งลำดวนแห่งนี้นะคะโดยมีกำหนดพิธีเปิดเทศกาลอย่างเป็นทางการในวันที่5กันยายนนี้ค่
1: ะ
0: ถ้าหากว่าใครอยากเห็นภาพก็ไปได้นะเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทุกๆปีปีนึงเนี่ยดูได้30วันเท่านั้นแหละ
1: ยังไม่หมดในเรื่องของความมหัศจรรย์นะคะเราจะพากันไปต่อที่น้ำตกสวยๆค่ะน้ำตกทีลอซูนะคะเป็นน้ำตกภูเขาหินปูนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจะสวยงามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวพามาชมกันนะคะซึ่งใหญ่เป็นอันดับที่6ของเอเชียเลยค่ะในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางนะคะจังหวัดตากค่ะประกาศเปิดฤดูท่องเที่ยวแล้วนะคะหลังปิดป่าให้ธรรมชาติตื่นฟื้นคืนชีพอย่างนี้มานานกว่า2เดือนนะคะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง31สิงหาคมนะคะเพื่อที่จะให้ธรรมชาติเนี่ยได้พักฟื้นค่ะ
0: ค่ะบรรยากาศปีนี้นะคะบอกเลยว่าอลังการสมคำร่ำลือค่ะปริมาณน้ำมาเต็มเลยนะคะกระแสน้ำพุ่งทะลักกระแทกโขดหินด้านล่างจะเห็นนะคะว่ามีละอองน้ำอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าน้ำแรงน้ำเยอะเนาะคือน้ำตกทีลอซูเนี่ยเป็นหนึ่งหมุดหมายของนักท่องเที่ยวสายแอดเวนเจอร์เพราะว่าการเดินทางเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลำบากด้วยกันนะคะนี่เลยคือน้ำตกแห่งนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในจุดที่ดิฉันอยากไปนะแต่ยังไม่เคยไปสักทีอันนี้ก็คือการเดินทางเข้าไปเออนี่แหละลำบากขนาดไหน
1: เอาภาพให้เห็นเพื่อเตรียมใจไว้ก่อนแต่ว่ามีหลายคนชอบ
0: เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องใช้โฟร์วิวเท่านั้นน
1: ะ
0: ที่จะเข้าไปเพราะว่าเนี่ยดูเส้นทางสิอู้ทุลักทุเล
1: นั่นนะสิน
0: ั่งรถ20กว่ากิโลแล้วเนี่ยยังต้องเดินเท้าต่ออีกนะคะเดินเท้าต่ออีกประมาณ 1.5 กิโลเมตรระหว่างทางเนี่ยก็ได้ชมแมกไม้นานาชนิดนะนานาพันธุ์นะรู้โอ๊ย
1: ต้องขยมรถแบบนี้ด้วย
0: ค่ะติดแล้ว
1: ติดลม
0: ติดลมค่ะทุกรูปแบบการเดินทางเข้าไปอ
1: ่
0: ะ
1: พอมีคนถามว่าอยู่ไหนอ๋อติดตม.อยู่ไม่ใช่อะไรติดตมงานนี้นะคะนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ปลดล็อกสกิลแอดเวนเจอร์แล้วนะคะสัมผัสธรรมชาติก็ยังมีล่องเรือยางที่น้ำแม่กลองด้วยลำน้ำแม่กลองแบบนี้เดินป่าแล้วนะคะชาวอุ้มผางกับพ่อค้าแม่ขายเนี่ยในพื้นที่ก็ต้องบอกว่ายิ้มร่าเลยน
0: ะ
1: เตรียมเปิดบ้านต้อนรับแล้วนะจ๊ะเพื่อจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างคึกคักนะคะโดยททสำนักงานตากค่ะยังฝากย้ำกับนักท่องเที่ยวด้วยว่าให้เที่ยวอย่างรับผิดชอบนะคะไม่ทิ้งขยะแล้วก็ช่วยดูแลธรรมชาติดูแลผืนป่าด้วยนะคะ
0: การเดินทางเข้าไปน้ำตกทีลอซูเนี่ยสามารถทำได้สองแบบนะ
1: ค่ะ
0: นั่งเรือก็ได้แต่ว่านั่งเรือไปก็ต้องเดินต่อแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือการนั่งรถนั่นแหละบนเส้นทางที่แบบว่าเต็มไปด้วยโคลนเนื่องจากช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะแต่

0: ว่าไฮไลท์ของการเที่ยวมันก็คือหน้าฝนนี่แหละน้ำเยอะสดชื่นมากแค่เรานั่งมองภาพอย่างเงี้ยโอ้ยสดชื่น
1: เขาต้องใช้คำว่าสักครั้งในชีวิต
0: จริงๆอยากจะไปสักครั้งจริงๆแต่ก็อยากจะไปนั่นเลยค่ะถ้ามีโอกาสเนาะก็อยากจะไปสัมผัสนะ
1: ไปกับใครคะไปกับใคร
0: อุ้ยหลายคนก็มีกรุ๊ปท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยอีกหนึ่งสีสันที่นำมาให้ชมในวันนี้นะ
1: คะ
0: พาไปดูการออกจากบ้านของน้องหมาแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการออกจากบ้านแตกต่างกันไปตามสไตล์ตามเรียกว่าตามสติปัญญาของแต่ละตัวนะเป็นยังไงไปชมกันค่ะ
1: ทำไมไม่บอกเพื่อนล่ะ
0: แล้วจะมุดทำไมล่ะ
1: ทำไมไม่บอกเพื่อนล่ะ
0: ก็เปิดได้อะจะมุดให้ลำบากทำไมล่ะ
1: ไม่ไงแล้วนอกจากไม่บอกไม่พอมีการผลักเพื่อนออกไปด้วยว่าเออทางนี้แหละเธอทางนี้แหละแต่สุดท้ายเป็นไงเปิดได้นี
0: ่แต่เขามุดเก่งนะช่องเล็กๆอย่างเงี้ยก็มุดออกได้นี่ไงเออนี่คือวิธีของคนที่แบบไม่ต้องมุดอ่ะเออก็เปิดประตูไปสิเปิดมุดให้ลำบากทำไมประตูก็ไม่ได้ล็อกซะหน่อย
1: นะอ่ะก็เป็นภาพ
0: มีข้อความด้วยนะมีข้อความม
1: ึ
0: งคือมาเปิดประตู
1: เป็นสำเนียงนี้ด้วย
0: เออบรรยายภาพบรรยายใต้ภาพ
1: เป็นภาพน่ารักน่ารักที่นำมาฝากกันนะคะ
0: ใช่ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องพลบค่ำในวันนี้นะคะพบกับเราสองคนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

แฟร์เวลคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ได้ไปต่อแก้ปัญหาพื้นยกระดับเรียบร้อยพร้อมออกประกาศเยียวยาผู้ชมรอบเมื่อคืนแล้วเปิดปฏิบัติการไลออนสไตล์ค้น6จุดทลายเครือข่ายเว็บไซต์ถ่ายทอดบอลเถื่อนเสียหายสูงถึง 2,000 ล้านข้าราชการเกษียณหญิงวัย65โดนแก๊ง call center หลอกหมดตัวสูญเงิน4ล้าน 200,000 บาทแถมทองอีก5บาทติดตามได้ใน9ข่าวค่ำ19นาฬิกา

0: บู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บ
1: พวกเราเฮฮาต้องมันบันเทิง
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตกมันบันเทิง
2: วันนี้ฝนแล้วก็จิ๋วแอร์นะนี่ต้องบอกนะคุณแม่ของรายการตกมันบันเทิงนี่คือสตรองทุกคนลางานไม่ถึงอาทิตย์และแอร์ลากี่วันนะ3วันแล้วก็กลับมาทำงานเลยหลังจากคลอดน้องราชานะคะ
4: ค่ะ
2: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่
4: วันนี้เพิ่งพาไปแบบว่า follow up หลังจากที่คลอดลูกมาแล้ว7วัน
2: 7วันเท่านั้น
4: ใช่7วัน
2: แต่ถ้าหากว่าใครได้ติดตาม Instagram ของแม่แอร์นะจะรู้ว่าแม่แอร์เนี่ยรับงานตั้งแต่วันแรกหลังจากที่คลอดได้น้องได้1วัน
4: เดี๋ยวนะพี่ฝนมากไป3วันแก้ข่าว3วัน
2: เอาหรอพี่นั่งดูไอจีแอร์แบบอุ๊ยออกไปรับงานแล้วอะแม่
4: เขาให้นอนก่อนวันนึงห้ามลุก
2: ห้าม
4: มีแสงน้ำเกลืออยู่
2: 1วันไม่ใช่
4: 1วันไม่ใช่ขอ

0: ก้ข่าวนิดนึงเดี๋ยวหาว่าแบบอุ๊ยแม่ทรมานตัวเองเกินไปไหมอยู่ดีๆบอกว่าพักรักษาตัวคลอดวันเดียวแล้วไปทำงานไม่จริงนะคุณผู้ชมค่ะ3วันค่ะ
1: แต่3วันนี้คือสุดยอดนะซุปเปอร์มัมแล้วนะ
0: หลายคนมาถามแอนว่าแบบอุ๊ยไม่เจ็บหรออะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมและอันนี้แล้วแต่คนอย่างของแอนรู้สึกว่าแบบเออเราไปได้

0: เราก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะคะเรียกได้ว่าเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตกอกตกใจกันหมดไป เรียกได้ว่าทั้งไทม์ไลน
1: ์อะ
0: ที่เห็นข่าวนี้ก็เช็คข่าวกันเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะคอนเสิร์ตของศิลปินร็อก2พี่น้องขวัญใจหลายคนเลยค่ะพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์โชติกุลค่ะคือปัจจุบันนี้พี่ป้อมมาครั้งสุดท้ายเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายค่ะเพื่ออำลาแฟนเพลงที่ร่วมเดินทางกันมาตลอด4ทศวรรษนะคะที่ Impact Arena ค่ะซึ่งคอนเสิร์ตจะมี5รอบด้วยกันนะก
1: ็
0: คือรอบเมื่อวานนี้วันที่2วันนี้วันที่3วันที่5วันที่6แล้ววันที่8นะคะซึ่งจะจัดโดยผู้จัดอย่างบริษัทนี้กรุงคอนเน็กต์จำกัดบัตรก็มีหลายราคาค่ะคุณผู้ชมค่ะมีตั้งแต่ 2,000 3,000 3,500 3,500 ที่เป็นบัตรยืน 4,000 5,000 5,500 6,500 แล้วก็ VIP 7,000 นะคะเนี่ยค่ะคนไปเยอะมากๆนับหมื่นคนเลยนะคะเมื่อวานเนี้ยแล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเห็นบริเวณนี้ไหมตรงที่คนโล่ง
1: ๆ
0: ตรงนั้นจะเป็นโซน VIP ซึ่งเป็นโซนที่ตกเป็นข่าวเนี่ยแหละค่ะ 7,000 บาท
1: 7,000 บาทอันนี้คือสูงที่สุดเนาะพี่ฝนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ราคาสูงที่สุดจะเป็นโซน VIP นะคะแล้วบริเวณนั้นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเพราะว่ามันจะมีการยกพื้นขึ้นมาเป็นยกสเต็ปขึ้นมาเพื่อให้โซน VIP เนี่ยได้มองเห็นโซนเวทีนะคะตรงเท่าๆที่ไม่มีคนเนี่ยคุณผู้ชมค่ะสังเกตไหมว่าอุ๊ยข้างบนน่ะบนดอยเนี่ยชั้น2ชั้น3มาเต็มหมดเลยนะแต่ว่าทำไมตรงนั้นน่ะถึงไม่มีคนก็เพราะว่าเขาเริ่มมีการทยอยคนออกไปจากงาน
1: จริงๆต้องบอกว่าคนบันเทิงก็ไปดูกันเยอะ
0: ไปดูกันเยอะ
1: จริงๆจะบอกว่าโอ้โหอัศนีวสันต์เนาะไปหลายวงการนะคุณผู้ชมค่ะอย่างเช่นในวงการบันเทิงเนี่ยก็จะมีน้องพิมประภาไปกับพี่แ
0: ท
1: มไฮโซแทมนะคะแล้วก็มีพี่แคนดี้รักแก่นก็ไปนะคะและที่สำคัญคือเขาบอกโอ้โหลุงป้านะอาที่เป็น
0: ไปกันเยอะ
1: หลายวงการอ่ะมีวงการการเมืองมีวงการนักธุรกิจไปกันหมด
0: คือก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโซน VIP อะค่ะที่เป็นผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนฝนเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสได้ไปดูเหมือนกันนะคะก็เล่าบรรยากาศให้ฟังนะคะก็คือแบบช่วงแรกเนี่ยมันก็เพื่อนฝนนะขออนุญาตเพื่อนก็เอะใจว่าเอ๊ะทำไมแบบถึงไม่เริ่มสักทีคอนเสิร์ตเริ่มเลทอะไรเงี้ยค่ะก็ทางทีมผู้จัดเองเขาก็น่าจะรู้ถึงความผิดปกติบางอย่างแล้วแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้มีการประกาศในคอนเสิร์ตหลังจากนั้นพี่ป้อมพี่โตเนี่ยเขาก็ขึ้นมาเล่นคอนเสิร์ตเหมือนปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าเป็นคอนเสิร์ตที่เปิดไฟเล่น
1: เ
0: ป็นคอนเสิร์ตที่เปิดไฟอ
1: ยู่ดีๆก็เปิดไฟ
0: เปิดไฟทั้งอิมแพกเลยอะค่ะก็แต่ว่าเพื่อนฝนก็ไม่เอะใจนะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ผู้ฟังเนี่ยส่วนใหญ่จะสูงวัยน
1: ิ
0: ดน
1: ึ
0: งแฟนๆของพี่ป้อมพี่โตเนี่ยอาจจะสูงวัยก็อาจจะมีการเปิดไฟเพื่อความปลอดภัยประมาณนั้นค่ะพอเล่นไปสักช่วงหนึ่งค่ะประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงมีการออกมาประกาศนะคะว่าคอนเสิร์ตมีการยกเลิก
1: ต้องหยุดเล่น
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่ามันเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นก็คือโซนที่นั่งของบัตร VIP อะค่ะซึ่งราคาสูงสุด 7,000 บาทนะคะซึ่งเป็นการวางโครงเหล็กและปูพื้นทับเพื่อยกระดับพื้นให้สูงขึ้นจากนั้นเขาก็จะมีการเอาเก้าอี้คนดูเนี่ยมาวางไว้บนพื้นโซนนั้นอีกทีนึงแต่ทีเนี้ยพื้นตรงบริเวณนั้นค่ะเกิดการทรุดตัวค่ะเริ่มจากการยุบแค่ฝั่งเดียวตอนนั้นคอนเสิร์ตก็ยังคงเล่นต่อไปนะคะจนกระทั่งพื้นค่อยๆยุบลามไปทั้งหมดที่ทำการยกระดับขึ้นมาทีนี้ผู้ชมเริ่มนั่งไม่ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งตรงนั้นก็มีทั้งผู้บริหารคนบันเทิงแล้วก็นักการเมืองอยู่หลายคนนะคะในแวดวงตรงนั้นนะคะก็เลยลุกขึ้นยืนคอนเสิร์ตก็เลยหยุดค่ะจนต้องมีการเปิดไฟในฮอลล์สว่างจ้าเพื่อดูว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นค่ะ
1: คือตอนนั้นต้องบอกว่ามีคนในวงการบันเทิงเนาะอย่างเช่นน้องพิมประภานะคะเขาก็เลยอัดคลิปเล่าบรรยากาศคอนเสิร์ตที่มีปัญหาว่าอะไรใหม่ๆ impact พื้นยุบเปิดไฟดูคอนหยุดกลางคันล่าสุดคอนยกเลิกกลับบ้านจ้าน้องพิมก็พิมไว้แบบนั้น
0: ใช่แล้ว
1: ส่วนพี่แคนดี้รากแก่นนะคะเจ้าตัวเนี่ยก็ได้โพสต์คลิปนะคะไปดูเหมือนกันแล้วเล่าบรรยากาศตอนเกิดเหตุเกิดปัญหานะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองไปฟังพี่แคนดี้ดีกว่าว่าอยู่ในเหตุการณ์จริงมันเกิดอะไรขึ้นและเป็นยังไงบ้างค่ะ
0: ค่ะ
2: โซนที่ดีที่สุดโซนหน้าเวทีพี่ไก่โซนบีใช่ป่ะคนเริ่มโห่แล้วโอ้ยเอ็นดูโอ้ยทุกคนเลยเอ็นดูจังเลยอ่ะทั้งโซนเลยอ่ะ
3: สถานการณ์คือเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะทางผู้จัดแล้วก็ทางอิมแพคก็คือแบบเชิญทุกคนออกไปก่อนเนาะเมื่อกี้พี่ป้อมร้องเพลงแล้วทีมงานก็ขอพี่ป้อมหยุดพี่ป้อมก็บอกร้องเพลงก็ไม่ได้เลยเพราะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนแต่พี่ป้อมบอก

0: ้อมจะยืนอยู่ตรงเนี้ยกับพวกเราทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ยพี่ป้อมน่ารักมากแกไม่ทิ้งเลยแกอยู่เลยอ่ะ
1: เดี๋ยวมานะครับด้วยความเคารพสูงทางสถานที่นะครับนิดนึงครับเสร็จแล้วครับจะเสร็จแล้วจะเสร็จนะครับแป๊บนึงนะครับอยู่ด้วยครับผมอยู่ด้วยอยู่ด้วยครับไม่ไปไหนครับไม่เลิกไม่เลิกไม่เลิกเดี๋ยวตรงนี้นิดนึง
0: สุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอด
2: นี่ก็เป็นคลิปจากพี่แคนดี้รากแก่นที่ได้เล่าประสบการณ์เมื่อวานนี้ให้เราได้ฟังกัน
3: ค่ะก็คือเห็นไหมคุณผู้ชมค่ะว่าตอนแรกก็คือคนเต็มนะอย
2: ู
3: ่ดีๆก็คือเหมือนคนเริ่มมีการแตกตื่นแล้วลุกขึ้นยืนบ้างถูกไหมแล้วสักพักพอเปิดไฟปุ๊บก็เริ่มทยอยออก
2: ใช่แล้ว
3: นะคะแต่ต้องบอกว่ามันมีบางอย่างที่ทำให้แฟนๆไม่พอใจค่ะก็คือเมื่อเกิดปัญหาขึ้นนะคุณผู้ชมค่ะผู้จัดทีมงานเขาบอกสื่อสารล่าช้าและไม่ชัดเจนจนแฟนเพลงโซนอื่นๆก็งุนงงว่าเอ้าเกิดอะไรขึ้นนะคะพอคอนเสิร์ตเลิกเนี่ยยกเลิกไปเนี่ยนะคะแฟนๆโซนอื่นๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ต้องเสียโอกาสในการรับชมไปด้วยนะคะซึ่งมีคนจำนวนไม่น้อยนะคะที่เดินทางมาจากต่างประเทศต่างจังหวัดซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลด้วยค
2: ่ะก่อนที่ทาง Impact Arena ก็จะมีการชี้แจงกรณีพื้นที่นั่งเกิดการทรุดตัวว่าเป็นโครงสร้างชั่วคราวที่ติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะหลังเกิดเหตุทั้งเจ้าหน้าที่ Impact Arena ร่วมกับผู้จัดค่ะก็ได้เข้าตรวจสอบแล้วก็มีการดำเนินการแก้ไขทันทีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและพร้อมสำหรับการใช้งานอย่างเหมาะสมซึ่งไม่มีผลกระทบต่อพื้นของ Impact Arena นะคะต่อมาค่ะทางฝั่งของผู้จัดคอนเสิร์ตอย่างนี้กรุงคอนเน็กต์จำกัดค่ะก็มีการออกแถลงการฉบับที่1ค่ะก็มีการประกาศเลื่อนการแสดงรอบแรกจากวันที่2กันยายน2569คือเมื่อวานนี
3: ้
2: ไปแสดงวันที่9กันยายน2569แทนผู้ที่มีบัตรของวันที่2ก็สามารถนำบัตรใบเดิมได้ละค่ะเพื่อมาชมการแสดงในรอบวันสุดท้ายก็คือวันที่9ได้แต่ผู้ชมบางส่วนเนี่ยก็ไม่สามารถย้อนกลับมาดูคอนเสิร์ตในวันที่9ได้ค่ะเพราะว่าอย่างที่แอร์บอกเนาะบางคนเขามีแพลนชีวิตต่อไปละหรือว่าบางคนเนี่ยเขามาจากต่างประเทศมาจากต่างจังหวัดเนี่ยคือบางทีเขาก็ต้องแพลนกลับบ้านแพลนกลับไปที่ที่เขาแบบมาแล้วอะไรเงี้ยต้องแบบหรือวันที่9ก็ติดงานไม่สะดวกมาอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้หลายๆท่านเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้เหมือนกันค่ะแน่นอนค่ะทางตัวแทนนะคะผู้ชมก็ไปพูดคุยกับทางผู้จัดด้วยนะคะทางผู้จัดก็มีการออกมาตรการมาคร่าวๆ3มาตรการด้วยกันมาตรการแรกก็จะมีการคืนเงินเต็มจำนวนนะคะสำหรับผู้ที่ประสงค์ขอรับเงินคืนจากปัญหาที่เกิดขึ้นมาตรการที่2ก็คือสิทธิ์เลื่อนวันชมค่ะสามารถเลื่อนไปชมในรอบวันอื่นได้ก็คือวันที่3วันที่5วันที่6หรือวันที่8โดยจะได้รับการอัปเกรดบัตรใหม่เป็นโซน VIP เท่านั้นแล้วก็มาตรการที่3ก็คือเข้าชมรอบเดิมก็สามารถเข้าชมได้ในรอบวันที่9กันยายนตามแผนเดิมที่เขาได้ประกาศเลื่อนเอาไว้นะคะ
3: ค่ะ
2: คือต่อมาค่ะทางหนีกรุงเองเขาก็มีการออกแถลงการฉบับที่2เพื่อเป็นการชี้แจงถึงมาตรการความปลอดภัยแล้วก็มีการเยียวยาผู้ชมคอนเสิร์ตด้วยนะคะว่ามาตรการที่1ค่ะมาตรการด้านความปลอดภัยได้ดำเนินการรื้อถอนโครงสร้างพื้นยกระดับเดิมและติดตั้งโครงสร้างพื้นยกระดับใหม่ทั้งหมดนะคะที่มีใช่เฉพาะบริเวณที่เกิดเหตุเท่านั้นภายใต้การดูแลตรวจสอบของวิศวกร3หน่วยงานได้แก่เทศบาลเมืองปากเกร็ด Impact Arena Live Nation ยืนยันนะคะว่าพื้นที่จัดการเนี่ยแสดงจัดการแสดงเนี่ยมีความพร้อมสำหรับการแสดงในรอบต่อๆไปในวันที่3วันที่5วันที่6แล้วก็วันที่8รวมถึงวันที่9ที่เป็นรอบใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ยังจัดตามกำหนดเดิมนะคะก็คือตาม1ทุ่มตรงนะคะส
3: ่
2: วนมาตรการที่2คือมาตรการดูแลผู้ชมรอบวันที่2กันยายนค่ะผู้ชมที่ถือบัตรรอบวันที่2กันยายนสามารถนำบัตรใบเดิมนี่แหละค่ะมาใช้เข้าชมการแสดงรอบสุดท้ายก็คือวันที่9กันยายนได้และจะเปิดการแสดงในเวลาเดิมก็คือ1ทุ่มตรงเป็นต้นไปเช่นกันค่ะ
3: สำหรับคุณผู้ชมนะคะแบบว่าใครคนไหนที่เขาไม่ว่างมันไปไม่ดูไม่ได้จริงๆนะคะในวันที่9กันยายนนะคะก็สามารถยื่นคำขอยืนคืนเงินนะคะค่าบัตรผ่านทางบริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์ได้ภายในวันที่6กันยายนนี้ค่ะบัตรที่ได้รับขึ้นมาเนี่ยทางไทยทิเก็ตเนี่ยเขาก็จะเอาออกมาจำหน่ายอีกครั้งนะในวันที่7เพื่อให้ผู้ที่ต้องการชมคอนเสิร์ตในรอบสุดท้ายเนี่ยอ่ะกลับเข้ามาดูแทนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นบริษัทหนีกรุงคอนเน็กนะคะก็ยินดีรับผิดชอบนะคะต่อเหตุการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านอย่างสูงนะคะสำหรับความไม่สะดวกที่ได้รับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะยกระดับมาตรการความปลอดภัยนะคะแล้วเราก็เชื่อว่าคอนเสิร์ตในทุกรอบที่ท่านจะได้ชมจะสร้างความสุขให้กับแฟนเพลงของพี่ป้อมพี่โต๊ะได้อย่างประทับใจสมคำรอคอย

0: ใช่แล้วนะคะวันนี้ก็มีการแสดงด้วยนะวันที่3ก็ขอให้ราบรื่นเปิดแสดง1ทุ่มตรง
1: อยากรู้เลยอ่ะเวิร์กนั้นน่ะที่มีปัญหาประมาณกี่คนน่ะ
0: คืออันนี้ฝนจากรายงานอะอาจจะไม่ได้มีการรายงานมาชัดเจนว่ากี่แถวหรือกี่โซนตรงนั้นนะคะแต่ว่าจากเมื่อวานเนี่ยที่เพื่อนฝนไปดูเขาก็บอกว่าเท่าที่เพื่อนสังเกตนะก็หายไปหลายแถวเหมือนกันแล้วก็หลังจากนั้นน่ะพอเปิดไฟละคนก็เริ่มทยอยออกแล้วก็เริ่มมีการประกาศหยุดพักคอนเสิร์ตสักครู่หนึ่งด้วยนะและหลังจากประกาศหยุดพักคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยถึงกลับมาแล้วก็บอกว่าขอเลื่อนคอนเสิร์ตนี้ไปวันที่9กันยายนเนี่ยค่ะก็จะเป็นโซนสีเหลือง
1: โซนตรง 7,000 เท่านั้นนะที่มีปัญหาเนาะ
0: ใช่แล้วนะคะ
1: เมื่อสักครู่ที่เราเห็นก็น่าจะลุกออกหมดมั้ยพี่ฝนตรง 6,500 ก็ตุ้มๆต่อมๆมั้ยก็อุ๊ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกมั้ยอ่ะ
0: เพราะว่าคือต่อให้อยู่ข้างบนดอยอ่ะคุณผู้ชมพอมันเกิดเหตุผิดปกติเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตอ่ะเราก็ไม่รู้แล้วเขาก็ไม่ได้มีการประกาศว่ามันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นก็ตุ้มต่อมเหมือนกันอย่างเมื่อวานที่เพื่อนฝนไปดูก็ตุ้มต่อมเหมือนกันแล้วก็ต้องมีการเช็คโซเชียลเองอ่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมคอนเสิร์ตถึงเลทถึงไม่เล่นสักทีและทำไมคนบริเวณนั้นถึงหายไปส่วนหนึ่งเลยอะค่ะซึ่งเป็นโซน VIP แล้วอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้บัตรโซเอาเร็วมากไม่มีทางที่บัตรจะไม่เต็ม
1: ค่ะอยู่ดีก็หายไปแล้วเราก็คงงงๆกันเน
0: า
1: ะ
0: หลายคนก็เอ๊ะ
1: พี่ฝนเอาจริงถ้าเรามองเราอาจจะเห็นการยุบตัวหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ
0: ไม่แน่ใจ
1: หรือว่านั่งแล้วมันกึกกึกกักเงี้ย
0: มีเสียงจากคนที่เขานั่งอยู่บริเวณนั้นนะคะเขาก็บอกว่ามีเสียงกึกกักนิดนึงแล้วก็จะเห็นว่ามีการแบบพบว่าม
1: ี
0: รอยแยก
1: จากพื้นที่มันจะต้องเสมอกันนะสองรอยต่อเสมอกันคุณผู้ชมค่ะมันอาจจะมีบางส่วนที่ยุบลงไปหรืออะไรเงี้ยพี่หนูไม่กล้าตบมือแล้วนะกลัวแบบว่า
0: ส่วนใหญ่ที่โซนตรงนั้นที่เป็น VIP ก็คือผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนก็เป็นห่วงแล้วก็ด้วยความที่ผู้หลักผู้ใหญ่เองถ้าหากว่ามีเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเกิดอันตรายเพราะฉะนั้นก็ต้องเซฟให้ที่สุดนะคะนะคะเอาวันนี้ก็ขอให้ราบรื่นนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะอ่ะไปดูคนนี้บ้างดีกว่าน้องนายณภัทรนะคะคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมค่ะเราจะเห็นว่าน้องนายเขาฟิตมากฟิตร่างกายซุ่มซ้อมนะคะที่จะวิ่งอย่างจริงจังนะเพื่อไปพิชิตมาราธอนที่เมืองเบอร์ลินนะคะประเทศเยอรมนีแล้วก็เมืองชิคาโกสหรัฐอเมริกานะ
0: คะ
1: แต่ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะน้องนายเนี่ยเขาก็ต้องออกมาประกาศข่าวร้ายค่ะขอถอนตัวจากการแข่งขันทั้ง2สนามเนื่องจากประสบอุบัติเหตุนะคะถึงขั้นบริเวณหัวเข่าหมอนรองกระดูกซ้ายเนี่ยฉีกจึงทำให้ต้องหยุดพักนะคะไม่สามารถวิ่งได้แล้วดูคุณผู้ชมค่ะจริงๆหลังๆเห็นเขาวิ่งเก่งมาก
0: ใช่แล้วเขาเป็นคนที่แบบว่าตั้งใจในการวิ่งมากๆเลยอะค่ะคือนายเขาก็เล่าว่าอาการบาดเจ็บนั้นอะไม่ได้มาจากการซ้อมวิ่งนะแต่มันเกิดจากอุบัติเหตุบนเตียงนอน
1: ฮะน้องนาย
0: อย่าเพิ่งคิดไปไกลน้องแอร์คุณผู้ชมอย่าเพิ่งคิดไปไกลนะคะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้น้องนายเขาเล่าว่าเขานอนพลิกตัวผิดท่าก็เลยทำให้ข้อมันบิดและตอนนั้นน่ะคือเจ็บมากเขาได้ยินเสียงก๊อกขึ้นมาโอ้โหใจไม่ดีเลยก็ต้องเข้าโรงพยาบาลไปตรวจสอบกันซะหน่อยนะคะแต่โชคยังดีค่ะที่ไม่ถึงขั้นผ่าตัดนะคะตอนนี้ก็รักษานานกว่า3สัปดาห์แล้วอยู่ในช่วงของการพักฟื้นค่ะก็ต้องหยุดวิ่งหยุดเล่นกีฬาไปก่อนค่ะนายเขาก็ยอมรับนะว่าอู๋เสียใจเพราะว่าที่ผ่านมาเขาซ้อมหนักนะคิดถึงขั้นพร้อมจะเอาไป
1: เอาเหรียญ
0: เนี่ยกลับมาที่ประเทศไทยแล้วค่ะแล้วก็ไปที่อีกทริปหนึ่งดีกว่าทริปฮ่องกง
1: โดนแซวอันนี้ต้องแซวเขานิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นทริปที่น้องนายเนี่ยเขาน่าจะแฮปปี้สุดๆเพราะว่ามีอินฟลูเอนเซอร์สาวนะคะคุณแวนมาลินีไปด้วยเขาไม่ได้ประกาศไม่ได้มีรูปคู่อะไรเลยคุณผู้ชมค่ะแต
0: ่
1: ว่าเนี่ยเราไปรู้จักหมดเลยนะอันเนี้ยเนี่ยมุมเดียวกันอันเนี้ย
0: ประตูคล้ายๆกันมุมเดียวกัน
1: คือเห็นไหมล่ะ
0: เขาอะไม่ได้บอกว่าไปด้วยกันแต่ชาวเน็ตย
1: ุ
0: ก็รวมถึงทีมข่าวตกมันบันเทิงของเราเนี่ยแหละค่ะก็เห็นภาพแล้วเขาก็เอาภาพมาแมทกันดูซิโอ๊ยทำไมมันสถานที่มันคล้ายๆกันนะ
1: ทำไมน้องแวร์มาลินี่น้องนายถึงมากดไลค์เยอะจังอ่ะมุมกับมุมเดียวกันกดไลค์กันบ่อยใช่แน่ๆนี่ไงพวกเรามันเลิศ
0: นี่ไงแล้วก็สัมภาษณ์นายถึงเรื่องนี้ด้วยนายเขาบอกว่าก็แฮปปี้ดีครับแต่ก็อยากจะให้รักครั้งใหม่นี้เป็นเรื่องส่วนตัว
1: ไม่ส่วนตัวแล้วแหละน้องนาย จะบอกเลยว่าพวกเรามันแบบเราไม่หยุดอยู่แล้ว
0: เราเป็นคนใส่ใจ
1: เราเป็นคนใส่ใจ
0: อยากเห็นนายมีความสุขนะเดี๋ยวไปฟังนายกันค่ะ
2: ดีแฮปปี้ดีใช่ใช่ใช่แต่ก็เรื่องส่วนตัวไม่มีเรื่องส่วนตัว
3: ความรักต้องเหมือนกับรอบที่สองไหม
2: เรื่องส่วนตัว

0: ไม่เล่าก็อย่างที่บอกก็ผมพูดชัดเจนแล้วว่ามันเป็นความ privacy ของผมที่ผมอยากเก็บไว้เป็น privacy แต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันที่เขาแบบเขามาแสดงความยินดีกับเราเข้ามาแสดงความยินดีทั้ง text มามีโทรมาไปเจอไปอะไรทุกคนก็แบบยินดีกับเราผมก็รู้สึก appreciate มากขอบคุณพี่ๆทุกคนเช่นกันแบบรู้สึกดีขอบคุณมากผมเรียกว่าเป็นฤดูมาราธอนแล้วผมก็ซ้อมมาเพื่อจะไปเบอร์ลินกับชิคาโกอันนี้เพิ่งตัดสินใจไปเมื่อวานว่าผมถอนตัวจากการแข่งขันทั้งเบอร์ลินชิคาโกเนื่องจากผมประสบอุบัติเหตุหัวเข่าหมอนรองกระดูกซ้ายผมฉีกใช่เพราะฉะนั้นมันยังวิ่งไม่ได้ไม่ได้เกิดจากการซ้อมเกิดจากอะไรก็ไม่รู้บนเตียงนอนไม่ใช่อย่างที่เขาคิดหมายถึงว่าผมนอนแล้วผมพลิกตัวแล้วข้อบิดก๊อกหรือตึงอะไรสักอย่างแล้วก็เจ็บก็ลุกขึ้นมาตอนตีสี่แล้วก็โทรหาหมอเมย์เพื่อนสนิทผมแล้วก็มันเจ็บมากนะครับเจ็บแบบเจ็บมากแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการรีคอเวอรี่แล้วครับตอนนี้พักฟื้นอย่างเดียวครับตารางซ้อมของผมตื่นแบบตีสามแล้วก็ถ่ายหนักยังไงก็ซ้อมมันมาตลอดก็เสียใจแล้วก็วันแรกที่เกิดมาจน3ที่ผ่านมามันก็เสียใจอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีใครอยากให้เกิดขึ้นตอนนี้ที่ทำได้ก็แค่ทำใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจไปวิ่งสนามเจอคนเป็นร้อยก็แบบนายสู้นายสู
1: ้หน้าชาไหมตอนนี้เขาบอกเรื่องส่วนตัว
2: เรื่องส่วนตัว
1: ผมบอกอย่างประกาศอย่างชัดเจนว่าเรื่องส่วนตัว
2: กระแทกเข้าหน้านี่เลยคำพูดของนายนั่นแหละเรื่องส่วนตัวเรื่องความรักไม่เป็นไรแล้วก็ติดตามกันอยู่ห่างๆนะคะเพราะว่าน้องนายเขาก็อยากจะได้เป็นความแบบ privacy นิดนึงแต่เรื่องสุขภาพตอนนี้คือเจ็บตัวอยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะพักฟื้นก่อน
1: อุ้ยต้องพักนะคุณผู้ชมค่ะแอร์จะบอกว่าใครคนไหนที่มีปัญหาจากแบบว่าความบาดเจ็บจากการออกกำลังกายคุณหมอแนะนำเลยว่าหยุดก่
2: อ
1: นเพราะถ้าสมมติว่าเรายังฝืนนะคุณผู้ชมบางทีมันยิ่งทีนี้อาจจะกลับมาเล่นแบบเล่นกีฬาออกกำลังกายไม่ได้เลย
2: ยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องนายด้วยนะคะพักฟื้นไวๆหายไวๆค่ะ
1: อีกหนึ่งคนที่ต้องให้กำลังใจ
2: ค่ะ
1: อันนี้ทีมงานบอกมาในหูว่าไม่ได้ตั้งใจเอาดีๆซิยังไงทีมงาน
2: คือจากข่าวน้องนายแล้วก็มาต่อที่ข่าวนี้เลยทีมงานบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจริงๆแต่ว่าเราก็อยากแสดงความเป็นห่วงใบเฟิร์มพิมชนกเพราะว่า
1: แล้วก็มาติดๆกันเลย
2: คือที่ต้องเป็นห่วงเนี่ยเพราะว่าเขาเจอเหตุการณ์ที่น่ากลัวเหมือนกันนะถ้าเป็นเราเราก็กลัวเหมือนกันคือเจอซาแซงบุกถึงบ้านกดกริ่งตอน5ทุ่มตอน7โมงเช้าอย่างเงี้ยบุกมาถึงแบบเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวของใบเฟิร์นนะอันนี้น่ากลัวมากๆค่ะ
1: ค่ะ
2: น้องใบเฟิร์นก็มาที่งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of ไทยๆนะคะก็มาเปิดใจถึงเรื่องนี้ค่ะใบเฟิร์นก็เล่าค่ะว่าโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกที่เจอนะคะที่เจอซาแซงแบบนี้ค่ะก็มีการแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยนะคะทางตำรวจก็มาติดตั้งตู้แดงหน้าบ้านเพื่อให้สายตรวจคอยแวะเวียนมาตรวจตาค่ะตอนนี้ก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นพร้อมเพิ่มมาตรการความปลอดภัยมากขึ้นด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจที่เป็นห่วงด้วยนะคะ
1: ส่วนที่น้องใบเฟิร์นนะคะประกาศนะใน IG Story หาตามหาบ้านให้น้องแมววัย1เดือนที่พลัดหลงเข้ามาในบ้านนะคะเพราะบังเอิญไปเจอน้องแมวเนี่ยหลบอยู่ใต้รถ
2: นี่ก
1: ็เอ็นดูอุ้ยทำไมอยู่ดีๆ
2: มีปลอกคอ
1: แล้วเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมค่ะคือน้องใบเฟิร์นเนี่ยตอนแรกเขาก็ประกาศหาบ้านให้น้องแมวใช่ไหมก็เลยอ่ะเอาน้องแมวเนี่ยไปหาสัตวแพทย์หน่อยละกันตรวจโรครักษาอะไรไปใบเฟิร์นบอกว่าโอ้ค่ารักษาก็หนักเอาเรื่องเหมือนกันนะสุดท้ายตรวจไปตรวจมาอ่ะมันรักไปแล้วว่ามันผูกพันไปแล้วก็เลยรับเลี้ยงซะเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นน้องแมวตัวแรกในชีวิตใบเฟิร์นเลยบอกอีกนะว่าอันนี้ต้องไปขออนุญาตน้องหมาที่บ้านก่อนน้องฮอบบิท
2: น้องฮอบบิท
1: เพราะว่าอ่ะปกติเขาบอกหมาแมวอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอยู่ได้หรือเปล่าแต่ใบเฟิร์นก็เลยคิดว่าขอให้ทุกอย่างราบรื่นละกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ใบเฟิร์นบอกว่าทำให้คุณแม่เนี่ยร้องไห้หนักมากก็คือเพิ่งสูญเสียนะคะน้องเต้าหู้น้องหมาพันธุ์ไซบีเรียนเอาจริงก็ไม่น้องนะเพราะว่า
2: อายุเยอะแล้วก็โตมากับใบเฟิร์นอ่ะ
1: ใช่15ขวบของหมานี่อายุเยอะนะยาว
2: คุณ7ไป
1: เป็นคุณทวดแล้วนะ
2: ใช่ค่ะ
1: เนาะซึ่งอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะก็ได้แต่ปลอบแม่ว่าอาที่ผ่านมาเนี่ยก็เลี้ยงดูมาเต็มที่แล้วก็เป็นอย่างดีที่สุดแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นสัจธรรมที่ถึงเวลาที่น้องเต้าหู้ต้องไปแหละเนาะกับเจ้าหมาก
2: ับเจ้าหมาคือก็เรียกว่าใบเฟิร์นเขาก็เข้าใจสัจธรรมตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงน้องกัน
1: ค่ะไปฟังเสียงกันค่ะ
3: ก็มีกล้องวงจรปิดแหละเธอแล้วก็มีหลายอย่างอะไรเงี้ยแล้วกลางคืนก็มีคนมากดออดช่วง5ทุ่มกว่าแล้วก็6โมงแล้วก็7โมงเช้าก็น่ากลัวเราก็ไม่ค่อยได้เคยเจอเท่าไหร่ไงก็เลยพอทุกอย่างเข้าที่ก็ไปแจ้งความเลยแล้วก็ตำรวจก็ให้ตู้แดง มีพี่ๆสายตรวจคอยมาช่วยดูคือระบบความปลอดภัยเราก็มีครบรอบบ้านแหละอะไรเงี้ยก็ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกความเป็นห่วงก็ตอนนี้ก็เราก็ดูแลตัวเองอย่างเต็มที่เซฟตัวเองอย่างเต็มที่ค่ะไม่ต้องห่วงอยู่ๆแมวก็เข้าไปอยู่ใต้ท้องรถค่ะก็เอาไปหาคุณหมอก่อนเผื่อว่าน้องแบบต้องเป็นโรคเป็นอะไรอย่างนี้ก่อนให้คนอื่นเขาตอนแรกก็ประกาศหาบ้านสักพักนึงผูกพันก็เลยคิดว่าจะเลี้ยงเองแล้ว
4: นางฟ้าของสัตว์จร
3: ไม่ขนาดนั้นนะคะมีคนที่ดูแลได้ดีกว่าเราเยอะมากแต่ว่านี่มันเหมือนเป็นแบบแมวเข้าบ้านครั้งแรกอ่ะคุณกีกีฉันก็เลยแบบตื่นเต้นนิดนึงทำตัวไม่ถูกไม่เคยเลี้ยงแมวอะไรเงี้ยหมาเต้าหู้พันไซบีเรียนเสียชีวิตค่ะน้องแก่ค่ะน้องอายุ15ขวบแล้วแล้วก็จริงๆน้องเป็นหมาที่แข็งแรงมากนะคะผ่านการผ่าตัดมาลงมะเร็งมาหลายรอบแล้วใช่แต่ว่าก็จากไปอย่างสงบเหมือนพอเรารู้ว่าน่าจะไม่เกินอาทิตย์2อาทิตย์อย่างเงี้ยเราก็ไปลาไปพูดคุยแล้วอะไรเงี้ยคนเลี้ยงหมาทุกคนก็จะเสียใจแต่ว่าเวลาคนหรือคนแม่เสียใจก็จะบอกว่ามั่นใจเถอะว่าเราดูแลเขาดีที่สุดเพราะมั่นใจว่าตอนมีเขาอยู่เราดูแลแบบเข้าถึงน้ำถึงของเล่นถึงมีความสุขที่สุดค่ะ
2: ดีที่สุดแล้ววันสุดท้ายที่เขาไปเราก็จะได้ไม่ต้องเสียใจ
1: คือเอาจริงพี่ฝนพูดยาก
2: พูดยากจริ
1: งพอถึงเวลาจริงเราก็เหมือนคนในครอบครัว
2: ใช่เพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าน้องหมาน้องแมวที่เราเลี้ยงมาเขาคือหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวเราเหมือนกันนะคะอ่ะส่วนตอนนี้เราพักกันเดี๋ยวๆนะคะช่วงหน้าเรามีข่าวของแม่แก้วมาเล่าให้ฟังด้วยค่ะพวกเราเฮฮา

0: ียร์ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MVTV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MVTV ทั้งในระบบ iOS และ Android
2: พวกเราเฮฮา
3: ต้มมันบันเทิง
4: สนับสนุนโดยครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่พวกเราเฮฮาต้มมันบันเทิง
6: กลับมาช่วงนี้ไปที่คุณแม่แก้วสุดารัตน์กันนะคะคุณแม่ของณเดชน์คุกิมิยะนั่นเองค่ะวันนี้แม่แก้วก็มาหาเราถึงช่อง9เลยนะคะก็คือเขาอะพาศิลปินน้องใหม
7: ่คุณแม่ปั้นแม่ปั้น
6: เออคุณแม่นะคะแม่ปั้นเลยนะคะกับน้องใหม่ในสังกัดเสียงมิวสิกค่ะเป็นค่ายเพลงเล็กๆของแม่แก้วเนี่ยค่ะคือนักร้องหนุ่มไก่ปืนศาสวัตรนะคะแล้วก็มีผลงานเพลงชื่อมือคว้าดาวเท้าติดดินค่ะแล้วก็โฟกัสธีรพัฒน์ค่ะมีผลงานเพลงชื่อว่าเหรียญ2บาทนะสองท่านนี้นะคะ
7: นอกจากนี้นะคะแม่แก้วก็เลยเมาลูกชายสุดที่รักนะคะน้องณเดชน์ด้วยนะว่าเออหลังๆเนี่ยเออยาย่าเนี่ยเขาออกมายืนยันว่าณเดชน์คือวานนะจ๊ะไม่ใช่ปลาช่อน
6: อ่า
7: คือเพราะอะไรคุณผู้ชมค่ะคือหลังจากที่ณเดชน์นะเขายืนหันหลังแบบนี้คุณผู้ชมค่ะแล้วก็โชว์กล้ามเนื้อแน่นๆกับกางเกงว่ายน้ำตัวจิ๋วอย่างนี้
6: จำได้ไหมภาพนี้คุณผู้ชม
7: เออพร้อมกับแคปชั่นเด็ดหันหลังไม่เห็นหน้าเดี๋ยวงงว่าทำไมสกอตแลนด์มีปลาช่อนแม่แก้วก็เลยบอกว่าแม่เห็นภาพแล้วพร้อมกับอุทานว่าว้าวหวานคือแม่แก้วก็ตามข่าวแหละนะเพราะว่าแม่แก้วเนี่ยเขาบอกเอาจริงนะก่อนหน้านี้เนี่ยลูกชายเนี่ยก็คือณเดชน์เขาไม่ค่อยโพสอะไรแบบนี้
6: ค่ะ
7: แต่ก็มีบ้างมีแผงอกพี่จำได้ภาพมันติดตานะแม่แก้วแอบจำได้เออนะแต่ว่าพอน้องยาย่าเนี่ยภรรยาเขาอนุญาตก็เลยเอาใหญ่เลยส่วนใครที่โฟกัสผิดจุดไม่เป็นไรก็เป็นเรื่องสนุกสนานเป็นสีสันของชีวิตนะคะแม่แก้วเนี่ยเขาก็เชื่อว่าลูกชายเนี่ยมีลิมิตแหละรู้จักความพอดีนะคะเขามีความสุขที่ได้ไปเที่ยวกับภรรยานั่นแหละ
6: ใช่แล้วค่ะแล้วหลังจากที่ลูกชายอย่างพี่แบร์รี่แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วแม่แก้วเนี่ยเขาก็บอกนะว่าก็ไม่ห่วงอะไรแล้วเพราะทั้งสองคนก็จัดการตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตด้วยเห็นทั้งคู่มีความสุขแม่แก้วก็มีความสุขด้วยแต่ว่ามีอยู่อย่างนึงที่แม่แก้วเรียกร้องแล้วก็รอคอยจากทั้งสองคนนี้มากๆเลยก็คือแบร์รี่น้อยกับยาย่าน้อยอะแม่แก้วไม่ขออะไรมากขอสัก2คนละกันจะเป็นหลานสาวหลานชายได้หมดแม่แก้วไม่ติดอาสารับเลี้ยงเองจ้า
8: แม่ก็เห็นเหมือนกันนะคะแม่เห็นว่าแม่ดูแล้วว้าวแม่ก็ว้าวอยู่แต่แม่ว้าวประวัน

0: ความรู้สึกว่าลูกได้ก้าวมาขนาดนี
1: ้
0: มันยิ่งใหญ่ก็เลยว้าวชีวิตลูกดังประวานแม่ก็รู้สึกว่าเมื่อก่อนเขาจะไม่ค่อยโพสต์เรื่องส่วนตัวเรื่องนู่นเรื่องนี่ของเขาสักเท่าไหร่นะแต่พอรู้สึกว่ามีแฟนมีภรรยารู้สึกว่าล้ำหน้าไปไกลมากภรรยาอนุญาตใช่ไหมล่ะตอนจีบกันไม่สามารถอนุญาตได้ใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ค
0: ือ
1: แซวแซว
0: นะครับลูกพอมีภรรยาแล้วทำให้เห็นดีกว่าทำข้างหลังใช่ไหมห่วงพิเศษตอนนี้แม่ยังไม่มีเพราะว่าน้องเขาก็จัดการตัวเองทั้งสองคนให้สมบูรณ์แบบไม่ว่าการงานชีวิตส่วนตัวเราทำหน้าที่แม่คือสนับสนุนและให้กำลังใจและให้ความรักความแบ่งปันในสิ่งที่ดีงามทั้งหลายแล้วก็ชื่นชมแล้วก็รออย่างเดียว
1: รอเลยค่ะ
0: แบรี่น้อยยาย่าน้อยสิจ๊ะก็น่าจะน่ารักเหมือนพ่อกับแม่อะไรก็ได้เลี้ยงได้หมดรับได้หมดยินดีได้หมด
1: เรารีบไหมคะตอนนี้
0: ใจคนอื่นรีบนะแต่เจ้าตัวเขาจะเป็นยังไงไม่รู้ตอนนี้ออกกำลังกายซะจะมีเวลากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กหรือเปล่าไม่รู้ขอให้ทุกท่านรอนะคะ
1: แม่ก็รอไหมคะ
0: รอสิคะรออย่างมีความสุขเลยค่ะ
2: น่ารักคือไม่ใช่แค่แม่แก้วรอเชื่อว่าแฟนๆ NY ก็รอเหมือนกันอยากจะเห็นแบรี่น้อยยาย่าน้อยต้องน่ารักมากๆแน่เลยอ่ะ
3: คือพวกเราเมื่อกี้นั่งคุยกับพี่ฝนคุณผู้ชมเวลาเห็นรูปที่เขาอยู่ด้วยกันอ่ะมันอมยิ้มอ่ะมันยิ้มตามอ่ะเขาน่ารักจังเลยสดใสอ่ะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นคู่ที่น่ารักมากๆจริงแล้วก็ขอให้ถึงวันนั้นเร็วๆเนาะขอให้มีเบบีน้อยไวๆนะคะรอฟังข่าวดีค่ะ
3: อ่ะอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมค่ะที่ตอนนี้ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะคุณผู้ชมเพราะว่านี่ล่าสุดนะคุณผู้ชมต้องส่งกำลังใจให้กับนักแสดงมากความสามารถนะ
2: ค
3: ุณแบงค์ปวริศที่ก่อนหน้านี้ออกมาโพสต์ผ่านทางโซเชียลส่วนตัวนะว่าต้องพาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลบ่อยช่วงนี้นะคะล่าสุดเนี่ยเราไปเจอตัวนะที่งานบวงสรวงภาพยนตร์ไทยฟอร์มยักษ์นะคะเรื่องที่หยดสมิงเขาขวางนะคะที่มีกำหนดการเข้าฉายเนี่ยในวันที่30กันยายนนี้ค่ะก็เลยต้องอัปเดตเรื่องสุขภาพคุณพ่อคุณแม่สักหน่อยเน
2: า
3: ะ
2: คือพี่แบงค์เขาก็เผยค่ะว่าตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เพิ่งป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 พร้อมกันทั้งคู่เลยนะคะในฐานะลูกชายเพียงคนเดียวก็คือเป็นห่วงมากๆค่ะเพราะว่าคุณแม่อายุ78แล้วก็มีโรคประจำตัวทั้งเบาหวานและความดันส่วนคุณพ่ออายุ80กว่าแล้วนะคะก็เป็นหลังงอค่อมแถมปอดมีฝ้าเนื่องจากสูบบุหรี่ทำให้เจ้าตัวยิ่งเป็นห่วงมากยิ่งขึ้นคุณหมอก็เตือนนะคะถ้าหากว่าผู้สูงอายุป่วยเป็นโควิด-19ลงปอดบวกกับปอดเดิมที่เป็นฝ้าเนี่ยมันจะยิ่งอันตรายคุณผู้ชมคะตอนนี้พี่แบงก์ก็เลยต้องพาคุณพ่อคุณแม่สลับกันไปให้ยาที่โรงพยาบาลยอมรับนะเจ้าตัวเครียดมากค่ะเพราะว่าคาดว่าที่คุณพ่อคุณแม่เป็นโควิด-19เนี่ยก็น่าจะติดมาจากพี่แบงก์เพราะเป็นคนเดียวที่ออกไปทำงานนอกบ้านอันนี้เขาเป็นการคาดการณ์ของเขาเองนะคะคือพี่แบงก์ก็เลยอยากจะฝากถึงใครที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุถ้าหากป่วยต้องรีบรักษาแล้วก็แยกตัวทันทีเพื่อลดความเสี่ยงที่สำคัญตอนนี้คุณผู้ชมค่ะฟังนะคะโควิดกลับมาระบาดเยอะอีกแล้วนะคะรวมถึงไข้หวัดใหญ่ก็กำลังระบาดอีกด้วยก็อยากจะให้ดูแลสุขภาพไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุเท่านั้นนะคะเด็กๆด้วยอยู่ในวัย
3: เรียนพอพูดแล้วอุ๊ยตายละ
2: แม่ก็ต้องคอยดูนะคะเพราะว่าตอนนี้คือที่โรงเรียนนะคะก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆ
3: เนาะไปฟังเสียงพี่แบงค์ปวริศกันค่ะ
2: ค่ะ
4: ช่วงนี้โควิดกลับมาอีกแล้วแล้วก็ของผมเพิ่งพ่อแม่ป่วยแล้วอายุเยอะแล้วอายุ80กว่าอย่างเงี้ยบางครั้งต้องระวังดีเพราะว่าอย่างเดี๋ยวเสร็จงานนี้เดี๋ยวผมก็ต้องพาพ่อไปดิปยาเข้าเส้นเลือดอีกเพราะว่าคนแก่ไม่งั้นเดี๋ยวจะลงปอดแล้วคราวนี้อันตรายใช่ครับต้องระวังกันให้ดีเพราะตอนนี้เยอะจริงๆครับผมไปโรงพยาบาลตอนนี้ผมไปมา5วันติดแล้วครับท่านก็ไม่ได้ออกไปไหนผมว่าถ้าติดเนี่ยน่าจะติดจากผมนี่แหละแต่ว่าบางครั้งเราแข็งแรงเราไม่รู้ครับเพราะเราแข็งแรงนะผมอาจจะแค่เป็นหวัดนิดเดียวอ่ะแล้วมีจามมีอะไรอ่ะถ้าเผื่อเราก็ไม่รู้เพราะเดียวเราหายเลยครับแต่ว่าอันเนี้ยพอปุ๊บเนี่ยพอเราหายเนี่ยท่านเป็นเลย ก็อยากจะฝากไว้เลยครับสำหรับใครที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่แก่แล้วอ่ะถ้าเผื่อมีอะไรนิดหน่อยเนี่ยเราควรจะรีบเช็คหรือถ้าเราเป็นเด็กเนี่ยเราป่วยเนี่ยเราควรรีบกันเลยดีที่สุดเพราะตอนนี้ระบาดจริงครับผมไปโรงพยาบาลนี่เต็มไปหมดเลยเต็มเลยลูกชายคนเดียวด้วยก็คือก็ต้องดูแลทั้งคู่เลยอย่างเมื่อวันซืนก็พาไป2คนแต่2รอบเพราะว่าถ้าพาไปคนเดียวอย่างละรอบดูแลไม่ไหวก็คือก็ต้องพาไปซึ่งพอคนนี้ดิฟเสร็จก็ขับรถกลับไปที่บ้าน

0: เอาคุณแม่ไปต่ออะไรเงี้ยครับ
1: อย่างที่พี่แบงค์บอกเนาะว่าช่วงนี้ระบาดจริงๆก็ต้องดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะ
2: พี่ฝนคืออย่างนี้คุณผู้ชมค่ะแอร์ขออนุญาตแชร์เนื่องจากหลังๆมาเนี่ยคือเห็นว่ามีคนป่วยเป็นแบบโควิดเยอะสมมุติว่าอยู่ด้วยกันใช่ไหมคนนึงเป็นอีก2คนที่อยู่ด้วยตรวจแล้วไม่เป็นไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นนะ
1: ค่ะ
2: เขาบอกเลยว่าถ้าคุณอยู่ด้วยกันแล้วแบบว่าอ่ะแบบคนนึงเป็นต้องกักทั้งหมดกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วอ่ะจำได้ไหมคำว่า new normal สมัยก่อนที่เราพูดกันอ่ะพี่ฝน
1: social distancing
2: อะไรอย่าง
1: เงี้ยก็ยังต้องทำกันอยู่นะคุณผู้ชมค่ะและช่วงนี้ก็จะเห็นว่าคนที่ใช้รถสาธารณะก็ใส่หน้ากากอนามัยกันมากขึ้นนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ต้องระมัดระวังแล้วก็รักษาตัวเองให้ปลอดภัยอยู่เสมอด้วยอย่างวัยพวกเราอ่ะคุณผู้ชมเวลาถ้าหากว่าป่วยหรือว่าได้รับเชื้อโควิด -19 ขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่หวัดหรือว่าอาการไม่มากแต่ถ้าหากว่าเราอยู่บ้านเดียวกันกับผู้สูงอายุเราอะไม่เป็นไรแต่ผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านหรือว่าคนที่เรารักอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาได้รับเชื้อไปเนี่ยแน่นอนค่ะว่าเขาจะได้มีอาการที่รุนแรงกว่าพวกเราอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึง
2: เป็นความเสี่ยงนะแบบว่าอาจจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงคนไหนที่มีโรคประจำตัวผู้สูงอายุแบบน
1: ี้กลุ่ม608ผู้สูงอายุแล้วก็มีโรคประจำตัวนะคะที่ต้องดูแลแล้วก็ระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะ
2: อย่าลืมนะพี่ฝนมันอยู่อากาศจำได้ไหมเป็นอะไรที่ติดกันง่ายมากเพราะไม่อยู่ในอากาศ
1: แค่จามนิดเดียวหรือแม้กระทั่งพูดคุยกันใกล้ๆแบบนี้ค่ะก็ติดแล้วนะคุณผู้ชมค่ะก็ต้องระมัดระวัง
2: ถูกต้อง
1: นะคะส่วนตอนนี้เราพักกันเดี่ยวๆแต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยต้องถามคุณแม่ลูก2น้องรัชาเป็นยังไงเลี้ยงง่ายไหมคลอดมา1อาทิตย์แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้แม่มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังสักครู่เดียวค่ะ
3: พวกเราเฮฮาต้องมันฟันเถ
4: อะไม่ดีนุ่มขาวนุ่มหลากรสมัชเมลโล่สอดไส้ไม่ดีมัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล์ยูโร
5: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
6: เขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
7: ฮะใครนะที่รัก
6: สายยังเข้าไม่ได้เลย
7: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
6: ้อุ๊ยได้แล้ว
7: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cot เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
6: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
7: เฮ้ย
6: ว้าว
3: พวกเราเนี่ยฮะต้องมันฟันเถอะ
4: สบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: พวกเราเนี่ยฮะต้องมันฟันเถอะ
2: กลับมาอยู่กับตกมันบันเทิงอยู่กับแอร์พี่ฝนนะคะ
1: ค่ะต้องถามแม่แอร์นิดนึงหลายคนเป็นห่วงตั้งแต่วันที่แม่แอร์เนี่ยคลอดละแล้วก็ได้โพสต์ใน IG Story แล้วก็รวมไปถึง IG เนี่ยล่ะก็ถือได้ว่าเป็นโมเมนต์สำคัญน่ะตอนคลอดเรารู้สึกเจ็บปวดแทนเลยอ่ะเนี่ยค่ะ
2: อ
1: ้
2: าวใช่คือคุณผู้ชมอันเนี้ยต้องแอบถามคุณผู้ชมนิดนึงว่าคุณผู้ชมอันเนี้ยใครเป็นบ้างหรือใครมีประสบการณ์ลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไห
1: ม
2: เพราะว่าแอร์อยากรู้ว่าของแอร์หลายๆคนถามนะคะว่าเอ๊ะแบบนี้คลอดธรรมชาติหรอหรือผ่าคลอดทำไมแอร์ถึงตะโกนร้องว่าเจ็บเจ็บเจ็บจริงๆอ่ะแอร์ผ่าคลอดนะคุณผู้ชมแต่ว่าแอร์ก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันแอร์รู้สึกแบบรู้สึกเจ็บยังรู้สึกเจ็บอยู่นะคะเนื่องจากว่าน้องเนี่ยตัวใหญ
1: ่
2: น้ำหนักแรกเกิดเนี่ยก็คือประมาณ3,490กรัมเกือบ3โลครึ่ง
1: อ๋อ
2: ใช่เกือบ3โลครึ่งแล้วก็น้องเกิดมาเนี่ยเอาก้นออก
1: ปกติแล้วศีรษะเขาต้องออกก่อน
2: กลับหัว
1: เขาเรียกกลับหัวก่อนใช่ไหมคะ
2: แต่ว่าราชาไม่กลับหัวแล้วแอร์ก็เลยแบบเหมือนน่าจะเป็นสาเหตุที่คุณหมอเขาต้องแบบว่าดันอะดันตัวน้องเพื่อแบบให้ออกมาเพราะว่าออกมายากพี่ฝนรู้ออกไหมแผลผ่าก็ติดเดียวแล้วก็ต้องดัน

0: เอาก้นเขาออกมาหรืออะไรแบบนี้คุณผู้ชมค่ะซึ่งจะบอกว่ามันเป็นแบบมันเป็นโมเมนต์ที่ท้องแรกแอมไม่รู้สึก
1: ค่ะ
0: เพราะแอมโดนยาสลบไปท้องแรก
1: อ๋อทีลาก็คือวางยาสลบนะคะก็จะไม่รู้สึกตัวเลยว่ากระบวนการมันเป็นถึงขั้นไหนแล้วหรือยังไง
0: มันมีประเด็นนิดหน่อยที่จะต้องแบบว่าให้ยาสลบพอให้ยาสลบปุ๊บแอมไม่รู้เรื่องเลยเลยมาถึงปุ๊บเจอลูกแล้วก็งงๆเงียๆมึนยาสลบอยู่อะไรเงี้ยพอมาท้องนี้ก็เลยรู้สึกหูทำไมอยู่ดีๆมันเจ็บจังเลยอย่างเงี้ยมันรู้สึกเหมือนแบบเหมือนมดลูกบีบตัวอะไรอย่างเงี้ยพี่ฝนแล้วก็โดนคลึงเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย
1: นี่เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์แรกได้ไหม
0: ครั้งแรกและ
1: นะ
0: ครั้งเดียวบอกเลยคุณผู้ชมค่ะว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วไม่เอาแล้ว
1: ถึงแม้ว่าจะเป็นลูกคนที่สองแต่นี่ถือว่าเป็นประสบการณ์คลอดแบบเนี้ยครั้งแรกของแอร์
0: ใช่ไม่อยากจะคิดเลยคุณผู้ชมถ้าแบบว่านับถือใจคนที่แบบคลอดธรรมชาติอ่ะเขาบอกว่าแบบบางคนรอแบบรอ6ชั่วโมง8ชั่วโมงเพื่อที่จะแบบให้น้องออกมาพี่ฝน
1: ต้องรอให้ปากมดลูกเปิดกี่เซนนะคะก็เรียกได้ว่าเนี่ยแหละค่ะพลังแม่ยิ่งใหญ่จริงๆ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อยากจะบอกว่าอูแวออกมาไม่ทันไรก็ถ่ายแบบแล้ว LOVE เอ้ย
0: จับมาถ่ายแบบนิดนึงนะเนื่องจากแบบว่าอยากจะเป็นโมเมนต์นี่
1: อุ๊ยน่ารักอ่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้2 วัน
1: 2วันเป็นนายแบบแล้ว
0: เป็นนายแบบก็คือว่าเป็นโมเมนต
1: ์
0: เหมือนกับเจเจ้ค่ะก็คือน้องทีลาเนี่ยตอนแรกเกิดเนี่ยเขาไม่ถ่ายแบบนี้เหมือนกันไปถ่ายที่โรงพยาบาลนะคะคุณผู้ชมค่ะโดยที่แบบเขาก็มีทีมงานคอยดูแลมีนักพยาบาลคอยดูแลเลยนะทางสตูดิโอที่เขามาดูแลให้นี
1: ่
0: เปร
1: ีย
0: บเทียบ
1: ฝั่งนี้
0: ฝั่งซ้าย
1: เนี่ยจะเป็นเจเจ้ทีลาแล
0: ้
1: วก็ฝั่งขวาก็จะเป็นราชา
0: คุณผู้ชมดูออกไหมคนนึงเป็นกระต่ายคนนึงเป็นม้า
1: อุ้ยน่ารักมากเลยแล้วสองพี่น้องคือเขามีความแบบน
0: ่
1: าร
0: ัก
1: คิ้วเหมือนกันเลยนะ
0: ใช่แอร์จะบอกว่าทุกคนมาถามแอร์ว่าแบบเฮ้ยนี่รูปใครกันแน่เนี่ยทำไมหน้าตาเหมือนกันทำไมเหมือนแฝดใช่นี่เรียกน้องตลอด
1: แล้วอยากจะบอกว่าจิราเนี่ยก็มีโอกาสได้เห็นมัมมี่ตั้งแต่วันคลอดด้วยใช่ไหม
0: เข้าไปอยู่ในห้องคลอดด้วยกันเลย
1: แล้วก็เป็นกำลังใจสำคัญของแอร์ด้วยนะแอร์เล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าหลังบ้านเนี่ยเราแอร์เล่าให้ฝนฟังความน่ารักของจิราเนี่ยบอกเลยว่าน่ารักมาก
0: คุณผู้ชมมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นสิ่งที่เราจริงๆเรากังวลเนาะคุณผู้ชมใครคนไหนที่แบบมีลูกคนโตเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะกังวลว่าเอ๊ะแล้วถ้าลูกคนที่สองออกมาเนี่ยเราจะรับมือกับลูกคนโตอย่างไงที่จะทำให้เขาไม่รู้สึกว่าถูกแบบโดนแย่งความรักหรืออะไรแบบเนี้ยแต่เราก็แบบเหมือนพยายามอ่านหนังสือนิทานปลูกฝังว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะได้มีน้องกันทั้งครอบครัวเลยนะน้องเป็นของทีลาด้วยนะอะไรแบบเนี้ยพอน้องออกมาคุณผู้ชมคือแอร์จะบอกตั้งแต่แอร์ร้องแบบโอ้ยเจ็บอะไรเงี้ยคุณหมอขอยาเพิ่มแม่พูดเลยขอยาเพิ่มเพราะว
1: ่
0: าเจ็บมากๆอะไรเงี้ยทีลาเขาก็ทำหน้ากังวลแล้วก็พูดกับแอร์ว่าแบบมามีใกล้เสร็จแล้วพี่ฝนจริงนะทั้งเจ็บแบบน้ำตาไหลที่ลูกแบบให้กำลังใจด้วยมามีใกล้เสร็จแล้วนะเหมือนเขาให้กำลังใจเราเราก็จะแบบอยากหันไปกอดลูกก็กอดไม่ได้โดนมัดมือ
1: ตอนนั้นคืออาจจะต้องบล็อกร่างกายของเราไว้ด้วยแล้วก็ไม่สามารถที่จะกอดทีลาได้แต่ว่ารับรู้ความรู้สึกของทีลาได้นะน่ารักคือขนาดเล่าเนี่ยน้ำตาซึมนะคุณผู้ชมตอนเนี้ยน้ำตาซึมเอานี่ขอที่มาของชื่อน้องราชาหน่อย
0: คือจริงๆต้องบอกว่าอย่างชื่อทีลาเนี่ยใช่ไหมคะก็คือเราตั้งใจคุยกับไอแล้วว่าถ้าเรามีลูก2คนนะลูกคนนึงก็จะชื่อเหมือนแอร
1: ์
0: อีกคนนึงแอร์จะให้ชื่อเหมือนไอแล้วพอเราได้แบบเพศที่แบบอุ๊ยตรงกันข้ามพอดีเลยแล้วก็โอเคอ่ะถ้าอย่างนั้นทีลาเป็นตัวแทนของแม
1: ่
0: ก็คือว่าแอร์ชื่อพันธีลาใช่ไหมคะก็เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นน้องทีลาก็เลยชื่อทีลาชื่อจริงชื่อพัทธีลาพอมาถึงคนที่2เป็นลูกชายปุ๊บคุณไอซ์เขาชื่อรัชสิทธิ
1: ์ค่ะ
0: แล้วก็จะตั้งยังไงให้มันเป็นแบบมีความเป็นคุณพ่ออยู่ด้วยแล้วก็รัชสิทธิ์อ่ะถ้าไงก็กลายเป็นราชาละกัน
1: ค่ะ
0: แต่ว่าชื่อจริงเนี่ยเราก็คิดไม่ออกว่าแบบจะเอาอะไรดีพระราชาหรือยังไงดีนึกออกไหมคิดไม่ออกปรากฏว่าไปคุณเชียร์ที่คำพร
1: ค่ะคุณเชียร์ว่ายังไงบ้าง
0: ไปเจอช่วงนั้นเจอกับคุณเชียร์บอกคุณเชียร์บอกเฮ้ยแอร์หรือว่าทีลาแล้วกับทีรัตตีเพราะว่าคุณผู้ชายสามีชื่อรัชสิทธิ
1: ์
0: ทีลากับทีรัตเออน่ารักนะจะได้เป็นที่รักไงอะไรเงี้ยแล้วอุ้ยเออน่ารักเนาะก็เลยเอาคำว่าทีรัตกับราชามารวมกันก็เลยเป็นทีรัชชา
1: ทีรัชชาชื่อเพราะมากเลยนะคะอ
0: ุ๊ยแต่ชาวเน็ตก็ช่วยกันนะมีคนชาวเน็ตก็ช่วยตั้งใช่ตั้งเยอะมากแล้วก็มีไม่คือเอาเชียร์ด้วยแล้วก็ชาวเน็ตเขามีคนเป็นทีรัชชาเหมือนกันเขาหาความหมายให้แบบเสร็จสับนะเป็นแบบเป็นอะไรของ
1: เพราะว่าจำได้ว่าก่อนที่แม่แอร์จะคลอดเนี่ยเขาก็จะมีการแบบโพสต
0: ์
1: เนาะให้แฟนๆนะช่วยมาช่วยตั้งชื่อให้หน่อย
0: พี่ฝนเชื่อแม่ว่า
1: คนส่งมาเยอะไหมคะ
0: เยอะมาก

0: ความหมายดีๆทั้งนั้นยังอ่านให้คุณพ่อฟังอยู่เลยคุณพ่อดูสิชาวเน็ตตั้งชื่อแบบเพราะมากมีรากศัพท์มาจากภาษาสปงสเปนนู่นนี่นั่นแหละพ่อบอกอุ๊ยพ่อชื่อสมบัติฝากตั้งให้พ่อใหม่หน่อยได้ไหม
1: คุณพ่อน่ารัก
0: คุณพ่อบอกพ่อชื่อโบราณอยากได้ชื่อใหม่บ้างบอกชาวเน็ตให้ทียังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะชาวเน็ตเพื่อนๆทุกคนที่แบบว่าช่วยตั้งชื่อให้ด้วย
1: ค่ะ
0: ขอบคุณทุกคนนะที่เป็นกำลังใจด้วยค่ะ
1: แล้วก็ขอบคุณแอร์ด้วยที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้เรา

คอนเสิร์ตอัศนีวสันต์อยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายออกประกาศฉบับ2ย้ำความมั่นใจมาตรการความปลอดภัยพื้นที่พร้อมเปิดแนวทางคืนเงินดูแลผู้ชมที่ได้รับผลกระทบ DSI ทักทีมเอกชนเปิดปฏิบัติการ Lion Strike ค้น6จุดทลายเครือข่ายเว็บไซต์ถ่ายทอดบอลเถื่อนพบมูลค่าความเสียหายสูงถึง 2,000 ล้านบาทอดีตข้าราชการสาธารณสุขวัยเกษียณตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์มุกเดิมหลอกพัวพันคดีฟอกเงินยาเสพติดบังคับวิดีโอคอลสุดท้ายถูกหลอกหมดตัวสูญเงิน4,200,000ทองอีก5บาท

0: ขอให้ทุกท่านเก็บบัตรเอาไว้เราจะขอทำการแสดงในวันที่9กันยายนเป็นรอบสุดท้ายจริงๆ
1: อยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายรักเธอ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับต้อนรับคุณชกสู่9ข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสมทนะครับพฤหัสบดี3กันยายน2569ผมสุทธิวัฒน์หงพลิพัฒน์และคุณวรรณสิริสิริวรรณนะครับวันนี้ Facebook Live ก็มาคุยกัน9ข่าวค่ำผ่านทางแฟนเพจสำนักข่าวไทยกันได้นะครับกรณีของคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์เนี่ยโอ้โหในโลกออนไลน์หลากหลายความเห็นแต่ไปในโทนที่ตั้งคำถามว่ามันมีข้อจำกัดเยอะเหลือเกินในการย้ายต่างๆเนี่ยนะฮะบางคนเนี่ย
2: ค
3: ือเดินทางตั้งใจเดินทางมาจากต่างประเทศมาจากต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะ
2: ใช่ค่ะอยากให้คุณผู้ชมแสดงความเห็นกันเข้ามาหน่อยนะคะใครก็ตามที่ดูก้าวเข่าค่ำเราอยู่นะคะจะเป็นคนที
3: ่
2: เป็นผู้ประสบภัยเมื่อคืนนี
3: ้
2: นะคะหรือว่าเตรียมจะไปดูรอบอื่นๆนะคะมีความกังวลมากขนาดไหนนะคะแล้วก็อยากจะให้คุณแสดงความเห็นว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้มาตรการการขอเงินคืนได้ก่อนวันที่6กันยายนที่จะถึงนี้เนี่ยโอเคหรือเปล่านะคะการย้ายรอบโอเคไหมนะคะเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงกันว่าตอนนี้ก็เริ่มจะมีซุ้มมีเสียงจากทางภาครัฐที่ลงไปดูแลเรื่องนี้แล้วด้วย
3: โดยเฉพาะทางสคบเดี๋ยวอัปเดตให้คุณผู้ชมติดตามกัน
2: ใช่ค่ะแต่ว่าเราจะมาเริ่มกันก่อนนะคุณผู้ชมคะสำหรับทางผู้จัดคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์อยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายนะคะวันนี้ได้ออกประกาศฉบับ2ตอกย้ำความมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ชมคอนเสิร์ตค่ะแล้วก็เปิดแนวทางการคืนเงินดูแล

0: แต่ผู้ชมที่รับผลกระทบหลังจากที่เกิดเหตุโครงสร้างที่นั่งคนดูแถวหน้าแถวแพงสุดนะคุณผู้ชมสุดตัวเมื่อคืนนี้นะคะประกาศฉบับที่2นี้นะคะบริษัทหนีกรุงคอนเน็กก็จั่วหัวว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยและการเยียวยาผู้ชม Farewell Concert อัศนีและวัชสันอยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายนะคะโดยบอกว่าตามที่เกิดเหตุโครงสร้างพื้นที่นั่งยกระดับบางส่วนสุดตัวในการแสดงรอบวันที่2กันยายนบริษัทได้ตัดสินใจยุติการแสดงเพื่อความปลอดภัยของผู้ชมคอนเสิร์ตบริษัทได้แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยและแนวทางการดูแลผู้ชมที่รับผลกระทบดังนี้นะคะนี่นะคุณผู้ชมนะข้อแรกค่ะมาตรการด้านความปลอดภัยบริษัทได้รื้อถอนโครงสร้างพื้นยกระดับเดิมและติดตั้งโครงสร้างพื้นยกระดับใหม่ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะบริเวณที่เกิดเหตุภายใต้การดูแลตรวจสอบของวิศวกรจาก3หน่วยงานก็คือเทศบาลเมืองปากเกร็ด Impact Arena Live Nation แล้วก็ทุกฝ่ายนะคะได้ร่วมประชุมกันเพื่อที่จะตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่อย่างละเอียดตามหลักวิศวกรรมด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดแล้วก็ยืนยันนะคะว่าพื้นที่จัดแสดงมีความพร้อมสำหรับรอบต่อๆไปทั้งวันนี้นะคะวันที่3วันที่5วันที่6และวันที่8กันยายนตามเวลาเดิมก็คือทุ่มตรงนะคะข้อ2ก็คือมาตรการดูแลผู้ชมรอบวันที่2กันยายนก็คือรอบเมื่อคืนนี้ที่ต้องยกเลิกไปนะคุณผู้ชมคะใครก็ตามที่ถือบัตรรอบเมื่อคืนนี้ค่ะ2กันยานะคะสามารถเอาบัตรใบเดิมมาชมการแสดงรอบสุดท้ายในวันที่9กันยายนเริ่มการแสดงเวลาเดิมก็คือ6โมงเย็นค่ะไอ้ครับขออภัยคุณผู้ชม1ทุ่มตรงนะคะสำหรับผู้ชมที่ไม่สามารถเข้าชมการแสดงในรอบวันที่9กันยายนก็สามารถยื่นคำขอคืนเงินค่าบัตรผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทั้ง11สาขาได้ภายในวันที่6กันยายนแล้วบัตรที่ได้รับคืนมาเนี่ยบริษัทจะนำออกมาขายต่อในวันที่7กันยายนให้กับคนที่ต้องการชมคอนเสิร์ตในรอบสุดท้ายตรงนี้แหละค่ะที่มีคนคอมเมนต์กันเยอะว่าโอ้โหมันทำให้รู้สึกเสียความรู้สึกเหมือนกันนะว่าเขาอยากจะมาดูบางคนมาจากต่างประเทศมาจากต่างจังหวัดแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าขอบัตรคืนแล้วเอาบัตรไปให้คนอื่นที่จองไม่ได้มาดูต่อคือในแง่ของธุรกิจอาจจะเป็นไปได้แต่ในแง่ของความรู้สึกคนดูเนี่ยมันสะเทือนใจอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะคะโอ้
1: แล้วอัปเดตล่าสุดเนี่ยสคบมีมาตรการเยียวยาออกมานะครับสำหรับรอบวันที่2กันยายนที่ไม่สะดวกเข้าชมวันที่9เพราะบางคนมีขอคืนบัตรได้เต็มจำนวนผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร
0: ์ระบุวันไหมยังไม่ได้บอก
1: ส่วนท่านที่ยังต้องการชมการแสดงสามารถย้ายรอบไปได้3ก็ได้5ก็ได้6ก็ได้8กันยายนก็ได้อันนี้สคบสั่งมาแล้วนะ
0: แต่ประเด็นก็คือว่าเราที่นั่งมันจะมีไหม
1: นั่น
0: นะคือสคบสั่งคือส่วนหนึ่งคุณผู้ชมแต่ว่าอีกด้านนึงเนี่ยก็ต้องดูว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่านะคะทางบริษัทหนีกรุงคอนเน็กต์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขายินดีจะรับผิดชอบต่อเหตุการณ์แล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นขออภัยผู้ชมทุกท่านอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกที่ได้รับและหลังจากการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยก็เชื่อว่าคอนเสิร์ตในทุกรอบที่ทุกคนจะได้ชมจะสร้างความสุขให้กับแฟนเพลงของพี่ป้อมพี่โต๊ะได้อย่างประทับใจสมการรอคอยนะคะย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้ก่อนคุณผู้ชมคะเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะคือเป็นวันที่แฟนเพลงทั้งหลายเนี่ยตั้งตารอคอยเพื่อที่จะอำลาสองพี่น้องพี่ป้อมพี่โต๊ะตำนานร็อกเกอร์ชาวไทยนะคะแต่กลับกลายเป็นค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความระทึกเพราะว่ามันเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นค่ะเพราะสเตจที่อยู่ตรงแถวแพงสุดคุณผู้ชมดูภาพตามนะคือข้างหน้าสุดเนี่ยเป็นแถวยืนนะคะทีนี้เนี่ยผู้จัดเนี่ยเขากลัวว่าพอยืนปุ๊บเนี่ยถ้าใช้พื้นที่ระนาบขนานเป็นกันไปเนี่ยคนที่เป็นแถวนั่งที่แพงที่สุดบัตร 7,000 เนี่ยจะไม่สามารถมองเห็นการแสดงได้ชัดเจน
1: บัตรยืนเนี่ยโซนสีชมพูที่เราไฮไลท์สีไว้เนี่ยนะฮะ
0: ค่ะทีนี้เขาก็เลยเพิ่มสเตจให้มันสูงขึ้นมานะคะเป็นพื้นที่สีเหลืองๆเนี่ยให้มันสูงขึ้นเพื่อที่ว่าคนที่นั่งดูเนี่ยจะได้เห็นบนเวทีได้อย่างชัดเจนนะคะ
1: ทั้งเหลืองทั้งแดงด้วยนะอันนี้คือยกพื้นดันขึ้นมาหมด
0: แต่ปัญหาก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ที่มันยกขึ้นมาคุณผู้ชมมันสุดลงไปอธิบายก่อนนะคะว่าไม่ใช่พื้นของ Impact สุดนะแต่เป็นสเตจที่เพิ่มขึ้นมามันสุดลงไปนี่นะคะนี่คือภาพที่ให้เห็นชัดเจนนะคะคุณผู้ชมมันก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องกันพื้นที่แล้วก็เกณฑ์คนดูออกมาตามข้อมูลเห็นบอกมีคุณอุ้งอิงกับสามีด้วยนะที่ไปดูนะคุณผู้ชมนะ
1: อยู่บัตร 7,000
0: ดูบัตร 7,000 นี่นะคะเป็นผู้ประสบภัยแล้ว1นะคะแล้วการแสดงเนี่ยต้องเริ่มเวลา1ทุ่มต้องขยับเป็น2ทุ่มก็ทำให้ผู้ชมเนี่ยไม่พอใจโห่ร้องจนทีมงานต้องออกมาแจ้งขออภัยด้านพี่ป้อมพี่โตเองนะคะก็ดูแล้วสงสารศิลปินเป็นที่สุดคุณผู้ชมครับเพราะว่าต้องเล่นคอนเสิร์ตแบบเปิดไฟทั้งฮอลล์เพื่อความปลอดภัย คอนเสิร์ตร็อกคุณผู้ชมเปิดไฟทั้งฮอถามว่าได้อารมณ์ไหมมันไม่ได้นะคะแล้วก็เล่นไปถึงช่วงประมาณสัก 3:30 นคอนเสิร์ตต้องหยุดกลางคันค่ะเพราะว่าสเตจเริ่มสุดตัวเพิ่มขึ้นพี่ป้อมบอกเห็นใจแฟนเพลงมากพยายามร้องเพลงดีกีตาร์คนเดียวแต่สุดท้ายก็มีการประกาศเคลียร์พื้นที่แล้วก็สั่งยุติการแสดงในช่วงเวลา 4:30 นก็เกิดดราม่าอย่างหนักเลยค่ะเพราะแม้ว่าจะมีการเปิดซ่อมในรอบวันที่9กันยายนแต่อย่างที่บอกอ่ะคุณผู้ชมบางคนมาจากต่างประเทศบางคนมาจากอิตาลีบางคนมาจากต่างจังหวัดแล้วเขาลางานมาเขาลาซ้ำไม่ได้แล้วแล้วต้องเสียค่าจองที่พักหลายต่อหลายอย่างเนี่ยถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องมาผิดหวังแบบนี้นอกจากจะไม่ได้ดูคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยยังต้องเสียค่าใช้จ่ายฟรีถามว่าคืนบัตรได้แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆเนี่ยเขาเสียมาแล้วไงคุณสุทธิวัฒน์แล้วเขาดูได้ไม่เต็มอิ่มแบบนี้มันก็รู้สึกเสียความรู้สึกอยู่เหมือนกันนะคะ
1: ขณะเดียวกันนะครับไปดูบรรยากาศที่ Impact Arena เมืองทองธานีผู้สื่อข่าวของเราคุณทัศนีดำมุนีและทีมข่าวของเราไปเกาะติดบรรยากาศอยู่ที่นั่นมีรายงานสดเข้ามาครับเชิญครับคุณทัศนีครับ
2: สุทธิวัฒน์คุณวรรณสิริค่ะ Farewell Concert อัจฉริยวัฒน์สรรอยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายในวันที่2ค่ะได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะโดยแฟนคลับนะคะกว่าหมื่นคนค่ะมั่นใจวันนี้ปลอดภัยและจะไม่มีอุปสรรคทำให้คอนเสิร์ตนั้นล่มซ้ำรอยเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะแฟนคลับรุ่นใหญ่นะคะซึ่งอยู่ในวัยเดียวกับดิฉันค่ะ50กว่าหมื่นคนค่ะหลั่งไหลเข้ามาทำกิจกรรมทั้งถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับสแตนดี้นะคะรูปคุณอัศนีและคุณวัชรค่ะที่ผู้จัดได้นำมาติดตั้งไว้บริเวณหน้างานรวมถึงการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนปิ๊กการ์ดและของที่ระลึกตั้งแต่หมวกนะคะเสื้อยืดนะคะในราคาตัวละ690บาทค่ะซึ่งก็กลับกลายเป็นว่าวันนี้นะคะก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าค่ะตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาบางคนค่ะเดินทางมาจากต่างจังหวัดตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะจึงทำให้ต้องมารอคอย ยาวนานกว่า12ชั่วโมงค่ะแต่พวกเขากลับมองว่าการมาดูคอนเสิร์ตวันนี้เป็นการมาเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมาเนิ่นนานแล้วนะคะแล้วก็ได้กลับมาทำกิจกรรมร่วมกันอีกครั้งแล้วก็มั่นใจค่ะว่าคอนเสิร์ตวันนี้จะไม่มีอุปสรรคหรือปัญหาใดๆเกิดขึ้นคอนเสิร์ตจะไม่ล่มเหมือนเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เชื่อว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหากไม่มั่นใจนะคะผู้จัดก็คงไม่จัดกิจกรรมต่อไปค่ะขณะที่บางคนนะคะก็มองว่าการที่ผู้จัดงานไม่ประกาศเลื่อนคอนเสิร์ตออกไปเป็นการการันตีค่ะว่าการจัดคอนเสิร์ตรอบนี้มีมาตรฐานในการดูแลความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมทั้งเวทีสเตจและที่นั่งสำหรับผู้ชมนะคะทุกกลุ่มทุกวัยเตรียมทั้งมีการเคลียร์แล้วก็ปลอดภัยจึงเชื่อมั่นว่าคอนเสิร์ตรอบนี้จะสนุกสนานสมการรอคอยค่ะด้านแฟนคลับอีกกลุ่มนึงนะคะก็ยังเสียดายค่ะถ้าหากคอนเสิร์ตรอบนี้นะคะจะเป็นครั้งสุดท้ายของคุณอัศนีและคุณวัชรค่ะเพราะพวกเขามองว่าทั้งคู่ยังมีศักยภาพที่จะสามารถทำเพลงต่อไปได้อีกนะคะอีกหลายปีเลยนะคะแล้วก็เชื่อมั่นค่ะว่าถ้าทั้งคู่จะกลับมาจัดคอนเสิร์ตหรือทำเพลงต่อไปพวกเขาจะยังคงให้การสนับสนุนเสมอไปค่ะและก็จะยังรักพวกเขาเสมอค่ะ
3: ชอบทุกเพลงอะค่ะ
4: หมายความว่าที่เป็นแฟนตั้งแต่
3: เป็นแฟนคลับตั้งวิ่งไม่อยากบอกอายุ
5: ตั้งแต่
3: ชุดแรกใช่ค่ะ
4: ว
3: ัน
4: น
3: ี้
4: น
3: ั่
4: งโซนไหนก็เพ
3: ลงโซนที่ไม่โดนโซนราบรื่นค่ะโซน 3,500 ค่ะ
4: วันนี้จะมีการปรับจะไม่การติดงานจะซ้ำรอยเม
3: ื่อ
4: วาน
3: ไม่ค่ะก็คือก็ต้องน่าจะเตรียมการเพิ่มเติมแล้วอะค่ะก็คือหนึ่งศิลปินก็รอคอยวันนี้แฟนคลับก็รอคอยวันนี้หวังว่าวันนี้เป็นวันที่ราบรื่นค่ะ
4: คุณอัศนีคุณวสันต์มาไหมบอกคนบอกไม่อยากเป็นครั้งสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ย
5: จริงๆก็ไม่อยากให้เป็นครั้งสุดท้าย
3: แต่บัตรก็อดนะคะด้วยว่าแกอายุเยอะด้วยก็คือไม่อยากให้เป็นครั้งสุดท้ายแต่เดี๋ยวอาก็อาจจะมีเป็นอัลบั้มเป็นนู่นเป็นนี่ออกมาให้เราชมเรื่อยๆค่ะรักพี่นะคะพี่ปั๊มพี่โต๊ะค่ะ
5: ขอบคุณมากครับติดตามมาตลอดอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายถ้าใครไม่มาก็ถือว่าพลาด
6: ก็คือเรื่องความมั่นใจเนี่ยผมว่าเรื่องของเมื่อวานเนี่ยมันให้เรามั่นใจระดับหนึ่งนะครับว่าเขาน่าจะมีการดีเช็คแล้วก็ทุกอย่างเขาน่าจะได้ปรับให้ดีขึ้นทั้งระบบเสียงแล้วก็ระบบความปลอดภัยครับผมส่วนถามว่าชอบอะไรในตัวอัศนีวชันเนี่ยก็ คนวัยนี้เนาะเติบโตมาพร้อมกับอัศนีวสันต์แล้วก็เสียงเพลงของเขาซึ่งก็มองว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้น่าเป็นครั้งสุดท้ายเพราะจะเก็บความทรงจำดีๆกับเขาไว้ครับ
2: ค่ะอย่างที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าแฟนคลับบางส่วนนั้นก็ยังรู้สึกเสียดายค่ะว่าถ้าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายนั้นก็คงไม่เต็มอิ่มแน่นอนนะคะโดยเฉพาะแฟน

0: ที่มาจากต่างจังหวัดค่ะพวกเขาก็มีการเรียกร้องขอให้คุณอัศนีและคุณวัชรนั้นกลับไปจัดกิจกรรมในต่างจังหวัดด้วยนะคะสำหรับปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมานะคะพวกเขาก็บอกว่าเป็นเพียงอุบัติเหตุและเชื่อว่าในรอบต่อไปในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้นั้นจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ
1: ขอบคุณคุณทัศนีนะครับทีนี้ในฝ้าของทางบริษัทนี้กรุงคอนเน็กต์จำกัดซึ่งเป็นฝั่งของผู้จัดเนี่ยนะครับก็ได้ดำเนินการส่งหนังสือชี้แจงมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติมกับทางเทศบาลเนี่ยนะครับแล้วก็ระบุด้วยว่าขออนุญาตการจัดแสดงเพิ่มเติม9กันยายนเวลา 18:00 นถึง 23:00 นที่ Impact Arena เมืองทองธานีโดยระบุว่าไฮไลท์อยู่ตรงนี้ฮะได้แก้ไขรูปแบบการยกระดับพื้นของผู้ชมบริเวณชั้น1และรองรับการแก้ไขแบบดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาก็มีการส่งหนังสือไปถึงทางฝั่งของเทศบาลนะฮะไปทางนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดก็เป็นพื้นที่ของที่ Impact นั่นเองนะฮะคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของเตือนภัยวัยเกษียณซึ่งเป็นอดีตข้าราชการสาธารณสุขอายุ65ปีนะครับที่กลายเป็นเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วถูกหลอกว่าไปพัวพันกับพวกคดีฟอกเงินคดียาเสพติดเนี่ยนะครับแล้วบังคับให้วิดีโอคอลเฝ้าดูตลอดก่อนที่จะถูกหลอกหมดตัวฮะเงินคือ4,200,000แถมทองอีก5บาทหลังจากได้เงินไปแล้วยังโทรกลับมาอีกด้วยครับ
2: ผู้กองโทรมาทำไมจ๊ะโทรมาทำไมจ๊ะ
3: เราหมดตังค์หรือยัง
2: ฮะ
3: ตังค์เราหมดเรียบ
2: อ๋อมีก็พอมีใช้อยู่อ่ะ
3: ก็เหลือให้พอมีใช้ไงดีแล้วที่มีใช้อ่ะเหลือไว้ให
2: ้อืมแล้วไง
3: ทำไงหมดหลานกับน้องไม่ได้หรอกถ้างั้นนะมรดกอ่ะดีนะยังโอนมรดกให้น้องให้หลานก่อนถ้างั้นหมดตัว
2: แล้วยังไงต่อคะหมดตัวแล้วยังไงแล้วจะเอาเงินอีกไหมนั่นเนี่ย
3: มีก็เอา
2: ฮะ
3: ถ้ามีก็เอา
2: ถ้ามีก็เอา
3: จะมีให้เวล
2: าอ่ามีให้เวลาจะเอาเท่าไหร่ล่ะ
3: ขอบคุณมากกับเราให้ผมมาเท่าไหร่แล้วอ
2: ่ะไม่รู้ก็คนเอาไปก็นับเอาสิ
3: กี่ล้านแล้วอ่ะที่เอามา
2: ไม่รู
1: ้โอ้โหเนี่ยนะฮะหลอกเอาเงินไปไม่พอยังโทรมาถามซ้ำในทำนองว่ายังมีเงินอีกอยู่ไหมเนี่ยนะฮะโอ้โหนี่คนที่เป็นผู้เสียหายก็คือป้าแดงครับเป็นอดีตข้าราชการสาธารณสุขอายุ65ปีอาศัยอยู่ที่บ้านพักที่อำเภอเสนาที่พระนครศรีอยุธยานะครับเล่าเรื่องนี้เพื่อเป็นการเตือนภัยกับสังคมด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็เตือนภัยคนสูงวัยเกษียณหลังจากต้องตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์สูญเงินเก็บเกือบทั้งชีวิตครับป้าแดงโชว์สมุดบัญชี5เล่ม3ธนาคารให้ดูเลยว่าถูกหลอกเหลือเงินติดบัญชีเพียงหลักพันเท่านั้นครับป้าแดงให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายๆของ26สิงหาคมมีเบอร์โทรแปลกๆโทรเข้ามาอ้างตัวบอกว่าเป็นตำรวจสภ.น่านกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินและยาเสพติดทีนี้ป้าก็บอกว่าฝ่ายที่โทรมาเนี่ยที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจเนี่ยบอกเลยว่าขอตรวจสอบเส้นเงินแล้วก็ทรัพย์สินครับโดยให้มีการนำสมุดบัญชีธนาคารถ่ายรูปส่งให้ตรวจสอบจากนั้นคนร้ายก็ให้เพิ่มเพื่อนในไลน์ส่งเอกสารต่างๆมารวมถึงหมายสารปลอมคือมันมีตราคุดมาด้วยเนี่ยนะฮะส่งมาให้ดูแล้วบอกด้วยว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกกับใครเพราะว่าถ้าข้อมูลรั่วไหลจะถูกดำเนินคดีจับติดคุก 2-3 ปีป้าตอนนั้นเชื่อฮะพอคนร้ายให้ทำอะไรก็ยอมทำตามครับโดยมีการเพิ่มเพื่อนก่อนบังคับเปิดวิดีโอคอลเฝ้าดูความเคลื่อนไหวตลอดเวลาถึงแม้ว่าในขณะที่ช่วงที่เข้าห้องน้ำยังต้องวิดีโอคอลคุยเนี่ยนะครับด้วยความกลัวก็ยอมที่จะทำตามคำสั่งไปเบิกเงินสดออกจากธนาคารหลายแห่งแล้วก็ยอมกู้เงินจากสหกรณ์มาให้อีก 500,000 นะครับรวมแล้วสูญเงินไป 4,200,000 แล้วยังเอาทองคำ5บาทไปมอบให้กับคนร้ายด้วยครับแล้วคุณผู้ชมคุณศิริระหว่างนั้นเนี่ยคนร้ายส่งคนมารับของคือรับทรัพย์สินเนี่ยถึงบ้านแบบหลายครั้งนะเปลี่ยนรถถึง3คันส่งคนมารับทั้งเงินและทรัพย์สินแบบไม่ซ้ำหน้าครับแต่กล้องวงจรปิดจับภาพได้ในขณะที่มิจฉาชีพสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวกางเกงขายาวสีดำสวมหน้ากากอนามัยเดินผ่านนี่ฮะเดินผ่านบ้านเพื่อนมารับเงินวันแรก27

ิงหาคมนี่ครับพอ27สิงหาคมถัดมา31สิงหาคมใช้รถเก๋งสีดำยี่ห้อโตโยต้ารุ่นอินโนวามารับป้าถึงที่บ้านครับรับไปทำไมรับพาป้าไปกู้เงินสหกรณ์ในตัวเมืองโอ้โหขนาดนี้เลยนะแล้ว1กันยายนก็

0: มาอีกเลยนะครับท้ายสุดป้าแดงบอกว่าพอรู้ตัวแล้วว่าถูกหลอกเนี่ยโอ้โหป้าบอกตกใจเหมือนตายทั้งเป็นคือทั้งเงินทั้งทองที่เก็บมาตลอดทั้งชีวิตสูญไปในเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันครับเหลือเพียงหนี้สินแล้วก็ความบอบช้ำทางจิตใจซึ่งเบื้องต้นทางฝ่ายของป้าแดงผู้เสียหายมาเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปให้ได้ครับ
1: ก็เรียกว่าเงินก้อนนี้เก็บมาทั้งชีวิตเอาง่าย
2: ๆ40ปีอ่ะ
1: และสูญไปเปล่าๆกับเนี่ยนะการหลอกลวงเนี่ยนะ
2: ใช่40ปีที่รับราชการมา
1: อันนี้เราอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งดำเนินการยังไง
2: ต้องเร่งดำเนินการจับคนร้ายแล้วก็เอาเงินมาคืน
3: ป้าอยากบอกคนร้ายไงบ้างตอนนี
2: ้บอกว่าคุณเป็นคนที่เลวร้ายมากคุณทำแบบนี้ยิ่งกว่าฆ่าคนอีกนะเงินเขาเก็บมาน่ะทั้งชีวิตน่ะเขาเก็บมาเนี่ยก็เพื่อครอบครัวเขาเขาน่ะอดอยากมาเก็บเงินมาทั้งชีวิตเขาเนี่ยไม่เคยที่จะอยู่แบบว่ากินฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเก็บประหยัดทั้งนั้นแล้วคุณมาฆ่าเขาทั้งเป็นแล้วเมื่อวานนี้มันยังโทรไลน์มาเยอะเย้ยอีกนะอีโง่
1: เตือนภัยยังไงคนที่ว่าเพื่อป้องกันไม่อยากให้ตกเป็นเหยื่อเหมือนเรา
2: ป้องกันคือถ้าเบอร์แปลกๆโทรมาถ้าเราไม่เคยเมมไว้ไม่ต้องรับเลย
1: หรือถ้าพูดมาแนวนี้เราก็ไม่ต้องคุยเลย
2: ถ้าพูดอะไรก็ไม่ต้องคุยเลยพูดว่าบัญชีคุณไปถูกเปิดที่นู่นที่นี่ถ้าไม่ใช่นะถ้าเราไม่เคยไปปิดสายเลยอย่าได้คุยต่อถ้าคุยต่อแล้วเสร็จแล้วก็จะเข้าไปในวังบนของมัน
4: คุณผู้ชมคะ
0: ค
4: มาดูเกี่ยวกับปฏิบัติการนะคะทลายเว็บเถื่อน6จุดกันหน่อยนะคะทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะหรือว่า DSI เปิดปฏิบัติการ Lion Strike ค่ะได้บุกเข้าไปตรวจค้นเป้าหมาย6จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีรวมถึงภูเก็ต ด้วยนะคะเพื่อทลายเครือข่ายเว็บไซต์ที่ลักลอบถ่ายทอดสดฟุตบอลละเมิดลิขสิทธิ์หลังจากที่สืบสวนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2567ค่ะหลังจากลงพื้นที่ตรวจค้นนะคะพบผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย4รายค่ะซึ่งทำหน้าที่ในระดับแอดมินและผู้บริหารจัดการเว็บไซต์โดยมีเป้าหมายหลักก็คือเว็บไซต์ดูเป็นทีมนะฮะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคุณผู้ชมนะให้บริการสตรีมมิ่งบอลสดออนไลน์นะคะโดยมีผู้เข้าชมสูงถึงประมาณ 60,000 คนรายได้หลักของเครือข่ายนี้มาจากการติดโฆษณาแฝงค่ะโดยเฉพาะเว็บพนันออนไลน์ในกลุ่มยูฟ่าซึ่งเจ้าหน้าที่ได้พบหลักฐานการโอนเงินและอยู่ระหว่างการสืบสวนเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ DSI ร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีบอกนะคะว่าตอนนี้ก็ได้ปิดเว็บไซต์ในเครือข่ายไปแล้วประมาณ 4-5 แห่งค่ะและกำลังขยายผลไปยังเว็บไซต์อื่นๆรวมถึงกลุ่มนายทุนและผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดการกระทำที่ว่านี้นะคะเข้าข่ายความผิดตามพรบลิขสิทธิ์พรบการพนันและอาจจะเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินเพื่อยึดอายัดทรัพย์สินและดำเนินคดีกับผู้ที่รับผลประโยชน์ค่ะนอกจากนี้นะคะยังเตือนภัยไปถึงประชาชนด้วยนะคะว่าการเข้าใช้เว็บไซต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยมีความเสี่ยงสูงนะคะที่จะถูกฝังมัลแวร์หรือว่าถูกขโมยข้อมูลส่วนบุคคลเพราะว่าหน้าเว็บส่วนใหญ่มักจะเชื่อมโยงกับโฆษณาพนันออนไลน์แล้วก็เครือข่ายอาชญากรรมทางไซเบอร์ค่ะ
5: เราพบว่ามีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในเครือข่ายยูฟ่าซึ่งเป็นเว็บพนันซึ่งมีการแพร่หลายมีผู้เข้าไปเล่นการพนันเป็นจำนวนมากแล้วก็มีการแฝงเข้าไปแบนเนอร์ในลักษณะของการประกาศโฆษณาในขณะที่ชมฟุตบอลด้วยนะครับในชั้นนี้กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศภาคส่วนคดีพิเศษก็จะแจ้งข้อหาผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย4รายและขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลนำไปสู่การที่รวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับระดับนายทุนเพิ่มเติมอีกด้วยเช่นเดียวกัน
4: ส่วนกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดอย่างถูกต้องนะคะก็บอกว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ทำให้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์การจ้างงานแล้วก็นวัตกรรมคอนเทนต์มูลค่าความเสียหายเฉพาะคดีนี้ประเมินเบื้องต้นนะคะสูงถึง 2,000 ล้านบาทค่ะส่วนภาพรวมคดีละเมิดลิขสิทธิ์ที่ทางกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศดำเนินการมาทั้งหมดมีมูลค่าความเสียหายสะสมแล้วกว่า 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะไปดูความขัดแย้ง ระหว่างช้างกับคนกันบ้างนะคุณผู้ชมคะคราวนี้จะพาไปที่ปราจีนบุรีนะคะมีภาพวงจรปิดค่ะที่สามารถจับภาพได้นะคะเป็นช้างป่า3ตัวที่ออกหากินผักแล้วก็ผลไม้ไปพังประตูบ้านแล้วก็กำแพงรั้วในสวนของชาวบ้านเสียหายหนักเลยคุณผู้ชมคะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งผลักดันแล้วก็ซ่อมแซมประตูบ้านอยู่ค่ะ

0: นี่นะคะคุณผู้ชมเป็นภาพจากวงจรปิดนะคะที่จับภาพช้างป่าไม่ได้มีตัวเดียวนะมากัน3ตัวเลยคุณผู้ชมมากันแบบเป็นพวกอะค่ะชนพวกกันมานะบุกพังประตูบ้านพักแล้วก็รั้วในสวนของชาวบ้านอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดประมาณ 5:00 นะคะคือมันเนี่ยก็ออกไปหากินผักผลไม้ในสวนของชาวบ้านคือเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยนะคะแต่ครั้งนี้เกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีนะคะจุดเกิดเหตุเนี่ยคือที่ตำบลสาริกาในตัวเมืองนะคะทีนี้ทางทีมก็ผลักดันช้างป่านะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็พอทราบข่าวปุ๊บก็เข้าไปควบคุมสถานการณ์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะคุณสุนทรจันทรสมนะคะแล้วก็รองหัวหน้าชุดผลักดันช้างป่าก็บอกว่าไปเจอช้างป่าไม่รู้เหมือนกันว่าชื่ออะไรที่ออกไปหากินในสวนของชาวบ้านแล้วก็เดินมาพังประตูรั้วบ้านจากนั้นเดินออกไปเจอช้างป่าอีก2ตัวรวมเป็นทั้งหมด3ตัวอย่างที่บอกนะคะก่อนที่จะพากันเดินกลับมาเข้าทางประตูรั้วที่พังเสียหายตามเดิมแล้วก็หายไปค่ะพอไปตรวจสอบความเสียหายปรากฏว่ามีประตูเหล็กที่เข้าบ้านแล้วก็รั้วภายในสวนเนี่ยเสียหายอย่างที่เห็นในภาพนะคุณผู้ชมนะคะทีนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยช่วยกันซ่อมแซมประตูเหล็กจนสามารถใช้งานได้ตามปกติส่วนกำแพงคอนกรีตแล้วก็เสารั้วเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งดำเนินการให้ต่อไปค่ะ
1: คุณผู้ชมครับไปดูทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับที่เตรียมออกเดินทางไปญี่ปุ่นในคืนนี้เพื่อเตรียมที่จะเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนที่จะลุยศึกเอเชียนเกม2026ครับซึ่งเรื่องนี้ทางเจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์ประธานกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบหมายให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบุรมหัวหน้าส่วนราชการพระตำหนักราชฤทธิ์รุ่งโรจน์ปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นประธานในพิธีมอบแจกันดอกไม้ตุ๊กตามอลลี่กระเช้าสุขภาพและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมกีฬาพระราชทานแก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับทางเจ้าหน้าที่ทีมแล้วก็คณะผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับที่โมโนสเตเดียมจังหวัดนนทบุรีเพื่อที่จะเป็นขวัญแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับในโอกาสที่สามารถคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026สมัยที่4และสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับและจากชัยชนะดังกล่าวก็สร้างความปิติยินดีให้กับคนไทยทุกหมู่เหล่านะครับนับเป็นตัวอย่างของการพัฒนาด้านการกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพได้เป็นอย่างดีซึ่งผู้ที่ได้รับแจกันดอกไม้และสิ่งของพระราชทานก็ต่างปลาบปลื้มและรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับขณะเดียวกันนะครับคุณพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่แจ๊สและโมโนครับก็ได้มอบเงินสนับสนุนเพิ่มเป็นจำนวน10ล้านบาทเพิ่มจากเดิมที่เคยประกาศว่า5ล้านบาทนะครับมอบให้แก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจครับหลังจากสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันโอลิมปิกเกม2028และได้แชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับขณะที่ช่วงเช้าวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็เปิดทำเนียบให้การต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชีย2026และเป็นชุดประวัติศาสตร์ที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028เพื่อเป็นการแสดงความยินดีนะครับนายกบอกว่ารู้สึกดีใจมากครับตั้งแต่รู้ข่าวก็เชื่อว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็นักกีฬาทีมชาติไทยจะได้มีการส่งความสุขให้กับคนไทยในประเทศซึ่งรัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็พร้อมให้การสนับสนุนทุกรูปแบบในการพัฒนาทักษะของนักกีฬานะครับขณะเดียวกันครับทีมก็ได้มีการมอบลูกวอลเลย์บอลที่มีลายเซ็นของนักกีฬาทุกคนให้กับนายกรัฐมนตรีแล้วนายกก็ได้นี่ครับมีทดลองลูกเลยนะฮะก็เซตด้วยแล้วก็อันเดอร์บอลกับทางน้องชมพู่กับตันทีมนะครับก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่นครับนี่ครับก็เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขแล้วเห็นนายกนี่ครับเซตแล้วก็มีอันเดอร์บอลกับทางกัปตันทีมด้วยนะฮะจากนั้นครับนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬารวมมูลค่าประมาณ14ล้าน7แสนบาทแล้วก็กดปุ่มโอนเงินแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงด้วยนะครับซึ่งในกีฬาที่ใช้ธนาคารกรุงไทยก็ได้เงินเข้าสู่บัญชีทันที6แสนบาทซึ่งน้องๆทุกๆคนก็ส่งเสียงเฮแสดงความดีใจนะครับและที่สำคัญนี่ครับนี่คือจังหวะของการเช็คบัญชีนะคุณนัทสิริพอเห็นเงินมันเข้าแล้วแม่ทุกคนก็ยิ้มได้ทันทีนะครับ

0: ทางนี้ครับวอลเลย์บอลหญิงก็จะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองซากะประเทศญี่ปุ่นนะครับวันที่4ถึง13กันยายนและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมระหว่างวันที่16ถึง22กันยายนโดยจะออกเดินทางด้วยเที่ยวบิน TG648 คืนนี้เวลาเที่ยงคืน40นาทีนะครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มสาย C วันที่16กันยายนไทยพบกับมองโกเลีย17กันยายนไทยพบกับคีกิสถานแล้วก็18กันยายนไทยพบกับไชนีสไทเปครับ
1: ดูเรื่องของ Data Center ย่านพระราม9กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมครับวันนี้ทางเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ไปใน Data Center ย่านพระราม9นะคะไปเก็บตัวอย่างพื้นที่โดยรอบเป็นตัวอย่างน้ำนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เข้าไปตรวจสอบภายในพื้นที่ของบริษัทโดยจะเอาน้ำที่เก็บไปเนี่ยไปส่งห้องปฏิบัติการของกรมควบคุมมลพิษไปตรวจวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐานซึ่งก็คาดการว่าจะใช้เวลาสัก 2-3 สัปดาห์ถึงจะทราบผลละเอียดนะคะทางนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการคุณจตุรงค์อัศวะโสวรรณนะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบบริเวณท่อระบายน้ำด้านนอกที่ประชาชนร้องเรียนเรื่องกลิ่นก็ใช้เทคนิคสกัดสารจากตัวอย่างน้ำก่อนที่จะตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดก๊าซค่ะเบื้องต้นนะคะพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายเป็นกลุ่มสารที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันโดยตรวจพบ3 ppm รวมถึงพบก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือว่าก๊าซไข่เน่าค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสารนะคะที่อาจจะทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ค่ะแต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้นะคะว่าเป็นระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือเป็นอันตรายยังไงบ้างค่ะเพราะว่าต้องตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐานแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานหรือว่าค่าเฝ้าระวังของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกครั้งส่วนข้อกังวลเรื่องการติดไฟหรือการระเบิดเจ้าหน้าที่ก็ตรวจวัดออกซิเจนร่วมด้วยนะคะแล้วก็ประเมินเบื้องต้นว่าค่าที่ตรวจพบเนี่ยไม่อยู่ในระดับที่จะก่อให้เกิดการระเบิดหรือว่าลุกติดไฟค่ะส่วนทางด้านกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานได้มอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายไปแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9กับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันหลังจากที่เจ้าหน้าที่พบนะคะว่ามีการสำรองน้ำมันโดยที่ไม่รับอนุญาตเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนเพราะว่าต้องประสานข้อมูลแล้วก็ขอเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้งค
0: ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้าไปดูเรื่องใหญ่ของอาเซียนโดยเฉพาะที่อินโดนีเซียกับสถานการณ์หมอกควันจากไฟป่าของอินโดนีเซียกระทบไปหลายประเทศเลยนะครับพักกันทุเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องนี้ครับ
2: อัมราตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
3: ลองชิมดูครับ
4: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
5: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
6: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ผมเลิฟเลย
7: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
8: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
7: เพราะเราปิดผมขาว
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
9: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
10: ปากสะอาด
11: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
9: ดีต่อเหงือกและฟัน
10: รสดีใช้ง่าย
11: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
9: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
14: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
15: อร่อย
14: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
16: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
17: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
18: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้
17: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น

0: นี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามสาเหตุของไฟป่าที่อินโดนีเซียที่มันรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในปีนี้นะคะที่เกิดเอลนีโญค่ะ
1: อินโดนีเซียเผชิญวิกฤตไฟป่ามานานนับเดือนเผาทำลายพื้นป่าแล้วยังก่อให้เกิดมลพิษประชาชนหลายพันคนต้องล้มป่วยจากการทางเดินหายใจลุกลามเป็นปัญหาข้ามชาติไปยังเพื่อนบ้านคาดว่าสถานการณ์จะเลวร้ายลงอีกจากปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญอาจทำให้ต้องสูญเสียพื้นป่าถึง70ล้านไร่แทบทุกตารางเมตรปกคลุมไปด้วยควันไฟป่าและฝุ่นขี้เถ้าที่นี่ป่าพลุลุกไหม้มานานหลายสัปดาห์แล้วตามข้อมูลแบบ Real Time ยังคงเกิดไฟป่าทั้งหมดกว่า 4,400 จุดทั่วอินโดนีเซียที่หนักหน่วงที่สุดบนเกาะบอร์เนียวมีจุดวิกฤตกว่า 2,000 จุดสาเหตุของวิกฤตที่วนเวียนมาทุกปีไฟไหม้ส่วนใหญ่มาจากการเผาโดยเจตนาทั้งบริษัทปาล์มน้ำมันและเกษตรกรรายย่อยทำลายป่าฝนที่ทรงคุณค่าและพื้นที่ป่าพลุที่มีคาร์บอนสูงเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกปาล์มน้ำมันและพืชเศรษฐกิจอื่นๆควันจากไฟป่ายังทำให้เกิดมลพิษในระดับอันตรายทำให้จำนวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มสูงขึ้นและขณะนี้หมอกควันร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2015ที่มีประชาชนกว่า 500,000 คนป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจครั้งนี้มีแนวโน้มเลวร้ายกว่ามากเรามีประชาชนนับล้านคนบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราที่ได้รับผลกระทบจากควันไฟโดยตรงกระทบไปถึงสัตว์ป่าอนุรักษ์อย่างอูรังอูตังที่หลายตัวมีสภาพปางตายเพราะอาการขาดออกซิเจนอย่างรุนแรงลุกลามไปยังบรูไนมาเลเซียสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ทำให้อาเซียนประกาศเตือนภัยหมอกควันข้ามพรมแดนระดับ3ซึ่งเป็นระดับสูงสุดอาเซียนระบุในคำประกาศว่าสาเหตุมาจากไฟป่าและสภาพอากาศแห้งแล้งยาวนานจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทวีความรุนแรงขึ้นแต่สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดยังมาไม่ถึงปีนี้โลกกำลังเผชิญกับซูเปอร์เอลนีโญที่ยังไม่ถึงจุดพีคของมันด้วยซ้ำขณะนี้กำลังแผลงฤทธิ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆสำหรับอินโดนีเซียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งมากขึ้นกระทบเป็นวงกว้างและยาวนานกว่าไฟไหม้ป่าพลุเป็นสิ่งที่คนไทยคุ้นเคยเช่นกันเปลวไฟอาจดับลงไปได้แต่ใต้พื้นผิวยังคงคุกรุ่นอยู่นานหลายสัปดาห์และอาจปะทุขึ้นมาได้อีกหากไม่มีฝนตกเพียงพอหรือทำให้ดินชุ่มชื้นมากขึ้นแต่ด้วยปรากฏการณ์เอลนีโญจึงแทบจะสิ้นหวังให้ฝนตกลงมาช่วยเมื่อวานนี้นอกจากเร่งดับเพลิงแล้วชาวบ้านหลายร้อยคนในจังหวัดกะลิมันตันตะวันออกบนเกาะบอร์เนียวได้รวมพิธีละหมาดอิสติสกอร์เพื่อขอฝนปีนี้ไฟป่าได้เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วนับล้านไร่บนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราผู้เชี่ยวชาญของอินโดนีเซียประเมินว่าเมื่อถึงสิ้นปีผ่านช่วงพีคของเอลนีโญพื้นที่ป่าอาจถูกทำลายไปถึง70ล้านไร่เป็นความสูญเสียที่เลวร้ายที่สุดแต่ที่แย่ลงไปอีกเอลนีโญจะยังคงลากยาวไปจนถึงราวกลางปีหน้า
2: การกลับมาโฟกัสที่บ้านเรานะครับสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างไปตรวจสอบพร้อมกันในลมฟ้าอากาศกับคุณวานิสาสมัครสรุปกันเลยครับ
3: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4: สวัสดีค่ะมาตรวจสอบลมฟ้าอากาศกันกับหน่อยแน่วันนิสาค่ะคุณผู้ชมคะช่วง4วันหลังจากนี้ไทยตอนบนต้องเตรียมรับมือกับฝนกันอีกระลอกนะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่4ค่ะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่7กันยายนค่ะโดยประเทศไทยตอนบนค่ะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะที่บริเวณภาคเหนือและที่ภาคอีสานค่ะเนื่องจากร่องมรสุมค่ะที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะขณะที่พายุโซนร้อนโซเดลค่ะคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงคืนวันที่3กันยายนก็คือวันนี้นะคะหลังจากนั้นมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงค่ะโดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะไปตรวจสอบกันต่อกับสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60ค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาสูงสุด36องศาค่ะส่วนที่ภาคอีสานค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาค่ะ ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ40ถึงร้อยละ60นะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุด35องศาค่ะขออภัย36องศานะคะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ40อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุด35องศาค่ะลงใต้กันบ้างนะคะไปฝั่งอันดามันค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุด34องศาค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาสูงสุด35องศาค่ะคุณผู้ชมคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่6กันยายนค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศแจ้งเตือนนะคะระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งค่ะโดยมีความเสี่ยงระดับน้ำโขงเนี่ยสูงกว่าระดับวิกฤตนะคะแล้วก็หลากเข้าท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงค่ะอย่างบริเวณของจังหวัดหนองคายได้แก่ที่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอโพนพิสัยและที่อำเภอรัตนวาปีค่ะส่วนจังหวัดบึงกาฬค่ะได้แก่อำเภอปากคาดอำเภอเมืองบึงกาฬอำเภอบุ่งคล้าและอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมค่ะได้แก่อำเภอบ้านแพงอำเภอท่าอุเทนอำเภอเมืองนครพนมและที่อำเภอธาตุพนมค่ะจังหวัดมุกดาหารค่ะได้แก่อำเภอว่านใหญ่อำเภอเมืองมุกดาหารและที่อำเภอดอนตาลและริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยนะคะที่ไม่สามารถที่จะระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และยกของขึ้นสู่ที่สูงถ้าเกิดจำเป็นนะคะแล้วกลับมาติดตามลมฟ้าอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
3: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
0: ไทยกับสิงคโปร์นะคะจับมือยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือ4เสาหลักรับมือความท้าทายค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ
5: นายโรเลนส์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์นำคณะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลตามคำเชิญของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกในรอบ11ปีนับจากการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อปี2558โดยทั้ง2ฝ่ายร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความร่วมมือในหลายมิติอันจะนำไปสู่การยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมเดินหน้าความร่วมมือภายใต้4เสาหลักสำคัญคือความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนความมั่นคงทางพลังงานและอาหารพร้อมต่อยอดโครงการบูรณาการระบบไฟฟ้าสปป.ลาวไทยมาเลเซียสิงคโปร์รวมทั้งต่อยอดความตกลงจัดส่งข้าวไทย 100,000 ตันภายในระยะเวลา5ปีและขยายสู่สินค้าอาหารอื่นๆความร่วมมือเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนจากสิงคโปร์ในอุตสาหกรรมสำคัญอาทิเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวควบคู่กับการพัฒนากำลังคนทักษะสูงความร่วมมือด้านกลาโหมความมั่นคงทางไซเบอร์และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ผ่านการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาคธนาคารและบริษัทเทคโนโลยีและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคโดยไทยพร้อมสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปีหน้ารวมทั้งร่วมกันเสริมสร้างความแข็งแรงและบทบาทของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายของภูมิภาคและของโลกโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมระหว่างสองประเทศขณะที่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจที่จะนำมาซึ่งประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนทั้งสองประเทศ การพบหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์สะท้อนถึงมิตรภาพใกล้ชิดระหว่างกันเห็นได้จากของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบแก่กันแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดสำหรับของที่ระลึกที่ฝ่ายสิงคโปร์มอบให้กับนายกรัฐมนตรีเป็นลำโพงศิลปะรุ่นคลาสสิกออกแบบโดยแบรนด์ชั้นนำของสิงคโปร์และแผ่นป้ายตราปีกนกนักบินกองทัพอากาศสิงคโปร์พร้อมชื่อมิกกี้ซึ่งเป็นรหัสเรียกขานทางอากาศของนายกรัฐมนตรีซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษขณะที่บรรยากาศในงานเลี้ยง

หารค่ำนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศเล่นดนตรีและร้องเพลงร่วมกันเป็นบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและเป็นกันเองสำหรับผลจากการประชุมครั้งนี้จะได้รับการผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าในอนาคตอันใกล้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: หารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
1: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
3: เอาแล้ว
4: ค่าเข็มขัดด้วยลูก
5: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
6: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
5: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
7: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เทพไทย
8: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
9: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยคอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยส์เลย
10: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
12: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนซึ่งตรงกับวันที่3กันยายน2569ความว่าพนักท่านนางสาวอาริเชมีนาที่1และพนักท่านนายวลาดิมิโรเซลวาที่1ผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีความมุ่งมั่นและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระ

0: ราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยวันนี้เวลา 14:02 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปในการพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4โอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำผู้แทนนักศึกษาใหม่ในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้แก่คณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะนวัตกรรมอาหารและโภชนาการรวม11หลักสูตรเฝ้าถวายดอกไม้ธูปเทียนแผ่สำนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันนี้นักศึกษาใหม่จำนวน488คนเฝ้าถวายคำสัตย์ปฏิญาณตนในโอกาสเข้ารับการศึกษาประจำปีการศึกษา2569ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยขั้นสูงที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนปัจจุบันขยายความก้าวหน้าจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขควบคู่กับการผลิตบัณฑิตและพัฒนากรบุคลากรทางการแพทย์ในหลักสูตรที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อความต้องการของประเทศอย่างครอบคลุมมีระบบการคัดเลือกไปจนถึงการดูแลนักศึกษาที่ได้มาตรฐานทั้งวิชาการและวิชาชีพรวมถึงการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมและเทิดทูนสถาบันหลักของแผ่นดินเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียนพร้อมช่วยเหลือสังคมหลังสำเร็จการศึกษาที่สมบูรณ์ทั้งด้านปัญญาและด้านจิตสาธารณะนอกจากนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยังช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความจำเป็นและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการแก่นักศึกษาทุกคนอย่างเท่าเทียมจากนั้นพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเล่าเรียนสอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่พร้อมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในทุกมิติอย่างยั่งยืน
1: ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะใช้เวลาและโอกาสอันมีค่านี้สั่งสมความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างฉลาดและมีสติจงเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อลดช่องว่างระหว่างการเรียนรู้และการทำงานจริงและเติบโตไปเป็นบัณฑิตที่มุ่งมั่นทำความดีมีเมตตาและสามัคคีเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าพร้อมจะสร้างความมั่นคงแก่ตนเองครอบครัวและประเทศชาติต่อไป
0: วันนี้เวลา 9:58 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปอุโบสถวัดเขาสุกิมอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเนื่องในอภิลักษิตาสมัย100ปีวันสวรรคตและ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาซึ่งวัดเขาสุกิมร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดขึ้นจากนั้นทอดพระเนตรประวัติของกุฏิสงฆ์และทรงเปิดนิทรรศการมหาธีรราชธิดาปสาทะเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาด้วยทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างกุฏิสงฆ์หลังนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าทั้งนี้เมื่อวันที่27ธันวาคม2512ได้เสด็จพร้อมด้วยพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในรัชกาลที่6มาวัดเขาสุกิมเพื่อทรงประกอบพิธีถวายกุฏิสงฆ์ซึ่งเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้หลังแรกของวัดเคยใช้เป็นสถานที่รับรองและจัดประชุมพุทธสมาคมปัจจุบันเป็นที่อบรมพระสงฆ์และฝึกปฏิบัติภาวนาต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปอาคาร60ปีเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศล21ปีการมรณภาพพระวิสุทธิยานเถระหรือหลวงปู่สมชายทิตวิริโยอดีตเจ้าอาวาสและผู้สร้างวัดเขาสุกิมในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าหีบทองทึบพระวิสุทธิยานเถระซึ่งเป็นพระเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอุปสมบทเมื่อปี2489มีพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงปู่ฟั่นอาจาโรเป็นพระกรรมวาจาจารย์และหลวงปู่บุญมาจิรปุญโญเป็นพระอนุสาวนาจารย์ก่อนออกธุดงค์ในปี2504จาริกมาจังหวัดจันทบุรีปักกรดบำเพ็ญเพียรที่เขาสุกิมก่อนพัฒนาเป็นสถานปฏิบัติธรรมและวัดเขาสุกิมในเวลาต่อมาด้วยแรงศรัทธาของสาธุชนจนทำให้วัดพัฒนามาอย่างต่อเนื่องหลวงปู่สมชายมรณภาพเมื่อปี2548สิริอายุ80ปีปัจจุบันมีพระครูวิบูลธรรมโอภาสเป็นเจ้าอาวาสวัดมีภิกษุและสามเณรจำพรรษา15รูปโอกาสนี้ประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินโดยเสด็จพระกุศลเพื่อบูรณะกุฏิสงฆ์และปรับปรุงห้องฉุกเฉินรวมทั้งจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเขาสุกิมค่ำวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:42 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์เสร็จแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุทาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีเมื่อเสด็จถึงประลำเครื่องกระดาษเจ้าพนักงานพระราชพิธีถวายธูป3ดอกทรงปักที่กระถางธูปหน้าแท่นบูชาพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จไปมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจีนนิกาย35รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์ระหว่างนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นเสด็จไปประลำเครื่องกระดาษทรงรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีครั้งละ3ดอกเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่กระถางธูปหน้าแท่นพระโพธิสัตว์จำนวน13ครั้งประทับยืนหน้าแท่นบูชาทรงอธิษฐานและถวายพระกรยาหารแล้วทรงถวายเครื่องกระดาษและเครื่องอุปโภคทิ้งกระจาด
พิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่พระสงฆ์ในฝ่ายมหายานร่วมสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลเป็นพิธีกรรมที่มีมหาอานิสงส์สูงสุดตามความเชื่อสายมหายานเพื่อแสดงความกตัญญูและสร้างทานบารมีเพื่อให้ผู้ล่วงลับได้รับส่วนกุศลบุญและพ้นจากความขาดแคลนเป็นการอุทิศบุญให้แก่ดวงวิญญาณให้ได้ไปสู่สุคติจากนั้นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนิกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดผ้าไตร10ไตรบรรพชิตจีนิกายสดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำเสร็จแล้วบรรพชิตจีนิกายถวายอนุโมทนาทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรและหน้าพระโกศลแล้วเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปมณฑลพิธีบรรพชิตจีนิกาย9รูปนำเสด็จพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุยุคนผู้แทนพระองค์หม่อมหลวงศิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปท่าราชวรดิษฐ์ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมแปรวาสีแดงพระตำหนักจิตรดารโหฐานจำลองหีบเงินหีบทองและเครื่องกระดาษอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบรรพชิตจีนิกาย9รูปสวดพระพุทธมนต์การเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งข้าวของเครื่องใช้ไปให้กับผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีที่มีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์เครื่องกระดาษที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปรับพระราชทานฉันเพลเวลา 17:00 น.นายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 19:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดศาลแขวงธนบุรีโรงเรียนบ้านท่าแย้จังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์
บริษัทกู๊ดเยียร์ประเทศไทยและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

วันนี้เวลา 9:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์3คนและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม 3,568 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นมืออาชีพด้วยการฝึกปฏิบัติจริงสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตพร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัลนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งออนไซต์ออนไลน์ออนดีมานด์และออนกราวด์ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนวันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการและคณะไปติดตามการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรของนางสุรายสมมิตรข้าราชการครูบำนาญที่หมู่ที่8ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีเข้าร่วมโครงการเมื่อปี2562กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพื้นที่จำนวน5ไร่จากที่เคยปลูกต้นยูคาลิปตัสมาปลูกไม้ผลเช่นทุเรียนและมะพร้าวน้ำหอมปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพันธุ์ลายของดินในการนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนแก่ผู้แทนเกษตรกรเพื่อนำไปขยายผลจากนั้นไปแปลงเกษตรของนายมณียิ่งยงหมู่ที่5ตำบลบ้านนาอำเภอกบินบุรีติดตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ของกรมการข้าวใช้แปลงนาขนาด5ไร่ของนายมณีเป็นแปลงต้นแบบนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ดินมาคำนวณการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำควบคู่กับการปลูกข้าวพันธุ์กข.79และการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ผู้แทนเกษตรกรการติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาที่ไม่เพียงแต่แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำแต่ยังต่อยอดไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนเช้าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกอำเภอสองแควจังหวัดน่านติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในการนี้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอพักชายพลังที่ยั่งยืนพร้อมครุพันธ์ขนาด20เตียง2ชั้น40ที่นอนตามมาตรฐานในเขตแผ่นดินไหวมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนและกลุ่มบริษัทปตท.จำกัดมหาชนสนับสนุนการก่อสร้างเมื่อปลายปี2568แล้วเสร็จมิถุนายน2569เป็นอาคาร2ชั้นใต้ถุนโล่งชั้นบนเป็นห้องนอนชั้นล่างมีห้องทำกิจกรรมหลังเลิกเรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาจากนั้นรับฟังการดำเนินงานตามโครงการกองทุนการศึกษาของโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกเปิดสอนปี2528เริ่มจากการเป็นหน่วยห้องเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาต่อมาปี2531จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลนาไร่หลวงเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียน287คนมุ่งพัฒนาคณะครูและบุคลากรผ่านกิจกรรมสร้างเสริมการศึกษาตามมา

าตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพรวมทั้งได้รับการสนับสนุนทักษะอาชีพด้านการโรงแรมจากวิทยาลัยเทคนิคปัวช่วงบ่ายไปโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงจังหวัดพะเยาติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยาประกอบด้วยโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงและโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนโรงเรียนปงรัชดาภิเษกตั้งขึ้นปี2514ปัจจุบันเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6นักเรียน627คนครูและบุคลากร59คนส่วนโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนตั้งขึ้นปี2472เปิดสอนชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นักเรียน167คนบุคลากร22คนขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมต่อจากนั้นองคมนตรีไปโรงเรียนบ้านสันติสุขอำเภอปงจังหวัดพะเยาเปิดสอนชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน257คนครูและบุคลากร22คนโรงเรียนมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเรื่องการอ่านออกเขียนได้ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขากลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้งใช้ภาษาถิ่นเป็นหลักนอกจากนี้ได้พัฒนาบุคลากรและหลักสูตรการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะชีวิตนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อันเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพมีงานทำเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นและเป็นคนดีของสังคมวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นางสาวภักชรีจิรวุฒและคณะศาลแขวงธนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดอาวุธวิกาสิตารามกรุงเทพมหานครวัดสัมปาตงวัดเพียนามวัดเจงอีศรีมงคลวรารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบุกขี้เหล็กวัดมุจลินทรารามวัดโพเมืองวนารามวัดโพสะปทุมจังหวัดอุบลราชธานีวัดภูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย11สถาบันนางอุไรวรรณบรรดาศักดิ์และคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดปรมัยยิกาวาสจังหวัดนนทบุรีวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเกรงไกรใต้วัดหัวพลวงจังหวัดนครสวรรค์วัดห้วยผักชีวัดหนองกระทุ่มจังหวัดนครปฐมวัดหัวรังวัดหนองงูเหลือมจังหวัดกาญจนบุรีวัดโพคารามวัดเขาถ้ำเสือจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ห้างหุ้นส่วนจำกัดตรังสมศรี 2,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด The Sun Shining บริษัทพรทิพย์ภูเก็ตจำกัดสมาคมศิษย์เก่าการเรือนสวนดุสิตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวัดวชิรธรรมาวาสเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทสยามภัตราภรณ์จำกัดบริษัทเหมืองแร่ยิปซัมนำสินพัฒนาและโรงเรียนสรี

0: เวียงพิงกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมนายธานินทร์วงศ์บนคลและคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังสำนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับในงาน The Bangkok Business Summit 2026ซึ่งเป็นเวทีคู่ขนานนะครับกับงาน IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมโดยประเทศไทยได้มีการประกาศยุทธศาสตร์หรือในส่วนของโครงสร้างเศรษฐกิจนะครับมุ่งไปสู่ประเทศรายได้สูงในปี2580ติดตามกับคุณคณิษฐาเลยครับเชิญครับ
2: เสร็จสิ้นลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับงาน The Bangkok Business Summit ค่ะต้องบอกว่าได้รับความสนใจอย่างมากเลยแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นจากบรรดาผู้นำพันธมิตรและนักลงทุนต่างชาติไปดูบรรยากาศตลอดทั้งวันกันค่ะบรรยากาศงาน The Bangkok Business Summit 2026จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilience ASEAN จัดโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกล.ประกอบด้วยสมาคมธนาคารไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารโลกตลอดทั้งวันงานมีผู้นำพันธมิตรและนักลงทุนต่างชาติเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งไฮไลท์คือการปาฐกถาพิเศษของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ชี้ว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนแปลง4ด้านค่ะทั้งภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยีภูมิอากาศและสังคมสูงวัยไทยต้องไม่หยุดนิ่งแต่ต้องปรับตัวและเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสรวมถึงเดินหน้าใช้ AI เพิ่มผลิตภาพพัฒนาทักษะแรงงานและยกระดับ SME ค่ะขณะที่มองเศรษฐกิจสีเขียวและสังคมสูงวัยเป็นโอกาสสร้างธุรกิจและการลงทุนใหม่พร้อมชูไทยเป็นพันธมิตรร่วมสร้าง Build with Thailand ค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะก็คือธนาคารโลกได้เปิดตัวรายงานฉบับใหม่ค่ะ Building Thailand Future Today ชี้ว่าไทยมีโอกาสก้าวสู่เศรษฐกิจรายได้สูงด้วยนวัตกรรมผ่านการยกระดับผลิตภาพในภาคธุรกิจแรงงานและเมืองพร้อมชู5อุตสาหกรรมแห่งอนาคตค่ะโดยหากเดินหน้าปฏิรูปต่อเนื่องก็จะช่วยให้รายได้ต่อหัวเติบโตเฉลี่ย 5.4% ต่อปีเพียงพอต่อเป้าหมายประเทศรายได้สูงภายในปี2580ขณะที่ธนาคารโลกก็พร้อมที่จะสนับสนุนองค์ความรู้เงินทุนและประสบการณ์เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยสำหรับงานประชุม The Bangkok Business Summit 2026นี้ถือเป็นเวทีคู่ขนานระดับชาติค่ะที่จะส่งต่อวาระสำคัญไปสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงาน IMF World Bank Group Annual Meeting 2026และในช่วงเย็นนะคะซึ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่นี้เองสำหรับการแถลงปิดการประชุมกกร.ค่ะนำโดยคุณพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานกกร.คุณพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและคุณพิมพ์ใจรีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยมิสเตอร์คาร์ลอสเฟเลเป้คาลามิโยรองประธานภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกของธนาคารโลกได้ร่วมแถลงปิดการประชุมนะคะคุณพยงบอกว่ากกร.ชูแนวคิดหรือสร้างประเทศไทยรับมือ3โจทย์ใหญ่เศรษฐกิจทั้งโครงสร้างเศรษฐกิจความสามารถการแข่งขันและประสิทธิภาพภาครัฐปรับการทำงานให้คล่องตัวค่ะเชื่อมรัฐเอกชนเดินหน้าเร็วขึ้นเร่งสร้างความมั่นคงด้านอาหารพลังงานและฐานผลิตคาร์บอนต่ำพร้อมเชื่อมโยงธุรกิจใหญ่ SME และชุมชนสู่การเติบโตทั่วถึงค่ะคุณพจน์บอกว่าโลกกำลังเปลี่ยนจากภูมิรัฐศาสตร์สู่ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจไทยต้องเร่งปรับโครงสร้างและห่วงโซ่อุปทานรับการแข่งขันโลกใช้ศักยภาพอาเซียนกว่า600ล้านคนเป็นทั้งตลาด และฐานผลิตพร้อมเดินหน้าเป้าหมายเข้าเป็นสมาชิก OECD ยกระดับกฎหมายความโปร่งใสและธรรมาภิบาลเพื่อดึงดูดการลงทุนค่ะด้านคุณพิมพ์ใจนะคะก็ย้ำว่าภาคอุตสาหกรรมไทยต้องเร่งเปลี่ยนสู่สมาร์ทอินดัสทรีใช้

AI และเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าสินค้ายกระดับ OEM สู่ ODM และ OBM ค่ะสร้างแบรนด์ไทยมุ่งสร้างทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันพร้อมผลักดันโมบาย Made in Thailand ค่ะเข้าสู่การจัดซื้อภาครัฐจากนั้นค่ะคุณเอกนิติได้ขึ้นร่วมเวทีปิดการประชุมโดยบอกนะคะว่าไทยกำลังก้าวสู่ขอบฟ้าใหม่ New Horizon ตั้งเป้าประเทศรายได้สูงในปี2580ค่ะใช้การลงทุนเป็นเครื่องยนต์

0: สนุนและปลดล็อกอุปสรรคส่วนรัฐและแบงก์ชาตินะคะก็จะเป็นกองหลังดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจค่ะนอกจากนี้จะมีการตั้ง JPPC นะคะที่เปลี่ยนจากการปรึกษาสู่การลงมือทำเน้นติดตามผลให้การขับเคลื่อนเกิดขึ้นได้จริงค่ะคุณเอกนิติยังบอกอีก
1: คุณคณิษฐาครับคุณผู้ชมครับไปดูกันที่ MEA ได้ผนึกทางกองทัพเรือนะครับในการเปิดใช้งานโซลาร์รูฟท็อปณวังนันทอุทยานเพื่อที่จะขับเคลื่อน Green Navy ด้วยพลังงานสะอาดไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันเลยครับ
2: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและนายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงร่วมเป็นประธานพิธีเปิดใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาโซลาร์รูฟท็อปขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 758.40 กิโลวัตต์พีคณกองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยานความร่วมมือระหว่าง MEA และกองทัพเรือจะส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดตามแผนรัฐบาล20ปีรวมถึงแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมของกองทัพเรือภายใต้แนวคิด Green Navy ทั้งนี้ MEA จะรับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาตลอดสัญญา20ปีพร้อมลดค่าไฟฟ้าร้อยละ20เฉพาะส่วนที่ผลิตได้จากระบบช่วยกองทัพเรือลดค่าไฟฟ้าได้ 690,000 บาทต่อปีลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้ 954.67 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 420.15 ตันต่อปีหรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นสัก 23,872 ต้นต่อปีผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA มีความพร้อมทุกด้านในการให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรสะท้อนบทบาทของ MEA ที่พร้อมสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด
3: เราติดตั้งนะครับแผงโซล่านะครับเป็นปริมาณ 758.4 กิโลวัตต์พีคนะครับก็จะช่วยลดค่าไฟได้นะครับประมาณ 700,000 บาทนะครับต่อปีนะครับแล้วก็ผลดีด้านที่กองทัพเรือจะได้โดยตรงอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการลดการใช้คาร์บอนนะครับทำให้ได้เครดิตประมาณ420นะครับตันอีควิเวเรนต์นะครับ
4: ของกองทัพเรือเนี่ยเราเรียกว่าคณะกรรมการกรีนเนวี่เรียกสั้นๆนะครับคณะกรรมการนี้เนี่ยทำทุกอย่างนะครับที่จะทำให้กองทัพเรือเนี่ยสามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลแล้วก็ลดการเกิดมลภาวะ
5: พักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามโชว์ก่อนแชร์วันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวอีกแล้วนะคะใครที่กินยาบ่อยๆนะคะต้องดูเรื่องของวันหมดอายุด้วยนะคะแต่ว่าความจริงเรื่องของวันหมดอายุของยาจะเป็นยังไงบ้างนะคะติดตามรายละเอียดช่วงหน้าค่ะ
6: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
7: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
8: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
9: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลิ่นตลอดด้วยล่ะคะ
10: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
11: ทิพรส
12: รู้ไหมทำไมป้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
13: อร่อย
12: Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Oceanด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร
15: ์ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
16: ดูแลความสุขตลอดเส้นทาง
11: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

0: ไร
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
2: คุณผู้ชมครับบนสื่อสังคมออนไลน์มีการแชร์บทความเกี่ยวกับความจริงเรื่องวันหมดอายุของยานะครับอย่างเช่นวันหมดอายุของยากำหนดไว้เพื่อให้ขายยาได้มากขึ้นแล้วก็ยาถึงแม้ว่าจะหมดอายุก็ยังมีประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าข้อที่จริงเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างตรวจสอบพร้อมกันกับคุณพีรพลอนุตรสดจากศูนย์ชัวร์คอนแชร์ครับ
3: บนโซเชียลมีการแชร์บทความเรื่องความจริงเกี่ยวกับวันหมดอายุของยาเช่นวันหมดอายุของยามีไว้เพื่อให้ขายยาได้มากขึ้นและยายังมีประสิทธิภาพแม้จะหมดอายุไปแล้วหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมีคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เขาแชร์บทความเรื่องความจริงเกี่ยวกับวันหมดอายุของยานี่จริงไหมครับ
4: ไม่จริงครับเนื่องจากวันหมดอายุของยาเป็นสิ่งที่ได้รับการศึกษาการคุณสภาพแล้วถึงจะกำหนดอายุยาได้แล้วก็วันหมดอายุของยานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ป่วยควรต้องยึดตรงนี้ในการใช้ยาได้อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยครับ
3: เขาบอกว่าวันหมดอายุของยามีไว้เพื่อให้บริษัทยาขายยาได้มากขึ้นจริงไหมครับ
4: วันหมดอายุของยาที่ระบุอยู่บนฉลากเนี่ยเกิดขึ้นจากกระบวนการศึกษาความคงสภาพของยาโดยหลักการทางกฎหมายเนี่ยทั่วโลกเลยจะมีการศึกษาความคงสภาพอยู่2ระดับ1เขาเรียกว่าความศึกษาความคงสภาพสภาวะเร่งคือที่อุณหภูมิสูงหน่อยนึงและอีกอันนึงคือตามสภาวะจริงเขาจะเก็บไว้ที่30องศาเซลเซียส 75% ความชื้นสัมผัสเพื่อจะหาข้อมูลว่ายาปริมาณตัวสำคัญยังคงเหลือพอที่จะรักษาได้ไหมในเกณฑ์ที่กำหนดมาตรฐานยามีสารเสื่อมสลายที่จะโอกาสเป็นพิษมากเกินกว่าที่ความปลอดภัยจะรับได้ไหมประสิทธิผลอื่นๆเช่นค่ะการละลายหรือการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียละลามากเกินกว่าความปลอดภัยไหมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะถูกเข้ามาพิจารณาหมดก่อนที่จะมีการกำหนดอายุยา
3: ในบทความที่แชร์กันเขาบอกว่าก่อนปี1979ยาไม่มีการระบุวันหมดอายุบนบรรจุภัณฑ์ยาการมีวันหมดอายุของยาเริ่มขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี1979หรือพุทธศักราช2522จริงไหมครับ
4: กฎกติกาและกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจากอดีตเมื่ออดีตมากๆเลยเนี่ยในเรื่องบางเรื่องกฎกติกาเนี่ยไม่ได้มีการควบคุมเพราะณวันนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่มีเทคโนโลยีในการศึกษาเราอาจจะยังไม่เข้าใจมากพอนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยมันขยับขึ้นเรื่อยๆตามวิทยาศาสตร์ที่ก้าวขึ้นเรื่อยๆครับ
3: นอกจากนี้เขายังบอกว่ายายังมีประสิทธิภาพอยู่แม้ยาจะหมดอายุไปแล้วจริงเหรอครับ
4: เวลาเราพูดถึงยาที่หมดอายุเนี่ยเราไม่พูดแค่ตัวยาสำคัญหายไปเราพูดถึงสารปนเปื้อนที่เพิ่มขึ้นจนกระทั่งเกินความปลอดภัยที่ผู้ป่วยจะรับได้ปัจจัยอยากจะยกตัวอย่างก็คือปัจจัยที่เรื่องของประสิทธิผลเช่นยาเม็ดนี้จะต้องมีการรับประทานเข้าไปจะต้องมีการแตกตัวต้องมีการละลายแล้วดูดซึมเนี่ยเมื่ออายุเก็บไว้นานขึ้นเนี่ยกระบวนการแตกตัวกระบวนการละลายมันเปลี่ยนแปลงไปบางครั้งเนี่ยทำให้ปริมาณยาที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยเนี่ยมีปริมาณไม่ถึงในขนาดที่จะใช้รักษาเพราะนั้น3ปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่อยากจะยกตัวอย่างให้รู้ว่าเวลาเราบอกว่ายาหมดอายุหรือยาเสื่อมสภาพเนี่ยมันไม่ได้คำนึงแค่เรื่องของปริมาณตัวยาสำคัญ
3: เขาบอกว่า 90% ของยายังมีประสิทธิภาพอยู่แม้ผ่านวันหมดอายุไปแล้วกว่า10ปี
4: อาจจะเป็นไปได้สำหรับยาบางตัวเช่นแคลเซียมคาร์บอเนตตัวยานี้อาจจะมีการเสื่อมสลายได้ยากนะอาจจะบางทีเก็บยาดีๆอาจจะอยู่ได้เป็นหู 5-6 ปี7ปีเลยก็ได้ปริมาณตัวยาสำคัญของแคลเซียมคาร์บอเนตหายไปไม่แต่บางทีสารเสื่อมสลายที่เกิดจากตัวสารปรุงแต่งที่ออกมาเป็นเม็ดยาที่เรียกว่าเอ็กซิเปียนเชื้อที่เจริญเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่าลืมว่ายาเม็ดนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีเชื้อโรคนะครับมันมีเชื้อแบคทีเรียอยู่แต่อยู่ในปริมาณที่จะไม่ทำให้ใครเป็นอะไรแต่ถ้าเราเก็บไว้นานขึ้นเชื้อเหล่านี้เจริญเติบโตมากเกินไปนั่นคือความปลอดภัยที่ผู้ป่วยจะได้รับนั่นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงได้มีอายุยาอยู่เราไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของปริมาณตัวยาสำคัญเพียงอย่างเดียวครับ
3: ยาโดยส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานเท่าไหร่ครับ
4: ไม่มีสูตรตายตัวครับว่ายาที่ใช้มีอายุเท่าไหร่ขึ้นกับผลการศึกษาวิจัยถ้ายาศึกษาแล้วอยู่ได้แค่2ปีก็ยาตัวนี้ก็อยู่ได้แค่2ปี
3: แล้วจริงๆยาที่หมดอายุแล้วเราควรนำมารับประทานไหมครับ
4: ยาหมดอายุเนี่ยรบกวนว่าอย่ากรุณาไปใช้เลยเพราะนั่นอาจจะเกิดอันตรายกับผู้ใช้ได้ครับ
3: อาจารย์มีคำแนะนำให้ประชาชนเลือกใช้ยาได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพไว้แบบนี้ครับ
4: อ่านฉลากให้ถี่ถ้วนก่อนรู้วิธีใช้ยาแล้วก็รู้ว่าจะเก็บยาอย่างไรแล้วข้อสำคัญคือดูวันหมดอายุด้วยครับว่ายานั้นยังไม่หมดอายุหรือถ้ายายังไม่หมดอายุแต่สภาพทางกายภาพมันเปลี่ยนแปลงไปก็ถือว่ายาตัวนั้นเสื่อมคุณภาพและถ้ามีปัญหาเรื่องการใช้ยาก็ ็สามารถปรึกษาเภสัชกรได
3: ้แต่สรุปแล้วบทความเรื่องความจริงเกี่ยวกับวันหมดอายุของยานี่เป็นยังไงครับ
4: บทความนี้ไม่จริงนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้ยาหรือผู้ป่วยได้ครับ
3: ใช้ยาให้ถูกต้องตรวจสอบวันหมดอายุเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
0: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
5: หมดเวลาของเก้าข่าวค่ำแล้วนะคะคุณผู้ชมคะพาไปดูพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ของจอร์จลูคัสนะคะซึ่งเป็นผู้สร้างภาพยนตร์มหากาพย์ Star Wars ค่ะเตรียมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการกับประชาชนนะคะวันที่22กันยายนนี้แล้วนะคะดูภาพกันค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: พ่อสุดทนแจ้งตำรวจจับลูกชายหลอนยาแต่ฤทธิ์มากขณะบุกจับตกใจปีนหน้าต่างแย่งปืนยิงตำรวจบาดเจ็บหนุ่มไทยตีนโหดทำร้ายชาวอังกฤษวัย70ริมหาดจอมเทียนเตะเสยต่อยซ้ำสุดท้ายโดนตำรวจรวบตัวระทึกกลางเมืองโคราชผู้ต้องหาหลบหนีขณะนำตัวขึ้นศาลกระโดดน้ำลงคูเมืองเจ้าหน้าที่และพลเมืองดีล้อมจับวุ่นติดตามในครับข่าว9คืนนี้ 21:30 น.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สนับสนุนโดยปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ใน Entertain Night Live นะคะแป๋วค่ะภัทรวีบุญประเสริฐค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะใบเฟิร์นพิมพ์ชนกขวัญวิตกเรื่องความปลอดภัยนะคะเพราะว่ามีซาแซงมาถึงบ้านเลยค่ะ
0: ทำเอาแฟนๆอดห่วงไม่ได้ค่ะเมื่อนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกต้องเจอซาแซงมากดกริ่งที่บ้านยามวิกาลช่วง5 ทุ่มโดยนางเอกคนดังก็เผยว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งก็ได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยแล้วและทางตำรวจก็มาติดตั้งตู้แดงหน้าบ้านเพื่อให้สายตรวจคอยแวะเวียนมาดูซึ่งตอนนี้ก็อุ่นใจขึ้นและเพิ่มมาตรการความปลอดภัยมากขึ้นด้วยค่ะ
2: ก็มีกล้องวงจรปิดแหละเธอแล้วก็มีหลายอย่างอะไรเงี้ยแล้วกลางคืนก็มีคนมากดออดช่วง5 ทุ่มกว่าแล้วก็6 โมงแล้วก็7 โมงเช้าก็น่ากลัวเราก็ไม่ค่อยได้เคยเจอเท่าไหร่ไงก็เลยพอทุกอย่างเข้าที่ก็ไปแจ้งความเลยแล้วก็ตำรวจก็ให้ตู้แดงมีพี่ๆสายตรวจคอยมาช่วยดูคือระบบความปลอดภัยเราก็มีครบรอบบ้านแหละอะไรเงี้ยมีรั้วลวดหนามีระบบช็อตไฟฟ้าอะไรเงี้ย
3: เฮ้ยหรอเออลวดนะ
2: มันสวนสัตว์ป่ะก็เท่าที่เราทำได้แหละค่ะแล้วก็ใช่ก็ครบอ่ะรอบบ้าน
3: ที่เราแจ้งความไปก็ทุกอย่างโอเคแล้วไม่มีกลับมาแล้วนะ
2: ไม่มีแล้วค่ะไม่มี
3: ฝากบอกแฟนหน่อยที่เขาเป็นห่วงว่าแบบ
2: ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกความเป็นห่วงก็ตอนนี้ก็เราก็ดูแลตัวเองอย่างเต็มที่เซฟตัวเองอย่างเต็มที่ค่ะไม่ต้องห่วง
0: ส่วนที่หลายคนบอกว่าต้อยเพื่อนๆคอยแวะเวียนมาอยู่เป็นเพื่อนบ่อยๆนั้นใบเฟิร์นบอกว่าคงไม่จำเป็นเพราะเวลาเพื่อนมาบ้านจะปวดหัวหนักกว่ามีซาแซงมาก่อกวนซะอีกค่ะ
1: ซีกับเอมมี่ค่ะคู่เนี้ยเขาทำธุรกิจร่วมกันนะคะทีนี้เราจะมาดูว่าเวลาสามีภรรยาต้องทำงานด้วยกันเนี่ยเกิดปัญหาอะไรกับเขาบ้างหรือเปิดจะเกิดปัญหาอะไรกับเขาหรือเปล่าเอาเข้าไป
0: ในไหนก็เป็นสายปาร์ตี้คู่รักคนดังซีศิวัฒน์และเอมมี่กลิ่นประทุมก็เลยจับมือกันผุดธุรกิจเอาใจสายตีโดยเฉพาะและถึงจะเป็นสามีภรรยาที่อยู่กินจนรู้ใจกันมานานถึง20 ปีแต่ซีเอมมี่ยอมรับว่าพอทำงานด้วยกันก็มีเรื่องให้ทะเลาะกันเป็นธรรมดาแต่ทั้งคู่ก็หาทางแก้ไขปัญหา

0: เพื่อไม่ให้มากระทบกับความสัมพันธ์ได้นั่นเองค่ะ
1: สนุกนะทำกับพี่ซีเอาจริงๆถ้าให้เลือกตอนแรกอ่ะไม่ได้อยากทำกับพี่ซีกลัวว่าแบบว่าเพราะว่าพี่ซีเขาก็เป็นอัลฟานี่ก็เป็นอัลฟาเหมือนเวลาเราจะทำอะไรเราจะมีความคิดเห็นอะไรอ่ะเราจะตีกันแล้วบางทีมันไม่อยากอ่ะแต่มันเป็น product ที่เราทั้งคู่ตั้งใจ
2: ถ้าหลังจากนี้ยังอยากทำธุรกิจกับผัวอีกไหม
1: ก็ถ้าเป็นอันนี้ก็เอาค่ะ
2: อ๋อถ้าไม่นั่นอื่น
1: ก็คิดก่อนมันอยู่ที่ productมันอยู่ที่ product ในแต่ละหุ้นส่วนที่เรามีที่เราจะลงทุนกับใคร
2: คือทำได้นะผมว่าเป็นเพื่อนกันก็ทำได้เป็นสามีภรรยาก็ทำได้แต่ขอให้คุณชัดเจนแล้วอย่าดราม่าอย่าเล่นเกมอย่ารู้สึกว่าจะต้องเขาเรียกว่าเกรงอกเกรงใจกันไม่ต้องด่ากันด่าให้เห็นเลยครับให้มันชัดเจนให้มันจบไปเลยแล้วก็แยกแยะให้ออกว่าหลังจากออกที่ประชุมแล้วทุกอย่างมันก็ต้องเหมือนเดิม
1: ถ้าคุณทำเงินได้ฉันก็ได้ถูกป่ะถ้าฉันทำได้ฉันก็ได้ไม่ใช่กระเป๋าคนละกระเป๋า
2: คือ
1: หุ้นนะคนละหุ้น
2: ทำธุรกิจอะทำกับใครก็ได
1: ้การนี่คือคนละหุ้น
2: ทำกับใครก็ได้อย่าทำกับคนเมาก็พอแค่นั้นแหละ
0: ส่วนเรื่องที่เอมมี่เคยประกาศออกสื่อว่าลดเรื่องริ้งของตัวเองลงแล้วคุณสามีอย่างซีศิวัฒน์ก็รีบเบรกเลยว่าไม่จริงก่อนเอมมี่จะยอมรับว่าตอนแรกก็อยากเลิกแต่เพราะทำรายการที่ต้องมีการดื่มก็เลยทำให้เลิกหรือให้เผาลงไม่ได้จริงๆค่ะ
3: คู่นี้เขาน่ารักไปต่อค่ะคุณอาจตุรงค์มกจกนะคะก็จะมาอัปเดตเรื่องสุขภาพเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยคุณอาเขาล้มป่วยจะต้องแอดมิดด่วนนะคะ
0: พร้อมกลับมารันวงการและสร้างเสียงหัวเราะได้ตามเดิมค่ะตลกรุ่นใหญ่สายฮาจตุรงค์มกจกวัย63ปีที่ยืนยันว่าแข็งแรงดีแล้วหลังก่อนหน้านี้เจอโรคกระเปาะในลำไส้อักเสบเล่นงานทำให้ต้องแอดมิดโรงพยาบาลเป็นการด่วนแน่นอนว่าคุณหมอก็สอบถามเบื้องต้นว่ามีพฤติกรรมชอบดื่มชอบดริ้งหรือเปล่าซึ่งลุงรงก็ตอบชัดว่าเลิกเหล้ามาเป็น20ปีแล้วล่ะค่ะ
4: สุขภาพที่เข้าโรงพยาบาล
5: ลุงไปอักเสบไอ้กระเปาะไอ้นั่นอยู่ในลำไส้มันจะเป็นติ่งๆอยู่ในลำไส้อ่ะเซิร์ชดูจะรู้เลยเพราะฉะนั้นแล้วก็มันไม่ใช่เกิดจากที่ลุงไม่ออกกำลังกายเพราะลุงวิ่งทุกวันออกกำลังกายทุกวันเขาห้ามอยู่อย่างเดียววันที่เข้าไปแล้วตรวจแล้วพบเจอแล้วเจอไอ้กระเปาะแล้วก็รักษา 3-4 วันเขาบอกห้ามแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาดลุงไม่กินเหล้ามา20ปีแล้วเวลาใครกินหรือเป็นมีตั้งวงอะไรลุงจะไม่เคยเดินเข้าไปเบื่อแล้วเบื่อคนกินเหล้ากับคนไม่กินเหล้าคุยกันไม่ได้นะรำคาญไปถ่ายรายการด้วยกันพอเลิกมันก็เฮ้ยไปไหนเย็นนี้ไปไหนมันนัดกันทุกวันแหละพวกกันนี่แหละนัดกันทุกวันอย่าให้กูชื่อเลยมีไอ้ไทยไอ้แจ็คไอ้นิกกี้ไปเตือนมันได้ไงเดี๋ยวมันก็ด่ากลับมาทีไปเตือนไอ้แจ็คก็ไปเตือนมันเหรอมันด่ากลับเลยนะมึงอย่าถึงมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูไอ้ลงไอ้แจ็คอย่างนี้เลยนะแต่เรามันเล่น
0: นอกจากเรื่องสุขภาพที่ฟิตปังแล้วนะคะเรื่องงานก็ฮอตฮิตชนิดที่คุยฟุ้งให้ฟังเลยว่ายิ่งแก่ยิ่งงานรุมเรียกว่าตอนนี้มีงานละครและซีรีส์ถึง4เรื่องยังไม่นับรวมกับงานหนังอีก1เรื่องรวมถึงงานพรีเซนเตอร์อีก6ตัวซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ต้องยิ่งดูแลสุขภาพเพื่อจะได้พร้อมรับงานได้ในทุกวันนั่นเองค่ะ
3: เราไปต่อกับตรงๆกฤษกรนะคะคนนี้ล่าสุดรับบทซีรีส์วายโอ้เป็นครั้งแรกเลยนะ
0: โดดชิมลางการเล่นซีรีส์วายแบบข้ามค่ายเป็นครั้งแรกค่ะพระเอกผิวออร่าตรงกฤษกรกับการรับบทเคในซีรีส์เรื่องนัวประกบคู่กับนักแสดงน้องใหม่บอสภัทรการซึ่งการทำงานในรูปแบบใหม่กับค่ายใหม่หนุ่มตรงๆย้ำชัดว่าที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ตนก็ยังมีสัญญากับช่องดังฝั่งอโศกเหมือนเดิมเพียงแต่ผู้ใหญ่ยินดีเปิดโอกาสหากเจ้าตัวจะลองลดแล่นหาประสบการณ์ที่ยังไม่เคยเจอค่ะ
6: ยังอยู่กับช่องวันครับมาถ่ายซีรีส์เรื่องนี้แหละใช่ครับก็ใช้ระยะเวลามาถ่ายซีรีส์เรื่องนี้ก็เลยยังไม่ได้มีผลงานอะไรกับทางช่องวันแต่ยังอยู่กับช่องวันอยู่ผู้ใหญ่ก็เปิดโอกาสให้เราได้ทำงานกับข้างนอกด้วยผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีครับผมมาทำงานข้างนอกก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ได้ใช้วิชาจากสิ่งที่เราเคยอยู่ในบ้านอ่ะมันได้ใช้จริงๆอ่ะมันทำให้เราได้โตขึ้นมันทำให้เราได้มองย้อนกลับไปว่าเออกว่าเราจะผ่านมาได้นั้นมันยากมากนะแล้วการทำงานข้างนอกก็ไม่ได้เหมือนการทำงานข้างในนะที่เราต้องต่อสู้เราต้องมาสู้ด้วยตัวเองแล้วนะมันจะทำให้เรามีไฟมากขึ้นกว่านี้พอเราอยู่ข้างนอกแล้วมันเฮ้ยเรามันไม่ได้นะเราตายไม่ได้นะก็ต้องปรับเปลี่ยนเยอะครับคือทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเราก็ต้องเล่นเราก็ต้องเล่นให้ได้ไม่ใช่ว่าเราต้องไปเลือกเล่นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้แล้ว
0: ซึ่งการทำงานในฐานะนักแสดงตลอดเกือบ10ปีมานี้นะคะหนุ่มตรงๆเผยว่าเจ้าตัวยังคงมีไฟในการทำงานอยู่เสมอและพร้อมเปิดโอกาสมองหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองเพราะทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่ทั้งเก่งทั้งพร้อมใช้งานเจ้าตัวจึงไม่ยอมที่จะอยู่กับที่อย่างแน่นอนค่ะ
3: มาถึงเวทีประกาศผลรางวัลที่สนับสนุนวงการ Girl Love และ Boy Love นะคะอย่าง Y Entertain Award 2026ที่กำลังจะเกิดขึ้นขณะนี้ตอนนี้เลยแน่นอนค่ะว่าเหล่าดารานักแสดงเนี่ยก็ตบเท้ามาร่วมรุ้นรางวัลกันมากมายนะคะแล้วก็สร้างสีสันบนพรมแดงค่ะแล้วก็มาในธีมที่ต้องเกี่ยวข้องกับความเป็นไทยโอเคเรามีประมวลภาพมาให้ดู

0: วันนี้ก็จะมาเป็นในทีมชุดไทยใช่ไหมก็เป็นของพี่ปาเมเน่ค่ะแล้วก็จะแบบว่าเป็นทีมชุดไทยแบบบาร์บี้บาร์บี้แล้วก็คงคอนเซ็ปต์จิวเวลรี่แบบนี้ก็คือต้องขอบคุณอันไม่ใช่ของหนูเองนะคะอันนี้ขอบคุณพี่หนึ่งอะค่ะดูที่เจมส์ค่ะก็ทำให้เราสดสวยแบบนี้สไตลิสต์ของเราก็นำแบบผ้าไทยเนาะมาปรับเปลี่ยนให้มีความโมเดิร์นขึ้นค่ะแล้วก็มีลูกเล่นเนี่ยทั้งสองคนก็จะมีลูกเล่นคล้ายกันค่ะแต่ว่าก็ยังคงคอนเซ็ปต์ของผ้าไทยอยู
1: ่โอ้ยรู้สึกดีนะคะเพราะว่าปกติพวกเราชอบใส่ชุดไทยอยู่แล้ว
2: ใช่
1: รู้สึกว่าใส่นะคะน่าภูมิใจที่จะเป็นคนไทยเลยตอนนี้เราก็เอาความชุดไทยหรือว่าผ้าไทยให้โมเดิร์นไนซ์ให้แบบว่าคนเข้าถึงง่ายขึ้นอยู่

0: แล้วก็มาที่อีกหนึ่งรางวัล นะคะรางวัลศิลปาธรที่มอบให้กับศิลปินร่วมสมัยที่สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องเลยนะคะจัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมค่ะในปีนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่17แล้วค่ะ
1: กระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธรประจำปีพุทธศักราช2569โดยได้รับเกียรติจากนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในการประกาศและมอบรางวัลศิลปาธรให้แก่ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นจำนวน7สาขาดังนี้สาขาทัศนศิลป์ได้แก่นางสาววรรณณีสิริพัฒนานันทกุลสาขาสถาปัตยกรรมได้แก่นายบุญเลิศเหมวิจิตรพันธ์สาขาวรรณศิลป์ได้แก่นายโตมรสุขปรีชาสาขาดนตรีได้แก่นายบุญรัตน์สิริรัตนพันธ์สาขาศิลปะการแสดงได้แก่นายนิเวศแววสมณะสาขาศิลปะการออกแบบได้แก่นายธีรชัยสุภเมธีกุลวัฒน์และสาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหวได้แก่ผู้กำกับแถวหน้าก้องเกียรติโค้มสิริซึ่งเจ้าตัวเผยว่ารู้สึกภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับการันตีแล้วว่าการเดินทางของเรานั้นมาไม่ผิดทางและพร้อมส่งต่อความรู้ให้กับคนรุ่นต่อไปค่ะ
2: ภูมิใจแล้วก็นึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงพ่อแม่ที่แบบที่เปิดโอกาสให้เราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำมาตั้งแต่เด็กๆอะฮะแล้วก็คุ้มค่ากันพยายามที่เราไม่หยุดทำรางวัลเป็นหมุดหมายเนาะเป็นหมุดหมายสำคัญที่บอกกับเราว่าสิ่งที่เราทำลงไปมันไม่เคยเสียเวลามันมีคนเห็นเราเสมอมันเป็นการย้ำชัดนะฮะว่าโอเคที่ผ่านมาเราไม่ผิดทางและเราจะเดินต่อและแบ่งมันให้คนอื่นบ้างศิลปะมันไม่ใช่ของใครอ่ะมันไอชุดความรู้อะไรทั้งหมดเนี่ยเราไม่มีทางเกิดขึ้นจากเราคนเดียวหรอกเราก็หยิบยืมคนนู้นมาบ้างประกอบรวมเป็นผลประกอบรวมของทุกสิ่งทุกอย่างกันเพราะฉะนั้นถึงวันนี้เราถูกการันตีแล้วว่าโอเคน้องๆหรือว่าใครได้แบบได้เอาไปผสมปนเปเป็นงานชิ้นอื่นๆแล้วก็โอเคมันก็ส่งต่อ
1: ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธรนับเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ที่มีกำลังความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานสามารถประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมอันเป็นทุนทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้อย่างน่าภาคภูมิใจค่ะ
0: ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลศิลปาธรทุกท่านเลยนะคะส่วนช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมบันเทิงต่างประเทศนะคะเราจะไปร่วมงานเปิดเทศกาลภาพยนตร์ที่เก่า

0: แก่ที่สุดในโลกนั่นก็คือเทศกาลหนังวานิสครั้งที่83ที่ประเทศอิตาลีนะคะงานนี้ดารามากันคับคั่งเลยค่ะ
1: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
2: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hayya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hayya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
3: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
4: ลองนี่สิคะ
3: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอดเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
5: ที่รัก
6: เนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
7: อะไรนะที่รัก
6: ขายังเข้าไม่ได้เลย
7: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
6: ้ได้แล้ว
7: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดยเอ็มขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
6: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเลยนะ
7: เฮ้ย
6: ว้าว
2: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
8: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
9: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
10: ดาวนี่ลักษ์
11: สีฟันเทศไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: น้ำปลาตำนัวแซ่บนู้นนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
13: ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู
0: ่ก็เปิดม่านอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเทศกาลหนังเวนิสประจำปีนี้ค่ะแล้วคนที่สร้างสีสันนั่นก็คือจอร์จครูนีย์ค่ะ
14: พระเอกเจ้าเสน่ห์จอร์จคลูนีย์ควงคู่ภรรยาสุดที่รักอามาลคลูนีย์มาร่วมเชิดฉายบนพรมแดงในงานเปิดเทศกาลหนังเวนิสครั้งที่85ที่ประเทศอิตาลีซึ่งคลูนีย์นะคะก็ไม่พลาดหยอกล้อและให้ความเป็นกันเองกับกองทัพช่างภาพซึ่งถือเป็นการสร้างสีสันให้กับงานไม่น้อยเลยล่ะค่ะก่อนที่เขาจะขึ้นรับรางวัลเกียรติยศในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งจอร์จก็กล่าวถึงเสน่ห์และความสำคัญของโลกภาพยนตร์โดยเฉพาะการช่วยให้ผู้อื่นรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยผู้คนที่เราไม่เคยพบเจอกันมาก่อนไม่ใช่การสร้างความหวาดกลัวต่อคนอื่นเหมือนที่มันกำลังเกิดขึ้นในสังคมค่ะสำหรับปีนี้นะคะผลงานที่ได้รับเกียรติให้ฉายเปิดเทศกาลก็คือเรื่องอิงของผู้กำกับแดนนี่บอยที่เล่าถึงการก้าวขึ้นมาสร้างอาณาจักรสื่อของรูเพิร์ตเมอร์ด็อกผ่านการแสดงของนักแสดงแถวหน้าอย่างกายเพียสก่อนมีกำหนดฉายจริงมกราคมปีหน้าค่ะด้วยหนังเรื่องอิงนะคะยังมีลุ้นรางวัลสูงสุดสิงโตทองคำประจำปีนี้ซึ่งมีนักแสดงและผู้กำกับแถวหน้าแม็กกี้จิเลนฮานนั่งแทนประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลส่วนหนังจะคว้ารางวัลมาครองได้หรือไม่รอลุ้นกันวันปิดเทศกาล12กันยายนนี้ค่ะ
0: หมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้มาอัปเดตข่าวบันเทิงกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่แอลซอฟแอบโซลูทแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดรุ่นใหม่จากตราเสือดาว
2: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
0: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อย

0: ครบรถ
1: ประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะคุณผู้ชมคะรายการฟังหูไว้หูในวันนี้ค่ะเราจะมาอัปเดตโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ชมที่สนใจเกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระราม3ดาวคะนองเกษตรนวมินทร์หรือแม้กระทั่งค่ะหลายคนที่ถามมาเนี่ยนะคะว่าระบบ Easy Pass จะมีการจ่ายสตางค์ในรูปแบบใหม่ได้หรือไม่อย่างไรวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงนะคะจากผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยท่านสุรเชษฐ์เหล่าภูลสุขอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับ
2: เวลาที่ท่านผู้ว่ามานะรู้สึกว่าโอ้โหเราได้เห็นภาพกว้างเราได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญนุ่นถามนิดนึงค่ะว่าโปรเจกต์ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเราทำอยู่ในตอนนี้มันมีโครงการไหนบ้างและที่เราจะทำมันมีอะไรบ้างอะคะ
4: ครับก็การทางพิเศษนะครับก็มีการให้บริการประชาชนมา200 กว่ากิโลละนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างโครงการเนี่ยก็จะมีทางด่วนพระราม3ดาวคะนองนะครับ
3: ซึ่งทางด่วนพระราม3ดาวคะนอง
4: ครับโอเคที่วิ่งต่อจากสะพานพระราม9ทศพลราชันเนี่ยครับไปต่อกับ M2 ที่เพิ่งเปิดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
3: โอเค
4: นะครับอันนี้ก็เราก็จะแล้วเสร็จภายในปีนี้นะครับสำหรับโครงการที่กำลังก่อสร้างอยู่ก็คือทางด่วนจตุโชติลำลูกกา
3: จตุโชติลำลูกกา
4: ครับก็เริ่มก่อสร้างไปตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี68 okay. นะครับก็ตั้งเป้าหมายว่าจะแล้วเสร็จนะครับภายในปี71
3: okay.
4: นะครับ
3: อันนี้คือที่กำลังสร้างอยู่
4: ครับ
3: okay.
4: โครงการที่อยู่ในแพปไลน์ที่จะเอาเข้าครม.ให้อนุมัติก็จะมีโครงการทางด่วน N2 นะครับก็คือวิ่งจากบริเวณ
3: วงแหวนตะวันออก
4: ครับ
3: กาญจนาพิเศษ
4: ครับก็คือวิ่งจากตรงบริเวณแยกที่ตัดเกษตรนวมินทร์กับทางด่วนฉลองรัตน
3: ์โอเค
4: ไปทางทิศตะวันออกนะครับไปชนกับบริเวณวงแหวนตะวันออก M9 เบอร์9
3: เบอร์9ครับโอเคคล้ายๆกับที่เราจตุโชติไปเจอกับวงแหวนตะวันออกกาญจนาพิเศษ
4: ใช่ครับ
3: แต่นี่คือข้างล่าง
4: ใช่ครับอ
3: ีกจุดนึง
4: ใช่ครับ
3: โอเค
4: แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะคือไป N1 ก็คือวิ่งจากบริเวณแยกตัดเกษตรนวมินทร์กับทางด่วนรามอินทรานรงค์เนี่ยครับวิ่งไปทางทิศตะวันตก
3: ไปถึง
4: ผ่านมอเกษตร
3: ผ่านมอเกษตรผ่านงามวงวานพงเพชร
4: ครับ
3: เดอะมอลล์งามวงวานแคลาย
4: ครับ
3: จุดท้ายคือแคลาย
4: แคลายครับ
3: จะสโลปลงที่แคลายอันนี้มันก็ต้องไปตัดกับไอ้สีรัต
4: ใช่ครับ
3: ตัดกับสีรัตตรงก่อนที่จะขึ้นตรงงามวงวานน่ะเน
2: าะเป็นรถติดมากหลายคนไปดูแถวนั้นเยอะเน
4: า
2: ะ
4: ก็เป็นการครบวงจรนะครับก็คือวิ่งบนอากาศเลยนะครับไม่ต้องลงดินนะครับอันนี้ก็คือทางด่วนในกรุงเทพนะครับแล้วก็ทางด่วนในต่างจังหวัดก็จะเป็นทางด่วนที่ภูเก็ตนะครับ
3: กระทู้อะไรนั่นใช่ไหม
4: กระทู้ป่าตอง
3: กระทู้ป่าตอง
4: จากอุโมงค์จากกระทู้ไปป่าตองนะครับแล้วก็ในปีหน้าก็จะพยายามมาเข้าครม.ให้ได้อีกก็คือจากอำเภอกระทู้นะครับขึ้นเหนือนะครับไปเลาะป่าไปแล้วก็ถึงสนามบิน
3: โอเคสนามบินของภูเก็ต
4: ของภูเก็ต
3: โอเค
4: ก็จะทำให้การเดินทาง
3: อันนี้ผมแยกอย่างนี้ว่าส่วนที่กำลังสร้างอยู่กับส่วนที่กำลังจะเสนอให้ก่อสร้างผมว่าต้องแยกเป็น2 ส่วนเพราะว่าส่วนที่กำลังสร้างอยู่เนี่ยเรารู้ว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร
4: ่ครับ
3: เพราะเรากำลังสร้างอยู่แต่ส่วนที่ต้องรอคณะกรรมการการทางพิเศษเข้ากระทรวงคมนาคมเข้าครม.อนุมัติจะทำเป็นรูปแบบไหน PPP หรือจะทำเป็นรูปกองทงกองทุนอันนั้นเป็นรายละเอียด
4: ครับ
3: เอาเฉพาะไอ้ที่มันกำลังสร้างอยู่แล้วใกล้จะได้ใช้ที่สุดในอันไหนก็เอาเลย
4: พระราม3ครับ
3: พระราม3
4: คือถนนวิ่งมาจากตรงบางโคลนะครับผ่านสะพานทศมราชันนะครับ
3: เรียกว่าสะพานพระราม10ก็แล้วกัน
4: พระราม10ใช่ครับ
3: ง่ายเงี้ย
4: แล้วก็วิ่งไปผ่านทางด่วนเดิมก็คือตรงจอมทองนะครับแล้วก็ไปชนถนนพระราม2บริเวณบางบดพุทธบูชาแล้ววิ่งบนถนนพระราม2ไปนะครับแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับทางด่วน M2ของกรมทางหลวง
3: โอเคคราวนี้เอางี้ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราจะไปภาคใต้มันก็จะมี2 สะพาน
4: คือ
3: สะพานพระราม9กับสะพานพระ

0: 30โอเคไหมอันนี้สะพานพระราม9เนี่ยมันก็วิ่งไปแล้วก็ลงข้างล่าง
1: ครับ
0: อันนี้ก็ยังใช้อยู่ใช่ไหมอันนี้ยังใช้อยู่แต่มันแคบผมดูแล้วมันค่อนข้างแคบ
1: ครับ
0: นะส่วนมันจะไปลงด่านไหนช่างมันเถอะ
2: นี่ๆๆๆไ
0: กลอีกอันนึงคือสะพานพระราม10เนี่ย
2: ครับ
0: มันก็จะไปวิ่งแล้วก็ไปเชื่อมกันกับไอ้ทางเดิมมั้ยหรือว่า
1: เชื่อมกันครับก็ช่วยกัน
0: ช่วยกัน
1: ช่วยกัน
0: เท่ากับว่ามี2แง่ง
1: ใช่ครับ
0: จากสะพานคู่กันเนี่ยอันนึงก็ไปอย่างที่เป็นปกติปัจจุบันอันนี้ก็ไปงานแล้วก็ไปแล้วก็เป็นทางด่วนที่บนถนนพระราม2อีกทีนึง
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือสะพานทัศมาราชันคู่กับสะพานพระราม9กับสะพาน
1: ใช่ครับพระราม9อยู่ที่ด้านซ้ายมือ
0: พระราม9อยู่ซ้ายมืออันนี้ไปปั๊บเนี่ยอันนี้กำลังทำอยู
1: ่ครับใช่ครับ
0: เท่ากับมี2ช่องมาลงตรงนี้แล้วก็เป็นทางด่วนคู่กัน
1: ใช่ครับ
0: จากตรงเนี้ยที่เราทำอยู่เนี่ยตอนนี้มันไปเชื่อมกับ M82 หรือยัง
1: ตอนนี้เชื่อมแล้วครับเชื่อมแล้วนะครับก็ตอนนี้เราเชื่อมเฉพาะในส่วนที่เป็นจากบริเวณวงแหวนใต้
0: เดี๋ยวเอาของพระราม3ก่อนอันนี้กำลังทำอยู
1: ่กำลังทำอยู่ครับ
0: จะสามารถใช้สะพานพระราม10แล้วก็สะพานพระราม9แล้วก็อยู่บนลอยบนถนนพระราม2เนี่ยจะได้ประมาณสักเมื่อไหร่
1: งานโยธาเสร็จประมาณเมษาปีหน้าง
0: านโยธาเสร็จเมษาปีหน้า
1: ส่วนที่เป็นของทางจากพระราม10ไปนะฮะไปถึงตรงบริเวณบางมดเนี่ยนะครับแต่ว่างานติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางเนี่ยจะเสร็จประมาณกันยาปีหน้าก
0: ันยาปีหน้าโอเค
1: เพราะฉะนั้นภายในกันยาปีหน้าเนี่ยครบวงจร
0: โฟลว์
1: ครับ
0: ขึ้นสะพานพระราม10ก็ได้ขึ้นสะพานพระราม9ก็ได้แล้วก็จะเป็นทางด่วนยาวไปเลย
1: ครับ
0: ยังไม่ต้องพูดถึงไปต่อเชื่อมกับ M82 นะเอาอย่างนี้ก่อนคราวนี้ไอ้ที่มันจะสามารถอย่างนี้ไหมระหว่างที่ยังไม่เก็บตังค์เราทำเหมือนมอเตอร์เวย
2: ์ทำไงคะ
0: ให้ขึ้นฟรีอะไรเงี้ย
2: ก็ลองใช้ก่อนนะเนาะ
1: ก็มีนะฮะก็คือต้องยอมรับอย่างว่าตรงบริเวณพระราม10ผ่านตรงบริเวณจอมทองไปถึงตรงหัวโค้งต้นถนนพระราม2เนี่ยมันมีอุบัติเหตุมานะครับก็ใช้เวลาทำนานหน่อยไปใส่ก็มาเมษา
0: ถ้าสมมติว่าเมษาเนี่ยเราสามารถที่จะโฟลว์ไปก่อนเลยได้ไหมหรือรอให้มันเสร็จให้เรียบร้อยก่อนดีกว่า
1: ควรจะเสร็จก่อนเพราะว่าเราถ้าเราไม่มีระบบเก็บค่าผ่านทางครับสมมติคนวิ่งจากต่างจังหวัดเข้ามา
0: ฮะยุ่งไง
1: มันจะวิ่งฟรี
0: เข้าไปฟรีเข้ามาถึงข้างในฟรีเข้ามาจนถึงไปถึงกลางวงวานเลยนะ
1: เรา
0: เสียเงินแค่10 บาท
1: ใช่ใช่แต่เราพยายามช่วยไงครับช่วยว่าบนหัวถนนพระราม2ตรงบางมดนะฮะวิ่งไปที่บ้านแพ้วเราให้วิ่งฟรี
0: โอเคขาออกได้ฟรีแต่ขาเข้าโน
1: ขาเข้าเข้ามาได้ก็ลงให้ลงก่อน
0: ให้ลงข้างล่างแล้วมาขึ้นเป็นปกติ
1: แต่
0: ยังไม่
1: เชื่อมกับระบบตรงกลาง
0: ยังไม่เชื่อมกับระบบโอเคเข้าใจ
1: ตรงกลางครับ
2: อาจารย์ให้นุ่นนึกภาพแบบนี้ตามเพราะอาจารย์แม่นยำเรื่องเส้นทางท่านผู้ว่าก็แม่นยำสมมติเนี่ยนุ่นน่ะคนกรุงเทพนะเราออกจากอสมทสมมตินุ่นจะไปเที่ยวหัวหินแล้วนุ่นก็ต้องใช้เส้นทางนี้แหละสะพานตรงพระราม9ที่เราขึ้นไปปุ๊บอ
0: ันนี้คือทางเดินไปได้อยู่แล้วแต่คุณต้องมุดลงข้างล่าง
2: ค่ะอันนี้คือความรับผิดชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นมันไปเชื่อมตรงไหนอีกคะ
0: มันมีอีกทางนึงเอาละที่ร้านปัจจุบันนั้นมันมีอีกอันนึงคือมันเป็นที่มีพูดอะอะไรวงแหวนใต้เลยเนี่ยเอานี้ก่อนก็ได
1: ้ครับถ้าจากอสมทนะครับ
0: จากอสมท
1: ขึ้นตรงอโศกหน้าการทาง
0: หน้าการทาง
1: ครับ
2: เราอยู่ใกล้กัน
0: โอเคเสร็จแล้วว
1: ิ่งไปขั้น2นะครับเราไปออกสะพานพระราม9
0: พระราม9
1: ท่านมาราชัน
0: โอเค
1: นะครับแล้วก็วิ่งไปเส้นเดิมก็ไปได้เลย
0: ไปได้เลยโอเคอันนี้ก็แต่อยู่ข้างล่างนะไม่ได้อยู่ข้างบนนะแต่ถ้าเกิดจะไปขึ้นข้างบนต้องไปขึ้นอีกที่นึงอ
1: ัน
0: นั้นมันของมันเป็นมอเตอร์เวย์นะคราวนี้ของเราจากตรงหัวถนนพระราม2เนี่ยก่อนจะไปถึงมอเตอร์เวย์บ้านแพ้วมหาชัยเนี่ยมันกี่กิโล
1: ประมาณ25กิโล
0: ประมาณ25กิโลอันนี้คือของเรายาวไปเลย25กิโลโอเคนะคราวนี้มันก็จะมีอีกเส้นนึงซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันเปิดใช้อยู่แล้วใช่มั้ยเส้นที่วิ่งวงแหวนตะวันออกกาญจนาพิเศษ
1: เอาวงแหวนใต
0: ้วงแหวนใต้แล้วมาต่อของเราวงแหวนใต้แล้วจากวงแหวนใต้เนี่ยมันจะมีช่องไปใช้บ้านแพ้วมหาชัยบ้านแพ้วได
1: ้อันนี้เปิดแล้ว
0: อันนี้เปิดแล้ว
1: เปิดแล้วคร
0: ับ ก็แล้วแต่ใครที่เข้าช่องไหนก็อันนั้นไปอันนี้ไม่เกี่ยว
1: ครับ
0: อันนี้เราก็เก็บเงินเป็นปกติแล้ว
1: ใช่ครับ
0: โอเคอ่ะคราวนี้ส่วนของพระราม3เมษายนงานก่อสร้างเสร็จ
1: ครับ
0: ทำนู่นทำนี่เรียบร้อยกันยา2570เก็บตังเรียบร้อยจบเลย
1: ครับ
0: จะไม่มีอะไรเรื่องของพระราม2ให้เป็นข่าวอีกแล้วต่อไปไม่มีแล้วนะ
1: ไม่มีแล้วครับ
0: ไม
2: ่ก็จบทั้ง4สัญญาถูกไหมคะเพราะว่าถ้าดูถ้าเต็มสารอ๋อ5สัญญา
1: สัญญา5คือสัญญาเก็บค่าผ่านทาง
2: อ๋อ

0: อันนี้เราเป็นคนลงทุนเอง
1: ใช่ครับ
0: คือเราเก็บเงินเองเลย
1: ครับ
0: ไม่มี PPP ไม่มีอะไรทั้งนั้นนี่งานที่เราเอาใส่เงินของเราไปจากที่เราตั้งกองทุนก่อนหน้านี้เราใส่เงินลงไปเก็บได้เท่าไหร่ของเราทั้งหมดไม่ยุ่งกับใครไม่แบ่งกันไม่เข้ามาไม่แบ่งกับใครทั้งนั้นโอเคผมจบอันนึงก่อน
2: อาจารย์แต่นุ๊กก็อยากรู้นะคุณผู้ชมทางบ้านน่ะที่เขาใช้เส้นทางนี้อยู่รวมไปถึงไอ้เส้นทางนี้จริงๆแล้วอ่ะนอกจากมันจะไปทางหัวหินได้สะดวกมากยิ่งขึ้นน่ะมันยังไปเชื่อมกับจังหวัดอื่นๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้นฉายภาพให้ฟังหน่อยค่ะ
1: เส้นที่หลักๆอะครับมันก็ผ่านไปเชื่อมต่อกับตรงจังชั่นตรงต่างด่านบางขุนเทียนน
2: ะคร ับ
1: ก็สามารถเลี้ยวซ้ายนะครับไปที่สมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครได้นะคร
0: ับ
2: มันจะเชื่อมแล้วมันก็ช่วยทำให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่ก็อยากรู้ค่ะคุณผู้ชมทางบ้านณขณะนี้ถ้าเกิดว่าเขาอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยรวมไปถึงโครงการนี้ด้วยเนี่ยนะคะพระราม3ดาวคะนองต่อเนื่องเชื่อมโยงไปตรงจุดอื่นๆเนี่ยคุณผู้ชมสามารถถามคำถามกันเข้ามาได้นะคะผ่านในรายการฟังหูไว้หูใน LINE ID @2ears นั่นเองนะคะและวันศุกร์ที่จะถึงนี้จะมาตอบให้ฟังในช่วงของถามมาตอบไปและทางทีมงานของเรานะคะก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้อีกด้วยค่ะอาจารย์มีอีกหนึ่งโครงการค่ะที่นุ่นอยากถามถึง
0: okay.
2: อาจารย์พูดถึงเรื่องของงามวงวานแคร์ไลน์ก็อยากคุยเรื่องของเส้นทางเกษตรนวมินทร์เดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่เอาแล้ว
2: ค่าเข็มขัดด้วยลูก
3: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
1: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
3: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
4: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลิ่นพิโรธด้วยล่ะคะ
5: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
6: ทิพรส
7: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
8: ได้สิ
9: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้ายEveryday we care
10: เมก้าวีแคร์แคร์คุณทุกช่วงชีวิต
11: แอลซอฟแอบโซลูทแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดรุ่นใหม่จากตราเสือดาว
12: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาย
13: าอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอ
14: แค่ชงก็พร้อมเสิร์ฟอร่อยง่ายได้ประโยชน์ทุกคำด้วยซุปเลเดียนนะ
13: เคอร์มิน 500+ ของขาวละออกขมิ้นชันเสริมด้วยพริกไทยดำ
15: เราคุยกันต่อนะคะกับท่านผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยท่านสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขค่ะ
16: สรุปอย่างนี้ก่อนพระราม3ดาวคะนองเมษายนนี้เสร็จแต่เอาให้สมบูรณ์แบบเลยวิ่งกันได้เรียบร้อยไม่มีปัญหาเลยไม่มีรอยตะเข็บเลยกันยา2570อันนี้จบ
15: แล้ว
16: จบอันนี้กลับมาที่ก่อนที่คุณนุ่นจะถามเรื่องของเกษตรนวมินทร์เนี่ยมันมีงานที่กำลังสร้างอยู่แล้วเริ่มสร้างแล้วก็คือจตุโชตไปลำลูกกา
17: ครับ
16: ความคืบหน้าประมาณไหนอันนี
17: ้ตอนนี้เริ่มก่อสร้างไปตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี68นะครับก็โปรเกรสตอนนี้อยู่ประมาณเกือบ 10%
16: 10%
17: นะครับก็ยังอยู่ในวิสัยนะครับเราก็ตั้งใจว่าโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการแรกๆนะที่การทางเวียนคืนไปก่อสร้างไปนะครับเราจะให้ได้ไม่มีดีเลย์นะครับก็ตั้งใจว่าจะให้โครงการเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเปิดให้บริการได้เลยนะครับภายในเดือนมิถุนายนปี71
16: มิถุนายนโอ้ก็ไม่นานเนี่ยนะ
17: ไม่นานครับ
16: จากนี้ไปก็แค่2ปีเอง
15: ครับ
16: ประมาณ
15: ปีที่69
16: ปี11เดือน
17: ครับ
16: เอา2ปีก็แล้วกันอันนี้ก็คือนอกจากลงตรงกาญจนาภิเษกมาลงอยู่แล้ว

0: เราก็ยาวไปจนถึงลำลูกกาเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันก็จะไปเข้านครนายกรังสงรังสิตว่ากันไปมันประมาณคลองไหนอะตรงนั้น
1: มันวิ่งจตุโชติใช่มั้ยฮะแล้วเราก็จะวิ่งข้ามมอเตอร์เวย
0: ์
1: ไปทางทิศตอนออกเฉียงเหนือ
0: uh-huh.
1: นะครับแล้วก็จะมีทางลงที่หาดไทยราช
0: หาดไทยราช
1: ครับไอ้ตรงนี้ตัวที่ทำรถติดเพราะว่าแต่ก่อนคนลงจตุโชติต้องไปหาดไทยราชอันนี้ลงหาดไทยราชเลย
0: คือไม่ต้องมาแย่งกัน
1: ไม่ต้องมาแย่งกันลง
0: okay,
1: ครับ
0: okay.
1: แล้วก็ไปลงทีที่นิมิตใหม
0: ่นิมิตใหม่
1: คนเยอะ okay. นะครับแล้วก็จะตะวันออกเชียงเหนือไปเรื่อยไปชนลำลูกกาไปบริเวณลำลูกกาคลองเก้า
0: คลองเก้านะคลองเก้า
1: แล้วก็จบวันนี้ก่อน
0: จบวันนี้ก่อน
1: ครับ
0: ในอนาคตมันจะมีไหมรังสิตนครนายก
1: โครงการนี้โดนแปลงไปเป็น MR 10
0: โอเคงั้นไม่เกี่ยวไม่ต้องกลัวยุ่งกับเรา
1: ออกไปทางที่ตะวันออกแทนไม่เป็นนครนายกจะไปทางปราจีนสระบุรีแทน
0: โอเคโอเคงั้นอันนี้เราไม่ต้องยุ่งอ
1: ัน
0: นี้เป็นโรดแมปของกระทรวงคมนาคมมอเตอร์เวย์เราไม่ต้องยุ่งอันนี้คือปี71
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เราลงเงินของเราเองทั้งหมด
1: ใช่ครับ
0: เก็บตังค์เองทั้งหมด
1: ใช่ครับ
0: สีรัฐนี่ตั้งแต่ต้องต้นถนนจนถึงปลายถนนตอนนี้ทำเงินมากพอๆกับผมว่าไอ้ถนนอันเนี้ยเมื่อก่อนรถวิ่งน้อยนะแต่พอมันเป็นเชื่อมการจนาพิเศษปั๊บรถเต็มเลยนี่ไปถึงลำลูกกายิ่งได้เยอะใหญ่เลยเพราะนั้นก็บูมนะพวกอสังหาริมทรัพย
1: ์ก็เป็นข้อจริงฮะว่าตอนที่เราทำทางด่วนรามอินทรานรงค์ฮะแรกๆก็ผีหลอก
0: ใช่
1: ตอนนี้แน่นเลยครับ
0: เมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยผมขับถนนเนี่ยโอ้โหแฮปปี้มากไม่มีคนเลย
2: ตอนนี้โอ้โหแน่นเลย
0: มันมาคู่ไก่ที่งามวงวานจะมาข้างในคล้ายๆกันมันเป็นทางเข้าทั้งคู่
2: อ
0: ันนี้มันยังมีอีกอันนึงที่มาซีคุณนุ่นถามถึงเนี่ยน
2: ะ
0: อันนี้ก็ยังไม่สร้างอยู่ขั้นตอนเสนอก็คือจากวงแหวนตะวันออกเนี่ยนะจะเป็นแนวตะวันออกตะวันตก
1: ใช่ใช่ครับ
0: จากวงแหวนตะวันออกมาจนถึงแคลาย
1: ใช่ครับ
0: เมื่อกี้ท่านผู้ว่าบอกว่าเราจะแบ่งออกเป็น2ช่วง
1: ใช่ครับ
0: เอาทีละอย่างเชิญครับ
1: ครับช่วงที่ง่ายสุดก็คือช่วงตอนออกเนี่ยครับก็คือจากบริเวณเกษตรนครินทร์ตัดกับด่วนรามอินทรานรงค์เนี่ยนะครับเส้นนี้ไม่มีบริษัทแล้วก็เอาเข้าครม.มา2รอบแล้วนะครับแต่เบิร์นยุบสภาแล้วก็มีการลาออกพอดีนะครับก็รอบนี้ก็จ่ออีกแล้วนะครับก็เราคาดว่าภายในปีนี้นะครับครม.จะให้ความเห็นชอบนะครับ
0: ไอ้ท่อนจากการจนาพิเศษมาจนถึงที่มันเป็นถนนรามอินทรา
1: ในโ
0: รงเรียบด่วนตรงนั้นเนี่ยอันนี้ประมาณกี่กิโล
1: อันนี้ประมาณ7กิโล
0: 7กิโลคืออันนี้คือเรียกว่า N2 เนาะ
1: N2
0: เรียกว่า N2 7กิโลตรงเนี้ยมันมีตอม่ออยู่บางส่วนใช่มั้ย
1: มีอยู่ทั้งหมดเลยครับ
0: มีอยู่ทั้งหมดเลยงั้นเราก็เทินขึ้นแบงบน
1: ก็
0: เราต้องไปเคาะไอ้ที่มันเป็นตอม่อเก่ามั้ย
2: หรือมั
0: ้ยไม่ไปเคาะแล้วก็เอามาเชื่อมใหม่อ่ะมันมีเหล็กอยู่ข้างในไง
1: ใช่มั้ย
0: มันยังใช้ได้เหรอนี่มันตั้งแต่ปี35
1: ครับก็กับ30ปีแล้วครับ
0: เออใช่ๆๆ
1: ฐานลากถ
0: ู
1: กฟังอยู่ใต้ดินดีอยู
0: ่
1: ตรวจสอบแล้วครบถ้วนแข็งแรงเหมือนเดิมไอ้ตัวเสาเนี่ยมันเป็นไอ้คอลัมน์นะฮะไอ้ตัวตอม่อเนี่ยมันเป็นเสาหลอก
0: เสาหลอก
1: ใช่มันเป็นเสาเหล็กแล้วก็มีปูนอยู่ข้างในถ้าอนุมัติปุ๊บเราก็แค่เอาก
0: ระเทาะออก
1: แล้วก็รอใหม่
0: คราวนี้มันจะสูงจากข้างล่างขึ้นไปประมาณสักเท่าไหร
1: ่ประมาณ15-17เมตร
0: จากถนนนะจากพื้นถนน15
1: ก็ต้องถีบขึ้นไปอีก20ประมาณ20เมตรครับเพราะว่าเราเผื่อทั้งรถไฟฟ้าไว้
0: อ๋ออันรถไฟฟ้าอยู่ข้างล่างอ
1: ยู่ข้างล่าง
0: เราอยู่ข้างบน
1: ใช่
0: เวลาเราทำนี่เราเผื่อรถไฟฟ้าเลย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดรถไฟฟ้ามาก็วางแพลตฟอร์มวางรางแล้วก็ไปได้เลย
1: ใช่ครับ
0: โอเคคราวนี้ไอ้ตรงนี้เราทำก่อนรฟม.เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เฉพาะท่อนเนี้ยเงินเราเองทั้งหมด
1: ใช่ครับ
0: เราอันนี้ของเราทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: เฉพาะท่อน N2 เนี่ยอันนี้ประมาณสักเท่าไหร
1: ่14,000ล้าน
0: 14,000ล้านนะ
1: ครับ
0: ถ้าครม.อนุมัติเรามีเงินพร้อมที่จะลงก็ประมูลใครจะสร้างก็ว่ากันมาเลย
1: ระดมทุนใหม
0: ่ระดมทุนใหม่
1: แต่พร้อมจ่ายเพราะว่าเส้นนี้กำไร
0: เส้นนี้กำไรโอเคคราวนี
1: ้
0: ผมเห็นแล้วผมเห็นเพราะผมขับรถผ่านถนนนี้เวลาเข้าในเมืองเนี่ยเวลาผมออกนอกเมืองจะไปทางวัชรพลเนี่ยซ้ายมือมันมีเมื่อก่อนมีอะไรตลาดหัวมุมใช่ไหม
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้รื้อไปหมดแล้วไม่มีละ
1: ไม่มีแล้วครับ
0: แล้วอีกฝั่งนึงก็เป็นเดอะวอล์กเป็นที่ว่างอีกฝั่งนึงเนี่ยมันเป็นที่ว่างๆแล้วก็มีคอนโดอยู่ไกล
1: ๆ
0: อีกฝั่งนึงนี่จะเป็นสมพงษ์
1: ครับสมพงษ์ครับ
0: ไอ้ทั้งหมดพวกนี้รื้อหมดหรือยัง
1: รื้อแล้ว
0: รื้อแล้ว
1: แรกไม่ยอมออกตอนนี้ชัดเจนว่าโครงการมาปุ๊บ
0: ทุกคน
1: ฟ้องศาลทุกศาลพิพากษาเราชนะหมดเพราะนั้นต้องออก
0: ต้องออกโอเคอันนี้คือพอครม.อนุมัติไปเรื่องไม่ต้องเวรคืนเพราะเป็นของเราอยู่แล้วใช่มั้ยมีคนมาเช่าอยู
1: ่ใช่ครับ
0: ถ้าครม.อนุมัติสมมติว่าภายในเลสเซว่าสิ้นปีนี
1: ้ครับ
0: มันจะเสร็จประมาณเมื่อไหร
1: ่ก็ขอเวลา3เดือนเตรียม TOR นะครับอีกประมาณสัก 3-6 เดือนประมูล
0: เปิดประมูลก็กลางปีหน้านะประมาณ
1: สักควอเตอร์ที่3ของปีหน้าครับ
0: ควอเตอร์ที่3ของปี70ใช้เวลาสร้าง3 ปี
1: ครับ
0: มันก็จะเสร็จประมาณปี74
1: ครับใช่ครับ
0: งั้นใครที่จะออกกาญจนาภิเษกจากที่มาจากรามอินทราก็ไปได้อีกทางนึง
1: ครับ
0: แต่ว่ามันยังไม่หมด
1: ยังไม่หมด
0: ไอ้ท่อนที่ยากคือจากตรงนี้จากตรงนี้ที่มันจะต้องวิ่งบนถนนเกษตรนวมินทร์เนี่ยนะอะไร
1: ลาดประเขา
0: ลาดประเขาเนี่ยเนี่ยไอ้มันก็มีเสาอยู
1: ่มีครับ
0: ไอ้ตรงนี้จนไปถึงแคร์ไลน์เนี่ยความยุ่งยากมันอยู่ตรงไหนโอเ
1: คมีเจ้าที่มีบางมหาลัยเกษตรนะครับยังไม่เห็นด้วย
0: ยังไม่เห็นด้วย
1: ไม่เห็นด้วยก็ค้านมาตั้งแต่ปี38แล้วนะครับ
0: เราไม่ต้องใช้ถนนงามวงวานตรงหน้าเกษตรได้ไหมเราทำแบบอ้อมไปอย่างเงี้ยเราทำได้ไหมไม่มีทางไหมเพราะมันก็จะติดรถไฟฟ้าสายสีแดงอีกนะกรรมวิธีเราจะทำยังไงคันนี
1: ้ครับ
0: โอเค
1: ก็เรียนครับเราเคยคิดจะอ้อมไปตรงถนนพลาสินแล้วไปออกตรงถนนตัดใหม
0: ่
1: คร
0: ับ
1: นั้นก็ปรากฏว่าไปติดราชสิบเอ็ด
0: ราชสิบเอ็ด
1: ครับก็จะเป็นต้องทะลุตรงแยกเกษตร
0: ยังไงก็ต้องลงใต้ถ้าไม่ขาวข้างบนก็ต้องลงข้างล่าง
1: ใช่ครับ
0: มีแค่นั้นเอง
2: แต่เราก็มีโอกาสได้คุยกับทางเกษตร
1: พูดคุยครับพูดคุยก็ทำให้เราตอนนั้นเราใช้เวลามันเกือบ2ปีนะในการที
0: ่
1: ทำเป็นอุโมงค์ทำเป็นอุโมงค์นะครับแล้วก็เอาเรื่องเสนอข้อบอร์ดปรากฏว่าผลการศึกษามันไม่ฟิสเพราะลงทุนต้อง50,000 ล้านนะคร
0: ับ ไม่คุ้ม
1: เลยครับ
0: ทำยังไงก็เจ๊ง
1: ครับแล้ว ไม่ปลอดภัยด้วยเพราะว่ารถยนต์ไปอยู่ใต้ดิน40 เมตรแล้วก็ยาวประมาณเป็น10 กิโล
0: โอ้ไม่ไหว
1: ไม่ปลอดภัย
0: โอเคครับคราวนี้เราจะทำยังไงล่ะ
1: ก็ตอนนั้นก็มีแนวคิดใหม่ก็คือแชร์อุโมงค์กมเกษตรกับทางด่วน
0: แชร์
1: เป็นมีเรื่องเป็นดราม่าช่วงนี้ที่คนด่าเยอะเลยว่าเอ๊ะทำไมการทางไปเอาถนนฟรีมาเป็นเก็บตังอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องถอยฮะตอนนั้นเขาผ่านคจร.เห็นด้วยนะฮะก็ถอยออกมานะครับก็เรียนตรงครับว่าออปชันในการเดินเส้นนี้มีแค่3ออปชันฮะ1ยกระดับเหมือนที่
0: เคยทั้งหมด
1: 38โอเค2คือเป็นอุโมงค์ไม่น่ารอด
0: โอเค
2: ค่ะ
1: 3คือแชร์อุโมงค์เดิมกับทางด่วนซึ่งก็โดน
0: ไม่ไหวหมายความว่ามันจะต้องมีเสาที่มันจะตั้งเนี่ยมันต้องไปตั้งเลยทางรถไฟไปแล้วถึงจะเป็นเสาใช่ไหม
1: ใช่ครับตรงมอเกษตรก็จะเป็นแบบ
0: เป็นมุดไปจากประมาณสัก3 กิโลอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมมุด3 กิโลแล้วก็ขึ้นข้างบนพอเลยไอ้รถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยไปจนใกล้ๆกับไอ้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่ะหน้าคุกอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้นั้นก็จะขึ้นเป็นลอยฟ้าไปยาวเลย
1: ใช่ครับ
0: ตรงนั้นไม่มีปัญหา
1: ตอนนี้ที่คิดเอาไว้คือน่าจะเป็นยกระดับหมดครับแล้วก็เริ่มยกระดับตั้งแต่มอเกษตรเลยผ่าไปปาดหน้ารั้วมอเกษตรประมาณสัก50 เซน
0: โอเค
1: ยาวไปเลยแล้วก็ไปผ่านตรงบริเวณเรือนจำ
0: เรือนจำ
1: เขายกระดับตลอดทาง
0: เขาลงแนวใหม่คือไม่ใช้อุโมงค์ร่วมก็ไม่เอาแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันจะโอเคไหม50 เซนเหรอ
1: ประมาณ50 เซน
0: ไม่ต้องทุบรั้วเขานะ
1: ทุบรั้วครับ
0: เพราะรั้วเนี่ยเขาทำแข็งแรงมากพอมีข่าวว่าการทางจะทำเขาทำรั้วโอ้โหสวยงามมาก
2: ไม่เผื่อที่เขามาอัปเดตคือเขาคุยกันแล้วหรือเปล่าอ่ะนี่ให้เล่า
1: เดี๋ยวตอนนี้เนื่องจากว่ามันใช้เวลามาเกือบ30 ปีนะฮะเพราะฉะนั้นจะมีการอัปเดตเรื่องราคา
0: โอเค
1: ครับแล้วอาจจะมีเรื่องของการออกแบบใหม่เพื่อให้ลดผลกระทบนะครับแล้วก็
0: แต่ยังไงก็ต้องทางยกระดับ
1: ใช่ครับ
0: ไม่มีทางอื่นละ
1: ครับ
0: ยังไงก็ต้องยกระดับ
1: ค
0: ือถนนงามวงวานก็เป็นถนนข้างล่างข้างบนก็เทินมา
1: ใช่ครับ
0: ออกมาจากไอ้ตรงไอ้เนี่ยตรงไอ้ทุ่งที่ตัดกันตรงนั้นยาวมาเลยบนตอหม้อยาวมาเลย
1: ครับก็โชคดีครับรถเดินสามารถก็เชียร์นะครับว่าการเชื่อมต่อที่ตะวันออกตะวันตกด้านเหนือของกรุงเทพจำเป็นต้องม
0: ีจำเป็นต้องมีเพราะมันจะทำให้ผมพูดเสริมนะถ้าเรามาจากทางนอกเนี่ยเราจะเข้าไอ้ที่ถนนในจากไอ้งามวงวานจะเข้ามาพระราม9ก็อันนี้ก็จะได้อ
2: ัน
0: นึงแล้วที่มาจากทางฝั่งทนก็จะมาจากทางแคร์ไลน์ก็จะมาได
1: ้ครับ
0: สมมุติว่าได้ทำคิดว่าต้องใช้เงินสักเท่าไหร่สำหรับ N2 N1 เนี่ย
1: N1 เนี่ยนะครับก็น่าจะใกล้ๆกับ N2 ครับใกล้ๆกันเพราะมันยกระดับ 20,000 ประมาณนี้นะครับกำลังศึกษาอยู่นะ
0: ระยะทางมันไกลไหม
1: ประมาณสัก10 กิโล
0: อ๋อที่จริงทั้งถนนนี่ก็คือ20 กิโลท่าน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แต่จะทำให้รถข้างล่างข้างบนโฟลมากเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะเกษตรนวมินทร์เนี่ยเวลามันติดน่ากลัวนะเพราะมีเลี้ยวเดี๋ยวอ้อมเดี๋ยววน
2: แล้วบางช่วงมันแคบด้วยนะอาจารย์เน
1: า
2: ะ
1: แยกลาดประเขาแยกโชคชัย4แยกนวมินทร์แยกติดคนสวัสด
0: ิ์วังหินวังแหนอะไรเนี่ยติดแหลกลาน
2: หน้าเมเจอร์ราชยงราชโยธินตรงนั้นน่ะแล้วมันมีขยายเมือง
0: อันนี้มีความเป็นไปได้ว่าจะทำถ้าพูดถึงณขณะนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์
1: ก็ 60-40
0: 60-40
1: ก็ต้อง
0: คุยกับทางเกษตร
1: อีกรอบนึงนะครับว่าเราจะหามาตรการ

0: ลดผลกระทบนะครับแล้วก็จะนำเสนอครม.
1: เพราะฉะนั้นทางด่วนเนี่ยมันจะอยู่ริมรั้ว
0: ใช่ครับ
1: ริมรั้วเกษตรเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็อ้อมไปนะคราวนี้มันต้องเทินสูงนะเพราะต้องข้ามไอ้รถไฟอ
0: ่
1: ะที่มันเป็นรถนี่มันมีตรงนั้นมีรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่ะสถานีหลักสี่อ่ะต้องเทินขึ้นไปข้างบนอีกนะโอ้โหต้องสูงพอสมควรเนาะ
2: ครับ
1: อืม
2: เนี่ยเป็นภาพปัจจุบัน
1: อันนี้คืองามวงวานมันต้องติดอ่ะมันต้องติดแน่นอน
2: จำนวน
1: เวลาติดน่ากลัวมากถนนงามวงวานเนี่ยติดแบบไม่กระดิกเลยแบบติดนิ่งสนิทเลย
2: ออกจากบ้านผิดเวลาชีวิตเปลี่ยนได้เลยนะคะ
1: อันนี้คือในไพลน
0: ์ครับ
1: ส่วนที่ภูเก็ตเนี่ยผมว่าอันนี้เอาเก็บไว้ก่อนก็ได้
0: ภูเก็ตตอนนี้ก็ส่งเข้าเตรียมตัวเข้าครม.เช่นเดียวกัน
1: ครับเฉพาะกระทู้นะ
0: เฉพาะกระท
1: ู้สั้นๆที่ทะลุเขานะ
0: ใช่ครับก็ปลายปีเหมือนกันครับ
1: ปลายปีเหมือนกัน
0: คาดว่าน่าจะได้รับการอนุมัติ
1: งั้นปลายปีที่อนุมัตินี่คือ2อัน
0: ใช่ครับ
1: อันนึงก็คือที่เราจะทำ
0: N2
1: อีกอันก็คือที่กระทู
0: ้
1: นะส่วนที่เหลือเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการอัปเกรดให้ผู้ใช้ทางด่วนมันสะดวกขึ้นใช่ไหมคุณชุติมาค
2: ุ
1: ณพ
2: ู
1: ดไว้ในตอนแรก
2: ใช่ค่ะอาจารย์คะคือเรื่องของ Easy Pass ค่ะอยากรู้มากเลยค่ะว่ามันจะมีรูปแบบวิธีการจ่ายสตางค์ให้ง่ายกว่าเดิมได้หรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังนะคะ
3: คุณคือใคร
4: ผมชื่อสิริบัญชาไง
3: ไอ้นี่มันสิริบัญชาอะไร
5: คือแอลกอฮอล์ไงแอลกอฮอล์สิริบัญชาตัวยาไอโซโพพิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์สิริบัญชาร
6: ู้ไหมทำไมป้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
7: อร่อย
6: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: อาหารเช้าซีเรียลคอปครับครับจะกินตอนไหนก็อร่อย
9: ครับครับคร
8: ับ อร่อยครับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน
10: ์ Euro.
11: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
12: ทิพรส
13: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายสารแบคไทยมีแพคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโทนจรดปลายลองเลย
14: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉากก่อนใช้ยา
15: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
16: ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
17: อาลิเซีย 5,000 กระเทียมสกัดชนิดเม็ดให้สารอาลิซิน 5,000 ไมโครกรัม
2: มาตอบคำถามให้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Easy Pass ค่ะณปัจจุบันนะคะคนที่ใช้ระบบ Easy Pass ของเรามีเยอะไหมคะ
0: Easy Pass เนี่ยครับเรามีคนใช้อยู่ประมาณล้านคน
1: ล้านคนโอเค
0: ล้านคนนะครับจากที่ใช้วันหนึ่งประมาณล้านเจ็ด
2: มันเป็นไปตามเป้าหมายของเราไหมคะ
0: ยังไม่ตรงเท่าไหร่
2: เป้าหมายของเราที่วางไว้อะค่ะเราวางเป้าหมายไว้ที่เท่าไหร
0: ่2ล้านอะ
2: โหก็ห่างกันเยอะเหมือนกันทำไมคนยังไม่ตัดสินใจที่จะมีอะคะ
0: ก็เราก็ปรึกษามาฮะว่าเพนพอยต์จริงๆแล้วทำไมลูกค้าถึงไม่ยอมใช้เรานะครับก็มีหลักก็มี2อย่างฮะคืออันแรกคือเขามีมายาคติว่าไม่อยากเงินมากองทิ้งไว
2: ้
0: นะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่จริงนะแต่ว่าเขาใช้เขาเติมมาสมมติลูกค้าเติมมาเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้น
2: ค่ะ
0: นะครับแต่เข้าใจจะมีลูกค้าบางกลุ่มที
1: ่นานๆใช้ที
0: นานๆใช้ทีก็มีอันนั้นเข้าใจ
1: คือก็ถ้ามาจากต่างจังหวัดไม่ได้มีอะไรธุระอะไรก็ขึ้นทางด่วนก็จ่ายเงินสดดีกว่าไม่มีข้อผูกพันกันแต่ถ้าเกิดคนที่ใช้ประจำเนี่ยเขาจะสะดวกใช่ไหมเพราะว่าจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยช่องจ่ายเงินสดกับช่อง Easy Pass เนี่ยเมื่อก่อนนะช่องเงินสดเยอะ Easy Pass น้อยตอนนี้ถ้าเกิดใครดูจะเห็นว่าช่องเงินสดมันลดลงไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีความโกลาหลอันนึงนะด่านดินแดงเนี่ย เป็นด่านวัดใจเลย
2: ทำไมคะ
1: เอาใครที่ไม่ใช้อีซี่พาสเนี่ยคุณติดเป็น500เมตรอ่ะแล้วก็ทำเป็นงูเลี้ยวเลยนะเออนั่นน่ะได้เห็นชัดโอเคโอเคประมาณนั้น
2: แต่ดูก็เข้าใจและเอาปัญหาอย่างที่ท่านผู้ว่าเล่าบอกว่าบางคนนะคะเขาไม่อยากเอาเงินน่ะไปกองเอาไว้ตรงนั้นไม่เติมนะ

0: เรามีระบบ e-tag แล้วนะครับ
1: ไม่จำเป็น
0: ไม่จำเป็นมี e-tag e-receipt แล้ว
2: ค่ะ
0: e-receipt ก็เบิกได้นะครับก็ตอนนี้ขอพี่อางนี
1: ้โอเค
0: สำหรับเรื่องเอาเงินมากองนะครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าเราเข้าใจนะครับก็เข้าใจว่าลูกค้าเองก็มีหลายกลุ่มที่มีความรู้สึกเซนซิทีฟกับเรื่องเงินนะครับของเดิมเราเนี่ยให้เติมเงินทีละ300ปีนะครับตุลาคมปี69เนี่ยจะเริ่มแล้วนะครับก็ลองดูว่าผลตอบรับจะเป็นอย่างไร
2: ค่ะ
0: เพราะว่าอย่างที่อาจารย์พูดนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยการทางก็ออกจะค่อนข้างจะฟอร์สลูกค้าให้ใช้ละฟอร์สตัวติดด่านช่องเงินสดครับจะมีอยู่เยอะอินทราพาร์ตตอนนี้ภายในปีข้างหน้านะครับผมตั้งใจจะมีช่องอินทราพาร์ตเยอะกว่าช่องเงินสด
1: โอเคคืออันนั้นคือเมื่อกี้ท่านผู้ว่าพูดบอกมีคนใช้ทางด่วนวันละ1.7 ล้านคนใช้บัตรอีซีพาร์ตเนี่ย1.1 ล้านที่จริงถ้ามันสัก1.5 ล้านเนี่ยนะหรือ1.3 ล้านเนี่ยช่องเงินสดเนี่ยมันแทบจะมีคนใช้น้อยมันก็จะไม่ติดด้วยนะทั้ง2ฝ่ายดีด้วยกันทั้งคู
0: ่
1: ตอนนี้มันยังไม่ได้สัดส่วนกันอันนี้เราลดเงื่อนไขว่าที่เอาเงินไปกองไว้เนี่ยขั้นต่ำ100เดียวพอ
0: ใช่ครับแต่ว่าต้องแจ้งอย่างนี้ครับว่าคนจะเติม100เดียวได้เนี่ยผมแนะนำนะครับไม่ใช่แนะนำบังคับเลยว่าก็ต้องมาเป็นเมมเบอร์ของอีทีพาร์ทก็คือต้องเป็นเมมเบอร์ของแอปExact Portal
2: มีแอปพลิเคชัน Exact Portal EXATPORTAL
0: ครับ
2: ที่ขึ้นหน้าจอสีแดงแถวสีแดงๆ
1: ท่านใช้โทรศัพท์ถ่ายไว
2: ้ครับ
1: นะที่จะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของการทางก็ได้แต่ต้องมาเป็นสมาชิกอันนี้ก่อน
0: ระวังโครงเอาไว้ครับว่าแอปตัวนี้จะเป็นซุปเปอร์แอป
1: โอเค
0: ครับทำทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบกับภาษีนะครับเชื่อมต่อกับ M-Flow นะครับเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยในอนาคตคนใช้รถทางด่วนเนี่ยครับก็
1: จะเป็นเชื่อมกับมอเตอร์เวย์
0: เชื่อมหมดเลย
1: ครับ
0: ก็แล้วอีกหน่อยไอ้ก้อนอีซีพาร์ทก็จะไม่มีใช้ก็เป็นลอยกลางอากาศ
1: คราวนี้มันจะมีอีกอันนึงคือถ้าเราไม่ต้องเอาเงินไปกองไว้แล้วก็อันนี้มันก็เป็นเหมือนกับพรีเพดเนาะ
0: ครับ
1: อันนี้เหมือนกับพรีเพดจ่ายก่อนแล้วใช้ทีหลังคราวนี้มันจะมีแบบที่ว่าเราแบบว่าตัดเลยได้ไหม
0: ก็เรามีแรงบันดาลใจจาก EMV ที่บนรถไฟฟ้าครับก็ลูกค้าก
1: ็ชอบ
0: บัตรก็ชอบนะเราก็คิดว่ามาตรการนี้ก็น่าจะทำให้ลูกค้าสนใจมากขึ้นนะครับลดภาระนะครับเพียงแต่ว่า
1: แต่มันต้องมีมันต้องมีอย่างนี้นะมันต้องมีอย่างนี้นะ
0: ถูกครับ
1: มันต้องมีอย่างนี้นะมันต้องมันอินเทอร์เน็ตเนาะโอเค
0: ต้องเห็นครับว่าทางด่วนนะครับเวลาเราใช้ EMV เนี่ยนะครับ transaction นึงเขาเรียกว่า transaction นึงใช้เวลาประมาณเกือบ8 วินาทีเพราะต้องแตะ
1: แต่แป๊บไม่เวิร์ก
0: ก็เลยคิดว่าเอางี้ไหมเอาก้อน EMV เนี่ยไปผูกกับอีซีพาร์ทดีกว่า
1: โอเค
0: สองวินาทีพ
1: อ
0: ก็คือวิ่งไปปุ๊บติดก็คือตัดบัตรเครดิตเลย
1: ตัดบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต
0: ได้หมด
1: แต่คุณต้องเชื่อมบัญชีเชื่อมต้องเชื่อม
0: ก็ผ่านแอปเนี่ยครับซูเปอร์แอปเราเน
1: ี่
0: ย
1: ถ้าบัตรเครดิตมันสะดวก
0: ครับ
1: คือมันจะไปเก็บเงินคนที่เป็นคนเสียเงินทีหลังแต่บัตรเดบิตก็ดี
2: ตั
1: ดปั๊บก็จบเลย
0: ครับ
1: งั้นทั้งเดบิตและบัตรเครดิตเมื่อเชื่อมกันแล้วเนี่ยเราติดปั๊บก็ตัดเงินเลยติ ดปั๊บก็ตัดเงินเลยไม่ต้องเงินไปกองไว
0: ้ครับ
1: ก็ไม่ต้องไปโอนเงินเข้าไปเก็บไว้เหมือนเดิมละ
0: ถูกต้องครับ
1: อันนี้จะเริ่ม
0: ใช่ครับ
2: เริ่มเมื่อไหร่คะถ้าทำได
0: ้ก็ตั้งใจให้เร็วที่สุดฮะก็อย่างเร็วน่าจะประมาณสักปลายปี
1: 69ต้นปี70
0: ครับ
1: คราวนี้ก่อนจะทำตรงนั้นต้องบอกเขาก่อนนะว่าจะต้องทำยังไงมันมีกรรมวิธีไหมคุณไม่ผมไม่แน่
2: มีกรรมวิธีค่ะ เอาเงี้ยทั้งอาจารย์ทั้งนุ่นแล้วคุณผู้ชมอีกหลายท่านเลยเรามี Easy Pass เดิมอยู่
1: มีอยู่แล้ว
2: แต่ปกติเราต้องเติมเงินเข้าไปใช่ไหมคะคราวเนี้ยเราจะให้แบบผูกกับบัตรเครดิตหรือไม่ก็บัตรเดบิตขั้นตอนเวลาที่นุ่นจะทำเนี่ยก็แค่เข้าไปในแอปพลิเคชัน Exact Portal ถูกไหมคะแล้วทำไงต่อ
0: สมัครเป็นสมาชิกก่อน
2: ค่ะ
0: บอกชื่อนามสกุล
2: ไปยืนยันตัวตนอะไรให้เรียบร้อยค่ะ
0: บอกทะเบียนรถทะเบียนอะไร
2: ค่ะ
0: นะครับเผื่อใช้ M-Flow แล้วบอกเลยว่าจะขอใช้บัตรเครดิตเบอร์อะไร
1: แล้วก็ยืนยันตัวตนโอเค
2: แล้วเขาก็จะมีไอคอนนี้ด้วยค่ะอาจารย์คะคือเลือกเมนู
1: เฮ้ยเราผมเป็นอยู่แล้วนะเนี่ยเดี๋ยว
2: ใช่ใ
1: ช่ Exact Portal
2: เลยเน
1: ี่ย
2: ถ้าเราเป็นอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีให้เราเลือกเมนูเลือกเมนูที่ว่า Easy Pass ตัดบัตรรายครั้งและเราก็คลิกเข้าไปได้เลยค่ะแล้วเราก็เพิ่มบัตรเครดิตบัตรเดบิตที่เราต้องการผูกอ่ะเข้าไปเชื่อม
1: เมื่อไหร่จะเริ่ม
2: ก็ประมาณต้นปีหน้า
0: ต้องทดลองใช้ก่อนครับเพราะว่าต้องเรียนว่าสมัยก่อนเราเป็นระบบเคลียร์เฮาส์มันโบราณนะคร
1: ับ
0: ตอนนี้เราก็กำลังอัปเกรดตัว
1: ระ
0: บบเซ็นทรัลเคลียร์เฮาส์อยู่ครับ
2: ค่ะ
1: Exit Portal ผมมีอยู่แล้วแอปนี
2: ้ค่ะ
0: เดี๋ยวรู้หมดอาจารย์ไปไหนนะอย่ารู
1: ้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหา
2: ไม่มีปัญหา
1: อันนี้ก็แทร็กมากเว้ย
2: อันนี้คือทำได้ง่ายอันนี้คือประชาชนทั่วๆไปอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีอีกรูปแบบนึงค่ะที่ เป็นนิติบุค

0: ขนรูปแบบบริษัทอ่ะ
1: ก็ทำได้ครับ
0: ทำได้เหมือนกันสมัครแบบไหนแบบต้องมีแอปแบบนี้ไหมคะ
2: ใช่แอปเดียวกันครับแต่ว่าคิดว่าถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยอาจจะซับซ้อนกว่า
3: ต้องขอเอกสารนิดหน่อย
2: ต้องมีเอกสาร
3: สำเนาบริษัทอะไรต่ออะไรพวกนี้เพราะมันจะต้องตัดบัญชีอ่ะเนาะ
2: ใช่ครับ
0: ค่ะ
3: อันนี้ก็เนี่ยประมาณเนี้ยอารมณ์ประมาณว่าต้องเข้าไปใน
2: แอปเรา
3: ก่อน
0: Exact Portal
3: สำหรับคนที่ใช้ Easy Pass อยู่แล้วก็ไปอัปเกรด
0: ค่ะ
3: ส่วนคนที่ยังไม่มีก็ไปทำเข้าเป็นให้เรียบร้อย
0: แต่คนที่ยังไม่มี Easy Pass เลยเนี่ยเชิญชวนให้มาสมัครเพราะว่ามันสะดวกสบายจริงๆค่ะถ้าอยากจะสมัครอะค่ะณปัจจุบันนี้เราอัปเดตไปถึงไหนแล้วทำให้ง่ายขึ้นไหมคะเพราะว่าสมัยเดิมถ้าเราอยากจะได้ไอ้กล่องตัวเนี้ยที่ติด Easy Pass อะก็ต้องไปที่ด่านไปที่ด่านเก็บตังค์อะค่ะแล้วก็ไปสมัครแล้วถึงจะได้เครื่องมาอันนี้คือรูปแบบหนึ่งวิธีการหนึ่งแล้วมันยังมีเพิ่มเติมอีกไหมคะ
2: มีครับก็เราก็มีพันธมิตรนะครับอย่างทรูอันนี้อย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ทรูนะครับไปสมัครมาแล้วส่งให้ด้วย
0: หมายความว่าถ้าเกิดว่าโอเคนุ่นไม่ไปตรงด่านเก็บตังค์ใช้วิธีการเข้าไปสมัครในแอปพลิเคชันของ True Money ก็ได้แล้วก็ไปสมัครว่าเราอยากมี Easy Pass และไอตัวเครื่องก็จะจัดส่งมาที่บ้าน
3: ส่งมาที่บ้านเลยครับพร้อมกับบัตรใบหนึ่ง
2: ใช่ครับ
3: บัตรมันจะบอกรหัสที่เราจะเติมเงินถ้าเกิดสมัยก่อนสมัยปัจจุบันยังต้องเป็นเบอร์อ
2: ่
3: ะแล้วก็เติมเงินตามนั้นอ่ะผมยังใช้อยู่น
0: ะ
3: ผมก็ใช้แอปของธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยเติมเงินเนี่ยทางด่วนเนี่ย
0: เดี๋ยวนี้มันง่ายแต่ว่าในแอปพลิเคชันอ่ะอย่างที่บอกว่าคือการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอ่ะก็จะไม่ได้อำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางการคมนาคมอย่างเดียวการมีแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเราจะเชื่อมโยงระบบการเงินระบบคมนาคมแล้วก็ระบบพฤติกรรมของบุคคลเข้าไปแล้วเราจะได้เรื่องของคูปองส่วนลดแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษอื่นๆด้วยที่เราร่วมกับเครือข่ายถูกไหมคะ
2: เราดีไซน์ครับว่าแอปเราจะเป็นแอปที่สนุกเวลาใช้ฮะก็คือไปล่าแต้มไปแลกของรางวัลเนี่ยเยอะนะครับเราดีไซน์ไว้อย่างนั้นนะครับผมตั้งใจไว้ว่าถ้าปริมาณลูกค้าที่ใช้อิทธิพัทแล้วสมัครเราเนี่ยมีสักประมาณ 80-90% เนี่ยนะครับในอนาคตผมยกไม้กั้นด้วยเป็นฟรีโฟร์เลยนะคร
0: ับ
2: เพราะว่าเราก็มั่นใจได้ว่าไม่มีลูกค้าที่เบี้ยว
3: โอเคโอเคตอนนี้ที่กั้นไว้เพราะมันมีบางคน
2: มีบางคนเบี้ยว
0: อันนี้ถามเผื่อและในกรณีสมมติ
3: เดี๋ยวนี้ยังมีไหมวิวยังมี
0: เดี๋ยวมันจะมีกรณีแบบนี้ด้วยเพราะว่ามันจะต้องมีเฟสที่เราจะต้องทดลองไอ้ Easy Pass แล้วเอาไปตัดกับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตที่ว่าอย่างเงี้ยสมมติว่าเราจะเชื่อใจได้ยังไงว่ามันตัดเราอะถูกต้องหรือเปล่าตัดไปแล้วหรือยังอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีอะไรเตือนเราหรือเปเปอร์อะไร
3: มั้ยมันจะมีเออร์เลอร์อะไรมั้ย
2: ก็ถึงแนะนำให้เป็นสมาชิกเพราะว่าในแอปเราจะบอกหมดว่าผ่านไม่ผ่านยังไงนะครับแล้วก็สมมติว่าบัตรระเบิดอายุหรืออะไรเนี่ยก็จะมีการเตือนน
0: ะครับ
2: ครั้งแรกผ่านได้รอบ2ถ้าไม่ทำอะไรก็ไม่ตั้งไม่ยก
0: มันมีหลายโครงการนะคะที่เขาจะทำในเร็วๆนี้แต่ในขณะเดียวกัน
3: ปีหน้าต้องมาอีกเน
0: า
3: ะ
0: วันนี้ค่ะเอาอย่างแรกเลยที่คุณผู้ชมนะนุ่นแนะนำค่ะโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคือ Exact Portal เอาไว้ในเครื่องเลยส่วนใครที่ยังไม่มี Easy Pass แนะนำว่าให้มีนะคะและถ้าเกิดว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ก็โทรเข้าไปได้นะคะ1543นั่นเองค่ะวันนี้กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

หนุ่มเมากรางไล่ชกวัยรุ่นข้างสถานบันเทิงวิทย์โดนรุมสุดท้ายคอตกขอโทษผู้เสียหายยินดีรับผิดชอบตำรวจจ่อแจ้งข้อหาหนักงามหน้าหนุ่มไทยเตะ

0: เสยหน้าก่อนต่อยซ้ำนักท่องเที่ยวอังกฤษวัย70ขณะนั่งอาบแดดริมหาดจอมเทียนก่อนโดนตำรวจรวบระทึกกลางเมืองโคราชผู้ต้องหาอาศัยช่วงชุลมุนหนีข้ามถนนกระโดดลงน้ำขณะกำลังคุมตัวส่งสารตำรวจพลเมืองดีช่วยกันไล่จับวุ่นติดตามในครับข่าว9กับกมลเนตรนวลจันทร์และจามอนกิศวภา
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ครับข่าว9ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569อยู่กับดิฉันกมลเนตรนวลจันทร์ค่ะ
1: และผมจามอนกิจสวภาคนะครับมาติดตามข่าวกันก่อนคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยว22นาฬิกานะครับมีการถ่ายทอดงานไวเอ็นเตอร์เทนเมนต
2: ์
1: วันนี้จะจบเร็วสักนิดนึงนะครับแต่ว่าข่าวได้เข้มข้นเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมเริ่มต้นกันเลยนะครับอัปเดตกันหน่อยคุณผู้ชมเกิดเหตุระเบิดในโรงงานนะครับในไลน์ผลิตเลยนะฮะตู้มบึ้มซึ่งสนั่น
2: ค่ะ
1: คนงานที่อยู่ด้านในเนี่ยนะครับวิ่งหนีกันให้วุ่นเลยครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์นี่ฮะ
2: ค่ะ
1: เกิดขึ้นนะครับตอนประมาณ4โมงเย็นที่ผ่านมา
2: น่าจะเห็นได้ว่าคนงานที่อยู่ในรายการผลิตเนี่ยวิ่งแตกกระเจิงออกมาเลยนะคะ
1: ตกใจไม่เคยเกิดเหตุอะไรแบบนี
2: ้ค่ะ
1: นี่อีกมุมนึงฮะไฟแรงมาก
2: ค่ะ
1: วิ่งหนีสิครับโหตกใจนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโรงงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางเพียงพัฒนานะครับที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะฮะก็เป็นลายผลิตนะครับเป็นลายผลิตนะวัตถุนะครับของเครื่องจักร
2: สำหรับใช้ขัดทรายนะคะพนักงานเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าขณะเกิดเหตุตอนนั้นเครื่องจักรกำลังทำงานค่ะแล้วก็คาดว่ามันมีประกายไฟเกิดขึ้นมาแล้วภายในระบบก่อนที่ระบบดูดอากาศเนี่ยจะดูดทั้งฝุ่นแล้วก็ประกายไฟเข้าไปในถังดูดฝุ่นจนกระทั่งมันเกิดลุกไหม้แล้วก็มีแรงดันสะสมภายในถัง
1: นี่ฮะแล้วก็ยังดีว่าสติกันดีนะครับไปหยิบถังดับเพลิงนะครับมาฉีดควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ตอนนั้นที่อยู่ในรายการผลิตเลยเนี่ยมีคนงานอยู่3คนนะครับแล้วเนี่ยก็ไปตามเพื่อนๆมาช่วยกันนะฮะช่วยกันนะเอาถังดับเพลิงเนี่ยนะครับมาฉีดควบคุมเหตุการณ์ไว้ได้ทำให้ไฟเนี่ยไม่ลุกลามไปในพื้นที่อื่นของโรงงานส่วนสาเหตุเนี่ยเห็นบอกว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
2: ค่ะแล้วก็พอมีสติแบบนี้เนี่ยก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะ
1: ครับผมนะฮะนี่ฮะสติสำคัญที่สุดรวมถึงการซักซ้อมแผลอะไรต่างๆด้วยเนา
2: ะ
1: นะครับไปดูอีกเหตุการณ์นึงคุณผู้ชมอันนี้เกิดจากความเมานะฮะเมาแล้วไม่กลับไปนอนแต่ปรากฏว่าเมาแล้วมีเรื่องไปหาเรื่องชกต่อยนะครับที่สถานบันเทิงสุดท้ายเนี่ยนะครับไม่มีใครช่วยได้นะครับตำรวจตั้งข้อหาหนักครับพาไปดูเหตุการณ์ครับไปหมดเลยนะฮะเนี่ยๆๆชายเสื้อดำคนนี้เนี่ยนะฮะเปิดก่อนใช่ว่าจะได้เปรียบน
2: ะ
1: เปิดก่อนโดนคดีก่อนนะครับนี่ฮะเป็นใช่เป็นเหตุการณ์นะครับที่นายสมโชคเสื้อดำเนี่ยนะครับอยู่ในการเมาสุราเลยครับเดินเข้าไปชกหน้านะฮะกลุ่มคู่กรณีซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับสมโชคเนี่ยนะฮะเดินเข้าไปชกคนเสื้อขาวตอนแรกเนี่ยเห็นบอกกลับไปที่รถแล้วนะ
2: ค่ะ
1: กลับไปที่รถเนี่ยแล้วมาก่อเหตุซ้ำอีกรอบนึงมาชกชายเสื้อเทาเนี่ยนะอีก2หมัดกลุ่มเพื่อนเนี่ยเข้ามาห้ามนะฮะสมโชคเนี่ยยังไม่หยุดปรีเข้าไปชกกลุ่มวัยรุ่นอีกครั้งนึงนะครับอีกฝั่งนึงไม่ได้ตอบโต้ในตอนแรกเขายกมือยกมือขอโทษเลยนะยกมือไหว้ขอโทษเลยนะฮะแต่สมโชคเนี่ยรวมหมัดใส่นะครับหลังจากนั้นก็ชุลมุนละเพื่อนของทางฝั่งนู้นก็เริ่มไม่ยอมนะครับมีประชาชนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยนะครับเห็นบอกว่ามีการพยายามที่จะเข้าไปเปิดประตูฝั่งคนขับด้วยนะครับเพื่อให้เพื่อนของนายสมโชคเนี่ยลงมาจากรถสมโชคก็เลยไม่พอใจที่คนนอกเข้ามายุ่งนะครับก็เกิดปะทะคารมกับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นอีกนะฮะโอ้โหกว่าจะแยกกันออกไปได้นะคุณบุญเนตร
2: ใช้เวลาพอส

0: สมควร
1: ครับผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมถนนประชาสำราญนะครับเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะฮะเมื่อคืนวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะครับก็คนเห็นเหตุการณ์เนี่ยนะครับบอกว่าช่วงแรกเนี่ยชายเสื้อดำที่ยืนอยู่ริมถนนเนี่ยนะฮะก่อนที่เพื่อนจะขับกระบะมารับเนี่ยแทนที่จะขึ้นรถไปเนี่ยนะครับกลับเดินปรีลงมาทำร้ายวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงเขาเห็นเลยว่าไม่มีเหตุผลเลยคือถ้าขึ้นรถไปเนี่ยมันก็จบแล้วเนี่ยต่อยตอนแรกแล้วถ้าขึ้นรถไปกลับไปซะ
0: ก็
1: จบนี่พอขึ้นรถไปเหมือนเดินลงมาอีกรอบหนึ่งนะฮะลองฟังคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
2: ยื้อดีกันยางไปตีเขาเลยผมก็บ่รู้ว่ามีปัญหาอย่างกันมากยื้อดีกันยางไปตีเขาเลยมั้งครับแต่ก็ตามคลิปที่ว่ายางไปตีเพื่อนหรอกกันยางก็มาตีพอดีสู้ผมไม่เห็นเหตุการณ์ก็เลยไปห้ามกับน้อง3คนครับบังคับบาสดำเนี่ยก็เหมือนจะพ่อใจสู้ผมที่ไปห้ามประมาณนี้นะครับโอเคเลยถอยรถกลับมาเลยถอยตอนแรกครับเลยฮอนนุ่นแล้วครับแต่ถอยรถกลับมาอีกประมาณนี้ครับแล้วซุ่มเหตุการณ์ซุ่มเอียงเขากลับไปใครว่าก็ออเขาไปออเขาไปเซ็กกับรถกระบะคันนี้ประมาณนี
1: ้มันไม่จบเพราะว่าคู่กรณีที่เขาโดนต่อยไปเนี่ยนะฮะโดนนายสมโชคต่อยเนี่ยนะฮะเขาไปแจ้งความแล้ว3คนไปแจ้งความที่สภ.เมืองขอนแก่นตอนนี้ท่านผู้กำกับนะครับบอกว่าชายเสื้อดำเนี่ยนะฮะที่เข้ามาทำร้ายร่างกายคนอื่นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยอ้างว่าเข้าใจผิดสมโชคบอกเข้าใจผิดคิดว่ากลุ่มผู้เสียหายเนี่ยจะเข้ามาทำร้ายก็เลยเปิดก่อนเลยนะครับตำรวจก็เตรียมดำเนินคดีไปนะครับล่าสุดวันนี้ครับคุณมนเนตนายสมโชคเนี่ยเดินทางเข้าพบตำรวจแล้วนะครับนี่ฮะเขาบอกว่าอย่างนี้ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยไปกับเพื่อนกับรุ่นพี่รวม3คนตอนจะกลับคู่กรณีเนี่ยนะฮะคือรุ่นพี่เนี่ยนะไปพูดท้าทายคู่กรณีนะครับบอกว่าเฮ้ยมานี่สิมีอะไรกับกูหรือเปล่าคู่กรณีก็เดินมาจังหวะที่เดินมาเนี่ยแหละเขาเปิดก่อนเลยอย่างที่เราเห็นในคลิปเขาเดินไปใส่ก่อนเลยทีนี้มันก็เลยเกิดความชุลมุนกันขึ้นนะครับมีการห้ามปรามกันกลัวเรื่องจะบานปลายเขาบอกว่าเขายอมรับผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับเขาทำไปเพราะเขาเมาฮะเขาเมาเขาอยากจะรับผิดชอบตอนนี้เขาพร้อมที่จะรับผิดชอบทุกอย่างตอนนี้สั่งแล้ว
0: แต่ว่าไปทำร้ายคนอื่นนะคะ
1: ครับผมเปิดก่อนนะฮะ
0: เหตุการณ์นี้พ่อบอกสุดทนแล้วจริงๆลูกติดยาคุณจามอนเคยถูกจับไปแล้วก่อนหน้านี
1: ้
0: แต่กลับมาบ้านพฤติกรรมไม่เปลี่ยนนะคะแจ้งตำรวจให้มาคุมตัวหน่อยเพราะว่าลูกชายขังตัวเองอยู่ในห้องอยู่อย่างนั้นพอตำรวจมาตกใจกระโดดหนีนะแล้วยังคว้าปืนของตำรวจอ่ะยิงตำรวจอีก
1: โอ้โหจากเรื่องเล็กๆนี่กลายเป็นเรื่องใหญ
0: ่กลายเป็นเรื่องใหญ่ค่ะคุณผู้ชมตำรวจสภ.เมืองฉะเชิงเทรานะคะรุดเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะพบว่ามีชายคุ้มคลั่งแย่งอาวุธปืนตำรวจและยิงตำรวจได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลท่าศาลาค่ะที่ตำบลศาลาแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงวันนี้เองหลังจากตำรวจนะคะได้รับแจ้งจากผู้เป็นพ่อนั่นก็คือนายสมพงศ์นะคะบอกให้เข้ามาช่วยระงับเหตุหน่อยลูกชายอยู่ในอาการคุ้มคลั่งและส่งเสียงดังเอะอะโวยวายตลอดเวลาพอตำรวจเดินทางมาถึงค่ะก็พบกับนายอภิสิทธิ์นะคะขังตัวเองอยู่ภายในห้องพยายามจะใช้เหล็กกระทุ้งผนังยิบซ้ำจนกระทั่งเป็นรูเลยคือตำรวจเขาก็ประเมินแล้วว่าโอ้ดูท่าแล้วเดี๋ยวอาจจะเกิดเหตุรุนแรงขึ้นได้ขออนุญาตผู้เป็นพ่อเข้าไปควบคุมตัวระหว่างที่ตำรวจกำลังพังประตูค่ะนายอภิสิทธิ์กระโดดหนีออกทางหน้าต่างเนี่ยเป็นบานเกล็ดด้วยนะคุณจะมองผู้ชมพอกระโดดหนีออกไปได้วิ่งหนีไปทางบ่อน้ำหลังบ้านค่ะตำรวจที่อยู่ด้านนอกก็เลยวิ่งไปติดตามเพื่อจะควบคุมตัวจังหวะนี้แหละนายอภิสิทธิ์เกิดสะดุดเชือกแล้วก็ล้ม ทำให้10ตำรวจตรีนะคะวราธรผบ.หมู่ป้องกันปราบปรามสภ.บางน้ำเปรี้ยวเนี่ยนะก็กำลังจะเข้าไปตะคุบรวบตัวเพราะเห็นว่าสะดุดแต่ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุแย่งปืนพกขนาด9มม.ของตำรวจค่ะแล้วก็ยิงออกมา3นัดนัดแรกเนี่ยถูกเสื้อกลอกไม่เป็นอะไรอีกนัดหนึ่งถูกบริเวณหัวไหล่ด้านซ้ายของ10ตำรวจตีวราธร
1: ครับผม
0: อันนี้แหละได้รับบาดเจ็บนะคะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกันไปหลังจากนั้นตำรวจก็อีกชุดหนึ่งก็สามารถคุมตัวนายอภิสิทธิ์ไว้ได
1: ้ครับ
0: ตอนคุมตัวนี่อาการแบบยังมึนเมาอยู่เลยแล้วน่าจะเมายา
1: โหกล้ายิงตำรวจอ่ะ
0: เขาพูดรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งแหละคุณจะมองคุณผู้ชมเขาบอกแล้วบางช่วงเหมือนคล้ายๆจะร้องไห้ด้วยนะเขาบอกว่าเขาตกใจอ่ะ ที่ตำรวจมาทำแบบนี้

0: ขาก็เลยพยายามจะวิ่งหนีค่ะพ่อบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะลูกเคยถูกฝ่ายปกครองอ่ะควบคุมตัวมาแล้วก็คดีเสพยาเนี่ยแหละ26สิงหาคมที่ผ่านมานี่เอง27พ่อไปประกันตัวออกมาแต่ยังทำตัวเหมือนเดิมกลางค่ำกลางคืนไม่นอนส่งเสียงเอะอะโวยวายแล้วก็ยังคงก่อเหตุแบบนี้จนกระทั่งช่วงเช้ามีปากเสียงกันค่ะก็เลยแจ้งตำรวจให้มาคุมตัวเอาไว้หน่อยพ่อบอกครั้งนี้ไม่ประกันตัวแล้วค่ะ
1: มันหลายวันแล้วไงกลางคืนมันก็ไม่นอนไงมันไม่เปิดเพลงดังมันก็พุ่มพำมุมพำอยู่คนเดียว
2: เขาโดนจับรอบสุดท้ายไปเมื่อไหร
1: ่วันที่26นะถ้าจะมันยี่หกเดือนที่แล้วเนี่ย
2: โดนเสพหรืออะไรฮะ
1: เสพแล้วก็มี2เม็ดทีแรกผมก็คิดว่าจะให้เขาไปบำบัดไงนี้มันมาเจอของอ่ะเขาก็บอกเขาต้องดำเนินคดีตอนที่เขาพ้นโทษมาครั้งที่แล้วอ่ะปี66เราปี66อ่ะ
2: ครับ
1: เขาก็เลิกมาแล้วก็มาทำงานบอสนี่เขาก็ตรวจสารเสพติดนะมันก็ไม่มีแล้วก็มา27กรกฎาคมเนี่ยเขาออกจากงานแล้วมันก็เริ่มเป็นเรื่อยมา
2: เรื่อยมาเลยแล้วทำไมพ่อถึงให้เจ้าหน้าที่พังประตูเข้าไปวะเนี่ยไม่ไหว
1: เขาไม่ไหวลูกประสาทจะเสียทีลูกแล้วลูกกำลังเรียนแล้วไม่ได้หลับไม่นอน
2: ก็เลยต้องให้พังเข้าไป
1: ใช่ต้องสารลูกมันมากกว่าแล้ว
3: นะไม่มีพ่อคนไหนอยากให้ลูกติดคุกหรอกนะนอกจากเหลืออดจริงๆ
0: ใช่
3: ครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมแป๊บเดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะกลับมาดูผู้ต้องขังกำลังจะเอาตัวไปส่งศาลไม่อยากติดคุกอ่ะ
0: ค่ะ
3: วิ่งหนีครับวิ่งหนีชนิดที่ว่ากระโดดลงน้ำข้ามคูคลองหนีสุดชีวิต
0: ค่ะ
3: หนีได้ไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันครับ
4: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
5: ่นิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมและยีสต์มีวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
2: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
1: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
2: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
3: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
4: ยาเพียแคมครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมของ New Jelen Pharmaceutical
5: Want that glass skin? Plump, firm, clear.Wear your skin. Wear your Vaseline.
6: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Work กลิ่นกลูต้าไฮยา PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
7: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
8: ผู้ต้องหาคดียาเสพติดเนี่ยนะครับก็หลักปีแหละถ้าติดเรือนจำติดคุกเนี่ยนะครับกำลังจะเอาไปส่งศาลนะก็ไม่อยากติดคุกหนีครับตัดสินใจหนีดื้อเลยวิ่งสิครับพลเมืองดีเอ่ยตำรวจเอ่ยเนี่ยตามจับกันให้วุ่นครับนี่เป็นภาพวงจรปิดนะครับของเทศบาลนครราชสีมาครับคุณผู้ชมนั่นนะฮะนั่นนะวิ่งหนีออกมาแล้วนะนี
9: ่รถมาอะไรไม่สนนะวิ่งไว้ก่อน
8: ชาวบ้าน
9: ว
8: ิ่
9: ง
8: ไปทางไหนดีกลัวนะคุณนึกออกไหม
9: เอาวิ่งไปทางไหนดี
8: คือลำพังจะไปจับเลยก็เฮ้ยเขามีอาวุธหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะคือผู้ต้องหาคดียาก็สักเต็มตัว
9: ค่ะ
8: นะฮะสุดท้ายพลเมืองดีช่วยกันจับไว้ได้
9: คือจริงๆใครเห็นก็สงสัยแล้วนะเอ๊ะวิ่งหนีแบบนี้เป็นใครนะเป็นโจ

0: นหรือเปล่า
1: ใช่นี่ฮะเขากระโดดข้ามคูน้ำมาเลยนะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยวิ่งหน้าตั้งหน้าตื่นมาเนี่ยนะฮะนี่นะครับเพื่อหลบหนี
0: นี่ว่ายคูน้ำข้ามนี
1: ่เออนะครับนี่อาศัยจังหวะชุลมุนนะครับวิ่งหลบหนีไปได้ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบชาวบ้านที่พบเห็นก็ช่วยกันตามจับนะครับสุดท้ายไปสิ้นฤทธิ์อยู่ที่บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อไฟนะครับอยู่ตรงข้ามกับอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีนะฮะกลางเมืองโคราชนี่นี่นี่นี่นี่โหแถวนั้น
0: คนเต็ม
1: ชาวบ้านเยอะนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับบ่ายสองของเมื่อวานนี้วันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปนะครับสอบถามเหตุการณ์ดูให้แม่ค้าเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยนะฮะแม่ค้าบอกว่าตอนมาจอดรถจักรยานพ่วงข้างเตรียมขายน้ำอยู่เนี่ยฮะอยู่ด้านหลังอนุสาวรีย์ยะโมเลยนะครับตอนบ่ายๆเนี่ยเห็นแล้วแหละอยู่ๆมีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งถอดเสื้อรอยสักเต็มตัวมาเลยตอนนั้นเนี่ยเห็นก็รู้แล้วว่าต้องไปทำอะไรไม่ดีมาแน่ๆน่าจะเป็นขโมยที่แบบไปดักวิ่งชิงปล้นมาไปวิ่งราวทรัพย์แล้วก็หนีมาแน่ๆนี่เธอคิดอย่างนั้นเลยชาวบ้านแถวนั้นเห็นก็รู้แล้วว่าเนี่ยดูแล้วไม่ใช่คนปกติอ่
0: ะ
1: เออนะครับแล้วสักพักหนึ่งก็เห็นเจ้าหน้าที่เห็นพลเมืองดีวิ่งตามนะฮะก็โอ้โหรู้เลยว่านี่แหละ
0: ไม่ปกติแล้วไม่ใช่คนทั่วไปแล้ว
1: แหกคุกครับผู้ประสาชาวบ้านบอกแหกคุกแหกคุกจริงๆก็คือเขากำลังจะเอาขึ้นไปส่งสารนะน
0: ะ
1: ขึ้นรถเรือนจำไปนะครับขึ้นรถของตำรวจไปนะครับอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยฮะก็เลยโดนดำเนินคดีสิครับนี่นะหลบหนีการจับกุมนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการแจ้งข้อหาเพิ่มไปด้วยนะครับเขาบอกเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยสะท้อนถึงอะไรไหมประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยในพื้นที่เมืองของโคราชเนี่ยนะฮะรวมไปถึงความร่วมมือของเจ้าหน้าที่กับประชาชนนะที่ช่วยกันตามจับนะผู้ต้องขังคนนี้กลับมาได
0: ้ค่ะแบบร่วมได้แบบทันควัน
1: ครับผม
0: หนุ่มรปภ.นะคะอ้างบอกว่าเงินไม่พอใช้ค่ะไปทำท่าทำทีลองแหวนทอง
1: แล้ว
0: หลังจากนั้นวิ่งหนีออกมาจากร้านเลยนะคะยังไงก็ไม่รอดค่ะโดนรวบได้ทันผู้ชมนี่เป็นวงจรปิดภายในร้านทองนะคะตำรวจสภ.วังน้อยค่ะเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะคนร้ายชิงทองภายในร้านทองที่วังน้อยพระนครศรีอยุธยาพนักงานในร้านทองเนี่ยเขาสามารถคุมตัวนายสุริยันหรือว่านายหนึ่งอายุ43ปีซึ่งมีอาชีพเป็นรปภ.ไว้ได้คือจับได้เลยแหละพร้อมของกลางเป็นแหวนทองน้ำหนัก2สลึง1วงโหทองตอนนี้มันแพง 35,000 ค่ะแล้วก็มีรถจักรยานยนต์นี่ๆๆออกแล้วไปเลยทำท่าขอรองขอรองแล้วออกไปทันที
1: ดูก็ไม่ได้วิ่งด้วยนะ
0: ค่ะ
1: อ๋อออกมาวิ่ง
0: วิ่งตอนหลังตอนแรกเนี่ยพยายามแบบเอามาลองเสร็จเนี่ยวิ่งแล้วก็มาขึ้นรถจะขี่หนีค่ะปรากฏว่าคนในร้านทองวิ่งตามมานี่แหละแล้วก็ทิ้งรถนะแล้ววิ่งหนีไปวิ่งหนีไปได้ไม่ไกลอ่ะคุณจามอน
1: ครับ
0: สุดท้ายก็โดนตะคุบตัวเอาไว้ได้ค่ะ
1: คนที่ตามวิ่งตามไปนั่นเป็นพนักงาน
0: เป็นพนักงานในร้านทองคือพอคนร้ายเนี่ย
1: เอาคุณแจ
0: หลังจากชิงทองใช่ไหมไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยโอ้เจ๊ก็ตะโกนเลยบอกว่ารีบตามไปรีบตามไปเนี่ยพอวิ่งตามมาได้ทันก็ตะคุบตัวไว้ได้เนี่ยค่ะแหวนทองก็อยู่ในมือ คือตัวของนายสุริยันเนี่ยคนร้ายรับสารภาพบอกเขามีอาชีพรปภ.แต่ว่าเงินเดือนไม่พอใช้ในครอบครัวก็เลยลงมือก่อเหตุไม่ได้วางแผนไว้ก่อนนะก
1: ็
0: คิดแล้วจะทำไงดีก็เลยมาชิงทองโดนตั้งข้อหานะคะวิ่งราวทรัพย์ค่ะแล้วก็โดนรวบพร้อมของกลางด้วยค่ะ
1: ครับผมพักอีกสักครู่เดียวคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับแม่คนไทยไม่น่ารักเลยไปทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษแล้วแกอายุ70แล้วนะนอนอยู่ที่หาดจอมเทียนฮะเดี๋ยวดูนะฮะคนไทยคนนี้นะเตะเสยน่
0: ะ
1: ทำร้ายนะครับทำร้ายจนฝรั่งคนนี้ได้รับบาดเจ็บครับ
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
3: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: ไม่ถึงชอบใช้เทพไทยครับ
5: ปากสะอาด
6: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
7: ดีต่อเหงือกและฟัน
5: รสดีใช้ง่าย
6: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
7: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
10: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
11: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
10: เพราะเราปิดผมขาว
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
12: โอเคเฮอร์เบิล

0: ล้วไหลค่ะเสื้อยืดโควีกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อ5ตัวแถมฟรี3ตัวค่ะกับโปรโมชั่น8ตัวนี้จ่ายราคาเดียวค่ะเพียงแค่990บาทเท่านั้นเฉลี่ยมานะเหลือเพียงแค่ตัวละ124บาทค่ะ
1: แบรนด์ชั้นนำอย่าง Aerolite นะครับที่การันตีเรื่องของคุณภาพให้คุณใส่สบายไม่อึดอัดครับแล้วก็ไม่มีตะเข็บด้านข้างด้วยระบายอากาศได้ดีและแห้งไวด้วยครับ
0: มีหลายไซส์ให้คุณเลือกนะคะไซส์ M ค่ะรอบอก36นิ้วไซส์ L รอบอก40นิ้วไซส์ XL ค่ะรอบอกอยู่ที่44นิ้วค่ะใส่ได้ทุกวันใส่ได้ทุกโอกาสค่ะใส่ได้กับทุกกิจกรรมกับโปรโมชั่นของเราวันนี้ค่ะ Aerolite เซตเสื้อโควีแขนสั้นผ้าทีคัตตอนนะคะวันนี้กับโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อ5ตัวแถมฟรี3ตัวในราคาเพียงแค่990บาทรวมแล้วได้ทั้งหมด8ตัวในราคา990บาทเท่านั้นค่ะจากราคาปกตินะคะ 2,800 บาทวันนี้ค่ะคุณรับไปในราคาเพียง990บาทค่ะเฉลี่ยมาเหลือเพียงแค่ตัวละ124บาทนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อกับเราได้เลยค่ะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @sshopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2: ตอนนี้ที่ชลบุรีเนี่ยนะฮะเขายิ่งเป็นห่วงเรื่องภาพลักษณ์นะเขาขอให้คนไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพต้อนรับทหารที่ดีนะท่องเที่ยวที่ดีปรากฏว่านะครับวันนี้เกิดเหตุเลยครับผู้ชายคนนี้ไปเตะเสยปลายคางนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่นอนที่หาดจอมเทียนดูสิน
3: ี่ฮะกระทืบเลย
2: เออนะครับสร้างความไม่พอใจให้กับเพื่อนชาวต่างชาติคนนี้นะครับเขาเป็นต้องบอกเป็นคุณลุงแล้วน
3: ะ
2: อายุ70อ่ะเป็นชาวอังกฤษนะครับที่มาเที่ยวอยู่ที่พัทยานะฮะนี่ฮะกล้องวงจรปิดเนี่ยครับบันทึกภาพไว้ได้หมดเลยนะครับก็ชายชาวอังกฤษคนนี้เนี่ยมีบาดแผลนะครับใบหน้าบวมปูดเจ้าหน้าที่มาปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเลยนะครับผู้ก่อเหตุเป็นคนไทยอายุประมาณ35ปีนะฮะพอไปพูดคุยเนี่ยถามว่าแล้วไปทำร้ายเขาทำไม
3: ค่ะ
2: เขาก็อ้างนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปสืบทราบมานะฮะว่าฝรั่งคนนี้เกี่ยวข้องกับการขโมยรถมอเตอร์ไซค์เขาแล้วเขาเนี่ยเจอหลักฐานบางอย่างอยู่ที่ตัวของฝรั่งคนนี้เออแต่ตำรวจบอกยังไม่ค่อยเชื่อ
3: ค่ะ
2: เพราะว่าให้การเนี่ยวกวนคือถ้าคนแบบโดนขโมยอะไรมามันต้องเล่าได้เป็นสเต็ป1 2 3 4ใช่ไหมแต่คนนี้ให้การวกวนนะฮะแล้วก็มีอาการคล้ายกับคนมึนเมาสุราคุณวเนตรแล้วก็พยายามปิดบังใบหน้าตอนนักข่าวเนี่ยนะฮะไปถามนะคือถ้าคนดีๆเขาก็ต้องตอบเราได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
3: เราถูกขโมยเราเป็นผู้เสียหายอย่างเงี้ย
2: แต่เขาตอบยังไงลองไปฟังฮะ
3: ค่ะ
4: เราเจอของเราอยู่กับเขาเหรอหนุ่มเราเจอของเราอยู่กับเขาเหรอหรือว่าไงทำไมเราถึงไปต่อยเขาเจอของอะไรเจออะไร
5: กระเป๋า
4: เงินเหรอ
5: ไม่เป็นไร
4: พี่แปลข้อมูลเฉย
5: ไม่ผมไม่อนุญาตมีข้อเกี่ยว
2: เนี่ยถ้าคนเป็นผู้เสียหายจริงอ่ะมันต้องบอกได้
3: หันมาเล่าให้ฟัง
2: แล้วเนี่ยตอนตำรวจจะจับนี่จะหนีด้วยนะเออคือถ้าคุณโดนฝรั่งขโมยของมาเนี่ยคุณต้องรีบบอกตำรวจเลยว่าที่ผมทำว่าผมโกรธผมโดนขโมยของอะไรก็ว่าไปใช่ไหมเนี่ยมันพฤติกรรมมันแปลกๆแบบนี้แหละเนี่ยนะฮะระหว่างที่ตำรวจเข้าไปจับกุมเนี่ยนะฮะเนี่ยก็ดิ้นพยายามจะหนีทีนี้เพื่อนฝรั่งที่เขามายืนอยู่นะคุณมณเทศผมบวกเนี่ยเขาก็มายืนด่าเพราะเขาโกรธไงเ
3: ออ
2: ว่าไปทำชายชาวต่างชาติที่เป็นเพื่อนเขาอ่
3: ะ
2: เนี่ยนะฮะเออไปเตะเขาได้ยังไงอ่ะเตะจนสลบล้มไปขนาดนี้เนี่ยนะฮะเบื้องต้นตำรวจก็คุมตัวชายคนนี้นะครับส่งพนักงานสอบสวนเออเพื่อไปสอบปากคำเพื่อดูอาการแล้วไม่เหมือนกับเป็นผู้เสียหายอ่ะนะเหมือนกับไปกระทำเขาเกินเหตุมากกว่า
3: ดูเหมือนเมานิด
2: ๆอย่างที่บอกนะตอนนี้เนี่ยคือต่างชาติเขากำลังจับตาอยู่ด้วยนะ
3: ค
2: ือที่ชลบุรีที่พัทยาเนี่ยสื่อต่างชาติเขาก็กำลังมาดูเรื่องราวของพี่ๆทหาร 5,000 นายที่เขามาพักผ่อนอยู่ด้วยนะพอมันเกิดภาพลักษณ์อะไรขึ้นมาแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็ไม่ดีกับคนไทยนะ
3: ค่ะ
2: เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับ
3: คุณผู้ชมคะส่งท้ายวันนี้นะคะจะพาไปดูเกษตรกรผู้เลี้ยงแกะเขาพาแกะนับพันตัวเลยค่ะไปเข้าโครงการอาบน้ำยาในฤดูใบไม้ผลิเพราะว่าอะไรเดี๋ยวมันจะต้องป้องกันเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันปรสิตต่างๆเดี๋ยวมันเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเดี๋ยวเขาก็เนี่ยแหละพาไปเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันกันหน่อยนะคะ
2: ต้องอาบน้ำ
3: ไปอาบน้ำยา
2: เป
3: ็นน้ำยาเนี่ยป้องกันเหมือนแบบเสริมภูมิคุ้มกันเหมือนเราฉีดวัคซีนแบบนี้ค่ะคุณจอม
2: อ่
3: ะส่งท้ายก็ด้วยภาพนี้วันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

จ้าหน้าที่กู้ภัยและทหารกองทัพในเปาพายเรือผ่านอุโมงค์ที่ถูกน้ำท่วมเพื่อค้นหาคนงานโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำที่ยังคงติดอยู่ใต้ดินหลังเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตเมื่อวันพุธที่แล้วซึ่งส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตรวมในเนปาลพุ่งสูงเกิน 1,000 รายและยังมีผู้สูญหายอีกหลายพันคนปฏิบัติการครั้งนี้ค่อนข้างซับซ้อนจนต้องมีการระดมผู้เชี่ยวชาญและทีมเทคนิคพิเศษจากทั้งอินเดียจีนเกาหลีใต้และออสเตรเลียมาร่วมภารกิจเจาะอุโมงค์และเร่งปั๊มหมุนเวียนอากาศเข้าไปภายในขณะที่ผลกระทบจากภัยพิบัติทำให้สถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำอย่างน้อย11แห่งต้องหยุดชะงักการทำงานการผลิตไฟฟ้าของประเทศหายไปราว 10%หมอกควันพิษจากไฟป่าในพื้นที่เกาะสุมาตราและกาลิมันตันของอินโดนีเซียกำลังแพร่กระจายอย่างรุนแรงไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งถือเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2015ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างหนักในหลายประเทศโดยเฉพาะอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์และฟิลิปปินส์พบผู้ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันแล้วหลายหมื่นรายจนต้องมีการสั่งปิดโรงเรียนหลายพันแห่งแล้วระงับเที่ยวบินจำนวนมากไฟป่าในอินโดนีเซียรอบนี้มีสาเหตุหลักมาจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งยาวนานจากปรากฏการณ์เอลนิโญร่วมกับการเผาป่าเพื่อเคลียร์พื้นที่ทางการเกษตรพายุไต้ฝุ่นโซเดลกลับมาทวีกำลังแรงขึ้นอีกครั้งและพัดเข้าถล่มพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างทั้งในมณฑลเจ้อเจียงและฝูเจี้ยนส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันในหลายเมืองใหญ่โรงเรียนจำนวนมากต้องปิดการเรียนการสอนถนนหลายสายเปลี่ยนสภาพเป็นลำธารเชี่ยวกรากพัดผ่าเศษซากและรถยนต์จมใต้น้ำพายุลูกนี้สร้างปรากฏการณ์ที่หาได้ยากด้วยการขึ้นฝั่งประเทศจีนถึง3ครั้งหลังฟื้นตัวขึ้นมาจากกระแสน้ำอุ่นในทะเลจีนใต้คาดว่าพายุจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเข้าสู่มณฑลกวางตุ้งซึ่งทางการได้แจ้งเตือนให้ระวังฝนตกหนักต่อเนื่องดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากหน่วยกู้ภัยทางทะเลของสเปนช่วยเหลือผู้รอดชีวิต44คนหลังจากพบเรือผู้อพยพลำหนึ่งลอยลำอยู่นอกชายฝั่งหมู่เกาะคาเนรีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยเรือลำดังกล่าวเดินทางออกจากประเทศแกมเบียในแอฟริกาตะวันตกตั้งแต่วันที่7สิงหาคมและเผชิญภาวะหลงทางลอยลำอยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติกนานถึง27วันเชื่อว่ามีผู้อพยพเดินทางมากับเรือลำนี้128คนเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตอยู่บนเรือ5คนแต่ด้วยสภาพอากาศที่ย่ำแย่ทำให้ทีมกู้ภัยไม่สามารถกู้ร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาได้จำเป็นต้องละทิ้งร่างเหล่านั้นไว้บนเรือตามเดิมขณะที่คาดว่าอาจมีผู้สูญหายอีกมากกว่า80คนซึ่งส่วนใหญ่คาดว่าเสียชีวิตระหว่างทางก่อนที่หน่วยกู้ภัยจะไปถึง

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้อสมทช่อง9กด30วายไรตี้ร่วมกับโซนิกยูธ1999เสนอ Why Entertain Awards 2026
2: สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมธนบุรีพาณิชย์คาวากูดไอคอนสยาม
3: สวัสดีค่ะคอสกรีนไหนแล้ว
4: อันนี้เสียงกรีนให้เราหรือเปล่าคะ
3: คอสกรีนฝั่งซ้ายมือไหนค่ะลด
4: ฝั่
3: งขวามือคอสกรีนไหนค่ะลดมาก
4: พวกพี่รู้สึกดีทุกครั้งที่แฟนคลับใครก็ไม่รู้มากรีดให้กับพวกเราสองคนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอต้อนรับท่านแขกผู้มีเกียรติแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่งานประกาศรางวัล Why The Ten Award 2026 Thai Silk Curtains and the Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะเราขอยกย่องรากเหง้าและเสน่ห์วัฒนธรรมไทยร้อยเรียงสู่ความร่วมสมัยและผลิบานไปพร้อมกับวงการบันเทิงวายไทยให้เติบโตสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกค่ะ
3: และแน่นอนค่ะใบเตยค่ะทุกคนรอคอยอยู่แล้วนะคะสำหรับนะคะวายคาเป็ดงานประกาศผลรางวัล Why Entertainment Award 2026ที่ทุกคนรอคอยแห่งปีนะครับคนทัพนักแสดงวายวันนี้ต้องบอกเลยว่ามากันเยอะมาก

0: นะคะด้านไหนก็พร้อมแล้วนะคะสำหรับงานประกาศรางวัล Wine Entertain Award 2026 Thai Silk Curtains and the Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามค่ะ
1: และทั้งในพร้อมแล้วเรา2คนส่งหน้าที่ตอบเป็นพิธีกรด้านในเชิญค่ะ
2: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
4: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางไปยังโรงเรียนนครไตรตรึงจังหวัดกำแพงเพชรพาน้องๆทำกิจกรรมเวิร์กช็อปทักษะแห่งอนาคตพร้อมร่วมเรียนรู้เทคโนโลยี AIที่จะเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยน้องๆพัฒนาทักษะเพื่อต่อยอดสู่อาชีพในฝันในอนาคตร่วมเดินทางไปกับ Journey of Dreams วันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
5: มิกเบนเป็น1สัปดาห์นี้
6: ไม่เคยสอนปริมว่าให้ไปไหว้เขาอยู่เขาก็ขึ้นไปกราบขั้นที่1กราบขั้นที่2กราบขั้นที่3แล้วขอบคุณค่ะ
7: เวลาขอได้ให้ขอยอดกำไร
8: ครับเพราะไม่งั้นโดนหัก
7: ถูกต้องขอกำไรร้อยล้านแสนล้านหมื่นล้านก็บางคนฉันขอแล้วฉันได้มาพันล้านนะแต่สุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยเป็นหนึ่งต้องขอเป็นกำไรเท่านั้นแล้วถึงจะประสบความสำเร็จค่ะ
5: ถามช่อง9กด30
9: สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
10: อาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free เพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
9: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้คาวากูด
11: อุตสาหกรรมบันเทิงไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการเติบโตทั้งเรื่องของรายได้และศักยภาพอย่างต่อเนื่องด้วยความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยรวมเข้ากับศักยภาพของทีมสร้างสรรค์เบื้องหลังและเบื้องหน้าทำให้ความเป็นไทยในมิติของศิลปะการแสดงดนตรีภาษาค่านิยมตลอดจนความเป็นอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ถูกสอดแทรกเชื่อมโยงจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของผลงานมากมายที่ได้รับความนิยมและชื่นชมอย่างไรก็ตามผลงานที่ดีย่อมต้องมีต้นทุนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมมองเห็นความสำคัญในเรื่องนี้มาโดยตลอดและมีส่วนผลักดันส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิงไทยให้ผลงานบันเทิงของคนไทยเฉิดฉายออกไปสู่สายตาคนทั้งโลกโดยเฉพาะอุตสาหกรรมบันเทิงวายไทยที่ประเทศไทยอยู่อันดับต้นๆซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิตส่งออกความหลากหลายทางเพศถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างสวยงามจนกลายเป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตางานประกาศรางวัล Wine Entertain Awards อีกหนึ่งเวทีที่มองเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมบันเทิงวายไทยเรามองเห็นความคิดสร้างสรรค์การทำงานอย่างหนักของผู้ผลิตศิลปินและนักแสดงที่พยายามขับเคลื่อนความหลากหลายทางเพศผ่านผลงานคุณภาพให้ผู้ชมได้รับชมทั้งหมดนี้คือความภาคภูมิใจของคนไทยและเราพร้อมสนับสนุนต่อไปในอนาคต
12: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะโอ้โหกรี๊ดได้นะคะเสียงกรี๊ดมาแฟนคลับจ้า
12: วันนี้แฟนๆมากันเยอะมากเลยฮะแล้วเราสองคนก็รับหน้าที่พิธีกรนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะขออนุญาตแนะนำตัวกันก่อนนะคะดิฉันชมพู่ธัญสิตาสุวัชราธนากิจค่ะ
12: โอ้โหแนะนำตัวอย่างเต็มเลย
0: ครั้งแรกแนะนำตัวเราแนะนำยาวๆก
12: ่อ
0: นค่ะขอชื่อเต็มค่ะคุณ
12: ธนวัฒน์ประสิทธิ์ที่สมผ่อนไม่คุ้นเห็นไหมล่ะไม่คุ้น
0: เอาก่อน
12: ดีเจนุ้ยธนวัฒน์ประสิทธิ์สมพรครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครั้งนะคะวันนี้เราสองคนรับหน้าที่พิธีกรในค่ำคืนนี้ค่ะ
12: ครับและต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ Wine Entertain Award 2026
0: yes ดิฉันขอต้อนรับรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมคุณสุรพันธ์เจริญทรัพย์ให้เกียรติร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนความสำเร็จของวงการบันเทิงวายไทยด้วยค่ะ
12: รวมถึงคณะผู้บริหารบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับและคณะผู้บริหารบริษัทโซนิกยูท1999จำกัดด้วยนะครับต ้องบอกว่า2องค์กรนี้ร่วมกันจับมือกันสร้างพื้นที่แห่งโอกาสพร้อมผลักดันวงการบันเทิงวายไทยให้เติบโตและก้าวไปได้ไกลยิ่งขึ้นในระดับสากลครับ
0: ต้องยอมรับนะว่าก้าวไปได้ไกลจริงๆนะคะรวมไปถึงแขกผู้ไม่เกียรติสื่อมวลชนและแฟนคลับทุกๆท่านนะคะที่อยู่ณไอคอนฮอลล์ชั้น7ไอคอนสยามแห่งนี้รวมไปถึงทุกๆท่านนะคะที่กำลังรับชมผ่านทางช่อง9กดหมายเลข30แต่ว่าตอนนี้จะพาทุกท่านไปพบกับโชว์แรกกันก่อนค่ะกับการผสานเสน่ห์ของศิลปะการแสดงไทยเข้ากับบทเพลงและเรื่องราวของศิลปินรุ่นใหม่ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงเปิดม่านลายสยามค่ะ

0: ักหน่วงมากๆเลยทีเดียวเพราะโจทย์ของเราค่อนข้างจะยากนะเอาความเป็นไทยมาร่วมสมัยกับปัจจุบันนะคะ
1: ทุกคนตั้งใจทำกันมากๆจริงๆครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ครับ Y Entertain ของเรานะครับจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองให้กับรากเหง้าของไทยที่ได้รับการเสนออย่างร่วมสมัยพร้อมเติบโตอย่างสง่างามและยั่งยืนบนเวทีโลกในฐานะผู้นำด้านความบันเทิงที่อบรับความหลากหลายอย่างแท้จริง
0: และครั้งนี้นะคะก็เป็นปีที่3แล้วค่ะของ Y Entertain Award ซึ่งเราก็ได้รับการต้อนรับจากศิลปินนะคะนักแสดงรวมไปถึงบุคคลสำคัญในวงการบันเทิง Y มาร่วมงานกันอย่างอบอุ่นเหมือนทุกครั้งเลยค่ะและทุกท่านนะคะสามารถร่วมเชียร์ศิลปินที่ชื่นชอบสามารถแฮชแท็กได้เลยนะคะ Y Entertain Award 2026แฮชแท็กกันเยอะๆนะให้ติดเทรนด์ไปเลย
1: นะครับทุกท่านครับอีกหนึ่งพลังสำคัญที่ทำให้ Y Entertain Awards 2026เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบในค่ำคืนนี้คือแรงสนับสนุนจากทุกภาคส่วนนะครับต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
0: ไอคอนสยามแลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพันธมิตรคนสำคัญของงาน Y Entertain Awards 2026ค่ะ
1: ธนบุรีพาณิชย์ผู้นำธุรกิจยานยนต์ของไทยทั้งในด้านการประกอบและการเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz มากกว่า85ปี
0: อาหารแมวเน็กโกอร่อยถูกใจแมวต้องเน็กโกค่ะ
1: เครื่องสำอางฉับคอสเมติก
0: คาวากูดผลิตภัณฑ์เพื่อสมุนไพรสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
1: ข้าวโพดอบกรอบตาทวิสโก้ทวิสโก้กรอบก็มาแรง
0: ขนคิ้วอุยขนตาดกต้องเมจิกเซรั่มอัญชันที่เซเว่นทุกสาขา
1: อีซูซู
0: บริษัทเมลอินมีเดียและบริษัท STP Digital Marketing จำกัดค่ะ
1: นีเวียโลชั่นวิสซีไฮยาผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วันฮะขอเสียงปรบมือให้กับผู้สนับสนุนทุกท่านขอบคุณด้วยนะครับโอ้โหเธอ
0: ผู้หลักผู้ใหญ่ดีเจนุ้ยไม่งั้นเราจะอยู่ในวงการมาได้หลายสิบปีหรอ
1: ครับท่านลงไปกลับแทบเท้าได้คงลงไปแล้ว
0: ลงไปแล้วจริงๆขอบพระคุณจริงๆ
1: ขอบพระคุณฮะ
0: ที่ขาดไม่ได้เลยนะทุกคนค่ะก็คือแฟนคลับทุกๆท่านนะคะเพราะทุกการติดตามทุกเสียงเชียร์และทุกการสนับสนุนที่มอบให้กับศิลปินและนักแสดงนะคะล้วนเป็นกำลังใจสำคัญให้ทีมงานและผู้ผลิตได้เดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปขอเสียงแฟนคลับทั้งหลายหน่อยได้ไหมจ๊ะอินเตอร์แฟนอินเตอร์แฟน
1: อินเตอร์แฟนแม็กซ์สำนอย
0: ว้าวอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้เอาให้คุณผู้ชมและดีเจนุ้ยฟัง
1: มี
0: แฟนคลับบางคนเนี่ยโอ้เดินทางมาจองคิวมาต่อคิวตั้งแต่เมื่อคืน
1: ส่งกำลังใจอยากจะมาร่วมแสดงความยินดีกับคนที่เขารักกันนะครับ
0: ซึ่
1: งวันนี้ต้องบอกเลยว่ารางวัลของเรานะฮะแบ่งออกมาเป็น2ประเภทรางวัล13สาขาด้วยกันได้แก่รางวัลการตัดสินของคณะกรรมการจำนวน8รางวัลนะครับและรางวัลจากการโหวตของประชาชนทั่วโลกอีก5รางวัลครับ
0: ใช่แล้วค่ะและในตอนนี้นะคะเราจะเริ่มการประกาศรางวัลจากการตัดสินของท่านคณะกรรมการกันก่อนค่ะซึ่งกรรมการจะมีใครกันบ้างขอเชิญทุกท่านชมวิทยาคณะกรรมการตัดสินรางวัล Y Entertain Award 2026ดังต่อไปนี้ค่ะ
2: คณะกรรมการตัดสินรางวัล Y Entertain Awards 2026คุณเจษดาพงธนาธนวัฒน์กรรมการรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินรางวัลคุณสมหมายสุวรรณวงศ์รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดและขายบริษัทอสมทจำกัดมหาชนประธานกรรมการรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปรีดาอัครจันทโชติคณบดีคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการคุณยุทธนาลอพันธ์ไพบูลย์ผู้กำกับผู้จัดละครนักแสดงกรรมการคุณปิยะเสวตพิกุลผู้ทรงคุณวุฒิในวงการบันเทิงกรรมการคุณณัฐริกาธรรมปรีดา

0: านันท์นักแสดงกรรมการคุณวสินบุญญาคมผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักโทรทัศน์บริษัทอสมทจำกัดมหาชนกรรมการคุณวีรยุทธแก้วจินดาผู้อำนวยการฝ่าย9 Mcord HD บริษัทอสมทจำกัดมหาชนกรรมการและเลขานุการ
1: ทุกท่านครับขอเสียงปรบมือให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านด้วยครับถึงช่วงเวลาสำคัญของค่ำคืนนี้แล้วนะฮะกับการประกาศรางวัลจากการตัดสินของคณะกรรมการนะครับเพื่อเชิดชูผลงานความสามารถและความทุ่มเทของบุคลากรในวงการบันเทิงวายไทยของเราทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพตลอดปีที่ผ่านมาครับ
2: มาถึงรางวัลแรกของ Y Entertainment Award 2026นะคะได้แก่รางวัล Best Creative Team of the Year ทีมสร้างสรรค์แห่งปี
1: สำหรับผู้ประกาศรางวัลแรกในค่ำคืนนี้เป็น3นักแสดงนำจาก New The Series นะครับกับการโคจรมาร่วมงานกันของตรงตรงกฤษกรเต้ยพงศกรและภูมิชวันวัฒน์ขอเสียงปรบมือกับทั้ง3ท่านครับ
2: แอบเห็นตัวอย่างไปแล้วโอ้โหน่าติดตามมากๆ
1: ครับ
3: สวัสดีครับพวกเรานะครับมาจาก New The Series นะครับผมตรงตรงหน่อยครับ
4: ผมเต้ยครับผมภูมิครับ请大家多多支持我们的新剧《New The Series》，目前已经在 VTV 上面，谢谢大家。
1: ถูกใจอินเตอร์แฟน
3: ผู้เข้าชิงรางวัล Y Entertainment Award 2026รางวัล Best Creative Team of the Year ทีมสร้างสรรค์แห่งปีมีดังต่อไปนี้ครับ
0: Best Creative Team of the Year ทีมสร้างสรรค์แห่งปีทีมสร้างสรรค์เข้มจิราต้องรอดเข้มจิราเดอะซีรีส
5: ์มึงชื่อเข้มใช่ไหมยางเห็ดยังให้เฝ้าเห็ดบ่ถึง6เดือนตายแน่นอน
6: มึงมันแสหาเรื่องนะหากูอยู่ดิ
0: ทีมสร้างสรรค์มีสติหน่อยคุณทีมีแอนที
7: ก็แค่รู้สึกประทับใจ
8: ฉันไม่เข้าใจที่คุณสื่อ
9: จริงๆแล้วคุณก็ทำตามที่ AI บอกหมดแล้วไม่ใช่หรอ
7: ก็เผื่อมันจะมีอัปเดตเพิ่ม
10: ยิ้มหน่อยสิคุณ
7: ลืมสนิทราตรีสวัสดิ์นะคนดื้อ
11: คุณทีครับคุณถาครับทางนี้ครับ
0: ทีมสร้างสรรค์สิงสาลาตาย Goddess Bless You From Dead
12: มึงจะบอกว่าทุกอย่างที่ผีทำเดี๋ยวก็รู้ว่ามึงเป็นพยานหรือเป็นฆาตกร
13: คนร้ายมันจะลงมือฆาตกรรมหมู
14: ่มันรู้จักพิธีบูชาผีกับยันแปลกๆที่เราเจอที่บ้านเหยื่อ
15: ถ้าหมอห้ามรักคนไข้ตำรวจก็ต้องห้ามรักผู้ต้องหา
0: ทีมสร้างสรรค์แคเบลคลั่งรักนักโทษ
16: การที่ทุกคนเข้ามาที่นี่ก็เพื่อสำนึกผิดในสิ่งที่ตัวเองทำ
17: ทำไมเธอถึงช่วยเราตลอดเลยอ่ะ
18: เราแค่ไม่ชอบเห็นใครโดนแกล้ง
0: ทีมสร้างสรรค์เบิร์นเอาท์ซินโดรมภาวะรักคนหมดไฟ
19: น้องจะได้คุยกับคนแปลกหน้าที่กำลังเบิร์นเอาท์เหมือนกันเพื่อที่ต่างฝ่ายต่างช่วยกันบำบัดและรับฟังความทุกข์ของกันและกัน
20: ลายมือคุณบอกว่าคุณกำลังจะได้งานใหม่เร็วๆนี้แน่นอน
21: คุณเป็นคนแรกเลยนะที่ซื้องานผม
22: ทีมที่ได้รับรางวัล Best Creative Team of the Year ทีมสร้างสรรค์แห่งปี Y Entertainment Award 2026ได้แก
3: ่ Care Bell ครับข้างรักนักโทษ

0: ฮัลโหลก็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับรางวัล Y Entertain อันนี้พวกเราตั้งใจทำกันมากครับแล้วก็แฮปปี้มากๆในการได้รับรางวัลนี้ครับขอบคุณครับพี่ใหม่ต่อไหม
1: ทำไมดูตื่นเต้นก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับรางวัลนี้นะคะก็เป็นเรื่องแรกที่ใหม่โปรดิวส์แล้วก็ทำขึ้นมาร่วมกันกับทีมทั้ง Max Motive ด้วยแล้วก็

0: ทางไมมีเดียแล้วก็พี่เต๋อแล้วก็ทางแคสต์น้องๆสองคนเมเบิลแป้งจีก็เป็นนักแสดงใหม่แล้วก็พวกเราก็อยากจะทำอะไรที่เหมือนก้าวออกจากสิ่งที่เราเคยทำแล้วก็อยากจะสร้างบทที่มันท้าทายกับตัวเรามากๆเลยแล้วก็อยากจะ drive why entertain ให้ไปได้ไกลมากๆเลยแล้วก็ภูมิใจมากๆที่อยู่ในคอมมูนิตี้นี้นะคะ
1: ลำดับต่อไปนะคะที่ฉันขอเรียนเชิญรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมคุณสุรพันธ์เจริญทรัพย์ให้เกียรติขึ้นมอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดีบนเวทีค่ะ
2: เป็นผลงานสร้างสรรค์ของผู้รักที่น่ารักมากๆในวงการบันเทิงของเรานะฮะ
1: จริงนะคะจริงๆต้องถือเป็นผู้จัดหน้าใหม่แต่ว่าทำผลงานได้ดีมากๆเพราะว่าตั้งใจดูแลทุกส่วนเลยนะคะ
2: มาต่อกันอีกหนึ่งรางวัลของเราครับกับรางวัลสำคัญที่ยกย่องคนเบื้องหลังผู้ถ่ายทอดทุกตัวอักษรในบทให้กลายเป็นเรื่องราวที่สร้างความประทับใจบนหน้าจอกับรางวัล Best Wide Series Director of the Year ผู้กำกับยอดเยี่ยมแห่งปี
1: และผู้ที่จะมาประกาศรางวัลนะคะเป็น4สาว4สไตล์เลยค่ะที่ฝากผลงานไว้มากมายทั้งการแสดงแฟชั่นพิธีกรเรียกได้ว่าแต่ละคนมีเสน่ห์ความโดดเด่นในแบบของตัวเองขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องแจนพลอยชมพูจริงๆปริยพิชกระปุกพลอยนิราและไซซีรัตริชาค่ะ
3: ผู้เข้าชิงรางวัล Why the Teen Award 2026
4: รางวัล Best Wide Series Director of the Year ผู้กำกับยอดเยี่ยมแห่งปีมีดังต่อไปนี้ค่ะ
5: Best Wide Series Director of the Year ผู้กำกับยอดเยี่ยมแห่งปีณัฐพรพัชรชยานนท์และภริษาสิงหวัฒนกูลคุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่น My Grandpa is a BL Writer
6: ฉันกำลังจะเขียนนิยายวายหาเงินมาปลดหนี
7: ้เดี๋ยวนี้ให้เขาก็อ่านนิยายเกย์กันทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เขาต้องเติมเกย์ทุกวันค่ะผอ.
8: ไอ้กายเป็นแฟนกันนะ
5: นพชัยชยนาสิงสาลาตาย Goddessbrace you from death
9: ตอนนี้คุณคือผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมหนูนะ
10: แต่ผมไม่ได้ทำจริงๆนะครับคุณตำรวจ
11: ไอ้ทูบคือพยานคนเดียวที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
10: พุทธะพุทธังอะระหังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโน
12: นะโมพุทธายะ
5: ปราดโรจนะสินวิไลแคเบลคลั่งรักนักโทษ
13: เธอโดนคดีอะไรมาหรอ
14: ยาเสพติด
15: จำคดีดังๆคดีหนึ่งได้ไหมที่มีเด็กผู้หญิงไปฆ่าครูฟิสิกส์ตายในห้องคอมมันชื่อแคลร์แต่ทุกคนเรียกมันว่าไอ้หมาบ้านขนาดพวกคุณยังไม่เคยอาจยุ่งกับมันเลย
5: ปรินกีรติรัตนลักษณ์คมเดือนแมนเด
10: ททำไมไอ้หมอนี่มันเนื้อหอมจังวะ
16: เป็นหมอในพื้นที่ที่คอยทำงานช่วยเหลือชาวบ้านมีแต่โครงการงัดกับนายทุน
17: พวกคุณวันๆทำหายมาผมเห็นเงาแต่แย่งอำนาจ
18: มันจะไปด้วยกันได
5: ้พานุวัฒน์อินทวัฒน์เข็มจิราต้องรอดเข็มจิราเดอะซีรีส
19: ์ตระกูลของแม่ถูกสาปให้ลูกชายทุกคนตายโหง
20: อาจารย์พลันหมอทำตัวตึงย่านอุบล
21: จ้องจนหน้ากูฝึกมาแล้วมั้ง
22: มันอาจจะเกี่ยวข้องกับคำสาปของตระกูลผมก็ได้อะ
23: ฉันจะเอาเข็มไปอยู่ด้วย
1: ผู้ที่ได้รับรางวัล Best Wide Series Director of the Year ผู้กำกับยอดเยี่ยมแห่งปี Wide Entertain Award 2026ได้แก่คุณนพชัยชัยนามจากสิงสาลาตาย Goddess Bless You From Death ค่ะ
2: แสดงความยินดีด้วยครับในโชว์เลยนะครับ
1: ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งผู้กำกับมากฝีมือนะคะที่สร้างสรรค์และถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้อย่างมีเอกลักษณ์และสร้างความประทับใจให้กับคุณผู้ชมอย่างมากมายเลยค่ะยินดีด้วยค่ะ
24: ขอบพระคุณมากนะครับที่มอบรางวัลนี้ให้แล้วก็ขอบคุณใครดีขอบคุณเชนครับที่ให้โอกาสทำเรื่องนี้แล้วก็ขอบคุณทีมงานพอดีผมเป็นประเภทแบบทำงานร่วมกันกับทีมงานเนี่ยครับก็เป็นรางวัลของทีมแล้วก็

0: ขอบคุณนักแสดงด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
1: ยังอยู่กับเราบนเวทีนะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณสิริพรวัยรุ่งเรืองคุณกรรมการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนให้เกียรติขึ้นมอบช่อดอกไม้ครับขอเรียนเชิญครับ
2: ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะมาต่อกันอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญนะคะที่ช่วยเติมเต็มเรื่องราวและส่งต่อความรู้สึกจากซีรีส์ไปถึงคุณผู้ชมนะคะด้วยบทเพลงที่สามารถให้เราย้อนกลับไปนึกถึงเรื่องราวและความประทับใจในซีรีส์เรื่องนั้นๆได้ทันทีกับรางวัล Best Series OST of the Year เพลงประกอบซีรีส์ยอดเยี่ยมแห่งปี
1: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
2: อยู่ไม่ไหวก็กลับบ้านได้เลยอะไรยานุ้ย
1: กำลังจะเข้าผู้ประกาศรางวัล
2: อยู่ดีๆก็ร้องเพลงนี้
1: ทำไมไล่กันล่ะเธอเราเพิ่งทำงานด้วยกันเองนะเนี่ย
2: ก็เมื่อกี้บอก
1: ปีนี้
2: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวนี่คืออะไรครับ
1: เพลงเขา
2: เขามาเหรอ
1: เขามาวันนี้เขามาด้วยนะเขามาประกาศรางวัลนะครับเพราะว่าเพลงเขาก็สร้างปรากฏการณ์อยู่ไม่ไหวทั่วบ้านทั่วเมืองนะฮะไวรัลเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยฮะเจ้าของเพลงฮิตยาย่าย่าเธอเขาออกเสียงยังไง
2: เดี๋ยวเธอถามเจ้าของเพลงดีกว่า
1: เขาดีกว่าเน
2: า
1: ะ
2: เพราะพวกเราก็ไม่รู้ว่าออกเสียงยังไงเหมือนกัน
1: ต้อนรับคุณอุโน่หลาวทอง
3: อยู่ไม่ไหวเฮ้ยอยู่ไม่ไหวเอ้าบ้านนี้มันน่ากลัวกลัวกลัวกูไม่อยากอยู่กูไม่อยากอยู่กูไม่อยากอยู่ที่น
2: ี่อุโน่
1: เออชื่อเพลงเธอออกเสียงยังไงอ่ะ
4: ตัวเดียว
1: ชื่อเพลงออกเส
4: ีย
1: ง
4: ยังไงใจเย็น
2: ดังแล้วลูก
4: ตัวเดียวผมอุโน่หลาวทองครับ
1: ครับชื่อเพลงยาย่าย่า
4: ชื่อเพลงยาย่าแป๊บนึงผมเปิดด
1: ูอ่ะโอ้ย
4: ลืมอ่ะชื่อเพลงย้าย่าอย่างครับผู้เข้าชิงรางวัล Y Entertain Award 2026รางวัล Best Series Original Soundtrack เพลงประกอบซีรีส์ยอดเยี่ยมแห่งปีมีดังต่อไปนี้ครับ
5: Best Series Original Soundtrack of the Year เพลงประกอบซีรีส์ยอดเยี่ยมแห่งปีครั้งหนึ่งตลอดไปบูมสหรัฐเทียม

0: และเพลงที่ได้รับรางวัล Best Series Original Soundtrack of the Year เพลงประกอบซีรีส์ยอดเยี่ยมแห่งปี Y Entertainment Award 2026ได้แก่เพลงใจจงมั่นจากเรื่องเข็มกีฬาครับร้องโดยปางทิพย์และเก่งฮาริครับ
1: ดีใจด้วยนะครับ

0: ใจทรงมั่นเย
1: สวัสดีครับเก่งฮาริสครับผมก็ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณนายเอ็นเตอร์เทนไวเอ็นเตอร์เทนอวอร์ดครับ2026ครับที่มอบรางวัลนี้ให้กับเพลงใจจงมั่นครับก่อนอื่นเลยขอบคุณทางดีมดีมิวสิกครับขอบคุณพี่ออฟที่ให้โอกาสก็เป็นเพลงที่น่าจะเป็นเพลงแรกๆของค่ายที่ได้รับโอกาสครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ปรางปังทิพย์ครับก็ขอบคุณบ้านพี่ปรางด้วยที่แต่งเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็ตอบรับคำขอของเก่งแล้วก็ดีมดีครับที่ได้มาร่วมจอยในโปรเจกต์นี้ก็เครดิตทั้งหมดให้พี่ปรางเลยพี่ปรางแบบลองพอแล้วก็แต่งพอมากเลยครับ
0: ขอเรียนเชิญคุณท็อปดารณีนุชประสุทธิ์ตนาวินนะคะกรรมการที่ปรึกษาบริษัทสนิทยุทธ1999จำกัดขึ้นมอบช่อดอกไม้บนเวทีค่ะ
2: เรียนเชิญครับยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณพี่ท็อปครับ
0: ขอบคุณพี่ท็อปค่ะขอบคุณน้องเก่งด้วยนะคะ
2: ขอบคุณครับเก่งฮาริสครับ

0: พ่อเราจะรู้ได้ยังไงอะว่าเขาคือคนที่ใช่สำหรับเรา
1: คนที่ใช่นะเวลาเราอยู่กับเขาเราต้องรู้สึกปลอดภัยรู้สึกมั่นใจเราต้องรู้สึกเป็นตัวของตัวเองได้ทุกนาทีที่อยู่กับเขาหรือจะเป็นเวลาที่เรามีปัญหาเขาก็จะไม่ทิ้งกันแก้ปัญหาร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆในชีวิตไปพร้อมกับเราและก็ไม่ใช่แค่ความรู้สึกเรายังต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ไม่ว่าจะผ่านไปกี่วันกี่ปีเขาก็ยังคอยดูแลเราด้วยความเอาใจใส่ยังคอยห่วงใยกันไม่ไปไหนเพราะการเดินทางข้างหน้าของลูกกับเขายังอีกยาวไกลต้องเลือกคนที่มาดูแลเราให้ดีเหมือนอย่างที่พ่อไว้ใจธนบุรีพาณิชย์
2: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเครื่องสำอางฉัตรคอสเมติกความสวยที่โดดเด่นคือเสน่ห์ที่แตกต่างครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาต่อกันที่รางวัลถัดไปนะคะเป็นรางวัลที่มอบให้กับดาวดวงใหม่ที่เปล่งประกายด้วยความสามารถและเสน่ห์เฉพาะตัวพร้อมศักยภาพที่จะเติบโตและสร้างสีสันให้กับวงการบันเทิงค่ะกับรางวัลY Star on Spotlight of the Year ดาวเปล่งประกายแห่งปีค่ะ
1: ครับและผู้ที่จะมาประกาศรางวัลนะครับเป็น2คู่4สาวจากช่อง3นะครับที่สร้างเคมีเรื่องราวความรักจนกลายเป็นอีก2คู่ที่เรียกได้ว่าได้รับความรักจากแฟนๆมากมายเลยฮะ
0: ขอเสียงมือต้อนรับคุณอุ้มอิสยาและแบมสลาลีพร้อมด้วยน้องลีน่าและลีนาและมิวนัชชา
1: สวัสดีครับโอ้โหสวยมาก
0: สวัสดีค่ะ
1: เชิญฮะเชิญครับ
0: เนี่ยแฟนคลับกรี๊ดเลย
2: สวัสดีค่ะลีน่าและลีนาค่ะ
3: สวัสดีค่ะมิวนัชชาค่ะพวกเรามาจากซีรีส์ Please Love รักได้ใหม่ทางช่อง3ค่ะ
4: สวัสดีค่ะอุ้มอิสยาค่ะ
5: สวัสดีค่ะแบมสราลีค่ะพวกเราสองคนมาจากซีรีส์เรื่องฟูลฟิลรักเติมเต็มค่ะ
6: วันนี้พวกเรานะคะจะมาประกาศผลรางวัล Y Star on Spotlight of the Year นะคะดาวเปล่งประกายแห่งปีค่ะ
4: ใช่ค่ะและสำหรับผู้ที่มีรายชื่อเข้าชิงรางวัล Y Star on Spotlight of the Year มีดังต่อไปนี้ค่ะ
7: Y Star on Spotlight of the Year ดาวเปล่งประกายแห่งปีดิวจิรวัฒน์จากเรื่อง Burnout Syndrome ภาวะรักคนหมดไฟ
8: ขอมือหน่อยดิ
9: จะทำอะไร
8: ตอนนี้เราสนิทกันแล้วใช่ปะในแบบเนี้ยเรียกว่าไปเดทป่ะมึงโคตรใจดำมึงรู้ตัวป่ะกูละโคตรเกลียดเลยเวลาคนไม่รักกันแล้วแล้วต้องมานั่งขอโทษกันแบบเนี้ย
7: เติ้ลมัตติมันและเฟิร์สวันวรรณกรจากเรื่องเข็มจิราต้องรอ

0: อดเข้มจิราเดอะซีรีส
1: ์ป้าแก้วฝากเอามาให้ครับผมไม่แน่ใจเลยครับว่าความรู้สึกในตอนนี้มันเป็นเรื่องของชาติที่แล้วหรือว่าชาตินี
2: ้ชาตินี้มันต้องอยู่กับกูดิวะ
0: เบลเคมิสราจากเรื่องแค่เบลคลั่งรักนักโทษ
3: กูบอกกูไม่ได้กิ๊กไง
4: เออ
5: เอาเงินกูคืนมา
6: ว่าเราไม่ใช่แคลร์ใช่ไหม
5: บอกให้มึงเก่งแค่ไหนอะ
6: มึงก็ปกป้องคนของมึงไม่ได้หรอก
7: ต่อให้กูทำเบลตายมึงก็ทำอะไรกูไม่ได้อยู่ดีหรอก
0: เปียโนนิชาพัฒน์จากเรื่องรันอเวย์หนีไปก็ตายเปล่า
8: คุณพ่อคะขวัญบอกแล้วไงว่าขวัญจะพิสูจน์ให้เห็นว่าผู้หญิงรักกันมันไม่ใช่เรื่องแปลกอนาคตของขวัญขวัญเลิกเองได้ค่ะ
9: แต่เราเลิกกันแล้วนะ
8: แต่ขวัญไม่เคยเลิกกับพี่ก่อน
9: พี่ก่อนก็มาขวัญแล้ว
10: ดูเหมือนว่าชาตินี้จะมีเรื่องน่าสนุกเพิ่มขึ้นนะ
0: ออโต้พัชระจากเรื่องสิงสาลาตาย Goddess Raise You From Dead
11: มึงไปกินข้าวกูนะ
12: ไอสิงหามันไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หรอกมันเอาคุณไปไว้ที่บ้านทำไม
13: กูคุยกับมึงอยู่นะ
12: กูยอมเป็นเพื่อนมึงดีกว่ากูไม่ได้เป็นอะไรในชีวิตมึงเลย
14: ผู้ที่ได้รับรางวัล Wild Star on Spotlight of the Year ดาวปิ่งประกายแห่งปี Wild Entertainment Award 2026ได้แก่ได้แก่คุณต้นมัติมันศรีบุญเรืองและคุณเฟิร์สวันวรรณกรเรืองรัตน์ค่ะยินดีด้วยนะคะ
15: แสดงความยินดีด้วยนะครับได้เชิญเลยครับ
16: กล่าวอะไร
15: สักแ
16: ป
15: ้น
16: ฮะ
1: ครับผมก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณทาง Wild Entertainment Award นะครับที่มอบรางวัลนี้ให้แล้วก็เข็มทิราต้องรอดเป็นซีรีส์เรื่องแรกของเต้นกับน้องเฟิร์สวันที่ได้มีโอกาสเล่นก็ต้องขอบคุณทางดูมันดีมากๆขอบคุณทางพี่ออฟชันมากๆขอบคุณป้าๆมากๆที่ให้โอกาสเราได้ร่วมเล่นซีรีส์ที่มีคุณภาพแบบนี้แล้วก็วันนี้ผมขอเป็นตัวแทนในการรับรางวัลเพราะว่าน้องอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพอาจจะต้องการพักผ่อนนิดนึงก็ผมมารับรางวัลให้น้องก็พี่มารับรางวัลให้แล้วนะ
15: โอเคครับลำดับต่อไปขอเชิญน้องชัดชัยครับคุณชเวซึงโฮคุณอิคิววชิรเกียรติฉัดเครื่องสำอางฉัดและตัวแทนจากซีรีส์ล็อกสุดท้ายคือนายคนเดียว The Last Lock of Love ให้เกียรติขึ้นมอบช่อดอกไม้ครับขอเสียงปรบมือครับ
17: เมื่อสักครู่เรามีดาวเปล่งประกายกันไปแล้วนะคะจะขาดไปได้อย่างไรกับรางวัลนักแสดงนำของเราค่ะเริ่มกันที่รางวัล Leading Girls Love of the Year นักแสดงนำ Girl Love แห่งปี
15: ทุกท่านครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณลูกเกดเมธินีและคุณสกายกิ่งพยมชาโพ
17: สวัสดีค่ะวู้วเป็นเชิญเลยสวัสดีค่ะ
18: ครับสวัสดีครับ
19: น้องสกายค่ะทุกคนขอถามสกายนิดหนึ่งนะคะลงมางานรางวัลแบบนี้เนี่ยสกายคิดว่าสกายอยากจะลองเล่นหนังวายซีรีส์บ้างไหมครับ
18: โอ้เดี๋ยวอยู่กับว่ายน้ำก่อนครับ
19: อ้าวขอว่ายน้ำก่อนค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะเรามาประกาศรางวัลนะคะผู้ที่เข้าชิงรางวัล Wild Entertainment Award 2026รางวัล Leading Girls Love Star of the Year นักแสดงนำ Girls Love แห่งปีมีดังต่อไปนี้ค่ะ
0: Leading Girls Love Star of the Year นักแสดงนำ Girls Love แห่งปีเจนเย่เมธิกาจากเรื่องรับรักออกแบบ Love Design
20: เต๊ะหมายถึงใครฉันเหรอก็ใช่ดิ
21: ไม่ต้องห่วงหรอกจานินจะยัง
20: ทำอยู่แหละ
21: ตอนนี้เต๊ะไม่ได้สู้คนเดียวแล้วงั้นขอเจ๊แต่งงานด้วยรูปไว้ได้ไหม
0: พิริยาจากเรื่อง Broken of Love หัวใจช้ำรัก
22: พ่อทำแบบนั้นจริงๆหรอแม่
23: แหวนวงนี้เป็นตัวแทนความรักของเราแทนคำสัญญาจากนี้นะฉันยอมคุณหมดทุก

0: กอย่างเลยแค่นี้ก็ได้ใจไปหมดแล้วจะเอาอะไรอีกฮะแต่งงานกันนะ
1: มิวสิกแพรวาจากเรื่อง Runaway หนีไปก็ตายเปล่าม
2: ันยังเข้ามาไม่ได้
3: คุณเองก็มีน้องสาวเหมือนกันน่าจะเข้าใจความรู้สึกของฉันไม่ใช่หรอคะ
1: เมเบิลสิริวลีจากเรื่องแค่เบลครั้งรักนักโทษ
4: อยู่รอดเพื่อกลับออกไป
5: แต่โลกความจริงของเรานั่นอยู่ที่นี่
6: คุณทำอะไรอย่าทำอะไรบ้านะเว้ยคุณเป็นผู้คุมนะเว้ย
7: เขาถึงเรียกกูว่าไอ้หมาบ้าไง
8: มานี่เอาดิ
7: กูเอาแน
1: ่ลีน่าและลีนาจากเรื่องรักสุดท้าย My Safe Zone
9: ความสุขมันง่ายแค่นี้เองเนาะ
10: แต่รักเรียน
11: มาตกลงแต่งงานกันเรียนทำไมอะได้แก่ชอบผู้ชายอะ
12: ความรักมันไม่ได้น่ากลัวแบบที่คิด
13: และผู้ที่ได้รับรางวัล Leading Girls Love Star of the Year นักแสดงนำ Girls Love แห่งปี
14: Why Entertain Awards 2026ได้แก่ลีนาและลีนาชูเวตจากรักสุดท้าย My Safe Zone
15: ดีใจด้วยครับ
16: เมื่อสักครู่นี้เองนะฮะ
17: เมื่อสักครู่นี้กล้องตัดไปน้องแบบใช่หรอใช่หนูเหรอพี่ใช่ค่ะลูก
16: เกินเลยครับเชิญเลยฮะ
18: I'm speechless right now ก็ไม่มีใครบอกเลยอ่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะ Why Entertain Awards นะคะสำหรับรางวัลนี้ค่ะขอบคุณช่อง3นะคะขอบคุณพี่อู๋ขอบคุณทีมงานทุกคนสำหรับ Girls Love เรื่องแรกของน้านะคะก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้ขึ้นมารับรางวัลนี้แล้วก็ to my partner in crime นะคะน้องหมิวก็ thank you so much ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
17: ตอนนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณประพลวิริยพันธ์ค่ะประธานกรรมการบริหารบริษัทธนบุรีพาณิชย์จำกัดให้เกียรติขึ้นมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีบนเวทีค่ะเรามาต่อกันที่ฝ่ายชายกันบ้างนะคะมาร่วมเชียร์และร่วมลุ้นไปกับรางวัล Leading Boys Love of the Year นักแสดงนำ Boy Love แห่งปีและผู้ประกาศรางวัลท่านต่อไปของเรานะคะโอ้โหต้องบอกว่า
16: เป็นรุ่นใหญ่เน
17: า
16: ะ
17: เป็นรุ่นใหญ่ที่หลายคนอยากร่วมงานด้วยจริงๆขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่นกสินใจเพลงพาณิชย์ค่ะ
16: นักแสดงคุณภาพนะฮะ
19: สวัสดีค่ะเมาอะไรคะ เรามาพูดถึงรางวัลกันเลยดีกว่านะคะค่ะและผู้ที่เข้าชิงรางวัล Why Entertain Awards 2026นะคะรางวัล Leading Boys Love Star of the Yearนักแสดงนำ Boys Love แห่งปีมีดังต่อไปนี้ค่ะ
1: Reading Boys Love Star of the Year นักแสดงนำ Boys Love แห่งปีเก่งหฤทธิ์จากเรื่องเข้มจิราดต้องรอดเข้มจิราด The Series
20: ต่อจากนี้กูกับมึงตัดพี่ตัดน้องกัน
21: มึงรู้สึกเยี่ยงไรที่ต้องเห็นคนรักตายไปต่อหน้าโดยที่ทำกับอะไรไม่ได
1: ้ต้าอู๋พิทยาจากเรื่อง The Wicked Game เกมรักลวง
22: เงินนี่ไม่ใช่ของผมผมไม่ได้ทำครับ
23: คนอย่างคุณน่ะเห็นผมเป็นแค่ของเล่น
22: นักพี่มีอะไรเนี่ยพี่ต้องบอกผมนะเข้าใจไหม
24: เราสองคนตายจากกันไปแล้ว
1: บอยปกรณ์จากเรื่องคมเดือนแมนเด
20: มึงด้วย
25: สวัสดีเด้อครับพ่อแม่พี่น้อง
24: บอกไปอย่า
0: ให้กูเห็นหน้ามึงอีก
2: ขอบคุณนะ
1: พีคพีมพลจากเรื่องสลักรักในแสงจันทร์ Love in the Moonlight
3: ลูกไม่แต่งนี่มันความสุขทั้งชีวิตของลูกจากนี้ไปที่ลูกของฉัน
8: ผมให้คุณทรงสวัสดิ์นะท่านจอมพลให้แล้วถ้าทุกอย่างสำเร็จผมกับปิ่นก็จะไม่ต้องถูกมาให้แต่งงานกัน
1: Off จุมพลจากเรื่อง Burnout Syndrome ภาวะรักคนหมดไฟ
10: พอจะจัดยาให้แรงกว่านี้ให้ผมได้ไหม
15: ผมอยากให้คุณมาเป็นแบบฝึกฝีมือให้กับผม
10: งั้นคุณก็คุยเป็นเพื่อนผมหน่อยผมอยากได้ยินเสียงคุณ
26: เราจะจบกันเพราะนั้นแค่นี้จริงๆหรอ
10: ถ้าคุณจะไม่กลับไปคืนดีกับผมแล้วผมก็จะหยุด
19: และผู้ที่ได้รับรางวัล Leading Boys Love Star of the Year นักแสดงนำ Boys Love แห่งปี Y Entertain Awards 2026ได้แก่คุณเก่งฮริตบัวย้อยจากเข้มจิราต้องรอดเข้มจิราเดอะซีรีส์ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
27: ยินดีด้วยครับเก่งฮริตเป็นครั้งที่2บนเวทีนะคะ
28: วันนี้น้องบอกว่าไม่ค่อยสบายเสียงไม่ค่อยดีเราจะไม่ให้ร้องเพลงแล้ว
27: ครับ
29: ยิ่งใหญ่มากเลยครับก่อนอื่นเลยขอบคุณY Entertain Award 2026นะครับที่มอบรางวัลนี้ให้กับเก่งโอ้ก็ดีเลยขอบคุณทางดูบันดีครับขอบคุณพี่ออฟที่ไว้ใจขอบคุณที่มอบโปรเจกต์ยิ่งใหญ่นี้ให้กับเก่งนะครับก็จริงๆเป็นโปรเจกต์ที่แบบยาวนานมากๆกว่าจะเริ่มต้นขึ้นนะครับแบบมีการพูดคุยกันเยอะมากขอบคุณทีมงานทุกคนครับผมถ้าไม่มีทีมงานทุกคนก็คงไม่มีเก่งฮาริสในวันนี้ครับผมทั้งเบื้องหน้าทั้งเบื้องหลังทุกคนเลยครับแล้วก็ขอบคุณที่สำคัญที่สุดน่าจะพาร์ทเนอร์ของผมครับน้ำปิงครับผมก็น้องเคยพูดกับผมว่าเราจะสู้ไปด้วยกันแล้วก็สักวันหนึ่งเราจะไปถึงจุดที่แบบเราคาดหวังกันไว้แล้วก็วันนี้เราทำออกมาได้ดีมากๆเราเกินฝันของเรามากๆเลยขอบคุณที่คอยเป็นแทบจะทุกอย่างทั้งการทำงานทั้งนอกการทำงานขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็ขอบคุณโอโอทุกคนครับไม่รู้ว่าดูอยู่หรือเปล่าครับผมขอบคุณทุกคนมากๆรางวัลนี้ก็เป็นของทุกคนเหมือนกันครับขอบคุณครับ
27: ขอเรียนเชิญคุณสมพจน์โรจนะชัยชนินรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทฟู้ดอินโนวาเทรดดิ้งแอนด์เซอร์วิสจำกัดเนโกะแฮทฟู้ดให้เกียรติขึ้นมอบช่อดอกไม้ครับ
30: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free
31: ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
30: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
32: เคยไม่ใช่กูเพราะกุ้งไม่เหมือนเคยก็เลยไม่เคยเป็นกุ้งเคยทำกะปิดีที่คลองด่าน
33: บอกว่าแถบนี้เป็นแหล่งเคยเขาเอาไปทำอะไร
34: ถ้าแปรรูปก็ต้องทำกะปิครับ
32: เฮ้ยมันมีแต่เคยล้วนๆเลย
34: ใช่ครับผม
32: กลิ่นมันหอมมากๆท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าหอมจริงๆโอ้นี่มาบดเป็นอย่างนี้เลย
34: ใช่ครับผม
32: เฮ้อเป็นแท่งนี้เลย
34: ครับ
32: รสชาติจะละมุน
34: ผมใช้คำว่าอูมามิได้ไหม
32: อูมามิถูกต้องเลยพี่เจอกันวันเสาร์นี้เวลา15 นาฬิกาถึง15:30 น.ช่อง9กด30
35: ทำไมต้องฆ่าท่านพ่อของข้าด้วย
36: ไม่ฆ่านะแม่นางสุยเขาเอารูปปั้นพระมาให้จอมยุทธสุยเขาถูกคนตีจนสลบ
37: ข้ามีความปรารถนาอย่างหนึ่งพี่ช่วยข้าได้ไหม
38: ตีวินถ้าหากเจ้าฆ่าข้าเจ้าจะไม่รู้ว่าใครฆ่าพ่อเจ้า
39: พบกับบทสรุปของทุกความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วความดีจะชนะทุกสิ่งหรือต้องพ่ายแพ้ให้กับกิเลสห้ามพลาดตอนจบของซีรีส์มังกรสถานบูลิมเสาร์นี้เวลา 16:00 น.ทางช่อง 9 กด 30เสนอเป็นตอนจบ

0: รมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
1: อาหารแมวได้โกโฮลิสติกแอนด์เกรดฟรีเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
0: คาวากูด
2: ไปกันต่อนะฮะกับรางวัลที่หลายท่านรอคอยครับกับ Best GL Series of the Year Series Girls Love แห่งปีครับ
3: คุณทุกคนคะผู้ที่จะมาประกาศรางวัลนี้นะคะต้องเรียกว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่สร้างสีสันบนโลกออนไลน์ขอต้อนรับคุณขวัญอุษามณีและอาจารย์เบียร์คนตื่นทอง
2: เชิญครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: อาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมจ้ะ
4: ค่ะดร.ขวัญอุษามณีนะคะ
3: ยินดีด้วยเป็นดร.แล้ว
2: ใช่เราต้องเรียกว่าดร.ขวัญแล้วตอนนี้ฮะอาจารย์เบียร์มีอะไรจะแนะนำไหมฮะสำหรับวันนี้มีข้อคิดดีๆข้อธรรมอะไรเงี้ยฮะ
5: สติเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะนั้นถ้าเรามีสติทุกอย่างในการใช้ชีวิตจะดีขึ้น
2: ครับฮะ
4: ผู้เข้าชิงรางวัล Y Entertain Awards 2026นะคะรางวัล Best Girl Love Series of the Year Series Girl Love แห่งปีมีดังต่อไปนี้ค่ะ
0: Best GL Series of the Year Series Girls Love แห่งปีรักสุดท้าย My Safe Zone
6: ออกใครสิ
7: นี่เจ้าคืออยู่กับผู้ชายบนเตียงอะเจน
8: เจนไม่ได้อยากเป็นเพื่อนลินรักเจนนะ
9: เจนก็รักลิน
8: จะเป็นทุกอย่างของกันและกันทุกลมหายใจ
0: รับรักออกแบบ Love Design
10: ข้อเสนอที่เจ๊ถามตอนนี้หนูได้คำตอบแล้ว
11: เราอยากให้บ้านหลังนี้ไม่ได้เป็นแค่บ้านค่ะแต่เป็นที่พักใจ
12: ลองคบกันดูไหมแบบที่ไม่ต้องสมมติว่าเป็นแฟนกันแล้วอะ
11: ความรักที่บริสุทธิ์แต่ไปด้วยความทรงจำที่สวยงาม
13: หนูตกลงรักเจ๊เพราะภาพวาด
0: แค่เบลครั่งรักนักโทษ
14: ใหม่มาว่ะ
15: สงสัยจะไม่รู้จักพวกกู
16: เธออยากฟังความจริงมากใช่ป่ะ
17: อย่าพูดเรื่องนี้ที่นี
18: ่มันยังไม่ตายหรอกจ้าเจอแดดอีกนิดนึงมันก็รอดแล้วให้โอกาสมันอีกสักหน่อยได้ไหม
0: ฟูลฟิลรักเติมเต็ม
19: ทำอะไรคะนั่นตู้เสื้อผ้าอุ่นก็ตู้ฝนมันเต็มแล้วอะ
18: ตื่นได้แล้วไหม
19: อุ่นเขาบอกว่าฉันเปลี่ยนไปไม่ใส่ใจ
6: อุ่นไม่เดินหนีไปไม่ทิ้งให้ฝันอยู่คนเดียวเองแล้วได้ไหม
10: แบบนึงได้ไหมคะฝันต้องรีบทำงานเดี๋ยวต้องรีบส่งวันที
0: ่ run away หนีไปก็ตายเปล่า
9: การุณาอย่าจับค่ะ
16: อันนี้มันยันกันผีเหรอคะ
11: ทำอะไรของแกเปิดประตูให้พี่หน่อย
8: หน้าด้านมีปัญญาหาเองแล้วใช่ไหมอ่ะถึงต้องมาแย่งคนอื่นอย่างเงี
3: ้
8: ย
3: แค่นี้ก็ไม่คลาสสิคะ
5: ผู้ที่ได้รับรางวัล Best Girl Love Series of the Year Series Girl Love แห่งปี Y Entertain Award 2026ได้แก่
4: แอร์เบล
5: ข้างรักนักโทษ
2: ยินดีด้วยครับ
3: ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและขอขอบคุณดร.ขวัญและอาจารย์เบียร์คนตื่นทันที่ได้มาประกาศรางวัลนี้ด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะเอ็นดูคุณใหม่มากๆเลยเมื่อกี้ขึ้นมาเห็นขนของตัวเองล่วงตาอยู
2: ่
3: บอกว่านั่นจากชุดที่ฉันเหรอจ้า
2: ถูกครับ
12: ค่ะก็ตื่นเต้นมากๆค่ะก็เป็นไม่ได้เตรียมสปีดอะไรเลยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นรางวัลแบบว่าเป็นรางที่สองแล้วของวันนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณทีมแม็กโมทีฟขอบคุณพี่ใหม่พี่เต๋อแล้วก็ขอบคุณมายมีเดียแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณพาร์ทเนอร์คนนี้ค่ะที่แบบว่าเราผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะใช
7: ่ค่ะ
4: ค่ะก็ขอขอบคุณทาง Y Entertainment ค่ะขอบคุณ My Media ขอบคุณ Mac Motive ขอบคุณที่สำคัญขอบคุณน้องแตงค่ะที่
12: เราคอยเป็นกำลังใจได้ให้กันและกันแล้วก็สู้มาด้วยกันโดยตลอดค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะ
17: ยินดีด้วยอีกครั้งนึงนะคะนี่แหละจะบอกว่าสิ่งที่เราจะได้เห็นอีกอย่างนึงนะคะคือนอกจากผลงานที่ได้คุณภาพแล้วเนี่ยเวลาเขาเป็นคู่พาร์ทเนอร์กันแล้วเขาจริงใจต่อกันมันจะส่งผลดีๆมากๆเลย
2: ถูกต้องนะฮะลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณพยุงศักดิ์ชาญด้วยวิทย์กรรมการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนให้เกียรติขึ้นมอบช่อดอกไม้ขอเรียนเชิญครับ

0: ยินดีด้วยอีกครั้งนึงนะคะพวกเรารอติดตามผลงานที่ดีมีคุณภาพต่อไปด้วยนะคะแน่นอนว่าฝั่ง Girl Love ไปแล้วต่อไปนี้ก็เป็นเวลาของ Boys Love กันบ้างทุกคน Best BL Series of the Year Series Boy Love แห่งปี
1: และผู้ที่จะมาประกาศรางวัลของเราตอนนี้เราพูดไทยไม่ได้นะคนที่จะมาประกาศรางวัลในวันนี้บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากเกาหลีเลยนะฮะส่วนอีกคนนึงมาคู่
0: ต้องมาคู่กัน
1: มากับเพื่อนคนไทยย่านบางนาฮะผู้ที่มาจากเกาหลีก็คือคุณไบรอันหรือว่าคุณโจ๊กไอศครีมนะครับส่วนเพื่อนคนไทยย่านบางนาคือคุณสมพงษ์อปป้าหงนะขอเชิญ

0: พวกเราปูซาน
1: ปูซาน
0: แฟมิล
1: ี่ปล่อยปล่อยเออ
2: ถ้าเราจะบอกว่าแม่บ้านฝากว่าตอนลงเก็บให้ด้วยได้ไหมคะ
3: ผู้เข้าชิงรางวัล Y Entertain Awards 2026
1: ไม่ถนัดภาษาอังกฤษถนัดเกาหลี
2: แล้วสายตายาวด้วยรู้เลย
4: ผมอ่านไทยได้นะครับทุกคนครับรางวัล Best Boy Love Series of the Year Series Boys Love แห่งปีมีดังต่อไปนี
5: ้ Best BL Series of the Year Series Boys Love แห่งปีเข็มจิราต้องรอดเข็มจิรา The Series
6: สวัสดีครับพ่อครู
7: พ่อครูช่วยผมเถอะนะครับผมขอร้องแล้ว
8: ออกไปจากถ้ำกูบัดเดี๋ยวนี
9: ้หยุดเธอลำพึงท่านไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วย
10: ความรู้สึกในตอนนี้มันเป็นเรื่องของชาติที่แล้วหรือว่าชาตินี
11: ้ไม่อยู่ที่เรือนฉันก็นับว่าเป็นคนของฉัน
5: คุณปู่วุ่นวายหลานชายวายวุ่น My Grandpa is a BL writer
12: ช่วยเขียนนิยายวายสนุกสนุกให้หน่อย
13: นิยายอะไรนะคะ
12: นิยายเกย์
14: เซฟมีแฟนเป็นผู้ชายเหรอ
15: ใจเย็นทุกคนเซฟไม่ได้ชอบผู้ชาย
12: เอาจ้ารอเขาเย็นๆก่อนค่อยว่ากันใหม
16: ่มึงไม่โอ้อ่ะกูโอแต่กูแค่อายอ่ะ
5: คมเดือนแมนเดต
17: พวกเราเป็นตัวแทนของการปฏิรูปโครงสร้างของประเทศไทย
18: พวกแม่งเอาไปแดกหมดอ่ะเหลือถึงกระทรวงเท่าไหร
19: ่พี่ต้องทำให้คนเห็นว่าเราเป็นพวกเดียวกับเขาส่วนหมอผมดูแลเอง
16: หมอห้ามแกล้งผมนะห้ามหนีแล้วก็ห้ามหันมาเด็ดขาด
8: ถ้าคุณรู้สึกว่ามันคุ้มที่จะทนเจ็บผมก็จะอยู่ข้างๆคุณแบบนี้แหละ
5: สิงสาลาตาย Goddess Bless You From Death
7: จอมขมังเวท
6: ขอให้สิ่งที่มึงทำทุกอย่างขอให้มันชิบหาย
15: นี่เป็นเพราะมึงนะกูกับทีมมึงหาหลักฐานเชื่อมโยงกูหวังว่ามึงจะแยกแยะได้อะไรที่มันจบแล้วคือจบกูแค่ไม่อยากพูดถึงเรื่องในอดีต
2: ผมทำตามข้อตกลงที่เป๊ะเลยนะครับ
5: เบิร์นเอาท์ซินโดรมภาวะรักคนหมดไฟ
12: เพิ่งมาครั้งแรกใช่ไหมครับ
14: สตอรี่ผมอยู่ในร้านเหรอผมก็นั่งฟังบรรยากาศร้าน
3: ห้ามดราม่าห้ามเห็นใจห้ามใจออกแล้วก็ห้ามเถียง
14: นี่คุณอยากจูบผมตอนหลับขนาดนั้นเลย
4: ผู้ที่ได้รับรางวัล Best Boy Love Series of the Year Series Boys Love แห่งปี
1: ได้แก่เข็มจีราต้องรอดเข็มจีราเดอะซีรีส์
9: Congratulations
1: ดีใจด้วย

0: ครับฉันลุ้นกับการประกาศรางวัลเขามากเลย
1: ใช่ค่ะให้เกาหลีอ่านไทย
0: แล
1: ้วคนไทยพูดเกาหลีตัวอย่างสวยงามมากครบทีมเลยนะคะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมยิ่งใหญ่
1: ยินดีด้วยกับซีรีส์เข็มชิราต้องรอดนะคะขอเชิญกล่าวความรู้สึกเล็กน้อยค่ะ

0: คุณนานเอนเตอร์เทนวายเอนเตอร์เทน2026นะคะตื่นเต้นมากก็ขอบคุณสำหรับรางวัล Best BL Series of the Year นะครับก็ในนามของตัวแทนนักแสดงแล้วก็ทีมงานนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนทางบ้านนะครับที่ให้การสนับสนุนซีรีส์เรื่องนี้อย่างดีนะครับขอบคุณคุณคารินะครับผู้เขียนนิยายที่เป็นต้นทางของเรานะครับแล้วก็ขอบคุณศิลปะวัฒนธรรมไทยที่สวยงามที่เราได้สามารถนำมาถ่ายทอดด้วยความภาคภูมิใจได้นะครับยังไงก็เดี๋ยวอยากให้น้องๆฝากอะไรสักนิดนึงครับผม
1: ครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะครับ Y Entertainment Award นะครับรวมถึงท่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเลยนะครับที่เล็งเห็นถึงความสำคัญแล้วก็คุณค่าของเข็มเจดาต้องรอดนะครับจริงๆเข็มเจดาออนแอร์มาครบ1ปีแล้วครับแต่ว่าสิ่งที่พวกเรารู้สึกเลยก็คือผลงานนี้กำลังทำงานกับคนดูรวมถึงกำลังได้รับกำไรที่เป็นรางวัลแบบนี้นะครับซึ่งเชื่อว่ามันจะเติมพลังใจให้กับคนเบื้องหลังทีมนักแสดงรวมถึงคนหลายๆคนที่อินในเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมไทยและเพิ่งเชื่อว่าตอนที่เราถ่ายซีรีส์เรื่องนี้มันเหมือนเราปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งอะครับที่ไม่รู้ว่าต้นนี้มันจะปลูกขึ้นมาแล้วรากมันจะหยั่งลึกมันจะแข็งแรงมันจะสูงแค่ไหนหรือมันจะให้ร่มเงาแค่ไหนไม่มีใครรู้ครับแต่ถึงวันนี้เราก็พอจะเห็นแล้วว่าซีรีส์เรื่องนี้หรือต้นไม้ต้นนี้ที่เราทุกคนตั้งใจเพาะปลูกมันอย่างดีมันสร้างร่มเงาให้กับคนที่ผ่านไปผ่านมาสร้างความสุขสร้างการมองเห็นบางอย่างที่บางทีเราไม่ต้องเข้าใจว่าต้นไม้ต้นนี้คือต้นอะไรแต่มองเห็นแล้วมันก็ให้ความสบายตาสบายใจแล้วก็เป็นภาษาที่ทำให้คนทั้งโลกเข้าใจความเป็นไทยมากขึ้นก็หวังว่าซีเรื่องนี้จะอยู่ในใจของใครหลายคนไปตลอดกาลครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณและแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะลำดับต่อไปนะคะที่ฉันขอเรียนเชิญดร.ปิยะเสวตพิกุลค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทโซนิกยูธ1999จำกัดให้เกียรติขึ้นมอบช่อดอกไม้ค่ะ
3: ดร.ก้องนะฮะถึงว่าจะเรียกพี่ก้องเริ่มไม่หันละ
2: ดร.
3: ดร.
2: ดร.ก้อง
3: ตายตายจริงๆต่อไปนี้เรียกดร.ก้องเท่านั้น
2: เท่านั้น
3: ดร.ปิยะ
2: แค่นั้น
3: เท่านั้นพี่ก้องหันไหม
2: ไม่หัน
3: ไม่หันแล้วไม่หัน
2: ต้องดร.ก้อง
3: เออ
2: สีชุดน้องเติ้ลนี่ก็เข้ากับชุดพี่ผู้เหมือนกันนะเนี่ย
3: หรอ
2: หนูเปลี่ยนไหม
3: ให้เขาเปลี่ยนเสื้อกับฉันไหมจะได้ทำพิธีกร
2: ไม่เปลี่ยนให้เติ้ลไปเป็นพิธีกรเลย
3: เธอใจร้าย
2: หยอกหยอก
3: เธอใจร้ายโฟกัสที่ดร.ก้องดีกว่า
2: ดีกว่า
3: เธอชอบเรื่องนี
2: ้ยินดีด้วยกับเข็มจีราต้องรอดนะคะขอบคุณพี่ก้องด้วยโอ้ดร.ก้องด้วย
3: ขอบคุณดร.ก้องครับยินดีกับเข็มจีราต้องรอดค่ะ

0: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
1: ผมเป็นคนที่มีนิสัยเสพติดถ้าเป็นสิ่งเสพติดผมจะติดงานพี่พูดมาเลยทุกอย่างในโลกใบนี้ที่มันเสพติดได้ผมได้มีโอกาสผ่านแล้วก็ทดลอง
2: จริงอ่ะ
1: ปาร์ตี้หนักมากถ่ายรายการ10โมง7โมงเช้าเพิ่งเสร็จผมปิดกองเลยนะ
2: ปิดกองคือยกเลิกการ
1: ยกการถ่ายทำที่ผมก็ไม่สนใจแขก
2: ดื่มเพราะว่ามีความทุกข์
1: เพราะว่าก็แค่มองว่ามันเป็นการหนีจากตัวเอง
3: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG Nagoya 2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
4: สนับสนุนโดยธนบุรีพาณิชย์

0: ส่งเสียให้กับโชว์สุดพิเศษเลิกกักแล้วค่ะ
1: สถานบริการประกาศรางวัลไวเทเดนอวอร์ด2026นะคะในสาขารางวัลโหวตจากแฟนๆจากทั่วโลกเลยนะคะซึ่งจะมีวิธีโหวตอย่างไรบ้างขอเชิญทุกท่านชมวิดีโอการโหวตรางวัลไวเทเดนอวอร์ด2026กันได้เลยค่ะ
2: Y Entertain Awards 2026กับรางวัลที่สุดแห่งปีจากการโหวตของมหาชนจำนวน5สาขาได้แก่1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง5 Most PopPopular Wine Novel นิยายวายยอดนิยมโดยเริ่มจากการให้แฟนๆเสนอชื่อนักแสดงที่ชื่นชอบและนิยายเรื่องโปรดผ่านทาง wineentertainawards.mcot.net ตั้งแต่วันที่16ถึง30มิถุนายน2569ผู้ที่ถูกเสนอชื่อมากที่สุด5อันดับจะได้เป็นแคนดิเดตสำหรับการโหวตในแต่ละสาขาและเริ่มโหวตตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง2กันยายน2569
0: ทั้งหมดนี้คือวิธีการโหวตของเรานะครับให้กับ5รางวัลที่เหลือในค่ำคืนนี้ครับต้องบอกว่าแฟนๆจากทั่วโลกนะฮะได้ร่วมกันโหวตให้สำหรับรางวัลทั้ง5นี้ด้วยเพราะฉะนั้นถือว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลระดับสากลก็ว่าได้ครับคุณชมพู
1: ่ใช่แล้วค่ะและแต่ละคู่ที่เข้าชิงมาแต่ละคนที่เข้าชิงนะต้องบอกว่าโอ้โหฝีไม้ลายมือแต่ละคนเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะคะ
0: ถูกต้องแล้วล่ะฮะเพราะฉะนั้นไม่รอช้าครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การประกาศรางวัลอีก5รางวัลที่เหลือของเรานะครับ
1: เรามาประจําแท่นของเรากันดีกว่า
0: และรางวัลแรกนะครับในประเภท Popular Vote ขอเริ่มต้นจากเรื่องราวบนหน้ากระดาษที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของจินตนาการความผูกพันและอีกหลายผลงานที่เราได้เห็นกันบนหน้าจอกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยมครับ
1: ส่วนผู้ที่จะมาประกาศรางวัลนี้คนแรกนะคะเมื่อกี้เพิ่งอยู่บนเวทีฝากความสนุกเอาไว้นะคะพี่หายอภพรนครสวรรค์มาพร้อมกับ2หนุ่มตีบุญเกียรติและเฮงทัตพงศ์ค่ะ

0: ไม่จบ
1: ไม่ต้องเราจบจ้าแม่จ๋า
2: สวัสดีค่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเป็นนักร้องน้องใหม่ฮายอภพรนครสวรรค์ค่ะ
1: ชอบ
3: สวัสดีครับเพลงทัดพงนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับตีบุญเกียรติครับผู้เข้าชิงรางวัล Y Entertain Award 2026รางวัล Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยมมีดังต่อไปนี
5: ้ Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous LoveN3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love มู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good
3: และผู้ที่ได้รับรางวัล Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยม Y Entertainment Award 2026
1: ได้อ่อน
3: แก
0: ่ได้แก
3: ่แก่แก
0: ่โอ้จริงๆเลยค่ะแล้วเอาคำ
1: ไม่อยากพูดคำนี้มันวิวิวเอ็มสี่สามีบ้านนอก
0: ยินดีด้วยนะครับ
3: My Plastic Wife ครับเขียนโดยแลมโบนะครับ
0: ยินดีนะครับฉันตื่นเต้นตรงไม่หายได้อ่อนเนี่ย
1: พี่ผู้ชมไม่ได้ยินใครเล่นแล้วนะได้อ่อนได้แก่เน
0: ี่ยเวทีนี้ต้องมีเขา
1: ขอบคุณแม่ฮายอภพรด้วยนะคะและน้องตีน้องเฮงด้วยจากเรื่องอย่าขอพี่เจน Don't be too emotional
0: เชิญเลยนะครับ
1: เจนเล็กเจนใหญ่ขอบคุณนะครับลูกขอบคุณค่ะอยากจะทำสัญญาเลือดกับน้องเหลือเกินอยากจะขอสักเรื่องแต่ไม่น่าทันแล้ว
0: ดีใจด้วยนะครับเชิญกล่าวอะไรสักเล็กน้อยครับเชิญ

0: ในนามของนักเขียนนะคะแล้วก็สำนักพิมพ์ Lily House ขอบคุณY Entertain Award นะคะสำหรับรางวัลนี้แล้วก็ขอบคุณ Change นะคะขอบคุณพี่ชอตพี่เอสพี่โบนะคะร่วมกับที่เลือกหนังสือเล่มนี้มาทำเป็นซีรีส์ให้เฮียกล้าวและหนูสีได้มีชีวิตรถแล่นบนจอนะคะขอบคุณลูกหมีสัญญาที่สร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะหลุดเหมือนออกมาจากหนังสือเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเบสตี้ทุกคนที่โหวตเป็นกำลังใจทางหนังสือแล้วก็ซีรีส์ค่ะที่สำคัญสุดท้ายขอบคุณนักเขียน GL ทุกคนนะคะที่สร้างผลงานหนังสือทุกเล่มขับเคลื่อนคอมมูนิตี้ของเราให้อยากให้ทุกคนมีกำลังใจยังมีหนังสือ GL เยอะมากมายให้ถูกค้นพบนะคะแล้วก็อย่ายอมแพ้เราจะเอา GL ไทยให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกไปด้วยกันค
1: ่
0: ะ
1: ในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณสุดารัตน์ผู้พวงผู้บริการอาวุโสผู้บริหารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลบริษัทไอคอนสยามจำกัดให้เกียรติขึ้นมอบช่อดอกไม้ครับ
2: นี่ซึ่งต้องบอกว่าคู่นี้ก็ถ่ายทอดตัวละครออกมาได้น่ารักจริงๆ
1: จริงฮะ
2: แฟนคลับก็ฟินก็จิ้นตามๆกันไปส่วนรางวัลต่อไปนะคะเราจะมาทำความรู้จักกับคู่ดาวรุ่งที่กำลังได้รับความสนใจและมีแฟนๆคอยส่งแรงเชียร์ให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง
1: และผู้ประกาศรางวัลก็มาเป็นคู่เช่นกันนะฮะเป็น2ซิสเตอร์ตัวตึงฝีปากคมคาย
2: ว้าว
1: นะฮะจากรายการ Take Home On
2: นะฮะ
1: นะฮะวันนี้มาด้วย
2: เดี๋ยวคู่นี้ออกมาเนี่ยเดี๋ยวพอเขาพูดๆไปเดี๋ยวเราจะสั่งเปลี่ยนกติกากลางเวทีเลย
1: จะทำไงไม่ได้
2: เห็นในรายการเขาชอบเปลี่ยนกติกา
1: ไม่ได้เขาโหวตกันทั่วโลกมาถึงตรงนี้เธอเปลี่ยนกติกาเธอ
2: โดน
1: ขึ้นเทรนด์แน่นอน
2: ขออภัยค่ะ
1: ครับติดแฮชแท็กแบนชมพู
2: ่อุ๊ย

0: เซฟดีเจนุ้ย
1: เซฟทั้งคู
0: ่ขอเสียงหร
1: อ
0: ขอเสียงต้อนรับคุณปีน้ำจิ๊บและคุณเอมวิทวัฒน์ครับ
2: เมื่อกี้ใครพูดไม่ดีเหรอคะ
0: อุ๊ย
1: ไม่มีใครพูดไม่ดีค่ะ
0: ไม่มีนะ
1: แค่เราแค่รู้สึกว่าเราอยากปรับเปลี่ยนตามอารมณ์ถ้าคุณพูดสักพักนึงเราจะปรับกติกากลางเวท
0: ีหูแววป่ะฮะหูแววเปล่า
2: ให้พี่ปีตัดเลยนะคะ
3: เอาไหมคะตัดนะชมพู่ทำอะไรมาสวยจังเลยอ่ะ
1: ไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะแค่นอนวันละ8แก้วแล้วก็ดื่มน้ำวันละ8ชั่วโมง
3: แค่นั้นเอง
2: ผู้เข้าชิงรางวัล Y Entertain Award 2026รางวัล Rising Star Couplesคู่ซิปดาวรุ่งมีดังต่อไปนี้ค่ะ
4: Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัทเอย่าR5 อุ้มแบม
3: และผู้ที่ได้รับรางวัล Rising Star Couple นะคะคู่ชิปดาวรุ่ง Y Entertain Awards 2026ได้แก่

0: โอ้ยดูเขาประคองกันสิเธอ
1: ก็ก่อนอื่นเลยก็คือต้องขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับรางวัลชิ้นนี้นะคะขอบคุณ Y Entertain นะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยขอบคุณ Family นะคะที่คอยซัพพอร์ตพวกเราสองคนมาอย่างดีตลอดเลยขอบคุณพี่ฝ้ายพาร์ทเนอร์คนสวยของหนูด้วยขอบคุณฟาเบลด้วยนะคะที่ทำงานหนักกันมาตลอดขอบคุณจริงๆค่ะ
2: ค่ะก็ขอบคุณสำหรับรางวัลนี้นะคะเป็นเกียรติสำหรับพวกเรามากๆขอบคุณมากๆจริงๆค่ะสำหรับรางวัลอันนี้นะคะไม่ใช่แค่ของฝ้ายอะตอมนะคะแต่เป็นของแฟนๆทุกคนเลยขอบคุณแฟนๆมากๆทั้งไทยแฟนทั้งอินเตอร์แฟนขอบคุณมากๆจริงๆที่ร่วมใจกันแล้วก็สามัคคีกันถึงขนาดนี้นะคะก็ขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจนะคะขอบคุณมากๆรักนะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ว้าวฉันขอเรียนเชิญคุณสุตีตาบุญนาคกรรมการผู้จัดการบริษัทฟูจิกรีม.com จำกัดให้เกียรติขึ้นมอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดีบนเวทีค่ะแต่คู่นี้เป็นคู่ที่ตกใครได้หลายๆคนมากเคมีดีมาก
3: ที่สุดแล้ววันนี้ก็สร้างความฟินความจิ้นให้กับสาววายอย่างพวกเราด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะอ่ะแป้งขับสุดเสียงมา
3: เสียงปรบมืออีกครั้งได้ไหมฮะ
0: เราดูเขาประคองกันลงเวทีก่อน
4: อาหารแมวคุณภาพ
5: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
6: สมรภูมิโดรนจีนจากของเล่นติดกล้องสู่ธุรกิจพันล้าน
7: เป็นสถานีในการ delivery ประเด็นน่ะไม่ได้จะกินหรอกประเด็นน่ะคือแบบฉัน
6: อยากสัมผัสมันอะ
7: บุ๊ดนี่ทำโดรนยิงยุง
6: มันยิงได้ยังไงนั่นน่ะ
7: แค่บินอยู่ประมาณ5นาทีถึง10นาทีเนี่ยโอ้โหสวดมนต์ไปกี่รอบก็ไม่รู้
6: เข้าใจเลย Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11นาฬิกาทางช่อง9กด30
8: นี่กำลังกินอาหารแมวอ่ะครั้งแรกในชีวิต
9: Perspective สัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวพี่น้องผู้สร้างอาณาจักรธุรกิจสัตว์เลี้ยงมูลค่า 2,000 ล้านบาทที่เริ่มจากแมว1ตัว
10: เราก็เป็นพี่น้องธรรมดาคนหนึ่งที่เลี้ยงน้องเนี่ยแล้วอยากให้ได้สินค้าที่ดีที่สุดแล้วกันสำหรับเขา
11: เราต้องทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตของคนเลี้ยงแล้วก็ชีวิตของสัตว์เลี้ยงเนี่ยดีขึ้น
9: พวกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30

0: ไปกันต่อนะฮะกับอีกหนึ่งรางวัล Popular Vote ที่ทุกคะแนนมาจากเสียงโหวตของแฟนๆทั่วโลกครับมอบให้กับนักแสดงหญิงที่โดดเด่นทั้งผลงานและเสน่ห์จนสามารถครองใจผู้ชมได้อย่างอยู่หมัดกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน
1: ่ห์และผู้ประกาศรางวัลนี้นะคะทุกคนขาต้องบอกว่าเสน่ห์ของเขาที่พวกเราก็จะห้ามตัวเองไม่อยู่คือเป็นพระเอกตลอดกาลอะทุกคน
0: วันนี้ไม่รู้ว่าจะเอาคำคมอะไรมาบนเวทีแห่งนี้นะฮะ
1: อยากจะฟังเหมือนกันและอยากจะฝากพี่ที่จะออกมาประกาศรางวัลว่าลงท้ายคำว่าคะขาเหมือนที่เคยให้พวกเราฟังหน่อยนะคะ ขอเสียงปรบมือให้กับพี่ติ๊กเจษฎาพรผลเดช
0: หล่อตลอดกาลครับพี่ติ๊กสวัสดีครับนี่ล่ะ
2: สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีดีเจนุ้ยแล้วก็สาวชมพู่ด้วยนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้ขออนุญาตมาประกาศรางวัล
0: ได้เลย
2: โอเคค่ะผู้เข้าชิงรางวัล Y Entertain Award 2026รางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์มีดังต่อไปนี้ค่ะ
3: PrincessOf Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 Fai พิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์
2: ผู้ที่ได้รับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ Y Entertain Award 2026ได้แก่คุณฝ้ายพีระยาครับ
0: ดีใจด้วยครับเชิญบนเวทีครั้งหนึ่งนะครับ

0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับรางวัลนี้สำหรับรางวัลแห่งการทุ่มเทของแฟนๆนะคะรางวัลนี้ไฟขออนุญาตมอบให้กับแฟนๆนะคะเพราะถ้าไม่มีแฟนๆก็ไฟคงไม่ได้รางวัลนี้มา It's for you family ขอบคุณค่ะ
1: ยินดีด้วยค่ะคุณไฟ
2: ลำดับต่อไปนะครับขอเชิญคุณสรีวิจินตัวแทนจากเหนียวอินมีเดียและบริษัท STP Digital Marketing จำกัดให้เกียรติขึ้นมามอบช่อดอกไม้ครับวันนี้คุณไฟตั้งแต่เปิดเวทีนะฮะด้วยโชว์
1: ตั้งแต่โชว์เปิดต้องบอกว่าเท่มากนะ
2: สุดๆนะครับแล้ววันนี้เธอขึ้นบนเวทีนี้หลายรอบแล้ววันนี้เป็นเวทีของเธอจริงๆนะฮะ
3: ใช่ค่ะ
1: ทุกคนคะเราได้พรีเซนต์กันไปแล้วนะรางวัลต่อไปก็ถึงเวลาของฝั่งปริ้นกันบ้างกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boy Love เจ้าเสน่ห์
2: ครับและรางวัลนี้นะฮะผู้ประกาศรางวัลต้องบอกว่าเป็นนักแสดงมากฝีมือที่อยู่ครองใจแฟนๆชาวไทยมาอย่างยาวนานนะครับแล้ววันนี้เธออยู่กับเราบนเวทีแห่งนี้แล้วฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่แหม่มคัทยาแมคอินทอชสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีพี่แหม่ม
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไงดีฮะให้ประกาศเลยใช่ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะ
4: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะผู้เข้าชิงรางวัล Y Entertain Award 2026รางวัล Prince of Boys Love นะคะนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์มีดังต่อไปนี้ค่ะ
5: Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งหฤทธิ์ B2 Powell นเรศB3 พีทวสุทร B4 ภูกริตติน B5 ฟอร์ดทิติพง
2: ตื่นเต้นนะพี่แบม
4: พร้อมนะคะ

0: ู้ที่ได้รับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ Y Entertain Award 2026ได้แก่ B5 คุณฟอร์ดทิติพงศ์ค่ะ
1: ยินดีด้วยครับ
2: ตอนแรกก็ว่าจะไม่ตื่นเต้นครับเมื่อกี้หัวใจเต้นลืมหมดเลยก็ขอบคุณวายเทนนะครับรางวัลนี้ก็เป็นเกียรติกับผมมากจริงๆก็เป็นนักแสดงมา5ปีแล้วครับอยู่ตรงนี้มา5ปีแล้วมางานประกาศรางวัลก็5ปีแล้วครับสิ่งที่ผมมีมาเสมอคือแฟนคลับที่ซัพพอร์ตมาเสมอเลยรางวัลนี้เป็นรางวัล Popular Vote เนาะมันคือรางวัลของหยาดเหงื่อของแฟนคลับทุกคนที่ทุ่มเทกับผมเม็ดเงินทุกบาทที่แฟนคลับมอบให้แรงกายแรงใจที่แฟนคลับมอบให้กับผมก็อยากให้ทุกคนเข้ามาซนกับผมในคำฟอร์ดโซนของผมนะครับทุกคนนะครับ
3: ยินดีด้วยนะคะลำดับนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณชุนลี่เจียงกรรมการบริหารผลิตภัณฑ์คาวากูดให้เกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีค่ะ
4: ครับต้องบอกว่าสิ่งที่น้องกอดได้ทุ่มเทไปตลอด5ปีที่ผ่านมาวันนี้ได้มาตอบแทนน้องกอดด้วยรางวัลจากการโหวตจากคนทั่วโลกแล้ว
3: จริงๆเราจะเห็นได้จากนักแสดงหลายๆท่านนะคะที่มีความตั้งใจพยายามในที่สุดก็จะมีวันที่สำเร็จสักวันหนึ่งที่ได้ขึ้นมารับรางวัลในความภาคภูมิใจแบบนี้นะคะ
4: เอาละครับรางวัลต่อไปนะครับเป็นรางวัลที่ถ้าผ่านมาแล้วเป็นเรื่องของเสน่ห์เฉพาะตัวแต่รางวัลนี้ต้องยกให้กับเสน่ห์เวลาที่อยู่คู่กันมันเรียกว่าเคมีที่ลงตัวนะครับแล้วก็เป็นรางวัลที่ทุกคะแนนโหวตสะท้อนว่าคู่ไหนที่ทำให้แฟนๆอินและเชียร์และฟินกันมากที่สุดในปีนี้นะฮะกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีครับ
3: และผู้ที่จะมาประกาศรางวัลนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องนักแสดงมากความสามารถโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยมา41ปีในฐานะคู่จิ้นยุค90ด้วยนะคะขอต้อนรับพี่มาเช่าพัฒนาพาณิชย์ค่ะ ไปไม่ถูกเลย
4: สวัสดีครับ
3: พี่ชาสวัสดีค่ะ
4: สวยตลอดกาลฮะ
5: ร้องอะไรหายค่ะ ไม่มีอะไรหายค่ะ บอกหายซะแล้วสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะรางวัลนี้นะคะเป็นรางวัลผู้เข้าชิง Y Entertain Awards 2026รางวัล Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีมีดังต่อไปนี้ค่ะ
6: Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูฮาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนยาวาย5หลิงออม
5: ค่ะผู้ที่ได้รับรางวัล Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีนี้นะคะได้แก่ Y2 ภูพาเวลค่ะ
4: ว้าวดนตรีเร้าใจมาก

0: ก็สวัสดีครับพวกเราภูพาเวลนะครับก็วันนี้โอ้เป็นเกียรติมากที่ได้มาจับรางวัลวายนาเทนอวอร์ดอีกครั้งนะครับก็รางวัลนี้เป็นรางวัลจากการโหวตของแฟนคลับ
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นรางวัลที่ดูยิ่งใหญ่สำหรับพวกเรา

0: เพราะว่าเป็นรางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี
1: แล้วฟินไหมครับที่ผ่านมาเนี่ย
0: ฟินแน่นอนครับก็ขอบคุณทุกคนที่ยังเลือกพวกเราในวันนี้แล้วกันครับแล้วก็ขอบคุณตลอด2ปีที่ผ่านมาที่ยังจับมือกันมาตลอดก็อยากจะให้รางวัลนี้นะครับเป็นของขวัญครบรอบ2ปีแล้วกันนะครับนะ Happy Second Anniversary ครับ Baby Hopper ครับ
2: ขอบคุณค่ะเอาดีเจนุ้ยแปลค่ะ
3: เขาฟังรู้เรื่อง
2: อ๋อโอเค
3: แปลหรอฮะ
2: ค
3: ุณฮะลำดับต่อไปนะครับขอเชิญคุณเจษดาพงษ์ธนาธนวัฒน์กรรมการรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนให้เกียรติขึ้นมามอบช่อดอกไม้ครับเรียนเชิญครับ
2: ดิฉันชอบแซวคู่นี้นะเขาเป็นคู่ที่สลับชื่อไม่ได้เลยนะ
3: ไม่ได้
2: ห้ามพาเวลผูก
3: เออ
2: ต้องผูกพาเวลเท่านั้น
3: เขามางานเรา Y Entertain ทุกปีนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
3: ผูกเขาเพิ่งเรียนจบด้วยนะเธอไปงานรับปริญญาเขาไหมเนี่ย
2: เอาหร
3: อเออ
2: นี่เธอก็แฟนคลับเหมือนกันนะเนี่ยว่าแต่ดิฉัน
3: เขาชวนอยู่เขาชวน
2: เดี๋ยวไปด้วยนะเดี๋ยวไปด้วยยินดีด้วยนะคะพาเวลผูกแฮ
3: ่
2: ผูกพาเวลโอ้
3: ดูแล้ว
2: ด
3: ู
2: แล้วดูอีกแล้วต้องแกล้งหนองน่ารักมากนี่เวลาเป็นคู่จิ้นเขาจะเรียกว่าถ้าเคมีเหมาะสมเนี่ยมันจะมีกระแสที่ดีมากๆเลยนุ้ยกับผู
3: ้
2: ลองเล่นอะไรคู่กันสักหน่อยไหม
3: ด่าเลยดีกว่า
2: เราจะได้เป็นคีโมที่ดี
3: เคมี
2: โอเคมี
3: คีโมคุณทำคนเดียวจ้ะฮะเอาล่ะเรามาถ่ายรูปกันดีกว่านะครับทุกๆรางวัลเลยสำหรับค่ำคืนนี้นะครับ
2: ใช่ค่ะขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านเลยนะคะที่ได้รับรางวัลนะคะขอเชิญทุกท่านนะคะขึ้นมาบนเวทีเพื่อถ่ายรูปร่วมกันค่ะ
3: ครับเรียนเชิญนะครับขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับ
2: ผู้บริหารบริษัทสนิทยูส1999จำกัดด้วยค่ะ
3: และผู้สนับสนุนทุกท่านเลยนะครับ
2: รวมไปถึงศิลปินและทีมงานเบื้องหลังความสำเร็จทุกท่านขึ้นถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันบนเวทีนะคะ
3: เรียนเชิญครับต้องบอกว่าเชื่อว่ารางวัลทั้งหมดที่ทุกท่านได้รับจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจและแรงผลักดันรวมไปถึงเป็นบันไดก้าวแรกให้ทุกท่านได้ก้าวไปสู่สากลนะครับในอนาคตอันใกล้นี้และนี่ก็คือทั้งหมดของงานประกาศรางวัล Y Entertainment Award 2026ในปีนี้นะครับ
2: และงานดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่มีพันธมิตรผู้สนับสนุนทุกท่านค่ะ
3: ถูกต้องแล้วนะครับต้องขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
2: ไอคอนสยามแลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพันธมิตรคนสำคัญของงาน Y Entertainment Award 2026ค่ะ
3: พลบุรีพาณิชย์ผู้นำธุรกิจยานยนต์ของไทยทั้งในด้านการประกอบและการเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz มากกว่า85ปี
2: อาหารแมวเน็กโกอร่อยถูกใจแมวต้องเน็กโก
3: เครื่องสำอางฉัตรคอสเมติก
2: ฮาวากูดผลิตภัณฑ์เพื่อสมุนไพรสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
3: ข้าวโพดอบกรอบตาทวิสโกทวิสโกกรอบก็มาแรง
2: ขนคิ้วอุยขนตาดกต้องเมจิกเซรั่มอัญชันที่เซเว่นทุกสาขาค่ะ
3: อีซูซู
2: บริษัทเมียวอินมีเดียและบริษัท STP Digital Marketing จำกัด
3: นีเวียโลชั่นวิซีฮายาผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วันครับนอกจากนี้ต้องขอบคุณแขกผู้มีเกียรติและคณะกรรมการรวมถึงสื่อมวลชนนะครับแฟนๆทุกคนของศิลปินดาราทุกท่านที่มาร่วมงานประกาศรางวัลและการมอบรางวัล Y Entertainment Awards 2026ในค่ำคืนนี้ครับ
2: ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างที่บอกตอนนี้กระแสซีรีส์วงการซีรีส์บ้านเราเนี่ยกำลังมาแรงจริงๆนะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศไทยเองรวมไปถึงแฟนอินเตอร์ด้วยตอนนี้หลายๆค่ายหลายๆคู่พาร์ทเนอร์ก็โด่งดังไกลไปถึงระดับโลกแล้วนะคะ
3: ต้องบอกว่านี่คืออีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยของเรานะคะและงานในค่ำคืนนี้ก็จัดมาในรูปแบบไทยๆในคอนเซ็ปต์ไทยๆซึ่งนี่แหละที่จะออกสู่สายตาชาวโลกเผยแพร่ความเป็นไทยให้กับชาวโลกได้เห็นกันนั่นเองนะฮะ
2: ใช่แล้วนะคะต้องบอกว่าปัจจุบันนี้นะคะถ้าใครได้ดูซีรีส์ของบ้านเรานะต้องยอมรับในเรื่องของคุณภาพการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรดักชันเรื่องของบทคุณภาพของผู้กำกับทีมงานและรวมถึงคุณภาพของนักแสดงที่ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาแล้วด้วยต้องบอกว่าแต่ละเรื่องเนี่ยนะคะได้รับความยอมรับแล้วก็ได้รับความภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะ
3: เอาละฮะและทุกท่านครับทุกคนที่อยู่บนเวทีแห่งนี้นะคะต้องแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในค่ำคืนนี้กับ Y Entertainment Awards 2020

0: ทอสมทจำกัดมหาชนและบริษัทโซนิคยูส1999จำกัดและทีมงานทุกคนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจกับความสำเร็จของทุกๆท่านในค่ำคืนนี้ค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะครับหน้าที่ของเราก็หมดหน้าที่ลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน Y Entertainment Awards ครั้งต่อไปในปีหน้าวันนี้เราสองคนขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับ

0: of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางไปยังโรงเรียนนครไตรตรึงจังหวัดกำแพงเพชรพาน้องๆทำกิจกรรมเวิร์กช็อปทักษะแห่งอนาคตพร้อมร่วมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ที่จะเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยน้องๆพัฒนาทักษะเพื่อต่อยอดสู่อาชีพในฝันในอนาคตร่วมเดินทางไปกับ Journey of Dreams วันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
1: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่าดินสอแก้คำผิดได้เองถ้าหากว่าใบไม้มีชีวิตถ้าหากว่าเราหยุดเวลาได้ถ้าหากว่าทุกอย่างกลายเป็นสีชมพูมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If ที่พิกทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นเริ่ม5กันยายนนี้ทางช่อง9กด30
2: สาธุกันสัปดาห์นี้ตักพามาที่หาดบ้านตูดอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ
3: เป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ทรงเจดีย์9ยอดค่ะก็สะท้อนถึงในหลวงรัชกาลที่9นะคะ
2: ติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
4: เดือนกันยาก็จะประกาศใช่ไหมว่าใครยังไงว่างแล้วต่อไปนี้ปล่อยวางจากงานประจำก็คือว่าถึงวันที่ต้องเกษียณแล้ว
5: ตัวเองผ่านกันยามา75ครั้งแล้วไม่เห็นได้เกษียณเลยเลย
4: อ๋อก็ป้าเนี่ยไม่มีงานทำเลยค
5: ่
4: ะ
5: ใช่จริงๆด้วย
6: เป็นข้อกังวลผมนะพี่เคยคุยกับภรรยาว่าที่จะมังเกษียณแล้วเราจะมานั่งมองหน้ากันอย่างนี้ว่าเขาแค่นั่งกินข้าวกันครึ่งชั่วโมงเขาก็บอกบังเล่าแล้วเรื่องนี
4: ้มันเป็นปัญหาที่หลายคนอาจลืมคิดไปเนาะ
7: ทำไมต้องฆ่าท่านพ่อของข้าด้วย
8: ข้าไม่ฆ่านะแม่นางสุยข้าเอารูปปั้นพระมาให้จอมยุทธสุยข้าถูกคนตีจนสลบ
9: ข้ามีความปรารถนาอย่างหนึ่งพี่ช่วยข้าได้ไหม
10: ตีวินหากเจ้าข้าเจ้าจะไม่รู้ว่าใครฆ่าพ่อเจ้า
11: พบกับบทสรุปของทุกความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วความดีจะชนะทุกสิ่งหรือต้องพ่ายแพ้ให้กับกิเลสห้ามพลาดตอนจบของซีรีส์มังกรสถานบูลิมเสาร์นี้เวลา 4:00 น.ทางช่อง9กด30เสนอเป็นตอนจบ
12: ผมเป็นคนที่มีนิสัยเสพติดถ้าเป็นสิ่งเสพติดผมจะติดงานพี่พูดมาเลยทุกอย่างในโลกใบนี้ที่มันเสพติดได้ผมได้มีโอกาสผ่านแล้วก็ทดลอง
13: จริงอ่ะ
12: ปาร์ตี้หนักมากถ่ายรายการ10โมง7โมงเช้าเพิ่งเสร็จผมปิดกองเลยนะ
13: ปิดกองคือยกเลิกการ
12: ยกการถ่ายทำที่ผมก็ไม่สนใจแขก
13: ดื่มเพราะว่ามีความทุกข์
12: เพราะว่าก็แค่มองว่ามันเป็นการหนีจากตัวเอง
14: กุ้งป๊อปคอร์นทอดกรอบเสิร์ฟคู่มากับกาลิกลามไอโอลี่ยำส้มโอรสกลมกล่อมเสิร์ฟคู่มากับปูนิ่มทอดและเครื่องยำหลากหลายรสสัมผัสบะหมี่หน้าไก่สไตล์จีนกับซอสขิงหอมหอมอร่อยได้ทั้งกับเส้นบะหมี่ไข่หรือจะราดลงบนหน้าข้าวสวยร้อนๆก็เข้ากันได้ดีครับข้าวกระทะร้อนหมูย่างซอสเข้มข้นปิดท้ายด้วยไข่องเซนตามชอบเลยพบกันในพลพัฒน์นักปรุงโฮมคุกแชปเตอร์17สัปดาห์นี้อย่าพลาดนะครับ
15: สมรภูมิโดรนจีนจากของเล่นติดกล้องสู่ธุรกิจพันล้าน
16: เป็นสถานีในการ delivery ประเด็นน่ะไม่ได้จะกินหรอกประเด็นน่ะคือแบบฉัน
15: อยากสัมผัสมันอะ
16: บุ๊ดนี่ทำโดรนยิงยุง
15: มันยิงได้ยังไงนั่น
16: น่ะแค่บินอยู่ประมาณ5นาทีถึง10นาทีเนี่ยโอ้โหสวดมนต์ไปกี่รอบก็ไม่รู้
15: เข้าใจเลยRed Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11:00 นทางช่อง9กด30
17: ที่นี่เขาเรียกว่าเป็นอาณาจักรที่ทำลวดสลิงใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับ
18: เครื่องนี้แรงอัดอยู่ที่ 3,000 ตันสูงสุดครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเครื่องที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับ
12: มันไม่ใช่งานก๊อปปี้มันไม่ใช่งานที่เราหาซื้อได้ทั่วไปต้องบอกว่ามันมีหลังเดียวในโลกเลยดีกว่า
19: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
20: The Sien on TV สัปดาห์นี้พาไปพูดคุยกับคุณแหลมมรดกไทยยอดเสียนผู้ชำนาญการที่คร่ำวอดในวงการวัตถุมงคลเมืองไทยมายาวนานกว่า30ปีเปิดเรื่องราวชีวิตที่ล้มลุกคลุกคลานก่อนจะได้บารมีหลวงปู่โต๊ะเข้ามาเป็นจุดเปลี่ยนเปิดกรุชมวัตถุมงคลหลวงปู่โต๊ะจาะลึกประสบการณ์และมุมมองที่คลุกคลีจนวงการยอมรับว่าเขาคือสายตรงก่อนจะพาไปตามรอยศรัทธากับหลวงปู่โต๊ะณวัดประดู่ชิมพลีเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร The Sien on TV พบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
21: นี่กำลังกินอาหารแมวอ่ะครั้งแรกในชีวิต
22: Perspective สัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวพี่น้องผู้สร้างอาณาจักรธุรกิจสัตว์เลี้ยงมูลค่า 2,000 ล้านบาทที่เริ่มจากแมว1ตัว
23: เราก็เป็นพี่น้องธรรมดาคนนึงที่เลี้ยงน้องเนี่ยแล้วอยากให้ได้สินค้าที่ดีที่สุดแล้วกันสำหรับเขาเราต้องทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตของคนเลี้ยงแล้วก็ชีวิตของสัตว์เลี้ยงเนี่ยดีขึ้น
22: พวกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้3 ทุ่มทางช่อง9กด30

จ้าหน้าที่นอร์เวย์เข้ายึดเรือท่องเที่ยวเชิงสำรวจของรัฐบาลรัสเซียบริเวณหมู่เกาะสฟาลบาร์ในแถบอาร์กติกหลังจากเกิดการเผชิญหน้ากันนาน24ชั่วโมงกับกองกำลังรักษาชายฝั่งของนอร์เวย์ทางการนอร์เวย์ยึดเรือรัสเซียลำนี้ตามคำสั่งศาลเพื่อบีบให้มีการจ่ายเงินชดเชยให้กับบริษัทพลังงานเนฟสโตการ์ดของยูเครนมูลค่า 4,220 ล้านดอลลาร์หรือกว่า 139,000 ล้านบาทหลังจากที่บริษัทถูกยึดไปในช่วงเวลาที่รัสเซียผนวกแหลมไครเมียเมื่อปี2014แต่ที่ผ่านมารัสเซียปฏิเสธที่จะจ่ายเงินมาโดยตลอดด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกมาประณามการกระทำของนอร์เวย์ในครั้งนี้โดยตราหน้าว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ต่างจากโจรสลัดกระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์จัดกิจกรรมซ้อมรับมือเหตุรุนแรงและมือปืนกราดยิงพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับครูบุคลากรและนักเรียนในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างไรก็ตามการซ้อมในครั้งนี้ไม่ให้มีการสวมบทบาทเป็นคนร้ายห้ามใช้อาวุธปืนอาวุธมีคมเอฟเฟกต์เสียงปืนหรือระเบิดในการซ้อมแต่จะเน้นไปที่การปิดล็อกห้องเรียนการหลบภัยในพื้นที่ปลอดภัยการอพยพอย่างเป็นระบบและการประสานงานร่วมกับตำรวจและหน่วยกู้ภัยในพื้นที่เพื่อปรับปรุงช่องว่างและยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดหลังจากเกิดเหตุสลดในโรงเรียนของฟิลิปปินส์ถึง2ครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามotoGP ฤดูกาล2027 MSE Group ยืนยันเลือกไทยเป็นสนามเปิดฤดูกาลจัดขึ้นที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ 5-7 มีนาคมปีหน้าพร้อมสิทธิ์การจัด Official Test ก่อนเปิดฤดูกาล1เดือนภายใต้รถแข่งสเปคใหม่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อว่ามาตรฐานการจัดการแข่งขันของประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับโลกพร้อมเชื่อมั่นว่าการเริ่มต้นสัญญาฉบับใหม่ของ Grand Prix of Thailand จะช่วยต่อยอดการพัฒนากีฬามอเตอร์สปอร์ตการท่องเที่ยวกีฬาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างต่อเนื่องสนามเปิดฤดูกาลถือว่าเป็นสนามที่ถูกจับตามองเพราะเป็นครั้งแรกที่ทุกทีมจะเผยโฉมรถแข่งสเปคใหม่850ซีซีแทนที่ 1,000 ซีซีในการลงแข่งขันจริงพร้อมการเปิดตัวนักแข่งที่ย้ายสังกัดทีมแข่งชุดใหม่ทำให้ไทยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการลุ้นแชมป์โลกในยุคใหม่

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ันนี้เขาเรียกว่ายันกรอบเพชรนะครับของหลวงพ่อมหาโพวัดพมรจังหวัดชัยนาทยันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดยันอีกยันหนึ่งของสำนักวัดปากคลองมะขามเฒ่าผืนนี้นะครับก็เป็นลักษณะเป็นยันดวงนะครับ

0: สวัสดีครับตอนนัดท่านผู้ชมเข้าสู่9พุทธคุณนะครับแล้วก็แน่นอนรายการนี้ก็จะมีการเจาะลึกนะครับพาไปชมวัตถุมงคลพระเครื่องต่างๆพุทธคุณนะครับที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพระนะครับเครื่องรางของขลังต่างๆเรามีมาให้มีเนื้อหาอยู่ในรายการนี้และวันนี้สัปดาห์นี้จะพิเศษจริงๆนะครับเพราะว่าเราจะมีเซียนที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับยันนะครับแล้วก็เลขอักขระต่างๆนะครับคนไทยนะครับนับถือกันมายาวนานตอนนี้ผมอยู่กับเซียนก้าวเชียงใหม่นะครับตอนนี้อยู่กับผมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับน้องก้าวครับอย่างนี้เนาะก็จริงๆแล้วตอนนี้ที่บอกว่ามีความพิเศษเพราะว่านอกจากจะให้ความรู้เรื่องของผ้ายันเรื่องของยันต่างๆแล้วเราจะมีตัวยันนะครับที่อสมทได้มีการจัดสร้างขึ้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดทีหลังแต่ว่าเรามาเริ่มนะครับเรื่องของยันก่อนว่าจริงๆแล้วยันเนี่ยก็เป็นเครื่องรางอย่างนึงเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวลักษณะของเครื่องรางยันเองเนี่ยพี่คนหลายๆคนอาจจะเคยเห็นมีทั้งในตะกรุดมีในเป็นสักตามร่างกายก็มี
1: ครับ
0: หรือว่าจะมีพวกของเช่นปลัดคลิกอะไรต่างก็มีเยอะแยะมากมายเล่าให้ฟังว่าคนไทยเนี่ยมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับยันต่างๆยังไงบ้างครับ
1: ครับต้องเท้าความไปก่อนนะครับว่าเรื่องอักขระเลขยันเนี่ยมีความเชื่อมาแต่โบราณ
0: ครับ
1: มีการผสมผสานระหว่างคุณไสยศาสตร์กับพระพุทธศาสนาของบ้านเราเนี่ยเข้าด้วยกัน
0: ครับ
1: ครับโดยการที่ว่าอักขระเนี่ยก็จะเป็นตัวหอมใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ซึ่งก็ได้รับอิทธิพลอริยธรร
0: ม
1: ของบาลีแล้วก็คัมภีร์ไบรานสมุดข่อยโบราณแล้วก็มีการถ่ายทอดพัฒนาวิชามาโดยพระคณาจารย์เกจิ
0: ครับ
1: แล้วก็คารวาสผู้ที่มีวิทยาคมครับบางยันบางคาถาก็จะมีธรรมะ
0: ครับ
1: สอดแทรกเข้าไปด้วยแล้วก็จะมีชื่อของยันพระพุทธคุณต่างๆนำมาเป็นชื่อยันครับ
0: ครับก็คือว่าจริงๆแล้วยันเนี่ยพอมีมานานแล้วแต่ว่ายุคก่อนนะก็ทั้งเรื่องของมีอักขระขอบที่มาปนสอดแทรกแนวคิดเรื่องพระพุทธศาสนาธรรมะต่างๆเข้ามาอยู่ในตัวยันแล
1: ้
0: วก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าคนไทยอาจจะมีการคุ้นชินกับยันที่เป็นของเกจิต่างๆยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วแต่ว่าอยากจะรู้รายละเอียดหน่อยว่าเกจิชื่อดังของเมืองไทยเนี่ยมีท่านไหนบ้าง
1: ถ้าย้อนกลับไป20ปี30ปีที่ผมนับถือแล้วกันนะครับ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นของหลวงพ่อมหาโพวัดคลองมอนจังหวัดชัยนาทครับซึ่งท่านก็เป็นศิษย์ในสายของสำนักวัดมะขามเฒ่าก็คือของต้นสายก็คือหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่า
0: ครับ
1: ครับแล้วสืบวิชามาต่อจากหลวงพ่อบุญยังวัดหนองน้อยแล้วก็มาเป็นหลวงพ่อมหาโพวัดคลองมอน
0: ครับ
1: ซึ่งยันก็พี่ป้องก็น่าจะทราบดีว่า
0: ครับ
1: ยันแล้วก็อักขระเลขยันของสำนักวัดมะขามเฒ่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะหลากหลายมาก
0: ส่วนพ่อบอกหลวงปู่สุขวัดปักทองมะขามเฒ่าเนี่ยท่านจริงๆนะคนรู้จักแล้วก็เรื่องของชื่อเสียงต่างๆท่านเป็นอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรด้วย
1: ใช่ครับ
0: ครับทีนี้ต้องบอกว่าถ้าพุทธคุณของสายของหลวงปู่สุขที่คนเอาไปไม่ว่าจะเป็นยันเกราะเพชรยันต่างๆพุทธคุณด้านไหนครับ
1: ยันของทางหลวงปู่สุขเนี่ยมีหลากหลายยัน
0: ครับ
1: แต่ยันที่
0: ดังๆเลย
1: ดังๆเลยก็คือยันอย่างยันตะข่ายเพชร
0: ตะข่ายเพชร
1: ครับก็คือถือว่าเป็นสุดยอดยันเกี่ยวกับทางด้านป้องกันภัยต่าง
0: ๆ
1: การคุณไสมนต์ดำ
0: ครับพวกชาตรีคงกระพันต่างๆป้องกันคุณไสต่างๆ
1: ใช่ครับเพราะว่าตัวเนื้อยันเนี่ย

0: ็จะใช้บทในของอิติปิโสรัตนมาลา108แต่จะใช้บทของพุทธคุณ56นำมาเป็นยันลงตะกุดครับแล้วก็มีการชักยันเป็นเกาะเพชร
1: ครับ
0: ครับแต่ทางสายเรียกว่ายันตะข่ายเพชร
1: เพราะจริงๆแล้วถ้ายันตะข่ายเพชรนี่เป็นของหลวงปู่สุขแต่ว่าเรายังเคยเห็นนะว่าตะกุดตะกุดนี่อาจจะเป็นวัตถุมงคลอย่างหนึ่งอย่างถ้าเราเคยได้ยินมาอย่างต้องรู้ปู่อย่างวัดสะพานสูงเนาะจะมียันที่หลายคนพี่ว่าเคยได้ยินชื่ออย่างยันโสรถมงคล
0: ครับ
1: อันนี้ก็ดังอยู่ในภาคกลางเนาะ
0: ใช่ครับยันนี้ก็ถือว่าเป็นยันเรียกว่าเป็นมหายันเลยก็ได้ครับ
1: ครับ
0: ครับถือว่าเป็นยันมงคลสูงนะครับก็ยันโสรถมงคลซึ่งกลไกในเนื้อยันก็จะเป็นยันเลขยันเลขเนี่ยก็คือมีทั้งหมดอยู่3ชั้น
1: ครับ
0: ครับชั้นกลางเนี่ยก็จะเป็นยัน 3x3 ก็คือ9ช่องครับก็คือเป็นเลขยันจัตุโลบังเกิดทรัพย
1: ์ครับ
0: ยันตัวนี้ก็คือถือว่าเป็นยันเกี่ยวกับทางโภคทรัพย์เลยครับทางโภคทรัพย์แล้วก็เมตตามหานิย
1: ม
0: ส่วนชั้นกลางเนี่ยก็จะเป็นกลไกของยันเลขยันตรีนิสิงเห
1: ครับ
0: ครับซึ่งจะมี12ตัวมีทั้งหมด12ตัวใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ตัวเลขที่1ก็คือตัวแทนแต่ละเลขก็จะมีความหมายความหมายแต่ละอย่างว่ามีอะไรบ้างก็คือเลขที่1ก็คือเป็นอวกายักษ์เลขที่2เป็นพระอาทิตย์กับพระจันทร
1: ์
0: เลขที่3ก็คือเป็นราชสีทั้ง3ตัว
1: ครับ
0: ครับเลขที่4ก็คือเป็นเท้าจตุรบาลโลกทั้ง4ส่วน5 5เลข5จะมีอยู่4ตัวครับเลข5จะมีอยู่4ตัวใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ตัวที่1ก็คือตัวแทนของพระพิษณุทั้ง5ครับ
1: ครับ
0: ตัวที่2ก็จะเป็นพระอินทร์ทั้ง5ตัวที่3ก็คือเป็นพระพรหมทั้ง5แล้วตัวสุดท้ายก็คือพระพุทธเจ้า5พระองค์ครับครับแล้วก็ส่วนเลขที่6ก็จะเป็นเทวดา6ชั้น
1: ครับ
0: ครับเลขที่7ก็จะเป็นพญานาคราชทั้ง7เลขที่8ก็จะเป็นพระอรหันต์ทั้ง8
1: ครับ
0: เลข9เลขสุดท้ายก็คือเทวดานมครทั้ง9ครับ
1: จริงๆเราเห็นพัฒนาการของการทํายันเนาะสมัยก่อนโบราณเกจิอาจารย์ต่างๆท่านทําเนี่ยก็อาจจะมุ่งเป้าไปเรื่องของตัวคงกระพันชาตรีแก้คุณสายต่าง
2: ๆเหตุการณ์วิปโยคคลื่นสึนามิเข้าถาโถมพื้นที่ชายฝั่งอันดามันของประเทศไทยแม้มาตรการรับมือสึนามิจะถูกออกแบบไว้อย่างดีถึงอย่างนั้นผมยังมีอีกหนึ่งคำถามค้างคาอยู่ในใจ
3: วันหนึ่งอะครับสถานการณ์เกิดขึ้นอีกครั้งนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ชาวบ้านเนี่ยที่เขาอยู่ในชุมชนเนี่ยเขาจะรับมือได้ยังไงครับ
4: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30
5: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19 กันยายนถึง4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

0: แต่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่เรื่องพวกกระซับเรื่องของการทำมาค้าขายถูกไหม
1: ครับใช่ครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ
0: ก็ไม่รู้หนังเหนียวมันจะเหนียวไปทำไมใช่ไหม
1: แต่ว่าไม่ใช่ว่าทางด้านคงกระพันหรือทางด้านแคล้วคลาดไม่สำคัญครับ
0: ครับ
1: ผมมองว่าสำคัญหมดสำคัญทุกแขนงเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าแบบจะเกิดขึ้นอะไรกับตัวเราบ้าง
0: เรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยอย่างน
1: ี้ใช่ครับเพราะทุกวันนี้ก็ยังมีข่าวที่ว่ามีการชิงปล้นทรัพย์กันยิงกันมีอะไรกันมี
0: เหตุไม่คาดฝัน
1: มีเหตุไม่คาดฝันอยู่บ่อยครั้งใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ฉะนั้นผมว่าก็คือสำคัญหมด
0: แล้วแต่ความเชื่อของคนใช้
1: ใช่ครับ
0: จะนำไปใช้ด้านไหน
1: ใช่ต้องมีความเชื่อความศรัทธาด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ถึงจะเกิดผลถ้าคนที่แบบยังไม่เชื่อยังไม่เคยเจอกับตัวก็อันนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณครับในการชมด้วยครับ
0: พี่เห็นวันนี้พายันมาให้ในการได้ชมเหมือนกันแนะนำหน่อยเพราะเห็นตรงนี้เนี่ยมันมีบางอันเก่ามากนะครับเอาตัวนี้พี่สนใจมากเลยตัวนี้
1: อันนี้เขาเรียกว่ายันกรอบเพชรนะครับของหลวงพ่อมหาโพธิ์วัดขอมรจังหวัดเ

0: ชัยนาทครับซึ่งยันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดยันอีกยันหนึ่งของสำนักวัดปากคลองมะขามเฒ่าครับก็พระพุทธคุณก็คือเรื่องของคงพันชาตีแ
1: ค
0: ้วคลาดปลอดภัยนะครับแล้วก็การคุณใส่มนต์ดำได้แล้วก็ยังเป็นเมตตามหานิยมด้วยครับถือว่าใช้ได้ทุกด้านครับครับ
1: เห็นสนใจแผ่นเล็ก
0: ๆครับ
1: หลายๆคนมองไม่เห็นนี่ทำไมแผ่นเล็กขนาดนี
0: ้แผ่นเล็กๆนี่ครับก็คือเป็นตะกรุดยันพูดมวลโลกของหลวงปู่สุวัตปากคลองมะขามเฒ่า
1: ครับ
0: ครับก็ซึ่งถือว่าเป็นยันครูของยันสำนักนี้เลย
1: ครับ
0: ครับเราก็จะพบเจอวัตถุมงคลที่เป็นพระเครื่องของท่านผ้าพิมพ์ประทามณฑลในเหรียญของท่านอะไรตะกรุดผ้ายันต่างๆก็จะเจอยันนี้เป็นยันครูของท่านครับ
1: อันนี้ชัดเจนเนาะอันนี้เป็นม้วนนะก็จะเป็นลักษณะของเป็นตะกรุดอันใหญ่ได้ถูกไหม
0: ใช่ใช่ครับ
1: ครับ
0: คือยันนี้นะครับเขาเรียกว่ายันมหาระงับป่าหงษา
1: ครับ
0: แผ่นนี้นะครับเป็นของหลวงตาเผือดวัดมะกอกนะครับซึ่งหลวงตาเผือดวัดมะกอกท่านก็จะเป็นลูกศิษย์ของสายบ้านมีดีด้วยนะครับ เป็นลูกศิษย์ของพ่อเที่ยงบ้านมีดีครับซึ่งยันอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นยันสุดยอดยันอีกยันหนึ่งต้นเขาต้นครูเนี่ยมาจากตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรนั่นนะครับ
1: ปราบหงษาเนี่ยชัดเจน
0: ใช่ครับก็ยันนี้นะครับก็ต้นเขาต้นครูมาจากสมเด็จพระนพรัตน
1: ์
0: นะครับวัดป่าแก้วใช่ครับซึ่งยันนี้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดยันอีกยันนึงที่สมเด็จพระนเรศวรท่านก็ติดพระวรกายในยามออกศึกทำยุทธถี
1: แล้วก็มีหนึ่งเดียวอันนี้เป็นยันอันนี้เป็นผ้าเน
0: า
1: ะอันนี้คุ้นตามาก
0: ครับอันนี้เป็นผ้ายันของหลวงพ่อสละวัดประดู่ทรงธรรมซึ่งผ้ายันผืนนี้นะครับก็เป็นลักษณะเป็นยันดวงนะครับลงด้วยอิติปิโส8ทิศ
1: ทั้
0: ง8ทิศและล้อมด้วยคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าแต่ส่วนที่ผมชอบผืนนี้ก็คือท่านลงคาถาระงับด้วยนะครับ
1: ต้องถามน้องก้าวว่าจริงๆแล้วยันทุกยันคือเป็นวัตถุมงคลเป็นยันเป็นผ้าแม้แต่สักตรงร่างกายหรือแต่ทำเป็นตะกรุดเวลาคนใช้จะใช้ต้องการจะเอาพูดง่ายๆจะใช้เกิดแต่ละวันเป็นพุทธคุณกับตัวเนี่ยก็ต้องมีคาถากำกับถูก
0: คาถากำกับเนี่ยก็ต้องอยู่ที่อาจารย์ผู้ที่ลงให้ด้วยซึ่งพระคาถาเนี่ยผมจะบอกว่าแต่ละสำนักก็จะมีความห่วงแหนเหมือนกันคนห่วงแหนมากมักจะไม่ค่อยบอกใคร
1: ครับครับ
0: ใช่ครับน่าจะมีการบังคาถาซึ่งถ้าอยากรู้ก็ต้องก็เหมือนว่าไปรับเรียนหรือต้องไปศึกษา
1: พูดง่ายๆว่าครูบาอาจารย์ที่ทำเรื่องของยันต่างๆท่านก็จะมีคาถาเฉพาะของตัวของท
0: ่
1: าน
0: ใช่ใช
1: ่ครับอักขระเฉพาะตัวของท่าน
0: ครับ
1: ที่ทำมาศึกษามาแล้วเอามาเผยแพร่ให้กับลูกศิษย
0: ์ใช่ใช่ครับ
1: ครับก็อันนี้ก็เป็นถือว่าที่พามาและพูดคุยถึงตอนช่วงแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นยันครูที่หลายๆคนผมเชื่อว่าหลายๆคนแฟนๆรายการเคยเห็นและก็รู้จักของอสมทนะครับที่มีการจัดสร้างขึ้นมนุษย์ทันกาลเวลารวยทันโลกต้องบอกว่าอย่างนี้ครับน้องก้าวครับยันเนี่ยที่อสมทจัดสร้างขึ้นพี่อธิบายนิดก่อนว่าจริงๆแล้วอสมทเป็นองค์กรสื่อเนาะเราก็มีการจัดสร้างพระยันมหามงคลเนี่ยนะครับแล้วก็ไปกราบนะครับขอท่านสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีนะครับท่านสมเด็จธงชัยก็มีการมอบยันต้นแบบให้อสมทอสมทเอามาจัดสร้างขึ้นผู้บริหารอสมทเนี่ยก็มีความตั้งใจว่าจะเป็นยันที่สัตว์สร้างขึ้นแล้วเนี่ยให้เป็นขวัญและกำลังใจพนักงานเองหรือว่าประชาชนที่มีความศรัทธาอยากจะสอหาไปบูชาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในภาวะเศรษฐกิจสังคมบีบรัดแบบนี้เนาะก็ถือว่าก็เป็นสิ่งที่อสมทเนี่ยก็ดำเนินการให้นี่พอมีการจัดสร้างแล้วก็เลยอ่ะมาพามาชมนิดนึงว่ายังไงบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องถามน้องก้าวว่ายันเนี่ยของปัจจุบันนี้นะพระเกจิอาจารย์ที่เป็นที่อยู่ในปัจจุบันนี้เบอร์หนึ่งเลยของสายยันก็ต้องบอกว่าเป็นของท่านสมเด็จธงชัยถูกไหม
0: ถูกครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าท่านก็ดูจากยันที่ท่านนำมาประทับไม่ว่าจะเป็นแผ่นหรือว่าเป็นผ้ายันนะครับ
1: ครับ
0: ถือว่าส่วนใหญ่เป็นมหายันหมดเลยนะครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ครับทีนี้พอบอกว่าเป็นมหายันที่มียันครูอยู่ในพื้นนี้จำนวนมากเนาะเราอาจจะเห็นว่าเป็นนอกจากมีการจัดสร้างสวยงามแล้วอย่างนี้อย่างนี
0: ้
1: คือต้องบอกว่ายันท่านสมเด็จธงชัยเนี่ยก็จะมีประวัติคนที่เป็นแฟนรายการเนี่ยอาจจะคุ้นรุ่นยันรุ่นเลสเตอร์นะแต่ว่าต้องก้าวเองก็บอกว่าจะมีรุ่นอะไรนะที่คนรู้จักกันค่อนข้างมากแล้วก็ดังมาก
0: ท่านอะไรทรงคุดประทับยืนพระราหู
1: ครับ
0: ซึ่งผมก็เคยอ่านแล้วก็เคยฟังพระสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรไว้นะครับว่าแบบท่านกล่าวไว้ว่ายันนี้นะครับถือว่าเป็นสุดยอดยันอีกยันหนึ่งซึ่งท่านเคยกล่าวไว้ว่าเทพพระนารายณ์เนี่ยถือว่าเป็นเทพที่ปกครองบ้านเมือง

0: ดรีมสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางไปยังโรงเรียนนครไตรตรึงจังหวัดกำแพงเพชรพาน้องๆทำกิจกรรมเวิร์กช็อปทักษะแห่งอนาคตพร้อมร่วมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ที่จะเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยน้องๆพัฒนาทักษะเพื่อต่อยอดสู่อาชีพในฝันในอนาคตร่วมเดินทางไปกับ Journey of Dreams วันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
1: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
2: ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข
3: ครับ
2: ครับแล้วก็ขจัดปัญหาภัยต่าง
3: ๆ
2: แต่คนเนี่ยจะคิดว่าอุปสรรคและปัญหามาจากพระราหูแต่สมเด็จธงชัยท่านบอกว่าจริงๆพระราหูเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว
3: ์
2: ที่จะเตรียมตัวเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต
3: ครับ
2: ฉะนั้นพระราหูเองเนี่ยก็ต้องบำเพ็ญเพียรทำความดี
3: ครับ
2: ทำความชั่วอีกไม่ได้ฉะนั้นคุณของพระราหูอ่ะที่ให้แก่ผู้บูชานะครับก็จะเป็นสมบัติจักรพรรดิ7ประการแล้วก็แก้วสารพัดนึกให้แก่ผู้บูชาได้สมดังปรารถนาครับแต่องค์พระราหูท่านก็มีความยุติธรรมเหมือนกันก็ถ้าใครกระทำความผิดหรือคิดไม่ดีหรือไม่เที่ยงตรงเนี่ยก็อาจจะได้รับโทษได
3: ้
2: ฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของว่าทุกคนทำไมกลัวพระราหูจะให้โทษคร
3: ับก็พูดง่ายว่าครบเลยในตัวของท่านพระราหูเองนะครับ ก็เป็นเรื่องของโชคลาภต่างๆแล้วก็เรื่องของการทำความดี
2: ใช่ครับ
3: นี่ก็เป็นคติธรรมเป็นธรรมะที่สอดแทรกอยู่
2: ใช่ครับ
3: ครับ
2: แล้วก็สมเด็จธงชัยท่านยังกล่าวอีกว่าถ้าอยากจะเป็นมิตรกับพระราหูก็ต้องนับถือพระนารายณ์ด้วยครับเพราะว่าพระนารายณ์ถือว่าเป็นเทพที่พระราหูยำเกรงมาก
3: ครับ
2: ครับฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของยันพระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนพระราหูนั่นเองครับ
3: ครับครับซึ่งจริงๆแล้วที่น้องก้าวกล่าวถึงเนี่ยจะมีอยู่ในยันหลักๆเลยนะครับของสมเด็จธงชัยเกือบทุกยันครับเหมือนที่เห็นนี
2: ่
3: ยันเนี่ยนะครับมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกนะครับที่ให้ที่ท่านทำแบบให้กับอสมท.อันนี้นะครับที่น้องก้าวพูดถึงนะครับพระนารายณ์ทรงครุฑประทับอยู่บนพระราหูแต่ว่าไม่ใช่มีแค่นั้นผมเห็นมีเทวดาก้าวรบประเคาะนี่พระอาทิตย์พระจันทร์ด้วยในเรื่องของคติความนิยมเรื่องของเทวดาเก้านพประเคาะคืออะไรครับ
2: ก็น่าจะเป็นเรื่องของเทวดาครับผมเทวดาปกปักรักษา
3: ครับ
2: ครับแล้วก็มีทั้งที่จะเห็นก็จะคือว่าจะมีเป็นทั้งกลางวันและกลางคืนครับนั่นแหละครับ
3: ครับพูดง่ายๆว่าเขาบอกว่าเทวดาเก้านพประเคาะเนี่ยนะครับเป็นเทวดาคุ้มครองเจ้าเรือนชีวิต
2: ใช่ครับ
3: อันนี้ก็มีพระอาทิตย์พระจันทร์นี่ก็คือทั้งกลางวันกลางคืนเลย
2: ใช่ครับ
3: ครบรอบ
2: ใช่
3: ครับ
2: ครับ
3: นอกจากพระอาทิตย์พระจันทร์ยังมียันอื่นๆที่ต้องขอความรู้น้องเก้าหน่อยว่ามีอะไรบ้างที่เป็นยานที่ครูบาอาจารย์และท่านสมเด็จธงชัยนั้นนำมาเป็นอักขระอยู่บนยานผืนนี้ครับ
2: ก็ยานแรกนะครับก็ด้านบนสุดเลยครับที่เป็นยานรูปแบบยานธงเขาเรียกยานธงนะว่าหอนคุณ
3: ครับ
2: ก็ถือว่าเป็นยานผมเคยอ่านเหมือนกันนะครับว่าสมเด็จธงชัยท่านก็ถือว่าเป็นยานแห่งชัยชนะ
3: ครับ
2: ครับชัยชนะส่วนยันที่อยู่ข้างบนนี่นะครับที
3: ่
2: เป็นรูปปราสาทเนี่ยเขาเรียกยันปราสาททองครับก็ใช้คาถาของพญาไก่เถื่อน
3: คร
2: ับในการในสูตรในการบรรลงซึ่งยันนี้ก็ถือว่าไปทางโพธิทรัพย์เหมือนกัน
3: โพธิทรัพย์เหมือนกัน
2: เมตตาชั้นสูงเหมือนกัน
3: ครับ
2: ใช่ครับต่อมาก็คือยันเกาะเพชรแต่เป็นการลงของหลวงพ่อปานวัดบางลมโพ
3: ครับเกจิดังจังหวัดอยุธยา
2: ใช่ครับส่วนต่อมานะครับก็คือเป็นยันคู่ชีวิต

0: ครับก็เป็นยันนี้ก็ถือว่าเป็นมหายันอีกยันหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งต้นเขาต้นครูก็มาจากหลวงพ่อเงินว่าบางขานก็ถือว่าเป็นยันเกี่ยวกับทางด้านคงกระพันชาตรี
1: ครับ
0: แคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็เป็นยันที่กันอาวุธทั้งปวง
1: ครับ
0: ครับส่วนยันนะครับส่วนยันด้านล่างนี้ก็คือถือว่าเป็นยันสุดยอดยันเหมือนกันก็ถือว่าเป็นยันโซโลมงคล
1: ครับ
0: ครับ
1: ที่เรากล่าวถึงในช่วงที่แล้ว
0: ใช่ครับแล้วก็ยันสุดท้ายนะครับก็คือ

0: เรียกว่ายันตะข่ายเพชรเป็นยันของวัดปากคลองมะขามเฒ่า
1: ครับ
0: ครับก็ถือว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ถือว่าเป็นสุดยอดยันที่ท่านนำมาลงไว
1: ้ครับ
0: ครับ
1: ครับโดยแสดงว่าโดยภาพรวมก็จะครบทั้งในเรื่องของโภคทรัพย
0: ์ครับ
1: เรื่องของเมตตามหายมเองหรือว่าคนที่จัดหาเนี่ยนะครับก็มีลักษณะหลายแบบในการใช้อย่างเงี้ยถือว่าเป็นยันเป็นยันขนาดใหญ่เนอะ คนอาจจะไปติดเอาไปแขวนร้านค้าห้างร้านต่างๆในบ้านต่างๆแต่ว่าก็จะมียันอีกแบบนึงที่เป็นยันเล็กอันนี้พี่ยกตัวอย่างไออันนี้ยันที่อสมทจัดสร้างเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นยันที่อันนี้คนก็ไปพกติดตัวติดกระเป๋า
0: หลัง
1: โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับอันนี
0: ้
1: คนนิยมใช้มากน้อยแค่ไหนครับครับ
0: ก็ถือว่านิยมใช้กันเยอะพอสมควรนะครับ
1: ครับ
0: เพราะก็ถือว่าเป็นแผ่นยันที่พกพาง่ายนะครับแล้วก็ถือว่าได้ยันแล้วก็พุทธคุณครอบจักรวาล
1: ครับ
0: ถือว่าใช้ได้108เลยใช้ได้ครอบคลุมหมดเลยครับ
1: ครับครับเพราะว่าอันจริงๆอันนี้อันใหญ่แล้วนะแต่อันนี้ติดตัวติดกระเป๋าง่ายๆนะครับแล้วก็อสมทก็ทำมีอันนี้ทองลงยาซึ่งไม่ค่อยมีใครทำนะ
0: ครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นแบบว่าอันนี้ก็เป็นโรสโก
0: ครับ
1: ครับแล้วก็มีอันนี้ก็เป็นเงินทีนี้ต้องถามว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับพอยันที่มีการจัดสร้างวัตถุมงคลที่เป็นยันโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับนำความนิยมของคนในการเช่าหาเมื่อเทียบกับอันอื่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับน้องก้าวปัจจุบันนี
0: ้
1: คืออาจจะมีผ้าเครื่องอาจจะมีตะกรุดที่แน่นอนแหละอันนั้นเป็นอมตะผ้าเครื่องนี่ก็จะมีหลายเนื้อแต่พยันในการเสาะหาการเช่าหาของคนปัจจุบันเป็นยังไง
0: ก็ถือว่าได้รับความนิยมอยู่นะครับ
1: ครับ
0: คนก็เสาะหาทั้งพยันตะกรุดปลาขีดผ้าเครื่องจริงๆคนก็เสาะหาโดยเฉพาะพยันเนี่ยคือก็สามารถพกพาใช้ได
1: ้
0: สามารถพับเวลาพกอาราธนาใช้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็คือพกติดกระเป๋าได้
1: ครับ
0: หรือถ้าคนที่เปิดร้านค้าหรือเปิดสำนักงาน
1: ครับ
0: ก็สามารถติดเป็นเสริมสิริมงคลได้ครับ
1: เอาละครับนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับของเนื้อหาของรายการก้าวพูดคุณวันนี้เราก็ได้รู้แต่ความรู้นะครับทั้งเรื่องของยันครูแล้วก็มียันที่เรามายกตัวอย่างของอสมทมาประกอบรายการด้วยนะครับก็เดี๋ยววันพุทธาพิเศษต่างๆนะครับเดี๋ยวก็มาติดตามเนื้อหารายละเอียดลงลึกอีกทีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องก้าวเชียงใหม่มากนะครับให้เวลากับรายการนะครับ ขอบคุณมากครับ
0: ครับ

0: ผมเป็นคนที่มีนิสัยเสพติดถ้าเป็นสิ่งเสพติดผมจะติดง่ายพี่พูดมาเลยทุกอย่างในโลกใบนี้ที่มันเสพติดได้ผมได้มีโอกาสผ่านแล้วก็ทดลอง
1: จริงอ่ะ
0: ปาร์ตี้หนักมากถ่ายรายการ10โมง7โมงเช้าเพิ่งเสร็จผมปิดกองเลยนะ
1: ปิดกองคือยกเลิกการ
0: ยกการถ่ายทำที่ผมก็ไม่สนใจแ
1: ขกดื่มเพราะว่ามีความทุกข์
0: เพราะว่าก็แค่มองว่ามันเป็นการหนีจากตัวเอง
2: ทุกกันสัปดาห์นี้ตักพามาที่หาดบ้านตูดอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ทรงเจดีย์9ยอดค่ะก็สะท้อนถึงในหลวงรัชกาลที่9นะคะติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
3: เดือนกันยาก็จะประกาศใช่ไหมว่าใครยังไงว่างแล้วต่อไปนี้ปล่อยวางจากงานประจำก็คือว่าถึงวันที่ต้องเกษียณแล้ว
4: ตัวเองผ่านกันยามา75ครั้งแล้วไม่เห็นได้เกษียณเลยเลย
3: อ๋อก็ป้าเนี่ยไม่มีงานทำเลยค
4: ่
3: ะ
4: ใช่จริงๆด้วย
5: เป็นข้อกังวลผมนะพี่เคยคุยกับภรรยาว่าที่จะมังเกษียณแล้วเราจะมานั่งมองหน้ากันอย่างนี้ว่าเขาแค่นั่งกินข้าวกันครึ่งชั่วโมงเขาก็บอกบังเล่าแล้วเรื่องนี้
3: มันเป็นปัญหาที่หลายคนอาจลืมคิดไปเนาะ
6: เคยไม่ใช่กูเพราะกุ้งไม่เหมือนเคยก็เลยไม่เคยเป็นกุ้งเคยทำกะปิดีที่คลองด่าน
7: บอกว่าแถบนี้เป็นแหล่งเคย
6: เขาเอาไปทำอะไร
8: ถ้าแปรรูปก็ต้องทำกะปิครับ
6: เฮ้ยมันมีแต่เคยล้วนๆเลย
8: ใช่ครับผม
6: กลิ่นมันหอมมากๆท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าหอมจริงๆโอ้นี่มาบดเป็นอย่างนี้เลย
8: ใช่ครับผม
6: เป็นแท่งนี้เลย
8: ครับ
6: รสชาติจะละมุน
8: ผมใช้คำว่าอูมามิได้ไหม
6: อูมามิถูกต้องเลย

0: จอกันวันเสาร์นี้เวลา15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีช่อง9กด30
1: มิกเบนเป็น1สัปดาห์นี้
2: ไม่เคยสอนปริมว่าให้ไปไหว้เขาอยู่เขาก็ขึ้นไปกราบขั้นที่1กราบขั้นที่2กราบขั้นที่3แล้วขอบคุณค่ะ
3: เวลาขอเนี่ยให้ขอยอดกำไร
4: ครับเพราะไม่งั้นมันโดนหัก
3: ถูกต้องขอกำไร100ล้านแสนล้านหมื่นล้านก็บางคนฉันขอแล้วฉันได้มาพันล้านนะแต่สุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยเป็นหนึ่งต้องขอเป็นกำไรเท่านั้นแล้วคุณจะประสบความสำเร็จค่ะ
1: ถามช่อง9กด30กุ้งป๊อปคอร์นทอดกรอบเสิร์ฟคู่มากับกาลิกลามไอโอลี่ยำส้มโอรสกลมกล่อมเสิร์ฟคู่มากับปูนิ่มทอดและเครื่องยำหลากหลายรสสัมผัสบะหมี่หน้าไก่สไตล์จีนกับซอสขิงหอมหอมอร่อยได้ทั้งกับเส้นบะหมี่ไข่หรือจะราดลงบนหน้าข้าวสวยร้อนๆก็เข้ากันได้ดีครับข้าวกระทะร้อนหมูย่างซอสเข้มข้นปิดท้ายด้วยไข่องเซนตามชอบเลยพบกันในพลพรรคนักปรุงโฮมคุกแชปเตอร์17สัปดาห์นี้อย่าพลาดนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สวัสดีค่ะกางเกงชั้นในขายดีปี2025นี่เราอยู่กับซาบิน่าซิมเลตแพนตี้แล้ววันนี้คุณเห็นไหมคะสีสันน่ารักสดใส2025
3: ใช่แล้วปกติเนี่ยเขาจะจัดมาถ้าเป็นแบบสีเบสิกก็เบสิกไปเลยมีดำมีนูดอะไรประมาณนี้แต่วันนี้เราได้สีสันไปด้วยนะค
2: ือ
3: ครบเฉดสีในแบบที่คุณผู้ชมไม่ต้องเลือกเซตเลยว่าจะซื้อเบสิกหรือจะซื้อสีสัน
2: เห็นความพริ้วของเนื้อผ้าไหมเขาจะมีความเงานุ่มเย็นคุณผู้ชมให้ดูตรงเป้า
3: ตรงนี้ยังไง
2: เพราะว่าอะไรเวลาที่เราใส่กางเกงชั้นในใช่ไหมคะแล้วเวลาที่เราใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยตรงเนี้ยปกติแล้วเขาจะเย็บมาแล้วตรงนี้จะมีอีกแผ่นนึง
3: ถูก
2: แล้วใส่ไปเป็นยังไง
3: ล่อนออก
2: เออแผ่นนี้มันล่อนออกแล้วเราก็จะต้องทิ้งทั้งตัวใช่ไหมแต่คุณเห็นไหมคะว่าเขาไม่มีเย็บใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเขามีการถักทอคุณผู้ชมถักทอให้หนาขึ้น2 ชั้นแล้วเขาจะมีร่องรูๆแบบนี้เพื่อให้ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี
3: เหมาะกับสาวๆอย่างเราเลยค่ะพี่จ๋าแม่จ๋าวันนี้เนี่ยจัดมาให้นะคะสีสวยทุกสีไม่ต้องเลือกเลยว่าจะได้สีเบสิกหรือว่าอยากได้สีสันวันนี้เราจับมาชนกันไปเลยในเซตเดียว
2: ใช
3: ่แล้วได้ยกโหลเหมือนเดิม
2: โอ้ยคุณผู้ชมต้องรีบจัดและสีสันวันนี้นะคะโกโก้มอคค่าลาเต้สีชมพูสีฟ้าและสีเขียว99เซตแรกแถมสีเบสิกให้อีก6ตัวสีเนื้อ3สีดำ3ทั้งหมดนี้990บาทเท่านั้นค่ะ
3: ถูกต้องโทรเลยนะหรือว่าสแกน QR โค้ดมาก่อนก็ได้990บาท

0: กันไม่หยุดค่ะแม่สีสวยมากๆเลยจริงๆกับซาบีน่าปี2025ในโทนสีสันนะตัวนี้มีทั้งสีโกโก้สวยๆแบบนี้นะแล้วก็มีสีมิ้นด้วย
1: สีฟ้าก็น่ารักมากให้ดูโลโก้ก่อนนะคะโลโก้ซาบีน่าของแท้อยู่ตรงนี้ใส่ไปแล้วเนี่ยรู้เลยว่าเราใส่แบรนด์ซาบีน่านะคะ
0: ใช่แล้ว
1: คุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมขอบเอวเนี่ยเห็นว่ามันยืดหยุ่นใส่สบายนุ่มๆตรงเนี้ยเขาไม่มียางนะคะ
0: ปกติเนี่ยมันจะเป็นยางยืดเส้นๆแล้วเวลาไปพับกับพุงมันก็จะแดงๆ
1: แต่อันนี้พอใส่ปุ๊บเขาเก็บเขาโกยเขาอบอุ้มและเอวเราไม่แดงด้วยนะ
0: ม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: แรงต
1: ึ
0: งเน
1: า
0: ะลูก2ลูก3ลูก4ใส่ได้แม่
1: ใช่แล้วคุณเห็นตรงนี้ไหมคะ
0: เออขอบ
1: คุณปกติต้องมีเย็บต้องมีตะเข็บแต่อันนี้เขาเป็นการทอถุงทอถุง1ตัว1ชิ้นแล้วคือเรียบเนียนใส่แล้วสวย
0: นี่แหละคือความพรีเมียมของซาบีน่า
1: ความพรีเมียมยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมค่ะเวลาที่ใส่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีความยืดหยุ่นนุ่มเบาสบายแล้วก็เย็นมากๆด้วยแล้วเวลาที่ใส่

0: ปุ๊บเขาก็จะเก็บ
1: กระชับเลยแล้วดูขอบผงขอบขานะคะมันจะไม่ทิ้งเลยอ่ะแล้วมีความยืดที่ขอบขาด้วยแม่เห็นป่ะขออนุญาตนะคะให้ดูความยืดด้านข้างมันดีมากมากมันดีมากมาก
2: หลายๆคนกังวลว่าเอ้านุ้ยการ์ตูนก็ดูจะไม่ค่อยมีปัญหาก็ดูตัวเล็กๆก็ใส่ได้อยู่แล้วน้องคนนี้เขาก็ตัวเล็กเขาก็ใส่ได้แต่วันนี้นะคะหุ่นคนนี้สะโพกอยู่ที่46นิ้ว46นิ้วเราบอกไว้ว่า33ถึง41ใช่ไหมคะแต
1: ่
2: ว
1: ัน
2: นี้คนนี้46เขายังใส่ได้แล้วเนื้อผ้าของเขายังยืดหยุ่นและเนื้อผ้ายังเหลือๆแต่เวลาใส่ปุ๊บเนี่ยเขาเก็บกระชับเป๊ะเข้าไปแบบนี้ไม่รู้นะว่าเนื้อผ้าของเขาให้เยอะคุณผู้ชมดูฝ่ามือ1 2และ3
1: โอ้โห
2: ฝ่ามือ
1: พอดีสะดือความสูงไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนี่คือซาบีน่าในปี2025ถือว่าทำออกมาได้เป็นอย่างดีในเรื่องของสีสันเอ้ยในเรื่องของเนื้อผ้านะไม่ต้องห่วงอยู่แล้วต้องรีบโทรนิดนึงถ้าไม่โทรตอนนี้ตูนเชื่อว่าจะไม่ทันในเซตนี้เพราะว่ามันตกตัวนึงเนี่ย82.50 บาทแม่จับเพื่อนมาหารกันก็ได้เซตนี้กี่บาท
2: เซตนี้990ส่งให้ฟรีจ่ายเงินหน้าบ้านฉะนั้นตอนนี้รีบโทรมาจองก่อนโอ้ยทันนะคะ
1: ใช่ค่ะ
3: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
2: เราอยู่กับกางเกงชั้นในขายดีปี2025นี่เราอยู่กับซาบินาซิมเล็ตแพนตี้แล้ววันนี้คุณเห็นไหมคะสีสันน่ารักสดใส2025สุด
1: แล้วปกติเนี่ยเขาจะจัดมาถ้าเป็นแบบสีเบสิกก็เบสิกไปเลยมีดำมีนูดอะไรประมาณนี
2: ้
1: แต่วันนี้เราได้สีสันไปด้วยนะ
2: ถูก
1: ครบเฉดสีในแบบที่คุณผู้ชมไม่ต้องเลือกเซตเลยว่าจะซื้อเบสิกหรือจะซื้อสีสัน
2: เห็นความพริ้วของเนื้อผ้าไหมเขาจะมีความเงานุ่มเย็นคุณผู้ชมให้ดูตรงไหน
1: มันดียังไง
2: เพราะว่าอะไรเวลาที่เราใส่กางเกงชั้นในใช่ไหมคะเวลาที่เราใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยตรงเนี้ยปกติแล้วเขาจะเย็บมาแล้วตรงนี้จะมีแผ่นหนึ่ง
1: ถูก
2: แล้วใส่ไปเป็นยังไง
1: ล่อนออก
2: เออแผ่นนี้มันล่อนออกแล้วเราก็จะต้องทิ้งทั้งตัวใช่ไหมแต่คุณเห็นไหมคะว่าเขาไม่มีเย็บใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเขามีการถักทอคุณผู้ชมถักทอให้หนาขึ้น2ชั้นแล้วเขาจะมีร่องรูๆแบบนี้เพื่อให้ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี
1: เหมาะกับสาวๆอย่างเราเลยค่ะพี่จ๋าแม่จ๋าวันนี้เนี่ยจัดมาให้นะคะสีสวยทุกสีไม่ต้องเลือกเลยว่าอยากได้สีเบสิกหรือว่าอยากได้สีสันวันนี้เราจับมาชนกันไปเลยในเซตเดียว
2: ใช
1: ่แล้วได้ยกโหลเหมือนเดิม
2: โอ้ยคุณผู้ชมต้องรีบจัดแล้วสีสันวันนี้นะคะโกโก้มอคค่าลาเต้สีชมพูสีฟ้าและสีเขียว99เซตแรกแถมสีเบสิกให้อีก6ตัวสีเนื้อ3สีดำ3ทั้งหมดนี้990บาทเท่านั้นค่ะ
1: ถูกต้องโทรเลยนะหรือว่าสแกน QR Code มาก่อนก็ได้990บาท

0: กันไม่หยุดค่ะแม่สีสวยมากๆเลยจริงๆกับซาบีน่าปี2025ในโทนสีสันนะตัวนี้มีทั้งสีโกโก้สวยๆแบบนี้นะแล้วก็มีสีมิ้นด้วย
1: สีฟ้าก็น่ารักมากให้ดูโลโก้ก่อนนะคะโลโก้ซาบีน่าของแท้อยู่ตรงนี้ใส่ไปแล้วเนี่ยรู้เลยว่าเราใส่แบรนด์ซาบีน่านะคะ
0: ใช่แล้ว
1: คุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมขอบเอวเนี่ยเห็นว่ามันยืดหยุ่นใส่สบายนุ่มๆตรงเนี้ยเขาไม่มียางนะคะ
0: ปกติเนี่ยมันจะเป็นยางยืดเส้นๆแล้วเวลาไปพับกับพุงมันก็จะแดงๆ
1: แต่อันนี้พอใส่ปุ๊บเขาเก็บเขาโกยเขาอบอุ้มและเอวเราไม่แดงด้วยนะ
0: มันมีแรงตึงเนาะลูก2ลูก3ลูก4ใส่ได้แม่
1: ใช่แล้วคุณเห็นตรงนี้ไหมคะ
0: เออขอบ
1: คุณปกติต้องมีเย็บต้องมีตะเข็บแต่อันนี้เขาเป็นการทอถุงทอถุง1ตัว1ชิ้นแล้วคือเรียบเนียนใส่แล้วสวย
0: นี่แหละคือความพรีเมียมของซาบีน่า
1: ความพรีเมียมยังไม่หมด
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะเวลาที่ใส่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีความยืดหยุ่นนุ่มเบาสบายแล้วก็เย็นมากๆด้วยแล้วเวลาที่ใส่ปุ๊บเขาก็จะเก็บ
0: กระชับเลยแล้วดูขอบผงขอบขานะคะมันจะไม่ทิ้งเลยอ่ะแล้วมีความยืดที่ขอบขาด้วยแม่เห็นป่ะขออนุญาตนะคะให้ดูความยืดด้านข้างมันดีมากมากมันดีมากมาก
1: หลายๆคนกังวลว่าเอ้านุ้ยการ์ตูนก็ดูจะไม่ค่อยมีปัญหาก็ดูตัวเล็ก

0: ก็ใส่ได้อยู่แล้วน้องคนนี้เขาก็ตัวเล็กเขาก็ใส่ได้แต่วันนี้นะคะหุ่นคนนี้สะโพกอยู่ที่46นิ้ว46นิ้วเราบอกไว้ว่า 33-41 ใช่ไหมคะแต่ว
1: ัน
0: นี้คนนี้46เขายังใส่ได้แล้วเนื้อผ้าของเขายังยืดหยุ่นและเนื้อผ้ายังเหลือๆแต่เวลาใส่ปุ๊บเนี่ยเขาเก็บกระชับไปเป๊ะเข้าไปแบบนี้ให้ดูนะว่าเนื้อผ้าของเขาให้เยอะคุณผู้ชมดูฝ่ามือ1 2และ3
1: โอ้โห
0: ฝ่ามือ
1: พอดีสะดือความสูงไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนี่คือซาบีน่าในปี2025ถือว่าทำออกมาได้เป็นอย่างดีในเรื่องของสีสันเอ่ยในเรื่องของเนื้อผ้านะไม่ต้องห่วงอยู่แล้วต้องรีบโทรนิดนึงถ้าไม่โทรตอนนี้ตูนเชื่อว่าจะไม่ทันในเซตนี้เพราะว่ามันตกตัวนึงเนี่ย82.50 บาทแม่จับเพื่อนมาหารกันนี่แหละเซตนี้กี่บาท
0: เซตนี้990ส่งให้ฟรีจ่ายเงินหน้าบ้านฉะนั้นตอนนี้รีบโทรมาจองก่อนโอ้ยทันนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-Cord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ย่อยสลายคาบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
1: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะทุกคนค่ะบ้านใครมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ้านบ้างคะ ไม่ว่าจะจากท่อในห้องครัว หรือว่าจากห้องน้ำจากบ่อเกลอะในบ้าน หรือแม้แต่ร้านอาหารใหญ่ๆค่ะ ที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาทำให้ลูกค้าไม่เข้าร้านวันนี้เราแก้ไขกันค่ะกับ JSP Bioclean นั่นเองเราอยู่กับพี่ใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับเด้มาเลยครับวันนี้สินค้าดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านครับเป็นไงฮะ
5: เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องกินนะกินนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน
3: อาหารคนลุกแล้วอ่ะ
5: ครับไขมันด้วยครับไขมันด้วย
3: ครับ
5: ไขมันฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยเรื่องใหญ่เลยโรงแรมวัดเงี้ย
4: ครับ
5: เราลงพื้นที่มาหมดแล้วครับ JSP Bioclean เราเก่งในเรื่องการกำจัดกลิ่น
4: ครับ
5: และก็ย่อยสลายคราบไขมันนะครับนะครับท่านไหนมีปัญหาอยู่นะครับ JSP Bioclean นะครับย่อยสลายคราบไขมันกำจัดกลิ่นได้ทันทีนะครับผม
4: ครับใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะต้องรีบโทรทันเพราะหลายๆคนซื้อไป
3: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
4: JSP Bioclean นะครับสำหรับกำจัดกลิ่นนะครับวันนี้มาพร้อมกับ6กะลอนใหญ่ๆแบบนี้นะครับ6ลิตรเอาไปใช้นะครับในราคานะครับแค่799บาทเน้นย้ำนะทั้งหมดนี้799บาทครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ครับ
3: ทีนี้พี่ใหญ่ค่ะแอบว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็จะประสบปัญห
4: า
3: โดยเฉพาะบ้านจัดสรรที่บอกว่าทุกอย่างทำมาแพทเทิร์นเดียวกันกลิ่นตีขึ้นมาทุกหลังเหมือนกันนั่งดูทีวีแต่กลิ่นมันแบบไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรแล้วต้องแก้ไขยังไงคะ
5: คือจริงๆแล้วเรียกกันง่ายๆเลยว่าอย่างเงี้ยมันเกิดที่ระบบ
4: เกิดที่
5: ระบบบำบัดระบบบำบัดอย่างนี้ระบบบำบัดก็คือถ้าไม่ถูกต้องถ้าผิดทั้งแบบก็คือทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในบ่อเกิดมีชีวิตแล้วสร้างแก๊สได้นี่เป็นปัญหาที่เรื่องใหญ่มากปัญหาเล็กที่ใหญ่โตมาก
3: ครับ
5: เขาเรียกปัญหาเล็กแต่มันใหญ่มากเขาเรียกว่าอะไรคือมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นแล้วก็ถ้าต้องรื้อระบบใหม
4: ่ครับ
3: มันแพงมาก
5: เรื่องใหญ่นะ
3: ทุบบ้านทุบพื้น
5: ครับพี่ไปวัดดอกไม้ห้องน้ำ12ห้องพระอาจารย์บอกว่านี่ถ้าทุบสร้างใหม่หลักล้านนะโยม
3: ใช่หรือว่าจะต้องมาทุบโถส้วมแต่ละห้องเนี่ย
5: คือมันต้องรื้อระบบใหม่เพราะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือเราเอาจุลินทรีย
3: ์
5: ลงไปกำจัดย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกลิ่นแบคทีเรียต่างๆนานาที่อยู่ในบ่อเกิดเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือจุลินทรีย
3: ์
5: และที่สำคัญเหมือนเดิม
4: ครับ
5: จุลินทรีย์ GSP Bioclean เนี่ย
4: ครับ
5: ทำมาจากกากจีลาติน
3: นี่เป็นข้อแตกต่างแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นๆยังไงอะคะ
5: กากจีลาตินอุดมไปด้วยโปรตีนสูงมากเป็นอาหารชั้นเลิศของจุลินทรีย์ทำให้จุลินทรีย์เราแข็งแรงและสร้างเอนไซม์ได้ปริมาณมาก
3: เ
5: อนไซม์เราเปรียบเสมือนกันไกชีวภาพ
4: ครับ
5: ลงไปตัดลงไปย่
3: อ
5: ยเศษอินทรีย์วัตถุเศษอาหารนี่แหละ
4: ครับ
5: สุดท้ายเรากำจัดกลิ่นและย่อยสลายคราบไขมันได้ทันที
3: โอ้อย่างนี้พี่ใหญ่แต่ว่าจุลินทรีย์ที่หลายๆคนคุ้นเคยแล้วล่ะเพราะว่าก็เริ่มใช้กันแพร่หลาย มันแตกต่างยังไงอะคะ
5: ส่วนใหญ่เพื่อนๆเคยใช้อาจจะเป็นแบบผงนะ
4: ผมเคยใช้แบบผง
5: แบบผงมันคือย่างนี้เรียกต้องลงไปเพาะเชื้อก่อน
4: ครับ
5: ต้องเข้าใจก่อนว่าจุลินทรีย์ต้องมีชีวิตก่อนถึงจะทำงาน
3: คร
5: ับอย่างนี้เราเรียกว่าเชื้อเป็นพร้อมใช
3: ้ของ JSP เป็นเชื้อเป็น
5: ถูกแบบผงลงไปก็ต้องเพาะเชื้อกว่าจะพร้อมใช้ก็ต้อง48ชั่วโมงอย่างน้อยอย่างนี้
4: ครับผม
5: ซึ่งมันอาจ คือหลายๆท่านใช้ไปเหมือนเราลงไปเราก็อยากให้หาย
3: อยากให้กลิ่นมันหาย
5: ได้ไหม
4: ใช่เรารู้สึกว่าเราเทไปมันไม่ได้ผล
5: ก็เราอยากได้เลยไงอยากเห็นผลเลยไงถ้าผมเขาต้องมีชีวิตก่อนพร้อมใช้ก่อนแต่เราขอรอเจสพีเปโอคลีนเป็นเชื้อเป็นที่มีเอนไซม์อยู่ปริมาณสูงที่ผมบอกว่าเป็นกลไกชีวภาพเราไปทำงานเลยร้านอาหารใช้เยอะมาก
4: ใช้เยอะมากเลย
5: ถังดักไขมัน
3: อ๋อนี่แอมกำลังจะถามเลยคือไม่ได้ว่าจะต้องใช้แค่ห้องน้ำหรือว่าจะแบบพื้นที่ที่เราใช้บอกว่าเป็นบ่อดักไขมันก็สามารถใช้ได้อันนี้อย่างแบบว่าตามบ้านตามร้านอาหารที่เขาจะมีเป็นบ่อดักไขมันแยกออกมาใช้ได้ไหมคะ
5: ใช่เลยครับเอาเจสพีเบลครีมผสมน้ำแล้วราดแล้วก็ละลายเลยนะ
4: โอ้โหเอาล่ะใครดูอยู่ในตอนนี้ถ้าเกิดปัญหานะครับมาแก้ปัญหากับเจสพีเบลครีมนะครับซื้อไป
3: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
4: วันนี้นะครับมาทั้งหมดนะครับ6กัลลอนใหญ่ๆอย่างนี้ที่วางอยู่ด้านหน้าเลยเอาไปใช้6ลิตรนะครับจากราคาปกติที่หลายๆคนโอ้โหถ้าไปดูมาราคาสูงมากแต่วันนี้799ครับ799บาทเท่านั้นรีบโทรทันนะครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania
3: คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าตัวนี้อย่างที่พี่ใหญ่บอกว่าเขาเป็นจุลินทรีย์เชื้อเป็นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีสารเคมีในการที่จะทำลายระบบนิเวศต่างๆนะเพราะว่าเขาก็คือเป็นหนึ่งในระบบนิเวศได้แหละที
4: ่
3: เข้าไปช่วยในการย่อยสลายไขมันต่างๆนะคะที่เป็นตัวเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของกลิ่นทั้งหมดวิธีการใช้งานยังไงคะพี่ใหญ่
5: คือหลักๆถ้าเป็นบ่อเกลือเราแนะนำใช้500ซีซี
4: 500ซีซีแล้วบ่อเกลือ
5: ตามบ้าน1ลูกบาศก์เมตรใช้500ซีซีกดใส่ชักเทใส่ชักโครกและกดน้ำตามได้เลย
4: อ๋อ
3: คือเทเข้มๆอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องไปผสมอะไรเลย
5: สุดท้ายในระบบมีน้ำอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นถังดักไขมัน
4: ครับ
5: ร้านอาหารท่อน้ำลำรางน้ำอย่างเง
4: ี้
5: ยผสมน้ำเพิ่มได้250ซีซีเทรวมกับน้ำ10ลิตร20ลิตรแล้วก็ราดได้เลย
3: เยอะมากเลยนะ
5: แล้วโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะนะเพื่อนๆนะครับที่เป็นฟาร์มปศุสัตว
4: ์ครับ
5: ใช้อยู่เยอะนะฟาร์มปศุสัตว์ก็คือสามารถฉีดพ่นตามฟาร์มได้เลยถูกตัวสัตว์ได้ปลอดภัยต่อสัตว์นะปลอดภัยต่อสัตว์
4: ไม่มีกลิ่นด้วยเนาะใช่ไหมสำหรับกลิ่นที่เรา
5: ใช้
4: กำจัดเยอะ
5: ถูก
3: แต่พวกโคกสัตว์เขาก็ใช้กัน
5: ส่วนใหญ่ก็คือฟาร์มปศุสัตว์เขาจะมีปัญหาเรื่องกลิ่น
4: ใช่ครับ
5: ร้องเรียน
3: กลิ่นมูลสัตว์นี่แหละ
4: ค่ะ
5: ผสมฉีดพ่นได้เลยครับ
4: อ๋อเหรออ
3: ๋อก็คือช่วยในเรื่องของไม่มีกลิ่นเนาะกำจัดกลิ่นต่างๆของมูลสัตว์ที่มันรบกวนเพ
4: ื
3: ่อนบ้านนั่นแหละ
4: นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะครับใช้ได้หลากหลายแล้ววันนี้ราคาพิเศษจริงๆอยากให้รีบโทรให้ทันนะทั้งหมดนี้6ลิตร6แกลลอนนะครับ799นะครับฟังไม่ผิดนะ799บาทเท่านั้นนะครับโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ครับ
3: สุดท้ายค่ะอยากพี่ใหญ่ค่ะฝากตัวของ JSP BioClean ตัวนี้หน่อยค่ะ
5: ครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงแรมร้านอาหารฟาร์มปศุสัตว
4: ์
5: เรื่องกลิ่นนะครับเรื่องคราบไขมันนะครับ JSP BioClean ช่วยท่านได้ JSP เป็นเชื้อเป็นพร้อมใช้นะครับสามารถใช้ได้ทันทีนะครับยังไงก็ฝาก JSP BioClean ไว้ด้วยครับ
3: แล้วครับวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆนะคะขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณครับเอาละครับหมดเวลาของเรา3คนแล้วนะครับรีบโทรให้ทันนะครับส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
6: พี่พงเป็นร้านอาหารบ้านครัวข้าวฟ่างวันนี้เราเอา JSP BioClean มาแนะนำพี่พงทำครัวให้คราบไขมัน JSP BioClean เขาสามารถลงไปสลายไขมันและละลายไปกับน้ำได้เลย
7: เราผัดหนึ่งกระทะถูกไหม
6: ใช่
7: เราก็ต้องล้างน้ำซึ่งมันมีไขมันที่ไหลลูกไปตามท่อมันเยอะผัดเป็นร้อยกระทะนี่คุณคิดดูแล้วกันเกิดไขมันมันเยอะมาก
6: คราบไขมันเยอะแยะเลยคราวนี้ผมเทเลยนะถ้ามองคือยุบนะยุบแล้วนะ
8: ยก
6: ไขมันยุบลงไปผลิตภัณฑ์ชีวภาพนะปลอด
7: ถูกต้อง
6: บ้านครัวข้าวฟ่างซอยลาดกระบัง
7: 13/2ครับ
6: 13/2นะฝากด้วยครับ
3: หนึ่งชี
6: วันนี้เรากลับมาที่วัดดอกไม้นะเมื่อวานที่เราวางกำจัดกลิ่นไว้ด้วยเจสพีเบลครีนวันนี้เราเจอพี่ปุ้ยพอดีเป็นไงวันนี้มาเข้าห้องน้ำ
9: คือไม่มีกลิ่นก็ยังงงอยู
6: ่พี่ปุ้ยบอกว่านั่งเล่นเกมเลยครับวันนี้ปกตินั่งเล่นเกมไม่ได้นะ
9: ใช่ต้องรีบบอก
6: อากาศเป็นพิษแต่วันนี้อากาศไม่เป็นพิษแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ้ยมากขอบคุณมากพี่ปุ้ยขอบคุณมาก
9: คร
6: ับสวัสดีครับ
10: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
11: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
10: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP BioClean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กัลลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัด
8: โทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ชอปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
1: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะผู้ชมค่ะการเข้าครัวหลายๆครั้งมันเป็นเรื่องยากที่ใครอยู่คอนโดหรือใครทำอาหารไม่เป็นแต่ว่า อยากจะทานปลาอินทรีเค็มทอดอร่อยอร่อยเนี่ยวันนี้ค่ะเรามีตัวช่วยมาฝากเพราะว่าตัวนี้เป็นปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานค่ะจากแบรนด์หอมปลาอินทรีนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณภูมินั่นเองค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับโอ้มาแบบนี้ต้องเสิร์ฟความอร่อยส่งตรงถึงหน้าบ้านแน่นอนนี่คือปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีรสชาตินะครับของตัวปลาของเราอร่อยกว่าที่อื่นยังไงครับ
5: ครับวันนี้เราก็มากับปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานนะครับเราเลือกใช้ชิ้นใหญ่กลางลำตัวเท่านั้นนะครับของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่ดองเกลือบนเรือโดยที่ไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับทำให้เนื้อปลาของเราเนี่ยมี
1: ความ
5: หอมและมีความนุ่มเป็นเอกลักษณ์ครับ
1: แบบนี้นี่เองแล้วทำไมเราถึงคิดที่จะทำมาแบบเป็นพร้อมทานอย่างนี้นะคะ
5: คือผมจะแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคที่รู้สึกว่าเวลาทำกับข้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทอดปลาเค็มเน
1: า
5: ะกลิ่นเนี่ยก็อาจจะติดบ้านหรือว่าติดผมคุณผู้หญิง
3: ครับ
5: หรือคุณลูกค้าที่อยู่คอนโดอย่างเงี้ยครับก็อาจจะไม่สะดวกตัวเนี้ยตอบโจทย์ก็คือว่าสามารถฉีกซองแล้วนำไปรับประทานได้เลยหรือนำไปประกอบเมนูอื่นๆเช่นคะน้าปลาเค็มข้าวผัดปลาเค็มยำใบสีเค็มทรงเครื่องเนี่ยได้ทันทีเลยครับ
3: นะพูดถึงเรื่องของความสะดวกวันนี้เราจัดให้แล้วแบบพร้อมทานแล้ววันนี้โปรดีมากครับพี่แอมคร
1: ับ
3: ใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการทานแล้วชอบปลาอินทรีเค็มทอดวันนี้ทุกคนซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
3: ปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้ลงมาแบบเป็นแพ็คนะ
1: ค
3: ุณจะได้ในเซตนี้ทั้งหมด5แพ็คนะแพ็คละ70กรัมและยังไม่พอครับยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกนะครับ1กระปุกขนาด60กรัมด้วยจากราคา 1,034 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่890บาทได้ไปทั้งหมดนี่เลยนะครับโทรด่วนครับ02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
1: คุณภูมิค่ะพูดถึงกรรมวิธีในการผลิตดีกว่าค่ะว่าเรามีคุณภาพยังไงบ้างคะ
5: ได้ครับก็หลังจากที่เราจับปลาได้แล้วนะครับเราดองเกลือทันทีระยะเวลาในการดองเนี่ย5-10 วันครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็นำปลาเนี่ยเข้ามาที่สถานที่ผลิตของผ
1: ม
5: โดยการล้างแช่กำหนดเวลาเพื่อทำให้ปลาทุกตัวเนี่ยมีความเค็มเท่ากันหลังจากนั้นเนี่ยก็นำไปตากให้ปลาแห้งด้วยสถานที่ผลิตที่ป้องกันฝุ่นและแมลงครับเพราะว่าเราให้ความสำคัญเรื่องของความสะอาด
1: ค่ะใช่เพราะว่าหลายคนกังวลไงว่าเอ้ยถ้าหากว่าเราแบบไปซื้ออย่างนี้เนาะเขาจะแบกกระดินหรือเปล่ากินแล้วมันจะโอเคไหมอันเนี้ยมั่นใจคุณภาพได้
3: แล้วทำออกมาแพคเกจจิ้งเห็นไหมฮะสวยงามมากๆเลยนะครับดูสิครับนี่มีบอกส่วนประกอบวิธีการเก็บรักษาตัวนี้ครับสามารถเก็บรักษาได้ในอุณหภูมิปกติได้6เดือนและเอาไปเข้านะฮะตู้เย็นได้นานถึง1ปีอ่ะขอแกะเข้ามาครับเวลาซีลทำไมมันถึงไม่มีกลิ่นเลยอันนี้เราจับมาผู้ชมดูสิซีลออกมานะครับโอ้โหซีลมาแบบสวยงามและดมดู
1: ไม่มีกลิ่น
3: นี่นะขนาดจมูกติดตัวปลาไม่มีกลิ่นเลยครับ
1: ใช่แล้วก็นอกเหนือจากนี้เขายังได้รับรางวัลด้วยรางวัลอะไรคะ
5: ครับก็สินค้าตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัล All Your Quality Award
3: บอกเลยว่าเป็นของดีที่อยากให้ทุกคนได้กินนะฮะปลาอินทรีเค็มทอดมาจากทะเลอ่าวไทยและที่ประจวบด้วยของดีแบบนี้ใครที่อยากจะทานนะครับซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
3: มาเลยครับปลาอินทรีนะครับเป็นปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้คุณได้ทั้งหมด5แพ็คนะแบบนี้5แพ็คขนาด70กรัมแพ็คละ70กรัมแล้วคุณยังได้น้ำพริกนะครับปลากุเลาเค็มอีก60กรัมอีก1กระปุกนะครับราคาเดียวครับ890บาทคุ้มมากอร่อยมากส่งตรงถึงบ้านคุณเลย02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่@shopmania
1: คุณผู้ชมค่ะมาดูเมนูกันดีกว่าหลาย คนบอกว่าอ้าวซื้อเป็นแพ็คพร้อมทานแบบนี้ไปเนี่ยมันเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างบอกเลยว่าได้หลากหลาย
3: อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทอดแบบกินแบบเป็นทรงเครื่องใช่ไหม
1: ทรงเครื่องเอามายำก็ได้หรือว่าเอาจริงๆนะคุณแม่ๆคุณย่าๆยายๆตามบ้านเนี่ยเขาก็จะชอบซื้อไปแล้วก็เอาไปทอดแล้วเอาไปคลุกกับข้าว
3: ขออนุญาตนะทานกับคลุกกับข้าวอ่ะแกะมาแบบนี้แป๊บนึง
5: เขา
3: สวยร้อนๆแล้วก็นี่เขาบอกว่าต้องกินกับเครื่องเคียงด้วยนะนิดหน่อยนี่สมมติประกบกันแบบนี้ครับ
1: น้ำยำ
3: มาปุ๊บขอทานเลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะดูนะโอ้โหให้ดมก่อนกลิ่นดีมากเรากินครับ
1: โอ้โหดีไหม
3: ดี
1: เมนูเปลืองข้าว
3: คือ
1: จริง
3: ๆมันเค็มกำลังพอดีแล้วมันตัดด้วยความเปรี้ยวของน้ำยำอ่ะแล้วผมว่ามันเป็นรสชาติที่กลมกล่อมและเข้ากันได้ดีมาก
1: แล้วอยากให้สังเกตว่าปลาเขาอ่ะมันนุ่
3: ม
1: เห็นทิวตอนที่ทิวหั่นลงไปไหมคะ
3: นิดเดียว
1: ม
3: ัน
1: น
3: ุ่
1: มมากใช่เนาะนอกเหนือจากนี้ค่ะยังคงมีเมนูอื่น
3: ๆ
1: ไม
3: ่
1: ว
3: ่
1: าจะมาทำเป็นหล่นอันนี้นี่คือเราใช้ส่วนไหนนะคะ
5: หล่นเนี่ยเราใช้เนื้อนี่แหละครับในการทำหล่นได้เลยคร
1: ับ ก็คือสามารถที่จะเอามาทำได้เลยใช่ไหมคะ
3: ก
1: ิน
3: ข้าวสวยแล้วกับไข่เจียวก็ได้
1: ใช่แต่อีกหนึ่งเมนูนะที่บอกเลยว่าเมนูเนี้ยถูกใจเด็กที่บ้านแน่นอน
3: มันคืออะไรครับพี่แอม
1: หมูสับผัดปลาเค็มค
3: ่
1: ะขออนุญาตขยี้ข้าวรอก่อนทุกคนค่ะเพราะว่าเราจะตักแบบ
3: ค
1: ุ
3: ณแอมทำท่ากินแซ่บมากเลยนะฮะ
1: แบบนี้นะ
3: มาเลยจ้า
1: เอามาขยี้ข้าวนะ
3: ค
1: ุ
3: กนะ
1: ทุกคนเมนูเปลืองข้าวยิ่งแบบข้าวหอมมะลินุ่มๆร้อนๆ นะคะ
3: กินไปเลยจ้า
1: ร้อนนะคะไปแล้วนะทุกคนค่ะ
3: กลิ่นเป็นไงคะ
1: กลิ่นดีมาก
3: กลิ่นดีมากใช่ไหมอ่ะอั้มไปโอ้โหเป็นยังไงบ้างพอกินกับที่เป็นตัวข้าวสวย
1: มันมีความเค็มแบบนวล
3: ๆ
1: มันไม่ได้เค็มแหลมแบบเค็มปกติที่เราทาน
3: ใครอยากได้ความอร่อยแบบนี้อย่างที่บอกไปนะครับคุณได้เป็นแพ็คแบบนี้เลยทั้งหมด5แพ็คนะแล้วแพ็คละขนาด70กรัมนะครับแต่คราวนี้ตัวสิ่งที่เราแถมไปให้นะฮะน้ำพริกปลากุเลาเค็มอันนี้ก็ทีเด็ดเช่นเดียวกันดูทางนี้เลย
1: นี่ๆๆๆทางนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในว่าเป็นยังไง
3: จ้ะ
1: อ่ะเปิดฝารอดูนี
3: ่
1: ซูมเข้ามาทุกคน
3: ครับผม
1: มาดูข้างใน
3: ครับ
1: ว่าข้างในนี่คือแบบว่าดูดีกลิ่นดี
3: เขาบอกว่าต้องกินกับอะไรต้องกินกับอะไร
1: ข้าวเหนียวสิคะกระติบอยู่ข้างๆขออนุญาตจ้วงข้าวเหนียวเลยทุกคนค่ะ
3: มาหน่อยขอหน่อยขอหน่อย
1: นี่ข้าวเหนียวอยู่นี่ไปแล้วนะ
3: อยากส่งกลิ่นนะครับไปถึงออกทีวีไปให้หลายๆคนได้ดมความหอมอ่ะนี่ต้องบอกเลยเป็นไงบ้าง
1: อร่อย
3: อร่อยนะเอามายังไงใครที่อยากจะใช้นะครับในเรื่องของตัวปลาเค็มนะตัวนี้นะครับก็ถือว่าปลาอินทรีเค็มทอดเนี่ยอร่อยจริงๆและสามารถทำได้หลากหลายเมนูโปรวันนี้ดีจริงๆซื้อไปอร่อยแน่นอนนะครับวันนี้สิ่งที่คุณจะได้ไป5แพ็คแบบนี้นะครับแล้วก็แพ็คละ70กรัมแล้วยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกจากราคา 1,034 บาทวันนี้คุณจ่าย890บาทเท่านั้นโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามา Asai Shop Mania ช่วงท้ายนี้แล้วครับเชิญชวนหลายๆคนที่ดูอยู่โหอยากซื้อแล้วอยากกินแล้วทำไมเขาต้องมาซื้อนะครับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีของเราครับ
5: ได้ครับก็กระบวนการแปรรูปปลาอินทรีหอมเนี่ยจริงๆแล้วมีมาตั้งแต่โบราณแล้วครับ

0: ให้ความสำคัญกับกรรมวิธีแบบนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยอาจจะเห็นได้น้อยแล้วนำเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนำมาทอดให้ลูกค้าเนี่ยได้สะดวกได้เอาไปทานกันครับ
1: ครับ
0: ครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วย
2: คุณผู้ชมหาซื้อไปสามารถที่จะแกะรับประทานเป็นแบบพร้อมทานเลยทันทีนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยซื้อไปหลายๆชิ้นเนาะก็คือวางเอาไว้อุณหภูมิห้องปกติได้6เดือนนะคะถ้าหากว่าแช่ตัวเย็นได้ถึง1ปีเต็มไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากที่มาแบ่งปันความอร่อยให้กับคุณผู้ชมของเราในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณคร
1: ับ เอาละครับพี่โต้ให้ทันนะครับยังไงเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
2: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
3: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02 114 3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ sideshopmania

0: ยวันนี้มาแบบสวยหรูดูแพงดูลักชัวรี่นะคะมาแบบงามอย่างไทยค่ะบอกเลยว่าเทศกาลเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องสวยคิดอะไรไม่ออกนะคะวันนี้สวยกันแบบง่ายๆสวยแบบสบายสวยแบบลักชัวรี่นะคะกับผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้มิสลิลลี่จัดให้ความสวยแบบสวยแบบไทยๆวันนี้อย่างที่บอกอยากจะดูเป็นคุณหญิงคุณนายใส่ไปงานแล้วดูสวยดูเก๋ดูลุคก็ดีก็ต้องมิสลิลลี่ค่ะถามว่าวันนี้ใส่ผ้าถุงมิสลิลลี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสบายมากผ
0: ้
1: านุ่มมากแล้วลายก็สวยมากแล้วก็ใส่ไปตลาดพัก
0: ว้า
1: อุ้ยน้องคะทำไมใส่ผ้าถุงสวยผ้าถุงอะไรเนี่ย
0: ต้องบอกเลยว่าถ้าลวดลายแบบนี้ผ้าแบบนี้ขึ้นห้างเนี่ยนะผืนเป็นพันเลยนะแม่ๆแต่ว่าวันนี้ค่ะมิสลิลลี่มาเองจัดให้8พื้น8ลายสวยทุกลายและไม่ว่าจะมีเสื้อแบบไหนก็ตามแต่จับมา mix and match อุ๊ยตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็สวยโดยเฉพาะโปรโมชั่นในวันนี้ค่ะมาดูกันดีกว่าว่าลวดลายที่เราให้ไปเนี่ยมีลายอะไรกันบ้างเริ่มต้นจาก4ผืนแรกกันก่อน
1: อ
0: ันนี้เราคิดมาแล้วนะได้ลายแบบนี้เป๊ะเลยค่ะเริ่มต้นจากสีฟ้าอันนี้ก็คือเป็นสีฟ้ากนกนะคะเป็นลายที่มีความสดใสดูหรูดูแพงดูพูดดีดูลักชัวรี่มากต่อด้วยลายที่2จะเป็นสีแดงทับทิมค่ะอันนี้ก็มีความแบบโอ้โหดูทับทิมเป็นแดงที่มีความพูดดีแบบสุดๆค่ะและยังมีเขียวมรกตนะคะรวมถึงสีดำนกยูงอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นลายที่มีความแบบซิกเนเจอร์เป็นลายที่รับรองว่าแม่ๆใส่แล้วจะชอบเหมือนที่กระต่ายสวมใส่ในตอนนี้เลย
1: ใช่ค่ะ4ผืน4ลายยังไม่พอแล้วแถมอีก4ลาย4ผืนค่ะชมพูพับพลึงอันนี้เป็นชมพูที่สวยมากๆใส่แล้วดูขับผิวดูดีผิวสีไหนก็ใส่ได้ค่ะสีส้มทองประกายแสดอันนี้ก็จะเป็นส้มแบบผู้ดีเป็นส้มอิดนิดนึงใส่แล้วดูหรูดูแพงค่ะน้ำเงินไพลินอันนี้ใส่แล้วก็ดูขับผิวดูเป็นคุณนายดูเป็นคุณหญิงค่ะรวมถึงมีดำรัตติการอันนี้ใส่แล้วดูสุขุมนุ่มลึกดูน่านับถือดูน่าค้นหาวันนี้ทั้งหมด8ลายอย่างที่พี่อุ๊บอกค่ะเราเลือกมาแล้วทุกลายไม่ซ้ำกันนอกจากจะได้ทั้งหมดผ้าถุง8ลายแล้วโทรทานตอนนี้100สายแล้วแถมไปเลยกับเข็มขัดโลหะงานอีก1เส้นของญาติคละแบบให้ค่ะ
0: ใช่แล้วอันนี้มูลค่า490บาทนะคะทั้งหมดนี้คือ9ชิ้นด้วยกันปกติเซตใหญ่แบบนี้ราคาเต็มๆอยู่ที่ 5,210 บาทฟังไม่ผิด 5,210 บาทแต่ตอนนี้ค่ะยกหูโทรกันเข้ามานะคะให้คุณจ่ายแบบราคาสบายกระเป๋านะคะเพียง999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทได้ไป9ชิ้นด้วยกัน
1: ค่ะ
0: ตกเฉลี่ยต่อพื้นต่อชิ้นเพียงแค่111บาทเท่านั้นนะคะวันนี้รีบโทรมา

0: ให้ทันจำกัดเฉพาะคนที่โทรทันในรายการตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอได้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าทุกเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเวลาเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยดูหรูดูดีดูผู้ดีแบบสุดๆว
1: ัน
0: นี้บอกเลยนะคะว่าสีที่อูเลือกใส่ในวันนี้นะแม่ก็คือสีน้ำเงินไพลิน
1: ว้าว
0: สีสวยมากตัวนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะที่ใส่สบายนุ่มลื่นระบายอากาศดีค่ะย้ำว่าตัวนี้เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปนะคะและที่สำคัญก็คือลวดลายเราคิดมาแล้วว่าใส่ปุ๊บไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครดูดีแบบสุดๆแล้วนี่ย้ำว่า8ผืน8ลายได้ทุกลายตามนี้เลยไม่มีสุ่มแบบสุ่มลายไปให้และนี่ค่ะเข็มขัดอันนี้ปกติต้องซื้อแยกซื้อเพิ่มแต่วันนี้เป็นเข็มขัดโลหะสีเงินสวยมากปกติแล้วมูลค่า490อันนี้ก็ให้ไปแบบฟรีๆเห็นลายสวยคมชัดใส่สบายแบบนี้นะแม่ต้องรีบโทรมาให้ทันวันนี้ย้ำว่า8ลาย8สีสวยทุกลายสวยทุกแบบเนี่ยจับ mix and match จริงๆแล้วใส่เสื้อสีอะไรก็สวยนะ
1: ใช่ค่ะอย่างของพี่อู๊ดเนี่ยใส่แล้วดูผู้ดีด
0: ู
1: แบบคุณหญิงท
0: ่
1: านผู้หญิงบิลดา
0: อาจารย์
1: นะหรือว่าใครที่อยากจะได้แบบว่าความสุขุมนุ่มลึกนะคะชอบความสีดำวันนี้ที่กระต่ายใส่ตัวนี้เป็นลายดำแต่เป็นนกยูงเป
0: ็นนกยูง
1: ดำนกยูงดูดีมากแล้วลายสวยมากแล้วใส่แล้วดูดีมากใส่กับเสื้อสีชมพูก็ได้เล่นสีแบบสีแดงใส่กับสีฟ้าใส่กับสีดำใส่กับสีขาวแม่สามารถ mix and match กับเสื้อลูกไม้ที่อยู่ในตู้ได้หมดเลยแล้วเวลาใส่เนี่ยแม่สามารถป้ายเสร็จแล้วแม่ก็พับได้เลยแล้วเวลาที่แม่จะเดินบันไดเวลาจะแม่จะขึ้นรถลงเรือ ขออนุญาตขยับให้ดูแล้วคนบอกว่าเอ้ามันสบายขนาดไหนเนี่ยเวลาไต่ขยับไต่เดินนะแม่เห็นไหมมันสบายแล้วมันเย็นตรงนี้ไม่อมเหงื่อตรงนี้จะบอกว่าใส่แล้วเย็นสบายมากแม่จะเดินเหินแม่จะลุกนั่งก็ดีแล้วผ้าเขาก็นุ่มพิมพ์ลายได้อย่างชัดเจนมากแล้วที่สำคัญไต่ชอบมันเย็นเย็นแบบบอกไม่ถูกแล้วผ้าเขาก็นุ่มมากอันนี้เราคัดมาอย่างนี้เป็นโพลีเอสเตอร
0: ์ใส่แล้วใส่สวยใส่สบายระบายอากาศดีนะคะต้องมิสลิลลี่เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่คือผ้าถุงสำเร็จรูปจริงๆเคยเจอเหมือนกันแม่ๆหลายคนบอกว่าเวลาใส่ผ้าถุงแล้วมันเดินแล้วติดอ่ะ
1: แล้วมัน
0: ข
1: าติดแล้วมันส
0: ั่นยกขาไม่ได้แต่อันนี้จริงๆนะแม่ดูนะ
1: ใช่
0: ยกขาได้แบบสบายๆยกขาได้แบบมั่นใจวันนี้ยกให้ดูนะแม่นะ
1: ค่ะ
0: นี่สามารถยกขาได้ mix and match ก็ง่ายมั่นใจแบบสุดๆนะคะและอย่างที่บอกเลยวันนี้เราจะพาไป mix and match กันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่า luxury จริง
1: ๆค่ะ
0: ปาหยิบมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: เด
1: ี๋
0: ยวอู๋จะไปเอาเสื้อในตู้แป๊บนึงนะแม่นะ
1: จะ
0: ได้รู้ว่าในตู้ของฉันมีเสื้อเนี่ยแล้วจะ mix and match ได้หรือเปล่
1: าให้ดูแม่จ๋าเลยแม่จ๋าใส่สีดำแบบนี้อันนี้คือดำลายนกยูงที่ต่ายใส่คู่กับสีชมพูก็สวยใช่ไหมแม่ขอเป็นสีแดงเลยพี่อุ๊
0: นี
1: ่โอ้โห
0: พี่เอาเสื้อสีแดงมา mix and match
1: สวยมาก
0: หรูหราผู้ดีมากมาก
1: ค่ะ
0: ยังไม่พอถ้าเกิดแม่บอกว่าอ่ะ
1: ขอเป็นสีขาวได้ไหม
0: สีขาวก็ได้เหมือนกันวันนี้ก็มีสีขาวมาเหมือนกันนะ
1: โอ้ดูหรูหรา
0: หรูหรามากบอกแล้ว mix and match กับเสื้ออะไรก็สวยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไม่หมดยังไม่พอแม่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้แล้วนะ
1: ขอ
0: ไปต่อ
1: ขอเป็น
0: สีฟ้า
1: สีฟ้า
0: ฟ้ากับขาวสวยอยู่แล้วอันนี้เป็นฟ้าลายกนกฟ้าลายกนกสวยมากผู้ดีมาก
1: ดูขับผิวมากพี่อู
0: ๋ใช่แล้วดูละเอียดแบบสุดๆเลยนะคะยังไม่พอสมมติว่าสีขาวเสร็จแล้วอยากเป็นสีทองบ้างในวันบางวัน
1: ฟ้าทองก็สวยอันนี้ใส่ไปงานแต่งงานแต่งงานมั่นได้เลย
0: งานบวชงานแต่งงานมั่นงานบวชแต่จริงแล้วมิกซ์แอนด์แมทกับเสื้อพี
1: ่
0: ก็ยังได
1: ้สีฟ้าเหลืองก็สวย
0: แม่
1: ดูพี่อู๋ใส
0: ่เห็นไหมคะมิกซ์แอนด์แมทกับอะไรก็สวยอ่ะไปต่อลาย
1: ไหนอีกไปต่อ
0: ลายนี
1: ้อันนี้เป็นดำรัตติการ
0: ดำรัตติการเอาเสื้อสีชมพู
1: จะเป็นลายๆหน่อย
0: จริงๆแล้วจะเป็นเสื้อสีส้มสีชมพู
1: สวย
0: ได้หมดเลยสีขาวได้อยู่แล้วอ่ะไปต่อ
1: ใช่ค่ะไปต่อนะ
0: เขียวมรกต
1: เขียวมรกต
0: สะกดทุกสายตา
1: เขียวเหนียวซับเขาว่างี
0: ้ตัวนี้เลยขาวก็สวย
1: อุ๊ยขาวเขียวสวยเลิศ
0: หรือว่าจะเป็นสีทองก็ได้
1: แล้วผ้าใส่สบายมากแล้วนุ่มมากๆเลยแม่เนี่ยใส่แล้วสวยเป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่ง่ายมาก
0: ๆเอาจริงๆผืนนี้พี่ใส่ก็ได้นะ
1: เขียวกับเหลือง
0: ได้เลย
1: ใช่อ
0: ันนี้แค่4ผืนเท่านั้น
1: ค่ะ
0: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษก็คือซื้อ4ผืนให้ฟรีเพิ่มเติมอีก4
1: ผืน
0: และลวดลายตามที่เราโชว์ตรงหน้าจอเลยนะคะไม่มีแบบสุ่มสีสุ่มแบบสุ่มลายได้ของจริงไปอุ๊ยไม่เห็นจะสวยเลยแล้วอ้วนขึ้นผอมลงสาวไซส์ S M L XL หรือ XXLก็สามารถใส่ได
1: ้
0: ที่สำคัญวันนี้เรามีเข็มขัดด้วยปกติแล้วเข็มขัดโลหะสีเงินต้องซื้อแยกต้องซื้อเพิ่มแต่วันนี้ค่ะทั้งหมดนี้ให้ไปเลย9ชิ้นด้วยกันปกติแล้วเซตใหญ่

0: แงคาว6ใบแต่วันนี้กระต่ายเรายกเซตแบบนี้สวยทุกเทศกาลจ่ายเท่าไหร่ดีจ๊ะ
1: 999บาทพอค่ะแม่จ๋าวันนี้999บาทเอาผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นะคะไปทั้งหมด8ลายแล้วลายเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแถมฟรีกับเข็มขัดโลหะเงินอีก1เส้นขออนุญาตคละแบบให้ทั้งหมด9ชิ้นเดี๋ยวตายขออนุญาตเฉลี่ยให้แม่จ่าย999บาทเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้นตอนนี้อยากได้แล้วใช่ไหมโทรมาตามเบอร์ที่แม่เห็นอยู่ด้านหน้าจอเลยรีบโทรเพราะว่าราคานี้โปรนี้จำนวนจำกัดค่ะ

0: โอ้โหแม่จ๋าสาวไทยก็ต้องงามอย่างไทยวันนี้มิสลิลลี่ก็เลยจัดผ้าถุงสำเร็จกระต่ายกับพี่อุ๊บเปลี่ยนลายมาค่ะแม่เป็นไงเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนอารมณ์เลยวันนี้ใครที่บอกว่าชอบสีเขียวก็มีลายสีเขียวมาให้อย่างตายเนี่ยใส่เป็นลายเขียวมรกตค่ะแม่สีเขียวเป็นไงเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวเงินเหนียวทองวันนี้ผ้าถุงลายสีเขียวก็มาแมท
1: วันนี้เราจะพาไปมิกซ์แอนด์แมทกันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่าลักชัวรี่จริง
0: ๆลำต้นลายนี้นี่คือแดงทับทิมค่ะนะแดงทับทิมคู่กับสีอะไรได้บ้างวิ
1: แดงทับทิมจริงๆแล้วสีส้ม
0: ส้มโอรสก็สวย
1: สวยมากนะคะหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นสีขาวก็ได
0: ้แดงขาวแดงขาวนี้เป็นเพลนเลยได้งานบุญงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ได้หมด
1: ลักชัวรี
0: ่ค่ะ
1: ดูคุณนายดูผู้ดีแบบสุดๆเลย
0: ใช่
1: ต่อไป
0: นี่คือสีน้ำเงินไพลินนี่คือเป็นน้ำเงินที่ถูกต้องสีดีมากอุ๊ยน้ำเงินครีมน้ำเงินเหลืองน้ำเงินทองสวย
1: ใช่แล้วนะคะหรือน้ำเงินนี้จริงๆแล้วจะใส่กับเสื้อสีฟ้าก็ได้นะอยากลองไหม
0: อยากดูอยากดูว่าน้ำเงินฟ้าจะเป็นยังไง
1: จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าก็สวยนี
0: ่อ๋อโอ้จริงนะอุ๊ยน้ำเงินฟ้าก็ดูดีนะคะ
1: ลายต่อไปบ้าง
0: นี่คือแบบที่พี่อู๋ใส่นี่คือเป็นส้มส้มปักส้มแสดส้มทองประกายแสดอุ๊ย
1: ส
0: ีส้มๆก็สวยคุณผู้ชม
1: มาทาบกับตัวเองสวยดูดีที่สุดแล้วก็ยังมีสีทองก็ได้นะ
0: ส้มทองก็ได้อันนี้ใส่งานวันแม่งานออกพรรษาอุ๊ยสีฟ้าเมื่อกี้นึกถึงวันแม่ได้
1: เลย
0: แม่ได้
1: ใส่ทุกงานอีกได้หมดเลย
0: เข่าพันษาอาสาหาวิสาขะ
1: สีต่อไป
0: อุ้ยสีชมพู
1: อุ้ยตัวเนี้ยหวานมากแม่
0: ค่ะ
1: คุณนายแบบสุดๆเทศกาลไหนเทศกาลนั้นนี่พี่มี
0: ชมพูชมพูอันนี้นำเสนอเลยคุณชมขาแม่จ๋าชมพูกับชมพูแมทกันสวยดูใส่แล้วดูผ่อง
1: ต้องบอกเลยคุณแม่บ้านวันนี้คุณจะได้ทุกลายนะคะที่เราให้คุณเห็นหน้าจอตรงนี้ปกติแล้ว1เซตเนี่ยเห็นสวยๆหน้าจอแต่ที่แถมเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มสีสุ่มลายพอได้ไปเอ้าไม่ได้สวยตามที่ใจคิดนี่นาวันนี้บอกเลยนะคะว่า1เซตที่เห็นวันนี้ซื้อ4ผืนแถมฟรีเพิ่มเติมอีก4ผืน4ผืน4ลาย8ผืนก็8ลายและเป๊ะๆตรงๆตามนี้เลย
0: เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่สบายมากใส่สวยทุกโอกาสงานบุญงานแต่งงานบวชขึ้นบ้านใหม่สามารถใส่ได้แล้วผู้หญิงทุกคนใส่แล้วสวยนะคะด้วยมิสลิลลี่ค่ะวันนี้8ลาย8ผืนยังไม่พอแถมอีก1ชิ้นนี่ก็คือเข็มขัดที่เป็นโลหะเงินแบบนี้ขออนุญาตคละแบบให้อีก1เส้นทั้งหมด9ชิ้น999บาทตกเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้นแต่โปรโมชั่นจำนวนจำกัดต้องรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ

0: ันนี้มาแบบสวยหรูดูแพงดูลักชัวรี่นะคะมาแบบงามอย่างไทยค่ะบอกเลยว่าเทศกาลเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องสวยคิดอะไรไม่ออกนะคะวันนี้สวยกันแบบง่ายๆสวยแบบสบายสวยแบบลักชัวรี่นะคะกับผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้มิสลิลลี่จัดให้ความสวยแบบสวยแบบไทยๆวันนี้อย่างที่บอกอยากจะดูเป็นคุณหญิงคุณนายใส่ไปงานแล้วดูสวยดูเก๋ดูลุคก็ดีก็ต้องมิสลิลลี่ค่ะถามว่าวันนี้ใส่ผ้าถุงมิสลิลลี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสบายมากผ
0: ้
1: านุ่มมากแล้วลายก็สวยมากแล้วก็ใส่ไปตลาดคัก
0: ว้า
1: อุ้ยน้องคะทำไมใส่ผ้าถุงสวยผ้าถุงอะไรเนี่ย
0: ก็บอกเลยว่าถ้าลวดลายแบบนี้ผ้าแบบนี้ขึ้นห้างเนี่ยนะผืนเป็นพันเลยนะแม่ๆแต่ว่าวันนี้ค่ะมิสลิลลี่มาเองจัดให้8พื้น8ลายสวยทุกลายและไม่ว่าจะมีเสื้อแบบไหนก็ตามแต่จับมา mix and match อุ๊ยตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็สวยโดยเฉพาะโปรโมชั่นในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: มาดูกันดีกว่าว่าลวดลายที่เราให้ไปเนี่ยมีลายอะไรกันบ้างเริ่มต้นจาก4ผืนแรกกันก่อนอันนี้เราคิดมาแล้วนะได้ลายแบบนี้เป๊ะๆเลยค่ะเริ่มต้นจากสีฟ้าอันนี้ก็คือเป็นสีฟ้ากนกนะคะเป็นลายที่มีความสดใสดูหรูดูแพงดูพูดดีดูลักชัวรี่มากต่อด้วยลายที่2จะเป็นสีแดงทับทิมค่ะอันนี้ก็มีความแบบโอ้โหดูทับทิมเป็นแดงที่มีความพูดดีแบบสุดๆค่ะและยังมีเขียวมรกตนะคะรวมถึงสีดำนกยูงอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นลายที่มีความแบบซิกเนเจอร์เป็นลายที่รับรองว่าแม่ๆใส่แล้วจะชอบเหมือนที่กระต่ายสวมใส่ในตอนนี้เลย
1: ใช่ค่ะ4ผืน4ลายยังไม่พอแล้วแถมอีก4ลาย4ผืนค่ะชมพูพับพลึงอันนี้เป็นชมพูที่สวยมากๆใส่แล้วดูขับผิวดูดีผิวสีไหนก็ใส่ได้ค่ะสีส้มทองประกายแสดอันนี้ก็จะเป็นส้มแบบผู้ดีเป็นส้มอิดนิดนึงใส่แล้วดูหรูดูแพงค่ะน้ำเงินไพลินอันนี้ใส่แล้วก็ดูขับผิวดูเป็นคุณนายดูเป็นคุณหญิงค่ะรวมถึงมีดำรัตติการอันนี้ใส่แล้วดูสุขุมนุ่มลึกดูน่านับถือดูน่าค้นหาวันนี้ทั้งหมด8ลายอย่างที่พี่อู๋บอกค่ะเราเลือกมาแล้วทุกลายไม่ซ้ำกันนอกจากจะได้ทั้งหมดผ้าถุง8ลายแล้วโทรทานตอนนี้100สายแล้วแถมไปเลยกับเข็มขัดโลหะงานอีก1เส้นของญาติคละแบบให้ค่ะ
0: ใช่แล้วอันนี้มูลค่า490บาทนะคะทั้งหมดนี้คือ9ชิ้นด้วยกันปกติเซตใหญ่แบบนี้ราคาเต็มๆอยู่ที่ 5,210 บาทฟังไม่ผิด 5,210 บาทแต่ตอนนี้ค่ะยกหูโทรกันเข้ามานะคะให้คุณจ่ายแบบราคาสบายกระเป๋านะคะเพียง999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทได้ไป9ชิ้นด้วยกัน
1: ค่ะ
0: ตกเฉลี่ยต่อพื้นต่อชิ้นเพียงแค่111บาทเท่านั้นนะคะวันนี้รีบโทรมาให้ทันจำกัดเฉพาะคนที่โทรทันในรายการตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอได้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าทุกเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเวลาเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยดูหรูดูดีดูผู้ดีแบบสุด
1: ๆ
0: วันนี้บอกเลยนะคะว่าสีที่อูเลือกใส่ในวันนี้นะแม่ๆก็คือสีน้ำเงินไพลิน
1: ว้าว
0: สีสวยมากตัวนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะที่ใส่สบายนุ่มลื่นระบายอากาศดีค่ะย้ำว่าตัวนี้เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปนะคะและที่สำคัญก็คือลวดลายเราคิดมาแล้วว่าใส่ปุ๊บไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครดูดีแบบสุดๆแล้วนี่ย้ำว่า8ผืน8ลายได้ทุกลายตามนี้เลยไม่มีสุ่มแบบสุ่มลายไปให้และนี่ค่ะเข็มขัดอันนี้ปกติต้องซื้อแยกซื้อเพิ่มแต่วันนี้เป็นเข็มขัดโลหะสีเงินสวยมากปกติแล้วมูลค่า490อันนี้ก็ให้ไปแบบฟรีๆเห็นลายสวยคมชัดใส่สบายแบบนี้นะแม่ต้องรีบโทรมาให้ทันวันนี้ย้ำว่า8ลาย8สีสวยทุกลายสวยทุกแบบเนี่ยจับ mix and match จริงๆแล้วใส่เสื้อสีอะไรก็สวยนะ
1: ใช่ค่ะอย่างของพี่อู๋เนี่ยใส่แล้วดูผู้ดีด
0: ู
1: แบบคุณหญิงท่านผู้หญิงบิลดา
0: จ
1: ้า นะหรือว่าใครที่อยากจะได้แบบว่าความสุขุมนุ่มลึกนะคะชอบความสีดำวันนี้ที่กระต่ายใส่ตัวนี้เป็นลายดำแต่เป็นนกยูงเป็น
0: นกยูง
1: ดำนกยูงดูดีมากแล้วลายสวยมากแล้วใส่แล้วดูดีมากใส่กับเสื้อสีชมพูก็ได้เล่นสีแบบสีแดงใส่กับสีฟ้าใส่กับสีดำใส่กับสีขาวแม่สามารถ mix and match กับเสื้อลูกไม้ที่อยู่ในตู้ได้หมดเลยแล้วเวลาใส่เนี่ยแม่สามารถป้ายเสร็จแล้วแม่ก็พับได้เลยแล้วเวลาที่แม่จะเดินบันไดเวลาจะแม่จะขึ้นรถลงเรือขออนุญาตขยับให้ดูแล้วเขาบอกว่าเอ้า มันสบายขนาดไหนเนี่ยเวลาแต่ขยับไต่เดินนะแม่เห็นไหมมันสบายแล้วมันเย็นตรงนี้ไม่อมเหงื่อตรงนี้จะบอกว่าใส่แล้วเย็นสบายมากแม่จะเดินเหินแม่จะลุกนั่งก็ดีแล้วผ้าเขาก็นุ่มพิมพ์ลายได้อย่างชัดเจนมากแล้วที่สำคัญแต่ชอบมันเย็นเย็นแบบบอกไม่ถูกแล้วผ้าเขาก็นุ่มมากอันนี้เราคัดมาอย่างนี้เป็นโพลีเอสเตอร
0: ์ใส่แล้วใส่สวยใส่สบายระบายอากาศดีนะคะต้องมิสลิลลี่เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่คือผ้าถุงสำเร็จรูปจริงๆเคยเจอเหมือนกันแม่ๆหลายคนบอกว่าเวลาใส่ผ้าถุงแล้วมันเดินแล้วติดอ่ะ
1: แล้วมัน
0: ขาติด
1: แล้วมันส
0: ั่นยกขาไม่ได้แต่อันนี้จริงๆนะแม่ดูนะ
1: ใช่
0: ยกขาได้แบบสบายๆยกขาได้แบบมั่นใจวันนี้ยกให้ดูนะแม่นะ
1: ค่ะ
0: นี่สามารถยกขาได้ mix and match ก็ง่ายมั่นใจแบบสุดๆนะคะและอย่างที่บอกเลยวันนี้เราจะพาไป mix and match กันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่า luxury จริงๆ
1: ค่ะ
0: ไปหยิบมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยวอู๋จะไปเอาเสื้อในตู้แป๊บนึงนะแม่นะ
1: ก็
0: ได้รู้ว่าในตู้ของฉันมีเสื้อเนี่ยแล้วจะ mix and match ได้หรือเปล่า
1: ให้ดูแม่จ๋าเลยแม่จ๋าใส่สีดำแบบนี้อันนี้คือดำลายนกยูงที่ต่ายใส่คู่กับสีชมพูก็สวยใช่ไหมแม่ขอเป็นสีแดงไหมพี่อู
0: ๋นี่
1: โอ้โห
0: พี่เอาเสื้อสีแดงมา mix and match
1: สวยมาก
0: ดูหรูหราผู้ดีมากๆ
1: ค่ะ
0: หรือยังไม่พอถ้าเกิดแม่บอกว่าอ่ะ
1: ขอเป็นสีขาวได้ไหม
0: สีขาวก็ได้เหมือนกันวันนี้ก็มีสีขาวมาเหมือนกันนะ
1: นี่ดูหรูหรา
0: หรูหรามากบอกแล้ว mix and match กับเสื้ออะไรก็สวยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไม่หมดยังไม่พอแม่ยังไม่ดูตรงนี้แล้วนะ
1: ขอ
0: ไปต่อ
1: ขอเป็นสีฟ้า
0: สีฟ้าฟ้ากับขาวสวยอยู่แล้วอันนี้เป็นฟ้าลายกนกฟ้าลายกนกสวยมากผู้ดีมาก
1: ดูขับผิวมากพี่อู
0: ๋แล้วดูละเอียดแบบสุดๆเลยนะคะยังไม่พอสมมติว่าสีขาวเสร็จแล้วอยากเป็นสีทองบ้างในวันบางวัน
1: ฟ้าทองก็สวยอันเนี้ยใส่ไปงานแต่งงานแต่งงานมั่นได้เลย
0: งานบวชงานแต่งงานมั่นงานบวชแต่งจริงแล้วมิสแอนด์ไหนกับเสื้อพี
1: ่
0: ก็ยังได
1: ้สีฟ้าเหลืองก็สวย
0: แ
1: ม่แม่ดูพี่อู๋ใส
0: ่เห็นไหมคะมิสแอนด์ไหนกับอะไรก็สวยอ่ะไปต่อแล้ว
1: ไปต่อไปต่อ
0: ไปต่ออะไรน
1: ี้อันนี้เป็นดำรัตติการ
0: ดำรัตติการเอาเสื้อสีชมพู
1: จะเป็นลายๆหน่อย
0: จริงๆแล้วจะเป็นเสื้อสีส้มสีชมพู
1: สวย
0: ได้หมดเลยสีขาวได้อยู่แล้วอ่ะไปต่อ
1: ใช่ค่ะไปต่อนะ
0: เขียวมรกต
1: เขียวมรกต
0: สะกดทุกสายตา
1: เขียวเหนียวซับเขาว่างี
0: ้ตัวนี้เลยขาวก็สวย
1: วิขาวเขียวสวยเลิศ
0: หรือว่าจะเป็นสีทองก็ได้
1: แล้วผ้าใส่สบายมากแล้วนุ่มมากๆเลยแม่เนี่ยใส่แล้วสวยเป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่ง่ายมาก
0: ๆเอาจริงๆผืนนี้พี่ใส่ได้นะ
1: เขียวกับเหลือง
0: ได้เลย
1: ใช่อ
0: ันนี้แค่4ผืนเท่านั้น
1: ค่ะ
0: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษก็คือซื้อ4ผืนให้ฟรีเพิ่มเติมอีก
1: 4ผืน
0: และลวดลายตามที่เราโชว์ตรงหน้าจอเลยนะคะไม่มีแบบสุ่มสีสุ่มแบบสุ่มลายได้ของจริงไปอุ๊ยไม่เห็นจะสวยเลยแล้วอ้วนขึ้นผอมลงสาวไซส์ S M L XL หรือ XXL ก็สามารถใส่ได
1: ้
0: ที่สำคัญวันนี้เรามีเข็มขัดด้วยปกติแล้วเข็มขัดโลหะสีเงินต้องซื้อแยกต้องซื้อเพิ่มแต่วันนี้ค่ะทั้งหมดนี้ให้ไปเลย9ชิ้นด้วยกันปกติแล้วเซตใหญ่แบงค์เทา6ใบแต่วันนี้กระต่ายเอายกเซตแบบนี้สวยทุกเทศกาลจ่ายเท่าไหร่ดีจ๊ะ
1: 999บาทพอค่ะแม่จ๋าวันนี้999บาทเอาผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นะคะไปทั้งหมด8ลายแล้วลายเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแถมฟรีกับเข็มขัดโลหะเงินอีก1เส้นขออนุญาตคละแบบให้ทั้งหมด9ชิ้นเดี๋ยวตายขออนุญาตเฉลี่ยให้แม่จ่าย999บาทเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้น
0: wow.
1: ตอนนี้อยากได้แล้วใช่ไหมโทรมาตามเบอร์ที่แม่เห็นอยู่ด้านหน้าจอเลยรีบโทรเพราะว่าราคานี้โปรนี้จำนวนจำกัดค่ะ

0: โอ้โหแม่จ๋าสาวไทยก็ต้องงามอย่างไทยวันนี้มิสลิลลี่ก็เลยจัดผ้าถุงสำเร็จกระต่ายกับพี่อุ๊บเปลี่ยนลายมาค่ะแม่เป็นไงเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนอารมณ์เลยวันนี้ใครที่บอกว่าชอบสีเขียวก็มีลายสีเขียวมาให้อย่างตายเนี่ยใส่เป็นลายเขียวมรกตค่ะแม่สีเขียวเป็นไงเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวเงินเหนียวทองวันนี้ผ้าถุงลายสีเขียวก็มาแมท
1: วันนี้เราจะพาไปมิกซ์แอนด์แมทกันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่าลักชูรี่จริง
0: ๆลำต้นลายนี้นี่คือแดงทับทิมค่ะนะแดงทับทิมคู่กับสีอะไรได้บ้างวิ
1: แดงทับทิมจริงๆแล้วสีส้ม
0: ส้มโอรสก็สวย
1: สวยมากนะคะหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นสีขาวก็ได
0: ้แดงขาวแดงขาวนี้เป็นเพลนเลยได้งานบุญงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ได้หมด
1: ลักชูรี
0: ่ค่ะ
1: ดูคุณนายดูผู้ดีแบบสุดๆเลย
0: ใช่
1: ต่อไป
0: นี่คือสีน้ำเงินไพลินนี่คือเป็นน้ำเงินที่ถูกต้องสีดีมากอุ๊ยน้ำเงินครีมน้ำเงินเหลืองน้ำเงินทองสวย
1: ใช่แล้วนะคะหรือน้ำเงินนี้จริงๆแล้วจะใส่กับเสื้อสีฟ้าก็ได้นะอยากลองไหม
0: อยากดูอยากดูว่าน้ำเงินฟ้าจะเป็นยังไง
1: จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าก็สวยนี
0: ่อ๋อโอ้จริงนะอุ๊ยน้ำเงินฟ้าก็ดูดีนะคะ
1: ลายต่อไปบ
0: ้
1: าง
0: นี่คือแบบที่พี่อู๋ใส
1: ่
0: นี่คือเป็นส้ม
1: ส้ม
0: ปักส้มแสดส้มทองประกายแสดอุ๊ย
1: ส
0: ีส้มส้มก็สวยคุณผู้ชม
1: อ่ะมาทาบกับตัวเองสวยดูดีที่สุดแล้วก็ยังมีสีทองก็ได้นะ
0: ส้มทองก็ได้อันนี้ใส่งานวันแม่งานออกพรรษาอุ๊ยสีฟ้าเมื่อกี้นึกถึงวันแม่ได้
1: เลยแม่ได้
0: แม่ได้
1: ใส่ทุกงานอีกได้หมดเลย
0: เข่าพรรษาอาสาห

0: วิสาขะ
1: สีต่อไป
0: อุ้ยสีชมพู
1: อุ้ยตัวเนี้ยหวานมากแม
0: ่ค่ะ
1: คุณนายแบบสุดๆเทศกาลไหนเทศกาลนั้นนี่ๆพี่มี
0: ชมพูชมพูอันนี้นำเสนอเลยผู้ชมค่ะแม่จ๋าชมพูกับชมพูแมทกันสวยดูใส่แล้วดูผ่อง
2: ต้องบอกเลยคุณแม่บ้านวันนี้คุณจะได้ทุกลายนะคะที่เราให้คุณเห็นหน้าจอตรงนี้ปกติแล้ว1เซตเนี่ยเห็นสวยๆหน้าจอแต่ที่แถมเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มสีสุ่มลายพอได้ไ

0: ลาย8พื้นก็8ลายและเป๊ะๆตรงๆตามนี้เลย
1: เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่สบายมากใส่สวยทุกโอกาสงานบุญงานแต่งงานบวชขึ้นบ้านใหม่สามารถใส่ได้แล้วผู้หญิงทุกคนใส่แล้วสวยนะคะด้วยมิสลิลลี่ค่ะวันนี้8ลาย8พื้นยังไม่พอแถมอีก1ชิ้นนี่ก็คือเข็มขัดที่เป็นโลหะเงินแบบรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะกลับมารอบนี้นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
4: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
0: ค่ะ
4: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อน
0: อ
4: วันนี้ให้8ก้อน
0: อ
4: จำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
0: ค่ะ
4: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
0: ไม่พอเหรอ
4: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก้อนเล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
0: ใช่แฟนคลับเยอะมาก
4: ใช้แล้วมันดีจริงๆมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบๆอยู
0: ่
4: มันไม่พอมันไม่ถึง
0: ค่ะ
4: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากลิ่นตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
0: ค่ะ
4: คนนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอ่ะ
0: ลิเกเลยเหรอคะ
4: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
0: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
4: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
0: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมส์ได
4: ้อ้าวเดี๋ยวหาว่า
0: ไม่เชื่อ
4: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
0: คะ
4: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
0: คะ
4: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ย
0: โอ้โหคุณป้อง
4: ก็เป็นแบบฝุ่นต
0: ่
4: างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลา
0: น้ำปลาโอ้ยกลิ่นน้ำปลาดีมาก
4: โอ้ยเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
0: ฟอก
4: โอ้โหเลยขอใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่
0: ะ
4: เพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะ
0: เสร็
4: จปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่
0: ขออนุญาตเราใช้สบู่นะคะ
4: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะฟอกไปเลย
0: แล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
4: ใช่ฟองฟอดมากแล้วกลิ่นหอมนี่แป๊บเดียวเห็นไหมคะ
0: ถ
4: ้าพวกเคมีมันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดู
0: นี่ขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลังละ
4: เป็นยังไง
0: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะ
4: ดู
0: นุ่มๆผิวแบบชุ่มชื่นโ
4: อ้เป็นยังไงคะ
0: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริง
4: ๆเป็นยังไงคะ
0: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ไม่ฟอกค่ะ
4: ชัดไหมคะ
0: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยคุณ
4: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
0: เด็ดมากค่ะ
4: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบ้อนไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรให้ทันในรายการสดบ้อนให้อีกเซตหนึ่งไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะชื่อสุวพัฒน์สรนันท์นะคะชื่อเล่นประส้มค่ะเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆพอไปโดนอะไรนิดอะไรหน่อยเวลามีเหงื่ออะไรมาเนี่ยนะคะมันก็จะคันพอลูกเห็นเรามีอาการแบบนี้ลูกก็พยายามไปหาสมุนไพรพวกโลชั่นพวกอะไรมาให้เราลองใช้ดูแต่พอลองใช้แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ตอบโจทย์น่ะจนกระทั่งเรามาเจอไอ้ตัวสบู่สมุนไพรตัวนี้ค่ะสุกสกินค่ะแล้วที่สำคัญคือสบู่ตัวนี้นะคะมันหอมมากค่ะแล้วก็ใช้แล้วก็เย็นสบายนะคะชอบมากๆเลยค่ะ
1: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่ๆรอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยหูจะไม่ให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแต่แถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
2: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าเดิม
1: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
2: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้คาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
1: ้
2: ขนาดนะคะคุณเจมส์พระเอกลิเกของเราแต่งหน้าทุกวันนะโตเลยบอกคุณเจมส์ถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมส์ต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมส์ก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขสกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำที่ใครมันหนามันฝังลึกเลยข้อพับเอ่ยอะไรต่างๆตะตุ่มอะไรเงี้ยดำปื๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
1: ะ
2: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยแล้วมันมีมะหาดเอ่ยม
1: ะ
2: ละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้ล่ะค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
1: คุณป้องเรากลิ่นแก่ได้ไหม
2: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
1: ค่ะ
2: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นมีกลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุขสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเหนอะนะ
1: โอ้โห
2: แบบคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
1: ่
2: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
1: ค่ะ
2: ย้ำอีกครั้งนึงใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้นไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้นไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตัวนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปลาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพงขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
3: ผลิตภัณฑ์สุขสกินนะครับก็เป็นนี่นะฮะสุขสกินก็เป็นสบู่ก้อนแบบนี้สีเขียวๆแบบนี้ก็มาลองใช้ดูใช้ไปสักระยะหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าสุขสกินนี่เป็นสบู่ที่ว่า3 in 1จริงๆพี่หนุ่มก็อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆหรือว่าแฟนๆเนี่ยทดลองใช้ดูนะครับถ้ามีโอกาสได้ใช้เรียกว่าสบู่ก้อนนี้ดีจริงๆนะครับพี่หนุ่มแนะนำเลยครับสุขสกินครับ
4: หลังจากที่ผมได้ใช้สบู่สุขสกินอันนี้เสร็จแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากเลยครับก็คือกินตัวที่ผมเคยมีเพราะว่าผมเป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะแล้วก็พวกข้อพับต่างๆผมเนี่ยมันก็จะคล้ำๆพอเราได้มาเจอสบู่ของสุดสกินอันนี้ผมก็ใช้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือผิวหนังผมเบาขึ้น

0: ขึ้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนรอบข้างบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นตัวเลยนะเนี่ยใช้อะไรหรือเปล่าก็เลยบอกตัวเองแล้วว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็คงจะต้องใช้สุกตะกินอันนี้ต่อไปเรื่อยเพื่อให้ผิวพรรณของเราดีเหมือนเดิมครับผม
1: โหกระแสดีมากใส่เข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้วันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยช่วงนี้ฝนตกอุกอากาศ
1: อับ
2: ก
1: ิน
2: น้ำปลาเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมฮะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมันจะโหก้อนนึงเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยนี่ให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบสกปรกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆนี่เห็นไหมฮะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมคุณป้องผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
1: ค่ะ
2: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะค
1: ุ
2: ณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอภูคาวทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภั
1: สชัดมากเลยค่ะอุ้ยอย่างนี้คนละเรื่องนะอย่างนี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้ตัวข้างที่ถูไปเมื่อกี
2: ้นี่แหละ
1: ไม่ได้ฟอก
2: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นขี้ไข่เป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดับกระดำฟอก
1: ได้หมดทั้งตัวเลย
2: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
1: คะ
2: วันนี้ปกตินะคะก้อนหนึ่งที่เราขายกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะฮะให้8ก้อนยังไม่พอนะฮะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเงินจ่ายเท่าเดิมนะคะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะ
3: ผมเจมส์พระเอกลิเกนายแบบครับสมัยแต่ก่อนนะครับผมเป็นพระเอกลิเกรุ่นแรกของคณะกล้วยหอมบรรจงศิลป์ทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าพระเอกลิเกนั้นแต่งหน้าหนามากเวลาล้างหน้าทุกครั้งเวลากลับไปนอนนั้นก็คือไม่สะอาดอยู่แล้วครับพอตื่นนอนมานั้นก็จะมีคราบเครื่องสำอางติดอยู่บางทีก็รวมขนก็จะกว้างสิวก็จะขึ้นนะครับตอนนี้นะครับผมมาเจอนี่สบู่สุกสกินนะครับผมถูกใจมากนะครับเพราะว่าเวลาผมอาบน้ำเนี่ยสบู่สุกสกินนี่แหละครับช่วยได้ดีมากนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วครับเป็นสบู่สุกสกินที่ทำมาจากสมุนไพรนะครับมีกลิ่นหอมนะครับพอล้างหน้าเสร็จเครื่องสำอางนะครับที่ฝังลึกออกหมดจดนะครับแล้วก็ทำให้กลิ่นตัวหอมด้วยก้อนเดียวนะครับใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะครับผมก็อยากแนะนำนะครับมีอะไรดีๆผมก็อยากเอามานำเสนอนะครับ
2: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
2: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนทอยทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตนึงไปเลยเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
1: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะโอ้โหกลับมารอบนี้นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
2: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
1: ค่ะ
2: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็ค

0: เดียวค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
1: ยังไม่พอเหรอ
0: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก้อนเล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
1: ใช่แฟนคลับเยอะมาก
0: ใช้แล้วมันดีจริงๆมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบๆอยู
1: ่
0: มันไม่พอมันไม่ถึง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากลิ่นตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
1: ค
0: นนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอ่ะ
1: ลิเกเลยเหรอคะ
0: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
1: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
0: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
1: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมได้
0: อ้าวเดี๋ยวหาว่า
1: ไม่เชื่อ
0: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
1: คะ
0: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
1: คะ
0: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ย
1: โอ้โหคุณป้อง
0: ก็เป็นแบบฝุ่น
1: เยอะมาก
0: ที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลา
1: โอ้ยกินน้ำปลาเนี่ย
0: โอ้ยเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
1: ป้อง
0: เลยขอใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่
1: ะ
0: เพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะอ่ะเสร็จปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่
1: เราใช้สบู่นะคะ
0: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะอ่ะฟอกไปเลย
1: ฟองแล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
0: ใช่ฟองฟอดมากแล้วกลิ่นหอมนี่แป๊บเดียวเห็นมั้ยคะทาพวกเคมีที่มันล้างออกยากแล้วสังเกตมั้ยคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดู
1: ขอจับหน่อยได้มั้ยคะสัมผัสผิวหลังๆ
0: เป็นยังไง
1: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะนุ่มๆผิวแบบชุ่มชื้นโอ้
0: เป็นยังไงคะ
1: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริงๆ
0: เป็นยังไงคะ
1: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ที่ไม่ได้ฟอกค่ะ
0: ชัดไหมคะ
1: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยคุณ
0: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนหนึ่งนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนหนึ่ง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบ้อนไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรทันในรายการสดบ้อนให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
1: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่ๆรอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยหูจะไม่ให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
0: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ
1: ่
0: ายเงินเท่าเดิม
1: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
0: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้คาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
1: ้
0: ขนาดนะคะคุณเจมส์พระเอกลิ
1: เกของเรา
0: แต่งหน้าทุกวันนะหน้าโตเลยบอกคุณเจมถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุส

0: กินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำที่ใครมันหนามันฝังมันฝังลึกเลยข้อพับเอ้ยอะไรต่างๆตะตุ่มอะไรเงี้ยดำปึ๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
1: ะ
0: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยและมันมีมะหาดเอ่ยม
1: ะ
0: ละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้แหละค่ะไอสบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
1: คุณป้องเรากลิ่นแก่ได้ไหม
0: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
1: ค่ะ
0: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นม
1: ี
0: กลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูสุสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเนอะ
1: โอ้โห
0: มากันเต็มคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
1: ่
0: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
1: ค่ะ
0: ย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้นไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้นไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตรงนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพงขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
1: โหกระแสดีมากสายเข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้เอ้าวันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยเอ้าช่วงนี้ฝนตกอุกอากาศ
1: อับ
0: ก
1: ิน
0: น้ำปลาเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมฮะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมาโอ้โหก้อนนึงเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบปกปกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆเนี่ยเห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมมันต้องผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
1: ค่ะ
0: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะค
1: ุ
0: ณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอคูข้าวทองพันช่างรังจื
1: ม
0: ทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภั
1: สชัดมากเลยค่ะอุ้ยอย่างนี้คนละ
0: เร
1: ื่อง
0: นะ
1: อย่างนี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้คือข้างที่ถูไปเมื่อกี
0: ้นี่แหละ
1: ไม่ได้ฟอก
0: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นที่ไข่เป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดับกระดำฟอก
1: ได้หมดทั้งตัวเลย
0: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
1: คะ
0: วันนี้ปกตินะคะก้อนหนึ่งที่เราขายๆกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะฮะให้8ก้อนยังไม่พอนะฮะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้นไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะฮะเงินจ่ายเท่าเดิมนะฮะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะและวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนหนึ่งนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนหนึ่ง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อน ซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนท้อยทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2ล้อเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ห้องเล็กพื้นที่จำกัดจะซักผ้าแต่ละทีก็ลำบากหมดปัญหาเพราะนี่จะเป็นผู้ช่วยของคุณคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนขนาดกระทัดรัดตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ใช้งานง่ายไม่งอช่างไม่ต้องติดตั้งแค่ใส่ผ้าเติมน้ำหมุนปุ่มแล้วรอความสะอาดได้เลยกับคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนคาชิว่ามาพร้อมกับถังปั่น 2.5 กิโลหมุนเร็วตั้งเวลาในการซักได้ประหยัดน้ำประหยัดพลังงาน
2: ขนาดเล็กค่ะประหยัดพื้นที่เคลื่อนย้ายง่ายเหมาะกับคอนโดหอพักหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดค่ะ
4: วันนี้โปรโมชั่นกับคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนแถมผ้าไมโครไฟเบอร์1พื้นพิเศษจากราคาปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330 หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: มากันแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
4: ครับผม
2: คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมแยกผ้าซักกันบ้างไหมคะหรือว่าใครที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องของผ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยจะมาซักเครื่องเปิดเครื่องใหญ่เนี่ยโอ้โหทั้งเปลืองน้ำ
4: ครับ
2: เปลืองไฟนะหรือว่าบางทีจะให้มันนั่งขยี้ทุกวี่ทุกวันก็ไม่ไหวไม่ว่าจะเป็นถุงเท้าชุดนักเรียนลูกผ้าอ้อมเด็กหรือว่าแม้แต่ใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยง
4: ค่
2: ะก็ไม่อยากที่จะให้เสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีขนมันเลอะเทอะที่ชุดเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องมีถังซักค่ะแยกออกมาเลยแล้ววันนี้ค่ะเราก็มีถังซักแบบนี้เป็นฝาบนจากคาชิว่ามาฝากด้วยค่ะ
4: อ้าววันนี้นะคะคาชิว่านะครับเป็นเครื่องซักผ้ามินินะครับฝาบนขนาด 2.5 กิโลอย่างที่พี่แอมบอกไปเมื่อกี้นี้เวลาผ้าเล็กผ้าน้อยเราไปซักเครื่องใหญ่ๆแบบนี
2: ้
4: มันเปลืองทั้งไฟมันเปลืองทั้งพวกน้ำยาซักผ้าต่างๆนะครับแล้วก็เสียเวลาเปลืองเวลาด้วยมาเปลี่ยนเป็นคาชิว่าตัวนี้ดีกว่านะครับ
2: ใช่แล้วค่ะสู้วันนี้นะโปรโมชั่นของเรานะคะบอกเลยนะว่าพิเศษมากๆนะใครที่สนใจนะคะโทรเข้ามาตั้งแต่ต้นรายการของเราแบบนี้เลยเพราะว่า1ถังนี้มีของแถมให้ด้วยนะผู้ชมค่ะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ผืนค่ะราคาพิเศษเลยเพียงแค่ 1,190 บาทเท่านั้นเองค่ะ
4: รีบโทรให้ทันละกันนะครับมาดูตัวของตัวเครื่องดีกว่าอุ้ยสีมันดูสวยมากนะฮะมัน
2: สวยจริง
4: สีขาวมินิมอลแบบนี้แล้วก็เรื่องของน้ำหนักผมยกให้ดูเลยมีน้ำหนักเบามากเวลาจะเคลื่อนย้ายไปใช้งานก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ดูฮะปั่นแห้งนี่เขาบอกปั่นแห้งคืออะไรมันสามารถปั่นซักเสร็จแล้วเขาจะให้ตะกร้ามาครับผู้ชมครับนี่ครับเขาจะให้ตะกร้ามาเสร็จเรียบร้อยปั่นเข้าไปข้างในแบบนี
2: ้
4: วางปิดแล้วก็กดทำงานปั่นแห้งได้เลยครับ
2: คือมีฟังก์ชันมาให้ครบเลยคุณผู้ชมตัวนี้นะนอกจากความสวยกระทัดรัดนะคะใครที่อยู่คอนโดมิเนียมคือต้องบอกว่าพื้นที่เราอ่ะมันค่อนข้างแคบเนาะจำกัดเนาะแล้วก็เวลาที่เราจะซักเสื้อผ้าทุกวันบางทีใช้ถังใหญ่อู่เสียงดังเอ่ยไม่มีพื้นที่เอ่ยจะลงไปร้านบริการด้านล่าง บางทีต่อคิวยาวค่ะนี่ค่ะตัดปัญหามีเครื่องเล็กๆแบบนี้นะคะตั้งเอาไว้อยู่ที่บริเวณของริมระเบียงได้เลยขอเพียงแค่มีจุดเสียบปลั๊กไฟแค่นี้ใช้งานง่ายค่ะเพราะว่าเป็นระบบแมนนวลนะคะต
4: ั
2: วถังอย่างที่บอกว่าเป็นฝาบนนี่เปิดปิดได้สะดวกเลยทีนี้เรามาดูที่ตัวของฟังก์ชันกันค่ะ
4: มีอะไรบ้าง
2: ช่องแรกเลยนะเขาเป็นช่องใส่น้ำ คือว่าเขาจะเป็นช่องที่สามารถต่อกับสายยางแบบนี้ค่ะซึ่งเขามีสายยางมาให
4: ้
2: หรือว่าเราจะใช้สายยางที่บ้านต่อก็ได้แต่ถ้าหากว่าใครไม่สะดวกต่อสายยางบริเวณนั้นไม่ได้มีก๊อกเท เทน้ำใส่ตู้ถังได้เลยใช่นะแล้วก็ใส่น้ำยานะคะน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรก็ว่าไปเนาะทีนี้ค่ะมาดูที่ตัวปรับค่ะเรามีการปรับ

0: นตั้งเวลาได้นะนานถึง15นาท
1: ี
0: จะปั่นครบ1รอบอยากปั่นเพิ่มเพื่อความสะอาดก็มาปรับใหม่ได้นะคะทีนี้มาดูที่โปรแกรมค่ะอย่างที่ทิวบอกมีทั้งฟาร
1: ์
0: กแล้วก็มีทั้งปั่นแห้งเลยนะแล้วก็ข้างๆถัดมาเป็นสายยางคุณผู้ชมคะสายยางตรงนี้นะถ้าหากว่าเราจะเคลื่อนย้ายเราก็คือเก็บได้แต่ถ้าหากว่าเราจะใช้งานค่ะเราดึงออกมาแล้วก็ต่อลงท่อก็ได้หรือว่าวางเอาไว้ที่พื้นพอเมื่อไหร่ที่เขาซักเสร็จน้ำจะระบายอัตโนมัติเลย
1: สะดวกมากเลยหลายคนบอกว่าเฮ้ยแล้วซักผ้าเล็กๆน้อยๆจะซักยังไงบางบ้านนะฮะมีลูกเด็กเล็กแดงนะครับนี่เห็นไหมผ้าอ้อมอยู่ในตะกร้านี้นะครับประมาณ20ผืนนะครับเครื่องซักผ้านะฮะมินิฝาบนของเราของคาชิวาจะใช้งานได้พอดีกับตัว20ผืนตัวนี้หรือเปล่าดิผมใส่ไปเลยผมยัดลงไปแบบนี้เลยยังไม่หมดนะเอาใส่ไปแบบนี้เลยครับนี
0: ่
1: ยังเหลือพื้นที่เยอะเลยนะพอปิดปุ๊บกดทำงานสบายรอเลยฮะ15นาทีครับ
0: นี่ไงเห็นไหมคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เรารู้สึกว่าไม่อยากมาเสียเวลาในการมาซักหรือว่าใช้มือขยี้นะก็สามารถที่จะใช้ได้หรือว่าผืนใหญ่แบบนี้ค่ะบางทีเรานอนอ่ะอาจจะเผลอทำเลอะทำเปื้อนหรือว่าลูกเราอะฉี่ใส่รถที่นอนอย่างเงี้ย เราก็คือดึงออกมาค่ะจากนั้นคุณผู้ชม
1: ฟุตใช่ไหม
0: นี่6
1: ฟุตนะ
0: พื้นใหญ่ๆแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้นะคะเปิดฝามาตอนเนี้ยเขื่อนใส่น้ำรอไว้แล้วนะผู้ชมขาใส่เข้าไปแบบนี้เลยนี่เห็นไหม6ฟุตนี่ก็คือใหญ
1: ่
0: แล้วก็ปิดได้สบายๆจากนั้นค
1: ่
0: ะหมุนตั้งเวลาเลยขอปั่นสัก15นาทีน
1: ะ
0: แล้วจากนั้นเปิดเป็นตัวโปรแกรมค่ะโปรแกรมซักค่ะ
1: โอ้นี่เขาบอกว่าเสียงนะ
0: จะเอาแบบว่าไวเลสไปใกล้ๆเสียงเบามาก
1: เสียงเบามาก
0: ใช่
1: ะนะครับไม่รู้ว่าส่งเสียงรบกวนให้กับเพื่อนข้างบ้านเลยนะครับ
0: ใช่แล้ว
1: ถือว่าใช้งานได้ดีจริงๆเอาล่ะวันนี้ต้องบอกเลยว่าคุณภาพเปี่ยมล้นแน่ๆเลยแล้ววันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องการซักผ้าอยู
0: ่
1: ให้คาชิวาดูแลกันนะครับเอาล่ะเช้าช็อปมาเดียครับใครซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: วันนี้คาชิวานะครับกับเครื่องซักผ้านะครับมินิฝาบนครับวันนี้มา 2.5 กิโลนะฮะยังไม่พอนะครับเขายังให้ผ้าไมโครไฟเบอร์ไปอีก1ผืนครับจากราคาปกติ 2,049 บาทวันนี้คุณจ่ายราคาเบาเพียงแค่ 1,190 บาทนะครับรีบโทรด่วนเลยนะครับที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania
0: คุณผู้ชมคะใครยังไม่โทรรีบโทรจะบอกนะว่าตัวนี้ต่อให้ชื่อมินิแต่คือแรงมากเลยนะนี่คือตอนนี้เรายังคงตั้งเครื่องให้ปั่นอยู่นะคะกับผ้าปูที่นอนเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: นี่จะเปิดฝาดูว่าคือเขาปั่นแรงนะคุณผู้ชม
1: ครับผม
0: รอบการปั่นนี่ถือว่าสะอาดสะอ้านเลยทีเดียวเลยค่ะถ
1: ้
0: าหากว่าใครนะที่ปั่นชิ้นใหญ่แบบนี้ซักชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะเรารู้สึกว่า15นาทีไม่พอไม่เป็นไรเราก็แค่หมุนเนาะเพิ่มเวลาในการซักเข้าไปเองค่ะ
1: หรือเป็นผ้าเล็กผ้าน้อยแบบนี้นะพวกผ้าอ้อมพวกเสื้อเด็กอะไรแบบนี้นะครับอันนี้อย่างที่หย่อนให้ดูไปเมื่อสักครู่น
0: ี
1: ้20ชิ้นยังเหลือพื้นที่อยู่เลยอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะบางคนเนี่ยต้องซักพวก20ชิ้นกับเครื่องซักผ้าประมาณแบบ15กิโลขึ้นจริงๆที่มันเสียเนี่ยมันเสียทั้งค่าไฟเสียทั้งค่าพวกน้ำยาซักผ้าต่างๆนะครับอันนี้แล้วก็ต้องตั้งทีนึงเนี่ยต้อง1ชั่วโมงแบบนั้นเสียเวลาบางทีเราต้องทำหลายๆอย่างด้วยนะครับผมว่าเปลี่ยนมาใช้แบบนี้แค่15นาทีก็ทำได้แล้วครับ
0: ใช่หรือว่าบางคนค่ะมีลูกเล็กอยู่ที่บ้านมีเด็กอ่อนเนาะอยากที่จะได้เครื่องซักผ้าเครื่องเล็กๆสักเครื่องนึงเอาไว้ใช้แยกปั่นแยกซักเสื้อผ้าลูกเลยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ตอบโจทย์นะคะหรือว่าแม้แต่จะเป็นผ้าที่เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องมานั่งขยี
1: ้
0: แบบว
1: ่
0: าพวกผ้าขี้ริ้วในห้องครัวแบบนี้ค่ะใช้งานเยอะๆทั้งบ้านอยากจะให้บ้านสะอาดสะอ้านรวบมาเลยซักทุกวันยิ่งได้ยิ่งดีเลย
1: ครับ
0: สำหรับตัวนี้นะ
1: ไม่ถึงหลายๆคนนะถ้าแบบบางทีอยู่หอเนาะหรือต้องย้ายคอนโดถ้าเราซื้อเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่การขนย้ายอันนี้ผมต้องบอกเลยนะว่าลำบากมากๆแต่เนี้ยคุณสามารถยกขึ้นไปแบบนี้แล้วก็เคลื่อนย้ายไปที่อยู่ใหม่ของคุณได้เลยอันนี้ผมชอบในเรื่องของน้ำหนักเบาคุณผู้หญิงก็สามารถยกได้นะครับ
0: ถูกต้องแล้วตัวนี้นะคะไม่ต้องติดตั้งคือว่าเอาไปวางเอาไว้แล้วก็หาจุดเสียบปลั๊กถ้าหากว่าไม่มีก็คือต่อปลั๊กสามตาง่ายๆเลยคุณผู้ชมใช้งานง่ายกระทัดรัดนะคะแถมที่สำคัญเลยคือรับประกันการใช้งานกว่า1ปีเต็ม
1: เอาละครับใครที่ดูอยู่นะครับแล้วอยากได้แล้วนะครับต้องรีบโทรมาด่วนเลยสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้ซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: นี่คือคาชิวานะครับเป็นเครื่องซักผ้ามินิฝาบนขนาด 2.5 กิโลวันนี้สิ่งที่คุณจะได้ไปเป็นเครื่องซักผ้าฝาบนมินิแบบนี
0: ้
1: และผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้1ผืนครับหลักราคาปกตินะ 2,049 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่ 1,190 บาทเท่านั้นนะฮะมินิมอลไม่ต้องติดตั้งกระทัดรัดนะครับรีบโทรด่วนเลยนะครับที่02นะครับ114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania ครับสินค้าดีมีคุณภาพ

0: ตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ
1: ผู้ชมคะใครยังไม่มีเครื่องซักผ้าไซส์เล็กมินิแบบนี้ติดบ้านเอาไว้นะแอมแนะนำว่าควรมีค่ะอย่างน้อยๆเอาไว้ใช้ซักสิ่งต่างๆในบ้านของเราได้หรือว่าอะไรที่เราต้องใช้ทุกวันหรือกระทันหันหรืออยากจะแยกซักจะได้มีเครื่องแบบนี้นะคะเอาไว้สำรองที่บ้านเน
0: า
1: ะ
0: เอาละวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทิวและแอมเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันเทียนว่าจะมีจุดที่มีเสาศาลเจ้าอยู่อันนี้แค่จุดเริ่มต้นนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในอีกเป็นอัน
1: นี้แค่เริ่มต้นเหรอครับ
0: ถูกต้องคุณเริ่มเหนื่อยไหมคือสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อ 1,300 กว่าปีที่แล้ว
1: 1,300 ปี
0: ที่มีผู้มาแสวงบุญแล้วก็มาสร้างเป็นศาลเจ้าแล้วก็วัดอยู่ด้วยกันเพราะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เราโค้งก่อนนะเปรียบเสมือนการเข้าสู่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ครับมุดตรงไหนครับคุณผู้ชมฮะถ้าลองดูหินตรงนั้นได้ดีเทียนเห็นป่าว
1: เหมือนมีคนมาขุด
0: ใช่คือมันเป็นผาหินที่เขาตรงใจทำไว้ตั้งแต่นานแล้วเมื่อก่อนเลยนะก็คือจริงๆจะเขียนตัวอักษรแสดงถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธรูป
1: แสดงความนับถือกัน
0: ใช่ก็คือเขียนไว้แต่อาจจะดูไม่ค่อยออกนะเพราะมันนานมากแล้วไง
1: มันยังมีรอยขีดอยู
0: ่ใช่ดูให้ดีฮะนี่คือโบสถ์ที่สร้างโดยที่อยู่ใต้เชิงผาหินนะครับด้วยความเชื่อว่านี่เป็นบริเวณศักดิ์สิทธิ์ไงท่านเทพเจ้าก็จะอยู่ในนี้นะครับตามมาฮะ

0: ทวริตพันมืออยู่ด้านในครับคุณผู้ชมครับสถิตอยู่ทางด้านในนะครับเทวริตพันมือหนึ่งปรางของพระพุทธเจ้านะครับและถ้าเกิดว่ามองไปทางขวามือฮะด้านหลังกรงไม้ตรงนั้นเนี่ยจะเห็นพระพุทธรูปสององค์ตั้งอยู่คล้ายกันมากเพราะว่าเป็นแฝดกันนะ
1: เป็นแฝดกัน
0: เป็นแฝดหญิงและแฝดชายแต่นั่นคือที่มาของชื่อวัดแห่งนี้ว่าฟุตะโกะเพราะฟุตะโกะแปลว่าแฝดครับ

0: สมุยเหรอครับโอ้
1: เราสามารถสวดของไทยได้เลย

0: ผู้ชมฮะอย่างที่เราได้บอกไปตอนแรกว่าหลายคนเนี่ยมาสักการะเพื่อขอลูกใช่ไหมบางคนแต่งงานแล้วมีลูกยากอะไรอย่างนี้แล้วก็ปรากฏเป็นหลักฐานว่าหลายๆคู่ฮะนำรูปมาถวายที่วัดแห่งนี้ให้เห็นว่าได้เป็นแฝดด้วยจะมีเขียนขอพรที่ไม้ที่เรียกว่าโกมะด้วย
1: โกมะ
0: เขียนคำอธิษฐานแล้วก็จะเผาในนี้เลยสังเกตไหมฮะว่าป้ายเอ็มหรือว่าป้ายเขียนคำอธิษฐานเนี่ยมีรูปคนอยู่นะเพราะว่าที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าให้เราขอพรอธิษฐานให้ร่างกายแข็งแรงตรงไหนที่เจ็บป่วยอยู่ใช่ไหมก็จะระบายสีดำไว้แล้วก็จะเผาพร้อมๆกับป้ายขอพรอันนี้ありがとうございます。
2: はい。
0: はい。ありがとうございました。勉強になりました。
2: はい、どうも。

0: คุณเคยป่าวจะกินอะไรบนโต๊ะอาหารแล้วคุณต้องมาเก็บเองอ่ะนี่แหละสดๆจากฟาร์มนะซาซังโอริชิมาสเฮ้ยให้ตัวอีสก์เหรอเข้าได้ไหมอ่ะเก็บมันฝรั่งกันก่อนดีกว่ามาเดี๋ยวพี่เพิ่มทีเก็บนะเก็บไปนี่ไงโอเค
1: ล่ะต้องชิมหรืออร่อยไหม
0: หนึ่งจะไม่ได้เพี้ยนเพี้ยนนี่ใหญ่มากโอ้หยิบไปอย่างนี้มั้งเนี่ยคือปลูกแค่เอาเนี่ยหัวมันมาปักไว้เดี๋ยวมันก็จะออกเองแค่ดูแลเอาพวกวัชพืชออกแล้วก็เก็บไว้สุดยอดง่ายๆเลยนะฮะเดี๋ยวนี่จะเก็บนี้พริกหวาน
1: อร่อย
0: คาราโซเดสก็คาราคุไนส์คาราคุไนส์ไม่เผ็ดมันเป็นพริกหวานซาลาดาเดโมเฟรชเดสเนี่ยน้ำมันได้ชาไปด้วยเฮ้ยมันไม่เผ็ดลองฮะจืดๆธรรมดาเลย
1: มันเผ็ด
0: เหมือนไปซูเปอร์มาร์เก็ตมาเลยอะเราจะไปทำอาหารนี้ขึ้นโต๊ะกันครับผมนี่กินสดๆจากสิ่งที่เราเก็บกันครับ

0: ผู้ชมฮะเรียกว่าแต่ละฤดูกาลก็มีคอนเซ็ปต์ของเขาด้วยนะ
1: คร
0: ับ แต่อันนี้เนี่ยก็เฉพาะหน้าร้อนเท่านั้นถึงจะได้กิน
1: ทำไม
0: เป็นวุ้นที่ทำมาจากผลผลิตในพื้นที่ทะเลแถวนี้เหมือนกันกินแล้วสดชื่นร่างกายสดใสขึ้นมาได
1: ้เหมาะกับหน้าร้อน
0: เหมาะกับหน้าร้อนนี่มีไอเดียด้วยนะครับ
1: ทำไมอันนี้มันต้องแบบทำเป็นรูปไฟบนจอของ
2: ไ
1: ฟ
2: ฮอลโล
0: เดสฮอลโลเดสเนี่ยเป็นไฟจริงด้วยฮะสุดที่อ๋อก็คือมันเป็นรูปไฟใช่ป่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็เลยเปรียบเสมือนกับเวลาเราไปขอพรไงที่เขียนลงไม้อ่ะแล้วก็จุดไฟอ่ะ
1: แล้วก็
0: ให้ทำศาสนาเป็นจริงก็มีความหมายอย่างนั้นเหมือนกัน

0: ก็จะออกมาบอก
1: นี่อยากจะโชว์ให้ดูขอขิงเลยดีกว่าเห็นโฮมสเตย์แบบว่าอาจจะไม่ได้ใหญ่โตโอถงขนาดนั้นแต่มีห้องอาบน้ำนะครับแน่นอนเป็นอ่างเลยมานี
2: ่
3: ถ้าอยากมาติดต่อผ่าน Facebook ได้เลย
2: ทันสมัยมากทันสมัยมาก
1: แน่นอนแน่นอน
2: รำแล้ว
3: และที่นี่นะครับเรียกว่าอิจาบะจาครับผม
2: อิจาบะจา
3: เพราะว่าอิจาบะจาคือชื่อของคุณป้าท่านนี้นะคะอิจาบะจาสวัสดีครับ
4: อิยาโ
3: ตก็เลยเป็นชื่อของที่นี่ครับผมเปิด Facebook เจอเลยครับผม
2: โอ้ยทันสมัยมาก
3: แน่นอน
2: รำ

0: ซามเมกุซังคิ
1: เฮียนวัดต่อไปนี้ที่เรากำลังจะไปคือวัดมงจูเซนบันไดยาวๆไป330ขั้นตามมาคุณผู้ชม
2: 330ขั้น
1: ดูยูนตามคุณอากาโน่ไปคุณเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชม
3: มันเป็นความฝันอย่างครับ
1: คือเรามาจังหวะพอดีมากฝนเพิ่งหยุดตกไปฮะเราก็เลยเห็นเหมือนกับเป็นไอ้น้ำที่มันเหยจากพื้นดินเนี่ยขึ้นไปด้านบนเพราะเป็นหน้าร้อนพอดีฮะเขาบอกหาได้ยากนะปรากฏการณ์แบบนี้ที่วัดแห่งนี้เขาเองก็นานๆทีจะมีโอกาสได้เห็นนะฮะโชคดีมากนี่คือความสวยงามในหน้าร้อนครับ
2: ขั้นนะครับ
1: 80ขั้นมันยังไม่ถึงเลยเนี่ยไม่ได้อันนี้250ขั้นโอ้แล้วคนขาดีทำไงอ่ะก็จุดใครดังมาดูจะเรียนเสียสุด
4: ใช่ถูกต้องมาจะขึ้นมาก็ตัวเรื่องเ
1: ลยอ๋อมาสักตัวมิดเผื่อใครขาไม่ดีขับรถมาถึงตรงนี้ก็ได้ครับคุณผู้ชมครับผมเจ้าตา
5: ท่ามเดียวคือท่านจุดัน
1: 330ขั้นครับ
2: เรียบร้อยไปแล้ว
1: เจ้าโอริมิโชยังไม่ลงเหรอ
5: นี่มันกระ
1: โดดของจริงอยู่นี่สังเกตไหมว่าลักษณะของเขาเนี่ยคือการสร้างให้อยู่บริเวณหน้าผาเหมือนกันคล้ายๆถ้ำเหมือนกัน

本楽殿柴田光秀殿砂茶井殿河内江殿

0: มันปัจจัยเราบางแดดแค่แบบไม่มีขยะแล้วแบบคนน้อยอ่ะฟิลเดียวกันเลย
1: ไม่ใช่คนน้อยนะมันไม่มีคนเลยโอ้โหสายปั่นเปล่าสายปั่นต้องมาคุณผู้ชมครับ

0: คุณผู้ชมครับเราจะปั่นขึ้นสะพานลุยฝนไปเลยครับผมเป็นสิ่งเดียวที่เราควบคุมไม่ได้คืออากาศแล้วนี่คือฝนตกเลยฮะลมแรงแหละปุ๊บแรงกว่าเดิมเม็ดใหญ่มากแล้วนู่นฮะทั้งกล้องยังมาไม่ถึงแล้วกลับแล้วฮะเพราะว่ากลัวเปียกแล้วใครเปียกเรา
1: ไงสบายมากครับลมเย็น
0: ฟิลดีมากคือที่มันม
1: ี
0: จุดปั่นเจ๋งๆแบบนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเขาสร้างนะ
1: น
0: ี่
1: คร
0: ับ ใช่ครับเพราะว่าที่นี่มันมีการแข่งแรลลี่ด้วย
1: แรลลี
0: ่แรลลี่นั่นมันซักรีด
1: อ๋ออ
0: ันนี้แรลลี่จักรยานคือแบบว่ามีการแข่งขันมีการจัดคอร์สปั่น1ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยเขาก็เลยมีคอร์สจริงๆแบบนี้
1: อยากเราไปแข่งม
0: าคุณไหวป่ะมือชีพทั้งนั้นนะแต่ต่อให้ไม่ใช่มืออาชีพเรามาเองไม่มีจักรยานมาก็มายืมมาเช่าที่นี่ได้
1: แล้วก็มาปั่นเองได้แต่ไม่ต้องไปแข่งกับเขา
0: ไม่จำเป็นเลยทั้งปีมาได้คุณผู้ชมนะนี่ขนาดฝนตกเรายังแบบเฮ้ยไม่ได้ต้องปั่นอ่ะ
1: ใช่แบบ
0: นะ
1: มันดีมากเลย
0: ดีมากคุณขาถึงไหมเนี่ย
1: ถึงครับ
0: แน่นะ
1: น
0: ี่แน่ไปถึงนู้นเอาฮะไหวปะ
1: ไหว
0: ขึ้นสะพานนะ
1: ได
0: ้ก่อนชนะนะ
1: อ๋อ
0: หนึ่งสองสามไป
1: อ้าว
0: หนึ่งสองสามไป

0: สวัสดีครับนักปั่นครับผมถ้าเกิดว่าคุณอยากหาที่ปั่นจักรยานเจ๋งๆในญี่ปุ่นนะครับ
1: น
0: ี่คืออีกหนึ่งที่ใช่เกาะคิวชูนะครับจังหวัดโออิตะแล้วผมบอกเลยว่าที่คุนิสกิเนี่ยเป็นเมืองที่นอกจากธรรมชาติสวยมีวัดดังๆเยอะแล้วนะครับรูทปั่นเจ๋งมากคุณดูดิริมหาดเลยแล้วแบบว่าใช่ยาว10กว่ากิโลฮะทางดีมากวิวสวยมากที่สำคัญคือลมเย็นมากขอให้ลองจำชื่อนี้ไว้คุนิสกิจังหวัดโออิตะ
1: เย
0: ้ไปดิทูเจนเวนเจอร์

0: จ้ะ
1: แล้วดิ
2: คือต่อให้เป็นเมืองที่แบบอยู่ไกลจากเมืองหลวงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าของกินไม่ต้องห่วงเลย
0: ไม่ขาดไม
2: ่
0: ขาดไปกินเลย
2: เฮ้ยใจเย็น
0: พี่ประตก
2: ครับ
0: วันนี้ไปที่ไหนมาบ้าง
2: มีหลายที่เหมือนกันนะคืออันนี้คือส่วนของคิวชูใช่ไหมเนี่ยเราเที่ยวเมืองนี้เรียกว่าเมือง
0: โ
2: อ้คุนิสกิ
0: ซีกนี้เลยเหรอ
2: ซีกนี้ซีกนี้คนไทยไม่ค่อยมาซึ่งวันนี้เราไปวัดแฝดตรงนี้ใช่ไหมพุทธโกวัดมงเซนตรงนี้ที่เราไปทำพิธีกันมา
0: อันนี้
2: เสร็จแล้วเรา
0: ก็คือวัดแฝด
2: ใช่วัดแฝดวัดที่เราทำพิธีเรามาเจอคุณป้าตรงนี้บริเวณนี้คุณป้าที่ฟาร์มใช่ไหม
0: ที
2: ่
0: ไปกินข้าวแล้ว
2: ใช่ไปทำป้าเสร็จแล้วเราก็แวะมาปั่นจักรยานเล่นตรงนี้เห็นป่ะเส้นขอบของหาดตรงนี้สวยเลยแล้วอย่างที่บอกไปว่าต่อให้เป็นเมืองที่อาจจะอยู่ไกลแบบว่าโตเกียวอะไรมาหน่อยแต่ของกินไม่ขาดนะฮะนี
0: ่มีแน่นอน
2: เราพาไปกินตรงนี้ครับคนท้องที่แนะนำเลยครับผมแล้วไม่ไกลจากสนามบินด้วยนั่งบัสมาได
0: ้ต้องไหวแน
2: ่สบายสบายแถวนี้มีโรงแรมด้วย Airbnb มีหมดเลย
0: มีหมด
2: เอาละ
0: ลองชิมดู
2: กินแล้วนะ

0: กระทั่งพี่มันก็บอกว่าขนาดพี่มันโอนแกะให้มันยังไม่แบ่งเลยครับผม
1: ไม่บอก
2: เอาหมดแล้วเหรอ
1: หมดแล้ว

กินกันเลยเข้มไม่หยิบไม่ไหวละได้เสียง

0: จากอดีตอันยิ่งใหญ่ของจีนสู่ปัจจุบันมหาอำนาจของเศรษฐกิจโลกและทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่คนไทยต้องเรียนรู้ Red Talk จะพาคุณไปเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงเขาพัฒนาใหญ่สมชื่อ
1: ทุกคนแข่งกัน
2: คอมเมิร์ส
1: เขาจะช่วยเรามากๆ
2: เขาคิดครบลูปอะฮะ

0: ับลิตาอินทรีย์ขุนรามวิวัฒน์ค
1: ่
0: ะ
1: แฮลโสพลศรีสกุลครับ
0: พบกับเรา2คนนะคะกับรายการ
1: รีดีไซน์มันง่ายมากรายการที่ชวนคุณผู้ชมนะครับมาเนรมิตของเหลือใช้ให้กลับมามีชีวิตใหม่นะครับที่สำคัญเป็นของตกแต่งบ้านที่สวยงามอีกด้วยครับ
0: และแน่นอนค่ะว่าการรีดีไซน์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะของใช้เท่านั้นเพราะว่าเราจะมีการรีดีไซน์อาหารเหลือในตู้เย็นของคุณผู้ชมให้ออกมาเป็นเมนูใหม่ที่น่าทานและทานแล้วอร่อยอีกด้วยค่ะ
1: ใช่ครับลิตาครับ
0: ว่ายังไงครับพี่แฮว
1: อากาศร้อนเนาะ
0: จริง
1: นี่ไม่ทันไรนี่เสื้อเปียกขนาดนี้แล้วเนี่ย
0: นี่หันข้างโชว์ไข่มุกตลอดเลยนะไม่ได้หยิ
1: กไม่ได้เป็นคนหยิกนะ
0: ไม่ได้หยิกอยากโชว์ว่ามี
1: พูดถึงอากาศร้อนเนี่ยเวลาอยู่บ้านเนี่ยอดไม่ได้ต้องเปิดแอร์นอนตลอดเลย
0: มันทำให้เราสบายขึ้นนะ
1: ใช่แล้วก็เปลืองไฟมากค่าไฟแบบขึ้นมหาศาลเลยครับ
0: ถ้าอย่างนั้นวันนี้ค่ะลิตาเนี่ยมีวิธีง่ายๆมาแบ่งปันกับพี่แฮวรวมไปถึงท่านผู้ชมด้วยนะคะเกี่ยวกับการที่จะทำให้บ้านของเราเนี่ยมีความร่มเย็นมากยิ่งขึ้นคืออยู่แล้วเนี่ยสุขกายสบายใจรวมไปถึงมีผลต่อค่าไฟที่จะลดจำนวนลงอีกด้วย
1: ว้าว
0: แต่วิธีเหล่านั้นเนี่ยจะมีอะไรบ้างไปติดตามชมเลยTrick Top ในช่วงของอากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยนะคะหลายๆบ้านอาจจะรู้สึกว่าไม่ร่มรื่นสักเท่าไหร่เรามาดูวิธีแก้ไขกันดีกว่าค่ะหน้าต่างในแต่ละวันเนี่ยนะคะเราจะต้องทำความสะอาดบ้านในส่วนต่างๆแต่ว่าหน้าต่างเนี่ยแหละค่ะจะเป็นจุดที่เรามักละเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องทำความสะอาดราบบนกระจกนะคะให้ใสพร้อมที่จะเปิดรับลมจากธรรมชาติเข้ามานั่นเองค่ะพัดลมติดเพดานมีประโยชน์ต่ออากาศที่อบอ้าวค่ะเพราะว่าพัดลมที่ติดเพดานเนี่ยจะทำให้ความร้อนภายในห้องระบายออกไปผ่านทางหน้าต่างทำให้อากาศเย็นจากภายนอกเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาแทนที่ได้อีกด้วยซึ่งจะทำให้บรรยากาศภายในบ้านร่มรื่นขึ้นเช่นเดียวกันค่ะการเพิ่มกลิ่นหอมภายในบ้านกลิ่นหอมอ่อนๆภายในบ้านเนี่ยมีส่วนทำให้บรรยากาศภายในบ้านนั้นสดชื่นเพียงคุณผู้ชมนำเทียนหอมหรือน้ำมันหอมระเหยมาวางไว้ตามทางเดินค่ะเมื่อได้กลิ่นหอมเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้เรารู้สึกถึงความสงบผ่อนคลายรวมไปถึงความสุขภายในบ้านตกแต่งบ้านด้วยต้นไม้ใบเขียวค่ะเพียงคุณผู้ชมนำกระถางต้นไม้เล็กๆนะคะมาตั้งในบริเวณที่แสงแดดส่องถึงก็จะทำให้อากาศภายในบ้านนั้นร่มรื่นอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำให้ผ่อนคลายสายตาได้อีกด้วยค่ะเก็บของให้เป็นระเบียบจะทำให้ดูสบายหูสบายตาอากาศก็ถ่ายเทได้ดีควรหาชั้นวางของหรือว่าชั้นวางหนังสือมาจัดวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยการจัดของเนี่ยจะทำให้บ้านดูโล่งอากาศถ่ายเทเมื่อคุณผู้ชมรู้วิธีดีๆแบบนี้แล้วอย่าลืมนำกลับไปลองกันที่บ้านนะคะ
1: โอ้โหวิธีแต่ละวิธีนี่ง่ายๆทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ใครจะไปรู้ล่ะคะเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยเก็บกวาดบ้านเก็บของให้เป็นที่เป็นทางได้แค่นี้เนี่ยก็ทำให้เราได้อยู่บ้านได้อย่างสบายใจความร้อนลดลงอย่างแน่นอนค่ะ
1: ช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับรีดีไซน์เนี่ยมีของเล่นมานำเสนอคุณผู้ชมสำหรับคนที่ขี้ลืมเนี่ยรับรองว่าต้องถูกใจแน่นอน
0: ของเล่นสำหรับคนขี้ลืม
1: เออ
0: น่าติดตามชมเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะ
1: ครับ
0: ไข่มุก

0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงรีดีไซน์นะครับวันนี้ครับริตาเรามากับธีมวินเทจ
1: รู้แล้วแหละ
0: เออกำลังจะไปตีเทนนิสหรือเรา
1: ใช่
0: เราถืออะไรในมือลูกเทนนิสเหรอ
1: นี่ใช่ลูกปิงปองหวยไม่ใช่อันนี้เป็นสิ่งที่วันนี้เมื่อทำสำเร็จแล้วจะออกมาอยู่ในรูปหลักนี้
2: redesign
0: เป็นสมุดนั่นเองครับผมแต่เป็นรูปลักษณ์ใหม่ของสมุดที่เราไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลย
1: เป็นโน้ตบุ๊กในฉบับย่อๆ แล้วก็มีความน่ารักสามารถประดิษฐ์เองได้
0: ใช่ครับ
1: โอเคค่ะอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างคะพี่แฮวันน
0: ี้อุปกรณ์ฟังแล้วจะต้องตกใจแน่นอน
1: ไม่นะ
0: จริงๆนะครับมันเป็นเรื่องจริง
1: ตายแล้วไม่ โอ้พระเจ้าจ
0: ะไม่ในเมื่อไม่มีใครเบรกใคร
1: ไม่ควรเลยเถิดอุปกรณ์คืออ
0: ุปกรณ์ที่เป็นพระเอกของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือฟองน้ำล้างจานนั่นเองครับกระดาษลังครับคัตเตอร์และกรรไกรครับเข็มกลับได้ครับเศษกระดาษสมุดที่ไม่ได้ใช้ครับปากกาครับเศษผ้าครับอุปกรณ์ตกแต่งที่คุณผู้ชมชื่นชอบครับและสุดท้ายปืนกาวนั่นเองครับหนังยางครับลงมือทำกันดีกว่า
1: อ๋อลงมือได้เลย
0: จ้องจนกาวละลายแล้วเนี่ย อ้าวลำดับแรกเลยนะครับคุณผู้ชมฟองน้ำล้างจานเนี่ยเราต้องดึงด้านที่มันเป็นด้านหยาบออกก่อน
1: อ๋อด้านที่เป็นตัวขัดเนาะ
0: ใช่ตัวที่เป็นฟองน้ำเนี่ยมันจะมีลักษณะนุ่มๆนะครับคุณผู้ชมแล้วเวลานำมาทำเป็นสมุดเล่มแบบนี้มันก็จะแบบมีความนุ่มนวล
1: น
0: ี่ค่ะน่ารักลักษณะที่ได้มาจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ทีนี้นะครับเราจะตัดกระดาษเป็นรูปวงกลมนะครับ
1: แล้วเราจะวัดจากอะไรได้บ้างคะ
0: ก็กะเอาเลยก็ได้อาจจะเป็นก้นของขวดน้ำก็ได
1: ้วงเวียน
0: วงเวียนก็ได้ทำให้2ชิ้นเท่าๆกันนะครับโดยการวัดแล้วก็ตัดเทนนิสไม่ตีแล้วอยากว่ายน้ำแทน
1: ย้ำกันท่านผู้ชมอีกครั้งว่าวันนี้คือวันอังคารนะ
0: ครับ
1: เปิดมาแล้วอาจจะเจอพวกเราเอ๊วันนี้วันอาทิตย์หรือเปล่าเรามาทำงานทำไมวันนี้วันอังคารค่ะแต่ว่าเราแค่ใส่แบบสีแมทช์เวอร
0: ์ถ้าขำไปด้วยอาจจะเบี้ยวได้ได้แล้วครับ2ชิ้นชิ้นแรกนะครับเราจะนำมาประกบกับฟองน้ำเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมนะคร
1: ับ ตัดเลยได้ไหมอะคะ
0: จริงๆตัดเลยก็ได้นะครับแต่ว่ามือเราต้องนิ่งมากๆนะครับมันจะได้ไม่ขยับขยื่นคุณผู้ชมครับเวลาตัดอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะไม่ได้กลมมากอย่างที่คุณผู้ชมต้องการแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกถึงมันจะออกมาเบี้ยวๆบ้างก็ได้นะเรามันก็ไม่ได้ทำให้แบบรูปทรงของเราเปลี่ยนไปมากนะครับเพราะว่าเป็นฟองน้ำ
1: ถ้าอยากได้รูปสี่เหลี่ยมอย่างนี้ได้ไหมคะพี
0: ่ได้ครับเป็นสี่เหลี่ยมก็ได
1: ้
0: ครับเรียบร้อยแล้วเนาะ
1: ในส่วนของลำดับต่อไปนั้น
0: ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผ้า
1: วันนี้ทุกอย่างเป็นทางการไปหมด
0: กะเอานะครับคุณผู้ชมครับเศษผ้าของเราเนี่ยนะครับกับฟองน้ำแล้วก็กระดาษเนี่ยนะครับเราติดกาวก่อนนะครับ
1: ได้ค่ะพี่แฮวตัดเลยก็ได้นะคะ
0: เรียบร้อยเสร็จผ้าต่อไปเราจะทำการหุ้มนะครับ
1: ฮึบนี่ค่ะ
0: เรียบร้อยแล้วพอคุณผู้ชมได้ลักษณะนี้นะครับฟองน้ำกับกระดาษที่ตัดขึ้นมาได้เนี่ยเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำเศษผ้ารวบมุมทั้งหมด
1: ค่ะ
0: แล้วก็บริเวณด้านข้างของมันด้วยเนี่ยแต่ว่าเราต้องกดนะใช้แรงกดเยอะๆเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: เราไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบนนะครับนี้เราก็ใช้หนังยางมัดลงไปเลยใช่ดีตามัดเหมือนมัดแกงเลยอ่ะถูกต้องถูกต้องอย่างนี้แหละ
1: รู้หมดเลยว่าที่บ้านทำอาชีพอะไรจากการเกี่ยวนิ้วก้อยนะ
0: อย่างนี้แหละมัดอย่างนี้มันจะได้แบบแข็งแรงมากแล้วมันก็จะได้ไม่หลุดเสร็จเรียบร้อยครับแมงกะพรุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: ทำไปทั้งหมด
0: ทีนี้พอเราได้แล้วนะครับตอนนี้อาจจะดูแบนนิดนึงคุณผู้ชมแต่ว่าด้วยความที่ฟองน้ำเนี่ยมันเป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นแล้วผ้ายืดเนี่ยก็เป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นสักพักนึงเนี่ยมันก็จะฟูออกมาเองพอเรา
1: จริงๆ
0: ครับพอเรามัดลักษณะออกมาแบบ เป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับจะใช้เข็มเนี่ยนะครับเย็บบริเวณที่เป็นจีบอะตามรอยจีบอะจนรอบเลยนะครับ
1: ดูสิงานใช้กำลังผู้หญิงทำพองานละเอียดงานเย็บผู้ชายเย็บเย็บแบบไหนก็ได้หรอ
0: เย็บแบบไหนก็ได้ให้มันอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันไม่ได้เป็นส่วนที่ต้องโชว์ออกมาข้างนอกเพราะฉะนั้นเต็มที่เลยครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้วิธีการเนานะครับคุณผู้ชมใช้วิธีการด้นถอยหลังคือจำได้อย่างเดียวครับ
1: ผู้ชายกับด้นถอยหลัง
0: ผู้หญิงอะ
1: ผู้หญิงกับเนา
0: เนาตาห่างใช่ปะ
1: คือเมื่อก่อนเวลาเรียนเนี่ยคุณครูเขาก็จะชอบแบบว่าให้เอาเศษผ้ามาแล้วเย็บสอนวิธีการเย็บในแต่ละแบบ
0: ครับ
1: ที่ลิตาจำได้อ่ะคือเนา
0: เอออย่างเดียวที่จำได้คืออย่างเดียว
1: ที่จำได้คือด้นถอยหลัง
0: ด้นถอยหลัง
1: มันเป็นสิ่งที่ยากออก
0: จริงๆแล้วอ่ะการเนาอ่ะมันก็ทำได้ทุกคนแต่ด้นถอยหลังอ่ะมันเป็นแบบสิ่งที่มันจำเป็นต้องใช้อ่ะครับ
1: ข่มน้องทำไมอ่ะ
0: ไม่ได้ข่มพี่ต้องช่วยแม่เย็บถุงพะโล้เวลาอยู่บ้านแล้วเนาอ่ะถุงมันแตกทีนี้เราก็พยายามเย็บให้ครบรอบนะครับคุณผู้ชมครับมันก็จะเกิดความแข็งแรงทีนี้นะครับเราก็จะมัดปมนะครับเก็บได้ในขั้นตอนสุดท้ายเรียบร้อยแล้วลิตานี่นะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้มันเป็นจุกอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราจะเอากระดาษอีกชิ้นนึงอ่ะมาประกบอ่ะมันก็แบบโอ้ไม่ได้ใช่ไหมเราก็เลยก็ต้องเล็มครับโดยการนี่แกะหนังยางออกก่อน
1: พร้อมแล้วใช่ไหมที่จะแกะ
0: พร้อมแล้วเนี่ยแล้วเราก็เล็มออกแต่ว่าเวลาเรา
1: ต้องเหลือไว้นิดนึงเหรอคะ
0: ใช่ครับอย่าให้โดนได้สำคัญที่สุดคือถ้าโดนได้ปุ๊บทุกอย่างจบเลยต้องทำใหม่พอแล้วนี่ลักษณะก็จะเป็นลักษณะแบบนี
1: ้น่ารัก
0: นะครับทีนี้ลิตาช่วยพี่ในการติดกาวร้อนนิดนึงครับ
1: ได้ค่ะหลังจากนั้นเราต้องติดลงไปใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช้กำลังภายในเท่าที่เรามีทั้งหมดในร่างกายกดลงไปเลยครับแล้วเดี๋ยวส่วนที่มันไม่สนิทเนี่ยเราค่อยใช้กาวเนี่ยยิงลงไปอีกได
1: ้ถึงเลือกเลยลองใช้กำลัง
0: ลองดูว่ายึดเกาะได้ขนาดไหนมันมีช่องว่างนะครับ
1: ก็จะถมใช่ไหม
0: ระหว่างตัวฟองน้ำที่หุ้มแล้วใช่นี่ครับพอเราได้ลักษณะนี้นะครับ2ชิ้นนะครับคุณผู้ชมมันจะเป็นปกของสมุดเราทีขั้นตอนต่อไปไม่ยากแล้วครับนี่ครับเตรียมกระดาษที่ตัดเป็นวงกลมเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมานะครับแล้วเราก็จะใช้ด้านหน้าและด้านหลังในการประกบไปด้วยกาวร้อนเช่นกันครับติดอย่างนี้ครับติดลงไปเลยครับเรียบร้อยแล้วอีกด้านนึงแล้วก็ประกบไปเลยนะครับคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วครับสมุดโน้ตที่เราทำเองมีความนุ่มนวลด้วย
1: เ
0: วลาเราจะออกไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็แบบว่าเปิดจดได้ไม่ต้องลืมอะไรอีกแล้วทั้งสิ้นแต่ว่าถ้าหากใครเนี่ยนะครับที่เห็นว่ารอยตรงข้างๆเนี่ยหูแบบมีกาวเยิ้มออกมาอย่างเงี้ยเราก็สามารถตกแต่งได้บางทีอาจจะเป็นเศษผ้าหรือว่าเป็นเศษเชือกหรือว่าวันนี้เนี่ยลิตาก็เตรียมไข่มุกเนี่ยนะครับมาติดขอบนะครับ
1: ค่ะนี่ไงตัวอย่างทางด้านบน
0: ใช่
1: แล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคือเราก็จะสามารถที่จะอะแดปเป็นรูปแบบอื่นได้ถามว่าจริงๆสมุดโน้ตซื้อใช้ก็ง่ายกว่าแต่ก็อย่างที่บอกว่า DIY เนี่ยมันให้อะไรหลายๆอย่างนะคะคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องลองทำด้วยตัวเองจะตอบคำถามนั้นได้ว่าเราพูดไปยังไงเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นภาพต้องลองลงมือทำด้วยตัวเองค่ะ
0: เพราะเผื่อเนี่ยคุณผู้ชมทำอ่ะแล้วอาจจะสวยกว่าที่ผมกับลิตาทำก็ได้นะครับ
1: ถูกต้องค่ะและสำหรับในช่วงต่อไปนะคะกับ Meal Ideas วันนี้ลิตาก็มีอาหารจานเด็ดมาให้ท่านผู้ชมได้ลองทำด้วยวิธีง่ายๆเช่นเคยแต่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงมิวไอเดียสกับลิตาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะวันนี้เราจะว่าด้วยเรื่องของฟักทอง
0: ฟักทอง
1: ภาษาอังกฤษก็คือพัมคิน
2: มิวไอเดีย
0: แล้ววันนี้ลิตาจะทำอะไรให้พี่กินครับ
1: วันนี้เนี่ยมีฟักทองค่ะแต่ฟักทองผัดไข่เฮ้ย
0: ก็เห็นบ่อยนะก็อร่อยนะ
1: อร่อย
0: อร่อยใช่
1: แต่ไม่อยากทำอะไรที่ซ้ำเดิมวันนี้เราเลยมันนำเสนอเมนูใหม่ที่ง่ายดายเหมือนกันในการที่จะทำนั่นก็คือฟักทองผัดกะปิ
0: ฟักทองผัดกะปิ
1: ถูกต้อง
0: เกิดมาเพิ่งเคยได้ยินจะเหมือนพาสตอป่ะครับ
1: และนี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่พี่จะได้กินและครั้งสุดท้าย
0: เอาลองดูส่วนผสมมีอะไรบ้างครับ
1: ส่วนผสมนะคะที่เรามีนั่นก็คืออย่างแรกนะคะเราต้องมีฟักทองกุ้งแห้งค่ะกะปิกระเทียมซีอิ๊วขาวค่ะหรือว่าซอสปรุงรสก็ได้นะคะน้ำมันหอยค่ะน้ำตาลพริกแล้วก็ท้ายที่สุดน้ำมันค่ะสำหรับลิตาก็จะมีน้ำเปล่าเอาไว้ด้วยนะคะในการที่จะใส่ลงไปเพื่อให้ฟักทองเนี่ยเขาสุกได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ผัดได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงกะปิของเรานี่ก็สามารถที่จะยีได้ง่ายขึ้นก่อนอื่น
0: เปิดแก๊ส
1: รอกระทะร้อนสักครู่หนึ่ง
0: ระหว่างกระทะร้อนเนี่ยนะครับก็จะมาบอกก่อนว่าฟักทองเป็นอาหารที่มีประโยชน์มาก
1: จริงเหรอคะพี่
0: จริงจริงครับคุณผู้ชมมันช่วยเพิ่มความจำได้ไง
1: โอ้ยจริงเหรอ
0: มีวิตามิน A มีสารเบต้าแคโรทีนนะครับในตัวฟักทองเนี่ยนะครับถ้ากินฟักทองบ่อยๆเนี่ยสายตาเราก็จะดีแล้วก็จะมีสารที่ต้านอนุมูลอิสระนะครับสามารถทำให้เราเนี่ยนะครับห่างไกลจากการที่เป็นโรคมะเร็งได้
1: ข้อมูลดีหน้ามาก็ยังอยู่ครบตอนนี้ค่ะกระทะร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันลงไปค่ะไม่ต้องตกใจเยอะนิดนึงเพราะฟักทองเราเยอะน่าแลดูตกใจมากหลังจากนั้นนะคะตามด้วยนี่เลยกระเทียมค่ะคนทำไม
0: คนให้ถามนี่แหละ
1: ตัวนี้พี่แห้งไม่ธรรมดานะคะ
0: ต่อปากต่อคำมีการต่อปากต่อคำ
1: ผัดให้หอมสักครู่นึงนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะใส่กะปิค่ะตอนนี้เดี๋ยวใส่น้ำลงไปให้พี่แห้งสามารถที่จะแบบเอาด้านหลังกีก็ได้ค่ะพี่และหลังจากนั้นใส่กุ้งลงไปค่ะ
0: กุ้งแห้งนะ
1: มันติดอยู่ข้างหลังเนาะ
0: ครับจริงๆใครจะใช้กุ้งสดก็ได้นะครับผมว่าแล้วแต่คนชอบ

0: ให้ในส่วนของกะปิ
1: ค่ะ
0: นี่ค่ะ
2: เกลี่ยลงไป
0: เกลี่ยลง
2: ไปโดนความร้อน
0: ถูกต้องหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะต้องรอฟักทองสุกสักนิดนึงนะคะตอนนี้ก็ผัดรอสุกยังไงเนี่ยก็อย่าผัดเขาเยอะเพราะว่ามันจะทำให้เขาเล็กได้ด้วยและสำหรับฟักทองที่คุณผู้ชมควรเลือกนะคะมาในการผัดหรือว่าในการทำ

0: ลังจากที่ผมชิมเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้แค่อย่างเก่งก็คำสองคำ
1: ฉันต้องเอากลับไปเพื่อบอกแม่ว่าฉันทำจริงๆฉันทำได้แหละมัน
0: คุณแม่ดูในทีวีก็ได้ต้องเอาหลักฐานแม่ดูด้วย
1: ต้องมีความสงสัยว่าแบบอร่อยจริงหรอเนี่ย
0: อ๋อเออจริงจริง
1: เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราบักเสิร์ฟกันได้เลยค่ะ

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูนี้น่าทานกว่าที่ท่านผู้ชมคิดตอนแรกแน่นอนพี่แอลพร้อมจะชิมไหมคะ
1: ก็พร้อมนะอาหารแปลกๆจานนี้ลองดูครับอ้าวจะชิมนะครับคุณผู้ชม
0: อ้าวจะชิมโถกินเล็กๆนึกว่าสเต็กเหรอคะ
1: อุ้ย
0: อะไรอ่ะ
1: เข้าท่ามากปกติอะฟักทองอะมันทำได้ทั้งอาหารคาวอาหารหวานเนื้อตอนนี้มันเหมือนอาหารหวานนะเท็กเจอร์ของฟักทองตอนนี้แต่ว่ากลิ่นของกะปิกุ้งแห้งพริกต่างๆนานาที่เข้ามาเนี่ย
0: คืออาหารอาหารคาว
1: คือมันเป็นอาหารคาวแล้วแบบทำไมมันเข้ากันได้ขนาดนี้ไม่เข้าใจ
0: คือกินอีกคืออร่อย
1: ทั้งที่เผ็ดอร่อยครับอร่อย
0: นี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่

0: อาจจะแปลกและท่านผู้ชมอาจจะไม่คุ้นนะคะแต่ว่าลองทำดูค่ะจะได้รสชาติที่อร่อยอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวว
1: ันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: บ้านของพี่ทำนาทำนาปลูกข้าวทั้งเมื่อน้องก็ทำนาเกลือขายเกลือเพื่อซื้อข้าวกิน
1: น่าจะกินเกลือเยอะ
0: บ้านของพี่อยู่ที่กาฬสินธุ์ดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อส่วนน้อยอยู่เพนอยู่สมุทรสาครสมุทรสาคร
1: สมุทร
0: สมุทรสงขา
2: โอ้ไม่เล่นต่อเลยอ่ะเมื่อกี้เราเป็นหนุ่มนักข้าวสาวนาเกลือกันไปนะครับพี่โต
3: ครับผม
2: ก่อนอื่นสวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงคราม
3: สมุทรสงคราม
2: ครับผมอยู่กับพี่โตแล้ว
3: ใช่ครับ
4: ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคนทำนาเกลือเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจเรื่องราวของการทำนาเกลือแบบครบวงจรครับโดยมีผู้ดูแลคือพี่โตครับหรือคุณบุญปลอดเจริญฤทธิ์ครับแต่ที่สำคัญคือโรงเรียนแห่งนี้มีเกลือพิเศษที่ไม่เหมือนใครคือการทำเกลือจืดต้องบอกเลยว่านะครับใครได้ยินครั้งแรกก็ต้องงงพูดเองยังงงเลยครับโอ้ก็โดยปกติแล้วเกลือก็ต้องมีรสชาติเค็มเค็มใช่ไหมครับแต่ที่นี่บอกว่าจืดมันช่างจะแปลกเกินไปแล้วถ้าอยากรู้จริงตามน้องหมูของเราไปเลยครับ
2: เกลือจืด
3: ครับ
2: มันเป็นยังไงเกลือจืดนึกภาพไม่ออกเลยนึกรสชาติไม่ออกมันจะเหมือนกับอะไรครับพี่โต
0: คือในน้ำทะเลเนี่ยมันมีสารอยู่หลายตัวมีตั้งแต่โซเดียมแคลเซียมแมกนีเซียมแต่ไอตัวเนี้ยมันจะเกิดขึ้นเองเขาจะฝังตัวของเขาเองเลยในภาษาวิทยาคือแคลเซียมซัลเฟตแต่ว่าเกลือจืดเราทำหน้าฝนเกลือเค็มทำหน้าร้อน
2: มันทำไมถึงทำหน้าฝนนะครับแล้วมันจะแห้งเหรอครับ
0: คือฝนตกปั๊บไอ้น้ำมันก็ละเอาออกไปเอาไอ้ขี้ระยอพวกดินออกไปม
2: ัน
0: ไอ้เกลือจืดไอ้ตัวเนี้ยมันจะโผล่ให้เราเห็นเราก็เอามาล้างเอามาทำกรรมวิธีได้เลยล้างเลยเกลือเนี่ยล้างน้ำมันก็ละลายหมดเกลือจืดเราล้างน้ำไม่ละลายด้วย
2: เฮ้ยแต่มันกินได้ไหมครับเกลือจืด
0: เกลือจืดกินได้ไหม
1: ต้องลอง
0: ต้องลองดู
1: ต้องลอง
0: ต้องลอง
1: ทีมงานก่อน
0: ครับเนี่ยจืด
1: จืด
5: โยแอคทิ้ง
0: อะเนี่ยลองชิมดูว่ามันจืดหรือไม่
2: โอเคครับ
1: จืด
2: อยู่กับบ้านแล้วอยู่กับบ้านแล้วพี่โตกินอันเนี้ยเมื่อกี้พี่โตให้ผมกินอันเนี้ย
0: เนี่ยผมก็อยู่เนี้ย
5: ก็จืด
2: นี่จืดจืดจืดพี่โตเอาซะแบบว่าลิ้นผมชาไปเลยอันเนี้ยอันนี้คือเกลือเค็มครับโดนแกล้งอีกแล้วนะฮะหลอกให้กินเกลือเค็ม
0: บาด
2: ผมอะไว้ใจใครไม่ได้เลยพี่โตพี่ต้องอยู่ข้างผม
0: โอเค
1: ซึ่งคนที่ไว้ใจไม่ได้สุดอะ
2: พี่โตเมื่อกี้ก็ลองชิมหลังจากที่ชิมอันนี้ไปแล้วมันจืดจริงๆครับพี่โตทำไมมันจืดได้อ่ะ
0: ว่าบอกแล้วในน้ำทะเลเนี่ยมันมีอยู่หลายตัวโซเดียมแคลเซียมแมกนีเซียมแต่ไอตัวเนี้ยคือแคลเซียมซัลเฟตหรือยิปซัมชาวบ้านผมเนี่ยเขาเรียกว่าเกลือจืด
2: แล้วเขาเอาไปทำอะไรอะครับพี่โตเกลือจืด
0: ก็เอาไปทำเป็นแป้งทาหน้า
2: ฮะ
0: ทาหน้า
2: เป็นแป้งเหรอ
0: ใช่สาวๆที่นี่มันถึงต้องสวย
2: นอกจากทำแป้งแล้วทำอะไรได้อีกพี่โต
0: ผสมขมิ้นผสมธนาคาผสมอะไรไปเนี่ยเป็นเครื่องสำอาง
2: เครื่องสำอาง
0: เครื่องสำอางทารองพื้นทาอะไรเนี่ย
2: จริงๆแล้วมันกินได้ไหมพี่โต
0: กินไม่ได
2: ้คุณผู้ชมอย่าทำแบบผมนะมันกินไม่ได้นะเกลือจืดเขาเอามาทำในเรื่องของเครื่องสำอางครับผมสงสัยว่ามันจะไปเป็นเครื่องปฏิทินผิวได้ยังไงฮะมันเป็นเกลือเม็ดๆอย่างเงี้ยครับพี่โต
0: ทำยังไงก็ไม่ละลายน้ำ
2: โอ้
0: ยังไงก็ไม่ละลายน้ำ
2: ครับผม
0: แต่ถ้าเอาไปสตุหรือเอาไปคั่วเพื่อไล่น้ำออกคั่วด้วยความร้อนแล้วเราก็เอาไปแช่น้ำเลยเราสามารถบีได้เลย
2: ทำไมต้องบี้อย่างเงี้ยครับพี่โต
0: บี้เพื่อเอาให้มันออกให้หมดพอเราบี้ได้เสร็จแล้วเราก็มากรองเราก็กรองอย่าง
2: นี้พอลายน้ำมันก็เป็นสีขาวขุ่นเลย
0: ใช่ใ
2: ส่แป้งอะนะพี
0: ่ใช่อันเนี้ยเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาผ้าดิบกรองเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นเนื้อแป้งอย่างนี้เลย
2: อ๋อเอ้ยมันเป็นเหมือนแป้งเลยอะ

0: ใช่ระบายน้ำอ่ะ
1: ใช่เห็นไหมละเอียดแบบแจ๋วเลยไม่เชื่อลอง
0: เอาเอางี้เลยเหรอครับ
1: ไม่เชื่อลอง
0: เอาเอางี้เลยเหรอครับอย่างงี้เลยเหรอครับ
2: น้อยไปพิธีกรผมยังไม่มันน่าจะน้อยมันน่าจะน้อยไปคร
0: ับ อ๋อโอเคโอเคได้ได้ครับได้ครับครับพี่โตพี่โตทีมงานก็ต้องเหมือนกันที่เนา
3: ะเล
1: ิ
3: กนะเล
1: ิ
3: กนะ
1: เราจะมีตัวปากแง่ดิ่งๆก็จะปาก
0: เดี๋ยวรถเขาเลอะเดี๋ยวรถเขาเลอะ
4: ไม่ได้ไม่ได้หมูเดี๋ยวเลอะ
1: ได้ได
4: ้เสื้อพี่สีดำ
5: ตีอย่าง
0: ไม่น่าเชื่อนะฮะว่าเกลือมันเป็นได้มากกว่านั้นเยอะมาก
1: ก็บอกเป็นได
0: ้เนี่ยอย่างของเราเนี่ยเป็นเครื่องสำอางก็ได
1: ้
0: เออไม่น่าเชื่อเกลือจะเป็นเครื่องสำอางได้
1: เป็นสปา
0: เป็นสปาก็ได้
1: เดี๋ยวเราไปทำสปากันดีกว่า
0: ที่นี่มีสปาเกลือ
1: มีสปาเกลือ
0: ไปดูสปาเกลือกันครับโอ้โหเกลือเต็มไปหมดเลยครับพี่โต
1: ครับครับ
0: ตรงนี้คือบริเวณเราเรียกว่าอะไรก่อนครับ
1: คือเขาเรียกว่ายุ้งเกลือ
0: ยุ้งเกลือ
1: สำหรับเก็บเกลือ
0: กองไปภูเขาเลยในเรื่องของสปาเกลือนะครับสรรพคุณมันเป็นยังไงบ้างอ่ะพี่โตมันทำไปเพื่ออะไรอ่ะ
1: ช่วยแบบบำบัดร่างกายมันช่วยแก้ภูมิแพ้แก้อะไรต่างๆเนี่ยได้เยอะมากๆเลย
0: ครับ
1: เรายืนอยู่ตัวเนี้ยนะถ้ามีเกลือเยอะๆนะมันจะช่วยได้ดูดไอ้พวกเหงื่อพวกอะไรเนี่ยไอ้รัศมีของเราเนี่ยได้ดีมากๆเลย
0: คือแค่อยู่ใกล้ก็มีผลแล้ว
1: ใช่
0: สรรพคุณเยอะมากเลยนะครับคุณผู้ชมอะไรครับ
4: นั่นแหละ
0: ต้องถอดเสื้อผ้าด้วยใช่ไหมครับ
1: ต้องต้องเปลี่ยนอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่สปา
0: คือมันไม่ซึมซาบเข้าไปในเนื้อผิว
1: ใช่ใช่
0: ครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันนะครับพร้อมทำสปาแล้ว
1: ครับ
0: ผมบริเวณตรงไหนบ้าง
1: นี่ครับ
0: ครับผมเราจะมีวิธีการทำยังไงบ้างครับ
1: ลองนอนเลยครับ
0: ตรงนี้เหรอครับ
1: ครับเรา

0: ป็นไงบ้างเอ่ยสบายไหม
1: ผมรู้สึกว่ามันแน่นก็จริงครับพี่โตแต่มันรู้สึกว่ามันผ่อนคลายเรารู้ชีพจรตัวเองด้วยมันพออะไรมันทับมันเหมือนสปาทรายอ่ะ
0: มันจะผ่อนคลายร่างกายเราให้แบบสบายพอออกปั๊บมันจะโล่งแบบสบายเลยแต่ว่าเขาบอกว่าสปาอย่างเงี้ยมันไม่ถูกวิธี
1: แล้วทำไมอ่ะครับทำไม่ถูกวิธีพี่โต
0: ก็มันได้สบาย
2: สบายคือ
0: สบายร่างกายสบายใจ
1: ได้
0: นะครับ
3: ไม่ใช่สบายจริงไหมพ
0: ี่ไม่ใช่สบายจริงครับคือสบาย
4: แม่คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เราไปนอนกันซะสบายตัวเลยแต่จริงๆเมื่อสักครู่นี้เป็นการสาธิตแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่ได้มี
1: ครับ
4: แต่ว่าในอนาคตไม่แน
0: ่มีครับอนาคตต้องมีครับ
4: มีแน่นอน
0: ต้องมีแน่นอน
4: นะฮะไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเกลือมันจะแปรรูปได้แบบว่าโอ้โหเยอะมากแล้ววันนี้เราก็ได้ลองทำได้ลองชิมแล้วว่ามันจืดจริงๆครับคุณผู้ชมแล้วก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเกลือจืดเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรสรรพคุณเขาเป็นยังไง
1: ครับ
4: สำหรับใครที่อยากจะมาโรงเรียนนี้
1: ครับ
4: อยากจะมาเรียนรู้เรื่องของเกลือ
1: ครับ
4: มาทางไหนได้บ้าง
0: ติดต่อโทรศัพท์ได้เลยครับ0818562673ครับโทรมาหาผม
4: วันนี้ต้องขอบคุณพี่โตมากนะคร
1: ับ
4: ขอบคุณมาก
1: ครับครับครับ
4: ผมได้เรียนรู้ถึงว่ามันมีเกลือจืดอยู่บนโลกใบนี้ด้วย
1: ครับ
4: แปลกแต่จริงจริงครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ชมครับแปลกแต่จริง The Amazing Show เรื่องแรกของเราในวันนี้นะครับเขาร่ำลือกันนะครับว่ามีเซียนแซ่ฝีมือดีอยู่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเราจึงต้องส่งน้องป๊อปไปหาบุคคลในตำนานคนนี้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ ไม่ใช่อะไรหรอกครับจริงๆแล้วผมอยากได้แซ่ตอนนี้ไม่มีแซ่ฮะมีแต่โซ่กับกุญแจมือ ชอบเล่นเป็นตำรวจครับ

0: นี่แหละครับคนที่ผมกำลังตามหาครับสวัสดีครับอาจารย์ชาวเซียนแซ่ของเมืองไทยโอ้โหสุดยอดเลยผมขอดูแซ่หน่อยครับ
1: ครับ
0: เมื่อกี้แรงมากอ่ะอาจารย์ถือว่าเป็นเซียนแซ่มือต้นๆของเมืองไทยเลยไหม
1: ก็เขาพูดกันประมาณนั้น
0: ประมาณนั้นเลยแต่ผมเชื่อเลยดูจากท่าทางการตีเมื่อกี้นะครับจุดเริ่มต้นการฟาดแซ่ของอาจารย์เริ่มจากอะไรครับ
1: อาจารย์ยูเลยครับยูทูบอย่างเดียวเลย
0: อาจารย์ยูทูบอย่างเดียวนะครับใช้เวลาในการฝึกนานไหมครับ
1: 4ปีครับ4ปีที่แล้วตีกี่ครั้งก็เข้าหัวตลอดแขนนี่จะแดงหมดครับลาย
0: ทำแผลทั่วตัวเลยใช่ไหม
1: ท
0: ั่
1: วครับก็ฝึกมาเรื่อยๆจนไม่คาดฝันว่าจะมีวันนี้ครับวันที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มคาวบอยทั่วประเทศ
0: จากตอนแรกเราเริ่มฝึกเองมีอาจารย์ยูของเราจนตอนนี้กลายเป็นอาจารย์
1: ครับ
0: มีลูกศิษย์มาเรียนเยอะมั้ยครับ
1: มีลูกศิษย์ก็ผ่านมาน่าจะประมาณ10กว่าคน10กว่าคน
0: ผมขอดูส่วนประกอบของแซ่ก่อนได้มั้ยครับอาจารย์แซ่นี่คือเราต้องสั่งเข้ามาจากเมืองนอกเลยป่ะครับ
1: อันนี้ผลิตโดยคนไทยนะ
0: อันนี้คนไทยทําเหรอครับ
1: นะครับ

0: อนนี้เราก็รู้จักประเภทของแส้แต่ละประเภทแล้วถ้าเกิดผมอยากจะลองได้ไหม
1: ได้ครับได
0: ้มีข้อควรระวังไหม
1: เทคนิคง่ายๆเลยนะครับผมถอยหลังนิดนึงนะครับ
0: ครับ
1: เราก็ย้อนมือครับสมมุติเราหมุนไปทางไหนเราก็ย้อนกลับทางนั้นข้างหน้าเราเนี่ยครับสมมุติเราหมุนมาทางนี้นะครับเราก็ย้อนกลับเราหมุนมาทางนี้เราก็ย้อนกลับดูครับผม
0: สมมติผมหมุนอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับเอาช้าๆก่อนก็ได้ครับพอมาข้างหน้าแล้วย้อนมือครับ
0: อย่างเงี้ย
1: อ้าวได้ครับได้เลยครับนั่นครับครับ
0: โอ้ใจหายใจคว่ำโดยส่วนใหญ่ที่เขาฝึกกันเนี่ยคือเขาไว้ฝึกเล่นท่าหรือว่าเป็นกีฬาเลยครับ
1: ที่ต่างประเทศนี่เป็นกีฬาม
0: ีการแข่งขัน
1: มีการแข่งขันทั้งท่วงท่าเสียงแล้วก็แบ่งเป็นประเภทแม่นยำ
0: โอ้อันไหนถือว่ายากสุด
1: แข่งตีตัดดอกไม้หลายๆดอก
0: ผมอยากจะขอเริ่มจากเบสิกก่อนได้ไหมขึ้นจากเบสิกไปก่อนมีอะไรบ้างดอกไม้หนึ่งดอก
1: ดอกไม้หนึ่งดอกครับผม
2: เราจะลองให้พี่ป๊อปนะครับ
0: โอ้ยจ้า
2: โอเค
0: ไม่ใกล้ไป
2: แขนไหน
0: ผมเชื่อมั่นในอาจารย
1: ์ผมยังไม่เชื่อมั่นในตัวเองเลยผมยังไม่เชื่อมั่นในตัวเองเลยครับพี่ป๊อป
0: จังเคยพลาดไหมครับ
1: เคยครับเคย
2: ให้หมดเลยคร
1: ับ
2: พ
1: ี่
2: ป๊อ
1: ปโอเคคร
2: ับ เพราะเวลามันหลุดไปได้ไม่ต้องเซ็นเซอร
0: ์หมายถึงแขนหลุดใช่ไหมครับ
1: วอร์มก่อนนะครับ
0: แต่ไม่ต้องใกล้นิ้วก็ได้นะ

0: พี่ป๊อปพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: ครับเฮ้ยอะไรครับ
1: ตัวเ
0: ดี๋ยวเดี๋ยวฮะเอ้ามันหักพี่ป๊อปฮะมันหักเราก็หักทิ้งไปครับมันหักหนักมันหัก
1: เฮ้ยจ้าเปลี่ยนอันใหม่กัน
0: หักครับ
1: โอ้โหเมื่อกี้ก็ว่าสั้นเลยนะ
0: ทิ้งไปครับพร้อมนะครับไปแล้วครับ
1: เฮ้ยอันหนึ่งมือหลุดไปได้ไง
2: โดนมือป่ะ
1: ไม่โดนแต่ฉันแม่นมากไม่โดนเลยเนี่ยไม่มีบาดแผลเลย
0: อัพ
1: อุ้ยอุ้ยอุ้ยสุดยอดตบมือก่อนแล้วเรามีสเต็ปต่อไปไหมครับอาจารย
0: ์เอาเป็นชุดเลยไหมฮะ
3: มาเป็นชุดเลยนะครับ
1: มาเป็นชุด
0: จัดมีทีมงาน2ท่าน
1: ได้ครับมีทีมงานนะครับอาจารย์ครั้งนี้ครับ
0: ทีมงานเชิญครับ
2: ก็มีทีมงานผมนะครับ
1: ครับทีมงานผมหลายคนเลยครับนั่นนะครับ
0: เป็นการตีตัดแบบ2ด้านนะครับ
1: 2ด้านซ้ายขวา
0: ซ้ายขวานะครับ

นะครับไปยอมแสง

0: ผมอยากเห็นช็อตกับหัวเอาดอกไม้วางไว้บนหัวหันหลังและอาจารย์ฟาด
1: อ๋อครับผม
0: ได้ครับผม
1: ได้ครับได้ครับ
0: เดี๋ยวผมจะขอลองเป็นคนฟาดได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ผมฝึกมาแล้วท่าเมื่อกี้ปุ๊บแล้วสะบัดงี้ได้ไหม
1: ได้ครับเอาครีเอทีฟมา
0: ผมมีคนถือนื้อครับช่างภาพของเราพี่โอครับรบกวนหน่อยพี่ผมไม่ทำให้พี่เจ็บผมไม่ทำให้พี่เจ็บแน่นอนพี่โอหันหลังเดี๋ยวผมฟาด
2: เดียว
0: อาจารย์
1: สังเกตการยอมรับครับ
0: อาจารย์สอนผมมาแล้ว
2: ยืนเฉยเนี่ยป้อมฟาดที
0: ล่า
2: อย่างนี้ดอกไส้เนี่ยดาวเรืองของมึงเลยทีเดียว
1: อันนี้เตรียมกันมาหรือเปล่าครับเนี่ย
0: ไม่ครับ
1: นะครับพี่ป้อม
0: พร้อมไหมครับพี่โอพร้อมไหมพี
3: ่แป๊บนึงครับแป๊บนึงครับ
1: มีการเหล่ตาดูครับเดินหนีไปไหนครับ
0: พี่ยิ่งเดินมันยิ่งไม่ถึงนะ
1: ใกล้แล้ว
0: ผมฝึกมาแล้วอาจารย์บอกว่าปลอดภัยพี
1: ่ใกล้นิดนึงครับคุณป๊อปใกล้นิดนึงครับนั่นแหละครับถึงตัวจะโดนตำแหน่งนั้นนะครับโดน
0: พร้อมครับ
1: พี่ป๊อปตีสูงๆไว้นะครับ
0: โอ้บอกแล้วเปียกเลยอ่ะ
1: สุดยอด
0: บอกแล้วเชื่อใจผม

0: มีปิดนะมีปิดอะไรนะสุดท้ายครับท่าสุดท้ายหันหลังครับคราวนี้มันจะเหมือนผมปิดตา
1: ฮะเนี่ยความว่ายังไงครับ
0: ก็คือผมจะไม่เห็นดอกไม้ครับผมจะต้องตวัดข้ามหัวเขาแล้วไปตัด
1: คือเขาจะหันหลังอย่างนี้ให้อาจารย์เลยครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วมันจะตวัดลงยังไงอ่ะ
0: ก็เดี๋ยวต้องลองดูครับเฉพาะต่างประเทศท่านี้ก็รู้สึกว่าทําได้อยู่2ท่านทําได้อยู่2ท่านที่อเมริกานะครับแล้วก็ยังไม่มีใครทําได
1: ้นี่แหละครับ
0: ส่วนที่เมืองไทยก็เนี่ยฮะ
1: อาจารย์ชาวของเราเนี่ยแหละครับ
2: สุดยอด
1: เรื่องอาจารย์มานานยังครับ
3: 2ปีครับนานแล้วครับ
1: แล้วเราก็เป็นแบบอย่างนี้ให้อาจารย์ตลอดเลยใช่ไหมตื่นเต้นไหมพี
3: ่ท่านี้ตื่นเต้นอยู่ครับท่าอื่นไม่ค่อยเท่าไหร
1: ่กลัวไหม
3: ตอนแรกๆก็กลัวครับ
1: แล้วตอนนี้อ่ะ
3: กลัวครับ
1: ทำประกันไว้ยังครับ
3: โอ้ครับมีนิดนึงครับประกันอุบัติเหตุ
1: มีประกันอุบัติเหตุเขาคุ้มครองกี่บาท

0: ยา
1: เฮ้ยมึงออกมึงออก
0: โอ้ย
2: ไม่พลาดครับแต่ขาดใช่ไหม
3: แต่ขาดครับ
2: โอ้โห
3: คิดยังไงพี่
2: มันจะมีหมวกเซฟไปครับนี่
3: เ
2: รา
3: อ๋อเมื่อกี้โดนหมวก
2: เมื่อกี้เข้าหมวกแล้ว
3: อ๋อเข้าหมวกแล้วก็โดนดอกไม้ไปด้วยใจหายแวบเลยไหมพี่
4: นิดหน่อยครับ
3: นิดหน่อย
2: หัวใจเต้นแรง
3: หัวใจเต้นตุ่มตับตุ่มตับ
4: ค
3: ิ
4: ดแล้วน้ำ
3: ไหลเลยโอ้สุดยอดครับเนี่ยท่านี้เป็นท่าที่อาจารย์เขาบอกว่าที่อเมริกามีคนทำได้แค่2คนเท่านั้นนี่ครับอาจารย์เฉาครับเซียนแซ่นะครับสุดยอด
2: ก็ยังมีให้ฝึกอีกครับ
3: ยังมีให้ฝึกอีกนะครับ
2: ต้องพัฒนาตอนนี้ก็จะมีพัฒนาเรื่องของการปิดตาตี
3: เดี๋ยวถ้าเกิดได้เมื่อไหร่จันบอกผมเลยนะ
2: ได้ครับ
3: แปลกแต่จริงเราจะมาถ่ายแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ชาวด้วยนะครับ
2: ครับผม
3: ข่าวบอยของเมืองไทยแล้วก็ขอบคุณพี่ๆด้วยนะครับเซียนแซ่มือหนึ่งของเมืองไทยครับขอบคุณครับ
2: ครับ
3: บ้านฝึกต่อครับ
5: จัดว่าระดับเทพจริงๆนะครับอาจารย์ชาวข้าน้อยขอคารวะโอ้โหเรียกได้ว่าสุดแปลกและก็แหวกแนวจริงๆนะครับ
3: โอ้โหขนาดบันไดยังเป็นไม้ไผ่เลยพี่

มีที่พักอยู่ที่หนึ่งนะครับเขาใช้ไม้ไผ่สร้างเป็นที่พักเรียกว่าใช้ไม้ไผ่ทั้งหลังและไม่ใช่หลังนิดเดียวนะครับหลังใหญ่มาเรียกว่าแปลกมากๆเลยทีเดียวสถานที่นี้ได้รับฉายาว่าบ้านไม้ไผ่ยักษ์แห่งขุนเขา

0: มาทางขึ้นดอยอินทนนท์นะครับ
1: ตรงถ้าเรา
2: ตอนนี้ชิมลัง
0: กำลังติดต่อ
1: จะเป็นทางเข้าบ้านพัก
0: ว่าเรา
1: ในกลาง
0: กำลังจะไปที่นี่ก็แต่ว่าเดี๋ยวรอดูกันว่าเราจะไปไหน
1: ก็คือตรงไปเลยใช่ไหมครับ
0: ตอนนี้อ่ะเรามาถึงที่แล้วเดี๋ยวเราจะไปตรงไหนต่อครับ
1: ตอนนี้เราก็จะเดินทางไปเรียนมาไปที่ครับ
0: ที่พักที่เราจะไปเนี่ยครับมีเอกลักษณ์ยังไง
1: ก็มันจะเป็นเอกลักษณ์ตรงที่มีนาข้าว
0: พร
1: ้อมก็จะมีลำธารที่ชื่อว่าน้ำแม่กลางพาดผ่านด้านหน้าหมู่บ้าน
0: จริงเหรอครับคือเห็นลำธารเลยป่ะ
1: เห็นครับจากตัวบ้านก็เห็นนะ
0: ว้าว
1: เจ้าบ้านนี่ก็ตั้งอยู่บนหินก้อนเบล่มเลย
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับต่อไปก็ไปหาที่ซุกหัวนอนกันดีกว่ามีความคลาสสิก

ผมชอบมากเลยอ่ะดีไซน์เก๋อ่ะสวยมากขนาดบันไดยังสวยเลยโอเคฮะถึงแล้วครับนี่ก็เป็นชั้น3นะครับเป็นที่นอนของเราโหว้าวเป็นไม้ไผ่ทั้งหมดเลยผมไม่น่าเชื่อเฮ้ยมันเก๋มากอ่ะดูดิมาดูระเบียงกันครับโหอันนี้คือระเบียงนะฮะมีลักษณะคล้ายๆหัวเรือถ้าหมูไม่ผิดคาดนะฮะหมูว่าตรงเนี้ยเป็นลำธารหรือว่าเป็นน้ำตกอะไรสักอย่างหนึ่ง

0: จุดที่เรามาดูเมื่อคืน
1: ลักษณะรอบตัวบ้านก่อนเลยครับเป็นนาขั้นบันไดครับแต่ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขาเก็บเกี่ยวไปแล้วก็เลยอย่างเนี้ยไม่มีหมาข้าวแล้วส่วนด้านหน้าของเราที่เราทายกันไว้ว่าเป็นแบบคิดว่าน่าจะเป็นลำธารหรือว่าแม่น้ำเพราะว่าได้ยินเสียงตอนเช้าก็เป็นจริงๆครับ
2: คุณผู้ชมครับผมมีเรื่องเล่าอยากจะเล่าให้ฟังฮะเมื่อคืนครับไม่อยากเชื่อว่าเรานอนบ้านหลังนี้ดูสิฮะมันคือบ้านไม้ไผ่ครับคือข้างในอ่ะมันเป็นบ้านไม้ไผ่ซึ่งทำจากไม้ไผ่ทั้งหลังดูสิครับว่ามันเป็นรูปทรงเรือโนอาคือไม่เคยเห็นบ้านอะไรที่แบบว่าทำจากไม้ไผ่ทั้งหลังแบบนี้มันแบบโอ้ย amazing

0: ผมก็อยู่กับพี่นูนูครับแล้วก็พี่ไกสอนนะฮะซึ่งเป็นทำธุรกิจร่วมกันในการสร้างบ้านไม้ไผ่ยักษ
1: ์ใช่ครับ
0: แห่งนี
1: ้ไม้ไผ่ยักษ์แจ๊นเบมบูฮัท
0: จุดเริ่มต้นของการที่เรามาทำโครงการแนวคิดตรงนี้ฮะเริ่มต้นมาจากอะไรครับ
1: เริ่มต้นมาจากที่ผมประกอบอาชีพเป็นไกด์นำเที่ยวผ่านไปมากับอุทยานอินทนนท์มาตลอด
0: คุ้นเคย
1: ก็เห็นโฮมสเตย์มาหลายหมู่บ้านแล้ว
0: ครับผม
1: แต่ก็ยังไม่มีใครสร้างในสไตล์เป็นไม้ไผ่ทั้งหลัง
0: มันแปลกมาก
1: มาคุยกับพี่กระสอนเป็นเจ้าของที่แปลงนี
0: ้อ๋อพี่กระสอนเป็นเจ้าของที
1: ่ใช่
0: ครับ
1: ก็เลยมีไอเดียที่จะสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมา
0: ทำไมต้องเป็นไม้ไผ่
1: เนื่องจากเรามีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานอินทนนท
0: ์ครับ
1: การก่อสร้างโดยใช้วัสดุที่มาจากภายนอกอุทยานเนี่ยมันจะต้องทำเรื่องการเข้าออกจะค่อนข้างวุ่นวายนิดนึง
0: ครับ
1: ก็เลยมีไอเดียว่าจะทำเป็นไม้ไผ่ที่เป็นเขาเรียกว่าไม้ใช้สอยของอุทยานสามารถเอาไปทำบ้านจัดแปรรูปได้หมด
0: โอ้สวยครับอันนี้คือเสาที่แบบว่าเห็นถ้ามองไกลๆนี่คือจะตั้งแต่ต้นขึ้นสูงเลย
2: ลำเดียวกันเลย
0: สูงมากเลยนะพี่
2: สูงก็ใช้ลำเดียวกันครับเป็นไม้ไผ่ถ้าต่อมาก็แข็งแรงไม่มี
0: อันนี้เป็นลำเดียวตั้งตรงถึงตั้งแต่ต้นถึงสุดเลย
2: ตรงหลังคาเลย
0: โอ้โหโอเคครับได้เห็นชั้น2แล้วเดี๋ยวไปดูชั้น3ดีกว่าครับครับโอ้โหขนาดบันไดยังเป็นไม้ไผ่เลยพี่

0: เป็นบันไดวนทำทุกอย่างยังไม่ได้เป็นนั้นเมินยังไม่ได้ทำ
1: เลยเมิน
2: เฮ้ยเดี๋ยวแคบหมูเชียงใหม่กับเจ้า
0: ไม่ใช่
2: อ
0: ัน
2: นี้ด้วยอันนี้ด้วยกินบนเตียงบนที่นอน
1: คืออะไรพูดดิหมู
0: โหโดนใส่ร้ายโดนใส่ร้าย
3: จริงจริงนะวันนี้นะ
0: เก็บห้องไปแล้วอ่ะอันนี้เป็นชั้น3ใช่ไหมฮะ
4: ใช่คร
0: ับ คือหมูสะดุดตามากแต่เดินเข้ามานี่ครับขนาดกรประตูอ่ะพี่เป็นไม้ไผ่เลยอ่ะ
3: ยกขึ้น
0: อันนี้แนวคิดคืออะไรครับ
4: คือเราพยายามสื่อว่าทุกอย่างจากธรรมชาติสามารถดัดแปลงประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได
0: ้โอ้โหมันดีตรงนี้แหละพี่โอ้โหกองไฟอันนี้ก็ไม้ไผ่แล้ว
3: ไม้ไผ่ครับ
0: เอาละฮะวันนี้เราพูดคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วเราเดินชมบ้านกันมาแล้วทีนี้เช้าๆอย่างนี้เดี๋ยวทานข้าวกันดีกว่า
4: ก
0: ็เริ่มหิวแล้วพี่นะโอเคครับเดี๋ยวมีคนมาเสิร์ฟด้วยสวัสดีฮะวันนี้เป็นอะไรครับผม
5: ข้าวต้มค่ะ
0: โอ้เป็นข้าวต้ม
5: ข้าวต้มหมูค่ะเห็ดหอม
0: โหน่ากินมากเช้าๆแบบนี้อากาศเย็นๆกับอาหารร้อนๆโหสุดยอดไปเลยครับฟิน

0: ู้ชมครับบรรยากาศคุ้นๆไหมฮะคุ้นมากครับเพราะว่าที่นี่คือสุสานครับตอนนี้ผมอยู่ที่สุสานสว่างอริยธรรมมัสถานนะฮะอยู่ที่จังหวัดนครนายกครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับอาชีพหนึ่งที่แปลกมากๆโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหไม่เคยพบเจออาชีพนี้มาก่อนเลยนะครับนั่นก็คืออาชีพนักย่อยสลายศพครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทำการรู้จักกับอาชีพนี้ว่าเขาทำกันยังไงและอาชีพนี้มีความเป็นมาอย่างไรแล้วมันคืออะไรฮะเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ท่านหนึ่งซึ่งเขาทำอาชีพนี้มานานแล้วไปพูดคุยกับเขากันเลยครับ
1: สวัสดีครับพี่โบ๊ท
2: สวัสดีครับ
1: พูดตามตรงแล้วผมไม่เคยได้ยินอาชีพนี้มาก่อนเลยครับพี่โบ๊ทนักย่อยสลายศพต้องทำอะไรบ้างครับพี่มันคืออะไรครับอย่างนี้ดีกว่า
2: คือการย่อยสลายเนื้อเยื่อให้เหลือแต่กระดูกเพื่อผลคดีทางนิติวิทยาศาสตร
1: ์ครับ
2: บางเคสเราไม่สามารถจะชันสูตรได้ว่าคือใครอะไรยังไงจากศพเน่าลอยน้ำอุบัติเหตุฆาตกรร
1: ม
2: เราจะทำเกี่ยวกับพวกนี
1: ้สมมุติว่ามีหนึ่งศพเนี่ยครับที่ต้องส่งมาทางที่นี่ครับพี่เริ่มแรกเลยเราต้องทำอะไรก่อนนะครับ
2: เราจะรับศพมาจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ห้องศพโรงพยาบาลธรรมศาสตร
1: ์ครับ
2: เราจะมาเก็บไว้ในตู้1วันอีก1วันเราจะมาทำการถ่ายรูปการวางสเกลหาร่องรอยว่ามีร่องรอยอะไรไหมมีการแตกหักอะไรมาหรือเปล่า
1: ครับ
2: แล้วก็วางรูปกระบวนการตามระบบงานที่เราได้รับมอบหมายได้รับอบรมมา
1: ผมขออนุญาตเข้าไปดูด้านในนะครับมีเครื่องมือด้วย
2: นะครับ
1: โย

0: คือกระดูกมนุษย์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับอันนี้คือเป็นกระดูกหลุมเต็มแล้วทางมูลนิธิครับต้องเสนอทางสถาบันขอขุด

0: อันนี้จะเป็นหม้อต้มครับ
1: หม้อต้มหม้อต้มศพ
0: กรณีเราสลายเสร็จแล้วถ่ายภาพอะไรเสร็จนับจำนวนกระดูกเสร็จเราก็จะมาต้มในหม้อนี
1: ้เราจะใช้เวลาแล้วอุณหภูมิยังไงในการที่จะต้มศพเนี่ยครับ
0: 0ถึง100ครับ
1: 0ถึง100
0: ใช้เวลาครึ่งชั่วโมง
1: ต่อ1
0: รถ1เคสต่อสับรถ50โล
1: ให้เกิดการกัดเอาเนื้อเยื่อออกไปเหลือแต่กระดูกใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ภาพรวมของหม้อเนี่ยก็จะเป็นหม้อเปล่าๆนะฮะที่ด้านล่างเนี่ยเป็นตะแกรงเราไว้ทำอะไรครับ
0: ป้องกันกระดูกตกลงไปในหม้อเราก็จะใส่ถุงผ้าก่อนต้มอยู่แล้วแต่คืออันนี้เราป้องกันไม่ให้กระดูกตกลงไป
1: แล้วเราจะนำไปล้างตรงไหนครับ
0: ถ้าล้างจริงๆเราจะล้างด้านหน้าแต่จะเป็นซิงค์เหมือนกันครับ
1: เป็นเหมือนที่ซิงค์ล้างโครงกระดูกนะครับสำหรับหลังจากที่ต้มด้วยหม้อแรงดันแล้วก็จะมาไว้ตรงนี้นะฮะเอาเนื้อเยื่อออกให้เหลือแต่กระดูกนะครับใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: 1ศพในทุกกระบวนการเลยครับใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับ
0: 2อาทิตย์ครับ
1: 2อาทิตย์เลยเหรอพี่
0: ใช่ครับเพราะว่าการย่อยสลายต้องเน้นไม่ให้โดนกระดูก
1: ครับ
0: เอาแต่เนื้อเยื่อออก
1: ครับ
0: ตอนเราสลายเราจะใช้เวลานานเตียงชำแหละศพนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นสเกลวางการถ่ายภาพก่อนสลายสลายเสร็จแล้วเราต้องวางสเกลในการทำ
1: แล้วทางด้านหลังของหมูล่ะครับอันนี
0: ้ศพมีชื่อที่เราต้องขุดขึ้นมาล้างทำความสะอาดทุกปี
1: เราที่เป็นเหมือนตู้เย็นด้านหลังเนี่ย
0: แช่เนื้อเยื่อกรณีที่ศพมารอสลายเนื้อเยื่อ
1: ในทุกกระบวนการเลยครับพี่ขั้นตอนไหนยากที่สุด
0: ขั้นตอนการล้อกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังคนเราจะมี24ชิ้นการเราจะเลาะออกมาแต่ละชิ้นด้วยสรีระของกระดูกส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ยากที่สุดเพราะว่าเราต้องระวังหนึ่งไม่ให้มีดโดนกระดูก
1: เป็นรอย
0: ไม่ให้กระดูกแตกหักพอล้างเสร็จเราจะไปเก็บใส่กล่องกระดูกครับจะนำไปเก็บรักษาในตู้คอนเทนเนอร์
1: เราจะไม่ฝังแล้ว
0: ไม่ฝังแล้วครับถ้าญาติติดต่อรับมาเราก็จะมีกระดูกให้อยู่
1: รอญาติมาติดต่อ
0: ใช่
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเอากล้องขึ้นไปถ่ายให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าหม้อแรงดันที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เอาไว้ใช้ด้านในเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะ

0: และนี่แหละครับคืออาชีพของนักย่อยสลายศพนะครับว่ากระบวนการมีอะไรบ้างไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดเลยนะฮะอันนี้ถือว่าซับซ้อนมากๆเลยครับพี่โบ๊ทแต่ว่าที่สุสานนี้เห็นพี่บอกว่ายังมีอีกหนึ่งหน้าที
1: ่ฝังศพไร้ญาติแล้วก็ฝังชิ้นเนื้อ
0: วันนี้ต้องขอบคุณพี่โบ๊ท

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: วันเดย์อีทที่นี่นครปฐมNo smoke without a fire. ลงรักไทยวันนี้ไหนน่าเริ่มกันที่องค์พระปฐมเจดีย์ก่อนเลยนะคะมาถึงจังหวัดนครปฐมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลกันก่อนค่ะคืออย่างที่เพื่อนๆที่ทุกคนเห็นนะคะว่าเจดีย์ที่นี่งดงามมากๆแล้วก็เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยค่ะสวัสดีค่ะเราเริ่มไหว้จากตรงไหนก่อนนะ
1: ตรงน
0: ี้
1: ได
0: ้
1: เลย
0: ตรงนี้ได้เลยใช่ไหมแล้วบูชาดอกไม้ธูปเทียนทางนู้นตรงนี้คือจุดหลักเลยใช่ไหมตรงด้านหน้านี่คือเรียกว่าอะไรคะ
1: นี่หลวงพ่อพระร่วงวัดสมาลิศใช่ที่คนจะมากราบสักการะเนี่ย
0: ที่คนจะมากราบสักการะ
1: เออจุดแรก
0: ได้ยินมาว่าหลวงพ่อร่วง
1: พระร่วง
0: รุ่นวัดสมาลิศขอพรเรื่องการงานความก้าวหน้าได้
1: ท
0: ุ
1: กเร
0: ื่
1: อง
0: มีเคล็ดลับไหมคะว่า
1: ไม่มี
0: เข็ดอยู่ที่ใจเลยโอ้ยชอบจังเลยอ่ะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวทุกอย่างสำเร็จได้ทั้งหมด
1: สวยจังเลย
0: โอ้ยพูดไปขายเลยค่ะเดี๋ยวดูอุ่นหนุนได้อ๋อ
1: ได
0: ้
1: หนูจะหนูเป็นเจ้าหน้าที่ตรงน
0: ี้นี่เดี๋ยวก็จะสวยใจบุญแบบพี่ด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะองพระร่วงโรจนาฤทธิ์ตรงนี้มีความสำคัญมากๆนะคะนอกจากเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณแม่ที่อยู่ที่นี่ก็บอกว่าคนมาขอพรโดยเฉพาะเรื่องการงานกันเยอะมากๆแล้วก็สำเร็จด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะงดงามเต็มองค์สวยงามขนาดนี้เนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ค่ะได้เห็นพระพุทธรูปองค์นึงที่ตอนนั้นเนี่ยยังมีความชำรุดไม่ได้สมบูรณ์มากมีพระเศียรมีพระหัตถ์แล้วก็พระบาทและในที่สุดก็ได้อัญเชิญมานะคะตอนนั้นเหมือนไปเห็นที่อำเภอศรีสัชนาลัยที่สุโขทัยอัญเชิญมาที่กรุงเทพค่ะมาที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือว่าวัดโพค่ะแล้วก็ได้มีการเททองหล่อขึ้นมาใหม่จนกระทั่งงดงามแบบนี้ตั้งแต่ในปี2456ค่ะแล้วก็ในที่สุดมาเป็นองค์หลวงพ่อร่วงโรจนฤทธิ์หรือว่าพระร่วงโรจนฤทธิ์ที่เราเห็นที่สมบูรณ์แบบนี้ค่ะด้านหลังขององค์พระร่วงโรจนฤทธิ์ค่ะตรงนี้นะคะเป็นทิศเหนือค่ะแล้วก็เป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่6ค่ะซึ่งตรงจุดนี้เป็นทิศแรกนะคะทุกๆคนที่เราจะเริ่มไหว้กันที่ทิศเหนือซึ่งอยู่ด้านหลังของพระร่วงโรจนฤทธิ์นั่นเองค่ะตรงนี้มีพระพุทธเจ้าน้อยด้วยนะคะความรู้สึกของเหน่แน่ที่อยากจะบอกกับทุกคนก็คือเนี่ยนะไม่ได้มาที่องค์พระปฐมเจดีย์เนี่ยเป็นครั้งแรกเคยมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าตรงเนี้ยเป็นครั้งแรกของเนี่ยแน่ที่เดินเข้ามาด้านหลังแล้วเห็นว่ามีพระบรมราชสรีรังคารแล้วก็ตรงเนี้ยรู้สึกสบายใจมากๆประกอบกับพอเห็นพระพุทธเจ้าน้อยช่วงปีใหม่ช่วงข้ามปีที่ผ่านมาวันที่1มกราคมเป็นวันที่เนี่ยแน่ได้ไปที่อินเดียแล้วข้ามไปเนปาลไปตรงที่ประสูติพระพุทธเจ้านะคะตรงนั้นที่ลุมพินีแล้วก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าน้อยค่ะแล้วก็ชู1แบบเนี้ยมีความหมายเพียงอย่างเดียวว่าองค์เจ้าชายสิทธัตถะประสูติมาเพื่อจะเป็นองค์ศาสดาของโลกนะคะอยู่ตรงนี้เราสามารถมาขอพรได้เมื่อสักครู่นี้พี่ตรงนี้บอกว่าบางคนมาขอเรื่องงานมาขอเรื่องความรักแล้วก็บางคนมาขอลูกด้วยนี่เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะเราเริ่มที่ทิศเหนือเราจะไปต่อที่ทิศตะวันออกแล้วก็เป็นทิศใต้และปิดที่ทิศตะวันตกอันนี้คือตามเข็มนาฬิกาเหมือนเป็นการเวียนประทักษิณาเดินออกมาจากตรงจุดที่เป็นพระร่วงโรจนฤทธิ์แล้วนะคะขยับมาทางด้านนี้ก็จะเป็นทิศตะวันออกอันนี้คืออะไรหรอคะเป็นพระอุโบวิหารหลวงอ๋อตรงนี้เหรอวิหารหลวงวิหารหลวงทิศตะวันออกใช่ไหมคะอ๋อนี่ไงบอกแล้วว่าไปอินเดียมาจำได้ว่าพระอาจารย์บอกว่าพระปฐมเจดีย์ปูชนียสถานของไทยเราจอมเจดีย์ที่สร้างขึ้นซึ่งในตอนนั้นเนี่ยสมณทูตของพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งชมพูทวีปอัญเชิญเข้ามาเพื่อที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนสุวรรณภูมิมีปาฏิหาริย์แห่งองค์พระบรมสารีริกธาตุได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ตลอดมาและนี่ค่ะดินแดนสุวรรณภูมิหนึ่งนั้นก็คือประเทศไทยและตรงนี้คือองค์พระปฐมเจดีย์เพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นที่นี่ถูกต้องมาก

ขอพรองค์พระปฐมเจดีย์ตะลุยกินร้านเด็ดรอบองค์พระ

เมื่อกี้เนี้ยเราไปเป็นองค์พระพุทธเจ้าน้อยที่เป็นปางประสูติพอมาตรงนี้คือวิหารหลวงแล้วพอเข้ามาถึงปุ๊บเห็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิแบบนี้นะคะคือปางตรัสรู้ค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากที่นี่จะเรียกว่าเป็นวิหารหลวงแล้วก็เรียกว่าเป็นวิหารตรัสรู้ปางตรัสรู้ที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีค่ะต้นโพทำให้ไหนแน่นึกถึงที่อินเดียอีกแล้วเพราะว่าที่แรกที่หน้าไปคือเจดีย์พุทธคยาแล้วก็ตรงบัลลังก์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นโพแบบนี้เลยนะคะเหมือนเราได้เริ่มต้นจากประสูติแล้วก็ตรงนี้ตรัสรู้พอดีเลยค่ะดีต่อใจมากเลยขอนั่งดื่มด่ำกับความรู้สึกนี้หน่อยนะคะมีสติรู้ทุกการเคลื่อนไหวของตัวเองเริ่มใหม่ทีละครั้งจบทีละครั้งรู้ทีละครั้งเหมือนเป็นการที่ทำให้เราได้กลับมารู้สึกตัวแล้วก็อยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาแล้วก็เป็นแนวทางนึงของพระพุทธเจ้านะคะที่อยากให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันไม่หลงไปในอดีตแล้วก็ไม่ไปอยู่ในอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงจากตรงวิหารหลวงมานะคะถามว่าทำไมถึงเรียกว่าวิหารหลวงเนี่ยมีข้อมูลด้วยว่าคือเนื่องจากว่าตรงที่ออกมาปุ๊บเราจะเห็นมีพระพุทธรูปที่อยู่ด้านบนค่ะซึ่งเป็นพระพุทธสิหิงจำลองเป็นพระประธานของที่องค์พระปฐมเจดีย์แห่งนี้ด้วยโหมุมนี้สวยมากเลยค่ะจากจุดนั้นที่เป็นทิศตะวันออกเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ทิศใต้แล้วค่อยไปปิดท้ายกันที่ทิศตะวันตกตรงนี้อยู่ที่ทิศใต้ก็คือเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่ตรัสรู้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะคะก็จะมีชื่อเนี่ยค่ะที่เราได้เห็นกันคือเราเคยเรียนในตอนเด็กๆจำได้ว่ามีพระโกณฑัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามาและอัสสชินะคะแต่ว่าคือตอนเรียนเราก็อาจจะได้ความรู้ในเรื่องของการเรียนแต่ตอนที่แน่ได้มีโอกาสไปที่สถานที่จริงนะที่อินเดียที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเราจะสัมผัสได้ถึงแบบโหเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นครูคนแรกเป็นผู้ที่เผยแผ่สิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้และสิ่งนั้นก็คือทางสายกลางหรือว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางที่ว่านี้คือเป็นหนทางเดียวแห่งการหลุดพ้นก็คืออริยมรรคมีองค์8และธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาหรือว่าเป็นปฐมเทศนาก็คือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรค่ะ

รามาถึงทิศสุดท้ายแล้วนะคะตรงนี้คือทิศตะวันตกค่ะทิศตะวันตกตรงนี้เราก็จะเห็นว่าวิหารตรงจุดนี้เป็นลักษณะแนวนอนก็จะไม่เหมือนกับตรงจุดอื่นเลยเพราะว่าเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธไสยาทำให้นึกถึงสถานที่จริงที่ได้มีโอกาสไปที่เมืองกุสินาราซึ่งตรงนั้นเป็นสถานที่ปรินิพพานความพิเศษของในแต่ละสังเวชนียสถานก็คือความรู้สึกที่แตกต่างกันเลยค่ะพอเราได้เข้ามาในที่นี้เราจะได้เกิดความรู้สึกถึงจะบอกเศร้าแบบถึงขนาดร้องไห้ก็ไม่เชิงนะคะแต่ว่าสิ่งที่ได้จากตอนนั้นแล้ววันนี้เรามาอยู่ที่ในเมืองไทยมีเหมือน4สังเวชนียสถานอยู่ที่นี่เลยเนี่ยนะคะนี่เป็นจุดสุดท้ายที่อยากให้ทุกคนได้มากราบที่ตรงบริเวณนี้นะคะที่ทิศตะวันตกนะคะปางพระพุทธไสยาทค่ะ

0: ลังจากที่เราได้ความเป็นสิริมงคลเติมพลังให้กับจิตใจของเราแล้วค่ะกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องใช่ไหมคะเพื่อนๆที่ติดตามรายการหลงรักไทยกับหน่อยแน่วันนี้นะคะก็ตามที่บอกเลย One Day Eat With หน่อยแน่หาข้อมูลมาแล้วส่วนหนึ่งว่าที่เนี่ยรอบองค์พระปฐมเจดีย์มีของอร่อยเยอะมากมีทั้งข้าวหมูแดงหมูกรอบมีทั้งขนมบ้าบิ่นมะพร้าวน้ำหอมมีข้าวหลามแล้วก็มีแบบร้านคาเฟ่ชิคๆนะตามสไตล์แบบคนเก๋ๆคูลๆแบบเราประเด็นมันอยู่ที่ว่าหาข้อมูลมาแต่ว่าอยู่ตรงไหนไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยๆถามทางเข้าไปเรื่อยๆแต่เราอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะขนมจากแม่ลูกจันมีทั้งขนมจากมีทั้งข้าวหลามมีทั้งบะจ่างทำไมแบบว่าบะจ่างเอามาใส่ข้าวหลามแบบนี้ได้อะคะ
1: ลูกค้าสั่งให้ทำก็เลยลองทำมาตั้งนานแล้วว่ายายเขาก็เลย
0: ก็ลองทำมา
1: ก็เลยพอลูกค้าสั่งก็เลยมาเรื่อยๆเพราะว่าแต่ก่อนจะไม่ได้ทำขายอะค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ก่อนจะแค่แบบ
0: ทำแจกฟรีละ
1: ตามออเดอร์ลูกค้าค่ะ
0: ขอจะ
1: แจกฟรี
0: อ๋อคือถ้ามีออเดอร์มาถึงจะทำไม่ใช่ว่าจู่ๆจะมาทำอะไรได้ว้าวนี่แม่โชว์ให้มันใหญ่ๆหน่อยนี่
1: ตอนนี้เหลือกระบอกเล็ก
0: เหลือกระบอกเล็
1: ก
0: หมดไปแล้ว
1: กระบอกใหญ่กระบอกปกติจะมีไซส์ใหญ่กว่าน
0: ี้ปกติมีไซส์ใหญ่กว่านี้
1: ไซส์ใหญ่กว่านี้จะ150
0: 150แล้วถ้ากระบอกเล็กแบบนี
1: ้ก็ประมาณ140 130แล้วแต่ไม
0: ้แล้วแต่ว่าขนาดมันเท่าไหร่อ๋อคือแต่ก่อนเนี่ยต้องออเดอร์เข้ามาถึงจะได้กินแต่ตอนนี้ด้วยความที่โอ้โหคนเรียกร้องกันมาอย่างท่วมท้นนะคะจากผู้ชมทางบ้านก็เลยจัดทําเป็นแบบนี้ให้เลือกกันไปเลยแล้วเราอยากจะลองชิมลองอะไรสักหน่อยได้มั้ยคะคือถามว่าทำไมถึงเลือกมาร้านนี้ตามรอยยูทูบเบอร์ที่แบบหลายคนชื่นชอบติดตามลุงอ้วนก็จะเป็นคนที่แบบไปเสาะแสวงหาร้านอร่อยต้นตำรับเป็นร้อยปีมีหม่อมถนัดศรีเนี่ยอยู่ทางด้านนี้นะคะก็เคยมาข้าวหลามแม่ลูกจันทร์นครปฐมอ้าวดูค่ะเนี่ยเครื่องของเขาโอ้จริงแบบโรเชื่อมันต้องแบบนี้ค่ะทุกคนมันเหมือนแบบเครื่องสมุนไพรอะไรเงี้ยนะคะอันนี้มือนี่อิ่มเลยนะคะมันเชียงก็อร่อยข้างในนี่ยังมีแบบว่าแปะกล้วยมีกุ้งแห้งมีถั่วมีอะไรแบบเยอะมากเลยอ่ะไหนๆก็มาแล้วอ่ะหนูอยากลองปอกข้าวหลามแบบแม่ได้ไหม
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะโอ้พี่ไม่เชียร์หนูเลยอ่ะลีลาไม่ได้เหรอไม่ผ่านเหรอไม่ผ่านเอาไหมเอาไหมเอาไหมขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ
1: 8โมงครึ่งค่ะหมดก็บอกเวลาไม่ได้แล้วแต่ลูกค้าจังหวะมาเร็วก็หมดเร็ว
0: หมดแล้วหมดเลย
1: ใช
0: ่8โมงครึ่งบางที9โมงครึ่งหมดแล้วปิดร้าน
1: ยังค่ะอย่าง11โมงเยอะค่ะเจอทำเผื่อลูกค้าอยู่แล้วค่ะ
0: ทุกวันทุกวัน
1: ขายทุกวันค่ะนอกจากช่วงถ้าหยุดก็คือจะบอกไม่ได้เพราะว่าไม้ไม่มีคือจะหยุดค่ะ
0: ชื่อร้าน
1: ข้าวหลามแม่ลูกจันค่ะนครปฐมค่ะ
0: มาแล้วจะหลงรักความอร่อยของนี่ค่ะแม่ลูกจันอร่อยมากคุณแม่
1: ไม่เจอคุณยาย
0: โอ้อาเดี๋ยวขออนุญาตเอานี้เอากลับเลยนะคุณแม่นะขอบคุณค่ะสามบอกร้อยเลยจ้ะพี
1: ่ไม่ได้ค่ะ
0: กว่าจะได้ข้าวหลามมาแม่บอกมาทางไหนไปทางนั้นเลยคุณแม่ร้านที่เขามีป้าบิ่นนะคะป้าบิ่นยังขายอยู่ไหมคะตรงนู้นเนาะไปไกลไหมคะไม่ไกลเนาะอ๋อแม่เปิดช่อง9ดูอยู่เหรอเอาทำไมล่ะคุณแม่ไม่รับมุกหนูเลยขอบคุณฝั่งนี้ที่อยู่ตรงข้ามกับพระปฐมเจดีย์เขาเรียกว่าตลาดล่างเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นซอย1นี่ตอนนี้เราเดินมาถึงซอย7แล้วพี่บ้าบิ่นที่เขาขายที่แบบคนมาซื้อเนี่ยเยอะขนมบ้าบิ่น
2: หมดแล้ว
0: เอาหมดฮะหมดแล้วเหรอจริงปะเนี่ยแล้วเราหมดแล้วพี่ตรงนี้ก็ดูน่ากินอยู่นะเนี่ยตรงเนี้ยขนมเบื้องเนี่ยก็ดูแบบอร่อยอร่อยเหมือนนะอร่อยเอ้ยบ้าบิ่นไม่ได้เรามีขนมเบื้องอยู่ฝั่งตรงข้ามพระปฐมเจดีย์เหมือนกันหนูอยากลองชิมทุเรียนนะคะเพราะไม่เคยกินขนมเบื้องไส้ทุเรียนมาก่อนมีร้านข้างทองนะ ข้างทองปฐมทอง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไปหาทุเรียนว่าไปคือบางทีเราไม่ได้ตั้งใจจะมาเราก็หลงมาเจอร้านเด็ดๆแถวนี้ได้เหมือนกันนะคะทุเรียนที่เป็นเหมือนทุเรียนทอดอะค่ะแล้วก็เอามาโรยหน้าข้างในหวานๆนี่คืออะไรคะ
1: น้ำตาลค่ะน้ำตาลมะพร้าว
0: นี่ขายมานานยังคะ
1: 10กว่าปีแล
0: ้
1: วค่ะ
0: อ้าวก็ขายนานอยู่นะ10กว่าปีเนาะอันนี้อย่างสมมุติทุเรียนนี่อันเท่าไหร่คะ
1: 10บาท
0: อืม
1: ราคาเดียวเหมือนกันหมดเลย
0: อืมกดเลยอ่ะอดกินบ้าบิ่นแต่ไม่เป็นไรได้กินขนมเบื้องแทนไม่เหมือนกับพี่เขาตรงไหน
2: เรา
0: ไม่เหมือนกับพี่เขาตรงไหนนี่เห็นไหมนี่ไม่เหมือนกับพี่เขาตรงไหนทุกตรงเลยค่ะทุกคนนะงานคุกกิ้งแบบแอบสแตรคต้องการความเป็นนามธรรมเราอย่าไปยึดติดโอ้ยถึงแม้ว่าไม่ได้เจอบ้าบิ่นนะแต่มาเจอขนมเบื้องเรื่องเล่าชาววังนะคะแล้วเราก็ได้กินแบบแป้งแบบโบราณที่จะมีความกรอบกว่าปกติด้วยอย่าลืมมาลองชิมได้นะคะขนมเบื้องเรื่องเล่าชาววังเราตั้งแต่กี่โมงนะคะ
3: 8โมงค่ะ
0: ถึงบ่าย2ถึงบ่าย2โมงนี่ก็เกือบแล้วนะนี่จะหมดอยู่แล้วนะคะไปไปลุยกันต่อนครปฐมข้าวหมูแดงหมูกรอบก็ดังอยู่ตรงไหนคะ
3: เดินตรงไปอีก2ซอยค่ะอ
0: ย่าบอกนะว่าปิดแล้ว
3: อยู่น่าจะบ่าย3โมง
0: อ๋อนั่นอย่ารอช้าเดี๋ยวปิดอีกโอเคโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณ

0: จะใช่นะใช่ไหมอ่ะ
1: ใช
0: ่
1: ใช่
0: ใช่ไหมคะอันนี้ที่เป็นแบบ
1: ไข่ข้าวหมูแดง
0: ข้าวหมูแดงหมูกรอบ
1: ใช่อ
0: ย่างมากอร่อยมากเลยอ่ะจริงเหรอ
1: จริงค่ะ
0: อันนี้คนดั้งเดิมคนที่นี่เลย
1: คนที่นี่
0: คนผม
1: ใช่
0: เราเขาขายมานานไหมคะ
1: นานแล้ว
0: นานกี่ปียังไงคะ
1: แบบแต่เราเกิดมา
0: เกิดมาก็อยู่เลยแล้วมันเด็ดยังไงเด็ดยังไงทำไมถึงอร่อยคะ
1: น้ำอร่อยน้ำราด
0: น้ำราดเหรอแล้วสั่งอะไรเวลาเราสั่ง
1: ข้าวหมูแดง
0: หมูแดงหมูกรอบด้วย
1: ใช
0: ่โอเคพี่พรศรีนินอารามนครปฐมคอนเฟิร์ม
1: ยอดเยี่ยม
0: ยิ่งใหญ
1: ่ยิ่งใหญ
0: ่เกียงไก
1: เกียงไก
0: นครปฐม
1: จ้านครปฐม
0: เปิดอยู่ไหมคะเปิดอยู่ไหมคะ
2: เป
0: ิ
2: ดค่ะ
0: เปิดยังเปิดอยู่นะคะเมื่อกี้เขาบอกว่าปิด3โมงใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ใกล้แล้วใช่ไหมคะสั่งเลยได้ไหมคะจะหมดแล้วจะหมดแล้วเอามาน ี่ไงนี่ไง
3: นึกว่าจะไม่มาแล้ว
0: มาสิมาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้าอย่ามาโอ้โหเกือบหมดแล้วใช่ไหมเนี่ย
2: ใช่
0: ไม่เป็นเวลาเลยนะคนที่นัดไว้นะ
2: ใช่
0: โอ้โหดีนะคะว่ามาทันเพราะเมื่อกี้นี้เขาบอกว่านัดไว้เที่ยงแต่เรามาบ่ายสองเราก็เดินชิมมาตลอดทางเขาบอกว่าทีเด็ดอยู่ที่น้ำที่ราดเนี่ยนะคะคนที่นี่บอกมาดูหมูกรอบแล้วก็เน้นๆหมูแดงด้วย
4: พี่อร่อยมากเลยค่ะ
0: อันนี้หมูแดงหมูกรอบนี่จานเท่าไหร่คะปกติ50หรอ50หรอ50อ่ะข้างหน้ามันมีร้านขนมไข่เดี๋ยวเราเก็บเป็นของหวานซื้อกลับด้วยแล้วปิดท้ายคาเฟ่เก๋ๆมาถึงเราก็ซื้อของฝากติดไม้ติดมือกับไปขนมไข่กิจเจริญ
4: เอาแบบเนยเฉยๆธรรมดาสักชิ้นหนึ่งได้ไหมคะอ๋อก็คือเลือกแบบเป็นไส้เนาะเขาขายเป็นแบบกล่องเล็กกล่องไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่นะคะตั้งแต่60 100แล้วก็150บาทอันนี้แบบเนยใช่ไหมคะหอมเนยลื่นมากหลังจากคาวแล้วต่อหวานด้วยขนมไข่นี่แหละค่ะเวิร์กสุดทุกคนเดี๋ยวนี้น่าจะซื้ออันนี้นะคะขนมไก่กิจเจริญอันนี้อ๋อให้ชิมสับปะรดนะคะสับปะรดจุดสุดท้ายวันนี้ที่จะไปวันเดย์อีทเดี๋ยวไปแวะร้านให้มันสมศักดิ์ศรีความอร่อยกับร้านย่อยๆย
5: สวัสดีค่ะโหยเข้ามาค่ะโหน่ารักจังเลยนี่นึกถึงบรรยากาศตอนเด็กๆที่เห็นแบบน้ำแข็งใสแล้วก็จะมีแบบของให้เราเลือกโอ้โหนี่มันเปลี่ยนความรู้สึกของการกินขนมหวานไทยๆไปเลยเหมือนกันนะตนดออนเดอะคาวขอชิมไปด้วยแล้วก็ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่ามันพิเศษยังไงทำไมเรียกว่าแบบตนดออนเดอะคาวอะ

0: เราเป็นคนที่ชอบดูไอเดียอะไรต่างๆของแบบต่างชาติทีเนี้ยเราก็เห็นว่าแบบเฮ้ยเมนูแบบหน้าตาประมาณเนี้ยมันมีความนุ่มๆขาวๆข้างล่างแล้วก็แบบเฮ้ยถ้าข้างล่างเป็นวิปครีมเนาะแล้วก็ข้างบนเป็นไอศกรีมน้ำตาลตะโหนดอ่ะมันก็จะนุ่นอ่ะนุ่มละมุนแบบว่าเหมือนอยู่บนก้อนเมฆ
1: อร่อยมาก
0: ใช่ไหมคะตัวนี้เป็นกะละแมโมจิค่ะ
1: ชิมแบบนี้ก่อนละกันนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ให้ความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนกะละแมอ่ะแต่ว่าไม่เหนียวเท่ากะละแม
0: ใช่ใช่อ
1: ร่อยจังเลยอ่ะใบเตยด้วยแล้วนี้ค่ะสีสันหน้าตาน่ารักมากคืออะไรคะ
0: เป็นไอศกรีมส้มตำเบอร์รี
1: ่ส้มตำส้มตำปาปาร่าบอกปาปาร่าว่ะปาปาย่า
0: เราเสิร์ฟในรูปแบบให้เขาเป็นของหวาน
1: สำหรับคนที่แบบไม่ชอบทานของหวานแต่ว่าได้กินเหมือนแบบส้มตำในรูปแบบของความแบบเย็นสดชื่นอันนี้ดีนะจริงๆถ้าสั่งมาเนี่ยแล้วว่าเริ่มต้นด้วยอันนี้แล้วมันเหมือนเป็นการแบบเปิดต่อมรับรส ในการที่เราจะได้แบบกินอาหารอย่างอื่นหรือว่าเป็นเมนูอื่นๆได้อย่างแบบอร่อยมากขึ้น
0: ย้อยซิกเนเจอร์
1: มาพร้อมกับลอดช่องเผือกแล้วก็มี
0: ข้าวเม่าคั่วโบราณ
1: ข้าวเม่าคั่วโบราณ
0: ทานยาก
1: มากจริงๆๆขออนุญาตนะคะหอมกะทิแล้วก็หอมข้าวเม่าเลยใครอยากจะมานครปฐมวันนี้เนี่ยนะคือจริงๆแล้วอ่ะมันอิ่มมากๆเลยอิ่มบุญนะได้ไปที่พระปฐมเจดีย์อิ่มกับบรรยากาศของความเป็นเมืองนครปฐมที่มีของอร่อยเยอะมาก One Day Eat วันนี้เราปิดท้ายกันที่นี่นะร้านย้อยๆ อยากจะมาหลงรักนครปฐมหลงรักไทยและเส้นไทยมิสพี่แบบไหนแน่อย่าลืมมาร้านย้อยๆด้วยนะคะ

0: หรือช่วง EP นี้มาชมพลังศรัทธาอันท่วมท้นของบรรดาศิษยานุศิษย์ที่มีต่อหลวงพ่อจำรัดประภัสโรที่หลายคนเชื่อกันว่าการมาปฏิบัติธรรมที่นี่มักจะเกิดเรื่องเหลือเชื่อขึ้นกับชีวิตทั้งการงานการเงินและสุขภาพ
1: หาที่พึ่งทางใจเราเจอวิกฤตช่วงปลายปีมาอยู่3วันมาถือศีลที่นี่มาอยู่ประมาณ6ครั้งจากนั้นก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆ
0: เหลือเชื่อเสาร์ที่5กันยายนบ่าย 2:00 นทางช่อง9กด 30

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สุภาพกาแฟกาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
1: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดร์คอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพกาแฟกาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้ค่ะผู้ชมคะเรามาเอาใจคนที่อยากจะใส่ใจตัวเองนั่นเองนะคะกับกาแฟค่ะสุภาพกาแฟนะคะวันนี้อยู่กับคุณปอเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ครับสวัสดีครับ
1: ค
4: ุ
1: ณปอคะ ว
4: ัน
1: นี้ความพิเศษอะไรมาฝากเราบ้างคะ
4: วันนี้กาแฟมาฝากนะครับเป็นกาแฟของสุภาพโอสถชื่อสุภาพกาแฟเป็นกาแฟปรุงสำเร็จที่สำคัญคือเราใส่สมุนไพรเข้าไปด้วยนะครับหลายชนิดเลย
3: ห้ามพลาดเลยครับกับโปรพิเศษนะครับเปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับซื้อไป
1: อร่อยแน่นอน
3: วันนี้นะครับกับสุภาพกาแฟครับกาแฟปรุงสำเร็จนะครับวันนี้ในเซตเนี้ย3กล่องนะครับซื้อ3แถมอีก3ครับวันนี้ได้ไปทั้งหมด6กล่องเลยซึ่งคุณจะได้ไปทั้งหมดในนี้นะครับ60ซองนะครับจากราคาปกติ 3,540 บาทนะครับวันนี้คุณจ่ายในราคา 1,090 บาทเท่านั้นโทรด่วนครับที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับ
1: คุณปอค่ะโดยปกติเวลาที่สุภาพโอสถเนาะมาที่รายการของเราหรือว่าพี่น้องชาวไทยรู้จักสุภาพโอสถเป็นอย่างดีเพราะว่าอยู่มายาวนานกว่า70ปีเราจะเห็นว่ามีแต่เหล่าสมุนไพรอาหารเสริมทำไมวันนี้ถึงเลือกทำกาแฟคะ
4: ครับปกติสุภาพโอสถที่ทำสมุนไพรอาหารเสริมแล้วก็จะเติมเรื่องคุณภาพสารสกัดสารสำคัญต่างๆแต่ว่าพวกเราชาวกาแฟนะครับเราก็กินกาแฟอยู่ทุกวันนะครับไม่ว่าจะมื้อเช้าบ้างบ่ายบ้างมื้อทานตอนเย็นด้วยซึ่งผลิตการทานกาแฟนะครับเราจะเติมน้ำตาลน้ำตาล1ช้อนชา5กรัมเติม2ช้อน10กรัมวันหนึ่งกิน2แก้ว20กรัมเดือนนึงเท่ากับทานน้ำตาล600กรัมซึ่ง600กรัมเนี่ยครับน้ำตาลจะไปอยู่ไหนก็อยู่ตามร่างกายครับบางคนไม่ทานน้ำตาลนะครับใส่สารให้ความหวานว่าสดนอกจากแก้โจทย์เรื่องกาแฟที่มีความหอมนุ่มอร่อยทานง่ายนะครับซึ่งกาแฟของสุภาพสด1ซองมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตาลแค่ 0.6 กรัมเท่านั้นที่สำคัญคือไม่มีคอเลสเตอรอล
1: แปลว่าแบบนี้ก็คือใครที่อยากจะหันมาใส่ใจตัวเองเปิดวันด้วยการดื่มกาแฟเป็นปกติเราก็แค่เปลี่ยนจากกาแฟที่เรารับประทานกันอยู่ในทุกๆวันเปลี่ยนมาเป็นสุภาพกาแฟ
4: สำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสุภาพกาแฟเราทำเป็นสูตรละมุนทานง่ายและความละมุนของมันนะครับเราใช้สารครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวแทนครีมเทียมจากน้ำมันปาล์มเพื่อความนุ่มละมุนทานง่ายและสมุนไพรเราใส่ถึง3ตัวนะครับเป็นสารสกัดจากเจียวกุหลาบครับมีสารสกัดจากขมิ้นชันสารสกัดจากงาดำและสารสกัดจากกรีนคอฟฟี่บีนหรือเม็ดกาแฟดิบด้วยนะครับคนที่ใส่ใจตัวเองแล้ววิตามินรวมครับมีวิตามิน A B
3: จริงดูจากในเรื่องของสิ่งที่ใส่มาในตัวของกาแฟแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ในตอนนี้หลายๆคนซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
3: มาครับวันนี้ครับกับโปรที่เปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับโปรดีจริงๆครับสุภาพกาแฟกาแฟปรุงสำเร็จนะครับ3กล่องใหญ่วันนี้ฟรีอีก3กล่องใหญ่เป็น6กล่องแบบนี้ทั้งหมดคุณจะได้ไป60ซองเน้นย้ำนะ60ซองนะครับในราคา 1,090 บาทเท่านั้นครับโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่@shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับ

0: หอมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ดายคอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
5: คุณปอคะแต่ว่าจากที่เราฟังมาเมื่อสักครู่เนาะทั้งไม่ว่าจะเป็นเหล่าสมุนไพรสารสกัดจากสมุนไพรต่างๆหรือว่าแม้แต่วิตามินที่เรา

0: ใส่เข้าไปเนี่ยคุณปอขาอย่างนี้ต้องรับประทานวันหนึ่งได้กี่ซองยังไงบ้างคะ
1: วันหนึ่งถ้าปกติทานกาแฟอยู่ 2-3 แก้วสามารถตัวนี้ไปทานได้เลยนะครับแต่ผมอยากจะย้ำโดยเฉพาะมื้อเช้านะครับถ้าเราทานกาแฟที่หวานเจี๊ยบหรือหวานร้อยวันนั้นสังเกตนะเราจะอยากกินหวานทั้งวันเพราะว่าร่างกายจะเซตสแตนดาร์ดของความหวานแต่ถ้าเรากินกาแฟของซูเปอร์บัฟฟี่ที่เราสามารถปรุงมาแล้วนะคร
2: ับ
1: ตัวเนี้ยพอเรากินตั้งแต่มื้อเช้าลองปรับมาทานกาแฟสูตรนี้สามารถทานได้มื้อเช้ามื้อบ่ายมื้อเที่ยงจะมื้อไหนก็คิดถึงกาแฟซูเปอร์บัฟฟี่ครับ
0: ค่ะแล้วต้องบอกนะว่ากลิ่นคือหอม คือเนี่ยเราชงอยู่ด้านหน้า
2: คุ
0: ณชมขานี
2: ่
0: คือกลิ่นน่ะหลายคนจะบอกว่าอุ๊ยเห็นว่าใส่สารสกัดจากสมุนไพรเข้าไปเยอะกลิ่นมันจะแบบ
2: สมุนไพรไหม
0: สม
2: ุ
0: นไพรตีขึ้นมาเลยหรือเปล่าหรือว่าจะดื่มยากไหม
2: ครับ
0: อันนี้คือกลิ่นหอมสมุนไพรไม่ได้ฉุนเกินไปนะคะแล้วก็ดื่มง่ายละมุนลิ้นค่ะคนที่รับประทานอาหารแล้วมีโซเดียมเยอะๆในทั้งวันทุกวันแต่ว่าสุภาพโอสถนี่คือใส่ใจในเรื่องนี
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: เวลาคนเรานะครับที่มีความกังวลเรื่องโรคเรื้อรังไม่ติดต่อนะครับอยากให้สังเกตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมสูงเมื่อทานโซเดียมสูงเนี่ยที่มาจากอาหารแปรรูปหรืออาหารที่มีรสเค็มนะครับตัวนี้อาจจะเกิดผลกระทบนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่ำนะครับการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมต่ำอาจจะช่วยลดความดันโลหิตได้และความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจครับเพราะนั้นนอกจากทานกาแฟของสุภาพตอนเช้าการลดหวานจัดมันจัดเค็มจัดและการออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับสุขภาพครับ
2: วันนี้ก็มั่นใจได้เลยนะครับในตัวของคุณภาพของกาแฟรวมไปถึงมาตรฐานโรงงานที่ก่อตั้งมากว่า70ปีแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของด้านสมุนไพรหลายคนรู้จักกับสุภาพโอสถอยู่แล้วเพราะเป็นสุภาพกาแฟหลายๆคนมั่นใจแน่นอนนะครับ
0: ใช่แล้ว
1: ก็แบรนด์สุภาพโอสถอยู่คู่ไทยมาปีนี้เป็นปีที่76โรงงานของเราจดทะเบียนอยู่ในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยม
0: ี
1: มาตรฐานทั้ง GMP เพราะนั้นมั่นใจสุภาพบริษัทได้เลยครับ
2: แล้วบอกครับช่วงท้ายครับฝากถึงตัวสุภาพคอฟฟี่ให้กับหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับ
1: สุภาพคอฟฟี่จากที่เราทำสมุนไพรและอาหารเสริมตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟที่ทานได้ทุกวันนะครับ
2: ครับเอาละครับยังไงรีบโทรให้ทันนะครับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จวันนี้3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ได้ทั้งหมด6กล่องใหญ่แบบนี้60ซองครับจาก 3,540 ไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว 1,090 บาทเท่านั้นที่02 114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ
0: คุณปอค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณปอมากๆเลย
2: ขอบคุณค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: หอมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ได้คอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
3: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord

0: การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยู่กับพวกเราและซาบีน่าซาบีน่าจะมาเสิร์ฟความสวยความใส่สบายเช่นเดิมกับรุ่นพรีเมียมจากซาบีน่าค
3: ่
2: ะ
3: ใช่แล้วรุ่นนี้คือซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ขายดีมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็กลับมาให้พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้นะถ้าใครได้ใส่คุณจะรู้เลยว่าต้องซื้อซ้ำเพราะใส่แล้วมันสบายใส่แล้วสวย
2: ต้องบอกว่าสี

0: สวยมากทั้งสีฟ้าชมพูน้ำตาลแบบนี
1: ้3ตัวนี้ไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีก1ตัวอีก1ตัวเนี้ยคลาสสีไปให้แต่ได้ไม่ซ้ำกับ3ตัวแรกนะคะและยังไม่พอให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันไปด้วยอีก2ตัวและทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้เอาไป 1,090 บาท
0: อุ๊ยเลิศมากเฉลี่ยหารออกมาต่อตัวจะตกตัวละแค่182บาทเท่านั้น
1: คุณผู้ชมทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินไปทางฉะนั้นตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
2: Hello Sabina ยกระดับการใส่บราไร้โครม Sabina Happy Bra Premium ถักทอแบบ Air Touch Skin ด้วยเส้นได้พรีเมียมทั้งตัวเงาสวยสัมผัสนุ่มเย็นสบายเมื่อสวมใส่เบาด้วยฟองน้ำ Air Flow ทรงดีคอร์ฟ Connected Pad ประคองทรงทุกองศามีซีล็อกเก็บทรงให้อกสวยเป็นธรรมชาติระบายอากาศตลอดตัวทั้งฟองน้ำและผ้าด้านในบราช่วยลดความอับชื้นดีไซน์คอวีสายบ่านุ่มปรับได้ไม่กดทับตะขอ3ตา3แถวกระชับทุกสรีระอกสวยด้วยนวัตกรรมราแห่งยุคความพรีเมียมที่อยากให้คุณได้สัมผัส Happy Bra Premium จาก Sabina
1: ให้ดูนิดนึงทำไมสายเข้าเยอะแล้วทำไมคนถึงซื้อเยอะ
0: จริง
1: เพราะว่าให้ดูเนื้อผ้าของเขาก่อนเลยนะคะเนื้อผ้าของเขาจะเป็นเนื้อผ้าพรีเมีย
0: ม
1: เห็นไหมว่าเขาจะขึ้นเงาสวยๆที่สำคัญค่ะทรงตรงนี้เขาจะเป็นทรงวีคอวีที่เขาจะช่วยยกหน้าอกของเราเนี่ยให้สวยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการยกหน้าอกตรงนี้คุณเห็นไหมว่าหน้าอกสวยแต่เขาไม่มีโครงนะคะ
0: ไม่ต้องใช้โครงพยุงกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาโลกใส่แบบโครงแล้วมันอึดอัดนะแม่
1: ใช่และให้ดูด้านข้างนิดนึงคุณผู้ชมค่ะว่าด้านข้างของเขาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะค
0: ือ
1: เขาช่วยเก็บช่วยโกยเนื้อตรงนี้ให้เรียบมาก
0: ขึ้
1: น
0: เต้าสามเต้าสี
1: ่ใช่แล้วถึงใส่เสื้อในโชว์กันได้เลยไงตัวนี้
0: จริงอยากให้ดูนี่คือนวัตกรรม Air Flow รูระบายอากาศเล็กๆตลอดตัวเลยและที่สำคัญนะคะตรงนี้เนี่ยฟองน้ำด้านในเขามีรูตรงนี้นะสามารถถอดออกมาแล้วแยกซักกับชุดชั้นในก็ได้ถ้าใครอยากจะถนอมผ้าเป็นพิเศษ
1: เฮ้ย
0: และเป็นฟองน้ำ connected pad ค่ะเป
1: ็
0: นเชื่อมกันแผ่นเดียวกันแบบนี้เลยจะไม่แยกจากกันแล้วเห็น C curve ด้านข้างไหมคะ
1: เ
0: ขาก็จะใช้นวัตกรรมตัวนี้ในการเก็บโกยหน้าอกของแม่ไว้ให้มันเป็นทรงหยดน้ำสวยมาก
1: ใช
0: ่แล้วนี่คือนวัตกรรมที่ฟองนมไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปเห็นป่ะมีการเย็บเก็บขอบกุ้นอย่างดีทุกด้านและทุกตัวที่มีฟองแบบนี
1: ้
0: จะเป็นสีเดียวกันกับเสื้อในปี2026นี้นะคะจะไม่ใช่คนละสีกันแล้วค่ะและเวลาเอาไปซักแม่ขยี้ขยำแบบนี
1: ้
0: กล
1: ับ
0: มาเป็นทรงเหมือนเดิม
1: แล้วเขายังอยู่คู่กัน
0: ถูกต้องดูค่ะเห็นไหมรุ่นนี้ค่ะเลิศมาก
1: ซาบีน่ารุ่นเก่านุ้ยเคยใส่มาใส่จนเยอะแล้วนี่ของนุ้ยเองนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมคุณเห็นไหมว่าตัวเมื่อกี้เขาเย็บขอบเย็บกุ้นสวยงามมากอันนี้ไม่ได้เย็บเลยแล้วก็มันหลุดลุ้ยหมดแล้วแล้วคุณดูทรงสี
0: สาวอวบไม่ว่าจะลูก1ลูก2ลูก3ลูก4
1: เออเนื้อเขาเยอะ
0: หรือไม่มีลูกแล้วอวบด้วยหมูกระทะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในแล้วถ้าชุดชั้นในมันทำให้หน้าอกเราสวยได้อ่ะการใส่เสื้อผ้าของเราจะทำให้บุคลิกเราดีขึ้นมาอีก
1: แล้วบุคลิกดีใครๆเขาก็อยากคุยด้วยคุณผู้ชมเปลี่ยนเถอะแล้วพอบุคลิกดีเราจะสวยขึ้นมาทันทีเลยที
0: ่
1: เคยคนทักว่าไปทำอะไรมาสวยขึ้นไม่ได้ทำอะไรมาแค่ใส่เสื้อชั้นในซาบีน่าเท่านั้นเองคุณผู้ชมฉะนั้นเนี่ยรีบเลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้โปรโมชั่น3ตัว3สีนี้แล้วยังไม่พอแถมเสื้อชั้นในเพิ่มอีก1ตัวคละสีไปให้4ไม่3
0: และนอกจากนั้นยังได้กางเกงชั้นในอีกตั้ง2ตัวเอาไปใส่ให้มันเพลิดเพลินเจริญใจเลยแม่จ๋า 1,090 บาทมีอยู่จริงตกตัวละ182บาทต้องรีบโทรตอนนี้มีเก็บเงินปลายทางด้วยเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้ว
1: แต่ตัวละ750เหลือแค่ตัวละ182บาทแล้ววันนี้นุ้ยกับแม่ตูนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
0: สวัสดีค่ะชมอยู่กับพวกเราและซาบีน่าซาบีน่าจะมาเสิร์ฟความสวยความใส่สบายเช่นเดิมกับรุ่นพรีเมียมจากซาบีน่าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วรุ่นนี้คือซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ขายดีมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็กลับมาให้พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้นะถ้าใครได้ใส่คุณจะรู้เลยว่าต้องซื้อซ้ำเพราะใส่แล้วมันสบายใส่แล้วสวย
0: ต้องบอกว่าสีสวยมากทั้งสีฟ้า

0: นี้3ตัวนี้ไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีก1ตัวอีก1ตัวเนี้ยคลาสสีไปให้แต่ได้ไม่ซ้ำกับ3ตัวแรกนะคะและยังไม่พอให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันไปด้วยอีก2ตัวและทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้เอาไป 1,090 บาท
1: อุ๊ยลดมากเฉลี่ยหารออกมาต่อตัวจะตกตัวละแค่182บาทเท่านั้น
0: คุณผู้ชมทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินไปทางนะตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
2: Hello Sabinaยกระดับการใส่บราไร้โครม Sabina Happy Bra Premium ถักทอแบบ Air Touch Skin ด้วยเส้นด้ายพรีเมียมทั้งตัวเงาสวยสัมผัสนุ่มเย็นสบายเมื่อสวมใส่เบาด้วยฟองน้ำ Air Flow ทรงดีคอฟ Connected Pad ประคองทรงทุกองศามี4ล็อกเก็บทรงให้อกสวยเป็นธรรมชาติระบายอากาศตลอดตัวทั้งฟองน้ำและผ้าด้านในบราช่วยลดความอับชื้นดีไซน์คอวีสายบ่านุ่มปรับได้ไม่กดทับตะขอ3ตา3แถวกระชับทุกสรีระอกสวยด้วยนวัตกรรมราแห่งยุคความพรีเมียมที่อยากให้คุณได้สัมผัส Happy Bra Premium จาก Sabina
0: ให้ดูนิดนึงทำไมใส่เข้าเยอะและทำไมคนถึงซื้อเยอะ
1: จริง
0: เพราะว่าให้ดูเนื้อผ้าของเขาก่อนเลยนะคะเนื้อผ้าของเขาจะเป็นเนื้อผ้าพรีเมีย
1: ม
0: เห็นไหมว่าเขาจะขึ้นเงาสวยๆที่สำคัญค่ะทรงตรงนี้เขาจะเป็นทรงวีคอวีที่เขาจะช่วยยกหน้าอกของเราเนี่ยให้สวยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการยกหน้าอกตรงนี้คุณเห็นไหมว่าหน้าอกสวยแต่เขาไม่มีโครงนะคะ
1: ไม่ต้องใช้โครงพยุงกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาลอกใส่แบบโครงแล้วมันอึดอัดนะแม่
0: ใช่และให้ดูด้านข้างนิดนึงคุณผู้ชมค่ะว่าด้านข้างของเขาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะคือเขาช่วยเก็บช่วยโกยเนื้อตรงนี้ให้เรียบมาก
1: เต้าสามเต้าสี่
0: ใช่แล้วถึงใส่เสื้อในโชว์กันได้เลยไง
1: จริงอยากให้ดูนี่คือนวัตกรรม Air Flow รูระบายอากาศเล็กๆตลอดตัวเลยและที่สำคัญนะคะตรงนี้เนี่ยฟองน้ำด้านในเขามีรูตรงนี้นะสามารถถอดออกมาแล้วแยกซักกับชุดชั้นในก็ได้ถ้าใครอยากจะถนอมผ้าเป็นพิเศษ
0: เฮ้ย
1: และเป็นฟองน้ำ connected pad ค่ะเป
0: ็
1: นเชื่อมกันแผ่นเดียวกันแบบนี้เลยจะไม่แยกจากกันแล้วเห็น C curve ด้านข้างไหมคะเขาก็จะใช้นวัตกรรมตัวนี้ในการเก็บโกยหน้าอกของแม่ไว้ให้มันเป็นทรงหยดน้ำสวยมาก
0: ใช
1: ่แล้วนี่คือนวัตกรรมที่ฟองนมไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปเห็นป่ะมีการเย็บเก็บขอบกุญอย่างดีทุกด้านและทุกตัวที่มีฟองแบบนี
0: ้
1: จะเป็นสีเดียวกันกับเสื้อในปี2026นี้นะคะจะไม่ใช่คนละสีกันแล้วค่ะและเวลาเอาไปซักแม่ขยี้ขยำแบบนี
0: ้กลับมาเป็นทรงเหมือนเดิมแล้วเขายังอยู่คู่กัน
1: ถูกต้องดูค่ะเห็นไหมรุ่นนี้ค่ะเลิศมาก
0: ซาบิน่ารุ่นเก่านุ้ยเคยใส่มาใส่จนเยอะแล้วนี่ของนุ้ยเองนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมคุณเห็นไหมว่าตัวเมื่อกี้เขาเย็บขอบเย็บกุญสวยงามมากอันนี้ไม่ได้เย็บเลยแล้วก็มันหลุดลุ้ยหมดแล้วแล้วคุณดูทรงสี
1: สาวอวบไม่ว่าจะลูก1ลูก2ลูก3ลูก4
0: เออเนื้อเขาเยอะ
1: หรือไม่มีลูกแล้วอวบด้วยหมูกระทะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในแล้วถ้าชุดชั้นในมันทำให้หน้าอกเราสวยได้อ่ะการใส่เสื้อผ้าของเราจะทำให้บุคลิกเราดีขึ้นมาอีก
0: แล้วบุคลิกดีอ่ะใครๆเขาก็อยากคุยด้วยคุณผู้ชมเปลี่ยนเถอะแล้วพอบุคลิกดีอ่ะเราจะสวยขึ้นมาทันทีที
1: ่
0: เคยคนทักว่าไปทำอะไรมาสวยขึ้นไม่ได้ทำอะไรมาแค่ใส่เสื้อชั้นในซาบีน่าเท่านั้นเองคุณผู้ชมฉะนั้นตอนนี้รีบเลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้โปรโมชั่น3ตัว3สีนี้แล้วยังไม่พอแถมเสื้อชั้นในเพิ่มอีก1ตัวคละ4ไปให้4ไม่ซ้ำ
1: และนอกจากนั้นยังได้กางเกงชั้นในอีกตั้ง2ตัวเอาไปใส่ให้มันเพลิดเพลินเจริญใจไปเลยแม่จ๋า 1,090 บาทมีอยู่จริงตกตัวละ182บาทต้องรีบโทรตอนนี้มีเก็บเงินปลายทางด้วยเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้ว
0: แล้ววันนี้นุ้ยกับแม่ตูนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วลาไปก่อนนะคะ
3: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ฝักบัวครินตัวช่วยยกระดับการอาบน้ำของคุณมาพร้อมกับการปรับรูปแบบการใช้งานได้ถึง3รูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบสเปรย์แบบฝนตกและแบบผสมมาพร้อมกับไส้กรองในตัวช่วยดักจับสิ่งสกปรกและตะกอน

0: ให้การอาบน้ำเป็นการผ่อนคลายของคุณมีซิลิโคนสามารถนวดศีรษะนวดตัวเพื่อความผ่อนคลายครับสามารถปรับน้ำได้ตามความต้องการครับมาพร้อมกับไส้กรองเปลี่ยนได้เพื่อกรองสิ่งสกปรกอาบน้ำแล้วรู้สึกมั่นใจในความสะอาดมากขึ้นครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับฟรินค่ะ1เซตประกอบไปด้วยฝักบัว1อันค่ะที่วางฝักบัว1อันสายฝักบัวความยาว 1.5 เมตรอีก1ชิ้นนะคะแต่ยังไม่พอนะวันนี้ซื้อ1เซตแถมฟรีอีก2เซตค่ะมาพร้อมกับไส้กรองอีก6ชิ้นรวมทั้งสิ้น15ชิ้นค่ะจากราคาปกติ 6,210 บาทนะคะแต่ว่าวันนี้เหลือราคาเบาๆเพียงแค่990บาทโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะคะที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาแอดไซด์ช็อปมาเนียสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้กับแอมทิวแล้วก็พี่ออยนั่นเองนะคะซึ่งคุณผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเราเอาสิ่งง่ายๆค่ะที่เราต้องใช้กันเป็นประจำทุกวันเพราะเราต้องอาบน้ำกันเป็นประจำทุกวันเช้าเย
2: ็
1: นแต่หลายคนเคยสังเกตไหมว่าอาบน้ำแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมยังคันน่ะทำไมผดขึ้นผิวแห้งกระด้างหรือว่าผมเนี่ยรู้สึกสากค่ะอาจจะเกิดจากน้ำที่เราใช้เราไม่รู้เลยว่าอาจจะมีตะกันหรือว่าอาจจะมีตัวตะกอนหรืออาจจะมี
3: ใช่และกลิ่นเหม็นที่มากับน้ำซึ่งหลายๆคนเคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้อยู่เป็นประจำแต่คิดว่าต้องอดทนก
1: ับ
3: การใช้เพราะอาจจะคิดว่าฝักบัวแบบนี้คือเป็นรุ่นที่ดีที่สุดแล้วแต่วันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าเรามาพร้อมกับแบรนด์ฟริน
1: คือ
3: ถาดน้ำแบบฟรินค่ะนี่คือฝักบัวกร
2: บ
3: แบบสะใจมากเลยเพราะถ่ายค่ะลูกค้าขาดูดีๆนะคะนี่คือนะคะสำหรับฝักบัวที่โรงงานของเราค
1: ่
3: ะผลิตและคิดค้นและออกแบบมาให้แล้วซ
2: ึ่
3: งตัวนี้ดีไซน์คือเขาจะเรียบหรูเหมือนกับแบรนด์ดังชั้นนำเลย
2: สวย
3: หรูแล้วยังไม่พอนะคุณผู้ชมขาอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงบริเวณจุดด้านบนของเขาจะมีเรื่องของตัวซิลิโคนที่จะช่วยนวดหัวนวดตัวแบบนี้ได้ด้วยคุณผู้ชมนวดคอนวดสระผมแบบนี้ก็ทำได้และที่เด่นไปกว่านั้นค่ะสำหรับตัวนี้นอกจากจะกรองน้ำให้สะอาดไม่มีกลิ่นไม่มีตะกอนได้แล้วตัวนี้เขายังสามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแบบสเปรย์ที่คุณเห็นอยู่ในหน้าจอหร
1: ือ
3: จะเป็นแบบสายฝนหรือจะเป็นแบบผสมอีกด้วยนั่นเองและตัวนี้ยังรองรับนะคะในเรื่องของการอาบน้ำกับน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนได
2: ้
3: สูงสุดถึง40องศาและที่สำคัญคุณภาพมาตรฐานนะคะมีมอกด้วยนั่นเอง
1: นี่อยากจะบอกนะว่าอยากให้ใส่ใจในเรื่องของการเปลี่ยนฝักบัวค่ะเพราะว่าหลายคนเลือกฝักบัวจากความแรงของน้ำ
3: ใช่ค่ะ
1: อาบแล้วมันฟินอาบแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันกระแทกดีจังเลยแต่ค่ะรู้ไหมว่าน้ำที่ออกมาอาจจะไม่ได้สะอาดเท่าที่คุณต้องการค่ะเพราะว่ามันไม่มีตัวกรอง
2: แ
1: ต
2: ่
1: ต
2: ั
1: ว
2: นี้
3: สามารถกรองน้ำได
1: ้แกออกมาง่ายขนาดนี้
3: ง่ายเลยค่ะก็นี่คือตัวไส้กรองนะคะที่อยู่ในตัวนะคะด้ามจับนะคะของตัวกรองน้ำแบบนี้คุณผู้ชมค่ะเพียงแค่คุณหย่อนลงไปแล้วก็ปิดนะคะนะคะด้านล่างของเราแบบนี้พร้อมกับการกดปุ่มเปิดและปิดน้ำได้ที่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวอีกด้วยนะ
1: ทีนี้อยากจะให้ทุกท่านค่ะมาดูตัวของไส้กรองค่ะทุกคนค่
3: ะ
1: พอไส้กรองเนี่ยนะอันเนี้ยที่เราใช้กันน
2: ี
1: ่คือค
3: ุ
1: ณมั่นใจในน้ำในแทงบ้านของคุณได้อย่างไรแล้วยิ่งใครที่อยู่คอนโดค่ะ
2: ค
1: ุณรู้ไหมว่าน้ำจากแทงคอนโดเขาได้ล้างหรือเปล่าบ้านไหนมีลูกเล็กหรือว่ามีผู้สูงอายุที่จะต้องใช้น้ำอาบกันทั้งวันน่ะมั่นใจได้ยังไงว่าลูกเล่นน้ำแล้วอ้าปากรับน้ำจากปากบัวแล้วน้ำมันจะสะอาดนี่คือไส้กรอง
2: ครับ
1: อันนี้คืออันใหม่เลยและอันนี้ค่ะผ่านมา1เดือน2เดือนและ3เดือน
3: โอ้โห
1: ซึ่งนี่คือ3เดือนอย่างขนาดนี้
3: และนี่คือไส้กรองนะที่ออยอาบน้ำที่บ้านเองนะคะวันนี้เปลี่ยนใหม่ดีกว่ากับปากบัวกรองน้ำแบรนด์ฟรินค่ะ
2: คราวนี้มาดูดีกว่าหลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะฮะถ้าดูจากในอ่างตรงนี้เนี่ยน้ำดำมากๆใครจะไปรู้ว่าคราวนี้ผมให้ดูนะพอเราเปิดมาเนี่ยนะครับเราเปิดมานะใช้งาน
3: ปั๊
2: มน้ำก่อนนี่ตัวนี้นะครับจะเป็นแบบสเปรย์นะแล้วหมุนลงมาตรงกลางตัวนี้เป็นแบบผสมนะครับแล้วก็หมุนไปทางขวาอันนี้จะเป็นแบบ
3: สายฝน
2: นะครับเรามาดูในการกรองนะอันนี้จากน้ำดำๆแบบนี้เนี่ยที่ทุกคนเห็นอยู่พอกรองเสร็จแล้วจะเป็นแบบไหนนะครับใส่เข้าไปแบบนี้เลยจ้ะ
3: ใส่แก้วเลย
2: ใส่แก้วให้ดูเลยครับ
3: เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะขอสักหนึ่งแก้วให้กับคุณแอมนิดนึง
2: นี่
3: ค่ะคุณแอม
2: ให้ดูเลยให้ดูไปเลย
1: ใสมากเลยค
2: ่
1: ะ
2: นี่ให้ดูกรองอีกทีนึงนะถ้าดูจากน้ำดำๆแบบนี้เนี่ยเรากรองมาได้ใสขนาดนี้อันนี้จะทำให้เราอุ่นใจมากกว่า

0: านะ
1: ทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นน่ะอยากให้ใส่ใจกันหน่อยค่ะในเรื่องของความสะอาดของน้ำเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะเราอ่ะไม่ใช่แค่อาบน้ำอ่ะเราแปรงฟันแล้วล้างหน้าบางทีอ่ะสิ่งสกปรกต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรามองไม่เห็นเพราะเราไม่ได้มานั่งแบบว่าอุ๊ยมานั่งกลัว

0: มากนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะได้คุณผู้ชมค่ะมาทางนี้ค
1: ่
0: ะเอาบอกว่าสั้นๆง่ายๆก่อนเลยนะสิ่งที่คุณจะได้รับไปนะคะ1เซตค่ะมีฝักบัวนะ1ชิ้นนะคะแล้วก็มีที่วางฝักบัว1ชิ้นมีสายฝักบัวค่ะความยาว 1.5 เมตรนะคะอีก1ชิ้นนะคุณผู้ชมค่ะยังไม่พอนะนี่คือเพียงแค่จ่ายค่ะจ่าย990บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาหาเราค่ะก่อนสินค้าจะหมดนะคะ02-114-330ค่ะหรือว่าแอดมาจิแอดไซช็อปมันเนี่ยนั่นเองนะคะ
1: นะหลายคนเกิดความกังวลว่าซื้อไปแล้วมันจะติดตั้งยังไงเรามีที่วางฝักบัวมาให้แต่ฮะไม่ต้องเจาะผนังบางคนแบบกลัวผนังเสียหายนะครับแต่ตัวนี้นะเขามีตัวที่วางฝักบัวที่มีกาวอยู่ด้านหลังแปะติดได้เลยนะครับก่อนติดทำความสะอาดนิดนึงนะแล้วก็ติดไปที่ผนังได้เลยนะครับตัวนี้สามารถปรับนะครับในตัวของฝักบัวในเรื่องขององศาด้วยบางทีเนี่ยคนเขาอาบน้ำเนาะบางคนคนสูงคนไม่ตัวสูงเนี่ยสามารถทำได้นะครับซาเสร็จแบบนี้เคลื่อนปิดเก็บได้เป็นอย่างดีแล้วไม่ต้องกลัวหล่นนะครับเพราะนี่กาวฝังมาอย่างดีเลยครับ
0: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าไฮไลท์อีกหนึ่งไฮไลท์เลยพี่อ้อยค่ะคือตัวของซิลิโคนที่สามารถเอามานวด
1: ดูมันฟินมากเลย
0: มันทำให้เรารู้สึกว่าการอาบน้ำมีคุณภาพขึ้นและทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายในเวลาที่เราอาบน้ำ
2: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าการอาบน้ำของคุณคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดและการที่คุณได้ซิลิโคนดีๆแบบนี้ในการนวดหัวนวดตัวแบบนี้คุณผู้ชม
0: ค่ะ
2: หรือว่านวดหน้านวดคอนวดแขนทำได้หรือขัดขยี้แบบซึ่งคุณผู้ชมขาตัวซิลิโคนของเราเป็นเกรดพรีเมียมนะคะเป
1: ็
2: นพิเศษอีกทั้งคุณยังสามารถปล่อยน้ำไปถึง3ระดับ3รูปแบบไม่ว่าจะเป็นสเปรย์สายฝนหรือจะเป็นแบบระอองแบบนี้ก็ทำได้เพียงแค่รวมกันอยู่ในชุดเดียวเท่านั้นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผมอ่ะยังไงถ้าคิดจะเปลี่ยนรีบเปลี่ยนกับโปรโมชั่นดีๆเลยนะครับเพราะหลายคนซื้อไป
0: ใช่แน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะกับฟลินค่ะฝักบัวนะคะ1เซตนะก็ราคา 1,000 กว่าบาทแล้วนะทุกคนค่ะซึ่งประกอบไปด้วยตัวของฝักบัว1ชิ้นค่ะที่ว่าฝักบัว1อันแล้วก็สายฝักบัวนะคะความยาว 1.5 เมตรอีก1ชิ้นค่ะรวมแล้วนั้น1เซตคือได้3ชิ้นใหญ
1: ่
0: ยังไม่พอค่ะซื้อ1เซตแถมฟรีอีก2เซตรวมเป็น3เซตนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไส้กรองนะให้อีก6ชิ้นไปเลยท
2: ั
0: ้งหมดนี้ทั้งเซตใหญ่นะคะ15ชิ้นค่
2: ะ
0: จากราคาเต็มนะ 6,210 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้จ่ายราคาเบาๆเลย990บาทเท่านั้นนะคะ
1: ร
0: ีบโทรเข้ามานะ02-114-330นะคะแล้วก็แอดเข้ามาได้ค่ะที่แอดไซช็อปมาเนียค่ะ
1: รีบโทรให้ทันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ฝักบัวฟรินตัวช่วยยกระดับการอาบน้ำของคุณมาพร้อมกับการปรับรูปแบบการใช้งานได้ถึง3รูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบสเปรย์แบบฝนตกและแบบผสมมาพร้อมกับไส้กรองในตัวช่วยดักจับสิ่งสกปรกและตะกอน

0: องเที่ยวเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของพี่น้องมุสลิมทั้งในและต่างประเทศรวมไปถึงการดำเนินงานของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสำนักจุฬาราชมนตรีค่ะท่านผู้ชมคะช่วงมุสลิมสัญจรสัปดาห์นี้ดิฉันและทีมงานรายการวิถีอิสลามได้รวบรวมเนื้อหาที่น่าสนใจมานำเสนอท่านผู้ชมค่ะแต่ก่อนอื่นดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมและรับฟังการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพร้อมความหมายโดยอาจารย์ชุกรีบันบาค่ะ
1: อิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอิสลามรายการที่จะนำพาทุกท่านไปสู่ความรู้ความเข้าใจในหลักการต่างๆของศาสนาอิสลามไม่ว่าจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมการ

0: ร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพเรื่องของวันเวลาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันในศาสนาอิสลามมุสลิมทุกคนนั้นจะต้องรู้จักวันเวลาของอิสลามซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับตัวเขาเราจะเห็นได้ว่าในสัปดาห์หนึ่งนั้นวันที่ประเสริฐที่สุดก็เป็นวันศุกร์ท่านนบีบอกว่าไซยิดุลอัยยามยามุลจุมอะห์เอากามากอลนายแห่งสัปดาห์นั่นก็คือวันศุกร์ยกตัวอย่างว่าวันศุกร์เป็นวันที่ประเสริฐที่สุดของรอบสัปดาห์เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่จำเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องอบรมสั่งสอนลูกๆของเราผู้ที่เราปกครอง

อยู่นั่นก็คือเรื่องของวันปีใหม่เพราะอิสลามนั้นปีใหม่ก็คือเดือนมุฮัรอมวันที่1มุฮัรอมเป็นวันขึ้นปีใหม่ของอิสลามซึ่งพี่น้องมุสลิมของเราหลายคนก็คงจะไม่ทราบเพราะว่าอาจจะไม่ได้สนใจอาจจะไม่ได้ใส่ใจหรืออาจจะไม่เห็นความสำคัญก็สุดแล้วแต่จริงๆแล้วมันเป็นความสำคัญอย่างยิ่งจริงอยู่ปีใหม่อิสลามท่านนบีก็ไม่ได้ทำแบบอย่างในการที่จะเฉลิมฉลองอย่างเอิกเกริกนะใบเดียมีการเข้าดาวนับถอยหลังไม่มีการจัดงานรื่นเริงไม่มีการเลี้ยงฉลองแต่เราจะต้องรับทราบนะครับเพราะว่านั่นเป็นฮิจเราะห์ศักราชนะเป็นการแสดงถึงว่าอิสลามนั้นมีวันปีใหม่เช่นเดียวกันลูกหลานของเราหลายคนก็เตรียมแล้วเตรียมที่จะไปเที่ยววันปีใหม่เตรียมที่จะเฉลิมฉลองการจัดงานกันนั่นเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยแล้วก็เป็นสิ่งที่ลูกหลานของเราก็คงจะไม่ทราบหรือว่าอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการว่าเขากำลังทำในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของอิสลามทำในสิ่งที่เป็นของสากลซึ่งเป็นของฝรั่งนะที่เราจะพูดง่ายๆเป็นของฝรั่งที่เขากำหนดกันขึ้นมาแล้วลูกหลานมุสลิมของเราก็ไปนิยมชมชอบไปเห็นความสำคัญนะซึ่งมันไม่ได้มีอยู่ในหลักการของอิสลามเลยยิ่งไปกว่านั้นลูกหลานของเราบางคนก็เลยเถิดนะไปเที่ยวงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะก็ไปมีเรื่องของการดื่มสิ่งมึนเมามีเรื่องของการไม่กลับบ้านไปนอนค้างบ้านเพื่อนหรือไปทำสิ่งต่างๆไปผิดประเวณีซึ่งเป็นสิ่งที่ตามมาอย่างมากมายเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่สำคัญที่ผู้ปกครองพ่อแม่นะครับที่จะได้ดูแลเอาใจใส่ลูกๆแล้วก็พูดให้เขาได้รับทราบนะครับว่าวันเวลาของอิสลามเนี่ยมันมีวันอะไรบ้างเช่นวันปีใหม่ของอิสลามวันสำคัญต่างๆให้เขาได้ทราบทีละวันละวันนะครับอิสลามมีวันสำคัญมากมายเช่นวันอีดทั้งสองอีดิลฟิตรีหรือที่เราเรียกว่าอีดเล็กหรืออีดิลอัฮาหรือที่เราเรียกว่าอีดใหญ่สองอีดนี้ท่านนบีได้ทำแบบอย่างว่าให้มีการเฉลิมฉลองนะไม่มีความเศร้าในสองวันอีดนี้ไปเยี่ยมเยียนพ่อแม่พี่น้องนะสามารถที่จะจัดงานรื่นเริงได้ที่อยู่ในขอบเขตของศาสนาซึ่งเราก็ปฏิบัติกันประจำอยู่แล้วแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราปฏิบัติกันแค่สองอีดเสร็จแล้วเราก็ไม่นึกแล้วไม่ได้สนใจแล้วว่าอิสลามจะมีวันสำคัญอะไรอีกนะครับแล้วก็ไปใจจดใจจ่ออยู่กับวันปีใหม่นะวันที่1มกราคมหรือบางคนเรียกว่า1 January อะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงความคิดความรู้สึกความเคยชินของลูกหลานของเราให้ได้ให้เขาได้เฉยๆในเรื่องของวันปีใหม่เขาไปเที่ยวกันไปสนุกสนานกันลูกหลานของเราก็อาจจะอยู่บ้านทำสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือว่าอาจจะรวมตัวกันในบ้านทำอะไรกินกันซึ่งไม่ใช่เป็นการไปเฉลิมฉลองแบบฝรั่งเราสามารถทำอะไรที่เป็นพิเศษในวันปีใหม่สากลได้ครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรแต่เราไม่ได้ไปทำอย่างเขาเราไม่ได้ไปเที่ยวงานที่มีสิ่งที่ผิดหลักการศาสนามีดนตรีมีเต้นรำมีสิ่งมึนเมานะมีการพบปะกันของสองเพศชายเพศหญิงถ้าอย่างนั้นแล้วถือว่าผิดหลักการศาสนาเพราะฉะนั้นการทำอะไรกินกันที่บ้านการอาศัยช่วงจังหวะนี้อ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์แล้วก็วิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้กับครอบครัวของเราให้กับบรรพบุรุษของเราที่ได้ล่วงลับไปแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราได้ใช้วาจาของเรานะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของลูกหลานของเราให้ได้เยาวชนของเราให้เขาได้รู้ว่าวันปีใหม่อิสลามนั้นก็คือวันที่1มุฮัรอมแล้วก็ปีใหม่สากลนั้นมันไม่ได้มีความสำคัญอะไรสำหรับมุสลิมเยาวชนมุสลิมของเรานะครับเป็นเรื่องที่อยากจะฝากท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าทุกปีก็จะมีพ่อแม่ผู้ปกครองนะแสดงความคิดเห็นกันว่าลูกตัวเองไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่นะบางวันบางครั้งก็ไม่กลับบ้านไปนอนบ้านเพื่อนสิ่งเหล่านี้เราจะได้ยิน

0: ได้ฟังประจำแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ชอบหรอกครับแต่ก็ห้ามลูกไม่ได้นะมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องค่อยทำค่อยเป็นค่อยไปอยู่ที่พ่อแม่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่พ่อแม่ถ้าพ่อแม่เริ่มตั้งแต่ลูกยังไม่โตเนี่ยผมว่าพวกเขาไม่ขัดคำสั่งหรือว่าไม่ออกนอกลูกนอกทางอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นท่านนบีจึงบอกว่าให้เราดูแลลูกของเราเนี่ยตั้งแต่เขาเกิดมาเลยไม่ใช่เขาโตแล้วเราเพิ่งมาสั่งมาสอนกันใช่ไหมครับเราจะเห็นได้ว่าท่านนบีทำแบบอย่างไว้เมื่อคลอดมาจากท้องแม่เนี่ยก็ให้อาซานที่หูขวากว่ามาที่หูซ้ายเพราะอะไรครับเพราะว่าจะได้ฟังสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับของชีวิตของเขาเรื่องของพระเจ้าเรื่องของการละหมาดนี่คือการจุดประกายชีวิตของเด็กนะครับก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้นะครับขอความสุขความเมตตาความจำเริญความสมารถมะริสกีที่ฮาลาลนะครับแนวทางที่ถูกต้องได้ประสบแด่ท่านผู้ฟังที่รักทุกคนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ซุปเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 3,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานได้ต่อเนื่องถึง30นาทีหัวเปลี่ยน3ใบมีดทั้งใบมีดแบบตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนใบมีดเข้าถึงทุกซอกบอกลาวัชพืชตามขอบบ้านให้ทุกงานสวนเป็นเรื่องง่ายซุปเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพ
1: ซุปเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมมืออาชีพค่ะวันนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 30,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานต่อเนื่องได้มากถึง30นาทีค่ะ
2: ปรับปรุงการตัดได้3ระดับครับทั้งยืดหดด้าม90ถึง125ซม
1: และมาพร้อมกับใบมีดถึง3แบบนะคะมีทั้งใบมีดตัดใบมีดโลหะใบมีดดวงเดือนพร้อมใช้งานได้ทุกสถานการณ์ค่ะ
2: ไร้สายสะดวกครับง่ายไม่ต้องงอปลั๊กไม่ต้องใช้น้ำมันทำเองได้ง่ายวันนี้โปรโมชั่นนะครับกับซูเปอร์แม็กครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายมืออาชีพ2ล้อใน1เซตประกอบด้วยใบมีดตัด5ชิ้นครับใบมีดโลหะ2ชิ้นใบมีดวงเดือน1ชิ้นนะครับและยังแถมฟรีครับถุงมือนะครับ1คู่แว่นตานิรภัยรวมไปถึงหมวกกันแดดนะครับในมูลค่าเซตนี้นะฮะ 6,650 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2569

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีคำสอนว่าอัชฎุนนาซิฮัสรอตันยามัลกิยามะรอจุลุนกัสซะบะมาลันมินกอยริฮิลลาตินฟะดะคอละบิฮินนาร รอวาฮุลบุคอรีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีคำสอนได้มีวจนะเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบอาชีพการได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองนี่นะครับก็จะต้องได้มาที่เป็นทรัพย์ที่ฮาลาลโดยท่านได้กล่าวว่ามนุษย์นะครับที่จะมีความทุกข์ทรมานทุรนทุรายที่สุดในวันกิยามะห์ก็ได้แก่ผู้ที่ได้แสวงหาทรัพย์สินในสิ่งที่ไม่เป็นที่อนุมัติหมายถึงไปประกอบอาชีพไปเสาะแสวงหาเงินทองที่ได้มาในหนทางที่ฮารอมหรือไม่ฮาลาลจะทำให้ทรัพย์สินเหล่านั้นแหละครับจะนำพาเขาไปสู่ขุมนรกนะครับที่ท่านนบีได้ขมวดว่าฟาดะคอละบิฮินาร์นะครับทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นแหละจะนำพาไปสู่นรกเพราะนั้นการที่พี่น้องของเรา

นะครับจะประกอบอาชีพใดๆก็ตามอาชีพที่สุจริตอาชีพที่ได้มาที่ฮาลาลถือว่าเป็นอาชีพที่มีบารอกัตมีความจำเริญมีความเป็นสิริมงคลจะต้องหลีกเลี่ยงในสิ่งที่ฮารอมนะครับแม้ว่าจะเป็นอาชีพใดๆก็ตามที่สุจริตล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพที่มีบารอกัตทั้งสิ้นก็ขอให้เราได้หลีกเลี่ยงนะครับในสิ่งที่จะนำพาไปสู่หายนะขอให้เราได้ประกอบอาชีพด้วยความสุจริตเพื่อจะได้นำเราไปสู่ความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู

จบันนูตหรือภูเขานูตนะครับซึ่งมีความหมายว่าภูเขาแห่งแสงสว่างอยู่ณนครมักกะประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งอยู่ห่างจากมัสยิดฮารอมประมาณ6 กิโลเมตรมีความสูงประมาณ634 เมตรครับ

0: ญบัลนูรหรือภูเขานูรถือเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์อิสลามเนื่องจากบนยอดภูเขาลูกนี้นะครับเป็นสถานที่ตั้งของถ้ำฮิเราะห์ครับสถานที่ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตด้วยกับการประทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน5องค์การแรกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงมายังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเดือนรอมฎอน
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق
0: จงอ่านด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงบังเกิด
1: خلق الإنسان من علق
0: ทรงบังเกิดมนุษย์จากก้อนเลือด
1: اقرأ وربك الأكرم
0: จงอ่านเถิดและพระเจ้าของเจ้านั้นผู้ทรงใจบุญยิ่ง
1: الذي علم بالقلم
0: ผู้ทรงสอนการใช้ปากกา
1: علم الإنسان ما لم يعلم
0: ผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้

ดังนั้นนะครับผู้คนส่วนใหญ่ก็จะขึ้นมาบนยาบันนูรหรือภูเขานูรแห่งนี้เพื่อมาเยี่ยมชมถ้ำฮิเราะห์และรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับ

เมื่อท่านขึ้นมาถึงยอดเขาลูกนี้นะครับท่านก็จะเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบของนครมักกะที่มีความสวยงามรวมไปถึงได้เห็นถึงสภาพภูมิประเทศโดยรอบของนครมักกะอีกด้วยครับ

ปัจจุบันนะครับการขึ้นไปบนยะบันนูรหรือภูเขานูรนะครับถือได้ว่ามีความสะดวกเนื่องจากมีบันไดทางเดินและมีจุดพักร่มเป็นระยะอีกด้วยครับนอกเหนือจากนี้ก่อนที่ท่านจะขึ้นไปนะครับก็ยังมีซุ้มหน่วยงานที่คอยอบรมและให้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของญะบันนูรและถ้ำฮิเราะห์รวมไปถึงคำแนะนำต่างๆ

ือต้องการที่จะขึ้นไปบนยบัลนูรหรือภูเขานูรท่านก็ควรที่จะเช็คสภาพร่างกายเช็คสภาพอากาศเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเดินทางครับ

านผู้ชมคะและนี่ก็คือเนื้อหาสาระที่ดิฉันและทีมงานรายการวิถีอิสลามได้จัดเตรียมมานำเสนอท่านผู้ชมในสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามข่าวสารของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยสามารถติดตามได้ทางช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้รายการวิถีอิสลามก็หมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่ได้ทุกเช้าวันศุกร์เวลา 4:30 นถึง 5:00 นวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: ตรีมสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางไปยังโรงเรียนนครไตรตรึงจังหวัดกำแพงเพชรพาน้องๆทำกิจกรรมเวิร์กช็อปทักษะแห่งอนาคตพร้อมร่วมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ที่จะเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยน้องๆพัฒนาทักษะเพื่อต่อยอดสู่อาชีพในฝันในอนาคตร่วมเดินทางไปกับ Journey of Dreams วันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
1: สาธุกันสัปดาห์นี้ตักพามาที่หาดบ้านตรูดอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ทรงเจดีย์9ยอดค่ะก็สะท้อนถึงในหลวงรัชกาลที่9นะคะติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
2: มิกเบนเป็น1สัปดาห์นี้
3: ไม่เคยสอนปริมว่าให้ไปไหว้เขาอยู่เขาก็ขึ้นไปกราบขั้นที่1กราบขั้นที่2กราบขั้นที่3แล้วขอบคุณค่ะ
4: เวลาขอเนี่ยให้ขอยอดกำไร
5: ครับเพราะไม่งั้นมันโดนหัก
4: ถูกต้องขอกำไรร้อยล้านแสนล้านหมื่นล้านก็บางคนฉันขอแล้วฉันได้มาพันล้านนะแต่สุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยเป็นหนึ่งต้องขอเป็นกำไรเท่านั้นแล้วคุณจะประสบความสำเร็จค่ะ
2: ถามช่อง9กด30
6: หรือช่วง EP นี้มาชมพลังศรัทธาอันท่วมท้นของบรรดาศิษยานุศิษย์ที่มีต่อหลวงพ่อจำรัดประภัสโรที่หลายคนเชื่อกันว่าการมาปฏิบัติธรรมที่นี่มักจะเกิดเรื่องเหลือเชื่อขึ้นกับชีวิตทั้งการงานการเงินและสุขภาพ
7: หาที่พึ่งทางใจเราเจอวิกฤตช่วงปลายปีมาอยู่3วันมาถือศีลที่นี่มาอยู่ประมาณ6ครั้งจากนั้นก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆ
6: เหลือเชื่อเสาร์ที่5กันยายนบ่าย 2:00 นทางช่อง9กด30
8: เคยไม่ใช่กูเพราะกุ้งไม่เหมือนเคยเคยก็เลยไม่เคยเป็นกุ้งเคยทำกะปิดีที่คลองด่าน
9: บอกว่าแถบนี้เป็นแหล่งเคยเขาเอาไปทำอะไร
10: ถ้าแปลลูกก็ต้องทำกะปิครับ
8: เฮ้ยมันมีแต่เคยล้วนๆเลย
10: ใช่ครับผม
8: กินมันหอมมากๆท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าหอมจริงๆโอ้นี่มาบดเป็นอย่างนี้เลย
10: ใช่ครับผม
8: เป็นแท่งนี้เลย
10: ครับ
8: รสชาติจะละมุน
10: ผมใช้คำว่าอูมามิได้ไหม
8: อูมามิถูกต้องเลยพี่เจอกันวันเสาร์นี้เวลา15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีช่อง9กด30
11: เดือนกันยาก็จะประกาศใช่ไหมว่าใครยังไงว่างแล้วต่อไปนี้ปล่อยวางจากงานประจำก็คือว่าถึงวันที่ต้องเกษียณแล้ว
12: ตัวเองผ่านกันยามา75ครั้งแล้วไม่เห็นได้เกษียณเลยเลย
11: อ๋อก็ป้าเนี่ยไม่มีงานทำเลยค
12: ่
11: ะ
12: ใช่จริงๆด้วย
13: เป็นข้อกังวลผมนะพี่เคยคุยกับภรรยาว่าที่จะมังเกษียณแล้วเราจะมานั่งมองหน้ากันอย่างนี้ว่าเขาแค่นั่งกินข้าวกันครึ่งชั่วโมงเขาก็บอกบังเล่าแล้วเรื่องนี้
11: มันเป็นปัญหาที่หลายคนอาจลืมคิดไปเนาะ
14: มาพูดคุยกับพวกเราเรื่องราวที่ควรรู้เรื่องใกล้ตัวที่ควรฟัง
15: เอาอะไรก็เกิดขึ้นได้
16: ถามข่าวชาวบ้านการบ้านการเมืองพร้อมเล่าให้ฟังทุกเหตุการณ์อันตรายเป็น
14: พบเราทั้งสองคนแล้วก็ทีมงานได้ในรายการคุยกับโมงบ่าย3โมง
16: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงทางช่อง9

0: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง 9 กด 30เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันเริ่มต้องพบกันยายนความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเหลงกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดชเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 4:00 น.ทางช่อง 9 กด 30เริ่ม 6 กันยายนนี้
2: เมื่อธุรกิจโรงงานผลิตซีอิ๊วแห่งตระกูลว่านว่านกวนที่สืบทอดตำนานความเก่าแก่มาหลายชั่วอายุคนกำลังพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่ที่อาจทำให้ธุรกิจประสบวิกฤตจนล่มสลายการกอบกู้ชื่อเสียงที่มาพร้อมความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์อำนาจจะลงเอยแบบไหนติดตามได้ในซีรีส์ตำนานรักสายโลหิตจันทร์ถึงศุกร์เวลา 14:00 น.ทางช่อง 9 กด 30เริ่ม26 สิงหาคมนี้

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
4: รุดแล้วรุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
5: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
2: ึ้
5: น
2: ปู
5: ขึ้น
6: ตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมกัน
7: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
8: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
4: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
8: ไม่มีเลย
4: ได้ข้าวเท่าไหร
8: ่ได้ข้าว140ตังค
9: ์นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมโมโม่ครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทำการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตพืชปลูกมาก็เหี่ยวเฉาเน่าตายวันนี้ผมมีตัวช่วยและมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมครับและอยู่กับเจ้าของตัวจริงเป็นผู้ผลิตเองที่ช่วยเหลือเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศมาแล้วครับอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับ
10: สว
4: ั
10: สด
4: ี
10: คร
4: ับ โอ้มีชื่อเสียงมาโด่งดังมากตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอยากจะขอบคุณอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับ
10: จริงๆนะครับเราอยากให้คนไทยเนี่ยขอบคุณถึงความรู้สึก
4: ครับ
10: นะครับที่เกษตรกรเนี่ยได้ใช้อินทรีย์กันจริง
4: ๆครับ
10: นะครับแล้วรู้จักคำว่าดินนั่นคืออะไรและจุลินทรีย์นั่นคืออะไรบอกเกษตรกรครับว่าจุลินทรีย์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเกษตรกรจริง
4: ๆเอาละครับคราวนี้ในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
10: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับเหมือนกับคุณนะครับเวลาคุณหิวข้าวเนี่ยเวลาคุณไม่ได้ทานอะไรเนี่ยแล้วคุณจะอิ่มไหมล่ะมันก็ไม่อิ่มมันก็เหมือนกันนะครับพวกต้นไม้นี่ถ้าไม่มีผลผลิตเนี่ยผลผลิตไม่ดีหรือว่าเหี่ยวเฉาเน่าตายเนี่ยมันเกิดจากดินทั้งนั้นปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะครับดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่คนมีแก้อาหารแต่พืชผักผลไม้เนี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์อยู่ในดินดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าจุลินทรีย์ไม่มีในดินมันก็ไม่เติบโตได
4: ้แสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเราดินมีความต่างกันอยู่แล้ว
10: ต่างกันมากครับ
4: ทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งก็ได้อะไรก็แล้วแต่แล้วคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
10: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้องหว่านปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ก็เรียกว่าปุ๋ยทั้งนั้นนะครับแต่เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันกินบ้างไห
4: ม
10: มันย่อยสลายบ้างไหมนะครับมันมีการตกไปถึงพืชไหมกี่เปอร์เซ็นต
4: ์
10: นะครับแต่ทุกคนไม่รู้หรอกครับมีแต่วานเสียเงินนี่แหละครับคือต้นทุนของเกษตรกรจริงๆนะครับแต่วันนี้บอกเกษตรกรนะครับว่าคุณเหี่ยวปุ๋ยหมายถึงว่าคุณหว่านปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับ
4: ครับ
10: ปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
4: เพราะอะไรล่ะครับ
10: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวนี้ให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
4: เขาแสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
10: ์ใช่ครับ
4: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และกระปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
10: ใช่ครับ
4: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
10: ใช่ครับ
4: โอ้นะครับพอไปสลายซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้กระดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้
10: ใช่ครับ
4: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
10: ไม่ใช่ครับ
4: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินให้รากต้นไม้เนี่ยมันดูดแล้วก็มาเลี้ยงเติบโตในออกบอกออกผลได
10: ้ได้ฮะสังเกตไหมครับว่าถ้าเราใช้ดินเน่าไปครั้งแรกปั๊บประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยจะเห็นผลเอ๊ะทำไมต้นไม้มันกระดุกกระดิกได
4: ้เห็นผลประมาณ 3-4 วันรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้เลยหรอครับ
10: เปลี่ยนแปลงเลยครับ1ดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่คุณไม่เคยสังเกตเรื่องดินกันก่อนนะครับแต่ไปดูที่ทางใบเลยเอ๊ะใบมันเกิดอะไรขึ้นมาปรากฏว่าใบมันจะแตกนิดๆหน่อยๆแค่ 3-5 วันเนี่ยคุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
4: ครับ
10: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมากนะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ย
4: ครับ
10: ก็มานั่งดูอีกทีลองต้นนี้เสร็จไปลองอีกต้นนึงเพื่อความมั่นใจนะครับเกษตรกรครับคือเรามาพูดวันนี้เนี่ยเรามาเน้นถึงเรื่องกาคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายในดินยังไงทุกคนทำการเกษตรจะต้องมีตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับไม่มีเนี่ยพืชผักของคุณไม่โตแน่นอน
4: คราวนี้พอพูดถึงจุลินทรีย์เนี่ยดินเน่าเนี่ยมันทำมาจากอะไรบ้างครับพี
10: ่โอ้จริงๆแล้วเนี่ยทำมาจากปลานะครับมาจากประมาณ20กว่าชนิด
4: ปลาเป็นปลาประเภทไหนครับ
10: ปลาทะเลนะครับไม่ใช่ปลาน้ำจืดนะ
4: แล้วมันต่างกันยังไงครับพี
10: ่โอ้โหก็ถามว่า คนต่างชาติอ่ะทำไมเขากินปลาทะเล
4: เ
10: ห็นไหมครับ
4: มีโอเมก้ามีโปรตีนมีแคลเซียมอะไรใช่ไหม
10: ใช่ใช
4: ่ครับ
10: แล้วมีอะมิโนคือหมายถึงว่ามีเนื้อที่อร่อยนะมีเนื้อหนาแน่นกว่าเยอะนะครับ ก็ฝากเกษตรกรว่าทำไมของเราไม่มีล่ะโอเมก้าจากปลาน้ำจืดมีไหมล่ะ
4: ก็มีแต่ปลาทะเล
10: โ
4: อ้ดูจากผู้ชมดูจากภาพเนี่ยภาพคือบ่อหมักขนาดนี้เลยเหรอครับ
10: ใช่ครับ
4: โอ้โหแล้วหมักทีปริมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับ
10: เป็นหมื่นลิตรนะครับ
4: โอ้โ
10: หเป็นหมื่นลิตรเนี่ยคำว่าหมื่นลิตรเนี่ยคือน้ำเนี่ยหมื่นลิตรแต่ปลาเนี่ยเป็นร้อยตันนะครับถ้าปลาเนี่ยถ้าไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ไม่ย่อยแต่จริงๆอ่ะปลาหมักเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้เวลายาวนาน 2-3 เดือนกว่าจะหมักเสร็จ
4: ครับ
10: แต่ของเราอ่ะมันมีตัวจุลินทรีย์ย่อยสลายไปย่อยมันอีกทีก็เท่ากับว่าคุณได้จุลินทรีย์ย่อยสลายไป1ตัวแล้วไปย่อยเศษก็เรียกเศษเนื้อปลาให้มันยุ่ยนะครับพอยุ่ยเสร็จตัวนี้มันก็ซึมอยู่ในอาหารของปลาทะเลนะครับมันก็อยู่ในนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่พอครับเราเติมเต็มไปด้วยนม
4: ครับ
10: เกษตรกรที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านมเนี่ยโอ้โหเป็นฮอร์โมนที่ดีที่สุดเลยเปลือกไข่เงี้ยดีมากเลย

0: ถั่วเหลืองเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็มีพวกแร่ภูเขาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำส้มก็มีครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำแดง
1: แสดงว่าในนอกจากจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ทำมาจากปลาทะเลที่หมักแล้วเนี่ยยังใส่ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้
0: ใช่ครับแต่ปริมาณมันไม่ถึงปุ๋ยนะ
1: ครับครับ
0: ก็คือเราจะขโมยเขาเรียกว่ายื
1: ม
0: วัตถุภายนอกจากข้างนอกมาใช้
1: ก็คือมีคุณค่าแหละแต่ไม่ถึงปุ๋ยนะไม่ถึงปุ๋ยนะคือไม่แปลกใจว่าทำไมคนใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยต้นไม้มันเติบโต
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้ผู้ชมครับเดี๋ยวดูฉลากข้างขวดนะสีเหลืองตรงนี้นะเขาบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยและวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นมั่นใจได้คราวนี้วิธีการใช้นะครับ
0: ง่ายมากครับจริงๆแล้วเราต้องดูที่ดินกันก่อนนะไม่ใช่ว่า
1: สมมติถ้าดินแข็งๆอย่างเงี้ยครับ
0: ดินแข็งๆคุณก็ต้องใช้บ่อยหน่อยก็เหมือนกับว่าสโลแกนของเราคือน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อย
1: แสดงว่าก็คือลดบ่อยๆได้จากดินแข็ง
0: ๆ
1: มันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นดินร่วนได้ดินนุ่มได้ใช่ไหม
0: หรือไม่งั้นเกษตรกรทำอย่างนี้ก็ได้ครับเอาดินแข็งมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมดินเน่าลงไปในถ้วยหนึ่งนะครับในอัตราส่วนคุณจะอยากจะได้เยอะก็ลองดูนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาดินตัวนั้นจุ่มลงไปแล้วลองดูนับกี่วินาทีกี่นาทีดูว่ามันจะแตกหรือยังไงดูวิธีการ
1: อ๋อนี่ให้ทดลองได้เลย
0: ทดลองได้เลย
1: จากดินแข็ง
0: ๆ
1: ใส่ชามเอาดินเน่าเทแล้วลองนับดู
0: บีบดูบีบดูมันจะแตกตัวมันเอง
1: นะอันนี้เอาไปลองได
0: ้
1: ขนาดถ้าลองแล้วเห็นผลเนี่ยแสดงว่าในดินจากดินที่มีปัญหาเนี่ยมันสามารถจะกลายกลับมาดินที่เป็นร่วนซุยได้
0: ใช่มันก็สมมติฐานขึ้นมาคร
1: ับ
0: ก็คืออันนี้มาเราทำเรียนแบบมาจากของจริง
1: คราวนี้ถ้าใช้ง่ายขนาดนี้มันเหมาะกับใครบ้างอย่างข้าวนี่แนะนำยังไงครับ
0: โอ้ง่ายมากเลยครับคือข้าวเนี่ยมันมีนาปีกับนาปัง
1: ครับนาข้าวก็คือฉีดถ้าเป็นนาปัง
0: ฉีดแล้วก็ปั่น
1: ปั่นแล้วก็รอตีเพื
0: ่อรอ
1: ถ้าไม่มีฟางนะถ้าไม่มีฟางนะ
0: รอสักประมาณสัก8วัน
1: แล้วอย่างนาปีล่ะครับ
0: นาปี
1: ต้องรอฝนรอ
0: ก็ฉีดแล้วไถกบครับ
1: แล้วรอได้เลย
0: ได้เลยครับเพราะจริงๆอ่ะตอนเช้าเนี่ยมันมีไอ้น้ำอยู่มีหมอกอยู
1: ่อ๋อมันเขาเรียกว่าเป็นน้ำค้างอะไรใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มีความชื้นอยู่แล้ว
0: ใช่ครับก็ไถกบไปแค่นั้นพอครับ
1: คือแสดงว่าคือฉีดได้ทุกระยะทุกแบบเลย
0: ใช่ครับ
1: อาหารนี้เน้นนาข้าวเป็นหลักครับส่วนใครที่ทำไม้ผลอย่างทุเรียน
0: โอ้ทุเรียนไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะตัวนี้ตัวดินเน่าของเราเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าไปลดกรดนะครับในดินนะครับส่วนใหญ่นะครับดินเนี่ยส่วนใหม่ใหญ่เนี่ยมันจะเกิดเชื้อราน ะครับเกิดจากเชื้อรานี่เกิดยังไงล่ะเกิดจากเขาเรียกว่าดินมันเป็นกรดความต้านทานมันต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินมันเป็นกลางเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ารามันก็ไม่เกิดหรอกเพราะเขาเรียกว่าที่อยู่เหมาะสมของเชื้อราคือกรดนะครับพอไอ้ดินเน่าเราไปปรับนะจากกดกลายเป็นกลางเห็นไหมครับมันก็ไปดูแลดินของคุณนะครับให้ดินของคุณมันเป็นกลางพอกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วถามสิครับว่าเชื้อรามันเหมาะสมไหมล่ะมันก็ไม่อยากได้ครับมันก็ไปของมันเอง
1: แสดงว่าถ้าดินดีสุขภาพดีไอ้โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาก็เหมือนคนเราถ้าเราสุขภาพดีโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีนะ
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วนะครับผมว่าใครทำการเกษตรอยู่วันนี้น่าจะมีทางออกอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะครับที่สามารถจะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีวันนี้เพียงแค่เติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงดินครับแล้ววันนี้ครับมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2,070บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2,470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
2: เมื่อก่อนดินมันไม่ดีดินมันเค็
0: ม
2: พอใช้ตัวนี้ดินดีน้ำดีอะไรดีมันจะดีไปหมดแหละแล้วข้าวเนี่ยดูซิว่ามันไม่มีการเสียหายมันใช้ได้จริงแล้ววันนี้ผมมาเพื่อให้ดูว่าของผมเนี่ยดีแค่ไหน
0: ค่ะ
2: แล้วผมนี่จริงไหมแล้วอยากจะดูว่าข้าวเล็กเนี่ย130ถังจริงไห
0: ม
2: ระดับเนี้ยแค่เกียนฝ่านิด
0: รวงข้าวหนักกว่าลองดูนะครับนี่ๆดูรวงข้าวนะว่าเป็นยังไงเนี่ยดูดิย้อยย้อยเลยนะครับก็ฝากไว้ว่าพื้นฐานนะครับของการสำเร็จนั้นอยู่ที่ดินแล้วอีกอย่างนึงคือไม่ต้องเป็นหนี้เหมือนลุงนุชนะครับเป็นหนี้เกือบตาย
2: รุดแล้ว
0: เห็นไหมดีใจขนาดไหน

0: ก็ฝากเกษตรกรนะครับของดีมีอยู่จริงโทรเลยนะครับตามหมายเลขข้างล่างนี้นะครับ
1: ผมกล้าพูดความจริงเลย
2: นะฮะ
1: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
2: ครับ
1: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
2: ม
1: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
2: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
1: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
2: ่
1: อ
2: ไม่เชื่อใช่ไหม
1: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
2: ฮะ
1: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอามาใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
2: โอ้โห
1: เกินคาดจริง
2: ๆ
1: เรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
2: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
1: ไม่เคยได้อย่างนี
2: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
1: ครับ
2: เคยได้เยอะเยอะมากกว่านี้ไหม
1: ไม่มี
2: ไม่มีเลยหรอ
1: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้แล้วก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจ พอใจมากๆเลย
3: เกษตรกรถ้าล้างดินด้วยชุดกู้ดินแล้วดินดีจะเกิดอะไร

0: ู้ชมครับตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกวันนี้ดินเน่าสามารถช่วยคุณได้แน่นอนครับโทรหา call center ที่ Shopmania ได้ครับใครทำการเกษตรแล้วไม่เห็นผลผลิตไม่ดีวันนี้จุดเริ่มต้นง่ายๆคือการดูแลดินก่อนด้วยดินต้องมีจุลินทรีย์เดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงว่าความจำเป็นของจุลินทรีย์ในดินทำไมต้องมีครับเมีย
1: เพราะจริงๆนะครับมันเป็นตัวเอกสำคัญในการย่อยอินทรีย์วัตถุนะครับสำหรับคุณที่ใส่ปุ๋ยใส่อาหารใส่อะไรไปเน
0: ี่
1: ยคุณไม่มีตัวย่อยเหมือนกับคนเราอ่ะเราก็เปรียบเหมือนคนเราถ้าไม่มีน้ำย่อยเนี่ยถามว่ามันจะย่อยอาหารได้ไหม
0: ท้องเราก็จะอืดอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับนะครับก็คือในดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู
0: ่
1: มันถึงได้ทำงานกันเห็นผลได้ชัดเจนนะครับถึงบอกว่าคุณจะใช้ปุ๋ยดีขนาดไหนหรือใช้อะไรดีขนาดไหนถ้าขาดจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปนะครับมันก็ใช้อะไรไม่ได้นะครับ
0: เพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยเกษตรกรมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นวันนี้ใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่ลงทุนไปแล้วหวังหวานพืชต้องหวังผลวันนี้ถ้าผลผลิตมันไม่ดีลองเปิดใจลองใช้ดูครับคราวนี้เกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาใช้แล้วเห็นผลมีหลายคนวันนี้ผมมีทั้งภาพและเสียงแล้วก็เสียงสัมภาษณ์จากผู้ใช้จริงมาฝากครับไปชมกันครับ
2: ผมกล้าพูดความจริงเลย
1: นะ
2: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
1: ครับ
2: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
1: ไ
2: ม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
1: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
2: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
1: ่
2: อ
1: ไม่เชื่อใช่ไหม
2: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
1: ฮะ
2: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
1: โอ้โห
2: เกินคาดจริง
1: ๆ
2: เรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
1: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
2: ไม่เคยได้อย่างนี
1: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
2: ครับ
1: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
2: ไม่มี
1: ไม่มีเลยหรอ
2: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจ พอใจมากมากเลย
3: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับเก่าของเก่าอ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะพอแล้วไม่ทัน
1: ดูเนื้อดู
3: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
0: คุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วผมว่ามันสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นได้อีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ทำไมในดินต้องมีจุลินทรีย์และวันนี้ดินเน่าสำคัญยังไงกับการเพาะปลูกครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวย้ำอีกรอบหนึ่งว่านี่คืออินทรีย์ธรรมชาติทำมาจากอะไรนะครับ
1: ทำมาจากปลาหมักนะครับแล้วก็สารอินทรีย์อีกประมาณ20กว่าชนิดครับ
0: โอ้โหนี่ไงดูจากบ่อใหญ่มากบ่อยขนาดนี้คือแบบหม
1: ัก
0: ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเฮีย
1: โอ้โหอย่างนี้ดีกว่าครับสามหมู่บ้านยังเหม็นเลยครับต้องเรียกว่าสามหมู่บ้านนะฮะ
0: กำลังเฮียพูดถึงเรื่องเหม็นอันนี้คือของจริงมันต้องเป็นน้ำสีอะไรอะครับ
1: สีดำ
0: ใช่ไหมไม่ใสนะ
1: ถ้าใสเนี่ยเป็นพวกเคมีเกือบทั้งหมดนะครับ
0: อ๋อถ้าเป็นอินทรีย์หมักโดยเฉพาะของดินเน่าเนี่ยคุณผู้ชมลองดูภาพตามนะน้ำจะเป็นสี
1: ดำ
0: เข้มๆแบบนี้เลย
1: น้ำตาลดำ
0: ๆแบบนี้เลยก็มีคือถ้าไม่มีกลิ่นแสดงว่าไม่ใช่ดินเน่าแน่นอน
1: มีกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าระยะยาวเนี่ยจะกลิ่นน้อยลงแต่ยังไงก็คือมีกลิ่น
0: ก็มีจุลินทรีย์เนี่ยนี้เหมือนกันแต่ส
1: ุ
0: ดท้ายยังไงก็ต้องมีกลิ่นนะครับ สังเกตได้เวลาซื้อไปว่าของจริงหรือของปลอมนะครับคราวนี้ในเรื่องของบ่อหมักในเรื่องของจริงน
1: ะ
0: ครับแล้วกำลังการผลิตล่ะครับโรงงานเป็นยังไงบ้างครับพี่
1: ก็บอกว่าเป็นแสนแสนลิตรนะครับเราหมักมีประมาณ 4-5 บ่อ
0: ครับ
1: นะครับแล้วเครื่องจักรของเรา
0: เนี่ยทำบรรจุนะเครื่องไม่ได้กอกมือเหรอครับ
1: ไม่มีครับสมัยก่อนแรกๆเนี่ยเรากอกทีละขวด
0: ครับ
1: นะครับแต่ตอนนี้ถ้ากอกทีละขวดเนี่ยเขาเรียกว่าเกษตรกรนิยมมาก
0: ครับ
1: เกษตรเนี่ยถึงบอกว่าเอาไปลองดูนะครับคือตอนนี้เรากำลังสนับสนุนเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์กันอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็เลิกเผาฟางกันหรือการย่อยสลายต่างๆนานาเนี่ยแต่ปัจจัยหลักๆก็มาจากดินทั้งนั้นเลยถ้าดินคุณดีแล้วคุณทำอะไรก็เรียกว่าดีนะครับบอกเลยครับพื้นฐานของผลผลิตเนี่ยคุณจะอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ดินทั้งนั้นนะครับคุณต้องเปิดใจก่อนนะครับว่าดินวันนี้คุณดีหรือยังเกษตรกรรู้นะว่าดีหรือไม่ดี
0: จริง
1: ถ้าไม่ดีคุณลองปรับปรุงดูดินดูผมมาลองใช้มาหมดแล้วทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมา
0: จบที่นี่
1: จบคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย
0: โอ้โหนี่ครับนี่คือความสำคัญจริงๆนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทำให้ผลผลิตนั้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนนะครับอย่างที่บอกว่ากู้หนี้ยืมสินมานะครับเอามาลงทุนถ้าผลผลิตไม่ได
1: ้
0: สิ่งที่คุณจะต้องตามคือชดใช
1: ้
0: ก
1: ับ
0: สิ่งที่คุณยืมมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเปิดใจดูครับไม่ยากครับวันนี้กับจุลินทรีย์ย่อยสลายและเป็นของเฮียบอสโดยตรงครับนั่นก็คือดินเน่าวันนี้มากับช็อปมาเนียครับ ครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับวันนี้จับโปรโมชั่นกับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดครับมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับรีบโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับ @line@shopmania ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย Mcord ครับ
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
5: ดินล่ะ
4: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
1: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเทียนนี่แหละ
4: ดินเน่า
1: ดินเน่านะ
6: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
6: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร่
6: ได้ข้าว140ตังค์มันใช้ได้จริง
1: เป็นนี่เกือบตาย
0: รุดแล้ว
1: รุดแล้วเห็นไหม
7: ลูกเต้ามะนาวดูดินี่ของเขาดีแต
3: ่ตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
2: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
6: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
6: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
6: ่ได้ข้าว140ตังค์
8: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
0: คุณผู้ชมต้องรีบนะครับตอนนี้เฮียการันตีแล้วว่าผลิตทันแน่นอนเพราะนั้นวันนี้พื้นที่ในเมืองไทยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรซะเยอะและเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ถ้าต้นไม้ไม่โตนะครับวันนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าดินคุณไม่ดีแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าอยากให้ต้นไม้เจริญเติบโตดูแลเรื่องดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกครับโอ้โหตอนนี้สายเข้าเยอะมากครับเฮีย
1: ครับ
0: เพราะอะไรวันนี้ถึงสามารถคลองใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศไปแล้วครับ
1: มันตอบโจทย์ครับ
0: ครับ
1: ถึงบอกเกษตรกรนะครับตอบโจทย์ตอบแบบไหน
0: ครับ
1: 10% 20% 30% และอย่างหนึ่งราคาที่เราจำหน่ายหรือราคาที่เราจัดให้เนี่ยเป็นราคาสำหรับเกษตรกรจริงๆนะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยเขาเรียกว่ามีรอยยิ้มกันได้ดีนะครับคือคุณได้แน่ๆคือพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยเต็มไปด้วยจุลินทรีย์เมื่อไหร่พื้นแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยจุลินทรีย์นะครับการเพาะปลูกเนี่ยง่ายมากเลยครับสำหรับเกษตรกรนะครับปัจจัยแรกครับอย่าลืมครับเกษตรกรจำนะครับว่าพื้นดินไหนไม่มีจุลินทรีย
0: ์ครับ
1: พื้นดินนั้นไม่มีการเจริญเติบโตแน่นอนคร
0: ับ เอาเข้าฝากเอาไว้นะครับและช่วงสุดท้ายนี้ย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่แล้วผลผลิตมันไม่ดีวันนี้เริ่มต้นกับการดูแลดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกจริงๆครับจัดโปรดีกว่าอีกรอบนึงครับวันนี้กับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับกับดินเน่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย1ขวด1ลิตรครับราคาปกติขวดละ690บาทวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวม2070บาทแต่สำหรับ50สายแรกเหลือไม่ถึงแล้วนะครับแถมฟรีผงปราบมารเป็นแร่ภูเขาอีก2ซองมูลค่า400บาทครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,470 บาทวันนี้พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับวันนี้ครับรีบโทรครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์ที่ @shopmania ก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568นะครับนี่คืออีก1ความหวังของเกษตรกรไทยที่วันนี้ใครที่ทำการเพาะปลูกแล้วนะครับไม่ได้ผลผลิตวันนี้ดินเน่าช่วยได
1: ้
0: วันนี้ต้องขอบคุณเฮียบอสด้วยนะคร
1: ับ
0: หมดเวลาแล้วนะครับวันนี้สินค้าการันตีคุณภาพโดย Mcord นะครับเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
1: ดูเนื้อดู
3: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
6: ๆรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
6: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
6: ่ได้ข้าว140ตังค
4: ์ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
0: ครับ
4: งามเร็ว
5: ดินล่ะ
4: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
1: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเทียนนี่แหละ
4: ดินเน่า
1: ดินเน่านะ
9: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนะครับมาดูทุเรียนต้นประมาณ3ปีกว่านะไม่ต้องรอถึง5ปีเพราะทุเรียนนะทำยังไงให้มันสมบูรณ์ให้ออกลูก เราก็ได้ผลผลิตเราก็จะได้มีค่าใช้จ่ายมีค่าบำรุงต้นของเขาสม่ำเสมอนะครับดูลูกนะครับดูส่งลูกนะครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับส่งลูกได้สวยมากนะครับนี่นะครับนี่นะทุเรียนต้นน้อยนะแต่เราไม่สามารถจะปล่อยไว้เยอะได้ต้นนี้เราก็ปล่อยไว้ประมาณสัก20กว่าลูกนะครับแต่ไม่ได้ปล่อยไว้มากดูนะครับนี่ออกก่อนฤดูกาลด้วยนะครับดูข้างบนนะครับเราแต่งเอาไว้ประมาณ20กว่าลูกพอเพราะต้นมันประมาณ3ปีกว่าๆนะเราให้ดูความสมบูรณ์กันนะครับนี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ
5: มันใช้ได้จริง
1: เป็นนี่เกือบตาย
5: รุดแล้วรุดแล้ว
1: รุดแล้วเห็นไหม
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีขึ
5: ้น
4: ป
5: ู
4: ขึ้น
3: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมกัน
2: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
6: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
6: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
6: ่ได้ข้าว140ตัน
9: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
0: มากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2,070บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2,470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
5: มันใช้ได้จริง
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
5: ครับ
3: รู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมกัน
2: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
6: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียวได้ข้าว140ตัน
9: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ

0: ซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: แฮปปี้เน็ตมุ้งกันยุงพกพาขนาด6ฟุตสามารถป้องกันยุงแมลงและสัตว์มีพิษต่างๆได้วิธีใช้ไม่ยุ่งยากเพียงแค่1 2 3ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีพกพาสะดวกจัดการที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นสนามหญ้ากางคนเดียวก็ได้ไม่ต้องผูกให้ยุ่งยากโครงสร้างเป็นไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมน้ำหนักเบาตัวมุ้งเป็นโพลีเอสเตอร์ 100% ตะข่ายทนทานไม่ฉีกขาดง่ายระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนและไม่อับชื้นอย่าปล่อยให้ตัวคุณและคนที่คุณรักตกอยู่ในอันตรายจากยุงและแมลงร้ายด้วยมุ้งกันยุงพกพาขนาด6ฟุตของ Happiness
2: ครับ
3: ผู้ชมคะอย่างที่เราเห็นตามข่าวอยู่ในทุกๆวันเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคร้ายค่ะที่

0: ได้เลยค่ะนั่นก็คือมีมุ้ง
1: แล้วเป็นมุ้งจาก Happiness ด้วยนะครับเป็นมุ้งกันยุงแบบพกพาขนาด6ฟุตนะครับลืมภาพเดิมๆที่เคยจำความได้เนาะเป็นมุ้งใหญ่ๆโทษท้าแล้วเวลาต
0: าง
1: ทีนึง
0: สาย
1: เสาสี่เสาต้องตอกตะปงตะปูเนี่ยเก็บก็ยากรวมไปถึงเวลาเขาเข้าออกเนี่ยพวก
0: ง่ายพับเก็บง่ายนะสามารถที่จะใช้ทำคนเดียวได้เลยนะคะอ่ะแต่ทีนี้ตอนนี้คือเรากาง
1: ไว้แล้ว
0: ขออนุญาตพับเก็บก่อนคุณผู้ชม
1: นี่
0: มาเลยแบบนี้คุณผู้ชมขาแล้วก็ขาเขานะก็คือพับเข้าไปแบบนี้แล้วคุณเนี่ยสามารถที่จะใส่ซองนะคะแล้วก็พกพาออกไปข้างนอกบ้านก็ได้ใครมีบ้านสวนใครจะไปนอนตามไร่ไปเฝ้าของเนาะหรือว่าจะแบบพกพาออกไปนอนค้างคืนนอกบ้านนะคะหรือว่าบางคนอ่ะอยากจะไปแบบไปกรรมฐานไปวิปัสสนาตามวัดอย่างเงี้ยก็คือพกพาไปได้เลย
1: สายแคมปิ้งถูกใจ
0: ใช่นะหรือแม้แต่นี้ค่ะเราพับไปแล้วเดี๋ยวเรามากางให้ดูผู้ชมว่ามันง่ายมากๆเลยนะคะ
1: ครับ
0: พร้อมแล้วไป1 2 3
1: โอ้ตามเดียว
0: 3 วินาทีใช่
1: นะครับเสร็จแล้วตามขั้นตอนจริงๆนะฮะอยากบอกเลยนะครับว่าปัญหาที่บอกไปเนี่ยเรื่องของไข่เลือดออกนะครับสัตว์เลื้อยคลานที่เข้ามาก็จะหมดไปอย่างคุณนะครับจริงๆมันอเนกประสงค์น
0: ะ
1: อย่างเป็นคุณแม่ลูกอ่อนนะครับเลี้ยงลูกอยู่ช่วงกลางวันแบบนี้นะครับก็สามารถเข้าไปได้ง่ายๆเลยเวลาจะมุดเข้าแต่ละทีมันลำบากไหม
0: ถูกต้องคือบอกเลยนะว่าเข้าไปเนี่ยมันไม่ลำบากเลยนะคะผู้ชมขาเราสามารถที่จะเข้าไปนอนอยู่กับลูกน้อยด้านในก็ได
1: ้
0: เดี๋ยวเข้าไปให้ดูผู้ชมด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยนะคือมันใหญ่มากนี่เปิดมาปุ๊บแอบเข้าไปได้เลยแบบนี
1: ้
0: นี่แล้วเราก็คือเก็บมุ้งนะคะเอาไว้ใต้ฟูกต่างๆเพื่อจะป้องกันนะคะไม่ให้พวกสัตว์เลื้อยคลานนะหรือว่าแม้แต่ยุงแม้แต่แมลงนะคะเข้ามานะนี่เห็นไหมแอบเข้ามาแล้วคุณผู้ชมค่ะคือมันกว้างมากด้านใน
1: คือเอาจริงๆแล้วอ่ะมันเข้าได้กับทุก6ฟุตนะครับ5ฟุตหรือจะเป็น 3.5 ฟุตก็สามารถทำได้แต่ข้อดีของเขาให้ดูโครงของเขาครับนี่โครงของเขาตรงนี้นะครับทำมาจากไฟเบอร์การ์ดข้อดีของเขาคือมันมีน้ำหนักที่เบากันสนิมแล้วก็ทนกับความร้อนได้ด้วยนะครับเวลาที่บางทีเอาไปทำงานเอาท์ดอร์เนาะน้ำหกใสฝนตกแบบนี้ก็กันสนิมได้เลยรวมไปถึงนี่เลยครับโพลีเอสเตอร์นะครับตัวตะข่ายของเขาที่มีความเหนียวนะครับแล้วก็ขาดยากมากๆนี่ดูเล่นอย่างนี้เลยไม่ขาดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเวลาเราเข้าออกพวกตะข่ายเนี่ยมันต้องเข้าออกอยู่ตลอดถ้าเรียกว่าใช้คุณสมบัติที่ไม่ดีเนี่ยมันจะขาดนะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้อากาศเป็นไงบ้าง
0: โอ้ยอากาศคือโปร่งสบายคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าข้างในเนี่ยคือมันกว้างมากนะคะอย่างที่บอกว่าขนาด6ฟุตเนาะความยาวนะคะอยู่ที่190เซนค่ะความกว้าง160เซนนะคะแล้วก็ความสูง80เซนซึ่งแอบเข้ามานะคุณผู้ชมขออนุญาตเนี่ยมันนอนสบายๆยืดสุดตัวเลย
1: นอนชิลๆได้เลยนะ
0: ใช่แล้ว
1: เป็นสินค้าดีมีคุณภาพจากทางช็อปมาเนียนะครับหลายๆคนซื้อไปไ
0: ม่ใช่แน่นอน
2: Happiness มุ้งกันยุงขนาด6ฟุตซื้อ2แถม1จากราคาปกติ 2,970 บาทวันนี้พิเศษเหลือเพียงแค่790บาทเท่านั้นโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข02-114-3330หรือแอดมาที่ LINE @@shopmania
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
0: สนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
5: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดร์คอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
4: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้ค่ะผู้ชมคะเรามาเอาใจคนที่อยากจะใส่ใจตัวเองนั่นเองนะคะกับกาแฟค่ะสุภาพคอฟฟี่นะคะวันนี้อยู่กับคุณปอเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะสวัสดีค่ะ
6: สว
0: ั
6: สด
0: ี
6: ครับสวัสดีครับ
0: คุณปอคะวันนี้ความพิเศษอะไรมาฝากเราบ้างคะ
6: วันนี้กาแฟ

0: มาฝากนะครับเป็นกาแฟของสุภาพโอสถชื่อสุภาพกาแฟเป็นกาแฟปรุงสำเร็จที่สำคัญคือเราใส่สมุนไพรเข้าไปด้วยนะครับหลายชนิดเลย
1: ห้ามพลาดเลยครับกับโปรพิเศษนะครับเปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับซื้อไป
2: อร่อยแน่นอน
1: วันนี้นะครับกับสุภาพกาแฟครับกาแฟปรุงสำเร็จนะครับวันนี้ในเซตเนี้ย3กล่องนะครับซื้อ3แถมอีก3ครับวันนี้ได้ไปทั้งหมด6กล่องเลยซึ่งคุณจะได้ไปทั้งหมดในนี้นะครับ60ซองนะครับจากราคาปกติ 3,540 บาทนะครับวันนี้คุณจ่ายในราคา1,090 บาทเท่านั้นโทรด่วนครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @style shop mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ
2: คุณปอค่ะโดยปกติเวลาที่สุภาพโอสถเนาะมาที่รายการของเราหรือว่าพี่น้องชาวไทยรู้จักสุภาพโอสถเป็นอย่างดีเพราะว่าอยู่มายาวนานกว่า70ปีเราจะเห็นว่ามีแต่เหล่าสมุนไพรอาหารเสริมทำไมวันนี้ถึงเลือกทำกาแฟคะ
0: ครับปกติสุภาพโอสถที่ทำสมุนไพรอาหารเสริมแล้วก็จะเติมเรื่องคุณภาพสารสกัดสารสำคัญต่างๆแต่ว่าพวกเราชาวกาแฟนะครับเราก็กินกาแฟอยู่ทุกวันนะครับไม่ว่าจะมื้อเช้าบ้างบ่ายบ้างบางทีทานตอนเย็นด้วยซึ่งบริการทานกาแฟนะครับเราจะเติมน้ำตาลน้ำตาล1ช้อนชา5กรัมเติม2ช้อน10กรัมวันหนึ่งกิน2แก้ว20กรัมเดือนนึงเท่ากับทานน้ำตาล600กรัมซึ่ง600กรัมเนี่ยครับน้ำตาลจะไปอยู่ไหนก็อยู่ตามร่างกายคร
2: ับ
0: บางคนไม่ทานน้ำตาลนะครับใส่สารให้ความหวานว่าผสมนอกจากแก้โจทย์เรื่องกาแฟที่มีความหอมนุ่มอร่อยทานง่ายนะครับซึ่งกาแฟของสุภาพโอสถ1ซองมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตาลแค่ 0.6 กรัมเท่านั้นที่สำคัญคือไม่มีคอเลสเตอรอล
2: แปลว่าแบบนี้ก็คือใครที่อยากจะหันมาใส่ใจตัวเองเปิดวันด้วยการดื่มกาแฟเป็นปกติเราก็แค่เปลี่ยนจากกาแฟที่เรารับประทานกันอยู่ในทุกๆวันเปลี่ยนมาเป็นสุภาพกาแฟ
0: สำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสุภาพกาแฟเราทำเป็นสูตรละมุนทานง่ายและความละมุนของมันนะครับเราใช้สารครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวแทนครีมเทียมจากน้ำมันปาล์มเพื่อความนุ่มละมุนทานง่ายและสมุนไพรเราใส่อยู่3ตัวนะครับเป็นสารสกัดจากเจียวกูหลานมีสารสกัดจากขมิ้นชันสารสกัดจากงาดำและสารสกัดจากกรีนคอฟฟี่บีนหรือเม็ดกาแฟดิบด้วย
2: นะ
0: คร
2: ับ
0: คนที่ใส่ใจตัวเองและวิตามินรวมครับมีวิตามิน A B
1: จริงดูจากในเรื่องของสิ่งที่ใส่มาในตัวของกาแฟแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ในตอนนี้หลายๆคนซื้อไป
2: อร่อยแน่นอนค่ะ
1: มาครับวันนี้ครับกับโปรที่เปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับโปรดีจริงๆครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จนะครับ3กล่องใหญ่วันนี้ฟรีอีก3กล่องใหญ่เป็น6กล่องแบบนี้ทั้งหมดคุณจะได้ไป60ซองเน้นย้ำนะ60ซองนะครับในราคา 1,090 บาทเท่านั้นครับโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ

0: หอมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดคอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
5: คุณปอคะแต่ว่าจากที่เราฟังมาเมื่อสักครู่เนาะทั้งไม่ว่าจะเป็นเหล่าสมุนไพรสารสกัดจากสมุนไพรต่างๆหรือว่าแม้แต่วิตามินที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคุณปอคะอย่างนี้ต้องรับประทานวันหนึ่งได้กี่ซองยังไงบ้างคะ
6: วันหนึ่งถ้าปกติทานกาแฟอยู่ 2-3 แก้วสามารถเอาตัวนี้ไปทานได้เลยนะคร
5: ับ
6: แต่ผมอยากจะย้ำโดยเฉพาะมื้อเช้านะครับถ้าเราทานกาแฟที่หวานเจี๊ยบหรือหวานร้อยวันนั้นสังเกตนะเราจะอยากกินหวานทั้งวัน
5: จริง
6: เพราะว่าร่างกายจะเซตสแตนดาร์ดของความหวานแต
5: ่
6: ถ้าเรากินกาแฟของสุภาพบัฟฟี่ที่เราสามารถปรุงมาแล้วนะครับตัวเนี้ยพอเรากินตั้งแต่มื้อเช้าลองปรับมาทานกาแฟสูตรนี้สามารถทานได้มื้อเช้ามื้อบ่ายมื้อเที่ยงจะมื้อไหนก็คิดถึงกาแฟสุภาพคอฟฟี่ครับ
5: ค่ะแล้วต้องบอกนะว่ากลิ่นคือหอม คือเนี่ยเราชงอยู่ด้านหน้า
6: คุ
5: ณผ
6: ู้
5: ชมขานี่คือกลิ่นนะหลายคนจะบอกว่าอุ๊ยเห็นว่าใส่สารสกัดจากสมุนไพรเข้าไปเยอะ
6: ครับ
5: กลิ่นมันจะแบบ
6: สมุนไพรไหม
5: สม
6: ุ
5: นไพรตีขึ้นมาเลยหรือเปล่าหรือว่าจะดื่มยากไหม
6: ครับ
5: อันนี้คือกลิ่นหอมสมุนไพรไม่ได้ฉุนเกินไปนะคะแล้วก็ดื่มง่ายละมุนลิ้น

0: ค่ะคนที่รับประทานอาหารแล้วมีโซเดียมเยอะๆในทุกวันทุกวันแต่ว่าสุภาพโอสถนี่คือใส่ใจในเรื่องนี
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: เวลาคนเรานะครับที่มีความกังวลเรื่องโรคเรื้อรังไม่ติดต่อนะครับอยากให้สังเกตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมสูงเมื่อทานโซเดียมสูงเนี่ยที่มาจากอาหารแปรรูปหรืออาหารที่มีรสเค็มนะครับตัวนี้อาจจะเกิดผลกระทบนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่ำนะครับการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมต่ำอาจจะช่วยลดความดันโลหิตได้และความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจครับเพราะนั้นนอกจากทานกาแฟของสุภาพตอนเช้าการลดหวานจัดมันจัดเค็มจัดและการออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับสุขภาพครับ
2: วันนี้ก็มั่นใจได้เลยนะครับในตัวของคุณภาพของกาแฟรวมไปถึงมาตรฐานโรงงานที่ก่อตั้งมากว่า70ปีแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของด้านสมุนไพรหลายคนรู้จักกับสุภาพโอสถอยู่แล้วเพราะเป็นสุภาพคอฟฟี่หลายคนมั่นใจแน่นอนนะครับ
0: ใช่แล้ว
1: ก็แบรนด์สุภาพโอสถอยู่หุ้นไทยมาปีนี้เป็นปีที่76โรงงานของเราจดทะเบียนอยู่ในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยมีมาตรฐานทั้ง GMP เพราะนั้นมั่นใจสุภาพบริษัทได้เลยครับ
2: แล้วบอกครับช่วงท้ายครับฝากถึงตัวสุภาพคอฟฟี่ให้กับหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับ
1: สุภาพคอฟฟี่จากที่เราทำสมุนไพรและอาหารเสริมตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟที่ทานได้ทุกวันนะครับ
2: ครับเอาละครับยังไงรีบโทรให้ทันนะครับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จวันนี้3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ได้ทั้งหมด6กล่องใหญ่แบบนี้60ซองครับจาก 3,540 ไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว 1,090 บาทเท่านั้นที่02 114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ
0: คุณปอค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณปอมากๆเลยขอบพระคุณค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: หวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ดายคอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
3: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมันเนี่ย
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ใหญ่มาก
1: รู้ทำไมต้องมาขนาดนี้
2: ค่ะ
1: พี่แอนครับตอนนี้ลูกค้าเราคือยอดขาย100ล้านบาทแล้วนะครับ
2: โอ้โห
1: จริงๆฮะนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยทั้งหมดเพราะพี่แอนเลยจริง
2: ไม่เกี่ยวเลยครับเพราะทุกคนแบบรักสุขภาพแล้วก็หันที่จะมาดูแลตัวเองกันมากคือนี่เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะจริงนะพี่แอนเป็นทั้งพรีเซนเตอร์และพี่แอนเป็นผู้ใช้จริงลูกค้าเราจริงๆคือเราอยากถามว่าตั้งแต่พี่แอนทานมาพี่แอนรู้สึกยังไงบ้างคะมันดีต่อใจแล้วก็ดีเลยค
1: ่
2: ะ
1: เพ
2: รา
1: ะ
2: ว่าในแต่ละวันแอนไม่มีสิทธิ์รู้เลยเพราะว่าเราก็ทานอาหารตามกองถ่ายบ้างที่นู่นที่นี่บ้างเราไม่รู้เลยว่าวันๆนึงอ่ะเราจะได้ทานผักในปริมาณที่ร่างกายเราต้องการหรือเปล่าตั้งแต่แอนพบกับฟาร์มเดลี่เวจิคลาสนะคะก็คือแอนแค่พก1ซองไว้ในกระเป๋าแอนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยใน1วันแอนจะต้องทาน1ซองแน่นอนละฉีกปุ๊บชงดื่มปุ๊บโอ้โหงี้แอนก็มั่นใจละหอมแบบไม่เหม็นเขียว
1: ฉะนั้นหลายคนที่บอกว่าใช้ชีวิตดีมีความสุขแล้วเนี่ยเลยกลายทำให้ยอดขายตอนนี้ร้อยล้านแล้ว
2: ใช่ขอบพระคุณลูกค้าทั่วไทยมากๆนะคะทะลุ 5.5 ล้านแก้วเลยนะคะคุณผู้ชมขาปกติ1กล่องเนี่ยได้12ปกติกล่องละ990นะวันนี้4แถม3 7กล่อง72เลย

0: คุณผู้ชมครับโปรโมชั่นที่จัดให้วันนี้นะฮะถ้าเกิดเห็นหน้าพี่แอนอยู่วันนี้จ่ายราคาเดียว
1: แค่ 1,000 เท่านั้นฉะนั้นวันนี้นะคะพูดเลยว่าฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเรานะฉีกธงดื่มเท่านั้นง่ายมากๆ1ซองพกไปได้ทุกที่ขอแค่มีน้ำเปล่า
0: หลายคนบอกว่าจริงๆแล้วระหว่างวันเราไม่สามารถที่จะกินผักผลไม้ได้ครบจริงๆแล้วพี่แอนเน
1: า
0: ะ
1: เราไม่มีทางรู้เลยว่าจะได้แบบครบในปริมาณที่ร่างกายของเราต้องการหรือเปล่าแต่เนี้ยเราพกแค่1ซองแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่นะฮะ
1: เน
0: ี
1: ่ย1ซองแบบนี้เลยตอนนี้เหลือ83เซนแล้วค่ะ
0: เร็วมากอุ๊ยเหม็นเขียวมั้ยครับ
2: หอมกลมกล่อมสดชื่นมากเลยค่ะ
1: เนี่ยนี่คือข้อดีของเราครับ1ซองเนี่ยปริมาณคือเทียบเท่าปริมาณครึ่งกิโลตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นผักผลไม้5สีด้วยถ้าไม่สะดวกทานแบบนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าทานได้ก็ดีนะถ้าไม่สะดวกทานแบบนี้ทานไม่ถึงก็ฉีกชงดื่มได้
2: แล้วมั่นใจได้เลย
0: รสชาติมันเป็นยังไงครับพี่แอนคร
1: ับ รสชาติจะหอมนะคะแล้วก็กลมกล่อมดื่มง่ายคือจริงๆแล้วจะชงดื่มแบบนี้ก็ได้หรือคนไม่ชอบเย็นๆก็ไม่ต้องใส่น้ำแข็ง
0: โอ้จริง
1: หรือจะแบบใส่กับโซดาเครื่องดื่ม
0: อุ๊ยจริงผมชอบถ้าเป็นแบบนั้นมันจะเหมือนแบบทำให้เหมือน
1: ความที่
0: มันสดชื่นขึ้นหวานขึ้นจริงๆมันไม่รู้ยังไงคุณผู้ชมลองดูนะฮะแต่ตอนนี้ย้ำนะมันมีจำนวนจำกัดคุณผู้ชมครับตอนนี้ทีมงานเหลือกี่เซตนะฮะ6กิโลเท่าไหร่นะ
1: 56เซต
0: แล้วนะ
1: พิเศษที่สุด
0: บอกเลยว่าตอนนี้100ล้านบาทของเราเนี่ยคือทั่วประเทศแล้วจริงๆคุณพี่ท่านนี้คืออายุเป็นเพียงตัวเลข
1: 78แล้วหรอ
0: ใช่แต่ว่าสดใสมากฮะ
1: แล้วทานฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราทั้งครอบครัวค่ะพี่แอนแล้วก็ตุนไว้แบบนี้เลยแล้วก็เขาจะมีแบบเหมือนฟิลจิบชายามบ่ายเขาเปลี่ยนเป็นจิบน้ำผักยามบ่าย
2: โอ้ยดีเลยมีประโยชน์ด้วย
0: ถูกต้องครับผมหลายคนนี่อันนี้ผมไปเยี่ยมกันมาใช่ผมไปเยี่ยมมาเลยแล้วก็คือย้ำนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่มียอดซื้อเยอะเนี่ยมีโอกาสที่เดี๋ยวจ๊อบกับมะเหมี่ยวจะไปตามหานะ
1: ใช่
0: เพราะว่าเราอยากจะเอาของขวัญไปฝากนะครับอันนี้เขาทานกันทั้งครอบครัวฮะพี่สาวน้องสาวอะไรเงี้ยก็คือทุกคนทานหมดเลย
1: ใช่แอนก็เคยเจอนะเขาเวลาแบบว่าแอนไปถ่ายงานอะไรเงี้ยแล้วก็เจอแล้วก็แบบก็มาถามแอนบอกว่าคุณซิเลียมทานจริงหรือเปล่าแอนก็บอกว่าทานจริงค่ะวันละซองเท่านั้นค่ะสำหรับแอนคือการพลาดไม่ให้ลืมซึ่งวันนี้คุณผู้ชมโปรที่พี่แอนมาวันนี้เหลือน้อยกว่าเท่าไหร่นะเมื่อกี้36เซตใช่ไหมน้อยมากคุณผู้ชมวันนี้เอาไปเลย7กล่อง70ซองชงแจกทั้งบ้านเลย
0: ครับ
1: พันเดียวตอนนี้เท่านั้นจ้า
2: ใช่พิเศษสุดๆเลย7กล่องแบบนี้ใช่ไหมคะ 1,000 บาทเท่านั้น
1: ทีมงานขอจัดสต๊อกเพิ่มได้ไหมแหมได้สุดใส่ชุดนี้ด้วยนะต้องให้เอาล่ะ
0: โอเคหลังจบรายการอีก5นาทีนะครับผมเดี๋ยวใครที่โทรมาได้โปร7กล่อง 1,000 บาทไปทุกคนเลยภายใน5นาทีหลังจบรายการนะฮ
1: ะ
0: นี่เพื่อพี่แอน
1: กลับมาก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือแอนน่ะก็ไม่สามารถที่จะแบบทานผักได้ท
2: ุ
1: กอย่างบางอันมันก็มีกลิ่นบางอย่างใช่มั้ย
0: วันนี้ขอบคุณพี่แอนด้วยนะครับ
1: ไปแล้ว
0: ค่ะไปแล้วครับหมดเวลาแล้วจริงครับ
3: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-Cot ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: อยู่กับพวกเราและซาบีน่าซาบีน่าจะมาเสิร์ฟความสวยความใส่สบายเช่นเดิมกับรุ่นพรีเมียมจากซาบีน่าค
6: ่
5: ะ
6: ใช่แล้วรุ่นนี้คือซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ขายดีมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็กลับมาให้พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้นะถ้าใครได้ใส่คุณจะรู้เลยว่าต้องซื้อซ้ำเพราะใส่แล้วมันสบายใส่แล้วสวย
5: ต้องบอกว่าสีสวยมากทั้งสีฟ้าชมพูน้ำตาลแบบนี
6: ้3ตัวนี้ไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีก1ตัวเนี้ยคลาสสีไปให้แต่ได้ไม่ซ้ำกับ3ตัวแรกนะคะและยังไม่พอให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันไปด้วยอีก2ตัวและทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้ไป 1,090 บาท
5: อุ๊ยลดมากเฉลี่ยหารออกมาต่อตัวจะตกตัวละแค่182บาทเท่านั้น
6: คุณผู้ชมทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
7: Hello Sabinaยกระดับการใส่บราไร้โครม Sabina Happy Bra Premium ถักทอแบบ Air Touch Skin ด้วยเส้นด้ายพรีเมียมทั้งตัวเงาสวยสัมผัสนุ่มเย็นสบายเมื่อสวมใส่เบา ด้วยฟองน้ำแอร์โฟลว์ทรงดีคอร์ฟคอนเนคเต็ดแพดประคองทรงทุกองศามีซีล็อกเก็บทรงให้อกสวยเป็นธรรมชาติระบายอากาศตลอดตัวทั้งฟองน้ำและผ้าด้านในบราช่วยลดความอับชื้นดีไซน์คอร์วีสายบ่านุ่มปรับได้ไม่กดทับตะขอ3ตา3แถวกระชับทุกสรีระอกสวยด้วยนวัตกรรมราแห่งยุคความพรีเมียมที่อยากให้คุณได้สัมผัสแฮปปี้บราพรีเมียมจากเซบีน่า
6: ดูนิดนึงทำไมสายเขาเยอะแล้วทำไมคนถึงซื้อเยอะเพราะว่าให้ดูเนื้อผ้าของเขาก่อนเลยนะคะเนื้อผ้าของเขาจะเป็นเนื้อผ้าพรีเมียมเห็นไหมว่าเขาจะขึ้นเงาสวย
8: ๆ
6: ที่สำคัญค่ะทรงตรงนี้เขาจะเป็นทรงวีคอวีที่เขาจะช่วยยกหน้าอกของเราเนี่ยให้สวยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการยกหน้าอกตรงนี้คุณเห็นไหมว่าหน้าอกสวยแต่เขาไม่มีโครงนะคะ
8: ไม่ต้องใช้โครงพยุงกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาโลกใส่แบบโครงแล้วมันอึดอัดนะแม่
6: ใช่และให้ดูด้านข้างนิดนึงคุณผู้ชมค่ะว่าด้านข้างของเขาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะคือเขาช่วยเก็บช่วยโกยเนื้อตรงนี้ให้เรียบมาก
8: ขึ้นเต้าสามเต้าสี
6: ่ใช่แล้วถึงใส่เสื้อในโชว์กันได้เลยไงตัวนี้
8: จริงอยากให้ดูนี่คือนวัตกรรม Airflow รูระบายอากาศเล็กๆตลอดตัวเลยและที่สำคัญนะคะตรงนี้เนี่ยฟองน้ำด้านในเขามีรูตรงนี้นะสามารถถอดออกมาแล้วแยกซักกับชุดชั้นในก็ได้ถ้าใครอยากจะถนอมผ้าเป็นพิเศษ
6: เฮ้ย
8: และเป็นฟองน้ำ connected pad ค่ะเป
6: ็
8: นเช
6: ื่
8: อมกันแผ่นเดียวกันแบบนี้เลยจะไม่แยกจากกันแล้วเห็น C curve ด้านข้างไหมคะ เขาก็จะใช้นวัตกรรมตัวนี้ในการเก็บโกยหน้าอกของแม่ไว้ให้มันเป็นทรงหยดน้ำสวยมาก
6: ใช
8: ่แล้วนี่คือนวัตกรรมที่ฟองนมไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปเห็นป่ะมีการเย็บเก็บขอบกุญอย่างดีทุกด้านและทุกตัวที่มีฟองแบบนี
6: ้
8: จะเป็นสีเดียวกันกับเสื้อในในปี2026นี้นะคะจะไม่ใช่คนละสีกันแล้วค่ะและเวลาเอาไปซักแม่ขยี้ขยำแบบนี
6: ้
8: กล
6: ับ
8: มาเป็นทรงเหมือนเดิม
6: แล้วเขายังอยู่คู่กันไง
8: ถูกต้องดูค่ะเห็นไหมรุ่นนี้ค่ะเลิศมาก
6: ซาบีน่ารุ่นเก่านุ้ยเคยใส่มาใส่จนเยอะแล้วนี่ของนุ้ยเองนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมคุณเห็นไหมว่าตัวเมื่อกี้เขาเย็บขอบเย็บกุ้นสวยงามมากอันนี้ไม่ได้เย็บเลยแล้วก็มันหลุดลุ้ยหมดแล้วแล้วคุณดูทรงสี
8: สาวอวบไม่ว่าจะลูก1ลูก2ลูก3ลูก4
6: เนื้อเขาเยอะ
8: หรือไม่มีลูกแล้วอวบด้วยหมูกระทะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในแล้วถ้าชุดชั้นในมันทำให้หน้าอกเราสวยได้อ่ะการใส่เสื้อผ้าของเราจะทำให้บุคลิกเราดีขึ้นมาอีก
6: แล้วบุคลิกดีใครๆเขาก็อยากคุยด้วยคุณผู้ชมเปลี่ยนเถอะพอบุคลิกดีเราจะสวยขึ้นมาทันทีที
8: ่
6: เคยคนทักว่าไปทำอะไรมาสวยขึ้นไม่ได้ทำอะไรมาแค่ใส่เสื้อชั้นในซาบีน่าเท่านั้นเองคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้รีบเลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้โปรโมชั่น3ตัว3สีนี้แล้วยังไม่พอแถมเสื้อชั้นในเพิ่มอีก1ตัวคละ4ไปให้4ไม่3
8: และนอกจากนั้นยังได้กางเกงชั้นในอีกตั้ง2ตัวเอาไปใส่ให้มันเพลิดเพลินเจริญใจเลยแม่จ๋า 1,090 บาทมีอยู่จริงตกตัวละ182บาทต้องรีบโทรตอนนี้มีเก็บเงินปลายทางด้วยเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้ว
6: แต่ตัวละ750เหลือแค่ตัวละ182บาทแล้ววันนี้นุ้ยกับแม่ตูนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอยู่กับรายการ Nice Stadium ครับก็มาอยู่กับพวกเรา3คนเหมือนเคยทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ต้องเริ่มต้นด้วยคำว่า
1: อะไรฮะตกใจหมดวอลเลย์บอล
0: นี่นี่
1: อ๋อ Under เหมือนนายกไง
0: นายกไปไหนวันนี้ก็
1: นายกแล้วก็ส่งหัวใจในครับตอนคลมสัญจรไงลงใต้ลงใต
0: ้เสิร์ฟตลอดเลยตอนนี
1: ้ครับ
2: นะเพราะว่าช่วงนี้ในกระแสวอลเลย์เนี่ยฟีเวอร์อย่างมาก
0: ครับ
2: นะโดยเฉพาะหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยนะฮะสามารถคว้าแชมป์เอเชียแล้วก็ได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028สำเร็จแล้วคือผมต้องบอกว่ามันเป็นวันที่ทุกคนต้องจดจำไปอีกนานแสนนาน
1: คนลุกอ่ะ
0: คนลุกครับ
2: โอ้แล้วเรื่องที่พวกเธอทำเนี่ยมันจะเป็นตำนานให้คนแบบเล่าอีกไม่สิบยี่สิบสามสิบปีอ่ะ
1: หลายเจนนั่นแหละ
2: ใช่
0: ครับเพราะว่าโค้ชออสที่บอกที่ล่าสุดที่เดินทางมาถึงสุวรรณภูมิบอกว่าความฝัน20ปี
1: ครับ
2: สำเร็จแล้ว
0: สำเร็จแล้ว20ปีที่รอคอยเจ็ดเซียนเกือบจะได้ไปแต่ก็ไม่ได้ไปโอ้โหมีหลายคนที่ได้สัมภาษณ์เจ็ดเซียนก็เขาก็แบบน้ำตาคลอนะแทนน้องๆแบบดีใจแทนน้องๆที่สามารถไปโอลิมปิกได
1: ้คนลุกนะยินดีกับน้องๆทุกคนด้วย
2: เดี๋ยวดูบรรยากาศนิดนึงนะคือพวกเธอเดินทางกลับกันมาแล้วนะแล้วก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีนะคือผมชอบตรงที่โค้ชออสเนี่ยเขาถือถ้วยมาไง
1: แล้วก็ให้ทุกคนสัมผัสหมดเลย
2: ทุกคนได้แตะถ้วยหมดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม
1: ไม่ว่าคนที่เป็นแฟนคลับเป็นนักท่องเที่ยวอยู่แถวนั้น
0: ได้รูปหมดเลย
1: เนี่ย
2: ได้จับถ้วยจริงๆเลย
1: โอ้ยขนลุกเลยเรื่องนี้ครับ
2: คุณดู
0: เพราะว่าคุณเจ๋งไปแล้วมา
1: เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาไงที่สนามสุวรรณภูมินะครับมาที่ประตู2ชั้น2ผมไปต่อรับมาด้วย
2: ใบเลขอะไรหรือเปล่า
1: ชั้น2ไม่ได้บอกนี่ไงโค้ชออสฮะ
2: เนี่ยใครก็แตะถ้วยได้เป็นไง
1: เนี่ยเขาให้แตะหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับเป็นนักท่องเที่ยวนะฮะนี่บรรยากาศมีคุณธนเกียรติจันทร์ชุ่มนะครับ
0: มี
1: ผ
0: ู้
1: จัดการกองทุนศักดิ์ยอดมณีนะครับผู้ว่าการการแข่งประเทศไทยกอทนะครับมีเลขาธิการของ
0: ผู้ช่วยรัฐมนตรี
1: ผู้ช่วยรัฐมนตรีใช่ไหม
0: ของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงศึกษาท่องเที่ยวกีฬาม
1: าด้วยนะครับผู้จัดในวงการกีฬามากันเยอะเลยนะครับนี่บรรยากาศคืออันนี้เรื่องจริงนั้นคุณรัชชินพงษ์นะนี่ฮะนี่ถ้วยแชมป์เอเชียนะครับในสมัยที่4ของเรานะชูให้กับทุกคนได้เห็นเลยเพราะว่าที่มาวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยชั้น2นะครับชั้น3ชั้น4เนาะ
2: แน่นหมด
1: แน่นหมดเลยชั้นทางนี้นั่นแหละฮะเขาก็เขารอดูอ
0: ่
1: ะอันนี้แฟนของน้องออมสินนะครับเศรษฐีพรจันทวิสูตรนะครับที่ทำ28แต้มในรอบชิงที่เจอทีมชาติจีนนะครับบรรยากาศยอดเยี่ยมนะฮะนี่ฮะโอ้โหสุดยอด
0: โอ้โหนี่ก็คือ
1: ปาดเกิดปาดน้องโบนะครับ
0: ครับ
1: ลูกแม่ค้าขายข้าวแกง
2: ครับ
1: สมุทรสาครนะสาครสงคราม
2: สงคราม
0: สงครามสงครามครับโอ้มีน้อง
1: บิ๋ม
0: น
1: ี
0: ่บิ๋ม
1: คุณเล็ก
0: จะไปรับด้วยเหรอ
1: ชนะทิพย์ซ้อนถามนะครับซึ่งเป็นเพื่อนสนิทนะครับก็มาให้กำลังใจ
0: น้องอมสินก็มีแฟนรับด้วยนะในแบบ
2: ตะกี้เนี่ยคือทุกคนเนี่ย
1: ได้หมดเลย
2: นอกจากแตะถ้วยบางคนเอาไปถือ
1: ถ่ายรูปด้วยเนี่ย
2: ใช่ใช่
0: คือทุกคนที่ไปได้สัมผัสหมด
2: ถูก
0: นอกจากคุณเจ๋งที่ไม่สัมผัสไปแล้วไม่ได้สัมผัส
1: ผมยวงหาผมยวงหานะครับเพราะว่าให้ถ่ายรูปเลยนะ
2: ใช่ใช่
1: เพราะว่าเหมือนแบบถ้วยแชมป์นี้ไม่ใช่เฉพาะของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับเป็นของทุกคนทางประเทศ
2: เป็นของคนไทยเรื่องจริง
0: ใช่พูด
2: คือมันเป็นคำพูดที่น้องน้องคู่ชมพู่เนี่ยพูดไว้หลังจบเกมเหมือนกันว่าแชมป์เนี้ยมันไม่ใช่แค่เพื่อตัวเราไม่ใช่เพื่อสมาคมคนไทยทุกคนทั้งไทยและต่างประเทศคือมันมีความสุขไปด้วยกันหมด
1: แม้กระทั่งโค้ชคีย์บอร์ดที่วิจารณ
0: ์น้องก็ชม
1: บอกว่าไม่เป็นไรนะครับผมเปลี่ยนมาเป็นแรงเชียร์ให้เราก็ได
2: ้คือผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้โค้ชคีย์บอร์ดจะทำงานยังไงต่อ
0: ไปไม่ถูก
2: มันจบแล้วอ่ะ
0: ไปไม่ถูก
2: มันไปไม่ได้แล้วอ่ะโอ้โห
0: ไปไม่ถูก
1: เงียบอยู่ตรงน
2: ี้ว่าเขามาทั้งปีอ่ะโค้ชคีย์บอร์ดอ่ะ
1: ก็มาน้องออมสินไงออมสินร่างทองได้เบสไปเกอร์
0: โอ้โหออมสินนี่3
1: ตบยอดเยี่ยม
0: 3ทัวร์นาเมนต์หลังเนี่ยท็อปฟอร์มมากแล้วตัวนี้โหพีคมากนะ
1: ก็ไป
0: ฟอร์มดีมาก
1: เล่นที่ต่างประเทศเนี่ยแล้วก็น้องก็เล่นอย่างแข็งแกร่งนะครับเป็นเบสฮิตเตอร์ก
0: ็
1: คือเป็นตัวตบยอดเยี่ยมเราได้4รางวัลเลยนะ
0: ครับ
1: ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมานะครับก็ออมสินได้เบสฮิตเตอร์ใช่มั้ยนะครับพรพันเกิดปาดได
0: ้
1: MVP แล้วก็ Best Setter มือเซตยอดเยี่ยมแล้วก็อีกคนนึงก็คือธนันท์ นุชแก้ว Best Middle Blocker
2: คือผมต้องบอกว่าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เราพีค
0: ทุกคน
2: เล่นดีทุกคนไม่มีใครเล่นไม่ดีเลยแล้วมันพีคต่อเนื่องมาจากวันที่เราเอาชนะเวียดนามใน4เกมอะไรกันนั้นมันต่อมาใน VNL เราก็ทำได้ดีในสนาม2สนามสุดท้าย
1: นะเวียดนาม
2: แล้วก็
1: รอบรองชนะญ
2: ี่ปุ่นซีลีกเราก็ทำได้ดี
0: ใช่ครับ
2: สุดท้ายเนี่ยฮะก็มาประสบความสำเร็จนะฮะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวย้อนให้ดูวันที่แข่งนิดนึงนะ
0: ครับ
2: วันที่เจอกับจีนดูภาพนิดนึงนะฮะ
0: รอบชิงเน
1: า
0: ะ
1: รอบชิงเล่นกัน5เซต
2: ใช่
1: นะครับ
0: โอ้โหสนุกเลยเชียร์มันมาก
1: สนุกมากนะครับเซตแรกเราเปิดฉากได้อย่างยอดเยี่ยมชนะไปก่อนนะครับถ้าจะให้เป็น25ต่อ20นะก็มีพรพันธ์เกิดปราณนะครับนี่ออมสินเสถียรพรชนะไปสู่ซึ่งทำไป28แต้มในรอบชิงนะครับเสริมดีมาก
2: แล้วออมสินเนี่ยมันจะมีแต้ม2แต้มสำคัญที่เซิร์ฟเอสตอน 13-14 เนี่ยมันทำให้เราแบบขึ้นไปแบบโอ้โหจ่อแล้วอ่ะ
0: นี่น้องออมสินนี่ทำไปเซตนึงเลยนะเพราะเกิน28แต้มอ่ะเพราะเซตมี20
1: เนี่ยบรรยากาศก็ของเขาก็มีหมายเลข2แล้วก็มีอู่เมืองเจี๋ยนะครับที่ดังๆอ่ะเนาะนะครับไม่มีหลิงหญิงไงที่ผ่าตัดหัวใจอยู่นะครับคือในกีฬาของจีนเขาชมไทยนะว่าทุกอย่างนั้นมันเหมือนกันหมด
2: แต้มชนะ
1: แต้มชนะได้ไหม
2: แต้มชนะ
0: โอ้โหแบบสูสี
1: คู่ขี้เซต 3อันนี้เซต 3มุ้มมิ้มที่หายเจ็บกระมาเจ็บไหล
0: ่
1: พักไปเกือบปี
2: ครับ
0: โอ้อัน
1: นี้ก็ร่างทองโดยเฉพาะเพราะว่าบุ้มมิ้มมาครั้งนี้เนี่ยรับดีมาก
2: ใช่
1: รับดีมาก
0: แล้วมา

0: เจอจีนเล่นยิ่งดีมากนะมุมเดียวนะ
1: เซตที่สาม
2: ครับ
1: เซตสี่
3: จีนเสิร์ฟก่อน
1: เซตสี่แล้วก็ต้องตัดสินกันในเซตที่ห้าซึ่งสูสีดูดีนะครับแล้วก็มาจุดเปลี่ยนก็คือเรื่องที่นี่ไงนักกีฬาของจีนเนี่ยไปตบใส่มือบล็อกอ
0: ่
1: ะ
0: ตบใส่กันเอง
1: ตบใส่กันเองมือบล็อกจุดเปลี่ยนสักการ
0: ์โอ้จุดโดนเต็มหัวเลย
1: แล้วก็เจอลูกเสิร์ฟของ
0: เซซิมอนทัดดาวอะไรเสิร์ฟดีหมดเลยนะ
1: เสิร์ฟแต้มเท่าไหร่แต้มที่13กับ14อ
0: ่ะคือมันมีจุดเปลี่ยนอยู่เกมนึงที่เราตามหลังอยู่อ่ะตอนนั้นประมาณ5 6 7แต้มแล้วเราไล่ๆมาแล้วสุดท้ายแล้วมาแซงอ
1: ่
0: ะแล้วเราพลิกกลับมาชนะได
1: ้
0: ก็ถือว่า
1: จะเป็นเซต4แต่ว่าเซตที่2เราแพ้ขาดนะ
2: ใช่
1: แล้วปล่อยไง
2: ใช่เหรอ
1: ปล่อยละ
0: แล้วดู
1: แค่10แต้มเอง
0: ดูแต้มสุดท้าย
2: แต้มสุดท้ายแต้มสุดท้าย
1: แมตช์พอยต์ที่น้องบุ๋มบิ๋มนะฮะเป็นคนรับบอลเองก็อย่างที่บอกไปบุ๋มบิ๋มเขารับบอลดีมากแล้วก็ให้กับ
2: บอลพันวิ่งขึ้นมาตี
1: แล้วก็มีตัวกระโดดหล่อคือเป็นทับเอ็กไงนะปั๊บแล้วก็บอกเข้าไปคนลุกเลย
2: ดึงบล็อกไป2คน
0: ดูแล้วดูอีกขนยังลุกเลยนะ
1: ลุกเลยนะนี
0: ่โอ้แบบมันตื่นตันใจ
2: ตัวโอลิมปิกอยู่ที่นี่แล้วนี่ตัวนี
1: ่ที่เก็บทูเอลเ
0: อ
1: ไม่ตอนที่โค้ดออสได้เราได้แต้มเท่าไหร่แต้มที่13 14เราดูโค้ดออสแบบ
2: พนมมือ
1: ร้องไห้
2: พนมมือพนมมือ
0: โอ้จริงๆเขาบอกว่ามีคนอยู่เบื้องหลังนี่ที่ท่องคาถาอยู่นะลูกชายโค้ดออส
1: อ๋อโค้ดช้าง
0: โค้ดช้าง
1: โค้ดช้างแล้วก็เราร้องเพลงชาตินะครับเมื่อวันที่ผ่านมานะครับตอนประมาณ2ทุ่มครึ่งถ้าพี่อันดี้บริษัทนิกัดบอกว่าเป็นเพลงชาติที่ไพเราะที่สุดแล้วในช่วง2ทุ่มครึ่งในวัน
0: ครับถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินบอกว่าคนแขนสแตนด์อัพอ๋อได้เป็นเพลง
1: ภาษาบ้านผมคือคนคิงลุกครับ
0: บอกว่าฟังเพลงชาติแล้วดู
2: ก็นะฮะเงินอัดฉีดเนี่ยเบื้องต้นนี่ของรัฐบาลโดยกองทุนนะฮะ11,760,000 บาท
0: ครับ
2: แล้วก็มีแจ๊สหรือโมโนเนี่ยฮะมอบอีก5 ล้านบาท
1: ครับ
2: แต่เดี๋ยวดูว่าจะมีหน่วยงานอื่นอื่นหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
2: นะเพราะว่าถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่
1: ของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ถ่ายทอดสด
0: ใช่ครับ
1: จะให้ด้วย
0: เพราะเดี๋ยวอาจจะมีสปอนเซอร์ที่สนับสนุนสมาคมวอลเลย์บอลอาจจะพิเศษอะไรหรือเปล่าอะไรนะครับแต่ว่าของกองทุนนั้นคือตามหลักเกณฑ
2: ์ตามหลักเกณฑ
0: ์ที่ได้ของเอเชียทีมชาติโลกอะไรต่างๆเนี่ยก็ผมก็อยู่ประมาณนี
1: ้ในกีฬาได้เนาะเนี่ยได้อย่างน้อยนะคนละ600,000
2: คนละ600,000
1: ได้อยู่แล้วนี่ไง4รางวัลที่เราได้นะครับ3คน4รางวัลโอ้โหสุดยอดทักดาวนะครับออมสินแล้วก็มีพอร์ตพันเกิดป่าได้ถึง2รางวัล
0: คุณเจ๋งจะให้อะไรรางวัลน้องมั
1: ้ยให้กำลังใจกับน้องๆนะครับ
0: ใช่นะ
2: อยู่แล้วให้ก
1: ำลังใจคุณชอบออมสิน
0: คุณไม่ใช่เป็นนักเลงคีย์บอร์ด
2: ไม่มี
1: ไม่มีไม่มีไม่มีเนี่ยไม่มีนะครับ
0: พอไทยได้แชมป์ได้ไปโอลิมปิกแล้วอีกคนนึงก็น่าเห็นใจแต่ว่าเขาว่าเต็มใจนะรัศมีแขครับ
1: วิ่งใช่ไหม
0: วิ่ง
2: ต้องวิ่งใช่ไหม
0: โอ้ร้อยรอบวัดพระแก้ว
2: แก้บน
1: แต่ว่ามันไม่วิ่งวันเดียววิ่งอาจจะวิ่งแบบหลายเดือนหน่อยเพราะว่า
2: ผสมกัน
1: เป็นวัดสำคัญกัน
0: ใช่
1: เที
0: ่
1: ยวเยอะอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เบ็ดเสร็จแล้วนะวิ่งเท่าไหร่รู้ไหมประมาณเกือบ200กิโลอ่ะ
1: ก็ได้ไงก็เร็วคือ
0: ก็รอบนึง2กิโล
1: ก็วันที่3กันยายนนะคุณเนม
2: ครับ
1: ก็จะไปพบ
0: นายก
1: พบนายกก่อนแล้วก็ไปพบกับเจ้าของเลขสิทธิ์ไงที่ท่าละสดนะครับจะมีมอบรางวัลอะไรกว่าไปแล้วก็วันที่3ก็จะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นด้วย
0: ใช่วันที่4คืนวันนั้นนะ
1: คืนที่3คือ3คือ4แล้ว
2: เดี๋ยวดูโปรแกรมเอเชียนเกมนิดนึงนะฮะก็เดี๋ยวรายการต่อไปคือศึกเอเชียนเกม
0: ครับ
2: นะครับที่ทีมสาวไทยเนี่ยนะฮะจะลงแข่งขันนะครับก็รอบแรกคุณเจ๋ง
1: ก็
2: มีคีกิสถานมองโกเลียแล้วก็ชนิสไทเป
1: แชมป์กลุ่ม
0: โอ้แชมป์กลุ่มแน่นอนฟอร์มแบบน
1: ี้อย่างน้อยเนี่ยเรารอบรองไปอย่างน้อยนะครับอยู่ที่ว่าจะไปถึงรอบชิงไหมเราเคยเข้าชิงปี2018ผมได้สนามด้วยที่อินโดนีเซียเราแพ้เกาหลีใต
2: ้ครับ
1: ได้รองแชมป์เหรียญเงินเป็นเหรียญสูงสุดที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของไทยเราได้ใน
2: คราวที่แล้วเราได้ทองแดงนะ
0: คราว
2: ที่แล้วใช
0: ่คราวนี้เรามาท็อปฟอร์มเนาะเราแชมป์เอเชียมันมาดไปเอเชียนเกมก็คนเอเชียทั้งนั้นทีมเอเชียทั้งนั้นเลย
2: ทีมกำลังมั่นใจ
0: ก็ขอได้แชมป
2: ์ก็ลุ้นได้ถึงเหรียญทองนะ
0: ครับ
2: นี่นะฮะอันนี้ก็เป็นความสำเร็จของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะฮะ
1: ใช่
2: แต่ว่าก็ยังมีอีกเรื่องนึงที่สอดแทรกขึ้นมาในช่วงนี
0: ้
2: นะครับเป็นเรื่องของวงการฟุตบอลต่างประเทศบ้างนะถ้าเอ่ยถึงลิโอเนลเมสซี่เนี่ยทุกคนทั่วโลกรู้จักแน่นอนนะครับตอนนี้เนี่ยลิโอเนลเมสซี่ประกาศนะฮะยังไม่แขวนสตาร์ทนะประกาศเลิกเล่นทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วนะในวัย39ปีนะครับ
1: โกด
2: ก็ต้องบอกว่า
1: เป็น
2: นักเตะที่ถูกยอมรับว่าเป็นหนึ่งในคนที่ดีสุดของโลกตลอดกาลที่เคยมีมา
1: ผมว่าดีที่สุดในโลกอ่ะ
2: คือเหมือนจะแซง
0: ลอ
2: นดอนหน้าไปแล้วด้วย
0: ใ
2: ช่ทุกคนเล่ไปแล้วอะไรเงี้ยนะฮะ
1: พูดถึงความสำเร็จเรื่องของสถิติการเยี่ยมประตูต้องให้เขานะเมสซี่
0: ใช่ครับเพราะว่าไม่ใช่เจติด้าเดี๋ยวที่ดูตอนฟุตบอลโลกแล้วโหบังกลาเทศอินเดียเนี่ยโอเชียจินน่าแบบโอ้ยแบบที่ใช
2: ่รู้ได้ไง
0: ว่าดูคลิปในนั้นตอนที่เวลาแข่งชนะโอ้ยมาฉลองกันแบบธงชาติอาร์เจนตินาเมสซี่โอ้โห
2: อินเดียเลยนะ
0: พวกอินเดียบังกลาเทศพวกอะไรโอ้ยเยอะมาก
1: ก็ชอบเมสซี่มาก
2: คือเล่นทีมชาติตอนแรกเนี่ยอายุ18ปีนะครับเล่นไปทั้งสิ้น207นัดทำได้125ประตู สูงสุดสังกัด

0: สถิติการติดทีมชาติแล้วก็สูงสุดทั้งสถิติการยิงประตูในวัย39ปีเหตุผลสำคัญเนี่ยเมสซี่พูดไว้คือเหมือนประมาณว่าจริงๆเขาตัดสินใจตั้งแต่หลังจบบอลโลกแล้วที่ได้รองแชมป์เนี่ยว่าจะเลิกหลังจบบอลโลกอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยออกมาทีนี้พอเมื่อคุณพ่อเสียชีวิตเนี่ยยิ่งแน่ใจเลยว่าอยากจะเลิกเล่นทีมชาติ
1: ถ
0: ึงเวลาแล้วแล้วก็มองว่าตอนนี้มีตัวตายตัวแทนที่จะขึ้นมาแทนเขาได้แล้วมีเด็กๆอีกหลายคน
2: คร
0: ับก็เลยประกาศเลิกเล่นทีมชาติแต่ว่าในสโมสรเนี่ยยังเล่น
2: อยู่
1: กับอินเตอร์ไมอามีของสหรัฐไง
2: โอ้โหล่าสุดยิงฟรีคิกสวยมาก
1: ใช่
2: นะครับแต่ว่าโรนัลด์ยังไม่ได้ประกาศเนาะ
0: ยังไม่ประกาศ
2: ครับ
0: แล้วเขาบอกว่าคือมันเหมือนกับให้ทุกอย่างไปหมดแล้วอ่ะทั้งตั้งแต่ก่อนยังที่ทีมชาติยังไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลย
1: คร
0: ับแรกๆนะจนทีมชาติประสบความสำเร็จทุกถ้วยแล้วเขาก็บอกว่ามันไม่เหลืออะไรที่จะให้แล้วเหมือนเราทำให้หมดไปแล้วอ่ะนะฮะประมาณนั้น
1: แต่ทีมชาติสวยกว่านัดอ่ะ
2: นี่ถ้าเกิดว่าป้องกันแชมป์ได้นะสุดยอดที่ทำไปอีกนะ
0: มันจะยิ่งแบบไปกันใหญ่
1: เคยประกาศเลิกเล่นทีมชาติไปครั้งหนึ่งแล้วตอนที่ได้รองแชมป์คอปาทีมด้วยแล้วก็ได้เอมี่มาร์ติเนสไงทำให้ญี่ปุ่นก็เลยติดไฟเลยติดเครื่องติดปีกเลย
2: อ
1: ะไรเมสซี่ก็เลยพาทีมได้แชมป์ฟุตบอลโลกได้แชมป์โคปาได้หมดเลยครบทุกตัวแล้ว
0: คือได้ทุกถ้วยแล้วแล้วก็อย่างที่เขาบอกอ่ะคือเขาให้หมดแล้วมันก็จบแล้วนะเขาบอกว่าสุดๆแล้วจริงๆนะครับ
1: เหมือนกับคุณแมวที่ให้หมดแล้วให้ใจไปหมดแล้วครับผม
2: ตอนนี้หมดตัวแล้วให้จนหมดตัวแล้ว
1: ครับผม
0: ส่วนช่วงหน้านะครับช่วงพักครึ่งเวลานะครับก็ยังอยู่กับเรื่องฟุตบอลเหมือนกันแต่ว่านี่เป็นนักเตะดาวรุ่งนะคุณดีมเนี่ยไปคุยมาแล้วก็ต้องบอกว่ามีอนาคตไกลพอสมควรเลย
2: ครับ
0: งั้นติดตามในช่วงหน้าครับ
2: ครับ

0: ่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
1: อะไรนะที่รัก
0: สายยังเข้าไม่ได้เลย
2: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
1: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
0: อุ๊ยได้แล้ว
1: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
0: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
1: ใช่
0: ว้าว
3: วิปโยคคลื่นสึนามิเข้าถาโถมพื้นที่ชายฝั่งอันดามันของประเทศไทยแม้มาตรการรับมือสึนามิจะถูกออกแบบไว้อย่างดีถึงอย่างนั้นผมยังมีอีกหนึ่งคำถามค้างคาอยู่ในใจ
4: วันหนึ่งอะครับสถานการณ์เกิดขึ้นอีกครั้งนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ชาวบ้านเนี่ยที่เขาอยู่ในชุมชนเนี่ยเขาจะรับมือได้ยังไงครับ
5: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
6: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางไปยังโรงเรียนนครไตรตรึงจังหวัดกำแพงเพชรพาน้องๆทำกิจกรรมเวิร์กช็อปทักษะแห่งอนาคตพร้อมร่วมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ที่จะเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยน้องๆพัฒนาทักษะเพื่อต่อยอดสู่อาชีพในฝันในอนาคตร่วมเดินทางไปกับ Journey of Dreams วันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
7: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
8: ช่วงพักครึ่งเวลานะครับถ้าใครติดตามรายการของเราเนี่ยเราก็จะพยายามหานักกีฬาที่หน้าใหม
9: ่
8: ๆนะคนเนี่ยยังไม่รู้จักหรอก
9: ใช่ครับ
8: นะเราก็จะไปสัมภาษณ์มาแล้วก็หลายๆคนที่หลังจากสัมภาษณ์รายการเราไปแล้วเนี่ยโอ้โหก็ไปแจ้งเกิดเติบโตต่อไป
9: ครับ
8: นะหนึ่งในนั้นก็วันนี้นะครับมีน้องอีกคนนึงที่เล่นฟุตบอลอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น
9: ครับ
8: 2ปีแล้วน้องตั้งปณิธานนะครับตอนนี้เนี่ยคือรอโอกาสอยู่ที่เขาบอกว่าเล่นญี่ปุ่นเนี่ยไม่พอแล้วเดี๋ยวเขาอยากจะไปยุโรปด้วยนะติดตามในช่วงพักครึ่งเวลาเลยครับ
9: ครับ

0: นายตั้งปณิธานมินทวิรุธครับมาจากทีมโทคุไฮสคูลที่ประเทศญี่ปุ่นครับอายุ16ปีครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้เล่นเป็นหมายเลข10ครับเป็นกองกลางตัวรุกครับชอบเมซูโรซิลครับ
1: ทำไมถึงชอบเมซูโรซิล
0: เรื่องการส่งบอลแล้วก็คลาสของเขาในการเหมือนคิดจังหวะไว้ก่อนที่จะเล่นอะไรเงี้ย
1: สไตล์ของเราเป็นยังไงบ้างครับบ้าง
0: ผมก็จะเป็นการเหมือนเป็นการเลี้ยงทะลวงแล้วก็การส่งบอลให้เพื่อนหาจังหวะให้ทีมทำเกมครับ
1: จุดเด่นของเราเนี่ยที่เพื่อนแบบว่าเวลาเล่นด้วยกันเนี่ยโหเพื่อนเราชมเพื่อนเราแบบได้มาตบอะไรได้ตั้งแจ๋วอ่ะคืออะไรอ่ะ
0: ก็จะเป็นการส่งบอลแอสซิสต์อะไรเงี้ยแล้วก็สามารถยิงประตูได้ด้วย
1: ตอนนั้นเริ่มรู้ตัวเองเลยเหรอครับว่าตัวเองอยากจะมาเส้นทางนี้ตั้งแต่บัดนั้นเลยเหรอครับตั้ง
0: ใช่ครับก็ผมรู้สึกว่าฟุตบอลมันก็ผมทำแล้วมันรู้สึกว่าทำได้ดีที่สุดครับมากกว่าอย่างอื่นก็เลยคิดว่าแล้วก็มีความสุขที่สุดเวลาทำครับก็เลยชอบฟุตบอลมากที่สุดอยู่ที่นั่นได้สักประมาณ3ปีครับแล้วก็เหมือนโค้ชเห็นในความสามารถแล้วก็ความมุ่งมั่นก็ส่งต่อไปอยู่ที่ SCG เมืองทองยูไนเต็ดในตอนนั้นครับก็แน่นอนว่าระดับมันค่อนข้างต่างกันอยู่แล้วจากทีมอคาเดมี่ไปสู่สโมสรที่เป็นอคาเดมี่อีกทีนึงก็ความยากอะไรเงี้ยก็แน่นอนว่าต่างกันครับก็น่าจะเป็นหลังจากออกจากเมืองทองมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ก็อาจจะยากลำบากนิดนึงเพราะว่าช่วงนั้นก็รู้สึกว่าจะได้ลงเล่นน้อยกับเมืองทองก็เลยอยากหาความท้าทายใหม่แล้วก็อยากช่วยเพื่อนด้วยครับก็เลยบอกคุณพ่อก็เลยต้องสร้างทีมขึ้นมาเป็นสโมสรที่ต้องบอกว่าสมมติให้คุณพ่อตั้งใจทำขึ้นมาเป็นสโมสรคุณพ่อเองใช่
1: ว่าตั้งสโมสรเองเลยเหรอ
0: ชอบฟุตบอลจนต้องตั้งสโมสรให้ตัวเองแล้วก็ให้ลูก
1: เพราะอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้โอ้นี่อยากรู้เลยมันยังไงตั้งเล่าให้ฟังหน่อยตั้ง
0: คือก็แน่นอนว่าก็พ่อชอบฟุตบอลด้วยแล้วก็มีเพื่อนหลายๆคนที่อาจจะเหมือนไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องเขาก็เลยพาเด็กๆพวกนั้นมาแบบว่าให้อยู่ในเส้นทางครับก็เลยสร้างทีมฟุตบอลมาแล้วก็อยากให้ลูกได้อยู่ในเส้นทางที่มันถูกด้วยครับอันเพราะว่าผมคิดว่าการจะสร้างทีมฟุตบอลทีมนึงเนี่ยมันต้องใช้ทั้งทุนทรัพย์ใช้ทั้งความสามารถความรู้ใช้หลายอย่างที่แบบค่อนข้างจะยากในการทำทีมฟุตบอลแต่ว่าก็พอมาถึงทุกวันนี้ก็รู้แล้วว่าสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ก็มาถึงตรงจุดนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพ่อตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเลยครับเขาคุยกับแม่แล้วทีนี้แม่ก็มาบอกว่าทีมนี้สนใจนะลองไปดีไหมอะไรเงี้ย
1: อันนี้คือตอนจบแมตช์
0: จบทัวร์นาเมนต์แล้วครับ
1: ตอนนั้นตอนที่คุณแม่มาบอกให้ฟังรู้สึกยังไงบ้างจำได้ไหม
0: ผมรู้สึกงงครับแล้วก็เริ่มกลัวแล้วครับเริ่มตื่นเต้นแล้วเอ้าจะไปอยู่คนเดียวไม่เคยหาพ่อแม่เลยจะทำไงอะไรเงี้ยครับคิดถึงตรงนั้นมากกว่า
1: แล้วก็ไม่ได้ตัดสินใจนานเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ก็ตัดสินใจไปเลย
0: ครับ
1: จำโมเมนต์แรกที่เดินทางไปถึงที่ประเทศญี่ปุ่นได้ไหมครับตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ไปส่งคุณแม่หรือว่าตั้งไปคนเดียวเลย
0: ไปกับเอ็นเจนสองคน
1: สองคนพ่อไม่ไปถูก
0: ไม่ได้ไป
1: เพราะอะไรอ่ะ
0: ก็อยากให้ไปด้วยตัวเองอยากให้เจออะไรด้วยตัวเองครับจะได้เรียนรู้ด้วยตัวเองในระดับที่ก็จะส่งต่อไปยุโรป
1: ยังไงครับตั้งเล่าให้ฟังอาจจะเล่าให้เราฟังหน่อย
0: ก็เมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็มีโอกาสคือทีมในญี่ปุ่นเขาก็จะส่งทีมของผมก็จะส่งเหมือนจะคัดเลือกนักเตะประมาณ 5-6 คนเพื่อไปทดสอบฝีเท้ากับยุโรปครับก็ได้มีโอกาสไปฮังการีครับดิวิชั่น1ของทีมฮังการีก็ไปทดสอบฝีเท้ามาก็เป็น1ใน6คนที่ผ่านการคัดเลือกที่จะมีโอกาสเซ็นสัญญากับทีมได้
1: จากทั้งหมดกี่คน
0: จากทั้งหมด6คนในการไปทดสอบกับเขา

0: ระหว่างนี้ก็ต้องเตรียมเรื่องเอกสารแล้วก็เขาก็ติงมาว่าตอนที่ไปเทสกับเขาก็มีเรื่องความแข็งแรงอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องของสปีดเพราะว่าคนที่ยุโรปเขาก็จะใช้เรื่องฟิสิกอลกับสปีดค่อนข้างเยอะครับในการเล่นก็ต้องมาพัฒนาเรื่องนี้แล้วก็เตรียมพวกเอกสารเมื่อครบอายุ18ปีก็จะพร้อมในการไปสู่ยุโรปคือจริงๆต้องบอกว่าถ้าทำเพื่อตัวเองเนี่ยอาจจะไม่มาอยู่ตรงนี้ครับก็ต้องทำเพื่อครอบครัวมากกว่าก็ยังมีคนที่รอเราอยู่ข้างหลังอีกเยอะ
1: หมายความว่าอย่างไรบ้าง
0: ก็ถ้าผมสู้ด้วยตัวเพื่อตัวเองเนี่ยก็ยอมแพ้ไปนานแล้วครับมันเหนื่อยอะไรเงี้ยครับแต่มันเหมือนมีคนข้างหลังคอยซัพพอร์ตที่เขาช่วยเรามาถึงตรงนี้มันยอมแพ้ไปมันก็คงไม่ดีครับมันจะเปล่ามันจะเสียไปหมดทุกอย่างต้องไปเรื่อยๆเพื่อพวกเขาด้วยฝันจะเป็นจริงได้เนี่ยต้องลงมือทำถ้าไม่ทำก็ไม่มีโอกาสแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวมันเหมือนฟุตบอลพาผมโตขึ้นทีละนิดไปเรื่อยๆก็คงใช้เวลาอีกไม่กี่ปีครับถ้ายังอยู่ในเส้นทางก็คงจะสำเร็จในสักวัน
2: ก็เดี๋ยวติดตามดูความสำเร็จของน้องต่อไปต้องตั้งปณิธาน
3: ไปเองนะเออนะทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นด้วยการทำด้วยตัวเอง
4: ใช่
3: มันดูอิดไปโยเซล
4: ชีวิตต้องสู้เนาะสู้ด้วยตัวเองสู้ด้วยลำแข้งของตัวเองอย่างแท้จริง
3: โอ้โหพูดดีมากเลย
2: เรียกด้วยลำแข้ง
4: ด้วยลำแข้งเลยแล้วนี่ของแท
3: ้ครับผมครับครับ
4: เดี๋ยวช่วงหน้านะครับสปอร์ตแท็กนะครับก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลนะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับติดตามครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: การตากผ้าของคุณจะเป็นเรื่องง่ายอีกต่อไปด้วยดับเบิลแลดราวตากผ้าสแตนเลสยืดกดได้โครงสร้างทำจากสแตนเลสแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อพลาสติก ABS ทนแดดทนฝนเคลื่อนที่สะดวกเพราะมีล้อมาให้ถึง4ล้อและสามารถล็อกล้อได้ออกแบบดีไซน์มาทั้งหมด2ราวสามารถยืดออกด้านข้างได้190ซมและยืดด้านบนออกได้180ซมให้คุณได้ตากชุดเดรสได้แบบสบายระยะห่างแต่ละราวก็กว้างทำให้เสื้อผ้าไม่ซ้อนทับกันจะผ้านวมพื้นใหญ่ๆก็สามารถตากได้จะตากผ้าในบ้านหรือนอกบ้านก็สะดวกสบาย
0: Double Rack ราวตากผ้าสแตนเลสยืดหดได้โครงสร้างแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อ ABS ทนแดดทนฝนค่ะ
1: ออกแบบมาเป็น2ราวนะครับสามารถยืดออกด้านข้างได้ยาวถึง190ซมนะครับยืดขึ้นด้านบนได้สูงถึง180ซมจะผ้านวมผืนใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถตากได้นะครับ
0: สามารถปรับขนาดตามพื้นที่การใช้งานได้นะคะที่สำคัญเคลื่อนที่ได้สะดวกค่ะเพราะว่ามีล้อมาให้ถึง4ล้อค่ะจะตากในบ้านหรือว่านอกบ้านก็เอาอยู
1: ่วันนี้สิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ไปนะครับเป็นราวตากผ้าสแตนเลสนะครับ1ราวแล้วมีกระเป๋านะใส่ผ้านวมนะครับแบบผ้าลายให้1ชิ้นนะครับมีตะขอนะครับตากผ้าทั้งหมด10ชิ้นรวมไปถึงไม้หนีบผ้าอีกนะครับทั้งหมด12ชิ้นทั้งเซตนี้นะครับ 3,260 บาทคุณไม่ต้องจ่ายเลยฮะจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นรับรีบโทรได้เลยที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: มาปิดท้ายเช่นเคยกับสปอร์ตแฮชแท็กนะครับสปอร์ตแฮชแท็กวันนี้ต้องถามคุณเจ๋งว่าตอนเด็กๆครับคุณ
1: ครับตอนเป็นอะไร
0: คุณเคยเล่นบอลไหม
1: เล่นบอลไม่มีเต็มตามท้องทุ่งนา
0: ท้องทุ่งนาเด็กๆเคยเอาบอลมาดอกไหม
1: ก็มีนั่นก็ผูกเชือกไว้แล้วก็ดอกๆอย่างเงี้ยเคยเยอะคร
0: ับ เอาล่ะแต่ว่าน้องคนนี้ครับ
1: อะไรฮะ
0: เป็นเด็กอะคาเดมี่ของสโมสรแจ็คอัมสเตอร์ดัมในลีกเนเธอร์แลนด์โชว์การเดาะฟุตบอลนะครับโอ้โหเดาะโอ้โหต้องบอกว่าต้องให้หยุดอะ
1: ครับ
0: เพราะเดาะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเดาะไปประมาณ
1: กี่ครั้ง
0: ครั้ง
1: น่าจะมีหลักพัน
0: อ๋อใช่ครับ
1: ครับ
0: 3,000กว่าครั้งนะครับ
1: อ๋อเหรอ
0: โอ้โห

0: 3,085 ครั้งนะครับเขาชื่อน้องซิปเซลเดนทรีครับนี่เป็นนักเตะอะคาเดมี่ของสโมสรอาเจ็กอัมสเตอร์ดัมนะครับ ซิปเซลเดนทรีจำชื่อไว้ดีนะครับ
2: ลอง
1: อีกครั้ง
2: กระดาษลงนี
0: ้เอากระดาษนะซิปเซลเดนทรีครับ
1: พี่แล้วคือเดียวอยู่เลย
0: เขา
1: บินแล้วครับผม
0: เขาดอเนี่ยคือในช่วงของระหว่างที่ทีมของสโมสรอาเจ็กนะครับกับสโมสรนะครับ FC ซีออนที่วอร์มอุ่นเครื่องอยู
2: ่
0: วอร์มอยู่จนทีมทั้งสองทีมวอร์มเสร็จแล้วแล้วบอลจะเตะแล้วน้องยัง
2: หล
0: อกไม่เสร็จครับคือบอลยังไม่ตกเลยนะ
1: ครับ
0: ก็ดอกไปเรื่อยๆจนเฮ้ยเวลามันเกินไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้แล้วเพราะว่ายูดังของยูฟ่าเองก็บอกว่ามันต้องเตะให้ตรงเวลา
1: แล้วน้องทำไง
0: ต้องบอกให้น้องหยุดครับ
2: พอก่อนเหรอ
0: บอกพอก่อน
1: โอ้นี่ครับเขานับด้วยนะ
0: ใช่ครับโอ้3,085ครั้งนะครับโดยที่ไม่ตกเลยสักครั้งหนึ่งนะครับพอให้หยุดปุ๊บโอ้เสียงปรบมือเต็มกล้องสนามดังก็หืบเลยนะครับแต่ว่าทุกการดอกของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเงินนะก็ดอกหนึ่งครั้งก็คือ1เหรียญยูโรเพื่อเป็นการกุศลด้วยนะครับที่ถ้าให้น้องดอกทั้งคืนทั้งคงทั้งคืนอ่ะนะครับก
1: ็
0: มีคนแชร์เยอะมากนะครับนี่ก็บอกว่าถ้าให้เวลาน้องนะครับน่าจะดอกได้เป็นหมื่น
1: อ
0: ่ะเพราะว่าดอกแบบโหอยู่บอลไม่ได้หนีไปไหนเลยอ่ะ
1: โอ้เนี่ยจนทีมงานบอกพอแล้ว
0: บ
1: อกว่าน้องพอแล้วเก่งนะ
0: เก่งมากครับ
1: โอ้สุดยอดเลยอ่ะ
0: ในอนาคตก็เดี๋ยวต้องดูนะครับชื่ออะไรนะครับคุณจ
2: ิว่าเตะว่าที่นักเตะอาจจ
1: ะเดลเวนทรีอะไรสักอย่างนะฮะโอ้น้องเก่งนะขนาดฝันเนี่ยยังดอกละยังดอกบอล
2: ในฝันยังดอก
1: บอลในความ
0: ฝัน ยังดอก
1: เลย
0: เออนี่ครับก็มีการแชร์กันเยอะนะครับในโลกออนไลน์โดยเฉพาะ X แล้วก็ IG นะครับของสโมสรอาแจ็คอัมสเตอร์ดัม
1: ครับชื่ออะไรนะครับผม
0: ซิปเซลเดนทุยครับ
1: โอเคครับโอเคครับ
2: มันไม่ได้ถูก
1: ถูกว่ามันน่าจะถูกไหมครับ
2: ส่วนรายการของเราวันนี้หมดลาแล้วนะครับเดี๋ยวมาสัปดาห์หน้าครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะคุณผู้ชมคะรายการฟังหูไว้หูในวันนี้ค่ะเราจะมาอัปเดตโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ชมที่สนใจเกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระราม3ดาวคะนองเกษตรนวมินทร์หรือแม้กระทั่งค่ะหลายคนที่ถามมาเนี่ยนะคะว่าระบบ Easy Passจะมีการจ่ายสตางค์ในรูปแบบใหม่ได้หรือไม่อย่างไรวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงนะคะจากผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยท่านสุรเชษฐ์เหล่าภูลสุขอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับ
0: เวลาที่ท่านผู้ว่ามานะรู้สึกว่าโอ้โหเราได้เห็นภาพกว้างเราได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญนุ่นถามนิดนึงค่ะว่าโปรเจกต์ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเราทำอยู่ในตอนนี้มันมีโครงการไหนบ้างและที่เราจะทำมันมีอะไรบ้างอะคะ
2: ครับก็การทางพิเศษนะครับก็มีการให้บริการประชาชนมา200กว่ากิโลละนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างโครงการเนี่ยก็จะมีทางด่วนพระราม3ดาวคะนองนะครับ
1: ซึ่งทางด่วนพระราม3ดาวคะนอง
2: ครับโอเคที่วิ่งต่อจากสะพานพระราม9ทศพลราชันเนี่ยครับไปต่อกับ M82ที่เพิ่งเปิดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
1: โอเค
2: นะครับอันนี้ก็เราก็จะแล้วเสร็จภายในปีนี้นะครับสำหรับโครงการที่กำลังก่อสร้างอยู่ก็คือทางด่วนจตุโชติลำลูกกา
1: จตุโชติลำลูกกา
2: ครับก็เริ่มก่อสร้างไปตั้งแต่

0: เดือนมิถุนายนปี68นะครับก็ตั้งเป้าหมายว่าจะแล้วเสร็จนะครับภายในปี71นะครับ
1: อันนี้คือที่กำลังสร้างอยู
0: ่โอเค
1: ครับ
0: โครงการที่อยู่ในแพ็ปไลน์ที่จะเอาเข้าครม.ให้อนุมัติก็จะมีโครงการทางด่วน N2 นะครับก็คือวิ่งจากบริเวณ
1: วงแหวนตะวันออก
0: ครับ
1: กาญจนาภิเษก
0: ครับก็คือวิ่งจากตรงบริเวณแยกที่ตัดเกษตรนเมนกับทางด่วนฉลองรัต
1: น์ okay.
0: ไปทางทิศตะวันออก
1: uh-huh.
0: นะครับไปชนกับบริเวณวงแหวนตะวันออก M9 เบอร์9
1: เบอร์9ครับ okay. คล้ายกับที่เราจตุโชตไปเจอกับวงแหวนตะวันออกกาญจนาภิเษก
0: ใช่คร
1: ับ แต่นี่คือข้างล่าง
0: ใช่ครับอ
1: ีกจุดนึง
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: แล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็น N1 ก็คือวิ่งจากบริเวณแยกตัดเกษตรนเมนกับทางด่วนรามอินทรานรงค์เนี่ยครับวิ่งไปทางทิศตะวันตก
1: ไปถึง
0: ผ่านมอเกษตร
1: ผ่านมอเกษตรผ่านงามวงวานพงเพชร
0: ครับ
1: เดอะมอลงามวงวานแคลาย
0: ครับ
1: จุดท้ายคือแคลาย
0: แคลายครับ
1: จะสโลปลงที่แคลายอันนี้มันก็ต้องไปตัดกับไอ้สีรัต
0: ใช่ครับ
1: น่าตัดกับสีรัตตรงก่อนที่จะขึ้นตรงงามวงวานน่ะเน
2: า
1: ะ
2: เป็นรถติดมากเลยคนไปอยู่แถวนั้นเยอะเน
0: า
2: ะ
0: ก็เป็นการครบวงจรนะครับก็คือวิ่งบนอากาศเลยนะครับไม่ต้องลงดิน
1: โอเค
0: อันนี้ก็คือทางด่วนในกรุงเทพ
1: okay.
0: นะครับแล้วก็ทางด่วนในต่างจังหวัดก็จะเป็นทางด่วนที่ภูเก็ตนะครับ
1: กระทู้อะไรนั่นใช่ไหม
0: กระทู้ป่าตอง
1: กระทู้ป่าตอง
0: จากอุโมงค์จากกระทู้ไปป่าตองนะครับแล้วก็ในปีหน้าก็จะพยายามมาเข้าครม.ให้ได้อีกก็คือจากอำเภอกระทู้นะครับขึ้นเหนือนะครับไปเลาะป่าไปแล้วก็ถึงสนามบิน
1: โอเคสนามบินของภูเก็ต
0: ของภูเก็ต
1: ครับ
0: ก็จะทำให้การเดินทาง
1: อันนี้ผมแยกอย่างนี้ว่าส่วนที่กำลังสร้างอยู่กับส่วนที่กำลังจะเสนอให้ก่อสร้างผมว่าต้องแยกเป็น2 ส่วนเพราะว่าส่วนที่กำลังสร้างอยู่เนี่ยเรารู้ว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร
0: ่ครับ
1: เพราะเรากำลังสร้างอยู่แต่ส่วนที่ต้องรอคณะกรรมการการทางพิเศษเข้ากระทรวงคมนาคมเข้าครม.อนุมัติจะทำเป็นรูปแบบไหน PPP หรือจะทำเป็นรูปกองทุนอันนั้นเป็นรายละเอียด
0: ครับ
1: เอาเฉพาะไอ้ที่มันกำลังสร้างอยู่แล้วใกล้จะได้ใช้ที่สุดในอันไหนก็เอาเลย
0: พระราม3ครับ
1: พระราม3
0: คือถนนวิ่งมาจากตรงบางโคลนะครับผ่านสะพานทศมราชันนะครับ
1: เรียกว่าสะพานพระราม10ก็แล้วกัน
0: พระราม10ใช่ครับ
1: ง่ายเนี่ย
0: แล้วก็วิ่งไปผ่านทางด่วนเดิมก็คือตรงจอมทองนะครับแล้วก็ไปชนถนนพระราม2บริเวณบางมดพุทธบูช
1: า
0: แล้ววิ่งบนถนนพระราม2ไปนะครับแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับทางด่วน M82ของกรมทางหลวง
1: โอเคคราวนี้เอางี้ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราจะไปภาคใต้มันก็จะมี2สะพาน
0: ค
1: ือสะพานพระราม9กับสะพานพระราม10โอเคมั้ยอันนี้สะพานพระราม9เนี่ยมันก็วิ่งไปแล้วก็ลงข้างล่าง
0: ครับ
1: อันนี้ก็ยังใช้อยู่ใช่มั้ยอ
0: ัน
1: นี้ยังใช้อยู่แต่มันแคบผมดูแล้วมันค่อนข้างแคบนะส่วนมันจะไปลงด่านไหนช่างมันเถอะ
2: นี่
1: ๆๆไกลอันนึงคือสะพานพระราม10เนี่ย
2: ครับ
1: มันก็จะไปวิ่งแล้วก็ไปเชื่อมกันกับไอ้ทางเดิมไหมหรือว่า
0: เชื่อมกันครับก็ช่วยกัน
1: เท่ากับว่ามี2แง่ง
0: ใช่ครับ
1: จากสะพานคู่กันเนี่ยอันนึงก็ไปอย่างที่เป็นปกติปัจจุบันอันนี้ก็ไปงานแล้วก็ไปแล้วก็เป็นทางด่วนที่บนถนนพระราม2อีกทีนึง
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คือสะพานทัศมาราชันคู่กับสะพานพระราม9กับสะพาน
0: ใช่ครับพระราม9อยู่ที่ด้านซ้ายมือ
1: พระราม9อยู่ซ้ายมืออันนี้ไปปั๊บเนี่ยอันนี้กำลังทำอยู่
0: ใช่ครับ
1: เท่ากับมี2ช่องมาลงตรงนี้แล้วก็เป็นทางด่วนคู่กัน
0: ใช่ครับ
1: จากตรงเนี้ยที่เราทำอยู่เนี่ยตอนนี้มันไปเชื่อมกับ M82 หรือยัง
0: ตอนนี้เชื่อมแล้วครับเชื่อมแล้วนะครับก็ตอนนี้เราเชื่อมเฉพาะในส่วนที่เป็นจากบริเวณวงแหวนใต
1: ้เดี๋ยวเอาของพระราม3ก่อนอันนี้กำลังทำอยู
0: ่กำลังทำอยู่ครับ
1: จะสามารถใช้สะพานพระราม10แล้วก็สะพานพระราม9แล้วก็อยู่บนลอยบนถนนพระราม2เนี่ยจะได้ประมาณสักเมื่อไหร่
0: งานโยธาเสร็จประมาณเมษาปีหน้าง
1: านโยธาเสร็จเมษาปีหน้า
0: ส่วนที่เป็นของทางจากพระราม10ไปนะฮะไปถึงต
1: ร
0: งบริเวณบางมดเนี่ยนะครับแต่ว่างานติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางเนี่ยจะเสร็จประมาณกันยาปีหน้าก
1: ันยาปีหน้า
0: เพราะฉะนั้นภายในกันยาปีหน้าเนี่ยครบวงจร
1: โฟล
0: ครับ
1: ขึ้นสะพานพระราม10ก็ได้ขึ้นสะพานพระราม9ก็ได้แล้วก็จะเป็นทางด่วนยาวไปเลยยังไม่ต้องพูดถึงไปต่อเชื่อมกับ M82 นะเอาอย่างนี้ก่อนคราวนี้ไอ้ที่มันจะสามารถอย่างนี้ไหมระหว่างที่ยังไม่เก็บตังค์เราทำเหมือนมอเตอร์เวย์
2: ทำไงคะ
1: ให้ขึ้นฟรีอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: ก็ลองใช้ก่อนนะเนาะ

0: มมติคนวิ่งจากต่างจังหวัดเข้ามา
1: ฮะยุ่งไง
0: มันจะวิ่งฟรี
1: เข้าไปฟรีเข้ามาถึงข้างในฟรีเข้ามาจนถึงไปถึงงามวงวานเลยนะ
0: แต่เรา
1: เสียเงินแค่10บาท
0: ใช่ใช่แต่เราพยายามช่วยอย่างนี้ครับช่วยว่าบนหัวถนนพระราม2ตรงบางมดนะฮะวิ่งไปที่บ้านแพ้วเราให้วิ่งฟรี
1: โอเคโอเค
2: ให้นุ่นนึกภาพแบบนี้ตามเพราะอาจารย์แม่นยำเรื่องเส้นทางท่านผู้ว่าก็แม่นยำสมมติเนี่ยนุ่นน่ะคนกรุงเทพนะเราออกจากอสมทสมมตินุ่นจะไปเที่ยวหัวหินและนุ่นก็ต้องใช้เส้นทางนี้แหละสะพานตรงพระราม9ที่เราขึ้นไป
1: อันนี้คือทางเดินไปได้อยู่แล้วแต่คุณต้องมุดลงข้างล่าง
2: ค่ะอันนี้คือความรับผิดชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและเสร็จแล้วหลังจากนั้นมันไปเชื่อมตรงไหนอีกคะ
1: มันมีอีกทางนึงเอาไงที่ร้านปัจจุบันนั้นมันมีอีกอันนึงคือมันเป็นที่มีพูดอ่ะอะไรวงแหวนใต้อะไรเนี่ยเอานี้ก่อนเอานี้ก่อนก็ได
0: ้ครับถ้าจากอสมทนะครับ
1: จากอสมท
0: ขึ้นตรงอโศกหน้าการทาง
1: หน้าการทาง
0: ครับ
2: เราอยู่ใกล้กัน
1: โอเคเสร็จแล้วว
0: ิ่งไปขั้น2นะครับเราไปออกสะพานพระราม9
1: พระราม9
0: ท่านมาราชันนะครับแล้วก็วิ่งไปเส้นเดิมก็ไปได้เลย
1: ไปได้เลยอันนี้ก็จัดแต่อยู่ข้างล่างนะไม่ได้อยู่ข้างบนนะแต่ถ้าเกิดจะไปขึ้นข้างบนต้องไปขึ้นอีกที่นึงอ
0: ัน
1: นั้นมันของมันเป็นมอเตอร์เวย์นะคราวนี้ของเราจากตรงหัวถนนพระราม2เนี่ยก่อนจะไปถึงมอเตอร์เวย์บ้านแพ้วมหาชัยเนี่ยมันกี่กิโล
0: ประมาณ25กิโล
1: ประมาณ25กิโลอันนี้คือของเรายาวไปเลย25กิโลโอเคนะคราวนี้มันก็จะมีอีกเส้นนึงซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันเปิดใช้อยู่แล้วใช่มั้ยเส้นที่วิ่งวงแหวนตะวันออกกาญจนาพิเศษ
0: เอาวงแหวนใต
1: ้วงแหวนใต้แล้วมาต่อของเราวงแหวนใต้แล้วจากวงแหวนใต้เนี่ยมันจะมีช่องไปใช้บ้านแพ้วมหาชัยบ้านแพ้วได
0: ้อันนี้เปิดแล้ว
1: อันนี้เปิดแล้ว
0: เปิดแล้วคร
1: ับ ก็แล้วแต่ใครที่เข้าช่องไหนก็อันนั้นไปอันนี้ไม่เกี่ยว
0: ครับ
1: อันนี้เราก็เก็บเงินเป็นปกติแล้ว
0: ใช่ครับ
1: โอเคอ่ะคราวนี้ส่วนของพระราม3เมษายนงานก่อสร้างเสร็จ
0: ครับ
1: ทำนู่นทำนี่เรียบร้อยกันยา2570เก็บตังค์เรียบร้อยจบเลย
0: ครับ
1: จะไม่มีอะไรเรื่องของพระราม2ให้เป็นข่าวอีกแล้วต่อไปไม่มีแล้วนะ
0: ไม่มีแล้วครับ
1: ไม่มี
2: ก็จบคอนเฟิร์มแล้ว4สัญญาถูกไหมคะเพราะว่าถ้าดูถ้าเต็มสารอ๋อ5สัญญา
0: สัญญา5คือสัญญาเก็บค่าผ่านทาง
1: อันนี้เราเป็นคนลงทุนเอง
0: ใช่ครับ
1: คือเราเก็บเงินเองเลย
0: ครับ
1: ไม่มี PPP ไม่มีอะไรทั้งนั้นนี่งานที่เราเอาใส่เงินของเราไปจากที่เราตั้งกองทุนก่อนหน้านี้เราใส่เงินลงไปเก็บได้เท่าไหร่ของเราทั้งหมดไม่ยุ่งกับใครไม่แบ่งกันไม่เข้ามาไม่แบ่งกับใครทั้งนั้นโอเคผมจบอันนึงก่อน
2: อาจารย์แต่นุ่นก็อยากรู้นะคุณผู้ชมทางบ้านน่ะที่เขาใช้เส้นทางนี้อยู่รวมไปถึงไอ้เส้นทางนี้จริงๆแล้วอ่ะนอกจากมันจะไปทางหัวหินได้สะดวกมากยิ่งขึ้นน่ะมันยังไปเชื่อมกับจังหวัดอื่นๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้นฉายภาพให้ฟังหน่อยค่ะ
0: เส้นที่หลักๆอ่ะครับมันก็ผ่านไปเชื่อมต่อกับตรงจังชั่นตรงต่างกันแต่ละขุนเทียนน
2: ะคร
0: ับก็สามารถเลี้ยวซ้ายนะครับไปที่สมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครได้นะคร
1: ับ
2: มันจะเชื่อมแล้วมันก็ช่วยทำให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่ก็อยากรู้ค่ะคุณผู้ชมทางบ้านณขณะนี้ถ้าเกิดว่าเขาอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยรวมไปถึงโครงการนี้ด้วยเนี่ยนะคะพระราม3ดาวคะนองต่อเนื่องเชื่อมโยงไปตรงจุดอื่นๆเนี่ยคุณผู้ชมสามารถถามคำถามกันเข้ามาได้นะคะผ่านในรายการฟังหูไว้หูใน LINE ID @2ears นั่นเองนะคะและวันศุกร์ที่จะถึงนี้จะมาตอบให้ฟังในช่วงของถามมาตอบไปและทางทีมงานของเรานะคะก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้อีกด้วยค่ะอาจารย์มีอีกหนึ่งโครงการค่ะที่นุ่นอยากถามถึง
1: okay.
2: อาจารย์พูดถึงเรื่องของงามวงวานแคร์ไลน์ก็อยากคุยเรื่องของเส้นทางเกษตรนวมินทร์เดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะ
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างชาบูสุกี้สเต็กหรือซีฟู้ดก็ทำได้ครบในเครื่องเดียวกับคอมโปรุ่น CPP6 เตาปิ้งย่างพร้อมหม้อสุกี้ขนาดกำลังพอดีสำหรับ 2-5 คนเคลือบนอนสติ๊กไม่ทำให้อาหารติดกระทะทำความสะอาดง่ายดีไซน์ 2-in-1 ใช้งานได้ทั้งหม้อและเตาในคราวเดียวฝาแก้วใสทนความร้อนมองเห็นอาหารได้ชัดเจนพร้อมปรับความร้อนถึง5ระดับและปาร์ตี้ของคุณจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปกับคอมโปรุ่น CPP6คอมโปรครับเตาปิ้งย่างพร้อมหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ครับตัวเดียวจบทั้งหม้อทั้งกระทะแบบ 2-in-1

0: ทำได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการย่างหรือการต้มครับ
1: กระทะครกนอนสติกค่ะไม่ติดกระทะและหม้อนะคะร้อนเร็วกระจายความร้อนทั่วถึงถอดล้างทำความสะอาดก็ง่ายค่ะคุ้มค่ามั่นใจได้เลยนะคะเพราะว่ารับประกันถึง3ปีเต็ม
0: ไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้ที่บ้านหอคอนโดหรือที่ทำงานครับก็สะดวกอิ่มอร่อยได้ทุกที่กับคอมโปรเตาปิ้งย่างหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ครับ
1: โปรโมชั่นวันนี้นะคะกับคอมโปรเตาปิ้งย่างและหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ค่ะมูลค่า990 บาทแต่แถมฟรีค่ะเครื่องบดสับอเนกประสงค์รุ่น CPBB1 ค่ะมูลค่า920 บาทกาต้มน้ำยืดหดได้รุ่น CPK4 คละ4ให้นะคะมูลค่า590 บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,500 บาทแต่ว่าวันนี้พิเศษค่ะจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือว่าแอดมาที่ไลน์แอด Asai Shopmania สินค้าที่คุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ราคุยกันต่อนะคะกับท่านผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยท่านสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขค่ะ
1: สรุปอย่างนี้ก่อนพระราม3ดาวคะนองเมษายนนี้เสร็จแต่เอาให้สมบูรณ์แบบเลยวิ่งกันได้เรียบร้อยไม่มีปัญหาเลยไม่มีรอยตะเข็บเลยกันยา2570อันนี้จบ
0: แล้ว
1: จบอันนี้กลับมาที่ก่อนที่คุณนุ่นจะถามเรื่องของเกษตรนวมินทร์เนี่ยมันมีงานที่กำลังสร้างอยู่แล้วเริ่มสร้างแล้วก็คือจตุโชตไปลำลูกกา
2: ครับ
1: ความคืบหน้าประมาณไหนอันนี
2: ้ตอนนี้เริ่มก่อสร้างไปตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี68นะครับก็โปรเกรสตอนนี้อยู่ประมาณเกือบ 10%
1: 10%
2: นะครับก็ยังอยู่ในวิสัยนะครับเราก็ตั้งใจว่าโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการแรกๆนะที่การทางเวียนคืนไปก่อสร้างไปนะครับเราจะให้ได้ไม่มีดีเลย์นะครับก็ตั้งใจว่าจะให้โครงการเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเปิดให้บริการได้เลยนะครับภายในเดือนมิถุนายนปี71
1: มิถุนายนโอ้ก็ไม่นานเนี่ยนะ
2: ไม่นานครับ
1: จากนี้ไปก็แค่2ปีเอง
0: ครับ
1: ประมาณ
0: ปี69
1: ปี11เดือนเอา2ปีก็แล้วกันอันนี้ก็คือนอกจากลงตรงกาญจนาภิเษกมาลงอยู่แล้ว
2: ครับ
1: แล้วก็ยาวไปจนถึงลำลูกกาเลย
2: ใช่ครับ
1: แล้วมันก็จะไปเข้านครนายกรังสงรังสิตว่ากันไปมันประมาณคลองไหนอ่ะตรงนั้น
2: มันวิ่งจตุโชตใช่ไหมฮะ
1: ครับ
2: แล้วเราก็จะวิ่งข้ามมอเตอร์เวย์
1: ใช่
2: ไปทางทิศตอนออกเฉียงเหนือ
1: uh-huh.
2: ครับแล้วก็จะมีทางลงที่หาดไทยราช
1: หาดไทยราช
2: ครับไอ้ตรงนี้ตัวที่ทำรถติดเพราะว่าแต่ก่อนคนลงจตุโชตต้องไปหาดไทยราชอันนี้ลงหาดไทยราชเลย
1: คือไม่ต้องมาแย่งกัน
2: ไม่ต้องมาแย่งกันลง
1: ครับ
2: แล้วก็ไปลงอีกทีที่นิมิตใหม
1: ่ นี่
2: ก็คนเยอะ
1: อ okay.
2: นะครับแล้วก็จะตะวันออกเชียงเหนือไปเรื่อยไปชนลำลูกกาไปบริเวณลำลูกกาคลองเก้า
1: คลองเก้านะคลองเก้า
2: แล้วก็จบอันนี้ก่อน
1: จบอันนี้ก่อน
2: ครับ
1: ในอนาคตมันจะมีไหมรังสิตนครนายก
2: โครงการนี้โดนแปลงไปเป็น MR 10
1: โอเคงั้นไม่เกี่ยวไม่ต้องกุยกัน
2: แล้วออกไปทางที่ตะวันออกแทนไม่เป็นนครยกแต่จะไปทางปราจีนสระบุรีแทน
1: โอเคโอเคงั้นอันนี้เราไม่ต้องยุ่งอ
2: ัน
1: นี้เป็นโรดแมปของกระทรวงคมนาคมมอเตอร์เวย์เราไม่ต้องยุ่งอันนี้คือปี71
2: ใช่ครับ
1: อันนี้เราลงเงินของเราเองทั้งหมด
2: ใช่ครับ
1: เก็บตังเองทั้งหมด
2: ใช่ครับ
1: สีรัตน์นี่ตั้งแต่ต้องต้นถนนจนถึงปลายถนนตอนนี้ทำเงินมากพอๆกับผมว่าไอ้ถนนอันนี้เมื่อก่อนรถวิ่งน้อยนะแต่พอมันเป็นเชื่อมการจนาพิเศษปั๊บรถเต็มเลยนี่ไปถึงลำลูกกายิ่งได้เยอะใหญ่เลยดังนั้นก็บูมนะพวกอสังหาริมทรัพย
2: ์ก็เป็นข้อจริงฮะว่าตอนที่เราทำทางด่วนรามอินทรานรงค์ฮะแรกๆก็ผีหลอก
1: ใช่
2: ตอนนี้แน่นเลยครับ
1: เมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยผมขับถนนเนี่ยโอ้โหแฮปปี้มากไม่มีคนเลย
0: ตอนนี้อ่ะโอ้โหแน่นเลย
1: มันมาคู่ไก่ที่งามวงวานจะมาข้างในคล้ายๆกันมันเป็นทางเข้าทั้งคู
0: ่
1: อันนี้มันยังมีอีกอันนึงที่มาที่คุณนุ่นถามถึงเนี่ยน
0: ะ
1: อันนี้ก็ยังไม่สร้างอยู่ขั้นตอนเสนอก็คือจากวงแหวนตะวันออกเนี่ยนะจะเป็นแนวตะวันออกตะวันตก
2: ใช่ใช่ครับ
1: จากวงแหวนตะวันออกมาจนถึงแคลาย
2: ใช่ครับ
1: เมื่อกี้ท่านผู้ว่าบอกว่าเราจะแบ่งออกเป็น2ช่วง
2: ใช่ครับ
1: เอาทีละอย่างเชิญเ
2: ครับช่วงที่ง่ายสุดก็คือช่วงตอนออกเนี่ยครับก็คือจากบริเวณเกษตรนวมินทร์ตัดกับด่วนรามอินทรานรงค์เนี่ยนะครับเส้นนี้ไม่มีบริษัทแล้วก็เอาเข้าครม.มา2รอบแล้วนะครับแต่เบินยุบสภาแล้วก็มีการลาออกพอดีนะครับก็รอบนี้ก็จ่ออีกแล้วนะครับก็เราคาดว่าภายในปีนี้นะครับครม.จะให้ความเห็นชอบนะครับ
1: ไอ้ท่อนจากกาญจนาภิเษกมาจนถึงที่มัน

0: เป็นถนนอาจรามอินทราเนี่ยตรง
1: เรียบด่วน
0: เรียบด่วนตรงนั้นเนี่ยอันนี้ประมาณกี่กิโล
1: อันนี้ประมาณ7กิโล
0: 7กิโลคืออันนี้คือเรียกว่า N2 เนาะเรียกว่า N2 7กิโลตรงเนี้ยมันมีตอม่ออยู่บางส่วนใช่มั้ย
1: มีอยู่ทั้งหมดเลยครับ
0: มีอยู่ทั้งหมดเลยนั้นเราก็เทิร์นขึ้นไปข้างบน
1: ก็
0: เราต้องไปเคาะไอ้ที่มันเป็นตอม่อเก่ามั้ย
2: หรือมั้ย
0: ไม่ไปเคาะแล้วก็เอามาเชื่อมใหม่อ่ะมันมีเหล็กอยู่ข้างในไง
2: ใช่มั้ย
0: มันยังใช้ได้หรือนี่มันตั้งแต่ปี35
1: ครับก็30ปีแล้วครับ
0: เออใช่ๆๆ
1: ฐานรากถูกฝังอยู่ใต้ดินดีอยู
0: ่
1: ตรวจสอบแล้วครบถ้วนแข็งแรงเหมือนเดิม
0: โอเค
1: ไอ้ตัวเสาเนี่ยมันเป็นไอ้คอลัมน์นะฮะไอ้ตัวตอม่อเนี่ยมันเป็นเสาหลอก
0: เสาหลอก
1: ใช่มันเป็นเสาเหล็กแล้วก็มีปูนอยู่ข้างในอนุมัติปุ๊บเราก็แค่
0: เอากระเทาะออก
1: แล้วก็รอใหม่
0: คราวนี้มันจะสูงจากข้างล่างขึ้นไปประมาณสักเท่าไหร
1: ่ประมาณ15-17เมตร
0: จากถนนนะจากพื้นถนน15เซนติ
1: เมตรก็ถีบขึ้นไปอีก20ประมาณ20เมตรครับ
0: 20เมตร
1: เราเผื่อทั้งรถไฟฟ้าไว้
0: อ๋ออันรถไฟฟ้าอยู่ข้างล่างอ
1: ยู่ข้างล่าง
0: เราอยู่ข้างบน
1: ใช่
0: เวลาเราทำนี่เราเผื่อรถไฟฟ้าเลย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดรถไฟฟ้ามาก็วางแพลตฟอร์มวางรางแล้วก็ไปได้เลย
1: ใช่ครับ
0: โอเคคราวนี้ไอ้ตรงนี้เราทำก่อนรฟมเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เฉพาะท่อนนี้เงินเราเองทั้งหมด
1: ใช่ครับ
0: เราอันนี้ของเราทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: เฉพาะท่อน N 2เนี่ยอันนี้ประมาณสักเท่าไหร
1: ่14,000ล้าน
0: 14,000ล้านนะ
1: ครับ
0: ถ้าครม.อนุมัติเรามีเงินพร้อมที่จะลงก็ประมูลใครจะสร้างก็ว่ากันมาเลย
1: ระดมทุนใหม
0: ่ระดมทุนใหม่
1: แต่พร้อมจ่ายเพราะว่าเส้นนี้กำไร
0: เส้นนี้กำไรโอเคคราวนี
1: ้ครับ
0: คราวนี้ผมเห็นเพราะผมขับรถผ่านถนนนี้เวลาเข้าในเมืองเนี่ยเวลาผมออกนอกเมืองจะไปทางวัชรพลเนี่ยซ้ายมือมันมีเมื่อก่อนมีอะไรตลาดหัวมุมใช่ไหม
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้ลื้อไปหมดแล้วไม่มีละ
1: ไม่มีแล้วครับ
0: แล้วอีกฝั่งนึงก็เป็นเดอะวอล์กเป็นที่ว่างๆอีกฝั่งนึงเนี่ยมันเป็นที่ว่างๆแล้วก็มีคอนโดอยู่ไกล
1: ๆ
0: อีกฝั่งนึงนี่จะเป็นสมพงษ์
1: ครับสมพงษ์คร
0: ับไอ้ทั้งหมดพวกนี้ลื้อหมดหรือยัง
1: ลื้อแล้ว
0: ลื้อแล้ว
1: แรกๆไม่ยอมออกตอนนี้ชัดเจนว่าโครงการมาปุ๊บไปฟ้องศาลทุกศาลพิพากษาเราชนะหมดเพราะนั้นต้องออก
0: ต้องออกโอเคอันนี้คือพอครม.อนุมัติไปเรื่องไม่ต้องเวรคืนเพราะเป็นของเราอยู่แล้วใช่ไหมมีคนมาเช่าอยู
1: ่ใช่ครับ
0: ถ้าครม.อนุมัติสมมติว่าภายในเลสเซว่าสิ้นปีนี
1: ้ครับ
0: มันจะเสร็จประมาณเมื่อไหร
1: ่ก็ขอเวลา3เดือนเตรียม TOR นะครับอีกประมาณสัก 3-6 เดือนประมูล
0: เปิดประมูลก็กลางปีหน้านะประมาณ
1: สักควอเตอร์ที่3ของปีหน้าครับ
0: ควอเตอร์ที่3ของปี70ใช้เวลาสร้าง3ป
1: ีครับ
0: มันก็จะเสร็จประมาณปี74
1: ครับใช่ครับ
0: งั้นใครที่จะออกกาญจนาภิเษกจากที่มาจากรามอินทราก็ไปได้อีกทางนึง
1: ครับ
0: แต่ว่ามันยังไม่หมดไอ้ท่อนที่ยากคือจากตรงนี้ที่มันจะต้องวิ่งบนถนนเกษตรนวมินเนี่ยนะอะไร
1: ลาดประเขา
0: ลาดประเขาเนี่ยเนี่ยไอ้มันก็มีเสาอยู
1: ่มีครับ
0: ไอ้ตรงนี้จนไปถึงแคไลน์เนี่ยความยุ่งยากมันอยู่ตรงไหนโอเ
1: คมีเจ้าที่มีบางมหาลัยเกษตรนะครับยังไม่เห็นด้วย
0: ยังไม่เห็นด้วย
1: ก็ค้านมาตั้งแต่ปี38แล้วนะครับ
0: เราไม่ต้องใช้ถนนงามวงวานตรงหน้าเกษตรได้มั้ยเราทำแบบอ้อมไปอย่างเงี้ยเราทำได้ไม่มีทางไหมเพราะมันก็จะติดรถไฟฟ้าสายสีแดงอีกนะกรรมวิธีเราจะทำยังไงครั้งนี
1: ้ครับ
0: โอเค
1: ก็เรียนครับเราเคยคิดจะอ้อมไปตรงถนนพลาสินแล้วไปออกตรงถนนตัดใหม
0: ่
1: คร
0: ับ
1: นั้นก็ปรากฏว่าไปติดลาดสิบเอ็ด
0: ลาดสิบเอ็ดโอเค
1: ก็จะเป็นต้องทะลุตรงแยกเกษตร
0: ยังไงก็ต้องลงใต้ถ้าไม่ข่าวข้างบนก็ต้องลงข้างล่างมีแค่นั้นเอง
2: แต่เราก็มีโอกาสได้คุยกับทางเกษตร
1: พูดคุยครับพูดคุยก็ทำให้เราตอนนั้นเราใช้เวลามันเกือบ2ปีนะในการที
0: ่
1: ทำเป็นอุโมงค์นะครับแล้วก็เอาเรื่องเสนอข้อบอร์ดปรากฏว่าผลการศึกษามันไม่ฟิสเพราะลงทุนตั้ง50,000ล้านนะคร
0: ับ ไม่คุ้ม
1: เลยครับ
0: ทำยังไงก็เจ๊ง
1: ครับแล้วไม่ปลอดภัยด้วยเพราะว่ารถยนต์ไปอยู่ใต้ดิน40เมตรแล้วก็ยาวประมาณเป็น10กิโล
0: โอ้ไม่ไหว
1: ไม่ปลอดภัย
0: โอเคคราวนี้เราจะทำยังไงล่ะ
1: ก็ตอนนั้นก็มีแนวคิดใหม่ก็คือแชร์อุโมงค์กมเกษตรกับทางด่วน
0: แชร์
1: เป็นมีเรื่องบินดราม่าช่วงนี้ที่คนด่าเยอะเลยว่าเอ๊ะทำไมการทางไปเอาถนนฟรีมาเป็นเก็บตังค์อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องถอยฮะตอนนั้นเขาผ่านกจร.เห็นด้วยนะฮะก็ถอยออกมานะครับก็เรียนตรงครับว่าออปชันในการเดินเส้นนี้มีแค่3ออปชันฮะ1ยกระดับเหมือนที่
0: คิดไว้ทั้งหมด
1: 38โอเค2คือเป็นอุโมงค์ไม่น่ารอด
0: โอเค
2: ค่ะ
1: 3คือแชร์อุโมงค์เดิมกับทางด่วนซึ่งก็โดน
0: หมายความว่ามันจะต้องมี เสาที่มันจะตั้งเนี่ยมันต้องไปตั้งเลยทางรถไฟไปแล้วถึงจะเป็นเสา

0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับตัวมอเกษตรก็จะเป็นแบบ
2: เป็นมุด
1: เป็นมุด
2: มุดประมาณสัก3กิโลอ่ะ
1: ครับ
2: ใช่ไหมมุด3กิโลแล้วก็ขึ้นข้างบนพอเลยไอ้รถไฟฟ้าสายสีแดงไปจนใกล้ๆกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับหน้าคุกอ่ะ
1: ครับ
2: ไอ้นั้นก็จะขึ้นเป็นลอยฟ้าไปยาวเลย
1: ใช่ครับ
2: ตรงนั้นไม่มีปัญหา
1: ตอนนี้ที่คิดเอาไว้คือน่าจะเป็นยกระดับหมดครับแล้วก็เริ่มยกระดับตั้งแต่มอเกษตรเลยผ่าไปปาดหน้ารั้วมอเกษตรประมาณสัก50เซน
2: โอเค
1: ยาวไปเลยแล้วก็ไปผ่านตรงบริเวณเรือนจำ
2: เรือนจำ
1: ก็ยกระดับตลอดทาง
2: เขาลงแนวใหม่คือไม่ใช้อุโมงค์ร่วมก็ไม่เอาแล้ว
1: ใช่ครับ
2: แล้วมันจะโอเคไหม50เซนเหรอ
1: ประมาณ50เซน
2: ไม่ต้องทุบรั้วเขานะ
1: ทุบรั้วครับ
2: เพราะรั้วเนี่ยเขาทำแข็งแรงมากพอมีข่าวว่าการทางจะทำเขาทำรั้วโอ้โหสวยงามมาก
3: ไม่เผื่อที่เขามาอัปเดตคือเขาคุยกันแล้วหรือเปล่าอ่ะนี่ให้เล่า
1: เดี๋ยวตอนนี้เนื่องจากว่ามันใช้เวลามาเกือบ30ปีนะฮะเพราะฉะนั้นต้องมีการอัปเดตเรื่องราคา
2: okay.
1: นะครับแล้วอาจจะมีเรื่องของการออกแบบใหม่ okay. เพื่อให้ลดผลกระทบนะครับ
2: mm-hmm.
1: แล้วก็
2: แต่ยังไงก็ต้องทางยกระดับ
1: ใช่ครับ
2: ไม่มีทางอื่นละ
1: ครับ
2: ยังไงก็ต้องยกระดับ
1: ค
2: ือถนนงามวงวานก็เป็นถนนข้างล่างข้างบนก็เทินมา
1: ใช่ครับ
2: ออกมาจากไอ้ตรงไอ้เนี่ยตรงไอ้ทุ่งที่ตัดกันตรงนั้นยาวมาเลยบนตอหม้อยาวมาเลย
1: ครับก็โชคดีครับดร.สามารถก็เชียร์นะครับว่าการเชื่อมต่อที่ตะวันออกตะวันตก
2: จำเป็น
1: ของจำเป็นต้องม
2: ีจำเป็นจำเป็นต้องมี
1: ครับ
2: เพราะมันจะทำให้ผมพูดเสริมนะถ้าเรามาจากทางนอกเนี่ยเราจะเข้าไอ้ที่ถนนในจากไอ้งามวงวานจะเข้ามาพระราม9ก็อันนี้ก็จะได้อ
3: ัน
2: นึงแล้วที่มาจากทางฝั่งทนก็จะมาจากทางแคลายก็จะมาได
1: ้ครับ
2: สมมุติว่าได้ทำคิดว่าต้องใช้เงินสักเท่าไหร่สำหรับ N2 N1 เนี่ย
1: N1 เนี่ยนะครับก็น่าจะใกล้ๆกับ N2 ครับใกล้ๆกันเพราะมันยกระดับ20,000ประมาณนี้นะครับกำลังศึกษาอยู่นะคร
2: ับ ระยะทางมันไกลไหม
1: ประมาณสัก10กิโล
2: อ๋อที่จริงทั้งถนนนี่ก็คือ20กิโลท่าน
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: แต่จะทำให้รถข้างล่างข้างบนโฟลว์มากเลยนะ
1: ใช่ครับ
2: เพราะเกษตรนวมินทร์เนี่ยเวลามันติดมันติดน่ากลัวนะเพราะมีเลี้ยวเดี๋ยวอ้อมเดี๋ยววน
3: แล้วบางช่วงมันแคบด้วยนะอาจารย์เน
1: า
3: ะ
1: แยกตัดแยกลาดประเขาแยกโชคชัย4แยกนวมินทร์เลยแยกคนสวัสด
2: ิ์วางหินวางแหนอะไรเนี่ยติดแหลกลาน
3: หน้าเมเจอร์ราชโยงราชโยธินตรงนั้นน่ะแล้วมัน
2: เป็น
3: ขยายเมือง
2: อันนี้มีความเป็นไปได้ว่าจะทำถ้าพูดถึงณขณะนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์
1: ก็60 40
2: 60 40
1: ก็ต้อง
2: คุยกับทางเกษตร
1: ทางเกษตรอีกรอบนึงนะครับว่าเราจะหามาตรการลดผลกระทบนะครับแล้วก็จะนำเสนอครม.
2: เพราะฉะนั้นทางด่วนเนี่ยมันจะอยู่ริมรั้ว
1: ใช่ครับ
2: ริมรั้วเกษตรเนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็อ้อมไปนะคราวนี้มันต้องเทินสูงนะเพราะต้องข้ามไอ้รถไฟอ
1: ่
2: ะที่มันเป็นรถนี่มันมีตรงนั้นมีรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่ะสถานีหลัก4อ่ะต้องเทินขึ้นไปข้างบนอีกนะโอ้โหต้องสูงพอสมควรเนาะ
1: ครับ
2: เนี่ย
3: เป็นภาพปัจจุบัน
2: อันนี้คืองามวงวานมันต้องติดอะมันต้องติดแน่นอน
3: จำนวน
2: เวลาติดน่ากลัวมากถนนงามวงวานเนี่ยติดแบบไม่กระดิกเลยแบบติดนิ่งสนิทเลย
3: ออกจากบ้านผิดเวลาชีวิตเปลี่ยนได้เลยนะคะ
2: อันนี้คือในไพ่ไลน์
1: ครับ
2: ส่วนที่ภูเก็ตเนี่ยผมว่าอันนี้เอาเก็บไว้ก่อนก็ได้
1: ภูเก็ตตอนนี้ก็ส่งเข้าเตรียมตัวเข้าครม.เช่นเดียวกัน
2: ครับเฉพาะกระทู้นะ
1: เฉพาะกระท
2: ู้สั้นสั้นสั้นที่ทะลุเขานะ
1: ใช่ครับก็ปลายปีเหมือนกันครับ
2: ปลายปีเหมือนกัน
1: คาดว่าน่าจะได้รับการอนุมัติ
2: งั้นปลายปีที่อนุมัตินี่คือ2งาน
1: ใช่ครับ
2: อันนึงก็คือที่เราจะทำ
1: N2
2: อีกอันก็คือที่กระทู
1: ้
2: นะส่วนที่เหลือเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการอัปเกรดให้ผู้ใช้ทางด่วนมันสะดวกขึ้นใช่ไหมคุณชุติมาค
3: ุ
2: ณพ
3: ู
2: ดไว้ในตอนแรก
3: ใช่ค่ะอาจารย์ค่ะคือเรื่องของ Easy Pass ค่ะอยากรู้มากเลยค่ะว่ามันจะมีรูปแบบวิธีการจ่ายสตางค์ให้ง่ายกว่าเดิมได้หรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังนะคะ
4: เหตุการณ์วิปโยคคลื่นสึนามิเข้าถาโถมพื้นที่ชายฝั่งอันดามันของประเทศไทยแม้มาตรการรับมือสึนามิจะถูกออกแบบไว้อย่างดีถึงอย่างนั้นผมยังมีอีกหนึ่งคำถามค้างคาอยู่ในใจ
5: วันหนึ่งอะครับสถานการณ์เกิดขึ้นอีกครั้งนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ชาวบ้านเนี่ยที่เขาอยู่ในชุมชนเนี่ยเขาจะรับมือได้ยังไงครับ
6: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
7: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
8: ผ
0: กหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
3: มาตอบคำถามให้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Easy Pass ค่ะณปัจจุบันนะคะคนที่ใช้ระบบ Easy Pass ของเรามีเยอะไหมคะ
1: Easy Pass เนี่ยครับเรามีคนใช้อยู่ประมาณล้านคน
2: ล้านคนโอเค
1: ล้านคนนะครับจากที่ใช้วันนึงประมาณล้าน7
3: มันเป็นไปตามเป้าหมายของเราไหมคะ
1: ยังไม่ตรงเท่าไหร่
3: เป้าหมายของเราที่วางไว้อะค่ะเราวางเป้าหมายไว้ที่เท่าไหร
1: ่2ล้านอะ
3: โหก็ห่างกันเยอะเหมือนกันทำไมคนยังไม่ตัดสินใจที่จะมีอะคะ
1: ก็เราก็ปรึกษามาฮะว่าเพนพอยต์จริงๆแล้วทำไมลูกค้าถึงไม่ยอมใช้เรานะครับก็มีหลักก็มี2อย่างฮะคืออันแรกคือเขามีมายาคติว่าไม่อยากเงินมากองทิ้งไว
3: ้
1: นะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่จริงนะแต่ว่าเขาใช้เขาเติมมาสมมติลูกค้าเติมมาเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้น
3: ค่ะ
1: นะครับแต่เข้าใจจะมีลูกค้าบางกลุ่มที
2: ่นานๆใช้ที
1: นานๆใช้ทีก็มีอันนั้นเข้าใจ
2: ได้คือก็ถ้ามาจากต่างจังหวัดไม่ได้มีอะไรธุระอะไรก็ขึ้นทางด่วนก็จ่ายเงินสดดีกว่าไม่มีข้อผูกพันกันแต่ถ้าเกิดคนที่ใช้ประจำเนี่ยเขาจะสะดวกใช่ไหมเพราะว่าจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยช่องจ่ายเงินสดกับช่อง Easy Pass เนี่ยเมื่อก่อนนะช่องเงินสดเยอะ Easy Pass น้อยตอนนี้ถ้าเกิดใครดูจะเห็นว่าช่องเงินสดมันลงไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีความโกลาหลอันนึงนะด่านดินแดงเนี่ยเป็นด่านวัดใจเลย
3: ทำไมคะ
2: เอาใครที่ไม่ใช้ Easy Pass เนี่ยคุณติดเป็น500เมตรอ่ะแล้วก็ทำเป็นงูเลี้ยวเลยนะนั่นน่ะได้เห็นชัดละโอเคประมาณน
3: ั้นแต่ลูกก็เข้าใจและเอาปัญหาอย่างที่ท่านผู้ว่าเล่าบอกว่าบางคนนะคะเขาไม่อยากเอาเงินน่ะไปกองเอาไว้ตรงนั้นไม่เติมนะแล้วเราจะไปแก้ปัญหาตรงนั้นให้เขาได้ไหมคะ
1: อีกเป็นพอยต์นึงต้องประชามพันธ์เลยนะฮะคือคนชอบได้ใบเนี่ยล่าไปเบิก
2: ใบเสร็จ
1: ไปเบิกซึ่งตอนนี้เรามีระบบ e-tag แล้วนะครับ
2: ไม่จำเป็น
1: มี e-tag e-receipt แล้วถ้า e-pass ก็เบิกได้นะครับก็ตอนนี้ขอ PR นี
2: ้
1: สำหรับเรื่องเอาเงินมากองนะครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าเราเข้าใจนะครับก็เข้าใจว่าลูกค้าเองก็มีหลายกลุ่มที่มีความรู้สึกเซนซิทีฟเรื่องเงินนะครับของเดิมเราเนี่ยให้เติมเงินทีละ300
2: ขั้นต่ำ
1: 300
2: คุณต้องโฮไว้300
1: ใช่ครับ
2: ถ้าต่ำกว่า300เมื่อไหร่คุณต้องเติมให้มี300โอเคตอนนี้
1: ก็จะลดเหลือร้อยเดียว
3: เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: เดือนหน้าเนี่ยครับตุลาคมปี69เนี่ยจะเริ่มแล้วครับก็ลองดูว่าผลตอบรับจะเป็นอย่างไรน
3: ะครับ
1: เพราะว่าอย่างที่อาจารย์พูดนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยการทางก็ออกจะค่อนข้างจะฟอร์สลูกค้าให้ใช้ละฟอร์สปกติด่านช่องเงินสดครับจะมีอยู่เยอะอีซีพาสตอนนี้ภายในปีข้างหน้านะครับผมตั้งใจจะมีช่องอีซีพาสเยอะกว่าช่องเงินสด
2: โอเคคืออันนั้นคือเมื่อกี้ท่านผู้ว่าพูดบอกมีคนใช้ทางด่วนวันละ1.7 ล้านคนใช้บัตร Easy Pass เนี่ยล้านหนึ่งที่จริงถ้ามันสัก1.5 ล้านเนี่ยนะหรือ1.3 ล้านเนี่ยช่องเงินสดเนี่ยมันแทบจะมีคนใช้น้อยมันก็จะไม่ติดด้วยนะทั้ง2ฝ่ายดีด้วยกันทั้งคู
1: ่ใช่ครับ
2: ตอนนี้มันยังไม่ได้สัดส่วนกันอันนี้เราลดเงื่อนไขว่าที่เอาเงินไปกองไว้เนี่ยขั้นต่ํา100เดียวพอ
1: ใช่ครับแต่ว่าต้องแจ้งอย่างนี้ครับว่าคนจะเติม100เดียวได้เนี่ยผมแนะนํานะครับไม่ใช่แนะนําบังคับเลยว่าก็ต้องมาเป็นเมมเบอร์ของ Easy Pass ก็คือต้องเป็นเมมเบอร์ของExact Portal
3: มีแอปพลิเคชัน Exact Portal EXATPORTAL
1: ครับ
3: ที่ขึ้นหน้าจอสีแดงแถวสีแดงๆ
2: ท่านใช้โทรศัพท์ถ่ายไว
3: ้ค่ะ
2: นะหรือจะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของการทางก็ได้แต่ต้องมาเป็นสมาชิกอันนี้ก่อน
1: ระวังโครงเอาไว้ครับว่าแอปตัวนี้จะเป็นซุปเปอร์แอปครับทำทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบกับภาษีนะครับเชื่อมต่อกับ M-Flow นะครับเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยในอนาคตคนใช้รถทางด่วนเนี่ยครับก็
2: จะเป็นเชื่อมกับมอเตอร์เวย์
1: เชื่อมหมดเลย
2: คร
1: ับก็แล้วอีกหน่อยไอ้ก้อนอีซีพาร์ก็จะไม่มีใช้ก็เป็นลอยกลางอากาศ
2: คราวนี้มันจะมีอีกอันนึงคือถ้าเราไม่ต้องเอาเงินไปกองไว้แล้วก็อันนี้มันก็เป็นเหมือนกับพรีเพดเนาะ
1: ครับ
2: อันนี้เหมือนกับพรีเพดจ่ายก่อนแล้วใช้ทีหลังคราวนี้มันจะมีแบบที่ว่าเราแบบว่าตัดเลยได้ไหม
1: ก็เรามีแรงบันดาลใจจาก EMV ที่บนรถไฟฟ้าครับก็ลูกค้าก
2: ็ชอบ
1: บัตรก็ชอบนะเราก็คิดว่ามาตรการนี้ก็น่าจะทำให้ลูกค้าสนใจมากขึ้นนะครับลดภาระนะครับ เพียงแต่ว่า
2: แต่มันต้องมีมันต้องมีอย่างนี้นะมันต้องมีอย่างนี้นะ
1: ถูกครับ
2: เออมันต้องมีอย่างนี้นะมันต้องมันอินเทอร์เน็ตเนาะโอเค

0: เองครับว่าทางด่วนนะครับเวลาเราใช้ EMB เนี่ยนะครับ transaction นึงอ่ะเขาเรียกว่า transaction นึงอ่ะใช้เวลาประมาณเกือบ8วินาทีเพราะต้องแตะ
1: แตะแล้วก็ไม่เวิร์
0: ก
1: ไม่เวิร์ก
0: ก็เลยคิดว่าเอางี้ไหมเอาก้อน EMB เนี่ยไปผูกกับ Easy Pass ดีกว่า
1: โอเค
0: สองวินาทีพ
1: อ
0: ก็คือวิ่งไปปุ๊บติดก็คือตัดบัตรเครดิตเลย
1: ตัดบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต
0: ได้หมด
1: แต่คุณต้องเชื่อมบัญชี
0: ต้องเชื่อมก็ผ่านแอปเนี่ยครับซูเปอร์แอปเราเน
1: ี่
0: ย
1: ถ้าบัตรเครดิตมันสะดวก
0: ครับ
1: คือมันเก็บไปเก็บเงินคนที่เป็นคนเสียเงินทีหลังแต่บัตรเดบิตก็ดี
2: ตั
1: ดปั๊บก็จบเลย
0: ครับ
1: งั้นทั้งเดบิตและบัตรเครดิตเมื่อเชื่อมกันแล้วเนี่ยเราติดปั๊บก็ตัดเงินเลยติ ดปั๊บก็ตัดเงินเลยไม่ต้องเงินไปกองไว
0: ้ครับ
1: ก็ไม่ต้องไปโอนเงินเข้าไปเก็บไว้เหมือนเดิมละ
0: ถูกต้องครับ
1: อันนี้จะเริ่ม
0: ใช่ครับ
2: เริ่มเมื่อไหร่คะถ้าทำได
0: ้ก็ตั้งใจให้เร็วที่สุดฮะก็อย่างเร็วน่าจะประมาณสักปลายปี
1: 69ต้นปี70
0: ครับ
1: คราวนี้ก่อนจะทำตรงนั้นต้องบอกเขาก่อนนะว่าจะต้องทำยังไงมันมีกรรมวิธีไหมคุณไม่ผมไม
2: ่มีกรรมวิธีค่ะเอาเงี้ยทั้งอาจารย์ทั้งนู่นแล้วคุณผู้ชมอีกหลายท่านเลยเรามี Easy Pass เดิมอยู่
1: มีอยู่แล้ว
2: แต่ปกติเราต้องเติมเงินเข้าไปใช่ไหมคะคราวนี้เราจะให้แบบผูกกับบัตรเครดิตหรือไม่ก็บัตรเดบิตขั้นตอนเวลาที่นุ่นจะทำเนี่ยก็แค่เข้าไปในแอปพลิเคชัน Exact Portal ถูกไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: แล้วทำไงต่อ
0: สมัครเป็นสมาชิกก่อน
2: ค่ะ
0: กรอกชื่อนามสกุล
2: ไปยืนยันตัวตนอะไรให้เรียบร้อยค่ะ
0: บอกทะเบียนรถทะเบียนอะไร
2: ค่ะ
0: นะครับเผื่อใช้ M-Flow แล้วบอกเลยว่าจะขอใช้บัตรเครดิตเบอร์อะไรแล้วมายืนยันตัวตน
1: Okay.
2: แล้วเขาก็จะมีไอคอนนี้ด้วยค่ะอาจารย์คะคือเลือกเมน
1: ูเฮ้ยเราผมเป็นอยู่แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวพอไอ้ Exact Portal เลยเนี่ย
2: ถ้าเราเป็นอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีให้เราเลือกเมนูเลือกเมนูที่ว่า Easy Pass ตัดบัตรรายครั้ง
1: okay.
2: และเราก็คลิกเข้าไปได้เลยค่ะแล้วเราก็เพิ่มบัตรเครดิตบัตรเดบิตที่เราต้องการผูกอ่ะเข้าไปเชื่อม
1: เมื่อไหร่จะเริ่ม
2: ก็ประมาณต้นปีหน้า
0: ต้องทดลองใช้ก่อนครับเพราะว่าต้องเรียนว่าสมัยก่อนเราเป็นระบบ Clearing House มันโบราณ
1: อืม
0: ตอนนี้เราก็กำลังอัปเกรดตัว
1: นี่ๆๆครับ
0: เซ็นทรัลเคเรนเฮาส์อยู่ครับ
2: ค่ะ
1: Exit Portal ผมมีอยู่แล้วแอปเนี้ย
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวรู้หมดอาจารย์ไปไหนแล้วอย่ารู
1: ้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหา
2: ไม่มีปัญหา
1: โอเคโอเคโอเค
2: ปัญหา
1: อันนี้ก็แทรกมากเว้ย
2: อันนี้คือทำได้ง่ายอันนี้คือประชาชนทั่วๆไปอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีอีกรูปแบบนึงค่ะที่เป็นนิติบุคคลรูปแบบบริษัทอ่ะ
0: ก็ทำได้
2: ทำได้เหมือนกัน
0: ทำได้เหมือนกัน
2: สมัครแบบไหนแบบต้องมีแอปแบบนี้ไหมคะ
0: ใช่แอปเดียวกันครับแต่ว่าคิดว่าถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยอาจจะซับซ้อนกว่า
1: ต้องคอยเอกสารนิดหน่อย
0: ต้องมีเอกสาร
1: สำเนาบริษัทอะไรต่ออะไรพวกนี้เพราะมันจะต้องตัดบัญชีอ่ะเนาะ
0: ใช่ครับ
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็เนี่ยประมาณเนี้ยอารมณ์ประมาณว่าต้องเข้าไปใน
0: แอปเรา
1: ก่อน
2: Exact Portal
1: สำหรับคนที่ใช้ Easy Pass อยู่แล้วก็ไปอัปเกรด
2: ค่ะ
1: ส่วนคนที่ยังไม่มีก็ไปทำเข้าเป็นให้เรียบร้อย
2: แต่คนที่ยังไม่มี Easy Pass เลยเนี่ยเชิญชวนให้มาสมัครเพราะว่ามันสะดวกสบายจริงๆค่ะถ้าอยากจะสมัครอะค่ะณปัจจุบันนี้เราอัปเดตไปถึงไหนแล้วทำให้ง่ายขึ้นไหมคะเพราะว่าสมัยเดิมถ้าเราอยากจะได้ไอ้กล่องตัวเนี้ยที่ติด Easy Pass อะก็ต้องไปที่ด่านไปที่ด่านเก็บตังค์อะค่ะแล้วก็ไปสมัครแล้วถึงจะได้เครื่องมาอันนี้คือรูปแบบหนึ่งวิธีการหนึ่งแล้วมันยังมีเพิ่มเติมอีกไหมคะ
0: มีครับก็เราก็มีพันธมิตรนะครับ อย่างทรูนี่อย่างเงี้ยเราก็ใช้ทรูนะครับไปสมัครมาแล้วส่งให้ด้วย
2: หมายความว่าถ้าเกิดว่าโอเคนุ่นไม่ไปตรงด่านเก็บตังค์ใช้วิธีการเข้าไปสมัครในแอปพลิเคชันของ True Money ก็ได้แล้วก็ไปสมัครว่าเราอยากมี Easy Pass และไอตัวเครื่องก็จะจัดส่งมาที่บ้าน
1: อ๋อส่งมาที่บ้านเลยครับพร้อมกับบัตรใบนึง
0: ใช่ครับ
1: บัตรมันจะบอกรหัสที่เราจะเติมเงินถ้าเกิดสมัยก่อนสมัยปัจจุบันยังต้องเป็นเบอร์แล้วก็เติมเงินตามนั้น
2: อ่
1: ะผมยังใช้อยู่นะผมก็ใช้แอปของธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยเติมเงินไอ้ทางด่วนเนี่ย
2: เดี๋ยวนี้มันง่ายแต่ว่าในแอปพลิเคชันน่ะอย่างที่บอกว่าคือการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอ่ะก็จะไม่ได้อำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางการคมนาคมอย่างเดียวการมีแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเราจะเชื่อมโยงระบบการเงินระบบคมนาคมแล้วก็ระบบพฤติกรรมของบุคคลเข้าไปแล้วเราจะได้เรื่องของคูปองส่วนลดแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษอื่นๆด้วยที่เราร่วมกับเครือข่ายถูกไหมคะ
0: เราดีไซน์ครับว่าแอปเราจะเป็นแอปที่สนุกเวลาใช้ก็คือไปล่าแต้มไปแลกของรางวัลเนี่ยได้เยอะนะครับเราดีไซน์ไว้อย่างนั้นนะครับผมตั้งใจไว้ว่าถ้าประมาณลูกค้าที่ใช้อีทิพัสแล้วสมัครเราเนี่ยมีสักประมาณ 80-90% เนี่ยนะครับในอนาคตผมยกไม่กั้นด้วยเป็นฟรีโฟร์เลยนะครับเพราะว่าเราก็มั่นใจได้ว่าไม่มีลูกค้าที่เบี้ยว
1: โอเคโอเคตอนนี้ที่กั้นไว้เพราะมันมีบางคน
0: มีบางคนเบี้ยว
2: อันนี้ถามเผื่อและในกรณีสมมติ
1: เดี๋ยวนี้ยังมีไหมวิว

0: บ
1: เดี๋ยวมันจะมีกรณีแบบนี้ด้วยเพราะว่ามันจะต้องมีเฟสที่เราจะต้องทดลองไอ้ Easy Pass แล้วเอาไปตัดกับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตที่ว่าอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราจะเชื่อใจได้ยังไงว่ามันตัดเราอะถูกต้องหรือเปล่าตัดไปแล้วหรือยังอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีอะไรเตือนเราหรือเปเปอร์อะไรไหม
2: ม
1: ัน
2: จะม
1: ี
2: เออร์เลอร์อะไรไหม
0: ก็ถึงแนะนำให้เป็นสมาชิกเพราะว่าในแอปเราจะบอกหมดว่าผ่านไม่ผ่านยังไงนะครับแล้วก็สมมติว่าบัตรระเบิดอายุหรืออะไรเนี่ยก็จะมีการเตือนน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: ครั้งแรกผ่านได้รอบสองถ้าไม่ทำอะไรก็ไม่จันไม่ยก
1: มันมีหลายโครงการนะคะที่เขาจะทำในเร็วๆนี้แต่ในขณะเดียวกัน
2: ปีหน้าต้องมาอีกเนาะ
1: วันนี้ค่ะเอาอย่างแรกเลยที่คุณผู้ชมนะนุ่นแนะนำค่ะโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคือ Exact Portal เอาไว้ในเครื่องเลยส่วนใครที่ยังไม่มี Easy Pass แนะนำว่าให้มีนะคะและถ้าเกิดว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ก็โทรเข้าไปได้นะคะ1543นั่นเองค่ะวันนี้กลับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: 6:59 น.สวัสดีครับคุณผู้ชมคร
1: ับ อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่4กันยายน2569นะคะอยู่กับพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนะธนากุลข่าวยามเช้ามาแล้วค่ะ
0: ครับก็มีหลากหลายเรื่องราวเลยนะครับเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบกรี๊ดกันสนั่นเลยน้องแอน
1: โอ้โหแน่นอนสิคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยถึงกับต้องรีบไปทำเนียบรัฐบาลเลยนะเพื่อที่จะไปต้อนรับนักวอลเลย์บอล
0: ใช่ครับไอ้ที่กรี๊ดเนี่ยคือตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีกดปุ่มฮะพอกดปุ่มเสร็จแล้วเนี่ยนะครับบรรดาวอลเลย์บอลสาวเนี่ยมาดูโทรศัพท์ของตัวเองเงิน
1: เข
0: ้
1: า
0: คร
1: ับ เลยทันที
0: เงินเข้าทันทีเลยครับอันนี้คือขวัญกำลังใจของนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลหรือนักกีฬาทุกประเภทเลยนะครับการสนับสนุนปัจจัยด้านการเงินมีส่วนสำคัญครับให้เร่งพัฒนาตัวเองเพื่อจะเป็นที่หนึ่งของมหกรรมกีฬาทุกประเภทโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยที่กำลังจะไปแข่งขันเอเชียนเกมกันนะฮะเราก็หวังว่าจะได้เหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแต่เมื่อวานนี้บรรยากาศเดี๋ยวจะมีภาพให้คุณผู้ชมรับชมด้วยนะครับยังจะมีอีกหลายเรื่องนะฮะที่จะนำเสนอกันในช่วงข่าวเช้าวันนี้ครับแต่ว่าขอเริ่มต้นนะครับด้วยเรื่องของกรณีน้องวัย14ปีนักเรียนชั้นม.3ของโรงเรียนชื่อดังที่กำแพงเพชรที่ไปก่อเหตุกลาดยิงในโรงเรียนนั่นแหละครับโชคดีนะที่ไม่มีใครเสียชีวิตแต่ก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ได้รับผลกระทบโรงเรียนเนี่ยต้องปิดไป2วันให้เรียนออนไลน์กันครับเมื่อวานเนี้ยทางตำรวจแจ้ง4ข้อกล่าวหาหนักแล้วก็นำตัวส่งศาลศาลท่านพิจารณาแล้วไม่ให้ประกันนะครับ
1: ค
0: ือให้ควบคุมตัวระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนโดยมีทีมสหวิชาชีพคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะศาลท่านเล็งเห็นว่าถ้าปล่อยให้กลับไปอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเนี่ยอาจจะกลับมาก่อเหตุซ้ำหรืออาจจะไปทำร้ายอย่างอื่นให้กับคนในชุมชนได้ครับเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจโทธรรมศักดิ์ปิ่นทองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ครับได้ประชุมร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็วางมาตรการป้องกันเหตุส่วนด้านคดีครับพนักงานสอบสวนนำตัวเยาวชนผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนส่งตัวให้กับสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายโดยเด็กชายอยู่ในอาการสงบนิ่งและก็เปิดเผยสั้นๆว่าตนรู้สึกคลายความตึงเครียดลงแล้วหลังจากได้พูดคุยกับพ่อแม่พร้อมยอมรับในสิ่งที่ทำลงไปครับสำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุเนี่ยผู้ก่อเหตุบอกว่าทำไปด้วยความโกรธแค้นเนื่องจากถูกเพื่อนสนิทกันแกล้งอย่างรุนแรงและมีความคับข้องใจจากกรณีที่ครูท่านหนึ่งครับนำเรื่องส่วนตัวไปเผยแพร่ซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีควบคู่ไปกับการเยียวยาจิตใจและก็หาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำก่อนนำตัวผู้ก่อเหตุไปที่ศาลจังหวัดกำแพงเพชร